0: งานเองนะครับพอเจอเห็นสาวเข้ามาตัวสวยถูกใจนี่ครับหัวใจเต้นแรงที่เราบอกว่าใจสั่นหรือเปล่าเป็นใจสั่นไม่ได้ครับ
1: โอ้สั่นเลยอาจารย์เห็นประกายเลยใจสั่นเหงื่อแตกซิกเลยอาจารย์นะคะนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีประสบพบเจอหรือว่ามีประสบการณ์หัวใจสั่นกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักหรือเปล่าหรือกล้ามเนื้อลายทำงานหนักหรือไม่รวมถึงกล้ามเนื้อเรียบเกี่ยวกับลำไส้ทำงานผิดปกติหรือไม่ SMS มาร่วมพูดคุยกันค่ะ4689899ช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์ตอบคำถามวันนี้ตอบสดได้ด้วยนะครับวันนี
1: ้นะคะพักก่อนค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: สามารถตอบได้ค่ะคุณผู้ฟัง 7:02 นะคะวันนี้วันหยุดนะคะคุณผู้ฟังหลายคนก็วางแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานนะลาเพิ่มอีก1วันแล้วก็วันศุกร์ลาเพิ่มอีก1วันก็จะได้วันหยุดฉ่ำยาวๆ7วันนะจันทร์ถึงศุกร์รวมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ดูฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยว่าที่ที่เราจะไปนั้นน่ะมีฝนตกแรงหรือไม่นะคะฝนตกแรงๆบางทีก็กลัวเรื่องของน้ำหลากเหมือนกันเช็คสุขภาพตัวเองเราไม่ไปห่อนะคะคุณผู้ฟังต้องเช็คเรื่องของรถด้วยนะคะเลือกรถราที่เราจะขับไปนั่นน่ะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FCT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาอาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับคุณสังกัดเบรกที่สองนะครับเราตอบคำถามกันแล้วก็จะถามสดได้ด้วยในเบรกที่สองนี่นะครับผมพูดนำภาควิชาการของเราเรื่องกล้ามเนื้อโดยแบ่งเป็น3ชนิดพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อเด็กที่พัฒนาการของลำไส้ซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตของเด็กในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับก็ต้องกินต้องดื่มนมจากอกแม่นี่คือสิ่งที่ระบบพวกนี้ถูกทำมาสร้างสรรค์มาแล้วฝึกจนคล่องแคล่วลำไส้ต่างๆครับเพื่อเด็กจะคลอดออกมาได้อยู่ชีวิตได้ตัวเองนะมาหาอาหารกินเองเพราะสายสะดือจากแม่ หมอตัดทิ้งแล้ว ไม่จ่ายลูกไม่จ่ายที่เลยให้ลูกแล้วนะครับในการกรณีอย่างนี้เองครับผมเลยคิดว่าเราต้องเห็นภาพนี้ให้ได้เลยว่าลูกของเราที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาแล้วแข็งแรงร้องแวกแวกเนี่ยครับเขาฝึกการทำงานของอวัยวะทุกอันทั้งตับไตไส้ปุ่งสมองลำไส้ต่างเนี่ยฝึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ในท้องแม่9 เดือนฝึกจนเก่งออกมาแล้ว อิสระเสรีนะครับกินได้

0: ปกติกินได้ตัวเองเขาเองไม่ต้องพึ่งจากสายสะดืออีกแล้วเนี่ยครับเห็นภาพนี้ให้ได้ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตลูกนะ9เดือนในท้องแม่นั้นเป็นโรคสำคัญโรคใหม่ที่เด็กจะต้องสัมผัสและอยู่ด้วยแล้วก็ถูกปกป้องโดยคุณแม่ทุกๆวินาทีนะครับให้ดำเนินชีวิตต่อไปเด็กจึงขออยู่นาน9เดือนขออยู่ครบเลยแม่พ่อผมกับหนูจะได้คลอดออกไปแล้วเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดนะครับนะเห็นไหมครับ
1: ค่ะคุณนิกิพัฒน์ค่ะบอกว่าการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์เพราะคุณแม่ผมท่านเป็นอยู่อายุ85ปี
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับโรคไข้เจ็บว่ามีหรือเปล่าด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์แต่ว่าถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงในคนที่มีสูงอายุแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามวัยนะเพราะอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะรีบเล็กลงเรียกว่าเป็นโรคซาร์โคพีเนียภาษาแพทย์นะครับท่านศาสตราจารย์กล้ามเนื้อรีบเล็กลงไปตามวัยอ่ะที่บางทีเราก็เห็นแม่เรานะต้นแขนมันแกว่งได้อ่ะ
1: ตอนใช่ๆเป็นคุณยายเป็นรังผึ้งเลยจ้ะ
0: เห็นไ
1: หมแล้วก็ชอบไปจับนิ่ม
0: ๆจับนิ่มๆมันนิ่มกว่าธรรมดาไม่ค่อยมีโทนในการสู้มือเรานะท่านฟังอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติอันนี้พูดถึงคนธรรมดาทั่วไปทุกคนนะครับอายุมากขึ้นก็จะมีการเขาเรียกว่าหย่อนคล้อยลงเหมือนกันนะครับจะประวัยแต่อันนี้คือขั้นอ่อนแรงชนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติขึ้นเองถ้ามีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคของไขสันหลังมีการกดทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังเรานะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรักษาไปตามสาเหตุของโรคนะครับท่านผู้ฟังว่าเหตุนั้นเกิดจากอะไรรักษาไปตามนั้นแต่ไงก็ตามแต่นะครับ 99% เป็นเหตุจากตามวัยกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงตามวัยนั่นเองนะครับ
1: อย่างคุณแม่ของคุณผู้ฟังท่านนี้ที่85ท่านก็น่าจะตามไหวใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับยกเว้นถ้าท่านมีโรคอะไรประจำที่คุณหมอเขาได้เล่าให้ฟังแล้วว่าคุณแม่คุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะอันนั้นคือรักษาตามโรคนั่นเองกล้ามเนื้อจึงอ่อนแรงได้อยู่แล้วในคนอายุมากแต่ถ้าเกิดมีโรคมันจะหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับ
1: อาจารย์คะขออนุญาตนะคะในกรณีคุณแม่ของคุณผู้ฟังที่อายุ85แบบนี้เราสามารถมีอาหารเสริมพวกเป็นโปรตีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาชอบกินกันเสริมได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ประโยชน์แต่ว่าควรจะเสริมอายุมากกว่านี้นะท่านฟังครับสัก65-70ก็เริ่มเติมโปรตีนกับร่างกายแต่เป็นโปรตีนที่ดีนะท่านฟังครับโปรตีนที่ดีนั้นคือเนื้อโปรตีนเนื้อสัตว์ที่โอเคถ้าเป็นคนอายุมากเรามักจะพูดโน้มไปทางด้านของปลาเนื้อไก่เนื้ออกที่ไม่ติดมันมากนักอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างไม่ได้เสียแต่กินเนื้อที่ย่อยยากๆเช่นเนื้อวัวมาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับวัยท่านหรอกครับเพราะกินเข้าไปท่านก็ย่อยยากมากและบางทีใช้งานไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เต็มที่สู้กินพวกเนื้อปลาเนื้อไก่นี่ครับมันย่อยง่ายแล้วให้โปรตีนที่ไปช่วยกล้ามเนื้อลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อซาร์โคพีเนียที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังในคนสูงวัยลงได้ต้องการโปรตีนที่เหมาะสมแต่ว่าคนแก่ไม่ใช่ต้องการกินแค่กินข้าวกับมะม่วงที่คุณใจช่วยทุ่มกินนะตอนก่อนเด็กๆ เห็นไหมไม่ได้กินกับของหวานที่ท่านชอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องกินครบ5หมู่เช่นเดียวกันจริงต้องเลือกโปรตีนที่ดีให้กับคนสูงวัยโปรตีนดีมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย
1: ค่ะ
0: ไปแล้วกระเพาะย่อยง่ายนั้นนำไปใช้ได้จริงๆไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปได้จริงๆด้วยนะครับ
1: อาจารย์หนูเห็นเครื่องออกกำลังกายแบบหนึ่งคือการปั่นจักรยานนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ปั่นอันนี้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมอาจารย
0: ์ช่วยครับเพราะในคนแก่เรามันก็ใช้แค่จักรยานนี่แหละครับผมเองก็ซื้อเครื่องนี้ให้พ่อผมเลยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะไม่ได้หวังให้ท่านไปขี่จักรยานให้แข็งแรงอะไรไม่ใช่หรอกครับจะอยากให้มีการขยับกระชับกระเฉงบางทีถ้าเกิดขยับแขนขาบ้างอะไรบ้างก็ยังดีกว่าให้อยู่นิ่งๆนั่นเราเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพเป็นภาพ
0: ในการยุให้คนทำงานขยับเพียงได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคุณแม่ก็แล้วพ่อก็ว่างๆไม่ใช้จักรยานแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปนั่งบ้างอะไรนะแล้วก็ทีก็ไม่ได้หวังว่าจะให้แข็งแรงอะไรมากมายจะให้มีการเคลื่อนไหวข้อต่อนะครับขีดไปขีดมาครับมีการเคลื่อนไหวก็เท่ากับมีการขยับกระชับกระเฉงในคนสูงวัยนั่นเองนะครับ
1: มาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ชื่อว่าคุณเชอรี่ยังนะคะอาจารย์อันนี้ยาวนิดนึงอายุ69หนัก70สูง170 L5 ยุบไปด้านหลังเคยปวดแค่ที่ก้นขวา

0: เมื่อเดือนมีนาตอนปวดมากหมอท่านแรกเสนอเปลี่ยนหมอนเทียมหมอนรองกระดูกเทียมแล้วก็ยึดน็อตตัว L3 L4 L5 ผมจึงหลบมาพักผ่อนก่อนแล้วทำกายภาพและบริหารกล้ามเนื้อหลังการปวดหายก็หายไปแต่ก็ยังมีต่อบางครั้งนั่งนานๆมีชาที่ขานะด้านซ้ายแล้วก็ปรึกษาคุณหมอท่านที่สองนะคะดูจาก MRI บอกว่าเอาหินปูนที่อุดรูประสาทออกก็พอไม่ต้องยึดน็อตทีนี้ก็งงๆครับอาจารย์หมอปัญญาครับขอความเห็นอาจารย์หน่อยว่าเอาหินปูนออกอย่างเดียวจะสุดหรือเปล่าอาจารย
1: ์ครับก็นี่คือกระบวนการรักษาแล้วหมอสองคนไม่ได้ขัดกันเลยนะเป็นกระบวนการแล้วเส้นทางเดินจากอสมทจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมภูมิเนี่ยมันไม่ต้องผ่านตรงเนื้อๆต้องผ่านเหมือนกันหมดเทียบกันนะครับระหว่างนั้นคุณหมอคนแรกก็พูดถึงตลอดเส้นทางจากอสมทไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมภูมิเนี่ยตลอดเส้นทางหาเข้าไปก็เอาหินปูนออกแล้วก็ยึดน็อตนะครับแต่หมอคนที่สองก็พูดถึงว่าจากอสมทเดินทางมาสักครึ่งทางถ้ามันดีก็จบตรงนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ฟังจากที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยครับ6เดือนที่ผ่านมาจากมีนาคมเซฟตัวเองมาตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็ดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ไม่จบนะเนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยมันมีอาการแบบยังชาๆอยู่ลังเมียอะไรอยู่นะครับแต่ว่ามันยังมีการ instability นะครับว่าไม่คงที่ไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังทำให้เกิดมีอาการแบบเนี้ยเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ไปแล้วก็มาไม่จบไม่สิ้นนะครับผมคิดว่าวิธีการของคุณหมอคนแรกเนี่ยน่าจะเหมาะสมอันนี้ไม่ได้มาเชียร์เพราะที่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ขอให้ปรึกษาคุณหมอดูค่อยคุยกับคุณหมอดูนะครับว่าถ้าทำวิธีไหนมันจะเหมาะสมจริงๆว่าคุณหมอสองคนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยครับวางแผนจะทำให้เนี่ยครึ่งทางกับเต็มทางต้องตอบฟังเข้าใจป่ะ
0: เข้าใจค่ะอาจารย
1: ์คือเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะลดหินปูนที่ปรากฏเส้นประสาทเนี่ยมันก็เป็นการแก้หนึ่งเหตุการใส่เหล็กยึดคือพยายามให้เกิดการมั่นคงสเตเบิลมั่นคงแล้วไม่เกิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปตามที่กระบวนการที่หมอเห็นมีความเห็นนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นMRIว่าแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะแล้วในช่วงแบบนี้ค่ะจากผู้ฟังท่านนี้ต้องทำตัวยังไงอาจารย
1: ์ช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองให้มากครับอย่าปีพรามอย่าพลาดพังโดยยิ่งอุบัติเหตุสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังคุณมันไม่สเตเบิลอยู่แล้วสเตเบิลว่าคงที่มั่นคงถ้าเกิดอุบัติเหตุแรงกระแทกเข้าไปมันก็จะเกิดแรงขึ้นอ่ะจะอาการก็เยอะขึ้นโรคก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับ
0: อาจารย์หนูขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีการนอนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยทั้ง L2 L3 L4 L5 เอาจาก L3 L4 L5 การนอนมีผลไหมคะอาจารย์ที่นอนอะไรพวกเนี้ย
1: มีผลครับมีผลเราไม่จะเชียร์ให้ท่านนอนที่มันไม่นุ่มมากนักนะมันจะได้เป็นแผ่นเป็นพื้นที่ราบดีไม่บั่มไม่อะไรมากเกินไปนะครับก็ผมคิดว่าคุณหมอทั้งสองท่านก็พูดเรื่องเดียวกันนะรักษาคุณเรื่องเดียวกันจริงๆนะครับเป็นแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังเป็นแค่ตอนหนึ่งครับคุณหมอให้คนพูดครบสองตอนเลยจากปากทางไปจบเส้นปลายทางเลยนะคร
0: ับ นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้คุณเทสตอรี่บอกว่าคุณหมอคะกระดูกที่เคลื่อนแล้วก็ผ่าตัดใส่เหล็กตามหลังแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเคลื่อนแล้วก็เหล็กเนี่ยมันมีเวลาปีหมดอายุไหมคะอาจารย์มันจะกลับมาเคลื่อนอีกไหมอะค่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นเหล็กสมัยใหม่นี่ครับมันไปถึงเราหมดอายุไขเลยนะท่านผู้ฟังใส่เนี่ยมันยึดแน่นมากมันยึดข้ามครับข้ามไปได้ตัวบนกับตัวล่างของกระดูกชิ้นนี้ด้วยเช่นมันเป็นที่ระดับ L4 เรายึดข้ามไปถึง3กับ5ด้วยนะครับมันก็จะยึดมั่นคงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ผลดีแน่ครับวันนี้ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้อายุ29ปีสูง182น้ำหนัก65
1: ครับ
0: ผมมีลูกแฝดชายครับอาจารย์อยู่ในท้องแม่มา7เดือนแล้วก็คลอดอยู่ในตู้อบต่ออีก1เดือนไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตหรือไม่แล้วตอนนี้ลูกชายทั้งสองสุขภาพภายนอกแข็งแรงดีครับอาจารย์
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอเขาดูแลให้ไงครับส ถึงแม้จะคลอดออกจากท้องแม่ก่อนเวลา

0: เราก็ใช้ตู้อบนี่แหละครับเป็นที่เรียนแบบเรียนแบบนี่ว่าคล้ายๆกับที่ว่าเด็กได้อะไรบ้างจากคุณแม่เขานะครับเราก็สร้างสถานการณ์นั้นให้นะครับทั้งแก๊สออกซิเจนทั้งทั้งเครื่องหมายต่างอุณหภูมิต่างนะครับความชื้นปรับทุกอย่างให้เหมือนกับที่เด็กอยู่ในท้องแม่หรือใกล้เคียงที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับแต่ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองนั้นพัฒนาตัวเองมาถึงขนาดไหนแล้วมันต้องฝึกตัวเองมาในทุกระบบตับไตไส้พุงดันเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดไหนแล้วนะครับก็จะทำให้เด็กอยู่รอดได้เด็กถ้าแข็งแรงดีนะครับจะรับการช่วยเหลือจากอุปกรณ์ที่คุณหมอนีโอเนตนะครับเอ็นมาจากคำว่านีโอเนตัลนะครับเด็กทารกแรกเกิดนะครับแบบภาษาแพทย์นะครับอันนี้ครับก็ทำให้ทุกอย่างมันสร้างความสัมพันธ์ที่มันก็คุณหมอได้ช่วยดูแลแทนในท้องคุณแม่นั่นแหละสร้างสถานการณ์ช่วยให้เด็กอยู่รอดไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขาแข็งแรงเต็มที่แล้วแล้วก็ให้เด็กกลับบ้านอย่างลูกของน้องคนนี้ก็คือตอนที่เขาแข็งแรงแล้วเขาปรับตัวได้เร็วไงปรับตัวจุดนี้เขาเด็กก็จะเป็นคู่แฝดด้วยกันน่ารักจัง
1: อาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงเมื่อก่อนเคยได้ยินมาว่าคลอดลูกอยู่ในตู้อบอีก2อาทิตย์อยู่ในตู้อบ1เดือนตู้อบเนี่ยคือการจำลองท้องคุณแม่เหรออาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าที่มนุษย์จะทำให้ได้นะทำยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ธรรมชาติให้คุณแม่ให้กับลูกหรอกครับมันเนียนมากมันครบทุกอย่างมากในท้องแม่เนี่ยแต่เรารู้ว่าเด็กคนนี้ครับเมื่อคลอดมาแล้วเขาต้องการได้ด้านไหนแล้วก็เติมให้ตรงนั้นตู้อบจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิให้ควบคุมตัวอย่างให้เด็กเหมือนกับอยู่ในท้องแม่ก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับชีวิตเขามากนะในช่วงต้นๆนะครับถ้าเด็กก็จะพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองไปจนอีกสักพักหนึ่งท่านเก่งเขาก็ออกตู้อบได้นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์ครับการปวดท้องบิดเนี่ยเหมือนจะเป็นท้องเสียเนี่ยอันนี้ก็กล้ามเนื้อเรียบทำงานหนักเกินไปใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ถูกต้องครับต้องมีเหตุอะไรสักอย่างกระตุ้นเขาอะธรรมดาแล้วเขาจะบีบตัวปื้ดนุ่มๆนะนุ่มเนียนส่งต่อไปเรื่อยๆจากบนจากนี้ก็บีบลงไปให้ต่ำลงไปเรื่อยอาหารก็จะเคลื่อนไหวลงไปอย่างเงี้ยเป็นวันเวย์เหมือนกับขับรถไปทางเดียวครับไม่มีรถสวนเลยนะชั้นวิ่งชั้นตลอดเต็มถนนเลยค่อยๆเนียนไปจนสุดท้ายไปออกที่ทวารหนักแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะลงส้วมไปนี่คือกระบวนการปกติของกล้ามเนื้อเรียบที่ทำงานนะครับถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติทำไปเนียนๆช้าๆก็เลยเกิดมีเสียงลำไส้ที่หมอฟังเสียงนี้ได้นะวินิจฉัยโรคได้ด้วยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเวลาเอาหูฟังที่ท้องเท่านั้นนะครับดังนั้นกระบวนการเหล่านี้เองครับคือกระบวนการปกติเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีการขัดขวางเคลื่อนที่ไปแล้วมันไปอุดตันอยู่ตรงนั้นมันตีบตันเข้ามาหรือมีก้อนอะไรไปขวางอยู่ในลำไส้นะครับทำให้เคลื่อนที่ได้ยากลำไส้ส่วนที่อยู่บนก่อนนั้นก็จะพยายามบังคับตัวเองให้บีบเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ให้ผ่านให้ได้แต่ร่างกายมันเกิดมีการตีบตันมันก็ไม่ผ่านก็จะเกิดการปวดตักหนาครับปวดแบบนี้ครับปวดเหงื่อแตกเลยนะท่านฟัง
1: โอ้ทรมานนะอาจารย
0: ์
1: หนูเคยเป็น
0: เดี๋ยวใครจะรู้ว่าเหงื่อซึมเสื้อเปียกเลยครับขอบอกปวดหนักหนาสาหัสนะครับมันปวดที่ระบบประสาทอัตโนมัติด้วย
1: แล้วเรื่องกรณีแบบท้องอืดท้องเฟ้อปวดกระโพงปวดกระเพาะอะไรเงี้ยมันเป็นลำไส้ด้วยเป็นกล้ามเนื้อเรียบได้ไหมอาจารย์ประเภทเดียวกันไหม
0: ใช่ครับแต่มักจะเหตุการณ์เกิดเบาๆไงมีลมแยะเกินไปขับลมออกไปแล้วก็เกิดถ่ายลมก็ลมออกไปได้ก็สบายถ้าเป็นแค่ติดตันจากลำบากจากพุทแก๊สพวกลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ง่ายครับท่านผู้ฟังสักพักมันก็ขับออกไปได้เพราะมันก็เซาะเซาะไปด้วยเรื่องมันเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนทั่วไปที่วันเรียกว่าท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะถามถึง เรื่องของอาหารเสริมให้คุณแม่นิดนึงอาจารย์ในกรณีแบบคุณแม่เนี่ยเราสามารถเพิ่มโจ๊กไข่ขาวได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เสริมโปรตีนนะเสริมโปรตีน
0: ได้ครับได้ก็ดีครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือกระบวนการที่เราใช้อาหารธรรมชาติมันเสริมด้วยนะคนสูงวัยเนี่ยครับท่านจะใช้อาหารที่มันสังเคราะห์มากจนเกินไปเพราะร่างกายคุณแม่คุณพ่อคุณที่อายุมากแล้วเนี่ยเขาไม่คุ้นชินกับของที่มันไปสร้างในห้องแลบมาขายกันหรอกนะครับแต่อาหารที่คุณแม่คุณพ่อเราคุ้นชินก็คือธรรมชาตินี่แหละครับแต่ปรุงให้มันแบบให้มันย่อยง่ายสิครับท่านฟัง ซึ่งวิธีปรุงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่แต่ละชาติทำกันนะปัจจุบันนี้ก็ผัดทอดใช่ไหมน้องเต่าใช่ไหมครับก็สุกแค่นี้แล้วก็ย่อยได้ลำบากแค่นี้แต่ว่าถ้าก่อนที่เขาใช้นึ่งนะนึ่งข้ามวันข้ามคืนนะครับ
1: ตุ๋น
0: นะตุ๋นนึ่งพวกนี้ครับดูสิครับเขามาทำกันทำไมเสียเวลาจะตายไปทำเพื่อให้มันย่อยง่ายไงวิศาสตร์ที่เขาฝึกกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาเองแต่ละชาติก็มีวัฒนธรรมตัวเองในการปรุงอาหารแต่ดึงเอาสิ่งที่มันเหมาะมาใช้สิครับท่านฟังเช่นตุ๋นนึ่งนึ่งอะไรเงี้ยช่วยเสริมให้คนสูงวัยเนี่ยได้โปรตีนไปแบบย่อยง่ายเป็นโมเลกุลอะมิโนแอซิดที่เชนมันเล็กสั้นลงจะย่อยง่ายแล้วคุณแม่ไปใช้ได้ดีด้วยนะครับ
1: พูดถึงตุ๋นแล้วก็คิดถึงคากิตุ๋นคาโบตุ๋นอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย
0: ์ใช่
1: เรียกกับย่อยแต่เช้าเหมือนกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสามกล้ามเนื้อเนี่ยอาจารย์เต่ามองอันนี้ด้วยตัวต่อเองนะ
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อหัวใจน่ากลัวที่สุดนะอาจารย์
0: นะครับพลาดทั้งเมื่อไหร่มันไปเลยครับที่บอกว่าหัวใจวายตายหรืออะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเส้นเลือดหัวใจตีบตันพวกไปเลยครับเพราะว่าหยุดเต้นเป็น4นาทีก็ตายแล้วครับไม่มีการสูบฉีดเลือด
1: จำเรื่องหัวใจนะคุณผู้ฟังรักษาให้ดีนะคุณผู้ฟัง7572บอกอาจารย์ครับเป็นเกาเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจดูแลมันจะลามไปเป็นรูมาตอยด์ได้ไหมครับ
0: คนละโรคกันนะครับท่านฟังรูมาตอยด์นี่เกิดจากเหตุของภูมิคุ้มกันตัวเองของท่านเองเนี่ยไปต้านข้อต่อคุณเองอันนี้คนละเรื่องกันนะครับพวกรูมาตอยด์แต่ถ้าเกาเนี่ยเป็นเหตุเพราะมีสารตัวนึงตกค้างก็คือกรดยูริกนี่นะครับมันแย่เกินไปมันเป็นผลึกรูปเข็มเย็บผ้าเนี่ยครับเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านเล่มเลยนะมันเรียงๆอยู่กันตกผลึกในข้อต่อคุณมันก็ทิ่มแทงเนื้อเยื่อเราก็เจ็บสุดเจ็บเลยครับเจ็บสุดๆด้วยกันนะเจ็บขนาดอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินที่สองที่สามเจอพวกปวดข้อมาเนี่ยเก้าอย่างเดียวเลยครับถ้าที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนั่นต่างๆนะถ้าอยู่บ้านไม่ได้มันทรมานมากนะครับปวดมากแรงๆมากพวกกรดยูริกที่พูดถึงนี่ก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมนะร่างกายต้องขจัดทิ้งโดยการต่อสู้ให้มีการอักเสบรุนแรงจึงเกิดการปวดมากมายเหตุมันจะเกิดจากคนละเหตุกันนะรูมาตอยด์ก็เกิดจากภูมิคุ้มกันของท่านเองแต่ถ้าเป็นกรดยูริกถ้าเป็นเกาก็คือกรดยูริกนะครับแต่กรดยูริกเนี่ยไม่ใช่ร้ายแค่ตรงนี้นะครับมันถ้าเกิดถ้าเป็นนานๆถ้าไม่รักษาไม่ลดปริมาณกรดลงเส้นเลือดหัวใจท่านเส้นเลือดสมองท่านก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่ากรดยูริกถ้าอยู่นานๆไม่รักษาให้ดีมันมีค่าเท่ากับคอเลสเตอรอลนะครับทำร้ายเราได้เข้ากับเท่ากับคอเลสเตอรอลหรือไขมันตัวร้าย LDL นั่นเองนะครับเท่ากันเลย
1: นะผู้หญิงมีโอกาสเป็นเยอะไหมอาจารย
0: ์ปีนี้เป็นน้อยตอนช่วงมีเมนอยู่นะแต่หมดเมนปั๊บเนี่ยมาเลยนะเท่าเทียมเลยชายหญิงเท่าเทียมกันแล้วครับนี่นะครับฮอร์โมนเพศหญิงมีอยู่ในตอนที่เป็นสาวอยู่ตอนที่มีเมนประจำเดือนอยู่นะครับมันช่วยปกป้องอันนี้เพื่อให้ปีคนนี้เป็นแม่ไปเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นตุ่มเป็นสาวให้ได้นะครับพอพ้นหมดเมนเมื่อไหร่50-51ในหญิงไทยนี่นะครับเรียบร้อยครับมีค่าเท่ากับผู้ชายความเสี่ยงเท่ากันเป็นกฎจุลินะครับ
1: ค่ะผมฟังอ่ะเห็นไหมแน่คุณสภาพสตรีต้องแบบนะต้องดูแลตัวเองให้มากๆอาจารย์คะหนูขออนุญาตกลับไปเรื่องของกล้ามเนื้อของเรา3ชนิดหนูกำลังคิดได้ด่วนๆเร็วๆนะว่าไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยคือพวกลำทรงลำไส้กล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องเราสั่งมันไม่ได้หัวใจนี่สั่งไม่ได้มันควบคุมตัวมันเองอย่าเต้นขนาดนี้อ่ะมึงนะเจอสาวถูกใจจะเต้นมากขึ้นอีกนี่แหละเออจะว่าไงล่ะห้ามไม่ได้ลำไส้ก็เหมือนกันครับเวลาเจออาหารเจออารมณ์ดีๆอยากหิวอาหารมากมันเคลื่อนที่แบบเวอร์เลยครับเสียงก็ๆๆๆเนี่ยครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของลำไส้นะครับท่านผู้ฟังครับพออาหารบีบตัวมีการก๊อกก๊อกก๊อกที่เราได้ยินเสียงเวลาหิวข้าวอ่ะต้องตอบมีเสียงนี้มั้ยคะ
1: มีฮะบางทีกินอิ่มแล้วก็ยังมีเลยจ้ะ
0: เออนั่นแหละครับเพราะควบคุมไม่ได้หรอกเราคุมมันไม่ได้มันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติในลำไส้กล้ามเนื้อเรียบที่หัวใจก็เป็นลำไส้ควบคุมตัวเองเลยนะครับ
1: นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่เราควบคุมไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะฟัง
0: ใช่ครับใช่
1: นะคุณเฉลิมราชนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอายุ44นะครับมีปัญหาเรื่องการตื่นนอนกลางคืนทานอาหารเสริมเพิ่มเป็นพวกแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียม แล้วก็วิตามิน D3 อันนี้มันจะช่วยเรื่องของการนอนไหมครับอาจารย์ถ้าช่วยเนี่ยทานเช้าหรือก่อนนอนดีครับ
0: ไม่ต้องทานก็ได้ครับ
1: เขาก็อยากทานอาจารย์เขาก็อยากทานก็อยากเสริมมากเออเอาไว้44ปีนอนไม่หลับกลางคืนตื่นกลางคืนอันแนะนำอาจารย์แนะนำหน่อย
0: อันอื่นดีกว่านะครับน้องเช่นลดการใช้ความคิดตอนก่อนเวลานอนสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานะคิดสบายๆฟังเพลงเบาๆไม่งั้นวัยขนาด44เนี่ยกำลังจะตรองมากเพราะต้องดูแลครอบครัวดูแลอาชีพการงานต่างๆเยอะนะตอนนั้นก็มีความกังวลเยอะนะวัยขนาดนี้เป็นวัยที่รับภาระกดดันต่างๆหลายอย่างครับกังวลมากมายหลายอย่างหลายสาเหตุซะมากกว่าเป็นเหตุของน้องคนนี้นะผมไม่ใช่เหตุเรื่องของการที่จะเติมพวกแก้ธาตุอะไรพวกนั้นเข้าไปผมจะบอกว่าไม่ต้องกินก็ได้ครับแต่ถึงกินไอ้ที่พูดถึงกันนะอะไรต่างๆก็
1: มีแมกนีเซียมแคลเซียมแต่วิตามินดี
0: ไม่ต้องกินก็ได้ครับปรับเรื่องอื่นดีกว่านะครับน้อง
1: แต่ถ้าจะกินต้องอายุเท่าไหร่อาจารย์สำหรับคุณผู้ฟังท่านนี
0: ้ไม่ต้องกินเลยครับ
1: อาจารย์จะไม่ให้เขาเสริมหล่อบ้างเลยเหรอคะเนี่ย
0: ไม่รู้ผมก็พูดตรงนะแต่ว่าในวัยขนาด44บางทีอายุปัญหาของเขาคือเรื่องอื่นมากกว่าความกังวลในครอบครัวการหารายได้ต่างนะครับซะมากกว่านะส่วนเรื่องอาหารที่ขาดแร่ธาตุต่างที่พูดถึงเนี่ยครับมันถ้าเมืองไทยแล้วโหยากมากที่จะขาดสารพวกนี
1: ้อาจจะมีผลทางใจพอทานอาจจะรู้สึกดีไม่ตื่นกลางดึกอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งรักษาทางใจนะแต่ว่
1: ารักษาทางใจ
0: ไปหลักการแพทย์แล้วไม่ต้องกินก็ได้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังก็ปฏิบัติตามเรื่องของอาจารย์แนะนำนะคะจริงๆไม่จำเป็นมากับอาหารหลัก5หมู่นั่นแหละอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเพิ่มสิจะได้หลับสบายใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับหรือว่าโดนแดดตอนเช้าบ้างนะ 7-8 โมงตอนเช้าเพื่อปรับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายให้มันเดินตรงเวลาเพราะตอนแดดมาตอนเช้าเนี่ยครับพอเรารับสัมผัสได้ไม่ต้องไปตากแดดนะครับเอาแค่มองไปนอกหน้าต่างเห็นแสงจ้าๆอย่างนี้ก็เข้าสายตาเราก็จะปรับนาฬิกาไบโอโลจิคอลคล็อกในร่างกายเราครับให้มันปรับตรงแบบก็จะหลับได้ดีเพราะคืนนี้เมลาโทนินก็จะหลั่งมาเยอะพอที่จะทำให้คุณหลับได้ขอเพียงตัดเรื่องความกังวลในใจออกไปคิดนู่นคิดนี่เพื่อจะให้ร่างกายให้ครอบครัวเราปลอดภัยนะครับแล้วก็เบาลงนิดนึงเท่านั้นเองหลังน้องก็จะหลับได้ดีนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นลิสดวงทวารค่ะอาจารย์พอเวลาเป็นเนี่ยเจ็บปวดมากอยากจะไปเอาออกแต่พอเวลาหายก็เฉยๆที่ถามว่าถ้าเราหายแล้วมันยังไม่แสดงอาการอ่ะเราสามารถไปผ่าตัดออกได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้สิครับเพราะมันถูกอยู่ข้างในไม่ได้หายนะครับท่านฟัง
1: ม
0: ีส่วนทวารนี่มี2อันคือแบบภายนอกอยู่ที่ปากทวารเลยอันเนี้ยถ้าล้างก้นต้องคำเจอที่ปลายนิ้วคุณเลยถ้าควักเข้าไปก็เจอนี่ชุดข้างนอกมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ชุดข้างในนะครับที่มันลึกเข้าไปประมาณสักเซนครึ่ง2เซน
1: คว้านเหรออาจารย์ต้องคว้านเข้าไปหรอ
0: ใช่ครับตอนนิ้วเข้าไปลอกดูข้างในจะเจอมันยังอยู่เหมือนเดิมแล้วครับไอ้สามหัวสองหัวมันยังอยู่เหมือนเดิมคุณก็เวลาหายดีแล้วก็ไปให้หมอรักษาตอนนี้ครับหมอจะชอบด้วยเพราะถ้าตอนที่มันเป่งเต็มที่เป่งออกมานอกทวารไปตอนนี้เขาก็ลำบากในการรักษาด้วยเพราะมันขวางไอ้ติ่งพวกนี้ตอนที่หายเนี่ยครับเป็นโอกาสทองไปหาหมอเลยหมอก็จะมีกล้องส่องเข้าไปดูที่ลึกเข้าไป2เซนกว่าๆนี่ครับแล้วก็เจอหัวนี่ก็จัดการให้ได้นะครับตอนนี้กว่า
1: จะ
0: หมอนะครับตาเจอ
1: ธรรมชาติของมนุษย์อาจารย์มักจะไม่ไปหาหมอเวลาไม่มีอาการนะอาจารย์
0: ใช่แต่เวลาถ้าทวารหนักถ้าไอ้ลิซูทวารเนี่ยเวลาไม่มีอาการนี่ครับไปหาหมอนะครับจะรับการรักษาทันทีด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ขวางคุณหมอเขาไง
1: และที่สำคัญเราก็จะได้ไม่ต้องทรมานด้วยเนาะอาจารย
0: ์ถูกต้องจะจบไปเลยเพราะที่ดวงไฟชุดข้างในนะครับชุดที่ทำให้คุณมีปัญหา
1: ค่ะเวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ
0: พรุ่งนี้ต่อนะครับกำลังหัวใจครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Radio ไม่สนุกผ่าน

0: โป่งกระบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับผมกนกพัชครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:35 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ขึ้น14 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เป็นวันมงคลวันนี้นะ28 กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นวันหยุดพรุ่งนี้ก็หยุดด้วยวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาวันนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
0: ครับ
1: จะเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: ครับ
1: ก็วัดพระแก้วนั่นแหละซึ่งเป็นพระบรมมหาราชวังอยู่นะก็จะมีพิธีทางสงฆ์นะฮะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้ตอนประมาณเที่ยงครับ
0: ฮะ
1: เที่ยงตรงกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรตินะฝ่ายละ21นะแล้วก็ในช่วงค่ำครับทางรัฐบาลก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะฮะที่ท้องสนามหลวง
0: ม
1: ันครับ74พรรษาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นเลขมงคลที่ทั้งนะฮะนิยมสลากแล้วก็ใต้โต๊ะใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: หาซื้อยากมากครับนะครับ74พรรษา
0: เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะครับในราชวงศ์จักรีนะครับเสด็จพระราชสมภพนะครับเมื่อวันที่28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495นะครับเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559นะครับ
1: ครับก็เข้ารายการด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นยามเย็นเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในภาพยนตร์ด้วย
0: คร
1: ับ ก็น้องแล้วเว้ยคิดถึงน้องคนนี้ที่ตอนเปิดซีเกมอ่ะน้องอะไรเวลเลตเลยนั่นอ่ะ
0: วี
1: นั่นแหละ
0: เวลเลตวอเทีย
1: เด็กจุฬาเนี่ยร้องแสดงให้ดีด้วยเรื่องนั้นพรสั่งฟ้าเลยนะครับ
0: ก็เป็นเพลงยามเย็นนะครับหรือว่า Love at Sundown นะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2เลยนะในใช่ครับ
1: ยามเย็นนี่นะ
0: ใช
1: ่ก็ต่อจากยามเช้ากับมัง
0: ไม่แน่ใจว่าพรปีใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2489นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะนานมากนะ2489เนี่ยในเอามาถูกบรรเลงครั้งแรกที่สวนลำพรนะฮะเป็นคอนเซปต์ก็คือเป็นเพลงที่เน้นความร่าเริงแจ่มใสทำให้ยามเย็นเนี่ยกลายเป็นเพลงที่แบบยอดนิยมอย่างรวดเร็วนะครับฟังแล้วสบายนะครับฟังแล้วสบายในส่วนของจังหวะดนตรีสบายในส่วนของเนื้อหานะครับ Love as Sundown นะครับในเวอร์ชันนี้เพลงหนังชื่อพรจากฟ้าไหม
1: ใช่ใช่พรสั่งฟ้าเลยประมาณนี้ก็เป็นดู2รอบอ่ะดูในโรงภาพยนตร
0: ์
1: แล้วจากนั้นเข้ามาทาง Netflix ด้วยไง
0: ครับ
1: ก็ได้ดูกันล่าสุดก็ดูหนังไทยนะอุ้ยสร้างใช้ได้เลย
0: เรื่องอะไร
1: แกที่ณเดชน์เล่นเป็นพระเอก
0: เ
1: หรอเออผมแก๊งทวงหนี
0: ้อ่
1: ะอุ้ยท่านสมัย
0: มี
1: ครับ
0: ผมต้องถามก่อนบท
1: ออกเน็ตฟิกนะออกเน็ตฟิกนะคือทำได้ดีกระชับแบบโอ้โหเห็นนังไทยกระชับอย่างนี้แล้วคือเหมือนกับว่าดูเกาหลีเขาทำมานานพอสมควรจนรู้แล้วว่าเฮ้ยคนชอบสไตล์อย่างนี้ไง
0: บทดีไหม
1: บทดีด้วยบทดีด้วยโอ้โหน้ำตาไหลอ่ะนางบู๊แต่น้ำตาไหลอ่ะเออก็ชี้ให้ดูกันนะฮะเห็นคนไทยทำภาพยนตร์ได้สู้ฝรั่งได้นี่เออนะก็โลเก่งอ่ะนะมันต้องสไตล์อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหภาพยนตร์ไทยที่ผ่านมารู้สึกมันแบบซ้ำๆซากๆดูแล้วมันรู้เลยนะมันจะมีอะไรต
0: ่
1: อเอออย่างงี้ครับเนี่ย
0: แต่อันนี้จบยังไงไม่รู้ไง
1: จบตายที่ไปต้องตาย
0: ตาย
1: นางบู๊อีกต้องตายนะแต่ตายดีไงเป็นคนช่วยคนไง
0: คือหนังบู๊ที่ไปต้องตายอ่ะ
1: ต้องตายเรียนแบบฮ่องกงเล็กน้
0: อ
1: ยต้องตายนะฮะณเดชน์เล่นดีด้วยเล่นดีด้วยทุ่มทุนน่าดูเลย
0: แต่งงาน
1: ผมเลยนะ ช่แ
0: ต่งงานไป
1: ก็หมดไปหลายตังค์อ่ะแต่งทั้งเมืองนอกแต่งทั้งเมืองไทย
0: แต่งที่นอร์เวย์ด้วยแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็ที่กรุงเทพด้วย
1: สามที่ทั้งนั้นนะสามที่สองที่เน
0: า
1: ะ
0: สามที่สาม
1: แต่ที่ขอนแก่นต้องชมคุณแม่เลยนะ
0: ครับ
1: คุณแม่ของณเดชน์ที่ทำแบบไทย
0: ๆ
1: สไตล์อีสาน
0: ครับ
1: เอาอาหารอะไรที่เป็นของพื้นเมืองขอนแก่นเนี่ยขึ้นมาโชว
0: ์
1: ในงานส่วนงานที่กรุงเทพก็อย่างว่าแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็ติดฝรั่งแต่ว่าคนในวงการมากันลิซ่ายังมาเลยนะ
0: ใช่คุณลิซ่
1: าเขาก็เป็นเพื่อนยาย่ากันนะครับมีสัตว์ลงสัตว์น้ำด้วยนะยังไม่ถึงสงกรานต์เลยอ่ะเห็นมีข่าวนะผมไม่รู้เรื่องครับ
0: พี่ดูละเอียดมากเลย
1: เห็นข่าวมั้งขนาดไม่ดูละเอียดนะนี่เล่าได้เกือบครบได้ครบ
0: ผมไม่รู้เลยฮะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยผมรู้มันมีอยู่3จัด3ที่จบแค่นั้นเลยฮะมีอยู่แค่นั้นเลย
1: ก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าประวัติอะไรต่างๆนี
0: ่
1: ทั้ง2คนนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: ก็ส่วนใครที่กังวลกรณีของอาคารสุดตัวแถวดินแดงนะฮะ
1: ดินแดง
0: รายงานล่าสุด
1: มันไหลเหร
0: อรายงานล่าสุดนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่รฟม.ออกมาชี้แจงคืออาคารสุดตัวเนี่ยอยู่ระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28นะครับเขตดินแดงประเด็นก็คือว่าเตรียมที่จะรื้อถอนอาคารเนี่ยที่ถูกเวรคืนเนี่ยเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มของพี่แป๊ะ
1: ที
0: มแป้ต้องการนั่นแหละ
1: โอ้นี่ฟังผมนี่ตะวันออกนี่เรียบร้อยตั้งนานแล้วนะสถานีก็พร้อมนะแต่ฝั่งโน้นนะเจ
0: ใช่
1: เพิ่งจะเริ่มมายังไม่ได้ครึ่งทางเลย
0: เขาบอกว่าในช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไอ้และอาคารนี้มันซุดตัวลงมาม
1: ันต้องผ่านประตูน้ำด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แยกราชเทวีนะนั่นแหละ
0: ก็สิ่งที่เป็นข่าวดีคือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: แค่สุด
0: ตอนนี้ก็กำลัง
1: แต่แค่สุดนี่ระวังนะสุดตรงแถวโรงพยาบาลวชิระ
0: มันสุด
1: สุดมาปีแล้วนะครับผมยังแก้ไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: นี่ฮะเมืองไทยอะครับ
0: หวังว่าคงไม่มีโทรมตามมานะสุดเดียวนะฮะไม่น่าจะมีสุดโทรมตามนะวันนี้เมื่อคืนมีการแข่งขันกัน2คู่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแต่ว่าไม่ได้กลุ่มเราเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ปรากฏว่าสิงคโปร์นะครับเอาชนะติมอร์เลสเตไป2ประตูต่อ0นะฮะแล้วก็อินโดนีเซียชนะเขมรนะครับ5ประตูต่อ1
1: อ
0: ันนี้เล่นที่อินโดนีเซียนะฮะก็สถานการณ์ในกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: สิงคโปร์แข่งไป2นัดมี6คะแนน
1: สองทีมชนะรวด
0: ชนะรวดฮะเพราะว่านัดแรกเนี่ยสิงคโปร์ไปชนะเขมร 2-1 ไง
1: 2-1
0: แล้วก็นัดที่2เนี่ยมาชนะติมอร์เลสเตอีก 2-0 อันดับ2นะครับเป็นแชมป์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือเวียดนาม1นัดมี3คะแนนเท่ากับอันดับ3คืออินโดนีเซียนะครับ1นัดมี3คะแนนเขมร2นัดนะครับยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับติมอร์เลสเตนะครับก็เอา2ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับในกลุ่ม B วันนี้จะมีการแข่งขัน2คู่นะครับแต่ไม่มีไทยลงเตะนะครับเพราะว่าเขาแบ่งสายสายละ5ทีมวันนี้ฟิลิปปินส์นะครับจะเล่นในบ้านของตนเองนะครับพบกับเมียนมาแล้วก็มาเลเซียพบกับลาวสถานการณ์ของกลุ่มนี้มาเลเซียกับไทยมี3คะแนนเท่ากันจากการลงเล่น1นัดนะครับฟุตบอลรายการนี้เนี่ยในรอบแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือแข่งกัน4นัดนะครับไทยชนะลาวไปแล้ว 5-0 เจอกับมาเลเซียวันที่1ที่ราชมังคลากีฬาสถานหลังจากนั้นไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับในวันที่4สิงหาคมแล้วก็ปิดท้ายที่เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งในวันที่8สิงหาคมแต่ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับพี่แปะมีการเตะแบบเย่าเยือนฮะ
1: อ
0: ันนี้ยังรักษาเอกลักษณ์แบบนี
1: ้ครับ
0: บางคนบอกว่าเอ้ยนัดเดียวจบพอไหมไม่
1: ได้ไม่ได้
0: ต้องมีลักษณะอย่างนี้
1: บ้านใครบ้านมันคนละเกม
0: ครับ
1: ส่วนของเรานัดวันที่1เจอมาเลเซียที่ราชมังทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็ประกาศเลยว่าจะมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่นะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยแบบติดขอบสนามนะก็จะเป็นนะฮะเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่นะขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
0: แล้วถ้าไม่ขึ้นทะเบียนอ่ะ
1: ไม่ได้อ่ะทีต้องไปซื้อบัตรหรือให้คุณพ่อซื้อให้นะครับก็ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่นะครับที่นะขึ้นทะเบียนกับนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแบบติดขอบสนาม จำนวนก็จำกัดซะด้วยแหมให้ดูฟรีก็ได้นะด้านหลังประตูเนาะเยอะๆเลยเพราะว่าเกมนี้นะหลังบอลโลกผมสังเกตนะทีมชาติแต่ละชาติเนี่ยในอาเซียนคนไปดูไม่ค่อยเยอะแล้วครับ
0: ก็เขาเห็นมาตรฐานบอลโลกแล้วบอลโลกเขาเล่นกันขนาดนั้น
1: ใช่ใช่นี่กระซิบบอกนะว่าอย่าไปขี้เหนียวบัตรนะให้เยาวชนเข้ามาดูเยอะๆเพื่อจะให้ผู้ชมได้เต็มสนามนะครับผู้ที่ดูแลโรงเรียนเหล่านี้ต้องการให้บัตรกับเด็กๆไปดูต้องเข้าไปขอบัตรที่มีเดียนะฮะฟาไทยเนี่ยฟาไทยแลนด์ .org นี่ครับไปขอรายละเอียดได้นะวันที่29กรกฎาคมคือวันสุดท้าย
0: ครับ
1: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาด้วยนะได้ไม่ได้โอ้โหไม่ง่ายเว้ยไม่ง่ายเว้ย
0: ดูวุ่นวายมาก
1: นี่จะเป็นผมนะไปดูได้เลยนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับให้ดูได้เลยนะครับเพื่อให้ดูเต็มทั้งสองฝั่งใช่ไห
0: ม
1: หลังประตูอะไรประมาณนี้นะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะวงเล็บมีจำนวนจำกัดส่วนใครอยากจะไปดูฮะต้องซื้อบัตรนะฮะ300-600เนาะ
0: ครับ
1: เตะ2 ทุ่มนะสองทุ่มนะครับก็ถ่ายทอดสดนะซึ่งก็ต้องจ่ายตังค์ดูนะครับ
0: ครับ
1: งานนี้นะครับผมก็จ่ายเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก199
0: คือ
1: ทาง
0: เตรียมดู
1: เตรียมดูเตรียมดูก็หวังว่าเราจะกำชัยเป็นเกมที่2มาเลเซียเล่นมา1เกมแล้ว
0: ครับ
1: ชนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช
0: ่ก็เป็นเกมที่สนุกนะเหมาะสมทั้ง2เกมก็คือไทยเจอกับมาเลเซียและไทยเจอกับเมียนมาที่เล่นในบ้านเราอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไปเยือนฟิลิปปินส์อยู่นัดนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าดูจากหลักการนะ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการนะฮะประสงค์อยากจะเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: เมื่อวานในวันจันทร์นะวันทำงานก็เลยสะดวกกอบต่อผู้ที่สนใจจะเข้ามาสมัครนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามาอีก3คนนะ
0: ฮะ
1: คุณเจนปิยทัศน์นี่ก็อยู่ในวงการแบดมินตันเป็นประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูราแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: นายคู่นากรมั่นณทีไรคุณคู่นากรมั่นณทีไรเป็นใครเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยมาทางดุมาทางดุทางโซ่ยิงปืนของสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจนะและพันตำรวจเอกชัยพรอฟูงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผมก็ไม่เข้าใจท่านว่าท่านสนใจยังไงมีความชอบตรงใดวานบอกที่จะมาเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะคุณสมบัตินี่จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ฮะ
1: ก็เพราะว่าเขามีการกำหนดคุณสมบัตินี่
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นผู้บริหารของราชการธุรกิจต้องไม่ต่ำกว่าระดับอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะแต่ยังไม่เห็นคนอายุ58มานะครับคุณเดชงั้นก็ต้องเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี
0: ้แต่ว่าใน3คนเนี่ยก็ไม่มีใครบอกนะว่า3คนนี้อายุ58หรือเปล่า
1: ไม่ยังไม่ถึง
0: ไม่ถ
1: ึ
0: ง58
1: ย
0: ัง
1: ไม่ถึงยังไม่ถึง
0: อ๋อ
1: เขากำหนดไว้58แล้วมันต้องใช่คนนั้นไม่งั้นก็ต้องบอกว่าไม่เกิน56อยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: มันจะได้เปิดกว้างเยอะๆเอาหนุ่มๆนะครับมาทำงานได้ครบวาระ4ปีไงแสดงเขามีคนละแต่คนอายุ58เนี่ยมันอาจจะมาวันนี้ก็ได
0: ้
1: หรือพรุ่งนี้ก็ได้แบบว่าแอบนิดนึงหรืออาจจะมาทางนะฮะเขาเรียกว่าไม่ต้องเดินทางมาที่การกีฬาก็ทำได้นะส่งเอกสารทางไลน์อะไรประมาณนี้
0: แสดงว่าไม่วันหยุดก็สามารถสมัครได
1: ้ก็เขากำหนดวันที่29อ่ะคือเปิดไว้แล้วอ่ะให้ถึง29เพื่อให้คนเนี้ยมันสมัครวันนี้หรือพรุ่งนี้ถึงเป็นวันหยุดเนี่ย
0: ครับ
1: คนจะได้ไม่เห็นไง
0: คนไปเที่ยวอยู่ไม่เห็น
1: สามคนนี้เมื่อวานเดินไปการกีฬาเนี่ยเห็นกันหมดเลยเห็นหมดเลย
0: ชัดเจนเลย
1: ช
0: ั
1: ดเจนเพราะอยากเปิดตัวไงเพราะอยากเปิดตัวอยากให้คนรู้จักนะฮะมาสมัครแล้วแต่ไอ้คน58เนี่ยมันไม่อยากให้เห็นแต่มันจะได้เดี๋ยวรอดูดังนั้นตอนนี้จากเดิม2 3ก็เป็น5แล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะครับก็เดี๋ยวรอดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะ3คนนี้ดูแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะมีคุณเจนปิยทัศน์อยู่คนนึงนะที่อยู่ในวงการนะครับ
0: คุ้นๆนะคนนี
1: ้ก่อนหน้านี้2คนไงก็มีคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคุณสุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะนักทำงานสังคมย่านบางรักอ่ะ นะแล้วก็

0: โอ้มีคนด้วยนะ
1: ใครอ่ะ
0: คุณทันปวัตเดชภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
1: ฮะ
0: ก็มายื่นแล้วโอ้ตอนนี้6คนแล้วนะไม่น้อยนะครับไม่น้อยแม้ว่าจะช้าไปนะแต่มีคนสนใจมา6คนแล้วครับต้องเริ่มทำหน้าที่1ตุลานะ
1: แสดงว่ารองผู้ว่าเนี่ย1ใน4ต้องมาสมัครว่างั้นเถอะ
0: ก็ผมไม่รู้ว่าคนอายุ18คนนี้เป็นใครจริงๆนะ
1: แล้วผมก็พยายามเข้าไปดูรายละเอียดนะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านอายุเท่าไหร
0: ่
1: ท่านก็จะบอกว่าท่านเป็นรองฝ่ายไหนรองฝ่ายบริหารรองฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยรองฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรองฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬามีอยู่4รองอ
0: ่
1: ะมีท่านมีชัยโปรดปานทัชนาทปรีชาอะไรทำนองนั้นนะฮะก็ว่า
0: ก็ไม่รู้
1: ไม่รู้
0: แต่การเปิดได้ถึง58นี่มันชัดมากครับในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการดูการสรรหารัฐวิสาหกิจมาตลอดนะฮะตลอดอายุในการทำงานที่อสมทใช่หมดเลย
1: ฮะ
0: อายุเป็นตัวตั้ง
1: เข้าเป๊ะเลยใช่ไหม
0: เพราะสมัยผมก็เหมือนกันตอนหนุนท่านรองรัฐศาสตร์
1: อ
0: ่ะท่านได้3ปีใช่ไหมพวกกำหนดไป57เรียบร้อยแต่3ปีไงเป็นประธานสภาจะได้เป็น
1: เขียนไว้เลยใช่ไหม
0: โอ้อายุนี่เป็นตัวบ่งบอกเลยครับไม่งั้นก็ต้อง56ถูกว่า
1: เออ
0: ถูกไหมเพราะว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งนะฮะนะผู้ว่าหรืออะไรก็ตามใจตามจะเรียกน
1: ะ
0: ของหน่วยงานราชการต้องอายุไม่เกิน60เขากำหนดไว้นะไม่งั้นอยู่กันลากงอกน
1: ะ
0: สมัยก่อนหน้านู้นอ่ะก่อนไม่มีระบบสรรหาเนี่ยพวกทงทหารมานั่งกันยาวอ่ะ
1: อยู่ยาวเลย
0: ยาวเลยยาวเลยนะนี่เป็นระบบที่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นเขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นคนกำหนดขึ้น
1: แล้วตำรวจไม่ยาวกว่า
0: ตำรวจเขาไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจไงเขาเป็นเขามีพรบตำรวจแยกเลยน
1: ะ
0: ไม่ใช่ทหารนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อัยการวิวัฒนาของเขาแยกออกไปแล้วไม่ใช่ราชการปกติเป็นราชการตำรวจแล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแบบพวกเรา
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ก็ของเก่าใครว่าไม่ดีก็คงจะไม่ได้นะฮะผมเชิญชวนแฟนรายการดูข่าวนี้ BBC ตีข่าวนี้นะครับว่าเชลซีตอนนี้กำลังจะให้ความสนใจกับ2ดาวรุ่งคนสำคัญเพื่อไปร่วมทีม
0: ครับ
1: มอร์แกนเลเจอร์เนี่ยไปอยู่เชลซีเรียบร้อยแล้ว
0: ใช
1: ่117ล้านใช่ไหม
0: ถูกครับสูงสุดในนักเตะของพรีเมียร์ลีกเลย
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ4นะครับของโลกเลยนะ
0: โลกนะ
1: แต่ก็จะได้ดาวรุ่งอีก2คนถ้าการเจรจาไม่มีปัญหานะครับไปร่วมทีมฮะ
0: ครับ
1: นี่เป็นการทำทีมสไตล์ของซาเบียอลองโซ่นะฮะดาวรุ่งที่ว่าเนี่ยก
0: ็
1: คือจอแดนเฮนเดอร์สันฮะวัย36ขวบฮะ36ขวบฮะ
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งและอีกท่านหนึ่งเป็นเดนนี่เวลเบกฮะ
0: ค
1: นนี้ประมาณ34 35นะ
0: ยังไงครับ
1: เชลซีต้องการฮะ
0: จะมา
1: ใช่จะมาเชลซี
0: ต้องการ2เก่านี้
1: ใช่ก็นี่อาจจะเป็นสูตรในการปรุงสู่ความสำเร็จของซาบีอาลองโซก็ได้
0: เขาไม่โคพาเมอร์รอชาบี้โรนโซอยู่นะ
1: ใช่
0: ในการที่มาปรุงแต่งให้เกิดอีกรอบหนึ่ง
1: เพราะกรานาโชเนี่ยกรานาโชที่อยู่เชลซีวิลล่ายืมไปอาจจะมาไทยมาเตะกับบีจีด้วยซ้ำนะ
0: มาทันหรอ
1: เขาว่างั้นนะผมก็ไม่รู้
0: เขาไม่ได้ติดทีมชาติอาเจนด้วยนะ
1: ใช่ไม่ได้
0: ว
1: ่
0: างอยู
1: ่คือคนที่มาเนี่ยคือคนที่ไม่
0: ติ
1: ดอะไรเลย
0: ใช่ใช
1: ่
0: จะเห็นกรานาโชนี่ชาติทางบีจีรู้กรานาโชมากรุณานะครับจะขายบัตรได้มากขึ้นนะ
1: เหรออ
0: ย่างน้อยก็แฟนแมนยูไปซื้อดูหน่อย
1: แกก็จะม้วนนะแกก็จะม้วนให้ดูนะม้วนให้ดูอยู่วันครึ่งชั่วโมง
0: ก็ยืมตัวใช่ไหม
1: ฮะ
0: ยืมตัวอยู่วิลล่าใช่ไหม
1: ยืมตัวอยู่วิลล่าม
0: าแทนเจ้าโรเจอร์เนี่ยนะตำแหน่งนี้นะตัวริมเส้นเน
1: า
0: ะ
1: ก็ดูแล้วกันนะครับว่าท้ายสุดการเจรจาจะสำเร็จผลด้วยดีหรือไม่
0: ข่าวไม่จริงเนี่ย
1: ข่าวจริง
0: อายุเยอะมากเลยท่านท่านนะ
1: ใช่เอามาประคองนักเตะไงเพราะว่าเชลซี
0: ทำไมต้องมาประคองโคพาเมอร์ต้องประคองพวกมอร์แกนโรเจอร์ด้วยหรอ
1: เพราะถ้าไม่ประคองเนี่ยก็น่าจะวืดอีกปีนึง
0: เอาเลย
1: คือเขามีนักเตะเยอะมากนะเชลซีเนี่ยแล้วก็มีกองกลางที่ตัวทำลายอ่ะตัวทำลายเกม
0: อ่ะอาร์เจนตินาตัวนั้นก็ยังอยู่นะ
1: แล้วก็โซ่เฟอร์นันเดสก็ยังอยู่
0: แล้วมีโคพาเมอร์ไงที่ผมบอกนี่ฮะ
1: ม
0: ี
1: แล้วก็มีคอพาเมอร์ที่แช่งกรีนก็ยังอยู่โอ้โหอ่ะก็ต้องดูนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรอะไรอาจจะเป็นเน้นความกลมกล่อมอ่ะใหม่ผสมเก่า
0: ครับ
1: อะไรทำนองเนี้ย
0: เ
1: พราะว่าจอร์แดนเดนเซนแกติดทีมชาติอังกฤษนะ
0: ใช่
1: แต่แกซ้อมแล้วไปโดนไอ้ป้ายโฆษณาเจ็บนิดนึงอ่ะ
0: กระโดด
1: แต่แกก็ได้เหรียญทองแดงนะ
0: แสดงว่ามันต้องมีของดีนะ
1: เออ
0: นะขนาดทีมชาติยังต้องการตัว
1: ครับ
0: อ่ะก็คือโต้ครับกับฤดูกาลนี้ที่กำลังจะเริ่มเชลซีนี่หวังพึ่งพิงได้เลยนะถ้ามากันครบตามชื่อที่ว่าเนาะแล้วก็มาปั้นเจ้านะครับโคพาเมอร์อีกรอบนึงส่วนนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีอ่ะซึ่งตอนนี้ก็
1: อันนี้ตลกมากนะ
0: ตามหาตามหากันนะครับหลังจากที่เป๊ปเรียกค่าตัวโกงไปชนิดที่ว่าไม่อยากมาไง
1: อ
0: ิตาลีก็ตังไม่ค่อยมีด้วยก็ต้องกลับไปหาอันเดียเปโร่พออันเดียเปโร่ครับเจอต่อต้านอีกครับกุรเดฟก่อนหน้านี้เจ้าเปโร่เคยทำหน้าที่เป็นแบรนด์อัพเดอร์ระดับโลกให้กับนะฮะฟอนเบสบริษัทรับพนันจากรัสเซียครับก็เลยมีการคัดค้านจากนักการเมืองแล้วก็พวกมองโลกในแง่ดีของคนอิตาลีทั้งหลายนะครับบอกว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิตาลีไม่ควรเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียนะ
1: คือเว็บพนันน่ะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับเว็บพนันน่ะพูดง่าย
0: ๆครับจะเซ็นอยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: เลยทำไมตัดสินใจยกเลิกกันไปไม่เซ็นสัญญาจ้างครับก็เลยต้องหาโค้ชคนใหม่อีกครับ
1: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของอิตาลีที่เข้ารอบ3คนสุดท้ายนะคือ1เนี่ยเปาโลมาริดีเนี่ยเขาติดต่อไปยังคาร์ลอนเชลติอันเชลติไม่มาและหลังจากนั้นเนี่ยสื่อก็โฟกัสมาที่3คนคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
0: ใช
1: ่แล้วก็โรเบโต้มันชินี่รวมทั้งอาเดียเปโร่ด้วยโรเบโต้มันชินี่เคยใช้บริการแล้วแล้วก็พาทีมอิตาลีได้แชมป์ยุโรปชนะอังกฤษนะอันนั้นก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ไปคุมซาอุดิอาระเบียแล้วไม่ประสบความสำเร็จส่วนอาเดียเปโร่เนี่ยคุมดูไบยูไนเต็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เรียกค่าตัว 3-4 เท่าของที่เสนอไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่ต้องการมา
0: ครับ
1: แล้วตัวเองก็ปกติตอนคุมทีมเนี่ยก็จะซื้อความสำเร็จ
0: ใช
1: ่แต่พออยู่อิตาลีเนี่ยดูสภาพทีมอิตาลีแล้วไม่รู้จะซื้อใครได
0: ้เงินมันซื้อไม่ได้
1: ซื้อไม่ได้
0: ซื้อให้โอนสัญชาติเลย
1: เออแล้วแกก็พักไงแกต้องการพัก
0: เมียให้พักด้วยเชื่อผมเถอะ
1: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ BBC หยิบข่าวนี้มาเล่นต่อก็คือว่าเปาโลมาดูนี่แล้วก็ทางด้านของที่ปรึกษาของเขาเนี่ยกำลังจะลาออกจากผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเรียนาโดนะครับเพราะว่าถือว่าประธานสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยเบรกแกไงแกเสียเส้นไงเสียหน้าพูดง่ายถ้าเสียหน้าขนาดนี้เนี่ยไม่ให้อิสระในการทำงานของผมเนี่ยผมก็จะลาออกจากประธานฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีแล้วล่ะ
0: คือโค้ชนี่ถ้าถูกคุมมากเกินไปก็ไม่รู้จะมาทำไมใช่ไหม
1: ตอนนี้ก็เลยกลับไปว่าส้มอาจจะหล่นที่โรเบโต้มาชินี่นะฮะ
0: คนเดิม
1: คนเดิมนะครับคนเดิมคือคนที่ทำให้อิตาลีได้แชมป์ยุโรปนะ
0: ครับ
1: เขามีโปรไฟล์อยู่ตอนนั้น
0: ซึ่งเป็นสไตล์อิตาลีแท้ๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ตั้งรับลอโต้
1: เขาเคยมาคุมแมนซีอยู่พักหนึ่ง
0: ก็รับกลับไปคนนั้นดีกว
1: ่าก็ตอนน
0: ี้ไปอยู่พวกซาอุพักใหญ่แล้วนะ
1: ใช่แล้วไม่ดีขึ้นไงไปอยู่ซาอุไม่ดีขึ้นแล้วก็
0: สไตล์อย่างนั้น
1: ก็เลิกจ้าง
0: คนดูบอลที่ซาอุบอกไม่ชอบแล้วเลยเลิกจ้างก็ต้องมาทำอิตาลีถ้าสูตรนี้มาก็อิตาลีก็น่าเบื่อเหมือนเดิม
1: ก็ต้องดูเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วก็นักเตะอิตาลีณปัจจุบันน่ะไม่ดีพอที่จะดึงดูดใจใครมา
0: ต้องหาโค้ชที่มีนะฮะมีสายตาอันเป็นเหี่ยวแล้วก็มีสตาฟที่มีแมวมองที่สุดยอดไปค้นคว้าหาดาวรุ่งนะฮะและดาวกำลังจะร่วงมาผสมผสานสร้างทีมขึ้นมาใหม
1: ่
0: ผมว่าชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2ปีข้างหน้าคอยดูอิตาลีทีมนี้น่าจะดูดีเพราะตอนนี้เขาคงรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวเมื่อสายเสียแล้วน่าจะเล่นเก่งเลยล่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งครับติดตามรายการในช่วงต่อไปครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ MEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างสวยทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2น1พโพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่าน Facebook อนุทินชาญวีรกูลพร้อมโพสต์ข้อความว่าสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคมบูเร่ท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของ2น1พ.ก่อนหน้านี้ว่าเป็นแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมบูเร่เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมบูเร่เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันเข้ามาร่วมทีมสโมสรเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์จอมเก๋าของเบรนท์ฟอร์ดมาเสริมแดนกลางเต็มทีแล้วหลังการเจรจาทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าไปมากสำหรับเชลซีปรับนโยบายในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้โดยเล็งคว้านักเตะมากประสบการณ์เข้ามาช่วยประคองบรรดาแข้งวัยรุ่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยหลังจากที่พลาดหวังจากกรานิชาก้ามิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์สิงห์บลูส์จึงหันมาไล่ล่าเฮนเดอร์สันซึ่งได้รับอนุญาตจากเบรนท์ฟอร์ดให้ย้ายสังกัดได้แบบไม่มีค่าตัวแม้จะเหลือสัญญาอีก1ปีนั้นแทนตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจอมเก๋าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่งกำลังใจถึงทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026โดยแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพมากพอที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ นอกจากนั้นเจ้าอุ้มยังมองเห็นถึงความมุ่งมั่นของนักเตะดาวรุ่งและผู้เล่นทุกคนแม้หลายฝ่ายอาจมองว่าเกมแรกเป็นงานไม่หนักแต่ในความเป็นจริงการประเดิมสนามในรายการชิงแชมป์อาเซียนถือเป็นเกมยากเสมอธีรธรยังเชื่อได้ว่าคุณภาพของขุมกำลังชุดปัจจุบันทีมชาติไทยมีดีพอที่จะขับเคี่ยวและก้าวไปถึงการลุ้นแชมป์ของรายการนี้ได้หากทุกคนช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่นอกจากนั้นเจ้าตัวยังทิ้งท้ายด้วยการแซวรุ่นพี่อย่างชัดชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูจอมเก๋าเผยกล่าวติดตลกว่าหวังจะได้เห็นโวซิงย่าไทยแลนด์ลงสนามด้วยทางนี้ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2โดยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: 8:09:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับจนถึงเวลา 9:00 นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับท่านผู้ฟัง4689899นะครับ4689899อยู่พื้นที่ไหนกันบ้างในประเทศไทยนะครับสบายดีหรือไม่นะครับได้หยุดพักผ่อนกันในวันหยุดยาวอย่างนี้นะครับ28 29แล้วก็30นะครับ3วันสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็28 29 2วันติดกันสำหรับภาคเอกชนนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็มีหลักสูตรการอบรมที่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องการหาโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็คือ11ประเทศกลุ่มอาเซียนบวก2นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดของมหาอำนาจของโลกในปัจจุบันอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับใน CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับ วิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับดร.อามตั้งนิรันดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิจุลสถิตนะครับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ริมลือชาพร้อมด้วยนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาและจีนนะครับอบรมในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับท่านละ 59,000 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076 0944803034และ0943966649นะครับ
12: มาดูหน้าหนังสือพิมพ์กีฬากันวันนี้ของไทยรัฐก่อนละกันไทยรัฐที่ภาพน่าสนใจก็เป็นภาพเรื่องของการแข่งขันรถไงครับ
11: ครับ
12: เป็นเรโดนอริสนะนี่เป็นอังกฤษนะครับจากทีมแมคลาเรนก็ปลดล็อกคว้าแชมป์แรกของศึกฟอร์มูล่าวันฤดูกาล2026ในรายการฮังการีกลางปีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีก็เป็นการคว้าแชมป์สนามนี้ปีที่2ติดต่อกันแสดงว่าคุ้นกับสนามนี้ปีที่แล้วก็แชมป
11: ์
12: ปีนี้ก็แชมป์แต่เป็นแชมป์แรกของเขานะสำหรับเรโดนอริสในฤดูกาลนี้พาดหัวเดินหน้าล่าแชมป์สาวไทยตบ CV คัพ2สนามเวียดนามแล้วก็เชียงใหม
11: ่
12: บุ๋มบิ๋มและแบมบูลีกญี่ปุ่นนะก็เรียกเป็นค้ามือนะไม่ใช่ค้าแข้งนะ
11: ครับ
12: นะที่ญี่ปุ่นด้วยก็น่าสนใจที่เวียดนามไงสนามแรกนะครับนะก็เขาจะแข่งกันปลายเดือนนี้แล้วนะครับนะ31กรกฎาคมถึง2สิงหา
11: เป็นนิมิตหมายที่ดี
12: จำตู้เย็นได้มั้ย
11: จำได้แต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เวียดนามเนี่ยที่ซีวิลิกที่เวียดนามเนี่ยนักตบสาวของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับรุ่นใหม่ๆไปหมดเลย
12: โอ้ก็มันชิงแชมป์อาเซียนอ่ะ
11: ดีมากฮะณัฐนิชาใจแสนเซราแอนโคมา
12: อ
11: ันนี้เนี่ยวัย17ปีเองนะสูง180เซนนะครับจิตภานาหัวหนองคนนี้ก็เริ่มเก่าแล้ว
12: ใช
11: ่แล้วก็มีกัญญรัตน์นะครับคำวงวริศราศรีทาเลิศมีนิรารัตศรีกุตาประพัสราพลคำนะครับมีอะไรอ่ะคนนี้ก็คนนี้เป็นตัวหลักนะฮะสศิภาพรจันทรวิสูตรมีอัชรพรคงยศอันนี้ก็อันนี้30
12: ประคองหน่อย
11: อันนี้30ไปประคองหน่อย แล้วก็มีนันทพัฒน์นะครับบุญจะคำอันนี้22เองนะฮะวิมลรัตน์ธนพันธ์อันนี้24นะฮะวารุณีการลำอันนี้20นะฮะ
12: ครับ
11: แล้วก็มีคนที่อาจจะเก่าหน่อยแก้วกัลยากมุลธานะครับคนนี้31นะครับโดนเรียกมาติดทีมชาติช่วงหลังใช้บริการบ่อยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือกัญญรัตน์ขุนเมือง23ปี
12: นะ
11: คือดีอ่ะเพราะว่ามันมีการต่อเนื่อง
12: ผสมผสาน
11: ใช่ผสมผสาน
12: ณัฐนิชาใจแสนจะเป็นกัปตันทีม
11: ครับ
12: นะฮะก็เจอกับเวียดนามผมว่าไอ้ตู้เย็นต้องมานั่งดูข้างสนามปีที่แล้วจำได้เราแพ้ได้แชมป์สนามนี
11: ้
12: เวียดนามเขาได้แชมป์ไปแต่มาล้างตาที่สนาม2ที่กรุงเทพไง
11: แล้วแกก็ไม่มาอีกเลยนะ
12: แล้วก็โหเรียบร้อยดิโหชัดซะขนาดนั้นถ้าแกแปลงกายไปเล่นทีมชายคุณว่าไง
11: ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อ่ะ
12: ต่อจากสนามที่เวียดนามนะฮะจบวันที่2สิงหาซึ่งก็ลุ้นว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าก็สู้กับเนี่ยเวียดนามนี่แหละสนาม2จะแข่งที่เชียงใหม่นะ 7-9 สิงหา
11: ครับ
12: ก็ช่องวัน31ถ่ายทอดนะครับขณะที่บุ๋มบิ๋มชัดชุออนโมกศรีตัวตบแล้วก็น้องแบมจีดาภานาหัวหนองตัวรับนี่นะจะไปร่วมทีมไซตามะอาเอโกะนะในศึก SV League ของญี่ปุ่นด้วยก็รับทรัพย์เดือนละแสนนะ
11: คุณ
12: นะนะน้องจีดาภานาหัวหนองผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะจีดาภาเนี่ยหน้าตาดีมากไปด้วยความสูงไง
11: อ๋อ
12: เขาเลยไปติดต่อนะครับเพื่อให้ไปเรียนโรงเรียนที่อีสานโรงเรียนที่เป็นสกุลตัวสร้างอ่ะตัวสร้างเด็กวอลเลย์เนี่ยครับแล้วก็จากนั้นก็ติดทีมชาติมา
11: อ่
12: ะก็เป็นเรื่องที่หลายสมาคมทำได้นะเอารูปร่างเป็นหลัก
11: ครับ
12: กีฬาพวกบาสพวกวอลเลย์นี่ถ้าเตี้ยนี่เล่นดียังไงก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกสูงไว้แล้วเอามาปั้น เขามาสร้างเล่นไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะต้องอย่างนี้ต้องนี้เหมือนจีนเขาอะคนที่ได้แชมป์นะฮะว่ายกบที่โอลิมปิกอะอายุ18อะ
11: ครับ
12: ครูเขาเห็นเด็กประถมคนหนึ่งมือใหญ่กับใบพายครูเทพก็เลยพาส่งเข้าเลย
11: ครับ
12: เปลี่ยนโรงเรียนย้ายเข้าแคมป์หมู่บ้านนักกีฬาไปเลยนะครับจากนั้นก็ปั้นเด็กคนนี้โอ้โห18ปีก็ได้เหรียญทองแล้วเนี่ยต้องมาจากรูปร่างด้วยนะ
11: ก็ชุดนี้มี5คนที่180ขึ้น
12: มี
11: อยู่5คนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
12: 180เดี๋ยวนี้ต้องมาเป็นมือเซตเลยทุกคน
11: ส่วนคุณกัญญารัตน
12: ์
11: คำวงเนี่ยน่าจะเป็นลิเบอโรนะฮะเพราะว่า168
12: นี่เป็นตัวนะฮะรับอย่างเดียวเลยนะฮะคอยเก็บคอยกวาดนี่แหละครับ
11: ครับ
12: ต้องคอยพุ่งนะพุ่งตัวตนตัว
11: ใช่ใช
12: ่ข่าวอื่นๆนี่ก็นะฮะศึกมวยประเทศไทยเปิดรับโอเพ่นฟาดปาก21-27กันยาบิ๊กหอยหวังรายการนี้นักชกฝีมือดีเข้าแคมป์ตอนนี้วงการมวยบ้านเราถึงกับซบเซาเลยบอกตรงๆนะ
11: ใช่ครับ
12: มวยอาชีพก็ไม่มีแล้วคือมีเหมือนกันแต่หากินไม่ได้แล้วนะต้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่มีใครสนใจแล้วมวยอาชีพนะแล้วมาเล่นมวยสากลสมัครเล่นมันก็ยากนะผู้ปกครองก็ไม่ค่อยสนับสนุนด้วย
11: ครับ
12: นะตอนนี้ก็เลยมวยสากลแบบสมัครเล่นเพียวๆไม่ได้ต่อยมวยไทยมาก่อนนี่ยิ่งหายากเข้าไปอีกก็เลยเป็นปัญหาแล้วครับตอนนี้ก็ต้องเอาพวกนักมวยไทยอ่ะส่วนใหญ่มานะฮะให้เยาวชนเข้าชมฟรีแมตช์ช้างศึกดวลมาเลย์แป้งจัดบัตรอาเซียนครับแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะเรื่องนี้ก็มีดราม่ากันนะทำไมเราดูทีมชาติไม่ได้เข้าไม่ถึงคนจนมีสิทธิ์ไหมครับอะไรประมาณนี้นะคุณแป้งก็ต้องตอบให้เข้าใจว่ารายการนี้อยู่ภายใต้ AFF ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
11: ครับ
12: AFF ก็ได้ขายลิขสิทธิ์ตามกลไกการตลาดนะทรูเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์มาทีนี้ทรูนี่ของใครทรูก็เป็นของ CP CP นี่เป็นมหาเศรษฐีนะฮะอันดับ1ของประเทศบ้างอันดับ2บ้างนะสลับกันไปสลับกันมาการที่จะให้คนไทยดูฟรีทีมชาติที่มาเตะในบ้านเรานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบนะทำไม่ได้นะมันอยู่ที่ใจคุณดูเท่ใจยังมีไหมเรื่องแค่นี้จิ๊บจี๊บผ่านท้องช่องฟรีทีวีของทูที่มีอยู่แล้วก็ได้แนะนำให้ช่อง24ไง มันจะเป็นอะไรไปนัดเดียวแล้วก็อีกนัดที่เราเตะหรือทุกนัดของอาเซียนครับไปนี่ถือเป็นภาพลักษณ์นะท่านพี
11: ่
12: รวยระดับแสนล้านแล้วนะโอ้โหผมก็องลงนุนจ่ายแล้ว199นะครับคือผมไม่ขอผมอยากดูไง
11: แต่ก็มีประเทศในโลกนี้เนี่ยเกือบครึ่งเหมือนกันนะที่เขาเสียตังค์ดูทีมชาติของเขาเองฮะ
12: แต่เมืองไทยทำไมได้ดูฟรีกับทีมชาติมันเป็นเรื่องที่แปลกไงมันแปลกมากคุณเล็บจำความได้ตั้งแต่เกิดมานี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเคยเสียตังค์ดูบอลทีมชาติไทยไหมถ้าทีมชาติเตะมันต้องฟรีครับ
11: มัน
12: อยู่ในเขาเรียกว่า
11: อยู่ในสายเลือดคือต้องฟรีเท่านั้น
12: ต้องฟรีที่ได้งานนี้มันแปลกๆไงคือมันหลังบอลโลกด้วยความนิยมมันก็จางๆนะแล้วก็ชุดนี้ก็ไม่ใช่ชุดใหญ่เต็มๆนะแล้วมาต้องเสียตังค์อีกคุณคิดดูสิ
11: ครับ
12: เออทูนี่หายใจแบบว่าไม่คล่องเลยนะคนสมัครก็น้อยงั้นก็เปิดเอาภาพลักษณ์แล้วโฆษณาของบริษัทของท่านนะครับซึ่งมีเป็นร้อยๆตัวนะมาเปิดได้เออ
11: ตอนนี้ถ้าใครจะดูฟุตบอลครบเนี่ยนะต้องเสียเงินเยอะนะ
12: ใช่
11: เพราะว่ามันต้องเสียหลายค่ายมากอ่ะประมาณ 3-4 ค่ายอ่ะ
12: ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกัน
11: แล้วมันก็เอียนนะผมก็รู้สึกว่าผมเพิ่ง
12: ดู
11: ฟ
12: ุ
11: ตบอลโลกมาเนี่ยมันเอียนมากเลยนะ
12: เลือกเอาที่พอเหมาะพอสมกับวิถีชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
11: บ
12: างคนทำงานกลางคืนบางคนทำงานกลางวันบางคนทำระหว่างกึ่งๆนะอยากจะดูอะไรช่วงไหนยังไงก็เลือกเอากอล์ฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูฟรีจ่ายตังค์หมดเทนนิสเนี่ยบ้านเราตอนนี้นะกำลังโอ้โหเขาเรียกคึกคักมากนะ
11: ครับ
12: มีการสร้างสนามขึ้นมาแบบว่าเยอะถนนบ้านผมเนี่ยเรียบด่วนอ่ะ
11: ครับ
12: เจ้าของใหญ่ๆคริสตันตอนนี้เขาทำสองที่นะเพิ่มอีกที่นะโอ้โหแล้วที่เมืองทองอ่ะเศรษฐีขายขนมอ่ะที่พ่อขายกาแฟพ่อไปลงทุนเช่าที
11: ่
12: ทำสนามเทนนิสอย่างดีนะมีขอดมุ้งขอดดินด้วยนะ
11: ครับ
12: แล้วนี่ล่าสุดเปิดตัวแถลงข่าวเมื่อวานเกษตรนวมินทร์ญาติย่านบ้านผมอีกเขาจะสร้างคอร์ตเทนนิสอย่างคุณภาพอีกโอ้ตอนนี้คึกคักเพราะว่านักเทนนิสหลายคนนี่ของเรานี่เริ่มจะมีที่รู้จักแล้วนี่ล่าสุดไปดูการแข่งขันเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under Under 2026อ่ะ แข่งกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินักเทนนิสสาวไทยไม่ธรรมดา
11: ครับ
12: พินมุกดาสมศรีชนะดาฟิน่าซินซวดจากฟิลิปปินส์6060นี่มันคือแบบป้อนขาดเลยนะทั้งเป็นฝ่ายเสิร์ฟฝ่ายรับนะแล้วก็อีกคนนะจันทรรัตน์ธานานิสรชนะอายาเมะอิซึกะ6160เนี่ยแล้วก็อีกคนนะนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขนี่เป็นมือวางหนึ่งชนะแอมเบอร์โชจากฮ่องกง6060เนี่ยแสดงว่าโอ้โหเด็กไทยตัวนี้วงการเทนนิสเนี่ยมันเริ่มมาเริ่มเห็นละอีกประมาณ 2-3 ปีจะได้เห็นนะครับเราอยู่ระดับนะไปแข่งการสแลมเป็นเรื่องธรรมดาเออล่าสุดนี่เช็คชิงกันเองได้ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
12: เขาก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่อะไรเออแล้วก็กันกับเมนำลุยขนไก่ไทเปนี่เป็นบัวทัวร์ซุปเปอร์300เล็กๆนะครับกันตะพลหวังเจริญกับเมสุภนิดาเกตทองไงแล้วก็มีเรื่องของจักรยานนะครับก็เป็นแชมป์สมัย5นะครับทาเดสโปกาซ่านะเป็นนักปั่นชาวสโลวีเนียนะปั่นฝ่าถนนย่านมองมาสนะแล้วก็เขาเป็นสเตจสุดท้ายของจักรยานทางไกลและการระดับตำนานตูเดฟองครั้งที่113วันนี้เราไม่ได้ตามเขาเลยนะนี่จบแล้วเหรอครับ
11: จบแล้วฮะ
12: โอ้ยก็คว้าแชมป์เวลารวมด้วยสถิติ73ชั่วโมง 56.26 นาทีฮะและเป็นแชมป์สมัยที่5ของเขานะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยคนแหลกจริงๆนะครับเพราะปั่นยาวมากเขาลึก 2,000 กว่ากิโล
11: ครับ
12: โอ้ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องโดบกันนะเนาะมันเป็นเรื่องอาจินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโดบกันแล้วหรือโดบแล้วจับไม่ได้ก็ไม่ทราบครับเพราะต้องอดทนมากครับวันหนึ่งต้องปั่นบางทีขึ้นเขาด้วยนะ170โล160โลอย่างเงี้ยต่อวันนะของเรา4โลนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับของหนังสือพิมพ์เดรี่นิวครับลุยต่อถึงคิว16ปีก็16ทีมดังดวลแข่งก็ลุงเรียงดังมากันครบ18ปีก็จบแล้วนะตกลงกรุงเทพคริสเตียนหรือสวนกุหลาบครับ
11: ก็คริสเตียนนะฮะกรุงเทพคริสเตียนถลุงสวนกุหลาบไป2-0
12: ก
11: ็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเป็นฟุตบอลกรมพลศึกษาเดรี่นิวครับ2026รุ่น18ปีนะฮะก็เราก็จะเห็นคุณเนี่ยได้รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนะคุณอะไรนะจอมพลน่ะจอมพลหอมบุญมา
12: ชื่อจอมพล
11: มีของเรามีทั้งพลเอกนะ
12: ใช่มีพลเอก
11: พลเอกพลนิกรจอมพลหอมบุญมานะครับคนนี้ก็ได้ทั้งดาวซันโวได้ทั้งนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
12: ครับ
11: น่าจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมชาตินะ
12: เพราะหลังกรุงเทพพี่เตียนติดทีมชาติแล้วคนเนี้ยลูกครึ่งนั่นน่ะ
11: ใช่ใช่อะไรนะ
12: ก็ตัวทีมชาติสองสามตัวนะที่ได้แชมป์เขาเนี้ย18ปีเนี่ยครับเหนือกว่าศูนย์กุหลาบเยอะมีภาพของคุณหญิงปัทมาลีสมบัติกูด้วยนะครับเอลซีเมมเบอร์และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกไปมอบรางวัลให้นักกีฬาในการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ที่เมืองหางโจวด้วยนี่ครับนี่ก็กลายเป็นหนุ่มไต้หวันใช่ไห
11: ม
12: หนุ่มไต้หวันได้เงินไป 140,000 เหรียญน่ะหนุ่มไต้หวันแล้ววัยของเขาก็30กว่าๆนะ
11: ครับ
12: ไต้หวันได้แชมป์ในแผ่นดินใหญ่แปลกมั้ยเหมือนเขาให้กันนะแล้วคนที่แพ้คืออะไรปุ๊บป๊อบอะไรน่ะ
11: ใช่แพ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสแพ้ไปโชเชนเฉินก็เป็นดาวรุ่งฮะดาวรุ่งมากเลย36ปี
12: ผมยังงงนั่นนั่งดูเอ้ย36กับโชเชนเฉินมันไต้หวันด้วย
11: ใช่
12: แล้วมันชนะในจีนเลยเหรอ
11: โอ้ก็แสดงว่าแล้วเขาชนะฉีอยู่ฉีได้ไงมือหนึ่งของโลกยังแพ้เขา
12: ไม่กันนะผมไม่รู้เรามองนี้นะ
11: แต่เขาก็เป็นอดีตอันดับต้นๆของโลกนะโชเชนเฉิน
12: แหละแต่อายุ36อย่าลืมสิแล้วแบดมินตันมันหนักนะวันนั้นผมเห็นแล้วโอ้โหกว่าจะได้กันสักแต้มหนึ่งนะเกือบ5นาที10นาทีเดี๋ยวปีหน้าหลังวันที่4มกราเหลือ15แต้มแล้วหนูโชเชนเฉินจะได้ไม่เหนื่อยละนักเตะโอนสัญชาติดีจริงหรือนี่เป็นสกู๊ปไปอ่านกันแล้วก็มีภาพนะฮะของพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ

0: ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับเอาละครับหน้าหนึ่งทันครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ของ Daily New ก็บอกว่ายอมฉันยอมเจ็บปวดเพื่อเสียงนะครับจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยเกิน15หรือ20ปีก็ไม่มีอะไรแล้วครับได้ครับบัตรสวัสดิการคนจนครบฮะ
1: ครับ
0: จอยอยอรถยนต์เกิน15ถึง20ปีเฮบัตรคนจนฉลุยตกลงเขาไม่ตรวจอะไรละครม.เคาะปรับเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมยินดีกับทุกท่านนะฮะแต่นะฮะการที่คนจนเพิ่มอีก 2.5 ล้านนี่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้นะศักยภาพการบริหารประเทศของคุณนะครับมิจะถอยหลังนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อื่นๆนะครับแกะลายแกะลายนะฮะอะไรเนี่ยละอิงอื้อลิงหลิงเหรอ
1: ลิงหลิงคองเหรอ
0: ทักเจ้าทักจ้างสาวอ่ะหิ้วไอ้เข้าญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะตอนนี้เป็นเรื่องตำรวจจะต้องไปแกะรอยอะไรประมาณนี้นะครับนะโอ้แล้วนี่แก๊งจีนเทาปลอมบัตรเครดิตนะรูดซื้อสินค้ากดเงิน 1.2 พันราย 0.29 ล้านไม่รอดครับรวบยกกวนนะนี่ตำรวจสอบสวนกลางฝีมือครับนะแล้วก็อื่นๆนี่ภาพด้านบนเป็นภาพบอกว่าสวยงามกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามตระการตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับก็ทุกครั้งนะมันจะสวยงามแล้วก็จะยาวไปเลยนะครับยาวไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาฉะนั้นถ้าใครนะมีเวลาหรือนะฮะหาเวลาขับรถไปย่านถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกราชดำเนินในตรงนี้นะจะเห็นโอ้โหต้นไม้สวยๆณเวลานี้กลางคืนก็จะมีไฟส่องนะครับลองใช้เวลานี้ไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บภาพดีๆกันไว้นะครับเริ่มมาแล้วนะครับจนถึง12สิงหาเลยนะครับมาดูของไทยรัฐสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์สมเพชน่ารำคาญอนุทินเย้ยพวกไล่บี้คดีพวกสว.วานนะบอกไม่มีปัญหานะรัฐบาลรักกันดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เชือดธีรุตอดีตอธิบดีสถหมายเรียกตำรวจประเคน7ข้อหานะครับทุจริตท้องถิ่นให้มาพบ31กรกฎาพร้อมผอ.มสว.ไงก็คุณธีรุตนี่อดีตอธิบดีสถแล้วก็คุณเลืองเดชนะฮะผู้อำนวยการสทจ.มสว.ประสานมิตรนะ2คนนี้ถูกหมายเรียกนะฮะ
1: ครับ
0: มาเรียกรับทราบข้อกล่าวหานะครับนะฮะในหลวงราชินีเสด็จการราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระบรมมหาราชวัง3เหล่าทัพดินปืนสลุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: นะคร
0: ับ สวัสดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านพี่ถวายพระพรก่อนเลย
3: ถวายจะถวายถ้าว่าในเรื่องเล่านะครับ
0: โอ้
3: ครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องเล่า10เรื่องของพระองค์นะรอ10ครับ
0: โอ้ครับเดี๋ยวจะเปิดเวลาให้เต็มๆเลยนะครับนะฮะเรื่องของกีฬาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะบอลอาเซียนครับก็เตะกันไปเรื่อยๆมาเรียงผมให้คุณเชชัยเดาใจว่า1สิงหาไทยกับมาเลเกมแรกมาเลชนะเขมรมา 2-1 นะเราชนะลาวมา 5-0 ฟุตบอลคู่นี
3: ้แรกมาเลชนะพม่า
0: พม่าเนี่ย 2-1 2-1
3: ครับ
0: จะมีแฟนบอลไปชมประมาณไหน
3: อันนี้ไม่ทราบจริง
0: ฮะให้เขาเรียกว่าเดาใจเมื่อกี้เปิดให้แล้วให้เดาให้เดาย
3: ากที่จะเดาคือเดาผมก็ต้องเดามากผมเดาน้อยก็เดี๋ยวก็งอนกันอีก
0: ใช่ให้เดามากเข้าไว
3: ้แล้วก็ต้องเดามาก
0: ครึ่งถึงไหม
3: ครับ
0: ครึ่งถึงไหม
3: เดามากมันก็ต้องเต็มสนาม
0: เต็มสนามเลย
3: ถ้าเดามากไปบอกว่าครึ่งนึงมันก็ไม่ใช่เดามากแล้ว
0: โอ้ในสายตาของคนบางคนบอกถ้าครึ่งนึงก็ถือว่าเยอะนะครับ
3: ก็จะนั่นแหละกันนั้นก็ไม่ได้จะบอกว่าถ้าบางนั้นก็ขอให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ก็แล้วก
0: ันโอเคไปเชียร์กันนะ300ถึง600บาทเองนะฮะแล้วคุณเยชัยเคยจ่ายเงินเพื่อจะดูฟุตบอลทีมชาติไทยไหมคุณอุเทพบอกก็ไม่เคยผมก็เคยแล้วผมจ่ายไปแล้วดูมาเกมหนึ่งแล้ว199

0: ครับผมครับครับครับจ่ายค่าไฟด้วยครับอัน
1: นี้มันจ่ายทุกครั้งอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมครับ
1: ที่ตู้โทรทัศน์มาตั้งให้เราดูม
0: ัน โอ้ครับครับครับครับครับครับแสดงทุกคนต้องจ่ายหนึ่งต้องซื้อโทรทัศน์ก่อน
1: ต้อง
0: มีไฟที่บ้าน
1: ต้องจ่ายอยู่แล้ว
0: เออแล้วก็เปิดก็ดูได้เลย
1: ถูกครับ
0: สมัยก่อนนี่นะเออไทยลงไทยรัฐ ก็ดูฟรีมาตลอดเลยเนาะอืมพีวีทีวีมั่งอะไรบ้างเออแต่ว่าช่วงนี้คนยังไม่คุ้นไงคุณธีรชัยที่ถามเรื่องนี้กว่าคุณธีรชัยเพราะหลายคนบ่นกันมาเฮ้ยเราดูบอลทีมชาติมันต้องมีฟรีทีวีถ่ายทอดสิ
1: ก็มันก็ดูกีฬาทีมชาติตอนนี้มันก็ดูมันก็มีทั้งจ่ายและมีทั้งไม่จ่ายทั้งนั้นแหละในถ้าสมมติคุณดูวอลเลย์บอลนี่โมโนแม็กซ์เขาซื้อมานี่ผมก็ดูจากช่องทางที่ต้องจ่ายนะ
0: ช่องไม่ต้องจ่ายก็ได้ช่อง29เปิดดูได้เลย
1: แต่ว่าก็จะจ่ายแล้วก็ได้ดูด้วยไงก็ไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรไง
0: ครับ
1: ครับก็ไป
0: ก็โปรดรับทราบต้องให้เคยชินกับยุคปัจจุบันนะท่านผู้ฟังที่บ่นๆกันมาเพราะต่อไปนี้ของฟรีจะไม่มีแล้ว
1: นี่ก็เพิ่งจ่ายเสร็จไปอีกอันนึงก็ AIS กับ NFL ที่กำลังจะมา
0: โอ้เดี๋ยวนี้ค่ายหลายค่ายเนาะ
1: NFL NBA
0: แอปหน้าจอนี่เต็มจอมาแล้วคุณสุเทพ
1: ก็มันก็หลากหลายไปสำหรับเราซึ่งเป็นคนชอบดูกีฬาเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เก็บเงินเหล่านี้ก็มาซื้อแพ็กเกจดูก็ไม่เสียหายอะไร
0: นะ
1: ไม่เที่ยวกลางคืนดึกดึกดื่นดื่น
0: ครับครับเป็นคนดีมากครับ
1: เก็บเงินเก็บทองไว้ดูได
0: ้ครับ
1: ในยามที่เกษียณอายุราชการ
0: มีเวลามีเวลา
2: เก็บหอมรอมริบ
1: ก็ไม่มี
0: ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดูกีฬาแล้วมาจัดกีฬาก็ต้องให้มันคุ้นชินเพราะว่าต่อไปนี่ดูกีฬาทุกอย่างเขามีการลงทุนไงมันเป็นธุรกิจ
1: คุ้นชินเรามันคุ้นชินกับการดูฟรีมามากกว่า
0: ก็นี่ไงตอนนี้ต้องคุ้นชินกับการจ่ายตังค์ไง
1: เรามันคุ้นชินกับดูฟรีซึ่งมันไม่พึงควรจะเสียตังค์มานานแล้วมากกว่าเข้าใจมั้ยเล่า
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาดูเสียตังค์มันก็บอกโอ้ยดูทีมชาติไทยต้องเสียตังค์ด้วยเหร
0: อ
1: ก็ดูทีมชาติไทยมันก็เพื่อนก็เป็นความสุขดีในการที่จะต้องเสียตังค์นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการคุณดูทีมชาติอื่นยังเสียตังค์แล้วคุณดูทีมชาติไทยไม่เสียตังค์มันจะใช่เหรอ
0: เอาเลยครับ
1: แล้วคุณไปดูคอนเสิร์ตกันแพงๆไปละ10,000-20,000คุณก็ดูกันแล้วคุณก็มาบอกว่าพอดูทีมชาติไทยต้องดูฟรี
0: เห็นไหมฮะท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะคือ2คนยนต์ตามช่องผมคุยอีกคนก็อีกเรื่องนึงคุยคุณธีรชัยก็อีกแบบนึงมันจะไม่คิดเหมือนกันทุกคนไงครับนี่ฮะก็ต้องมีฝั่งที่แบบสนับสนุนว่าต้องเสียเงินบ้างอีกฝั่งก็บอกเอออย่างนี้มันไม่ได้บริหารไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมรู้ว่าผมพูดไปอย่างนี้ว่ากระแสอาจจะบอกไม่ใช่แต่ผมไม่ใช่เป็นคน
0: ไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดนี่ก็ถาม
1: ไปตรงมาของผม
0: ครับ
1: พอคุณถึงเวลาผมเห็นคุณก็จะจ่ายตังค์กันเยอะแยะดุยับไปดูนู่นดูนี่กันตรงนี้มันจะดูทีมชาติทำไมมันเสียตังค์ให้หน่อยไม่ได้เลย
0: เอาเป็นว่าคุณให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนการจ่ายเงินแล้วก็เลือกเอาเขาเรียกว่าเลือกบริโภคได้ยุคปัจจุบัน
1: เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณ
0: ใช่ครับก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปดูบ้านเพื่อน
1: ไม่ได้คุณอยากดูฟรีแล้วคุณก็มาโหมกันหนำอยู่ในกระแสโซเชียลก็เพื่อที่จะ
0: บีบก็เรียกบีบบีบบีบบีบบีบ
1: มันอย่างนี้ทุกทีมันก็เคยตัวไปเหมือนกันนะ
0: แล้วคุณเรียชัยเชื่อผมไหมฮะไม่ต้องเชื่อฉันนะเชื่อผมนะว่าวันที่หนึ่งเราจะได้ดูฟรี
1: เชื่อผมเลยเพราะว่าก็สะดุ้งสะเทือนไปกันไปแล้วเดี๋ยวก็จัดการให
0: ้โอระดับ CP นะไม่เรียกว่าป่าอย่างน้อยไป
1: แต่เป็นตัวผมว่าไม่น่าหรอกเพราะว่าหลักการมันก็ต้องคือหลักการแล้วถ้าทำอย่างนี้มันก็จริงจำอย่างนี้แล้วดูเหมือนคนใจบุญแต่มันเชื่อเฉือนคนที่เขาซื้อไปแล้วด้วยแบบอย่างนี้ก็บอกคราวหน้าก็ไม่ต้องซื้อเลยเดี๋ยวกูก็ไปร่วมกับไอ้พวกกระบวนการแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ได้ดูฟรีแล้วนี่นะคือประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะไปหวังอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญพัฒนาอะไรมันไม่มีทางหรอกครับ
2: คือผมมีความรู้สึกอย่างว่า
1: ไม่มีทางอะครับเพราะว่า
0: ทำไมฮะ
1: แล้วเดี๋ยวพอเขาก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ดูฟรีแล้วแล้วไอ้ที่ซื้อไปทำไงครับ
0: เขาเรียกว่าแบ่งปัน
1: ทำไหมครับ
0: มันเป็น
1: กฎเกณฑ์ไทยไม่มีความยุติธรรมในการ

0: แสดงออกแบบนี้ไง
1: ไม่มีความยุติธรรมเขาผิดธุรกิจคุณวีระชัย
0: คนไทยจะไปไม่ถึงไหนประเทศไทยจะไปไม่ถึงไหนแล้วนี่มันก็ชัดอยู่แล้วคร
1: ับ ก็ถ้าเจ้าของเขาจะเปิดให้ดูฟรีก็จะไปว่าเขาทำไม
0: แต่ว่าจะดูฟรีแต่ว่ามันไปดูฟรีเพราะแรงบังคับนี่
1: ใช่ไหมตอนบอลโลกนะ
0: เรียกร้องมันไม่ใช่ดูฟรีจากจิตใจที่บอกว่าเปิดฟรีตั้งแต่แรก
1: ตอนบอลโลกนะโมโนแมกเขายังใจดีนะ
0: จำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจซื้อเพราะคิดว่าจะต้องไม่ได้ดูแล้วก็ต้องมาซื้อดู
1: ก็ตอนนี้ยังไม่ฟรีตอนนี้ยังไม่ฟรีตอนนี้ยังไม่ฟรี
0: ผมก็ไปบอกว่าโอนเงินเขาเยอะเหลือเฟือเดี๋ยวก็ต้องได
1: ้
0: เอาแล้วคนที่เขาเก็บหอมรอมริบไปซื้อแล้วเขาไม่เสียดายเงินเขาบ้างเหรอครับ
1: ก็ไว้ดูอย่างอื่นแบ่งปันลมิตัง
0: เขาอยากดูเฉพาะบอลไทยไง
1: ผมก็จ่ายตังไปแล้ว
0: ไอ้ผมเนี่ยจ่ายถ้าเขาไม่จ่ายก็จ่าย
1: นี่จะเคืองเหรอถ้าเขาไม่เปิดดูฟรีคุณเดชัยเนี่ย
0: คือไม่ใช่ผมบอกว่าถ้าเปิดเพราะเหตุผลมีการเรียกร้
1: อง
0: แล้วโดนกดดันไม่ไหวผมว่าไม่ใช่ไม่ควรถ้าอย่างนี้ก็ทุกครั้งนะครับ
1: โปรดทราบนะครับ
0: ไม่ต้องทำมา
1: คนที่จ่ายเงินไปแล้วเขาน้อยใจให้ดูฟรีนะครับวันหลังเขาจะไม่ซื้อนะครับงั้นอย่าให้ดูฟรีใครอยากดูไปดูในสนาม
0: คนที่พูดตรงอย่างผมเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: ไม่มีก็อาจจะเป็นพวกแอบคิดแต่ว่าผมคิดยังไงพูดยังไงผมก็คิดยังไง
1: เรื่องนี้นะคิดยังไงก็ไม่ผิดไงแล้วแต่คนไงนะเอาละครับส่วนฟุตบอลจะชนะแพ้ไม่รู้ตอนเนี้ยกระแสมันก็อยากจะดูฟรีมันขึ้นมาเท่านั้นเองเอาละครับเรื่องอื่นๆนี่ก็โอ้โหก็ฝากให้คุณชัยไปเชียร์กอล์ฟหน่อยนะ
0: ขอต้องเชียร์
1: นะพฤหัสนี้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวนะช่วงหน้าผมจะมีกุ้งมีกวนออกมาหน่อยให้ดู
0: น
1: ะ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้วันอังคารนะ
0: ตอนนี้ต้องเริ่มพฤหัสศุกร์เสาร
1: ์ใช่ๆๆๆเวลาดูง่ายๆด้วยที่อังกฤษจีโน่กับเมเจอร์รายการที่5ของฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วเดินทางไปแล้วเรียบร้อยถึงอังกฤษนะแล้วก็จะมีใครเล่นบ้างเมียวปาจารีอนันต์ฤกษ์การนะเพตตี้ประกรณ์ทวัฒนกิจเมริยาจุฑานุการเปียโนอภิชายุบลและอันทิสาอุตตมะนะครับดูกันสบายสบายออกรอบที่โน่นนะถ้า8โมงเช้ากรุงเทพนับไป5ชั่วโมงใช่ไหมคุณชัย5ชั่วโมงที่ยุโรปเนาะ9 1011 12เที่ยงประมาณเที่ยง
0: ตอนนี้ 5:00
1: นเที่ยงก็จะได้ดูกวนแรกอะไรประมาณนี้เชียร์กันนะครับโอกาสของอัธยากับสนามซึ่งไม่ใช่ที่อเมริกานี่เปิดกว้างมากขึ้นเดี๋ยวรอดูเห็นว่ามาตรงกรุงแตงกิ้วนะกรุงเทพที่กรุงเทพหลายเจ้าเลย
2: ครับ
1: เดินทางกลับไปเรียบร้อยนะครับโอกาสนี่ถ้าดูฝีมือของอัธยาแล้วฤดูกาลนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณชัยเห็นเหมือนกันไหมครับไม่รู้ติดอะไรตรงไหนยังไงฮะ
0: ยังไม่ค่อยดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีนะเดี๋ยวก็คงจะดีละ
1: คร
0: ับ ก็คงจะดีครับ
1: ครับ
0: คือเวลาที่เป็นขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาในภารกิจก็เยอะ
1: เออใช่เงิน
0: ต
1: ้
0: องไป
1: รุ่
0: นไหนนี่ทำอะไรเนี่ยแล้วก็บางทีก็ข่าวเกิดที่มันปรากฏออกมาบางทีมันก็มันอดไม่ได้ต้องมีเพรสเชอร์เล็กน้อยล่ะเวลาลงเล่น
1: อ
0: ่ะถึงบอกว่านักจิตวิทยากีฬาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมาก
1: เขาหลายท่านนะครับผู้รู้แจ้งมาอัธยากลับมาฟิตร่างกายเพราะว่าต้องไปเล่นลิงคอร์สต้องแข็งแรงอ่ะอะไรประมาณเนี้ย
0: ลิงคอร์สเนี่ยก็ใครที่จะไปปรับเตียนอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: เตียนอยู่แล้วครับ
1: เพราะสนามล่าสุดสาวเกาหลีซึ่ง10ปีนะกลับมาได้แชมป์อีกรอบกับลิงคอร์สที่สกอตแลนด์เนี่ยนะ
0: พอพูดถึงวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องของจิตวิทยากีฬาเนี่ยไอ้ที่สปอร์ตชายที่เขาผมไปโครงการมาเนี่ยมันก็เขาก็รวมอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็รวมอยู่เพราะ DNA มันออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าต้องการทางด้านจิตใจหรือเปล่าแล้วก็มันมีตัวอย่างมาแล้วนะคนระดับดังๆที่ทำไมถึงดังเนี่ยมันชัดเจนมากนะอย่างรถถังจิตเมืองนนท์เนี่ยเขาก็ตรวจ DNA มาแล้วนะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีโครงสร้างความจุปอดสูงฮะ
1: นักมวยเงินล้าน
0: ปวินา ของแฟนคุณเนี่ยที่อยู่ช่อง9เราเนี่ยในกลุ่มนี้มานัดบุญจำนงปลื้มจิตถิ่นขาวเนี่ย
1: พวกโอลิมปิกทั้งหลายเนี่ยนะ
0: คือร่างกายเนี่ยคือพวกไอ้พรสวรรค์ก็ไปอีกเรื่องแต่ว่าร่างกายมันต้องมาด้วย
1: คร
0: ับ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าพวกพรสวรรค์ใช้เยอะๆเนี่ยไอ้ที่มีพวกสกิลร่างกายเนี่ยมีพรสวรรค์เนี่ยไอ้โครงสร้างปอดมักจะไม่ใหญ่ฮะก็มันจะพิสูจน์ได้ดีเอ็นเอเลยฮะอย่างใครรู้ไหมอย่างปิยพงษ์นะฮะ
1: สมัยโน้นไม่มีนี่
0: ดีเอ็นเอปิยพงษ์ไปตรวจแล้วนะ
1: นี่ล่าสุดเหรอตรวจล่าสุดเนี่ยนะ
0: ความจุของปอดน้อยมาก
1: โอ้เป็นคนเหนื่อยเร็วดิ
0: แต่เสร็จแล้วที่กลับว่าไปโด่งดังมานี่ต้องขอบคุณเกาหลีนะแล้วบอกสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนี่มันมาช่วยอาหารอะไรต่างๆนี่มันรวมทุกอย่างเลยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการนี้พอที่จะเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะในการที่จะสนับสนุนให้คนคนนั้นว่าขาดอะไรมันไป
1: ต้องไปติดต่อใครที่ไหนฮะนักกีฬาของแต่ละสมาคมครับ
0: ตอนนี้กกท.เขาก็
1: สารกีฬา
0: สายกีฬาเขาก็ทำให้ทุกสมาคมกีฬาถ้าสมาคมกีฬาไหนถ้าจะ
1: สนใจ
0: นั่นก็ติดต่อได้เลย
1: ครับฟรีใช่ไหม
0: กกท.กับกองทุนพัฒนากีฬาชาติเขาจัดให
1: ้กองทุนเป็นคนจ่ายให
0: ้แล้วก็จะมีบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้อยู่ที่เขาก็พยายามที่จะเซฟค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ติดต่อไปได้นะฮะครับผม
0: ก็เลยเล่าว่าเนี่ยตรงนี้มันก็สำคัญไอ้จิตวิทยากีฬาก็จะมาเสริมกันได้ถูกว่าเอาพร้อมขนาดนี้แล้วมันติดขัดอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้น
1: ส่วนใหญ่นักกีฬาของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยติดเรื่องพวกนั้นหรอกติดเรื่องฝีมือมากกว่าคุณเฉยแข็งแรงเต็มที่แล้วแต่มันฝีมือไม่เคยพอมีไม่เคยถึงก็ต้องพัฒนาฝึกซ้อม
0: แต่บางทีมีฝีมือก็ขี้เกียจก็มี
1: ก็ดีง่ายใช่ไหมบางคนไงมันมาไม่ครบสักทีเออนะ
0: บางคนขยันแต่ฝีมือน้อยก็มีไง
1: ก็ใช
0: ่มันถึงแต่ว่าแล้วก็บางทีขยันไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้มี DNA เข้ามาดูว่าขาดอะไรไงมันเต็มไม่ครบตอนนี้แหละมันจะไปอย่างนี้แล้ว
1: ครับก็เรื่องกีฬาก็ประมาณนี้นะแต่วันดีๆวันนี้เรื่องเล่าจากคุณเฉลิมชัยน่าฟังมากเชิญครับ
0: ต้อครับวันนี้ก็ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนะครับก็เรื่องเล่าที่ถ้าท่านผู้ฟังติดตามมาในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงวันที่5ธันวาเนี่ยนะก็จะมี9เรื่องเล่าทีนี้พอเป็นรัชกาลที่10นี้ก็ต้องมี10เรื่องเล่าครับก็เป็น10เรื่องเล่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของในหลวงร.10ฮะเรื่องที่1ฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ประสูติเมื่อวันที่8วันที่28เวลา 17:45 นที่ที่พระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในตอนนั้นเนี่ยประชาชนชาวไทยต่างก็ตั้งตารอคอยการประสูติของพระองค์กันมาตั้งแต่เช้านะฮะก็ตอนนั้นนะต้องถือเป็นครั้งแรกนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังครับมีการถ่ายทอดการกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์เป็นครั้งแรกครับข่าวการประสูติเนี่ยฮะ
1: รู้ครับ
0: เป็นครั้งแรกตอนนั้นสมเด็จพระบรมราชินีก็ต้องเรียกอย่างนั้นเพราะในพระราชอิสริยยศณขณะนั้นเนี่ยทรงพระครรภ์เนี่ยก็มีทรงพระสิริโฉมงดงามจริงก็มีการคาดเดากันคนโบราณอ่ะก็คาดเดาว่าถ้าแม่สวยอ่ะก็ต้องเป็นผู้หญิงอ่ะนะส่วนใหญ่ก็จะคือคนโบราณก็ใช้วิธีตามความเชื่อน่ะแต่พอประสูติออกมาเนี่ยเป็นเพศชายเนี่ยด้วยความตื่นเต้นเนี่ยหมอที่ทำคลอดเนี่ยลืมตัวพูดออกอากาศมาเลยครับผู้ชายก็เรียกว่าผิดก็ถือว่าพูดผิดถูกไหมจริงๆต้องบอกพระโอรสไง
1: พระโอรสครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดครั้งแรกแล้วก็เป็นการพูดออกมาเป็นชาวบ้านเป็นผู้ชายก็ตบมือกันทั้งประเทศนะครับ
1: เพราะอารามอยากได้พระโอรสกันไงครับ
0: อารามดีอกดีใจก็ไม่ได้มีใครถือโทษโกรธเคืองอะไรแล้วไม่ถือว่าพูดผิดอะไรก็บอกผู้ชายก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่เรื่องแรกจะอันสำคัญยิ่งของในการประสูติของพระองค์เล่ากันสู่ต่อมาเรื่องที่สอง วันที่15กันยายนนะคือในเวลาต่อมานี่ก็มีพิธีสมโภชหลังจากประสูติไปแล้ว

้า7วันใช่ไหมก็สมโภชเดือนแล้วก็ขึ้นพระอู่ก็ใช้ประศัพท์นี้นะของในหลวงรัชกาลที่10มารับขวัญให้กับ ที่ประสูติใหม่ในตามพระราชประณีโบราณแต่มีการปรับให้เข้าอยู่ทุกสมัยยุคสมัยก็คือก็ไปใช้ที่พระที่นั่งอัมพรสถานก็มีการถ่ายทอดผ่านกระจายเสียงอีกนะครับเหมือนเดิมขณะที่ประกอบพิธีอยู่นั้นนี่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกันแสงฮะร้องไห้ดังไปทั่วทั้งพิธีฮะก็ดังจนเข้าไปเสียงถ่ายทอดวิทยุด้วยฮะก็เล่ากันว่าพระสุรเสียงดังกังวานมากจึงนับเป็นครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงแสดงพระองค์ต่อประชาชนครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่3ทรงไม่มีชื่อเล่นฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงไม่มีชื่อเล่นเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆฮะเพราะด้วยเป็นที่เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวของพระราชวงศ์นี้ก็จึงใช้คำว่าชายก็เป็นทั้งคำเรียกและคำแทนพระองค์เองซึ่งมักใช้กับพระราชบิดาพระราชมารดาและญาติสนิทชิดใกล้ก็เวลาพูดกับเสด็จแม่ก็ชายอย่างนู้นชายอย่างนี้อะไรอย่างนั้นก็ทรงไม่มีชื่อเล่นนะไม่เหมือนพระเทพน้อยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น4นักเรียนชายหมายเลข9ผู้ไม่ยอมเขียนชื่อฮะวันที่10มกราคม2499เป็นวันแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงเข้าเรียนอนุบาล1ณโรงเรียนจิตรดาและเมื่อมีเลขและมีเลขประจำตัวหมายเลข9ในสมัยเรียนก็ทรงโชคของเล่นแบบงานแกะสลักงานปั้นเลยเสร็จแล้วก็จะลงชื่อวอกอคฮะวอกอก็คือวชิระมงกุฎนะตอนแรกนู้นนะฮะแล้วก็บางทีในกระดาษเขียนก็สอบก็มักไม่เขียนชื่อจริงเพราะชื่อของพระองค์ยาวก็จะลงแค่วอกอเท่านั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักเรียนชายหมายเลข9นะฮะไม่ใช่ใบได้ใบหวยนะหมายเลข9ก็เป็นเลขของพระองค์ตอนเรียนอนุบาลเรื่องที่5เมื่อทรงพระเยาว์ทรงชอบทำกิจกรรมชอบกีฬาชอบเครื่องยนต์กลไกชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณครั้งหนึ่งในงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นรัชกาลที่10ก็ทรงขึ้นแสดงโขนออกโรงให้ประชาชนชมเป็นครั้งแรกโดยทรงแสดงเป็นตัวทศกัณฐ์หลังการแสดงเสร็จสิ้นพระองค์ก็ทรงถอดพระเศียรหัวเครื่องออกผู้ชมถึงได้รู้ครับ เพราะตอนที่ออกมาบนเวทีนี่ใส่ทศกัณฐ์มาตลอดไงโอ้ผู้ชมถึงได้รู้ว่าทศกัณฐ์ที่มีท่าทีขึงขังสวยงามนั้นก็คือทูลกระหม่อมฟ้าชายพระราชยศขนาดนั้นนะทูลกระหม่อมฟ้าชายนี่เองนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักทีเดียวเรื่องที่6เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นผู้ชายคนเดียวในหมู่พี่น้องทั้งหมดของพระองค์ประกอบกับนิสัยอัญชันฉลาดช่างเจรจามีความคิดเป็นของพระองค์เองเมื่อเจริญวัยขึ้นมาช่วงหนึ่งก็ทรงอยากแสดงพลังความเป็นผู้ชายก่อตั้งสมาคมผีดิบฮะเพื่อต่อต้านผู้หญิงโดยเฉพาะพระพี่เลี้ยงสตรีอีกทั้งพระองค์รักและกลัวพี่พระองค์พี่สาวพี่ใหญ่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยมากเพราะพี่สาวเก่งและเจ้าระเบียบและยังมีนิสัยชอบแย่น้องสาวทั้งสองนี้จนถูกพระราชบิดาและพระราชมารดาและพี่สาวเอ็ดอยู่บ่อยๆเรื่องแกล้งน้องนี่ก็เป็นเรื่องที่ก่อตั้งสมาคมผีดิบขึ้นมาแต่สมาคมผีดิบนี้ถูกเบรกไปเสียก่อนโดยคำสอนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ทรงสอนให้รู้จักวางกิริยาและให้เกียรติผู้หญิงก็เลยยุบไปฮะสมาคมผีดิบนี้เรื่องที่7จากคำบอกเล่าของพระพี่เลี้ยงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ลองเล่าว่าพระองค์ปกติจะล่าเริงขึงขังและชอบแย่เสด็จน้องแต่ก็จะมีพระนิสัยอ่อนหวานเป็นพิเศษกับพระราชชนนีเวลาเข้าเฝ้ามักกราบทูลด้วยวาจาที่อ่อนหวานเสมอว่าชายตามกลิ่นน้ำอบแม่ได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่

0: พร้อมทั้งทรงจูบพระหัตถ์อย่างนุ่มนวลก็นับว่าจะทรงน่ารักเสียจริงๆอีกอิริยาบถหนึ่งของพระองค์เรื่องที่8เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเสด็จไปทรงพักผ่อนที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินครั้งหนึ่งทรงไปเห็นศูนย์ฝึกค่ายธนรัตน์ก็มีงานออกร้านการสร้างร้านเป็นรูปแบบค่ายเป็นหอทำด้วยไม้ไผ่กับแฝกจึงขอนายทหารนำกลับมาสร้างที่กรุงเทพแล้วก็ทูลขอสมเด็จแม่สร้างค่ายในสนามที่วังสวนจิตรดาพระองค์ทำการสร้างค่ายจนเสร็จและทรงเล่นสนุกมีการสมมุติให้มีการจุดเพลิงเผาค่ายและทรงทำการดับเพลิงอย่างขมักเขม้นทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นที่มาของค่ายสี่ชายที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กรมวังหนึ่งคนและมหาเล็กอีก2คนเท่านั้นแหละครับในค่ายนี้ก็เป็นที่มาของค่ายสนค่ายสี่ชายเรื่องที่9เสด็จออกงานพระองค์เดียวครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมายุได้แค่12พรรษาครับพระองค์ได้เสด็จออกงานเององค์เดียวเป็นครั้งแรกเป็นงานเปิดป้ายสมาคมราชกุมารแพทย์ณโรงพยาบาลเด็กเมื่อวันที่17มีนาคม2505โดยปกติแล้วเด็กผู้ชายวัยเท่านี้มักไม่ค่อยอดทนกับพิธีการอะไรยืดยาวนักแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในขณะนั้นกลับสง่างามด้วยกิริยาท่าทางที่สำรวมสามารถประกอบพิธีได้ดังเช่นเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งเดินเข้าพิธีการจุดธูปเทียนการนั่งฟังมีพระราชดำรัสปากเปล่าโต้ตอบไม่มีทีท่าประหม่าแม้แต่น้อยนำมาซึ่งความประทับใจต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่9ของพระองค์ในช่วงที่พระองค์เพียงมีแค่12พระชนพรรษาแต่เรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องที่10ในวันที่6มกราคม2509เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงบอกลาประชาชนชาวไทยเพื่อไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นพระองค์ได้มีพระราชดำรัสแสดงถึงความตั้งมั่นตั้งใจในหน้าที่ของพระองค์โดยมีพระดำรัสผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวคำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงจะหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนให้จงได้ในโอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาในต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขอกล่าวอำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะได้เล่าเรียนให้สำเร็จได้สมความตั้งใจโดยตลอดด้วยครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลพระราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชบรมดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบพระพุทธเจ้าในฐานะประสบกรณิกรร่มโพพระบรมปฏิสมภารขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณและพระเมตตาธรรมทรงเป็นหลักชัยและร่มโพร่มใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยก้าวโดยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายศิรชัยวุฒิธรรมนายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นายสุเทพคงเปี่ยมและรายการ Morning Talk ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ครับ
0: ก็ถวายพระพรแล้วก็มีเรื่องราวเก่าๆมาเล่าสูงน่ารักมากครับ
1: ทรงพระเจริญ
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: 8นาฬิกา57นาที13วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับว่าด้วยเรื่องข้อความนะครับ
6: เอาละครับข้อความวันนี้วันหยุดนะ อยู่ที่ไหนกันบ้างของประเทศนะครับเพราะว่าน้อยจริงๆเนี่ยขอให้เดินทางไปทุกที่ทุกทิศในประเทศไทยมาปลอดภัยนะครับต้องจับตาน้องชายคนเล็กของโอโม่กับอิคคิวมีแววตามพี่ๆมาแล้วจากคุณนัทหรือใบแจ้งเหรอ
5: น่าสนใจฮะ
6: โอโม่นี่เล่นคู่ผสมอีคิวเล่นเดียว
5: ใช่ครับ
6: โอโม่นี่คู่กับปอป้าคิดยังไงกับวอลเลย์บอลไทยวอลเลย์บอลเขมรก็วอลเลย์บอลเขมรนี่ของฝ่ายชายเขาล่าสุดนี่นะที่เขาแพ้เราอ่ะ
5: ที่จับมือแล้วก็เป็น
6: น
5: ี่อยู่นะ
6: พฤติกรรมสุดๆเลยมันไม่ไหวจริงๆนะ
5: แ
6: ต่เขาก็ชนะเรามาครั้งแล้วก็ได้แชมป์ไปด้วยนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าสนาม2ที่อินโดเราล้างตาได
5: ้ครับ
6: สู้กันสนุกแล้วครับเพราะว่าวอลเลย์บอลชายของเขมรนี่ไม่รู้มีใครไปคือต้องไปดูนะเบื้องหลังเขาเป็นยังไงนะถึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ครับของเรานี่ในอาเซียนนี่ลุ้นแชมป์เนี่ยยังยากเลยนะฝ่ายชายนะ
5: ครับ
6: แต่ฝ่ายหญิงระดับโลกแล้วอ่ะเพลงพระราชนิพนธ์ยิ่งฟังยิ่งเพราะทำให้มีกำลังใจครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งก็มีหลากหลายเพลงพยายามจะหาเพลงที่น่าจะแบบว่าฟังแล้วมันติดหูนะมาเปิดให้ฟังกันในช่วงสัปดาห์นี้ครับส่วน1867นะบอกว่าเถียงอยู่ได้ไม่ควรเอาเรื่องพวกบ่นมาเป็นประเด็นเสียเวลาอยากให้เราคุยเรื่องอื่นมากกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ตั้งใจเถียงไม่มีอะไรเถียงนะเป็นความเห็นนะคนจ่ายเงินกับคนไม่จ่ายเงินนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้นะจริงๆแล้วนะ
5: ครับ
6: ถ้านะทีมชาติไทยต้องเสียเงินเพื่อจะไปดูกันจริงๆนะตั้งแต่ปัจจุบันจนอนาคตนะการเข้าถึงบอลทีมชาติเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่นะฮะจะมีแฟนคลับน้อยลงไปอีกอย่างนี้ครับมันได้กับเสียอะไรมากกว่าการผู้บริหารสมาคมต้องพิจารณาคนไทยบางคนดูบอลทีมชาติฟรีจนเสียนิสัยติดนิสัยว่าช่องที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดให้ชมกันเพราะเมื่อก่อนจะมีคนซื้อใช่ไหมประจำเลยกับสมาคมแต่ปัจจุบันรายการนี้มันยังไม่มีไงแต่มาดูเดือนหน้ามันคนละเจ้าอีกนะ จะมีคนอื่นซื้ออีกไหมหรือว่าจะเป็นนะฮะทางเจ้าเดิมอยู
5: ่
6: ประมาณนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับเรื่องนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่ว่าต้องรู้ตัวเองว่าอนาคตเรื่องของกีฬาทุกชนิดต้องจ่ายเงินกันแล้วครับ
5: ครับ
6: เพราะมีต้นทุนของมันวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
7: ดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตร วัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพี่พัฒน์ยืนยัน2น1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานป่านแคมเบอร์เร่ท่ามกลางกระแสร้าว2น1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีครบดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2น1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องมีเหตุผลในการพูดคุยกันยอดตายอีโบลาคองโกพุ่ง 1,400 รายการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังขยายตัววงกว้างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันพุ่งสูง 3,200 รายในจำนวนผู้เสียชีวิต 1,400 รายเกือบร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ได้รับรายงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตรวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไซตามะอาเงโอเมดิกส์ประกาศคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนและแบมจิดาภาเข้ามาร่วมทีมไซตามะอาเงโอเมดิกส์ทีมดังในศึกวอลเลย์บอลเอสวีลีกประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีและแบมจิดาภานาหัวน้องสองนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับชัชชุออนถือว่าคุ้นเคยกับการลงเล่นในวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเพราะเคยถูกดึงไปเล่นให้กับ PFU Bluecast ในฤดูกาล 2018-2019 ก่อนจะย้ายไปอยู่กับวิกตอรินะฮิเมจิในปี 2023 และเพิ่งแยกทางกันหลังจบฤดูกาลล่าสุดส่วนจิดาภาเคยเดินทางไปเล่นอาชีพในต่างแดนมาแล้วกับมูรอฟ VC ของอาเซอร์ไบจานเมื่อปี 2024 แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่แบมจะได้ไปโชว์ฝีมือในลีกญี่ปุ่นต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตเบซิกตัสทีมดังแห่งวงการฟุตบอลตุรกีตัดสินใจพับแผนการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์อดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลไปเสริมแนวรุกแล้วหลังโดนรามีอับบาสในหน้าของหัวหอกทีมชาติอียิปต์เรียกเงินค่าตอบแทนสูงจน

0: กว่าจะยอมรับได้โดยอันเดอร์โอเซนผู้อำนวยการกีฬาของเบซิกตัสเปิดเผยว่าสาเหตุที่สโมสรตัดสินใจท้าทามให้ซาร่าย้ายมาร่วมทีมเพราะเล็งเห็นถึงฝีเท้าอันยอดเยี่ยมและมูลค่าทางการตลาดของเจ้าตัวแต่ว่าสุดท้ายการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายกลับต้องล่มเพราะเงื่อนไขทางการเงินที่นายหน้าของซาร่ายื่นมาให้พิจารณาสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะยอมรับได้ช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
4: ์ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เป็นวันดีนะฮะเป็นสีวันนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระเจริญวันนี้เข้ารายการด้วยรัชวัตรกับโปรเตสวัสดีโปรเต
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป๋าครับ
0: เพลงที่ผมชอบนะจะเปิดในวันที่ดีๆ
2: เปิดบ่อยมาก
0: What a wonderful world ก็คุณเตได้ฟังบ่อยหลังจากที่ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยอย่างน้อยเดือนต้องมีสักครั้งเพลงเพราะๆเพลงดีก็เปิดบ่อยเปิดประจำได้
1: จำได้ว่าเดือนหนึ่งสองครั้ง
0: ไม่ถึงขนาดน
1: ั้
0: น
1: ถ้าทราบผมว่าจัดแทนพี่แจ๊บอ่ะ
0: ก็แสดงว่ามันมีวันดีอยู่เยอะจะไม่เลือกเปิดเพลงนี้ในวันที่ไม่ค่อยสู้ดีวันไหนมีอารมณ์ดีๆมีข่าวดีๆก็จะมีเพลงนี้ได้ฟังกันนะ
1: ครับ
0: แล้วสจวตก็เสียงแหบๆร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตนะทำได้ดีทีเดียวนะโอ้ก็วันนี้โปรเตมาแทนโปรเจ็ปเหมือนเดิมเพราะว่าหยุดยาวๆนะฮะลูกสาวสุดที่รักของโปรเจ็ปนี่ก็ต้องเรียกร้องให้ท่านบิดาพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหน
1: พัทยามั้งครับ
0: พัทยาก็ต้องไปสวนสนุกเล่นน้ำกันอีก
1: ไม่ทราบครับอันนี้ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว
0: ้ผมเดาได้ผมเดาได้เอาละครับนะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญของวงการกอล์ฟนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราได้ลุ้นเมเจอร์ของฝ่ายหญิงพอเมเจอร์ฝ่ายชายเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกธรรมดาไปละโอเคเพราะว่านักกีฬาชายของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเมเจอร์ของฝ่ายหญิงกับกีฬากอล์ฟนี่ต้องบอกได้เลยว่าลุ้นกันสนุกแล้วก็มีโอกาสที่โปรสาวไทยจะคว้าแชมป์ได้ด้วยสัปดาห์นี้จะเป็นนะครับAIG Women Open 2026นะฮะแข่งที่อังกฤษสนามนี้เขาใช้สนามอะไร Royal อะไรนะ
1: Royal Lightham and St. Anne ครับ
0: เริ่มวันพฤหัสนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็10ล้านเหรียญสหรัฐครับท่านผู้ฟังตอนนี้เอากี่บาทเดี๋ยว33แล้วกันก็คูณเข้าไปดูครับนะจิโน่อัธยาทิติกุลซึ่งพักไปกว่า10วันเพราะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ลงที่สกอตแลนด
1: ์ครับ
0: กลับมาอยู่กรุงเทพด้วยนะมาฟิตร่างกายเพราะว่าสนามนี้เป็นลิงคอร์สนะแขนขาเอวหลังนี่ต้องแข็งแรงนะครับสู้กับลมนะ
1: ครับ
0: ก็กลับไปอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับแข่งที่อังกฤษก็จะมีเมเจอร์สนามนี้สนามเดียวเนาะที่เหลือก็เป็นอเมริกา
1: ถูกครับ
0: ก็ฝรั่งเศส
1: ถูกครับถูกครับ
0: วันห้ารายการนี่อเมริกา3ฝรั่งเศส1
1: แล้วก็อังกฤษ
0: หนึ่งนะครับ
1: ใช้คำว่าอังกฤษไม่ต้องใช้คำว่าสหราชอาณาจักร
0: สหราชอาณาจักรพวกสกอตแลนด์ก็พวกเดียวกันนะ
1: บางทีก็มีสกอตแลนด์บ้างอะไรเงี้ยครับ
0: เวลส์มีไอร์แลนด์พวกนี้ด้วยเหรอ
1: เวลส
0: ์อัธยาทิติกุลกับรายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: เป็นไงเป็นไง
1: 30ร่วมครับ
0: 30ร่วมแต่ไม่ใช่สนามนี้นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่30ร่วมนะแล้วแชมป์เป็นใคร
1: แชมป์เป็นมิยูยามาชิตะครับ
0: เป็นสาวญี่ปุ่นเหรอ
1: ครับคนสาวญี่ปุ่นได้แชมป์รายการนี้มา2รอบแล้ว
0: เพราะว่าสนามนี้มันคล้ายๆกับสนามที่ญี่ปุ่นเขาติดทะเลสู้กับลม
1: ติดทะเลใช่แต่ว่าดีไซน์สนามคนเรื่องกันเลย
0: ก็อาจจะดูกรีนใหญ่กว่าเฟเวย์กว้างกว่าที่ญี่ปุ่นแหละแต่การที่เขาไปฝึกกรีนเล็กเฟเวย์แคบแล้วลมแรงเหมือนกันเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กว่าไงมันจะมีความแม่นยำมากกว่า
1: ญี่ปุ่น
0: แต่ปีนี้ผมเดาแล้วไม่ใช่ญี่ปุ่นครับปีนี้ดูเหมือนพวกสาวเกาหลีมันจะมานะแปลกๆนะ
1: ก
0: ็2 4รายการที่ผ่านมามีแค่2คน
1: ก็
0: ที่อเมริกาในลิคอด้าแล้วก็สาวญี่ปุ่นก็อเมริกา1ฝรั่งเศส1ก็2คนสนามนี้พอก็ได้ไปแล้วใช่ไหมคนละ2ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะไม่มีคนใดคนหนึ่งได้3จะต้องมีคนใหม่มา
1: ครับก็หวังว่าแล้วครับ
0: ไม่ใช่หมอดูนะครูหมอเดาเลยเนี
1: ่ยหวังว่าแล้วฮะ
0: ก็หวังว่าจะเป็นแชมป์คนใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่สาวญี่ปุ่นด้วยนี่นะแต่ก่อนอื่นครับโปรเตต้องพาฮะพวกเราไปรับทราบเรื่องอันดับของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงกันก่อนในสัปดาห์ล่าสุดครับ
1: ครับผมแป๊บนึงนะครับนักกอล์ฟฝ่ายหญิงล่าสุดเอาของอะไรเอ่ยโลกเลยไหมหรือไทยก่อน
0: ต้องเอาไทยก่อนไล่เลี้ยงของไทยนะฮะ
1: ของไทยนะครับของไทยก็จะจิโน่ทิติกุลครับมือหนึ่งของไทยก็อยู่อันดับ2ของโลกนะครับ แพตตี้ทวัฒนกิจนี่อันดับ28ของโลกครับตอนนี
0: ้แพตตี้ตอนนี้แซงเอริยากลับมาอยู่มือ2
1: ครับ
0: อันดับเท่าไหร่
1: 28ครับ
0: 28เลขมงคล
1: ครับเอริยาอยู่ที่39ของโลกครับไม่ขยับนะ
0: เลข9เลขดีของคุณไทย
1: ครับอันดับ4ของไทยปัจจริยานันทการครับ41
0: โอ้ยช่วงหลังๆนี้เครื่องติดจะมาแรงเนาะ
1: เครื่องติดเครื่องติด
0: เพราะว่ารายการที่สกอตแลนด์เนี่ยลิงคอร์ดเหมือนกับสนามที่อังกฤษนี่เข้าที่2อยู่พักนึงแต่ว่าจบ4วันกลายเป็นอันดับ3นะครับนะ
1: ครับก็อันดับ4เป็นอันดับ5ชนะตีวรรณแสนนะครับอยู่ที่85ของโลกครับ
0: ชนะตีวรรณแสนนี่รายการล่าสุดนี่ก็อยู่อันดับ7เชียวนะรายการ Women Scottish Open นะครับ
1: ครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอภิชัยยุบลครับ114
0: โปรเปียโนสาวสระบุรีอภิชัยยุบลนี่ล่าสุดไปเล่นที่สกอตจบอันดับ28ร่วมฮะนี่ไม่ธรรมดา
1: 114ครับต่อมาพัชรยุทธาคงกระพันครับ118
0: ครับ118
1: ครับผม
0: พัชรจุฑาคงกพันธ์คือ1ใน3สาวที่จะไปแข่งเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: นามทีมชาติไทยนะคร
1: ับครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นประว่านครับจรวีบุญจัน
0: ทร์โอ้โหดังมากครับตอนนี้ที่เกาหลีอันดับ147นะครับจรวีบุญจันทร์อายุ27ปีณเวลานี้นะครับไปขึ้นปกหนังสือกอล์ฟของเกาหลีใต้นะครับKLPGA Magazine ฉบับฤดูร้อน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เหมือนอารมณ์ลงตัวแค่นั้นครับลงพรีเซนต์ตัวแล้วแล้วก็ถ่ายรูปสำหรับการแข่งขันทุกอย่างไว้ในนั้นหมดเลย
0: ครับแล้วก็เล่าเรื่องประวัตินะที่มาที่ไปตั้งแต่เกิดมานะจนถึงปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนะที่ไปคว้าแชมป์ KLPGA ทัวร์มาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็นะครับเป็นคนที่แบบว่าโดดเด่นเลยในทัวร์นั้นของเกาหลีเพราะว่าหน้าตาของเธอไม่ต้องทำอะไรเลยครับ สู้กับสาวเกาหลีได้สบายๆนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วที่สำคัญล่าสุดกลับมาเล่นเมืองไทยก็คว้าแชมป์ไทย LPGA สิงห์ NSDF Ready Open ที่ Windsor Park and Golf Club ด้วย
1: ครับ
0: ก็จรวีบุญจันทร์นะแฟนหนุ่มของเขาคือสดมแก้วกาญจนาโอ้โหเป็นคู่นักกอล์ฟที่เป็นแฟนกันที่หน้าตาดูดีทั้งสองคนเลยนะ
1: ครับนะ
0: เห็นสะดมก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่อยู่แถวรามินทาเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็รอวันดีเป็นสีวันกันคู่นี
1: ้ครับ
0: เอาละครับเอาต่อถึงจรวีแล้วเรื่องอะไรฮะ
1: 6
0: ครับ
1: 7 8 9พรนงเพชรล้ำครับ
0: พรนงเพชรล้ำอันดับ
1: 217ครับ
0: 217
1: อันดับ10ก็เป็นจัสมินสุวรรณปุระครับ218ครับ
0: โอ้ถอยไปไกลมากเลยนะโอ้จัสมิน
1: ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะอยากรู้ใครอีกไหมครับจะได้หาไว้ก่อน
0: ก็นะแจ้งมาได้

0: 11 4 6 8 9 8 9 9
1: นะครับ
0: ไปดูอันดับนะฮะ1ถึง15ของโลกกันนะครับ
1: 1ถึง15ของโลกนะครับอันดับ2รู้แล้วเนาะเดี๋ยวผมโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะอันดับ1 Nelly Korda ครับ
0: ครับ
1: ไม่ขยับนะฮะไม่มีการพัฒนาไม่ขยับขึ้นทั้งสิ้นอยู่เฉยๆนะฮะ
0: แหมพูดเหมือนกับแฟนลิเวอร์พูลเลยพวกคุณเนี่ยนะตอนอยู่จ่าฝูงเนี่ยอันดับไม่มีการพัฒนาเลยอ่ะอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่1อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สมัยผมพวกนี้จะมาจากตารางชาร์ตเพลงครับ
0: เล
1: ยใช่ครับถ้าเบิร์ดธงชัยขึ้นที่1ที่2จะเป็นเฉลียงแล้วก็เฉลียงก็จะบอกว่าธงชัยไม่มีการพัฒนา
0: ไม่พัฒนาเลย
1: อยู่ที่1ตลอดใช่ครับอันดับ3ครับเป็นแฮรันริวจากเกาหลีใต้ครับ
0: แฮรันริวนะ
1: ครับผมอันนี้มีการพัฒนานะครับขึ้นมาเยอะเลยนะขึ้นลิฟต์พอสมควรคิมฮโยจูอันดับ4ครับ
0: คิมอโยจูอยู่อันดับ4ในเกาหลีคู่เลยนะ
1: ใช่ครับอันดับ5มาจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ
0: ครับ
1: ลอตตี้บอดครับ
0: ลอตตี้บอด
1: นะฮะอันดับ6เป็นญี่ปุ่นครับมิยูยามาชิตะครับ
0: คือสาวญี่ปุ่นที่ดีสุด
1: ใช่ครับตอนนี
0: ้ยามาชิตะ
1: ใช่ครับ150นิด
0: ๆความสูงนะ
1: ไม่ถึง106
0: เท่าโปเตเลยนะ
1: ผม170
0: 170นี่ความคนรอบเอวเหรอฮะ
1: ไม่ครับแล้วถ้าแนวกว้างผมได้ผมได้ประมาณ2เมตรกว่า
0: โอ้โ
1: หนี่คนหรือแทงแนว
0: หมี
1: อันดับอันดับ7นะครับเป็นชาร์ลีฮาวจากอังกฤษนะครับ
0: อังกฤษ2คนเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ชาร์ลีฮาวก็โบดเนาะ
1: ใช่ครับมาแทนทีมบอลที่ตกรอบไป
0: โอ้โหเหรอครับ
1: ครับไม่เกี่ยวหรอกครับ
0: บอลเขาก็ไม่กิเลเขาเข้าที่3
1: โอ้แต่วันที่3เล่นนี่เล่นมันกว่าคู่ชิงอีกนะอันดับ8ครับเป็นหยินรุ่นหนินจากจีนนะครับ
0: มันถอยไปอยู่อันดับ8แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับลงมาเรื่อยๆเลยครับอันนี้อันดับ9ครับเป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียนะครับ
0: อ
1: ันดับ10เป็นคิมเซยังครับจากเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: อันดับ11เป็นบรูคแอมแฮนเดอร์สันครับจากแคนาดาก
0: ลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: กลับมานะครับ
0: กรณีหายไปนานมาก
1: ไปตัดแว่น
0: ฮะ
1: ไปตัดแว่นหลังๆใส่แว่นตีแล
0: ้
1: ว
0: เอาเหรอ
1: ตอนแรก
0: ไม่ใส่คอนแทคแล้ว
1: ไม่ใส่คอนแทคใส่คอนแทคก็ตีไม่ค่อยดี
0: ดูลายมันเพี้ยนไง
1: นะ
0: ทูแข็งแรงมากนะตั้งแต่ขายันโอ้โหทั้งตัวเลยเป็นนักกีฬาหลากหลายชนิด
1: ครับแคนาดาเขาให้เล่นได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะ
0: กีฬาพวกที่เล่นกับพวกหิมะถือก็เก่งครับโครงสร้างดีมากแข็งแรง
1: ครับอันดับ12นะฮะเป็นลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับ
0: โอ้หลุดอันดับท็อปเทนไปแล้วนะมหาเศรษฐีคนนี
1: ้ครับอันดับ13เป็นนักกอล์ฟจากออสเตรเลียครับลีมินจี
0: ลีมินจีก็หลุดท็อปเทนแล้ว
1: ใช่ครับอันดับ14เป็นแกบี้โลเปสจากเม็กซิโกครับ
0: นี่กำลังขึ้นมา
1: ใช่อันนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันดับ15เป็นมาโอไซโกจากญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ไล่เลี้ยงให้ทราบกัน
1: ครับ
0: นะครับอันดับโลกของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงได้ลุ้นเมเจอร์กันสนุกนะ
1: ครับ
0: ใครเป็นใครไผเป็นไผกันนะครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายชายนะครับโอ้ช่วงนี้เงียบเหลือเกินฝ่ายชายเองทัวร์ก็ไม่มีเลย
1: ทุกอย่างหลีกครับหลีกให้กับบริจโอเพนก่อน
0: ก็รอ
1: แล้วก็รออีกทีครับตอนนี
0: ้รออีกที
1: รอแล้วเล่น
0: เดือนไหน
1: เดือนเซฟเดือนกันยาก
0: ันยาก็ไปตรงกับ
1: ไม่
0: ไปเช่นเกมเลย
1: ไม่ใช่กันนะสิงหาก่อนสิงหาเดือน8ใช่สิงหาเดือน8จะไปเล่นที่หยางเต๋
0: อ
1: ไปเล่นที่ไต้หวันนะครับ
0: จะไปทัวร์นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ไต้หวันไปเล่นหยางเต๋อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อไปอีกทีประมาณ2แมตช์แล้วมีอย่างเต๋อแมตช์นึงแล้วต่ออีกแมตช์นึงแล้วก็อีกทีนึงก็น่าจะกันยาเลยครับ
0: ครับ
1: นะฮะรอนานหน่อยเพราะไม่ค่อยมีแมตช์เท่าไหร่ละช่วงหลังๆ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็เดือนกันยาก็ตรงกับเอเชียนเกมซึ่งเราต้องลุ้นเหรียญกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ต้อง1เหรียญทอง
1: บังคับ
0: เหรียญทองก็มีการตั้งเป้าวิเคราะห์ไงว่าเราจะได้21เหรียญจากอะไรบ้างนะชาย3หญิง3เนี่ยจะได้1เหรียญทองครับชายของเราก็มีโปรเพชรสดมแก้วกาญจนา
1: ครับ
0: ภูมิศักดิ์แสนศิลป
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีน้องซึ่งเป็นอเมเจอร์น้องฟีฟ่า
1: หล่อพักดี
0: ครับ2โปรกับ1อเมเจอร์ส่วนฝ่ายหญิงนี่
1: โปรล้วน
0: เป็นโปรล้วนเลยนะครับเพราะว่าน้องแพงกี้อเมเจอร์นี่ไม่สะดวก
1: ครับ
0: น้องเอาพีเคมาแทนจัตุราคงกระพันแล้วก็มีโปรเปียโนนะพิจายุบุญ
1: ครับ
0: อีก

0: ผลกสิน300
1: ครับ
0: นัดกฤตาวง
1: ทวีลาภ
0: นะฮะกำลังกลับมา3คนนะครับมาลุ้นกันนะครับงานของเอเชียนเกมจะเริ่ม19กันยาที่ญี่ปุ
1: ่
0: น
1: อ๋อโทษทีครับถ้าเป็นเอเชียนทัวร์นี่กันยาเลยครับ
0: กันยามันหลังหรือก่อนล่ะ
1: 17กันยาเลยคร
0: ับ โอ้โห
1: ยังเปิดอะไรครับ17
0: 3คนนักกอล์ฟทีมชาติคงไม่ได้ไปแข่งด้วยนะครับผมต้องมาช่วยชาติก่อนสำหรับเหรียญทองเอเชียนเกมนี่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้2ล้าน
1: โอ้เกาหลีดีกว่าเกาหลีให้ชีวิตรอดออกจากกรมทหาร
0: ไม่ต้องเป็นทหารนะเดี๋ยวดูนะมือดังๆมือดีๆมากันไหมอ่ะพอมี2เหรียญไงประเภททีมด้วยอ่ะประเภทบุคคลด้วย
1: คงไม่ลงมาหรอกมั้งผมก
0: ็ไม่รู้กับทหารนะกับทหารนะคุณถ้ามีโอกาสได้มาเขาต้องมาแหละโอ้เขาไม่คิดเยอะเลยอุ้ยโอกาสอย่างนี
1: ้พี่กันสุดชีวิต
0: ก็ไม่รู้ไม่รู้ล่ะเออเดี๋ยวรอดูแต่ว่ามาแบบว่าชุดเต็มของเขาอ่ะนักกีฬาทุกคนอยากเล่นฝ่ายชายอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งของเมืองไทย
1: กีฬาเดชอภิบาลรัฐครับ
0: โอ้กลับมาเป็นมือหนึ่งอีกรอบ
1: 330ครับ
0: เพราะว่าคะแนนของโรอาร์มค่อนข้างจะเยอะนะไปแข่งระดับนะฮะเขาเรียกเนี่ย
1: ยูโรเปียนทัวร
0: ์ยูโรเปียนทัวร์เนี่ยเขาเรียกเป็น DP World Tour ตามสปอนเซอร์
1: ฮะเขาเรียก DP World Tour อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เปลี่ยนสปอนเซอร์ใหญ
0: ่เมื่อก่อนยูโรเปียนทัวร์ไง
1: เมื่อก่อนยูโรเปียนทัวร์ก็ต้องเป็นอะไรนะคอเดนมัวกับมอริ
0: คร
1: ับ ยุคนั้นนะครับอันดับ2ของไทยครับแดนไทยบุญมาครับ
0: 354ไทยมาเป็น2เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่สลับสับเปลี่ยนกันหลายมือเลยนะเนี่ย
1: ครับ354นะครับอันดับ3แจ๊สครับเจนวัฒนานนท
0: ์แจ๊สกลับมาอีกแล้วเหรอ
1: ครับ363ครับ
0: ครับ
1: อันดับ4ครับสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัย372
0: เป็นมือหนึ่งมาพักใหญ่เหมือนกันนะคนเนี้ย
1: ครับ
0: สุธิพัฒน
1: ์นะฮะอันดับ5ครับเป็นสะดมแก้วอัญชนาครับ376
0: หลุดไป5เลย
1: ครับผมอันดับ6นะฮะเป็นประวิตรตั้งกมลประเสริฐครับ390นะฮะอันดับที่7นะครับรัตนนท์วรรณศรีจันทร์423
0: ครับ423
1: นะครับต่อมาก็จะเป็นสาริศสุวรรณรัตน์นะฮะ437
0: ครับ
1: ภูมิศักดิ์สันสิน470
0: 470นะภูมินะ
1: ครับพิชพิชศักดิ์ไหมชนอันนี้553นะครับรัญชนาพงศ์อยู่ประสงค์รัญชนาพงศ์อยู่ประยง50 570
0: เอาประมาณนี้แล้วกัน
1: นะครับ
0: มือหนึ่งสกอตตี
1: ้มือหนึ่งของโลกก็ยังคงเป็นสกอตตี้แชมป์เล
0: ยแชมป์ล่าสุดมูจิเอเนี่ยขึ้นมาเยอะมั้ย
1: คนที่ได้แชมป์ล่าสุด
0: ยังหนุ่มๆอ่ะผิวขาวอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: โอ้โหนั่นโนเนมมากเลยอ่ะ
1: ขอดูชื่อหน่อยหาชื่อแป๊บหนึ่ง
0: วันนั้นดูข่าวแล้วอ่ะอันนี้เหลือเชื่อมากเลยนะเราเล่นดีด้วยตัวก็เล็กอ่ะเป็นฝรั่งตัวเล็กอ่ะ
1: ไอรายการล่าสุดที่เป็น 3M ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่แจ็คโคอะไรเนี่ย
0: เออได้
1: แจ็คสัน
0: ข่าวทางกีฬา
1: คอยวนนะ
0: โอ้แซงทางโค้งกันเลยนะครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าแจ็คสันคอวันนี้ไกลสักนิดหนึ่งอันดับ1เป็นสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับจากอเมริกาอันดับที่2เป็นรอรี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนืออันดับ3เป็นแคมรอนยังจากอเมริกาอันดับ4แมทฟิทแพทริกจากสหราชอาณาจักรนะครับอันดับ5เป็นรัสเซลเฮนรี่จากอเมริกาอันดับ6เป็นทอมมี่ฟลีตวูดจากสหราชอาณาจักรอันดับ7เป็นคริสกอเทอร์อัพจากอเมริกาอันดับ8คอรินมอริกาว่าจากอเมริกาอันดับ9วินแฮมคลาร์กจากอเมริกาอันดับ10แซมเบิร์นจากอเมริกานะครับเดี๋ยวผมถามคนนั้นให้เนาะเดี๋ยวแฟบหนึ่งนะฮะหมุนได้ใจหมุนได้ใจจริง
0: ๆครับแล้วเดี๋ยวฝากดูน้องเจนนี่ชินนะสาวเกาหลีที่รอ10ปีไม่สายมาคว้าแชมป์นะฮะ LPGA ทัวร์รายการ Women's Scottish Open ให้หน่อยว่าแกได้ขึ้นมาประมาณไหนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ตัวนี้เดี๋ยวจริงๆเจนนี่ชินนะโอ้จารวีเดี๋ยวไปดูเงินนิดหนึ่งดูเงินนิดหนึ่งโปรเมียวปาจารีอนันนฤกานีก็เข้าที่3นี่3ล้าน7 7แสนเศษๆนะครับได้เงินรางวัลไป
1: เจนนี่ชินตอนนี้
0: เจนนี่ชินฮะ

0: นะฮะสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะชี้นะฮะสาวที่จะแต่งคว้าแชมป์ AIG Women Open นั้นจะเป็นสาวคนไหนแล้วก็อัธยาของเรายังอยู่ในสายตาของสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่หรือเปล่านะครับเงินรางวัลเยอะมากทีเดียว10ล้านเหรียญ นะครับมีโปรสาวไทยที่จะลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็มีจิโน่อัธยาทิติกุลมีเมียวปาจลีอนันต์ฤกาล
1: ครับ
0: นะแล้วก็แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ
1: ครับ
0: เมเอริยาจุฑานุการ
1: ครับ
0: โปรเปียโนอภิชายุบล
1: ครับ
0: แล้วก็น้องแจนอัญชิสาอุตมะ
1: ฮะ
0: เล่นได้เล่นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจ
1: อันที่สาวตะมะ
0: ถ้าดูจากอันดับแล้วไม่น่าจะถึงฮะ
1: เขาเล่นอยู่ในยูโรเปียน
0: เลดี้ยูโรเปียนครับ
1: น่าจะได้สิทธิพิเศษมา
0: โอ้ครับครับ
1: นะฮะ
0: ก็กี่สาวละครับนะอันที่สาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสาวด้วยกันนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์9:35 น.นะครับรายการกอล์ฟทริกในวันหยุดวันนี้ครับ28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในห้องส่งนี้นะครับมีโปเตและผมป่าแปะยุทธพงศ์ประจำการอยู่ครับอากาศก็หนาวมากบอกเลย9 องศาโดยประมาณนะต้องติดเสื้อเนี่ยโอ้โหติดกระดุมถึงคอแล้วนะครับแต่ปูเต้ไม่มีปัญหาเรื่องอากาศตรงนี
4: ้
3: ไขมันรอบกาย
4: ถ้าเป็นเมษาก็เหนื่อยหน่อยถ้าได้ถ้าวันใดก็ตามที่มีแปะหรือมี SMS ส่งมาบอกว่าแอร์เสียแอร์แล้วล่ะผมเหนื่อยใจ
3: ช่วงนี้นักกอล์ฟทั้งหลายนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวๆนะหยุดกัน3วันเต็มๆแต่สภาพอากาศไม่อำนวยเท่าไหร
4: ่
3: กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนฝนจะยาวไปถึง30 กรกฎาคมเลยนะครับนะ
4: เมื่อกี้เดินมาก็ฝนร่วงมา
3: ฝนตกมาแล้วเมื่อวานกรุงเทพเรานะบ่ายแก่ๆนี่ก็ร่วงมาหนักเลยนะฮะ
4: ครับ
3: ตกอย่างแรงนี่เออนะครับก็ถ้ามีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยมากนักนะฝนตกมาแรงๆก็อย่าเสี่ยงครับ
4: เ
3: น
4: า
3: ะคือฟ้าอาจจะไม่ผ่าแต่หวัดอาจจะรับประทานท่านได้ปอดอาจจะบวมจะบวมนะ
4: รัก
3: ษาสภาพร่างกายไว้นะครับคือคุณหมอเขาบอกไว้ว่าถ้าช่วงหน้าฝนนี่นะคือบางคนนี่เวลาฝนตกมันเปียกไปแล้วไง
4: ครับ
3: มันยังคาอยู่ชด2ชด3ก็เล่นต่อจบไม่ได้จบก่อนแล้วค่อยพัก
4: ครับ
3: แต่พอพักเสร็จปุ๊บเนี่ยพอฝนมันหยุดจอกมาเล่นใหม่เนี่ย
4: ฮ
3: ะไอ้ตรงนี้อันตรายอยู่นะโดยเฉพาะถ้ามีแดดมาด้วยเนี่ย
4: ปรับ
3: ไม่ได้การปรับนะฮะสภาพร่างกายนี่ถ้าเรามีเสื้อสำรองหรือว่ารถมันไม่ไกลมากไปเปลี่ยนเสื้อหรือว่าเขาเรียกล็อกเกอร์นะถ้าเปลี่ยนได้ก็ทำได้นะครับถ้าจะเล่นต่อนะก็ว่านะคุณหมอแนะนำมาแต่นักกอล์ฟบ้านเราส่วนใหญ่ไม่อะ
4: ส่วนใหญ่
3: สักพักเดี๋ยวก็แห้งส่วนใหญ่แดดก็ไปแต่ถ้าแดดมันไม่มาแต่ว่าฝนไม่มีอะนะไอ้ตรงนี้มันจะอับอยู่เนี่ย
4: แต่ส่วนใหญ่เสื้อมันก็เสื้อสมัยนี้มันก็มา

0: ทำมาให้แห้งไวอยู่แล้ว
1: ครับนักกอล์ฟบ้านเราส่วนใหญ่จะใส่เสื้อบางๆอยู่
0: ใช่ครับแต่ก็จะมีนักกอล์ฟบางคนที
1: ่ครับ
0: มีเสื้อติดกระเป๋าไว้2ตัวเสมอนะครับ
1: ก็ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครร่างกายสภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากนะก็ต้องกันไว้ก่อนกันดีกว่าแก้แย่และแก้ไม่ทันนะคร
0: ับครับ
1: นะฮะเอาละครับไปดูที่ถูกต้องตามกฎหมายโปรเตมีเป้ามีเป้า
0: ครับ
1: ไปหาไปค้นหน่อยสิ
0: เราไม่มีแปะลิงก์เลยนะคร
1: ับ นะฮะอยากให้อัธยาของเรานี่อย่าเกินระดับ5นะ
0: ฮะ
1: ดูสายตาของเขามองน้องจิโน่ว่าอย่างไรมือ2ของโลกนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือดีมากแต่ยังไม่ได้เมเจอร์แม้แต่รายการเดียว
0: จิโน่ครับอยู่อันดับ3คร
1: ับ เอาละ
0: อยู่3เลยเหรออยู่กับแชมป์เก่าอยู่กับมิยูครับมิยูยามาชิตะ
1: มิยูยามาชิตะซึ่งได้แชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่เต็ง3ด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: 1จ่ายเท่าไหร
0: ่14ครับ
1: 1จ่าย14งั้นเต็ง1ผมดอกได้เลยเป็นเนลลี่คอร์ด้า
0: ครับ1ต่อ8ครับ
1: 1จ่าย8
0: ครับ
1: ก็ถือว่าจ่ายมากอยู่นะครับมีโอกาสพลิกผันได
0: ้
1: ความมั่นใจอยู่ระดับที่ว่าไม่มากนักถ้ามั่นใจมากก็ต้องต่ำกว่า6ลงมา6 5อะไรประมาณนั้น
0: อันดับ2เนี่ยเป็นแฮรันริวครับ
1: ริวเร็ว
0: 12ต่อ1ครับ
1: 1จ่าย12
0: ครับ
1: นี่คือ2สาวที่ได้เมเจอร์มา
0: ใช่ครับ
1: คนละ2รายการ
0: ครับ
1: ก็สมราคาเนาะ
0: ครับ
1: มองอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยน
0: ก็โอเคครับตามสไตล์ของทางเนียวครับ
1: อ่ะเต็งไปถึง10สิเต็ง4
0: มีหยินดูหนินกับคิมพโยโจครับ
1: โอ้เกาหลีกับจีน
0: ครับถ้าต่อมาก็จะเป็นชาลีฮอลล์ติโวดคิมเซยังครับ
1: โวดกับคิมเซยัง
0: อยู่ด้วยกันแล้วก็
1: เป็นเต็ง5
0: ใช่ครับ
1: โ
0: อ้22ครับแล้วก็อันนี้28นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นลิเดียโคเอลิมคิมอาคิเออิวาอินี่ต่อมาเป็นเต็ง6
1: ก็มือดีๆทั้งนั้นเนาะอย่างลิเดียโคนี่จ่ายเท่าไหร
0: ่33ครับ
1: 1จ่าย33
0: ครับ
1: นั่นประมาณนี้
0: ต่อมาที่น่าสนใจก็แพตตี้ของเราแล้วครับ
1: แพตตี้ประพังกร
0: 55ต่อ1ครับ
1: 1จ่าย55ถ้าได้แชมป
0: ์แล้วก็คนที่ได้โอกาสเยอะที่สุดก็คืออัญชิสาอุตมะครับ
1: ครับ1จ่ายพันเลยมั้ย
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหนี่เดานะเนี่ย
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเธอไม่ใช่สาวจาก LPGA ไง
0: แต่มีคนที่ได้มากกว่าครับ
1: ใครอีกอ่ะ
0: เจิ้งยาหนีครับ
1: เจิ้งยาหนีสาวไต้หวันมาเล่นด้วยใช้สิทธิ์การเป็นแชมป์เก่า
0: ครับ
1: จ่าย
0: 1,500
1: 1,500 เลยโอ้โหไม่รู้หุ่นเธอยังไงเนี่ยตรงนี้เห็นบ้างไหมเจิ้งยาหนีเนี่ยเป็นมือหนึ่งโลกมานานมากนะ
0: เป็นมือหนึ่งโลกติดอยู่พักหนึ่งแล้วก็แมนจัดเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: แมนมาก
1: เป็นแมนแบบเขารู้ว่า
0: หน่วงหนักเลยแหละ
1: คือไม่ได้แบบตุ้ยหนุ้ยนะ
0: ไม
1: ่ร่างกายสมาร์ทสมชายเลยฟิตเปี้ยเลยนะ
0: ฟิตเลยแมนจัดๆแล้วตอนนี
1: ้ผมสั้นกางเกงขาสั้นลงสนาม
0: ยุคก่อนเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก
1: ครับครับ
0: ยุคนี้ก็
1: จุ่มใหญ่ที่มาด้วยเนาะครับเอาละครับใครที่อยากจะดูครับมีการถ่ายทอดให้ชมในเวลาที่สบายๆบ่ายก็ได้ดูกันแล้วเวลาที่อังกฤษสนามนี้เป็นสนามลิงคอร์ดนะครับนะก็ลมแรงตอนมาใหญ่ไม่มีสู้กันด้วยพละกำลังในบางช็อตเหล็กต้องคมนะฮะ
0: ส่วนใหญ่สู้กันด้วยลูกเลียดครับ
1: ครับลูกชิกนะฮะพัดนี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ได้หนักหนาถาดสักเท่าไหร่กรีนพวกนี้ไม่ใช่กรีนภูเขาไง
0: หนักแน่น
1: ส่วนใหญ่จะเทเอามีทำเป็นเนินอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่ค่อยอยู่นะเลียนไม่ค่อยอยู่นะส่วนใหญ
1: ่แต่มันจะวิ่งไงว
0: ิ่
1: งปี๊ดวิ่งปี๊ดนะฮะแต่ว่าลายอ่ะนะมันจะไม่อ่านยากมากแต่ว่าเรื่องน้ำหนักสำคัญ
0: ลายไม่ค่อยเดือดแต่สโลปจะเดือดหน่อย
1: ใช่ใช่ในตัวสโลปที่มันเป็นเนินนี่แหละครับ
0: แล้วความแข็งของกรีนมันก็จะทำให้วิ่งค่อนข้าง
1: สนามนี้อย่างนี้มันจะเข้าทางนักกอล์ฟชาติไหนคุณโปรเต
0: ก็ต้องบ้านเขาอะครับ
1: อังกฤษก็มาแค่2คน
0: มันก็ต้องเป็นนักกอล์ฟ
1: มีโหวตกับฮันนี่กีน
0: ไม่ใช่โหวตกับชาลีฮอล
1: ชาลีฮอลชาลีฮอล
0: ฮันนาก
1: รีนสองคนนี้แหละเต็งเท่าไหร่
0: สองคนนี้หรอ
1: สนามบ้านเขาเลยอ่ะนะครับนักกอล์ฟอังกฤษสองสาวซึ่งเขาเป็นมืออยู่อันดับท็อป10ด้วยเนาะ
0: ก็อันดับ4ครับ
1: โหวตเต็ง4เหรอ
0: 4 5ครับ
1: 5โหวตเต็ง5อีกคนนะ
0: 5ถ้ากันทั้งคู่ครับ

0: ออกห้าด้วยกันทั้งคู
1: ่ใช่อ
0: ย่ามองข้ามสองเสานี้นะนะครับเรื่องลมนี่ต้องแรงอยู่แล้วก็ช่องทางไหนครับ
1: True Vision ครับ
0: True Vision
1: Sport Sport TV 2
0: ครับ
1: 670
0: ใช่ครับเราก็เข้าไม่ถึงไงก็ไม่อยากจะจ่ายเพิ่มไปกว่านี้อีกแล้ว
1: ก็ถูกครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่คุณใช้คำว่าคุณลุงได้เน
0: า
1: ะลุงธีรชัยบอกว่าบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่า pay per view เกือบหมดละเพราะว่ามันหมดยุคที่แบบว่าสมัยก่อนมีอะไรก็ไปกองไว้กับ UBC หมดแล้วก็อันไหนที่มันมีคนไทยแล้วก็ดูฟรีทีวีพูใช่ไหมครับสมัยก่อน
0: เมื่อชินคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจวงการโทรทัศน์มันไม่เหมือนกับสมัยนู้นตอนที่มี6สถานีโทรทัศน
1: ์
0: ตอนนั้นคือมีสัมปทานกันนะก็จะมีเขาเรียกว่าสปอนเซอร์จะเข้ามาเยอะเพราะว่าช่องทางในการดูก็คือดูทางทีวีแค่6สถานีมันไม่มีแบบโอ้โหเข้าถึงแบบยุคดิจิตอลนี่มันมากันแบบโอ้โหทุกช่องทางฮะฉะนั้นธุรกิจตรงนี้นะครับก็บอกว่ามันต่างกับสมัยนู้นแล้วตอนที่มี6สถานีเป็นฟรีทีวีตอนนั้นมันทำธุรกิจได้ไงแล้วก็พวกกีฬาที่มันมีความนิยมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือรายกอล์ฟรายการใหญ่ๆเขาก็ซื้อมาถ่ายทอดกันเพราะมันมีเรตติ้งดี
1: ใช่ๆ
0: พอเรตติ้งดีก็มีสปอนเซอร์เข้ามานะขายของได้ทำการตลาดได้มันก็คุ้มกับการลงทุนไปสัก 5-60 ล้านก็ขายได้100ล้านมันก็กำไรแต่ปัจจุบันนี่ถ้าไปลงทุนตรงนี้ โอ้โหมันขายสปอนเซอร์กันก็ได้น้อยแล้วก็พวกทีวีดิจิตอลมันก็มีทำอะไรก็ที่มันเข้าไปถึงได้มันมีช่องทางมากมายฉะนั้นการแข่งขันกันตรงนี้ก็เลยทำให้มันไม่ค่อยมีนอกจากเจ้าใหญ่ๆที่เขามีเงินทุนเยอะๆ
1: เค้กก้อนเท่าเดิมแต่คนแบ่งเปลี่ยนไป
0: ก็นี่แหละการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้จะให้ทางไทยรัฐทีวีมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลก็ไม่ได้แล้วทวงไม่คุ้มทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงก
1: ็มันจะอยู่รอด
0: มันจะมีแต่คือเจ้าใหญ่จริงๆอ่ะที่เขามีทุนหนานะเขาจะครอบครองพวกนี้กันไปหมด
1: จะอยู่รอดกันกี่ช่องครับเนี่ยตอนนี้เริ่มคิด
0: ตอนนี้ก็เริ่มนะฮะเอาคนออกนะฮะ6ช่อง6สถานีเดิมที่เคยทำรายได้สูงๆนะก็เป็นไปตามตลาดเป็นไปตามยุคของโลกที่เปลี่ยนไปไง
1: ผมเห็นมันมีเยอะเลยตอนนี้มีการคืนเกินอะไรไปเหลืออยู่ไม่กี่ช่องแล
0: ้
1: ว
0: แต่ความนะฮะน่าเชื่อถือความมีมาตรฐานโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวนี่ยังต้องคงอยู่ที่สถานีหลักนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีจรรยาบรรณมีจริยธรรมในการนำเสนออยู่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: เป็นอาชีพไงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนคนเดียวก็ทำตัวเป็นนักข่าวได้นะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปให้มันครบถ้วนก็ผิดพลาดกันได้เยอะนะครับฉะนั้นถ้าจะดูข่าวดูอะไรก็ตามก็ต้องหาช่องทางที่มันเชื่อถือได้หน่อยนะก็แนะนำเนี่ยสำนักข่าวไทยของกสมทนี่รับรองเป็นองค์กรที่นับนะฮะนับได้ว่าได้รับการยอมรับกัน
1: ครับผม
0: นะก็กอล์ฟถ้าใครชอบใครรักนะฮะก็ตามได้ก็ต้องใช้เงินซื้อเพื่อจะเข้าถึง
1: มันช่วงนี้มันต้องเป็นแบบนั้นไปแล้วใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้แอปอึบนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ททีวีอ่ะที่เราซื้อมาที่บ้านอ่
1: ะ
0: มันเหมือนมันก็เหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วอ่ะนะ
1: หลักๆ
0: เมื่อวานโมเด
1: ครับ
0: ก็เข้าไปดูแอปนึงอยู่ครับเป็นดิสนีย์ดูหนังพอเปิดเข้าไปปึ้งก็มันบอกว่าจะมีการเค้าเรียก
1: อัปเดต
0: น
1: ั่นไม่ได้ดู
0: แล้วก็ตะโกนถามลูกสาวว่าเฮ้ยป้าจัดการดีไหมเอาดิเขาว่าอัปเดตกดไปปึ้งท่านละครับโอ้โห
1: ไม่ต้องดูคร
0: ับ ไม่ต้องดูอะไรครับทำไม่เป็นละครับทีนี
1: ้โหลดครึ่งชั่วโมง
0: ไอโมโนเมทที่ดูบนโลกมันหายไปด้วยต้องมาเข้ากันใหม่หมดเลยโอ้โหขอไปจริงๆว่าหลังยาเลยผมจังหวะไม่ดีไปกดดูพอดีคนอื่นกดไม่เป็นไรโอ้โหบอกอัปเดตไหมครับเท่านั้นแหละครับวุ่นวายทั้งบ้านเลยนะฮะ
1: มันก็ต้องทรงนั้นแหละการอัปเดตเป็นเรื่องปกติ
0: ต้องใส่ใหม่ใส่ตัวเลขเข้าไปโอ้ยตายนี่เป็นเรื่องที่แบบว่านะฮะคนที่สูงวัยซึ่งก็ยังผ่านยุคนี้ยังไม่เยอะมันก็ยังไม่คุ้นเคยไงกับวิธีการ
1: แล้วก็ความรู้สึกผมคือตอนนี้ยุค มันเป็นดิจิตอลแบบที่เขาไม่สนใจอะไรกันแล้ว
0: ครับ
1: คือสมัยก่อนดิจิตอลยุคผมเข้ามาก็จะเป็นแบบมือถือ กล้องซีดีอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวมันไปถึงทีวีแล้วมันสมาร์ททีวีแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มันไปกันแล้วมันก็ทิ้งคนไว้หมดโดยที่ไม่ได้มีการสอนไม่มีการอะไรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วแอปมันเยอะไงต้องไปYouTubeดูโอ้เต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับโหลดกันไว้นะก็แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่ได้ที่จะอยู่รอดได
1: ้หรือไม่ก็เจ้าใหม่ๆขึ้นมาอยู่ไม่รอดก็มีครับ
0: จะต้องมีเนื้อหาอะไรที่มีความน่าสนใจถ้าไม่น่าสนใจก็ต้องมีความสำคัญ
1: ค
0: นะคนที่จะติดตามกันแต่ในวงการกีฬาณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามดูฟรีแทบจะยากแล้ว
1: มันกลายเป็นแต่ว่าเป็นบิสเนสไปแล้วครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยไงถ้าจะไม่ให้ดูฟรีมันก็มีข้อติดขัดอยู่ในหลายเรื่องที่จะทำให้ฟุตบอลจะกลายเป็นฟุตบอลทีมชาตินะจะทำให้เป็นคนที่เข้าถึงยากเพราะถ้าฟุตบอลทีมชาติไทยเราอะฝีเท้าดีเล่นดีมีโอกาสได้แชมป์เยอะๆคนก็อยากดูไงมีนักฟุตบอลเก่งๆที่มีฝีเท้าแบบโอ้โหมีเสน่ห์อะไรตรงนั้นคนก็อยากตามแต่ถ้ามันไม่มีทั้งสองสิ่งแล้วต้องจ่ายเงินด้วยก็คิดดูแล้วกันต่อไปมันก็จะเลือนหายไปเลือนหายไปอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะครับมันได้อย่างเสียอย่างเพราะว่าคนที่จะจ่ายเงินไปดูอะไรจริงๆจะต้องเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญและก็สนใจด้วยนะครับเอาว่าไงครับโอเตครับ
1: ก็ปกตินะเพราะว่า
0: เป็นเรื่องการตลาดไงเราเรียนมา
1: ใช่ปกตินะเพราะสมัยก่อนเพย์พีวีมันมีมาแล้วล่ะแต่ว่าประเทศเราไม่ได้ใช
0: ้ตลาดกีฬาอะไรก็ตามที่มันนอกจากเล่นไม่เก่งแล้วเราความสนใจน้อยด้วยแล้วถ้าเราต้องไปซื้อดูคุณซื้อไหมก็ไม่ซื้อครับ
1: ไม่ครับ
0: ฉะนั้นนะในกีฬาบางอย่างเนี่ยเพื่อจะให้คนนิยมเข้าไปดูเยอะก็เลยต้องพยายามป้อนให้ถึงปากให้มาดูฟรีกันอะไรอย่างเงี้ยดู
1: ขนาดกีฬาที่คนไทยเก่งบางอย่างผมยังไม่ซื้อเลยครับ
0: ก็โอเคก็ให้ความสนใจเรื่องนั้นน้อยไงมันขึ้นกับคนว่าชอบอะไรนะถ้าชอบตรงนั้นก็เสียตังค์ไม่รู้ชอบสาวไงเราก็ต้องทุ่มเททุ่มเวลาทุ่มทรัพย์ในการที่จะโน้มน้าวจิตใจน้อง
1: อ
0: ย่างโปเตยังไม่เจอสาวคนไหนที่มันทำให้คุณโปเตรู้สึกต้องทำอย่างนั้นยังรอมันต้องเจอสักวันนะพอเจอเมื่อไหร่ปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ไม่ผมกับคุณป้อมนี่นะแต่คุณป้อมพูดมือดีกว่าผมครับ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับหวังว่าครับหวังว่าน
0: ะ
1: หวังใจไว้ว่า
0: คุณต้องมีแผนมีเป้าหมายหน่อยสิอย่าให้เกินปี70อะไรประกาศไป
1: โอ้โห
0: ไปดูข้อความกันนะครับโปรเตป๋าซิโก้แกมลูกสาวหมด3คนเลยเหรอสงสัยนะโอ้ใช่ใช่ใช่คุณลักกี้นัมเบอร์ก็มี3ใบเถาเลยนะลูกสาวแค่3คน
1: ก็โก้เกติศักดิ์อุดมนาคไอ้สี
0: ่คนล่าสุดนี่พึ่งบินไปอังกฤษนะไปรับปริญญาลูกสาวคุณสุดท้องก็3สาวครับแกไม่มีลูกชายให้ฝึกเป็นนักฟุตบอลเลย
1: แกมีแต่ลูกสาวให้ฝึกเป็นโค้ช
0: 3สาวยังโสดๆมาเลยนะซิโก้ถือว่าเป็นคนเก่งสร้างตัวจากนะฮะนักคนธรรมดาก็เป็นที่รู้จักด้วยก็รู้อะไรรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลช่วงหลังก็ช่วงนี้ก็ว่างงานอยู่นะครับใครจ้างแกเป็นโค้ชได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนอยู่ในฝรั่งเศสโปเต
1: ครับตอบปารีสเดวิสัน
0: ปารีสเขาก็ต้องเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสด้วย
1: จริงๆต้องแคร์รีเดวิสันนะ
0: ครับอยู่อันดับ49น้องคามไปหามาแล้วประวัติ
1: ครับผม
0: นะชื่อจริงๆคือคาริสเดวิสัน
1: ครับ
0: อยู่อันดับ49เหรอ
1: ครับ
0: เป็นชาติไหนอ่ะ
1: เป็นออสเตรเลียนครับงานประกอบดีมากครับน่ารักสุดๆ
0: เรื่องงานประกอบนี่คืออะไรครับผม
1: เอางานประกอบดีครับ
0: โอ้หน้าตารูปร่าง
1: งานประกอบน่ารักเลยแหละงานประกอบน่ารักเลยงานประกอบดีจัด
0: ๆตัวเต้ก็มองผู้หญิงสวยได้นี่เนาะครับ
1: ผมรู้ครับว่าอะไรสวยสวย
0: คุณแยกได้ใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้สวย
1: ผมยังมีสติสัมปชัญญะเข้ามา
0: เก่าๆๆคือก็ดูแล้วมันไม่สวยหมดเลยผู้หญิงนี้ไม่ลายเท่าใบพุทรา
1: เกี่ยวอะไรกับใบพุทรา
0: ป๋าภาคบอลเก่งอย่างนี้ต้องไปภาคเรือแข่งน่าจะดีนะคู่กับคุณสุเทพโอ้ย
1: เตรียมถังออกซิเจนไว้ป่าเลย
0: บอลนี่นะมันจะต่างกันเลยภาคเรือนี่มันเป็นสไตล์ที่บ้านเรา

0: นี่คือมันหยุดไม่ได้ไง
1: ต้องมีถังออกซิเจนนะผมจำได้
0: เขาจะใช้คนประมาณ 3-4
1: แล้ววนใหม่ก
0: ัน ต่อกันต่อกันต่อกันพอหมดเสียงก็คนหนึ่งก็ต่อต่อต่อ
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยไปทดลองครั้งตอนนั้นผมไปจัดกิจกรรมตรงที่ชลบุรีใกล้ๆกับทางไทยออยอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีทะเลที่เป็นน้ำนิ่งๆอยู่ตรงที่จะข้ามไปเกาะสีชังอ่ะ
1: คร
0: ับ ก็ไปแข่งเรือแจว
1: ให้แจวใส่กัน
0: ไปเรือแจวซึ่งเรือแจวมันก็ช้าเพราะเรือแจวเดี๋ยวนี้มันก็หายากนะ
1: เรือแจวกี่ฝีพายครับ
0: หนึ่งฝีพายไง
1: โอ้โหบันเทิง
0: ก็
1: เขาเล่นกันเขาเล่นกัน40
0: แล้วเรือแจวอันนี้แหละก็ระยะไม่ไกลประมาณนัก100-200เมตรเอง
1: ร้อยสองร้อยไม่ไกลนะ
0: ผมก็ไปจ้างคนภาคมา2คนแล้วผมก็ไปลองอยู่พักหนึ่ง
1: ครับ
0: โอ้โหเหนื่อย
1: หอบนะ
0: ไปเจ้าเจ้าเจ้าทีนี้มันต้องมีชื่อไงทีนี้วันนั้นมันไม่มีชื่อไงมันเป็นเบอร์โอ้โหเหนื่อยมากคุณเอ้ยเสียงนี่หมดเลยนะ
1: สมัยก่อนถ้าเรือสี่ตีพิพายจะมีแม่อะไรพ่ออะไร
0: ตาไปบ้านผมในสุราษฎร์เนี่ยตัวดังเลยเนี่ยไม่ตาไปเนี่ย
1: 40ฝีพายขั้นต่ำ
0: 40ฝีพาย30ฝีพายเวลามันแจวแล้วมันสนุกเพราะมันจะสูสีมากมันจะไม่หนีกันนะเออ
1: มันจะต้องมีคนที่ไปเกี่ยวไอ้นั่นน่ะข้างหน้า
0: ข้างหน้าข้างหน้าเข้าเส้นชัย
1: สนุกตรงนั้นนะ
0: ก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมทางสายน้ำของบ้านเรายังแข่งกันทุกปีมีหลายแม่น้ำ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกข่าวเนาะ
0: ก็นี่ไงเพราะว่าเมื่อก่อนนี่
1: หรือว่าต้องเพย์พรีวิวไปดู
0: เขาก็มีพวกสปอนเซอร์มาก็มาซื้อเวลาก็ถ่ายทอดแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าแหละคร
1: ับ ต้องเพย์พรีวิวต้องจ่ายเข้าไปเพื่อดู
0: ต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อน
1: โอ้โห
0: จ่ายฟรีทีวีไปทำแล้วก็มาขายของเองก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าหาคนสนุนน้
1: อ
0: ยก็เลยไม่ค่อยได้ดูกันที่เราได้ดูน่ะบางทีมีไทย PBS ช่อง5เพราะว่าเขาฟรีไงแล้วก็มีบางเจ้าออกค่าเวลาให้ทีมถ่ายทอดให้เงี้ย
1: เราจะได้ดูอีกทีก็ตอนนั้นเอเชียนเกมไอ้พายเรือมังกรนี่มันคล้ายๆกัน
0: ก็ถ้าดูในทางจอทีวีตอนแข่งเรือพายก็มันไม่สนุกเหมือนตอนที่แข่งของชาวบ้านประชาชนทั่วไป
1: อันนั้นมันกว่าม
0: ันกว่า
1: น้ำมันกว่า
0: อันนี้คนแจมันน้อยคนความเร็วมันก็เลยช้า
1: ฝีพายน้อย
0: เรือมันเล็กเรือมันเล็ก
1: แล้วนั่นเรือฝีพายใหญ่โอ้โหทาง YouTube นะครับ
0: ทาง YouTube ครับ
1: โปเต้คงไม่เคยเล่นว่าวแน่ๆเลยตอนเด็กๆดูหน้าก็รู้ไม่เหมือนป่าจากพี่คมฤทธิ์นะฮะ
0: โปเต้ก็ตัวใหญ่วิ่งว่าวไม่ถนัดวิ่งแล้วล้ม
1: ว่าวสมัยผมไม่เข้าเกียบหมดแล้วครับ
0: โอ้คุณขนมว่าวนะ
1: ว่าวสมัยผมไม่เข้าเกียบหมดแล้ว
0: นี่คุณคงไม่ทันท้องสนามหลวงใช่ไหม
1: ท้องสนามหลวง
0: เพราะว่าเมื่อก่อนท้องสนามหลวงเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าหน้าร้อนหน้าอะไรก็จะมีการเล่นว่าวกันมีจักรยานให้เช่าปั่นกัน
1: ทันแล้วผ่านทีวีครับ
0: ยิ่งตอนที่พ่อผมเล่านะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตลาดนัดนะก
1: ่
0: อนที่จะย้ายไปสวนจตุจักร
1: ไม่ทันแล้วครับสนามหลวงนี่ผมเห็นว่ามีว่าวมีจักรยานอะไรก็มาจากรายการเด็กๆตอนเช้าช่อง9ช่อง3อะไรเงี้ย
0: ผมเคยตอนมากรุงเทพตอนเด็กๆเขามีการเล่นว่าวกัน
1: นะ
0: ผมไปดูเขาว่านั่งปูเสื่อดูแล้วก็ซื้อของกิน
1: มีว่าวอะไรว่าวจุฬาว่าวธรรมศาสตร์ตีกัน
0: มันเยอะมากมันเยอะมากก็เดี๋ยวนี้ว่าวบ้านเราก็เริ่มความนิยมก็น้อยลงนะเห็นมีอยู่บางครั้งที่พัทยาเขาจะมีเทศกาลว่าวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะครับ
1: ผมจำได้แม่เคยเล่าฟังสมัยก่อนเขาจะมีว่าวจุฬากับว่าวธรรมศาสตร์ต้องเล่นสู้กัน
0: คือตอนอยู่บ้านนอกไงตอนที่เรียนหนังสือจะมีทำว่าวแล้วก็มาเล่นกันแล้วมีถึงกับเอามาโอ้โหเล่นกันอะบาดกันอะ
1: เอาเชือกมา
0: สี
1: ง
0: านจุฬาเนี่ยนะ
1: ว่าวจุฬานะฮะ
0: โอ้ตอนทำรุ่นพี่ผมคุณหนุ่มทำเก่งมากไอ้เรานี่เป็นเด็กๆไปเลยเราต้องกลายเป็นลูกมือแล้วคอยส่งว่าว
1: ใช่ครับแต่พอสำหรับพอรุ่นผมมาว่าวกลายเป็นเขาเกียมหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้หาสถานที่เล่นไม่ค่อยได้ด้วยความนิยมเรื่องของว่าวกับเด็กๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จักแล้วเด็ก
1: น
0: ี่
1: เล่นโดรนหมดแล้วมั้ง
0: ครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
1: นะเดี๋ยวเล่นโดรนก็ต้องมีใบอนุญาตนะฮะเล่นซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้
0: ไม่ได้ครับโดยเฉพาะแถบชายแดนนะครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับป้าแปะนะครับจากคุณนันทศร
0: สวัสดีครับ
1: ถ้าป๋าจัดรายการเรื่องดีๆทั่วไปสไตล์ป๋าดีๆทั่วไทยสไตล์ป๋าและให้ป๋าชี้หน้าท่านผู้ชมซูมหมอกกล้อง บอกว่า

0: ให้เริ่มต้นเรื่องดีๆเป็นเรื่องแรกประจำวันเนี่ยเหมือนกับรายการที่เขาจัดใน TNN เลยนะครับ
1: คุยเรื่องดีๆก่อนนะที่เหลือก็เรื่องไร้ๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาบอกตรงๆนะไปนั่งคุยสเปรย์เนี่ยเมื่อก่อนก็มีคนแนะนำให้ผมไปทำเหมือนกันนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจะทำครับป๋าแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ให้หน่อยนะคะจากน้องดาอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มันมีสองแบ
0: บ
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบน้ำใสนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบที่ขายกันทั่วๆไปกินกันเยอะแยะนะครับที่เขาใช้ไก่ที่ใส่มะระแล้วก็เป็นนะฮะใส่น้ำพะโล้พวกเนี้ยพวกเขาใช้ไก่ที่มันไก่ไข่ที่ปลดระวางอ่ะพวกนี้เนื้อมันจะเหนียว
0: ตั้งใจยอม
1: ต้องมาต้มเนี่ยต้องใช้เวลานานหน่อยจะมีต้มแบบโอ้เขาเรียกเป็นหม้อความดันอ่ะเพื่อจะเนื้อมันเปื่อยต้องใช้เวลาแล้วก็มีเจ้าหนึ่งเขาตรงกับตีนเอาข้อนี่มาตุนด้วยนะโอ้เข้าปากนี่มันเนื้อนี่หลุดเลยเนี่ยอร่อยมากถ้าเป็นสไตล์เนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยนะแล้วก็ใส่ผักกระวงไปนี่นะก็ต้องแนะก๋วยเตี๋ยวไก่ป.4นี่แหละอยู่ในซอยโพแก้ว
0: แถวบ้านผมที่พลักเขามีก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ครับ
1: ครับใช่65บาทก็มีหลายเจ้าแต่ว่าเจ้าที่มันอร่อยไงเจ้านี้แนะนำเลยนะครับนะก็ป.4ถ้าเข้าทางถนนโนมินนะถนนโพแก้วเข้าไปอยู่ประมาณสัก100-200เมตรอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือนะครับอร่อยอร่อยแล้วขายไม่แพง40บาท
0: ครับ
1: คนเข้าคิวกินอ่ะมื้อเที่ยงพนักงานฟงออฟฟิศก็ไปนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำใสตัวนี้หากินค่อนข้างจะยากแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งมั้ง
0: ทำเองครับ
1: มีอยู่เจ้าหนึ่งก็ขายช่วงเย็นนะ
0: คร
1: ับ อยู่ทางถนนนวมินนะครับมีปากทางหมู่บ้านธนสินนะครับแต่ขายช่วง5โมง6โมงตอนน
0: ี
1: ้นะอยู่ปากซอยนะครับ
0: ครับ
1: งวดที่แล้วจะไปซื้อเลขรถป๋า167คนขายบอกหมดแล้วเหลือ671 3ใบเอามาถูก2ตัว71ค่ะโอ้โหเอ้ยเราก็มองไม่เห็นภาพตรงนี้นะผมก็ซื้อแต่67นั่นแหละมัน671นะงวดที่แล้วนะครับส่วนงวดนี้เป็นเลขมงคลที่ขายกันดีมากจนไม่มีจะขายกันแล้วก็มี28
0: ไม่เกิด
1: กับ74วันมงคลไงวันนี้ไงนะครับเป็นเลขเด็ดใครซื้อเลขอะไรก็ลุ้นกันนะครับวันที่1สิงหาก็จะออกมาให้เชยชมกันแล้วครับมีอีกไหมครับข้อความ
0: ข้อความ YouTube ไม่มีครับ
1: หมดเวลาพอดีนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอให้พ่อผ่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับอย่างมีความสุขนะครับทำอะไรกับครอบครัวนะครับจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันยาวๆ3วันเนาะ
0: ครับ
1: นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็เป็นวันเข้าพรรษา
0: ครับวันศุกร์ก็ออกอย่าง
1: วันศุกร์ก็ออกมาทำงานกันบ้างครับ
0: ได้ครับ
1: ผม
0: ได้ครับ
1: วันนี้เราสองคนลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกลือกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทิน1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับจอห์นสโตนตกลงย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานแล้วสโมสรอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวจอห์นสโตนเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษไปเสริมแนวรับแบบไร้ค่าตัวเรียบร้อยโดยฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโตนซึ่งเพิ่งอำลาเรือใบสีฟ้าหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ตกลงเซ็นสัญญาค้าแข้งในทวินจูเซปเป้เมซ่าเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2028โดยจะรับค่าจ้าง4ล้านยูโรหรือประมาณ150ล้านบาทต่อปีขณะที่สโตนกำลังจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่เมืองมิลานในเร็ววันนี้และคาดว่าน่าจะได้ย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของอินเตอร์อย่างเป็นทางการภายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสานต่อโครงการเพื่อเยาวชนโดยการมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่1สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้าสมาคมฟุตบอลโดยมาดามแป้งจะมอบบัตรเข้าชมให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลแบบติดขอบสนามโดยมีเงื่อนไขการแจกบัตรดังนี้ต้องแจ้งความประสงค์รับบัตรได้ที่ media@fathailand.org ภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และจะมีอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมฟุตบอลไทยได้คัดเลือกแล้วโดยมีจำนวนจำกัด
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 6583461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับในช่วงแรกจะอยู่กับอาจารย์ธรฮะแล้วก็ช่วงที่2จะพบกับคุณทีศรีแพนะครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยกันนะฮะก็ติดตามนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าท่านฟังที่ไม่ไปไหนครับเตรียมตัวกันได้นะฮะขอเชิญไปชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับก็จัดยาวครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงที่4สิงหาคม2569นะครับไปชมกันได้ตั้งแต่เวลา6:00 น.นะครับไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะฮะจะยกเว้นวันที่27 28 29นะครับจะเป็นเวลา6:00 น. 6:00 น.เนี่ยจนถึง6:00 น.ครับก็สถานที่จัดไฟประดับนี่รูปเริ่มออกมาตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วสวยเลยนะฮะไปชมกันได้นะครับจะจัดที่นะฮะพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรลดาโหฐานนะครับวังสระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในแล้วก็ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็นอกครับแล้วก็ที่ถนนศรีอยุธยาครับก็ไปชมกันนะฮะประดับประดาโดยการไฟฟ้านครหลวงอ่ะโอเคอาจารย์อยู่ที่สายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: เมื่อวานอาจารย์ติดภารกิจไปประชุมมา
6: เหนื่อยมากพอจะเป็นลมนะฮะเมื่อวานโทษทีนะฮะเมื่อวานไปประชุมที่กรมทะเลนะฮะงานมันเรื่องเกี่ยวกับผมด้วยนะฮะมันเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะเข้าทะเลชาติแล้วนะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณและอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่เจอกันวันเดียวไม่ตายหรอก
5: เดี๋ยวจะไม่เจออีกกันอีกยาวเลย
6: อ๋อเดี๋ยวปลายที่หน้าผมจะไปดูหมีถึงเวลาต้องดูหมีแหละอยากดูหมีแล้วก็แซลมอน
5: แซลมอนนี่คือเป็นแซลมอนรัสเซียด้วยนะ
6: แล้วแซลมอนในแคนาดาเบื่อแล้วแซลมอนญี่ปุ่นก็ดูปล่อย
5: ครับ
6: อเมริกาก็เคยเห็นไงแล้วต้องแปลกๆบ้างนะครับส่วนสถานการณ์จะเป็นยังไงหรืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาเล่าให้ฟังว่าหมีกับแซลมอนมันต่อสู้กันดูเดือดขนาดไหน
5: แต่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ยังอยู่กับอาจารย์นะฮะยังไม่ได้ไปไหนครับ
6: ต้นอาทิตย์หน้าตอนต้นก็จะอยู่
5: ครับ
6: ไปนั่นแหละวันนั้นเลย
5: ก็ถ้าสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ้าวแล้วไปประชุมมาได้ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะ
6: หนึ่งก็โหยพูดจากใครเนี่ยฮะ
5: อุ้ย
6: เขาเรียกกันทั้งวงการเรียกกันป๋าท
5: อ
6: นขอเพียงแค่พูดก็ผ่านแล้ว ก็ผ่านด้วยดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเนี่ยก็ลองติดตามรีวิวจากอาจารย์ธรในบุ๊กซึ่งเพิ่งอัดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะเดี๋ยวก็ลองไปฟังกันแล้วกันขี้เกียจเล่ามันยาวเวลาก็น้อยด้วยวันนี้ผมอยู่กับคุณผู้ฟังได้แค่ครึ่งแรกเท่านั้น
5: ครับ
6: ครึ่งแรกครึ่งหลังก็จะเปลี่ยนเอาท่านรองนิธีมาพูดเล่าเรื่องททให้พวกเราฟัง
5: ไปอัปเดตเรื่องกันหน่อยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังอาจารย์ยังไม่ได้มาก็เลยยังไม่ได้พูดนะฮะเพราะจะติดในช่วงวันหยุดด้วยยกเลิกแลนบริดจ์
6: ก็ดีแล้ว
5: ใช่

0: เห็นมีข่าวว่าท่านนายกบอกไม่ได้เลิกแค่รอจังหวะที่เหมาะส
1: ม
0: ซึ่งจริงๆมันไม่ไหวแล้วครับผม
1: บ
0: อกตรงๆว่ามันคือแบรนด์บริดจ์เนี่ยมันสร้างท่าเรือใหม
1: ่
0: แล้วก็ข้อมูลมันก็ผมก็คุยกับคณะอนุกรรมการเขาหลายคนแล้วเขาบอกข้อมูลมันก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกับที่เคยพูดไปหลายคนแล้วว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลมันบางทีมันก็มันยังเชื่อมั่นไม่มากพออ่ะแล้วก็มีไม่พออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาที่จะทำให้ยังจะไปต่อไม่ได้นะครับขณะที่ถ้าเกิดถามว่าไอ้ข่าวที่ว่าจะไปเสริมท่าเรือระนองท่าเรือระนองเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจสงสัยท่าเรือระนองเนี่ยมีท่าเรืออยู่แล้วแต่พื้นที่ท่าเรือเนี่ยปกติมันเป็นท่าเรือขนาดน้ำจริงๆก็เป็นท่าเรือแบบน้ำลึกน้ำลึกปานกลางเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อไม่เล็กมาก
0: ก็ลึกอ่ะแต่ไม่ได้ลึกขนาดแบรนด์บิดเขาจะล่อไม่ต้องยืดเกือบ20 เมตรซึ่งขนาดนั้นนี่มันแหลมฉบังซึ่งอันนั้นลึกมากส่วนในนี้ก็น้ำลึกเรียกว่าลึกอะระดับภูเก็ตอะคุณหนึ่งไปท่าเรือภูเก็ตแน่
1: เคยฮะ
0: ประมาณนั้นแต่ปัญหาของท่าเรือที่ระนองเนี่ยก็คือมันไม่มีพื้นที
1: ่
0: คือจังหวัดระนองเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่อยู่แล้วใครไปก็เข้าใจดีคือมันเป็นเขาแล้วมันก็ลงฟุบมาโดยเฉพาะตัวเมืองระนองเนี่ยเราถ้าเกิดตัวเมืองเนี่ยเราวิ่งผ่านเข้ามาผ่านทางกระบุรีเข้ามาใช่ไหมแถวนั้นที่ราบชายฝั่งมีน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ท่าเรือระนองปัญหาหลักๆก็คือท่าเรือพื้นที่มันน้อยพื้นที่บนฝั่งนะฮะมันน้อยยังไงมันก็เก็บสร้างโกดังสร้างอะไรต่างๆเก็บได้ระดับนึงก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะขยายดีเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาท่าเรือระนองจะพัฒนากันดีท่าไหนเพราะว่าสภาพภูมิประเทศมันก็จำกัดตอนนี้ของปตท.เขาใช้เป็นท่าเรือขนส่งแบบเล็กๆเอาไว้ส่งฐานขุดเจาะน้ำมันในพม่าอันนั้นก็คือตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็คือไปพม่าส่งบำรุงแท่นขุดเจาะในพม่า
1: เอ๊ะจริงๆเนี่ยคือเราไปเช่าที่พม่าเขาได้ไหมเหมือนกับที่ต่างชาติเขามาเช่าที่เรา99 ปีเราก็เช่าบ้าง99 ปีทำท่าเรือ
0: เราเคยจะทำนะแล้วก็ล้มไปไง
1: โอ้ถวาย
0: จำได้ไหมถวายอ่ะแล้วก็ล้มไปเพราะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเช่าไปแล้วเรื่องความมั่นคง
1: เร
0: ื่องปัญหาตอนนี้พม่าเองก็มีปัญหาเยอะแยะเพราะงั้นแผนนั้นก็คงจะไม่
1: ถ้ามันจะสำเร็จมันก็ต้องสำเร็จตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหม
0: ฮะตอนนู้นน่าจะสำเร็จแล้วแต่จริงๆอะตอนนู้นมาถึงตอนนี้มันก็จะยิ่งล้มเหลวหนักถ้ามันสำเร็จตอนนู้นแล้วมาถึงตอนนี้ลองคิดภาพเลยดิมันผ่านหลายพื้นที่มันไม่ใช่เป็นมันหลายเผื่อผ่านหลายพื้นที่นะฮะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องมีเลย
1: ฮะครับแต่ว่าควรจะทำอะไรแทนนะฮะไหนๆก็ชงไปแล้ว
0: อันดามันมรดกโลกก็เลยอยู่เห็นเนี่ยไม่ไปทำผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆเราคือเราเสนอไปแล้วแล้วรอคิวปัญหาก็คือเราต้องทำรายงานเสนอด้วยไอ้ที่เสนอเนี่ยคือสมัครสอบ
1: ครับ
0: แต่ตัวรายงานที่จะเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังไม่มีเข้าใจใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำข้อสอบเราแค่สมัครสอบเฉยๆเราจะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันถึงคิวเราแล้วเราไม่มีข้อสอบส่งแล้วมันจะได้ได้ยังไงเข้าใจไหมฮะ
1: มีไม่ได้มีคำตอบไม่ได้มีรายงานไม่ได้มีผลงานส่งเขามันก็ไม่ได
0: ้ก็มันก็คือข้อสอบอะง่ายๆก็เหมือนกับสมัครสอบกับข้อสอบไอ้ที่ตอนนี้เราสมัครไปเนี่ยปี64-65แล้วนั่นคือสมัครแต่ข้อสอบจริงๆจะหนาปึกแล้วข้อสอบจริงๆมันยังไม่ปรากฏ
1: ครับ
0: ถ้ามาผลักดันเนี่ยเพื่อให้มีมันใช้เงินไม่เท่าไหร่ใช้เงินจริงๆ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยนะธรรมชาติมรดกแห่งชาติทางทะเลมรดกโลกทางทะเล
0: ไม่ครับผมพูดจริงๆนะฮะมันใช้เงินน้อยกว่าเงินศึกษาเนี่ยไอ้แลนด์บริดจ์ที่ตอนท้ายสุดก็พัดไป เงินที่เราใช้เก็บสนขเนี่ย อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้ว่าสนขนะฮะแต่เป็นงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาแลนด์บริดจ์ซึ่งตอนนี้พับไปเนี่ย60 กว่าล้านแล้วถ้าเกิดเรามีเงิน60 กว่าล้านกับโครงการที่ไม่ได้เริ่มเนี่ยเราเอาเงินสัก30-40 ล้านเนี่ยไป ทำไอ้เกย์โปรโพเซอร์ทำข้อสอบแลนบริดจ์แล้วก็ส่งยูเนสโกเขาม ันก็เห็นอยู่แล้วอ่ะในห้องมันก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจผมก็มึนๆ

0: ู่เหมือนกันนะ
1: ค่าทำโปรโพสอล30ล้านโอ้โห
0: อ๋อมันปกติอยู่แล้วก็ยังน้อยที่ยังได้ใช้ขณะที่60กว่าล้านนี่ไม่ได้ใช้เลย
1: ครับ
0: แล้วอันไหนสำคัญกว่ากัน
1: โอเคฮะก็ฝากใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขากำลัง
0: คุณผู้ฟังนั่นคุณผู้ฟังรายการเราอำนาจสูงเขาเรียก power เยอะ
1: เขากำลังลุ้นเชียงใหม่ปีหน้าอยู่นะฮะ
0: คือต้องแยกกันครับมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ครับ
0: กับมรดกโลกทางธรรมชาติ
1: ทำคู่ขนานกันได้ทำไปด้วยกันได้
0: ใช่มันทำคู่ขนานกันได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพย์ก็จริงอันนั้นคือคณะกรรมการมรดกโลก
1: ครับ
0: แต่คณะกรรมการก็รับทั้งวัฒนธรรมและรับทั้งธรรมชาติ
1: ก็เรียกว่าคณะเดียวกันเลยคนที่ทำเนี่ยฮะ
0: ใช่แต่ขณะที่วัฒนธรรมนึงมันก็ต้องไปกับส่วนวัฒนธรรมนึงคือตรงมันจะไม่ให้เขาทำงานอะไรเลยเหรอ
1: เออ
0: แล้วเอาจบวนจบประมงไปทำวัฒนธรรมมันจะทำได้ยังไง
1: กระ
0: ทรวงทรัพยากรไม่มีความรู้ในด้านนั้นพี่แต่ว่าคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วตั้งแต่พวกเราเริ่มต้นที่คุยขาแข้งอะไรประมาณนั้น
1: โอ้อ่ะก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วกันจบเลยทีเดียวนะฮะไอ้รอก็ข้ามๆมันไปมั่งไปแล้วก็ได้มั้งอ่ะไปอีกข่าวหนึ่งข่าวดีครับที่ผ่านมาลูกเต่ามะเฟืองรังที่3ลงสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วเต่ามะเฟืองนะ
0: ใช่แม่น้ำโมฮะ
1: ครับ
0: ที่อุทยานแห่งชาติท้ายเหมืองมีทั้งหมด6รังครับ
1: ครับ
0: ก็ทยอยลงไปเรื่อยๆ
1: ก็หวังว่าน่าจะรอดสักทั้งหมดก็ดีนะจะรอดไหมเน
0: ี่ยไม่เป็นไร25ปีผมตายแล้ว
1: ครับ
0: ตายยังวะยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวตายเร็วเกินไปใกล้ตายแล้วแต่ยังไม่ตายน่าจะตายสัก90กว่าตั้งเป้าชีวิตไว
1: ้ขอผมไม่รู้จะคุยไงช่างมันนะไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวโลกกันบ้างครับไฟป่าที่อิตาลีฮะอาจารย์ฮะโอ้โหอพยพนักท่องเที่ยว 300,000-400,000 คนเนี่ยหลบหนีไฟป่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ผมเขียนไปแล้วแล้วก็พูดไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าโอ้โหปีนี้แรงยุโรปอย่างแรกสุดทวีปยุโรปเป็นทวีปที่โดนผลกระทบจากโลกร้อนมากที่สุดแล้วก็ในพื้นที่ของทวีปยุโรปที่โดนมากที่สุดก็คือเนี่ยยุโรปใต้ยุโรปใต้คือสเปนอิตาลีกรีกกรีซอย่างเงี้ยรวมทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ซึ่งปีนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าไฟรุนแรงมากทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ที่อพยพไป 300,000 คนแล้วนะฮะกำลังจะเข้าเมืองบอกโดอยู่แล้วขณะที่ใกล้ๆสเปนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ได้แชมป์โลกแล้วเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อิตาลีกับสเปนก็ติดกันอยู่แล้วแล้วอีกทีนึงก็คือกรีซที่ไฟป่าชอบส่งผลกระทบกับเมืองจังหวัดเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะตามชายฝั่งเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งพวกนั้นเนี่ยโดนหนักๆเพราะว่าโดมความร้อนแล้วก็ความร้อนจากซาฮาราของแอฟริกาเข้ามาด้วย
1: นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาก็อพยพหนีไฟป่าจากยุโรปนะมาเที่ยวประเทศไทยเอง
0: เดี๋ยวเราก็มี
1: ครับแต่ว่าไฟป่าของไทยไม่เคยลงมาใกล้ชิดกับพวกชุมชนนะฮะอาจารย์
0: อ๋อไม่ต้องลงมาใกล้ชิดชุมชน
1: อยู่ตะบนดอยผมเห็นมองไกลๆโอ้โหสีแดงฉานเลยถ้ามองตอนกลางคืนนะ
0: มันไม่ค่อยมาใกล้ชิดชุมชนเพราะว่าเราตัดต้นไม้ข้างล่างหมดแล้ว
1: ก็ซึ่งก็ดีนี่ฮะ
0: ไม่ดีคิดอย่างนั้นไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปัญหาของเราก็คือว่าฝุ่นไงฝุ่นน้องปีนี้ฝุ่นมายาวด้วยแล้วก็อาจจะมาหนักเป็นระยะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบฝุ่นก็เตรียมการไว้เป็นแต่ธันวายาวเหยียดไปจนถึงพฤษภาเมษาพฤษภา
1: ครับเดี๋ยวดูคณะกรรมการของทางรัฐบาลที่เขาลงมือทำจัดการเรื่องปัญหาฝุ่นกันดูนะผมว่าน่าจะคุยกับทั้งฝั่งพม่าฝั่งลาวไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่า
0: ดูอะไรวะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็เขาก็พยายามเต็มที่อ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเราก็ดูฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างแล้วกัน
1: คร
0: ับ ฝรั่งเศสสเปนอะไรประเทศพวกนั้นก็พัฒนาแล้วแข็งแกร่งเขาก็ยังวิ่งหนีอุตลุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ได้แก่ทำให้ดีที่สุดอ่ะผมพูดได้แค่นี้
1: อ่ะชวนอาจารย์ไปดูไฟฮะกลางคืนเมื่อก่อนดูไฟเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยก็จะไปดูช่วงเดือนธันวาก็เปลี่ยนมาดูช่วงนี้กันบ้างผมว่าก็ดีนะ
0: ก็มีสองช่วงไง
1: ครับ
0: ช่วงเดือนธันวาผมว่าน่าจะต่อเนื่องไปเพราะว่ามันกลายเป็นอะไรที่ฝังใจไปแล้วว่าดูไฟอาจจะดูไฟต้องเดือนธันวาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีงานอยู่แล้วทท.ก็คงจัดอยู่แล้วขณะนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นวันเฉลิมของรอสิทธิ์เนี่ยก็ผมก็ว่าก็ดีก็เพิ่มขึ้นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: จะได้เที่ยวกันด้วยยาวๆเลยมี2ช่วงใหญ่ๆฮะให้เฉลิมฉลองกันช่วงธันวาก็กลายเป็นวันพ่อช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ไป
0: ใช่ครับผมก็ว่าจะดีเพราะว่าธันวาเนี่ยไม่ควรจะธันวามันเป็นเดือนพีคอยู่แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่มีรู้สึกเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะว่ามีวันหยุดเยอะปีใหม่กำลังจะมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นธันวาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกแทบทุกประเทศเขาก็พยายามจะจัดงานในเดือนธันวาส่วนของเราในจัดกันมาเป็นประเพณีอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต่อไปคือมันดูมา50ปีแล้ว16ปีมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มผมตอนเด็กๆผมก็ยังไปนั่งดูนั่งขับนั่งรถคุณพ่อขับดูเลย
1: ครับ
0: มันคล้ายๆกับว่ามันฝังใจไปแล้ว
1: ผมเคยไปเดิน
0: สมัยก่อนเนี่ยมันสนุกกว่านี้เพราะมันมีงานการชาติด้วย
1: อ๋อมารวมกันอยู่ที่ตรงแถวๆสนามหลวง
0: ใช่สนามพร
1: อ๋อฮะ
0: เข้ากับเปลี่ยนเปลี่ยนงานกาชาดไปที่อื่นแล้วก็ใช้เวลาอื่นไงงั้นก็ว่ากันไป
1: ไปจัดที่สวนลุมพินีเนี่ยที่ปัจจุบันที่จัดกันอยู่เนี่ยก็คนเยอะนะฮะ
0: ใช่ก็สนุกดีฮะก็เปลี่ยนแปลงผมว่าก็มีอะไรเก็บได้ได้เป็นอีเวนต์ดีๆที่มีนักท่องเที่ยวมาก็เก็บมันไว้เถอะแล้วก็ขยายผล
1: คือถ้าเป็นอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยผมว่าถนนราชดำเนินในถ้ากันคนออกได้นะเคยไปเดินฮะคนน้อยรถแทบไม่มีเนี่ยดึกแล้วประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มโหบรรยากาศแล้วเขามีประดับประดาไฟอยู่แล้วบางส่วนตอนนั้นน่ะโหบรรยากาศดีมากเลยครับอาจารย์ฮะลมเย็นโชยเดินแตกต่างจากเดินตอนกลางวันเยอะเลย
0: มันไม่ต้องถนนลุมพินีถนนเอกมัยก็เหมือนก
1: ันถนนลาดดำเนินถนนลาดดำเนินครับประธานโทษนะ
0: โทษที่ถนนลาดดำเนิน
1: ครับ
0: ถนนเอกมัยก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้กลางวันนี่ผมแทบจะไม่เห็นมนุษย์ออกมาเดินริมถนนไม่ใช่อย่างวันนี้นะว
1: ัน
0: นี้ครึ้มๆอากาศครึ้มๆอย่างนี้ยังเดินได้สบายๆอย่างมากก็เปียกแต่ถ้าเกิดเป็นวันที่แดดออกเนี่ยผมนี่มองซ้ายมองขวาผมชอบเดินดักแดดนะผมเป็นโรคอึดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่แทบจะไม่เห็นเลยผมว่าตอนนี้เนี่ยดีไม่ดีเราจะชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มชีวิตกันจริงจังตอนสักสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วก็ยาวไปถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เรายังสามารถไปเดินริมถนนได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดกลางวันตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ผมว่าเราเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลานอนดีกว่า
1: อ่ะไปท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคในส่วนภูมิภาคกันบ้างนะฮะเกาะช้างนี่ได้ข่าวนะฮะคนล้นเกาะเลยครับอาจารย์ฮะแล้วก็มีตัวเลขคาดการเนี่ยคาดว่าน่าจะครองแชมป์ยอดที่ตลอดการแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวชอบนะคนชอบไปรถติดขึ้นเกาะแล้วรถติดลงเกาะไม่รู้เป็นอะไร
0: ผมรู้ฮะคือเจ้านายให้ลาตอนนี้ถ้าเกิดเจ้านายให้ลาตลอดการก
1: ็
0: สามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาคงไม่อยากไปตอนนี้กันหรอกเพราะว่ามันก็ติดเสียเวล
1: า
0: พี่เราว่ามันเป็นภาระจำยอมของชีวิต
1: ในขณะที่ขึ้นเหนือไปที่บ่อเกลือครับสะปันแตกเลยนักท่องเที่ยวแห่ท่องเที่ยวกันล้นหลามคนหวยหาธรรมชาติกันนะ
0: ก็ใช่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ
1: เขาบอกว่าถึงขนาดรถติด
0: เขียวๆมันก็โอเคมันก็คนแถวนั้นเขาก็เที่ยวคือแยกกันไปเลยถ้าเกิดอย่างคอยช้างมันก็คนกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่ขณะที่ทางเหนือเนี่ยก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่แล้วมีคนกรุงเทพเข้าไปแจมบ้าง
1: มีท่านฟังถามมาครับสเปอร์จะเสริมทีจะเสริมทีอีกไหมครับ
0: สองตัวครับเดนเซดี้เขาบอกชัดเจนแล้วก็อีกสองตัวตอนนี้ก็ยื้อคือกะว่าจะตุ้มๆเลยไงสองตัวอีกสองตัวครับอย่างน้อย
1: คุณณัฐธรทักทายมาครับสวัสดีครับณัฐธรพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเป็นไปได้ไหมสิงคโปร์อยู่เบื้องหลังไม่อยากให้โครงการระบิดผ่านครับโอ้ยจินตนาการไปไกล
0: ไม่รู้ว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าผมไม่ได้เดือดร้อนกับโครงการระบิดนะผมเดือดร้อนกับว่าข้อมูลมันไม่พ
1: อ
0: ถ้าจะตัดสินใจอะไรมันก็ต้องตัดสินใจให้พอเราจะรับเราจะเป็นแฟนกับใครสักคนมันก็ต้องมีข้อมูลให้รอบด้านก็แค่นั้นเองส่วนจะเลิกไม่เลิกก็ว่ากันไปตัดสินใจกันเองแต่ว่าณตอนนี้ผมก็ยังบอกว่าข้อมูลไม่พอ
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับตอนเช้าทุกท่านครับ สายฝนที่โปรยปลายตลอดช่วงเช้าเช้าถ้าอยากหาอาหารทะเลที่ติดทะเลอย่าลืมมาสมุทรปราการลงรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำก็ถึงเลยติดกับสถานี BTS เลยครับ
2: อ๋อ

0: อะไรติดอะไรติด
1: ไม่รู้ปากน้ำกรุงเทพหรือเปล่าตลาดปากน้ำหรือเปล่า
0: เอาล่ะโอเคก็ดีฮะปากน้ำก็ใกล้นะฮะ BTS ขึ้นแป๊บเดียวก็หลับหลับไปเดี๋ยวก็ถึงไม่นานหรอก
1: แต่มันถืออาหารทะเลกลับไปได้ไหมล่ะของสดทั้งนั้นเลย
0: ได้ใส่ให้มันแพ็คให้มันดีๆแล้วเขาห้ามกิน
1: โอ
0: ้แต่ถ้าคือเราแพ็คมาเขาก็ไม่ได้ว่านะเนี่ยอย่าให้มันมีกลิ่นไม่มีเลอะเทอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ถือของกินกลับบ้านซื้ออะไรจากห้างกลับบ้านเป็นประจำอยู่แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ
1: อืมแต่ถ้าแบบถุงปลาสดสดแตกในรถไฟฟ้านี
0: ่ไอ้ถุงปลาสดสดเห็นปลาดิ้นเดียวเดียวงั้นมันก็เกินไปก็แพ็คให้ดีไงแล้วก็เอาถุงไปจากบ้านสิ
1: ทำเป็นตู้ซิปแพ็คอย่างดีไปเลย
0: ถุงมีอยู่แล้วเอาถ้าถุงจากบ้านไปแล้วก็เอาถุงที่ใส่ปลาใส่อะไรแพ็คใส่ถุงเราแล้วก็ลูดซิปก็แค่นั้นเอง
1: นี่ไปที่ข่าวกันหน่อยฮะโดนจับอีกแล้วรับหิ้วของโอ้ยอาจารย์รับหิ้วไหมฮะจะไปเที่ยวทิพย
0: ์ผมอยู่ผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องการที่จะหาเรื่องใส่ชีวิตตอนนี้วิธีการของผมคือทำชีวิตที่นิ่ง
1: ฮะ
0: ชีวิตที่นิ่งคือชีวิตที่ปรารถนาสงบนิ่งไม่ต้องพยายามทำอะไรให้มากหาเรื่องใส่ตัวตอนนี้ก็มีอะไรก็อยู่ตามนั้นยกเว้นจะซื้อรถ
1: เยอะซื้อรถตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะฮะ
0: ก็ดีรถได้ราคาถูกถูก
1: โอ้ซื้อรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมันดีฮะอาจารย์ฮะ
0: ยังไม่รู้แล้วแต่อารมณ์แต่รถไฟฟ้ามันมีผมใช้อยู่รถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่รถน้ำมันมันก็ต้องมีใช้ด้วยเพราะงั้นก็แล้วแต่ว่าจะแล้วแต่อารมณ
1: ์ไปเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งนี่เขาเก็บค่าขยะกทมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแยกขยะจะเก็บในราคาเรทหนึ่งแต่ถ้าไม่แยกขยะก็จะแพงเป็นพิเศษขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเลย250เป็น500แต่จริงก็เก็บมาอยู่ตั้งมาเป็นปีแล้วนะ
0: เขาก็เก็บแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอะไรใหม่อาจจะเพิ่มราคาหน่อยก็สมควรอยู่อ่ะเราทำขยะเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: อ๋อ
0: ส่วนรถไฟฟ้ามีอันนึงถ้าเกิดจะซื้อรถไฟฟ้าก็จะได้ป้ายสีฟ้าไงเขาก็มาออกป้ายใหม
1: ่ขออันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมฮะทะเบียนใหม่
0: เขาพูดมา2-3 ผลแล้วก็น่าจะผ่านก็มาผมก็ไม่เห็นน่าจะมีใครไปขัด
1: อ๋อแล้วรายได้จากการประมูลเขาไปอยู่ไหนนะฮะ
0: แค่นั้นไม่รู้ถามจะบีละ
1: ต้องไปรอเจอแกแล้ว
0: รอเจอแกก็ถามมาแล้วกันโอเคคุณผู้ฟังฮะผมคงต้องอำลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังนะฮะจะเป็นของ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: แม่พี
1: คร
0: ับ ก็อัปเดตเรื่องของทอคุยกันให้สนุกเลยชอบไหมเหรอคุยเลยเย
1: ่
0: ส่วนอาจารย์ทอก็อำลาไปก่อนแล้วก็เจอกันวันพฤหัส
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันเร็วสักหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel นะฮะอยู่กับผมเมงิพันธ์แล้วก็คุณนิติศรีแพนะครับรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านรองอยู่สายแล้วสวัสดีครับคุณนิติครับ

0: เสริมแบบเบาๆก่อนหน้านี้แต่นั้นที่แน่นอนคือ big change คือเปลี่ยนโค้ช head coach นะครับได้มาเป็นอะไรอิโลล่าใช่ไหมฮะก็หวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใน
1: รูปแบบการเล่น
0: รูปแบบการเล่นที่มี impact มากขึ้นนะครับ
1: ฮะก็ปิดได้ปีกดาวรุ่งสเปนมาคนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับปีล่าสุดโอ้ย
0: คร
1: ับก็
0: แล้วก็ยังมีนักเตะรองแชมป์อยู่นะครับทั้งอะไรนะแมคอลิสเตอร์นะครับอยู่นะครับกับเรา
1: ฮะ
0: หรือเปล่า
1: ก็น่าจะนะฮะก็เท่าที่ดูนี่ยังไม่มีแผนจะไปไหนเห็นบอกผ่านทางคุณพ่อที่เป็นผู้จัดการว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้ามั้งวงเล็บด้วย
0: เยี่ยมเลยครับผม
1: ครับแต่ก็รอดูฮะอาจจะเป็นโอกาสเปิดทางให้ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับได้แจ้งเกิดกัน
0: ก็ตัวเดิมๆที่คิดว่ายังพอมีศักยภาพอยู่ได้กลับมาโชว์ความสามารถกันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเอเรียบหรือแม้กระทั่งตัวใหม่ๆนะฮะไนโนนี่อะไรเงี้ยนะครับที่ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร
1: ่ครับแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งที่วิ่งด้วยมอริสันนะฮะแล้วก็แบ็คขวาเคาเวิร์ดเลวินนี่ก็ได้ยินชื่อมานานๆแล้วฮะ
0: ครับในโดมินิกโซบัสไลก็ยังเป็นตัวหลักที่ไว้วางใจได้อยู่นะครับ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยพูดถึงตัวหลักๆที่ฤดูกาลที่แล้วเจ็บกันเยอะเนี่ยลิเวอร์พูลก็ใช้เงินซื้อมาเยอะ400กว่าล้านนะฮะพวกไอแซคอะไรพวกนี้เนี่ย
0: ก็อีซักก็น่าจะกลับมาเล่นได้เต็มศักยภาพมากขึ้นนะครับ
1: ครับฮะก็คงจะต้องรอติดตามกัน
0: เวียสนะครับเวียสก็ยังอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องว่าปีที่แล้วใช้เงินไปเยอะอยู่พอประมาณนะครับก็ถือว่าหวังว่าคงจะยังคุ้มค่าอยู่นะครับ
1: โอ้ยอ่ะก็เรียบร้อยฮะนั่นนะได้คุยกับท่านรองทีก็ต้องคุยหน่อยตามภาษาแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันครับ
0: เขาเติมผงนิดนึงเติมผง
1: ครับใช่เลยครับแม่คุยกับอาจารย์ธรก็จะไปทางนึงอันนี้ก็สเปอร์หน่อย
0: ครับ
1: ครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะฮะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของปี2069ครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป้าหมายกับรายได้เนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมฮะ
0: ก็ยังสำคัญอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอเคเราก็ยังแน่นอนจะปรับ direction นิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของ value over volume
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามุ่งในเรื่องของรายได้มากขึ้นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงของ transformation นะครับอันเนี้ยรายได้เป้าเนี่ยเราก็มีการปรับลดลงในแง่ของจำนวนนะครับ แต่ว่าอยู่ที่ 32.3 นะครับจากเดิมเราจะเคยตั้งเป้าไว้ที่15ก็เหลือ33กว่าตอนนี้ 32.3 นะครับแล้วก็รายได้เราก็ยังคาดหวังว่ายังเป็น 2.6 ล้านล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจากต่างประเทศอาจจะลดลงนิดนึงแต่เราก็มองว่าตลาดในประเทศเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับคนไทยยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือวันวีคเอนด์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการ เดินทางในวันธรรมดามากขึ้นรวมถึงไปในเมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: จริงๆจะไม่ถามเลยก็คงไม่ได้ฮะเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางถ้าพูดถึงตลาดในประเทศนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเขาเดินทางกันเป็นเรื่องของคือมีวันหยุดก็ต้องเที่ยวอ่ะเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันไปแล้ว
0: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วใช
1: ่ครับแต่ในฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศคือตอนนี้มันมีช่วงต้นปีมีความผันผวนเรื่องของวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากการลบกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็สงบไปได้ประมาณสักวีคสองวีคตอนนี้กลับมาอีกแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะ
0: ก็จริงๆสถานการณ์ของภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างเช่นคนที่เดินทางโดยเครื่องบินแน่นอนเดินเครื่องบินอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องไปเวียแถวมิดเดิลอีสต์อะไรต่างๆเนื่องจากค่าเครื่องบินถูกเนี่ยก็อาจจะต้องปรับมานะครับคือหนึ่งก็อาจจะแน่นอนว่าจำนวนลดลงไปแน่นอนแต่ส่วนที่ยังเดินทางอยู่เนี่ยเขาก็จะบินตรงกันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแฟนพันธุ์แท้ที่ก็เรียกว่า
1: ก็ยังคงเดินทาง
0: รักเมืองไทยนะครับแล้วก็แน่นอนเวลามาเที่ยวแถวเนี้ยเขาก็ไม่ได้เที่ยวประเทศเดียวเนาะหลายๆคนก็ มีประเทศเที่ยวแบบพ่วงเช่นไปไทยเวียดนามหรือไทยมาเลสิงคโปร์อะไรแบบนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้ไทยเนี่ยยังเป็นจุดหมายปลายทาง

0: ที่นักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลยังเดินทางมาอยู่โดยเฉพาะยิ่งตลาดอเมริกานะครับที่เดินทางมาทางฝั่งแปซิฟิกนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับส่วนยุโรปเองก็แน่นอนว่าทั้งเรื่องของบอลโลกกีฬาซัมเมอร์ซึ่งเป็นโลซีซันอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้ก็ชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ตลาดระยะใกล้นะหลายประเทศก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับอ่ะมาเรื่องของทิศทางเรื่องของท่องเที่ยวเห็นในปี2570ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มี marketing brief ออกมาแล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างฮะ
0: จริงๆในปี2570ปีหน้าของเราเนี่ยเราก็มีการประชุมกันไปเมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าจะมีติดภารกิจนิดหน่อยเลยยังไม่ได้ทำการแถลงนะครับแต่เรามีการบรีฟสั้นๆกับในอินมาร์เก็ตต่างๆพอสมควรนะครับปีหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเป็นปีแห่งการ transformation นะครับจะมีเรื่องของการปรับรูปแบบในเรื่องของ value over volume อย่างเป็นรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการใช้แนวคิดเรื่องของ creative culture and sculpture economy เรื่องของเทรนด์การเดินทางยุคใหม่ที่จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องของการปรับ mindset ในเรื่องของการที่ว่าท่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัส destination เนี่ยก็เป็นเรื่องของการมาหาประสบการณ์นะครับ
1: ค
0: ือทุกคนไม่ได้มองในเรื่องของ destination ว่าจะเป็นประเทศไทยจะเป็นหาดทรายจะเป็นชายทะเลเป็นภูเขาอีกต่อไปแต่ทุกคนว่ามองว่าเป็นประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วก็ให้ความประสบการณ์ที่น่าทรงจำอย่างไรนะที่น่าจดจำอย่างไรรวมถึงให้คุณค่ากับชีวิตอย่างไรด้วยนะครับตรงนี้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของการเป็นต่อยอดในเรื่องของ healing is a new luxury ใช่ไหมครับเรื่องของ luxury ที
1: ่
0: เป็นแนวคิดเรียกว่ารูปในภาพลักษณ์ใหม่ในทัศนคติใหม่ว่าไม่ใช่ความรู้หลาเป็นเรื่องของราคาแพงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ส่งคุณค่านั่นเองนะครับ
1: คือ meaningful นั่นเองใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ meaningful experience ครับ
1: อ๋อฮะก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หลากหลายนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นะฮะที่ไม่เหมือนใครใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ก็ถือว่าอาจจะเหมือนแต่ว่าได้คุณค่าที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับเราพยายามจะพยายามให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะทำกิจกรรมเดียวกันไปในแหล่งท่องเที่ยวแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแน่นอนมุมมองทัศนคติแล้วกิจกรรมที่เลือกทำเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นจะกลายเป็นคุณค่าที่ได้ที่แตกต่างกันไปครับ
1: ครับจะเห็นว่าทททเนี่ยใช้เครื่องมือในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาตินะให้เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์ตทอยอันนี้ก็ได้ทั้งท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักเที่ยวชาวไทยเห็นจะเห็นอาร์ตทอยเนี่ยน้องมะลิหรือเปล่าเพราะผมจำไม่ผิดไปอยู่ตามสวนลุมไปอยู่ตามนี่น่าจะอยู่เทศนานเทศกาลแห่เทียนที่จังหวัดอุบล
0: ก็จริงๆเรื่องของอาร์ตทอยหรือเรื่องของมาสคอตเนี่ยเราก็พยายามจะขับเคลื่อนให้มากขึ้นเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้มองแค่ว่าเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแต่เขาคือเขาเรียกว่าเราเรียกว่า character economy ก
1: ็
0: คือว่าการที่จะต้องมีการสร้างตัวตนของน้องมาสคอตได้ขึ้นมาให้มีชีวิตนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่านะครับเมื่อมีมูลค่าแล้วเนี่ยก็จะให้มีคุณค่าแล้วก็มีการสร้างมูลค่าขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาเขาไปคอลแลบหรือไปรวมกับอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะครับนั้นเราคงไม่ได้จำกัดแค่น้องมะลิแต่ว่าของเราเองก็มีน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มนะครับ ที่พร้อมที่จะชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเดินทางนะครับซึ่งจริงๆน้องสุขใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่มีสึนามินู่นเลยนะครับก่อนที่จะมีสึนามิแล้วก็มาเชิญชวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็อาจจะบทบาทอาจจะน้อยลงไปเราจึงมีการรีเควสต์รีแบรนด์น้องสุขใจขึ้นมาใหม่นะครับมีรูปลักษณ์ที่น่ารักมากขึ้นมีความเป็นฮิวแมนมีความสามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการฮิวใจให้กำลังใจกับผู้คนแล้วก็พาออกเดินทางท่องเที่ยวครับ
1: เทียบกับหมูตุ๋นหมูเด้งเออฮะแต่ได้ก็น่าจะเป็นคนละแบบแต่นั้นก็ถือว่าเป็นระดับฟีโนมีนอลปรากฏการณ์ที
0: ่ก็อย่างกรณีหมูเด้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับออกมาในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราสามารถดึงออกเป็นคาแรคเตอร์นะครับสร้างเรื่องราวสร้างคอนเทนต
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งจะออกมาเป็นตัวมาสคอตอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า จ้าของคือทางสวนสัตว์เองอาจจะยังไม่ได้มีมุมมองขนาดนั้นก็เลยยังปล่อยให้น้องโตตามธรรมชาติไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับอ่ะมาเรื่องสำคัญกันนิดหนึ่งฮะที่จะมีการปรับโครงสร้างท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปกระทบกับในเรื่องของแผนท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าไหมครับ2570ฮะเราจะได้เห็นท่องเที่ยวในลักษณะที่มารวมกับวัฒนธรรมอย่างไรครับ
0: ครับก็จริงๆเราก็ต้องเรียนว่ามันโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีการแยกกับเรื่องท่องเที่ยวออกมากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่เรื่องของกระทรวงกีฬาอย่างเดียวส่วนเนื้องานที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปรวมกับวัฒนธรรมโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกรมท่องเที่ยวอพท.ใช่ไหมครับรวมถึงททท.เองตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ภารกิจเดิมของตัวเองอยู่นะครับ
1: หรือว่าเคยทำงานอย่างไรก็เคยทำอย่างนั้นต่อไป
0: ทำไปแบบนั้นใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำในเรื่องของการตลาดใช่ไหม
1: ฮะ
0: ส่วนทางกรมท่องเที่ยวก็ดูในเรื่องของทางกายภาพในเรื่องของเรกูเลเตอร์ต่างๆส่วนอพท.ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนใช่ไหมครับซึ่งก็รวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอาจจะมีมากขึ้นแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ทิ้งภารกิจทางด้านอื่นแต่เพราะยิ่งสปทเนี่ยเราเรื่องของประชาพันธ์เรื่องการตลาดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการทำในเรื่องของสื่อสารอะไรต่างๆนี่ก็คงอยากทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมครับ
1: ครับในเรื่องของงบประมาณจะได้มากขึ้นไหมคร
0: ับงบประมาณใช่ไหมครับใน B70ก็คงไม่ได้มากขึ้นนะอาจจะน้อยลงได้ซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในเรื่องของการว่าจะพี่นาว่าจะให้ได้งบมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับก็อยู่ที่เนื้องานของแต่ละหน่วยงานที่ได้ขอไว้นะครับ
1: ฮะก็ตามงบประมาณที่ทำตามแผนที่เสนอไป
0: ใช่ครับ
1: ปีงบประมาณ
0: เพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนว่าภารกิจต่างๆก็ยังทำเหมือนทำตามเดิมนะครับแต่แน่นอนว่าจะมีการผนวกแนวคิดหรือคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อยกระดับให้เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการเป็น creative economy เข้าไปนะครับ
1: ประเทศข้างเคียงหรือประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างลาวก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมที่สอดแทรกเรื่องของท่องเที่ยวไปจีนนี่ก็เหมือนกันเลยทำเหมือนเราเป๊ะเลยหรือเปล่าฮะ
0: ก็จริงๆแล้วอาจจะมีการใช้ชื่อคล้ายๆกันหลายๆประเทศนะครับที่มีกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแนวทางแนวคิดในการบริหารงานหรือขับเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะครับก็ถ้าเท่าที่สัมผัสเนี่ยก็เชื่อว่าทางเราเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องวัฒนธรรมเป็นหลักมากกว่านะครับไม่อย่างไม่ได้เข้มข้นเรื่องท่องเที่ยวเหมือนอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันหลายๆประเทศก็มองเรื่องของวัฒนธรรมเป็นต้นทุนนะครับของการท่องเที่ยวเป็นต้นทุนของหลายๆเรื่องเช่น creative economy อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คงต้องรักษาไว้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการความร่วมสมัยแล้วก็การต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าในกระทรวงหรือว่าเมื่อมารวมตัวกันแล้วต้องมีการหารือเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับ
1: มาเรื่องของฟิล์มทัวริซึมกันบ้างครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเป็นโลเคชั่นที่กองถ่ายต่างประเทศยกทับนะฮะใช้คำว่ายกทับแล้วกัน300กว่ากอง600กว่ากองเนี่ยมาถ่ายปีนี้เนี่ยครึ่งปีก็ไปแล้ว300กว่ากอง
0: ครับ
1: ควรหรือยังที่จะบูมในเรื่องของตัวฟิล์มทัวริซึมทำเป็นเทศกาลหนังขึ้นมาที่เป็นของประเทศไทยเองนะ
0: ครับครับก็จริงๆก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นกรมท่องเที่ยวที่มีกองภาพยนตร
1: ์ครับ
0: หรือแม้กระทั่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นกรมท่องเที่ยวเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของเชิญชวนให้คนมาถ่ายหนังในเมืองไทยแต่เรื่องอะไรก็ตามทีจะประเทศไหนก็ว่าไปแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีกรมส่งเสริมการส่งออกก็คือนำหนังไทยสู่ตลาดโลกในตลาดหนังโลกนะครับแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีหน้าที่ในการที่ว่ามองว่าภาพยนตร์ก็คือส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยนะครับส่วนกทมเองเราก็มองว่าทุกอย่างก็เป็นโอกาสหมดทั้งหนังไทยที่ไปฉายในเมืองนอกหนังต่างประเทศที่มาถ่ายในเมืองไทยก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือในการที่จะเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวตามรอยหนังนะครับจากเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของ from scene to scenic นะครับก็คือจากฟิล์มเนี่ย

0: ภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นสถานที่จริงหรือว่าแหล่งที่มีความทิวทัศน์สวยงามที่พร้อมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมโยงทั้ง from scenic to scene ก็คือคนที่เป็นนักสร้างก็อยากให้มาถ่ายทำแล้วเอาไปเป็นซีนในภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นการไปร่วมงานเทศกาลหนังภาพยนตร์ในต่างประเทศแต่ซึ่งเราก็ไปมาแล้วที่เมืองคานส์แต่เดี๋ยวจะมีการไปอีกที่โตรอนโตนะครับหรือเทศกาลอื่นๆที่กำลังจะมีอยู่แล้วก็แน่นอนจะมีเรื่องของฟิล์มทอล์กก็คือไปพูดถึงความน่าสนใจความพร้อมถ
1: ึ
0: งการที่จะเชิญชวนมาถ่ายทำในเมืองไทยหรือว่าหนังไทยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับครูต่างฟิล์มครูที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถรองรับกองถ่ายขนาดใหญ่ได้นะครับเรื่องของฟิล์มเฟสติวัลก็เป็นอันหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกับหลายๆหน่วยงานเช่นเมืองพัทยาเองก็สนใจอยากจะทำยกระดับนะครับหรือแม้กระทั่งมีการพูดคุยกับจังหวัดกระบี
1: ่
0: ที่จะประกาศผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบของฟิล์มโลเคชันระดับโลกซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ากระบี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของโลเคชันทั้งในแง่ของบุคลากรและรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ทำเป็นกระบวนการทำเป็นภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าประเทศไทยของเราสามารถยกระดับนะครับให้เป็นมาร์เก็ตเพลสขนาดที่สำคัญของภาพยนตร์โลกได้อย่างแน่นอนครับ
1: ครับก็ที่ยิ่งทางฝั่งของวัฒนธรรมก็เห็นทำอยู่เรื่อยๆนะฮะเด
0: ี๋
1: ยวพอทอมมารวมกับท่องเที่ยวเราก็คงจะเห็นในเรื่องของฟิล์มทัวริซึมในภาพที่มันขยายขึ้นมากขึ้นมากกว่านี
0: ้ครับ
1: ครับไปเรื่องของข่าวดีนะฮะที่วัด
0: พระมหาธาตุ
1: วัดพระมหาธาตุนะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะฮะแล้วก็เป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวเมืองนครหรือคนภาคใต้นะครับที่ในที่สุดนะครับพระมหาธาตุของเรานะครับพระธาตุเมืองนครเนี่ยที่เราพูดกันติดปากเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนะครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ ก็ทำก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกใช่ไหมครับให้เป็นมรดกโลกนะครับก็นำมาซึ่งความยินดีให้กับชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนว่าพระธาตุเองก็มีความเก่าแก่มีความเป็นมานะครับตั้งแต่สมัยศรีวิชัยใช่ไหมครับตั้งแต่ที่มีเจดีย์ข้างในที่เป็นลักษณะของแบบฮินดูแล้วก็ถูกสร้างครอบทับด้วยเจดีย์ทรงลังกานะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่เห็นว่ามีความต่อเนื่องมาตั้งแต่อารยธรรมเป็นพันๆปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการทางศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆมีประเพณีที่ต่อเนื่องยาวนานเช่นแห่ผ้าขึ้นธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นพร้อมต้องกันนะครับ
1: นี่ก็ที่พอดีผมดูข้อมูลอยู่นะฮะอายุขวบ 1,700 ปี
0: ครับ
1: ครับอายุพอๆใกล้ไล่เรียงใกล้ๆกับประเทศไทยนะฮะ
0: ก็เรียกว่ายาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าฮะก็ลุ้นต่อกับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
0: ใช่ครับจริงๆก็ยิ่งๆแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เหมือนงานการทำงานของทั้งทรทหรือแม้กระทั่งกรมศิลปากรสำนักงานวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะสามารถคู่ขนานกันไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้แน่นอนว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
1: ์
0: หรืออะไรต่างๆก่อนหน้านี้ก็จริงๆทรท.เราก็ทำหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งโลกได้รับทราบได้รับรู้แล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวมาสัมผัสแล้วก็เอาออกไปเผยแพร
1: ่
0: อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วพอเมื่อมีกระบวนการในเรื่องของการขอละการรับรองจากหน่วยยูเนสโกเนี่ยให้มาเป็นมรดกโลกเนี่ยจึงได้รับการเอ็นดอร์สได้อย่างเรื่องมากขึ้นนะครับได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับก็เราก็มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานนะฮะทางยูเนสโกเมื่อดูจากขั้นตอนของผลงานที่เป็นผ่านมาก็อนุมัติง่ายขึ้นใช้คำว่าอย่างนี้แล้ว

0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นเกณฑ์ข้อ2เรื่องของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงความเชื่อประเพณีท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นะครับก็เห็นถึงว่าคงจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีการรับรู้จากบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเยี่ยมเยือนนะครับ
1: แล้วก็คำพูดปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจริงเนี่ยสื่อสารกลับไปที่ประเทศเขาเนี่ยมันได้ผลมากที่สุดและ
0: มากที่สุดใช่ครับ
1: ครับก็ word of mouth เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ทรงพลังมากที่สุดแล้วนะฮะครับมาทางฝั่งของงานอีเวนท์ที่เป็นงานเทศกาลดนตรีบ้างท่านรัฐมนตรีนะฮะก็พูดอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ประกาศอยู่เป็นประจำเห็นทางสื่อโซเชียลเน็ตTomorrowlandฮะเปิดอีเวนท์ทางดนตรีที่ดูจะเป็นความหวังในช่วงนี้นะฮะของประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องของการขายบัตรเนี่ยหมดเร็วมาก 150,000 ใบขายหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับงาน Tomorrowland Thailand
0: ครับก็ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีนะครับขนาดมหึมานะครับที่เป็นระดับโลกนะครับแล้วก็จะมาคือเรียกว่าได้รับความนิยมมากในพื้นภาคยุโรปนะครับจัดต้นกำเนิดที่เบลเยียมเนี่ยนะครับหลายคนก็รอคอยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาที่ทางเอเชียหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสักทีนะครับแล้วก็พอประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้จัดให้มาจัดที่เมืองไทยเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีงานต้นกำเนิดอยู่ที่เบลเยียมเนี่ยทางประเทศไทยทางททเองก็มีบูธนะครับประจำทางประเทศไทยอยู่ที่นั่นนะครับนั่นจึงเป็นภาพว่าทำไมท่านรัฐมนตรีนะครับท่านว่าถึงได้ไปร่วมงานนะครับเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมยืนยันความเจ็ดจำนงว่าเรายังพร้อมที่การต้อนรับแล้วก็ความที่ร่วมขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างในระยะยาวนะครับต่อไปด้วยไม่ได้แค่ปีนี้อย่างเดียวแล้วก็มองถึงปีหน้าและปีนู้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยก็แน่นอนว่างานก็คงจะมีการขยายเพิ่มสเกลเข้าไปอีกนะครับจากวันละ 50,000 อาจจะเป็นวันละแสนหรือจัดแค่2วัน2สัปดาห์เพราะเขาจะเป็นงานวีคเอนด์นะครับ
1: ครับ
0: วีคเอนด์อีเวนต์เพราะนั้นเนี่ยอาจจะจาก1วีคเอนด์อาจจะเป็น2วีคเอนด์มั้ยแบบที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับ
1: อ๋อก็วีคเอนด์หลายวีคเอนด์ไปเลยไหนๆก
0: ็ใช่ครับผมเรื่องจะเป็นทั้งเดือนด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็คงคาดหวังว่ามันน่าจะมีการ
1: แต่
0: ต่อเนื่องแบบนั้นนะครับ
1: ครับก็จะมาไล่เรียงกันเรื่องของไทมิ่งของประเทศไทยกันหน่อยนานๆคุณนิติมาทีก็จัดหลายเรื่องไปเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เที่ยวกันเป็นกรีนซีซั่นไปนะครับแต่ก็มีงานเทศกาลงานประเพณีที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฮะวันถัดไปก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธก็เฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลองก็มีประเพณีทำบุญตักบาตรกันอยู่แล้วนะครับท
0: ั่
1: วทางประเทศก็นักเดินทางจะใช้คำว่านักเดินทางไหมคือใช้คำว่าคนที่มาทำงานต่างถิ่นหรือคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็เกิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมเพรียงกันทั่วทางประเทศนะฮะ
0: ก็พอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันรุ่นชินก็คือเรื่องของการแห่เทียน
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นในเชิงของประเพณีอยู่แล้วว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่จำวัดจำพรรษาอยู่ในวัดต่างๆเป็นเวลา3เดือนซึ่งก็คงจะมีชายไทยนะครับบวชเรียนกันอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนน
1: ั้
0: นเทียนก็ให้แสงสว่างนะครับซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเคล็ดเป็นสัญลักษณ์อยู่ว่าเป็นเรื่องของความสว่างสวัยเป็นเรื่องของปัญญานะครับเพราะนั้นเนี่ยการถวายเทียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความปัญญาที่สว่างสวัยนะครับทำให้มีความรู้อะไรต่างๆคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จอันโดยเฉพาะยิ่งที่อุบลราชธานีที่ททเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็พยายามจะให้มีการนั่นก็ประดิษฐ์ประดอยแกะสลักสลาแท่งเทียนเหล่านั้นให้กลายเป็นรถแห่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีศิลปะฝีมือรูปและเรื่องของเรื่องราวต่างๆอยู่ในแท่งเทียนนั้นนะครับ ก็กลายเป็นประเพณีสำคัญที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศจะต้องไปเยี่ยมชมนะครับ
1: ก็ถือเป็นงานประเพณ
0: ีนี้ก็เช่นกันใช่ครับ
1: ครับหนึ่งในรายการซิกเนเจอร์ของภาคอีสานงานแห่
0: ถูกต้องครับ
1: เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ยังมีงานไหลเรือไฟ บ้างไฟพญานาค
0: ก็ไล่เรียงกันไปนะครับไหลเรือไฟในช่วงของฤดูน้ำหลากของทำแม่น้ำโขงในเดือนตุลานั่นก็อาจจะเป็นช่วงของออกพรรษานะครับซึ่งจะมีหลายที่มันก็มีงานที่เกี่ยวเนื่องหลายที่ต่างๆเทโวเรื่องของชักพระใช่ไหมครับ เรื่องของพอเข้าช่วงปลายพฤศจิกาก็จะเป็นเรื่องของลอยกระทงใช่ไหมครับในครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องของแห่ดาวชุ่มมาก
1: ที่สกลนครท่าแร่
0: ครับผมใช่ครับ
1: ฮะที่นี่ที่ท่าแร่นี่ก็มีถ่ายภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมฮะ
0: เรื่องท่าแร่นะครับ
1: โอ้ที่คุณเจมจิหรือเปล่าเป็นพระเอก
0: เจมจิใช่ครับ
1: ครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็น
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของมากครับเพื่อส่วนโลกที่อุดรธานีนะครับประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระดับเรียกว่า B ซึ่งถือว่ามีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกพอสมควรมีจากการจากหลายๆประเทศจากนานาชาติมาร่วมงานมาร่วมโชว์สวนในแบบของเขานะครับหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดงานตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคมเริ่มจะให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการเกษตรและความยั่งยืนทางทรัพย์การบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละประเทศนะครับที่อุดรธานีก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ไม่อยากให้ผู้ชมได้ฟังได้พลาดนะครับเพื่อนำเรียนวันเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆงานอาจจะเชิญชวนคุณเหม่งลงไปเยี่ยมชมงานเพื่อและอินสเปคชั่นให้เห็นถึงความพร้อมความน่าสนใจของงานแล้วจะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังต่อไปนะครับ
1: ครับเวลามีน้อยใช้สอยกันอย่างประหยัดครับมีเวลาท่านรอ30วินาทีฮะพูดเชิญชวนท่านผู้ฟังฮะส่งท้าย
0: ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังและคุณเหม่งนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวไทยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวทำให้คุณมีความสุขและทุกคนก็จะมีความสุขทันทีที่เที่ยวไทยเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอลาท่านรองไปเลยนะครับ
0: ครับผมสวัสดีท่านคุณเหม่งและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ดังนั้นคือคุณนิติศรีแพรนะครับท่านรองผู้ว่าการการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟังกันวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมเหม่งนิพัฒน์อาจารย์ธรแล้วก็คุณนิติขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิติธรจิตกานนท์จินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1ชั่วโมง57นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานครามเบเล่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-officeแบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกองหลังกาบูเวดีคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งศึกฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงประตูยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งปรากฏว่าเป็นลูกยิงของซิดนีย์โลเปสคาบราลกองหลังกาบูเวดีที่ยิงได้ในเกมเจออาร์เจนตินารอบ32ทีมสุดท้ายสำหรับลูกนี้คาบราลเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นอาร์เจนตินาทางริมเส้นนั่งซ้ายก่อนจะปั่นด้วยขวาจากริมเขตโทษลูกโค้งเสียบเสา2สุดสวยกระทั่งได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลทั่วโลกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับคาบราลวัย23ปีติดทีมชาติไปแล้ว14นัดยิงได้4ประตูส่วนการเล่นระดับสโมสรนักเตะเพิ่งย้ายสู่ทรับซอนสปอร์แห่งลีกตุรกีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยซีซั่นล่าสุดเจ้าตัวเล่นให้กับเบนฟิก้าในลีกโปรตุเกสต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สโมสรเชลซีสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเดินหน้าล่าตัวดันนี่เวลเบกหัวหอกจอมเก๋าของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนมาเสริมแนวรุกโดยหวังให้ใช้ประสบการณ์ช่วยประคองบรรดาแข้งวัยรุ่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์สำหรับเชลซีกำลังมองหานักเตะที่มีประสบการณ์โชคโชนเข้ามาร่วมทัพหลังจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งเบดัตเอ็กบาลีเจ้าของทีมร่วมยอมรับว่านโยบายเน้นซื้อแต่นักเตะอายุน้อยของพวกเขาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและเวลเบกก็ดูจะเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการทางนี้ตามรายงานระบุได้ว่าเวลเบกต้องการย้ายมาร่วมทีมสิงโตนักเงินครามเช่นกันแม้จะเพิ่งต่อสัญญากับไรตันออกไปจนถึงจบฤดูกาล2026ถึง2027ก็ตาม
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: มาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องชื่อน้องอะไรเอ่ยฟิลิปรามนะครับนี่เพลงนี้เป็นไงพอไหมอ้าวนะครับต้อนรับเข้าสู่เนตไนท์ไลฟ์นะครับเวอร์ชั่นก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้อยู่กับน้องนิกธีธวัฒน์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
0: สวัสดี
1: 199
0: นะอุ๊ยอย่าพูดอย่างงั้นเสียก็
1: สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทาง FM 99ทั้งบนหน้าปัดวิทยุบนรถ
0: ครับ
1: ยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จากรถจักรยานเฉยๆรวมไปถึงหน้า YouTube หน้า Facebook หน้า TikTok ด้วยครับพี่เจ๋งครับผม
0: คุณต้องพูดว่าบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้า
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะเดี๋ยว
1: เป็นบลัฟกันเหรอ
0: เดี๋ยวน้อยใจกันเอ๊ะคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
1: อ๋อไม่ทราบพอดีเป็นเค้าเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่อ่ะเลยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นักแต่ว่ามีช่องที่เป็นอยู่ 70,000 ซับแค่นั้นเองไม่ค่อยทราบอะไร
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผมครับ
0: เอามาก็ขิงอีก
1: ก็ดีใจที่ได้กลับมา99อีกครั้งนึงนะฮะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนักขัตฤกษ์เนี่ยช่วง 11:00 นก็จะเจอผมบ่อยหน่อยนะพี่แจงนะ
0: พอดีวันนี้วันหยุดยาวนะครับวันนี้วันแรกของการหยุดยาว3วันนะครับ28 29แล้วก็30นะครับหลายคนก็อาจจะมีภารกิจมีติดธุระหรือขอลาไปพักผ่อนบ้างนะคร
1: ับ
0: ก็เลยอ่ะ

0: ขาใครก็นิกว่างหรือเปล่าก็เลยให้นิกนะครับมาจัดรายการกันหน่อย
1: วันนี้วันเฉลิม
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชา
0: แล้วก็วันข้ามพรรษา
1: วันพฤหัสเป็นวันเข้าพรรษา
0: ใช่
1: หยุด3วันนะโอ้พี่เจ๋งเหงาเลยสิไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้2คืน
0: ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก
1: ็
0: ถ้าว่าใครที่31ก็ลาอีกก็โอ้โห
1: คือบางคนอภินิหารนี่ลาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะคือมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์9วันเลยนะฮะ
0: ก็เพื่อนพี่ลาแต่วันที่24ศุกร์24อ่ะ
1: เพื่อนที่ไหนฮะที่นี่หรือเปล่าที่น
0: ี่
1: หร
0: ือ
1: เปล่าจะให้ประจานนะ
0: เพื่อนสมัยเรียนนะ
1: แต่ว่าไม่ว่าจะวันหยุดวันมาฆะวันสงกรานต์อะไรก็ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรอยู่ตลอดนะฮะ
0: คอยดูแลไม่ได้ไปไหนนะครับผมว่าช่วงหลังก็อายุเยอะละนะครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรฮะอายุเยอะ
0: มันขับรถขับลาสายตรงสายตาไม่ดีอะไรเงี้ย
1: เอาให้ใช้ Grab Driver ได้
0: เหนื่อยขี้เกียจด้วย
1: ให้น้องนิกไปขับให้ไหมฮะ
0: เรื่องขี้เกียจด้วยนะฮะ
1: ให้น้องนิกไปขับให้นะฮะวันหลังให้น้องนิกได้ดูแล
0: อ้าวนะครับวันนี้นิกมีข่าวสารอะไรมาครบถ้วนนะวันที่28
1: ไม่มีเลย
0: ครับวันนี้สบายสบายแล้วกันมาคุยกับเราได้นะครับ4689899ครับเมื่อกี้ขอบคุณเพลงด้วยเพลงจากน้องลามนะครับเป็นเพลงไม่เคยฟังเหมือนกัน
1: ไม่เคยเหมือนกัน
0: เพลง Rich for Star นี่เอื้อมแขวกคว้าฟ้าดาว
1: เมื่อก่อนมีเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะ
0: อันนี้เพลงอันนี้จะเป็น Rich for Star เมื่อกี้เรียกว่า Right for Star แล้วอ๋อ
1: ครับ
0: เป็นเขียนคำว่า Rich แปลว่าเอื้อมถึงมาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: Rich ที่แปลว่ารวยเหรอครับ
0: ไม่ใช่อันนั้น Rich อันนี้ Rich มีออกเสียงยาวนิดนึง
1: ครับผมครับผม
0: นะครับนี่คือ
1: ที่แปลว่าเสียงก็เหรอครับ
0: เอื้อมใช่ครับ
1: ผม Rich ใช่ไหมนะฮะ
0: เอื้อม for Star ใช่เมื่อกี้ก็ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะครับ
1: คุณขอบคุณเขา3รอบแล้วฮะ
0: เพลงอะไรนะ
1: ครับ
0: ของพลอยชมพูเหรอ
1: ของพลอยชมพูครับเจ้าของเพลง
0: บัวชมพูฟอร์ดป่ะคนละคน
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นเก่าไปฮะ
0: ฮะ
1: พลอยชมพูนี่เจ้าของเพลงปลิวไงฮะที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนั้นน่ะ
0: ร้อง
1: อยู่ภายในใจเป็
0: น
1: ด
0: วงดาวคนรู้จักทุกคนเลยพี่รู้จัก
1: ธรรมดาผมถ้าไม่เอาดีการจะมาเป็นพูดในรายการเอลกราฟทุกวันนี้ผมเป็นนักร้องแล้วนะฮะ
0: ร้องยังไงเพลงปลิว
1: อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้อะไรเนี่ยคุณไม่ผมร้องเพลงออกอากาศนี่คืออะไรเนี่ยนะฮะเพลงปลิวคือ
0: เพลงดังของเขาใช่ไหม
1: ดังที่สุดของเขานะครับ
0: อ๋อที่มีคุณต่อป่ะเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอป่ะ
1: ก็จำไม่ได้ครับผมไม่ค่อยได้ดูมิวสิกวิดีโอ
0: รู้จักแต่บัวชพูฟอร์ดอ่ะ
1: อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
0: ตอนนี้มีน้องแล้วมีลูกชาย3คนและเชียร์บาเยิร์นด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เชียร์บาเยิร์นมิวนิกหมดเลย
0: เห็นว่าเชียร์บาเยิร์นเห็นคุณพ่อเชียร์บาเยิร์นมากแล้วก็ลูกชายก็เลยเชียร์บาเยิร์นด้วย
1: อ๋อคุณบัวชพูฟอร์ด
0: สวยน่ารัก
1: มีสามีเป็นคนไทยป่ะฮะ
0: ไม่แน่ใจว่าครอบครัวนะก็ครอบครัวก็โหมีความสุขแล้วมีตรงมีทางมีโห
1: คือถ้าโชว์ไปทางบาเยิร์นมิวนิกนี่หายากนะที่จะอยู่ดีเป็นแฟน
0: แต่เหมือนลูกชายเชียร์บาเยิร์นใส่เสื้อ
1: เออคือมันต้องมาจาก
0: ลูกชายสามคนอ่ะ
1: มันต้องมาจากคุณพ่อของนั่นแหละครับ
0: น่าจะคุณพ่อนะ
1: นะฮะ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้เราเปิดไปนะครับก็ให้ลามบอกว่ามีเพลงเอเชียนเกมไหมก็ลามก็เลยจัดให้เพลง
1: เอเชียนเกมปีนี้ที่
0: อันนี้ปีนี้2018
1: เจแปนเหรอฮะ
0: 2018เนี่ยก็เวอร์ชันอินโดนีเซียสิแต่ว่าครั้งนี้เพลงอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าย
1: ังไม่มาใช่ไหมดูนะก็ไม่รู้เลยฮะ
0: เอา
1: เอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเล่นวันที่19
0: กันยาถึง45
1: เป็นธรรมดา19กันยาถึง4ตุลาก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ปิดท้ายของมหกรรมในปีนี้เนาะ
0: ครับ
1: ของทัพนักกีฬาไทยแล้วกันที่เป็นกีฬามหกรรมมานะฮะ
0: เพราะว่าหลายชาติเนี่ยก็เริ่มเนี่ยอย่างเช่นบาสเกตบอลเมื่อวานนี้ก็คุยแล้ว3x3ก็จะไปเก็บตัวแล้วก็ไปแข่งขันด้วยนะครับบาสเกตบอล3x3ของเรานี่ลุ้น2เหรียญนะ
1: ก็
0: ไม่รู้สีทองสีเงินหรือว่าสีทองแดงมีลุ้นอ่ะ
1: ซีเกมได้เหรียญทองเนี่ย
0: ใช่ไหมมีลุ้นได้3บาส3คนเนี่ย
1: อุ้ยเราก็ทีมหญิงเราก็ไปเล่นในระดับโลกอ่ะเคยเอาชนะทีมดีๆในยุโรปได้ด้วย
0: อันนี้ของเฮียต่ายเหรอ
1: ครับ
0: นายกสมาคมแล้วก็สัปดาห์ก่อนไหนๆนี่ก็มาสายวันแรกแล้วนะครับผู้ชายก็แข่งจบเอ้ยผู้ชายสรุปแล้วเราจบรองแชมป์ไม่ได้ไป AVC ครับป่ะไปป่ะ
1: ได้ไปครับ
0: ได้ไป
1: คือมันมีเขาเรียกว่าถ้าตามระดับอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าทางอินโดนีเซียเขาได้ไปในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: แต่แชมป์เก่าขออภัยได้ไปป้องกันแชมป์มันก็เลยตกมาถึงเพราะว่ากัมพูชาได้ไปในฐานะแชมป์ซีวิลิกสนามแรกอะไร
0: สนามแรก
1: นะครับ
0: ไทยได้ไปนะ
1: กัมพูชาก็ไปครับเวียดนามก็ไปครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ไปนะ
1: เราก็ไปครับไม่ต้องกลัวครับได้ดูแน่นอนก็จบไปทีมชายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แพ้ให้กับเวียดนามไปแบบน่าเสียดายอะนะฮะน่าเสียดายนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เราไม่สามารถหยิบแชมป์ CV ครับได้เลยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น CV ครับมาเพิ่งจะเปลี่ยนปีนี้เมื่อก่อนเป็นอาเซียนกลางปีของทีมหญิงนะฮะก็ ก็ปีที่แล้วเราได้มาสนามนึงปีก่อนได้มา2สนามปีนี้ไม่ได้เลยนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเกมกีฬาที่วอลเลย์บอลผู้ชายอ่ะมันมีโอกาสพลิกล็อกหรือว่ามีโอกาสที่จะแพ้ชนะได้มากกว่าผู้หญิงผมไม่มองว่าการที่เราแพ้เวียดนามเป็นเรื่องพลิกล็อกอะไรนะครับบอลผู้ชายเราก็แม้ว่าเราจะชนะเขามา3ครั้งใน2ครั้งในสนามแรกแล้วก็1ครั้งในรอบแบ่งกลุ่มของสนามที่2แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละบอลผู้ชายมันสู้กันด้วยกำลังแล้วก็การเสิร์ฟแล้วการบล็อกวันไหนใครทำได้ดีก็ชนะไปแต่ในแง่ของผู้หญิงมันจะมีรายละเอียดที่จะแพ้ชนะได้มันเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงมันเป็นในเรื่องของเทคนิคแท็กติกที่มันจะเยอะกว่าผู้ชายมันก็เลยค่อนข้างที่จะพลิกล็อกกันยากมากกว่าผู้ชายประมาณนี้แล้วกันนะคร
0: ับ
1: ไม่คือไม่ใช่พลิกล็อกกันเราไปพูดมันมีโอกาสแพ้ชนะได้มากได้น้อยกว่าผู้ชาย
0: แพ้ชนะได้หมดใช่ไหม
1: ผู้ชายนี่มันสู้ด้วยกำลังอ่ะกัมพูชาขึ้นเป็นแชมป์ได้อ่ะคุณก็คิดเอาแล้วกันอันดับสุดท้ายของโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันอยู่ในสนามมาเรื่องของ world ranking ต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวมากหรอกนะมันก็6คนเท่ากันอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝั่งนั้นมีคนมากกว่านี่ถูกไหมฮะ
0: แล้วกระแสตรงตามาสุดแล้วยังไงที่เขาจับมือเราแล้วก็อันนั้นยังไงอันนั้นเป็นถ้าทำคนเดียวมันพอเข้าใจได้หรือมันทำพร้อมกันใช่ไหม
1: ก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีครับก็คือพอเป็นไทยกับกัมพูชามันมีเรื่องนอกสนามเยอะไงฮะยิ่งช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของ
0: ครบรอบด้วย
1: มันมีเรื่องของการปะทะกันอีกแล้วก็เรื่องของการแพ้ชนะที่ในอดีตที่ผ่านมาวอลเลย์บอลชายก็ไม่เคยยอมกันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เล่นจิตใส่เราอะพยายามจะปั่นป่วนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชื่นชมสมาธิของลุงไทยว่าผมเชื่อว่ามันมีหลายคนเห็นแหละก่อนที่จะแข่งนะแต่ว่าก็นิ่งไปไม่เป็นไรรอมาเขาเรียกว่าร
0: อ
1: มาเซเลเบททีเดียวหลังจากที่ชนะแล้วมันก็ชนะ 3-0 ก็มาเต้นคืนไง
0: เหรอเต้นคืนเหรอ
1: เต้นคืนหน้าโรงแรม
0: จริงป่ะ
1: คือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการเต้นคืนโดยตรงหรือเปล่าแบบน้องๆ4คนนั้นนะแต่ว่ามันก็แฟนๆหลายๆคนของกัมพูชาก็สื่อแบบนั้นว่ามาเยาะเย้ยเค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เชื่อว่าไอ้เรื่องของการเต้น TikTok เนี่ยมันก็เป็นการเต้นที่ปกติแหละใครๆก็เต้นกันแต่ว่ามันมาเต้นในจังหวะที่เราเพิ่งจะชนะพอดีไงเค้าก็เลยมองว่ามันเป็นการเซเลเบรทที่ไม่ได้ให้เกียรติแต่ว่าก็คือในเมื่อกัมพูชาเขาเลือกที่จะทำวิธีลักษณะนั้นกับเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรถ้าจะพูดถึงความซอฟไอการเช็คแฮนด์แล้วเอามือไปเช็คที่เท้าของตัวเองพร้อมกันทั้งทีมเนี่ยมันคงตั้งใจแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกที
0: ่ทำพร้อมกัน
1: ที่มันจะทำพร้อมกันที่มันเป็นไม่ได้หรอกที่มันจะถือว่าทำพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ
0: ่
1: ะก็ถือว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกันคือเรื่องพวกนี้พูดไปมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนอ่ะนะฮะนะฮะ
0: อ้าวก็วอลเลย์บอลในซีวีคัพจบไปนี่ซีวีคัพก็คือชิงแชมป์อาเซียนเน
1: า
0: ะ
1: ของฝั่งชายเนี่ย
0: ของฝั่งชาย
1: ซีวีคัพของฝั่งหญิงเนี่ยซีวีค่ะ
0: อะไรก็บอกแต่ก่อนมันไอ้นะรายการอะไรกลางปี
1: อาเซียนกลางปีจัดมาปีนึงแล้วก็เบรกไป2ปีหนีโควิดแล้วกลับมาเป็นซีวีลีกรูปแบบการแข่งขันมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปนะฮะคือทีมหญิงเนี่ยทีมมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าชาติในอาเซียนเนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันคือด้วยความที่ไทยมันเป็นเต้ยมานานคือใครทำขึ้นมาก็สู้ไม่ได้คือพอเวลามันผ่านไปเนี่ยก็กลายเป็นเขาก็ไปทำกีฬาอื่นสิงคโปร์ไม่ทำนะฮะเมียนมาไม่ทำลาวไม่ทำคู่แข่งก็หายไปมาเลยไม่ทำอาจทำเฉพาะส่งตอนแข่งซีเกมบางปีไม่ส่งด้วยมีบางปีที่ซีเกมทีมหญิงเนี่ยตอนแรกจะมีแค่3ทีมอ่ะพี่เจ๋งมันจะแข่งไม่ได้เอาอะสมาพันธ์ต้องไปขอร้องใหถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงสักหลายปีก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าที่เข้ามาปีนั้นเนี่ยเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะที่ทำให้ทีมมันครบ4ทีมแล้วมันทำให้มันแข่งได้อะ
0: เ
1: พราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมัน3ทีมมันแข่งไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เป็นการล็อกเหรียญเลยทุกทีมจะได้เหรียญเลยไงถูกไหมฮะมันต้องมี4ทีมมันถึงแข่งได้
0: คือ
1: วอลเลย์บอลหญิงที่เป็นภูมิภาคอาเซียนเนี่ยในอดีตก็จะปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงในบางปีแต่ฝั่งชายมันก็แน่นอนว่าการแข่งมันก็ค่อนข้างสูงมาเลยตลอด
0: นะก็จบไปนะครับ
1: ทีมหญิงก็จะเล่นวันศุกร์นี้นี่
0: ใช่เริ่มละ
1: สามสิบเอ็ดซีวีของผู้หญิงซีวีค่ะไม่ใช่นะ
0: นะอันนี้ไปแข่งขันก่อนเอ้ยเราแข่งสนามสอนที่เชียงใหม่เนาะ
1: ใช่ครับปีนี้ที่สมโพธิ์เชียงใหม่700ป
0: ีอันนี้เขาจะแข่งที่เวียดนามก่อน
1: ครับ
0: ที่เวียดนามก่อน
1: คือเรื่องของสนามแข่งเนี่ยก็สอบถามกันมาค่อนข้างเยอะคือถามผมมาในช่องทางของผมมาแหละทุกคนก็ว่าทำไมผู้ชายไม่มาแข่งที่เมืองไทยบ้างคือผมคิดว่าเขาคงจะเป็นการตกลงกันไว้แล้วแหละตามเรตติ้งก็คือแบ่งกันจัดผู้ชายก็ไปอยู่ที่อินโดกับฟิลิปปินส์เพราะว่าฐานกองเชียร์ค่อนข้างเยอะมีลีกอาชีพที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงหรือว่าอะไรก็ตามความสำเร็จต่างๆแต่กลายเป็นว่าทีมหญิงเนี่ย ก็โยนให้เวียดนามกับเราไปเลยด้วยความที่ก็แน่นอนว่ามันคงเป็นคู่ชิงในฝันแหละด้วยความที่ช่วงหลังชาติอื่นก็จะสู้ไทยกับเวียดนามก็คงยากแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบ่งชัดเจนไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดราม่ามันก็มีหลายคนที่อยากจะดูทีมชายแข่งในบ้านเราบ้างอะไรบ้าง เขาแบ่งมาแล้วก็ว่าไปตามนี้คุณจะเอาทีมชายมาเล่นในบ้านแล้วทีมหญิงเล่นนอกบ้าน2สนามมันก็คงเป็นอะไรไม่ได้ถูกไหมคร
0: ับไม่ได้ไม่ได้
1: เรตติ้งของวอลเลย์บอลบ้านเรามันไปอยู่ที่ทีมหญิงเยอะมาก
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อวานเขาประกาศชื่อแล้วเนี่ยฮะ
0: ใช่ก็เขาเอาพี่เห็นโปรแกรมแบบเนี่ยเวียดนามกับไทยเป็นเหตุการณ์นัดสุดท้ายทั้งสองสนามเลย
1: ก็ล็อกสเปคมาเลยทุกแบบนี้ทุกปีเพราะว่า
0: สนามแรกกับสนามสอง
1: ใช่เพราะว่าไอ้ทีมหญิงเนี่ยมันไม่ได้แข่งแบบระบบที่เรียกว่ากรุ๊ปสเตจเซมิไฟแนลแล้วก็ไฟแนล
0: เ
1: รา
0: ผู้ชายใช่ไหม
1: ผู้ชายเขาจะแข่งมันเพราะทีมเขาเยอะไง
0: ก็เป็นกลุ่มก่อนแล้วก็รอบนอกเอา
1: เพราะเขามี6ทีมไงฮะแต่ว่าทีมหญิงเนี่ยมันมีแค่4ทีมเพราะฉะนั้น4ทีมเนี่ยถ้าจะทำแบบนั้นให้แมตช์มันเยอะก็ทำได้แต่ว่ามันเสียเวลาเพราะว่ามันทำมาแบบนั้นก็คือไงคือพบกันหมด3นัดแล้วก็เอา1กับ4มาเซมิ2กับ3มาเซมิแล้วก็ไปชิงมันจะเป็น5แมตช์ถูกไหมมันเสียเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ด้วยสายตาอยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นไทยกับเวียดนามนะเพราะฉะนั้นไอการเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นการพบกันหมดเนี่ยโดยการจับไทยกับเวียดนามมาแข่งกันในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งรอบชิงนั่นแหละเพียงแค่มันไม่ได้มีการระบุมาเด่นอย่างเป็นทางการว่ามันคือไฟนอลราวแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็คือรอบชิงถ้าไม่มีใครไปหกล้มในช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ซึ่งมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีนะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงหลังก็เริ่มมีเสียเซตกันบ้างอินโดกับฟิลิปปินส์เขาก็เริ่มตีเซตสองทีนี้ได้แตกบ้างอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเสียเซตในสนามแรกเนี่ยเป็นนิดเหมือนกันเสียเซตให้อินโดเสียเซตให้ฟิลิปปินส์เหมือนกันนัดละเซตนัดละเซตเราได้แชมป์มาในสนามแรกที่บ้านเราที่โคราชใช่ไหมฮะแล้วก็สนามสองเนี่ยไปเสียแชมป์ให้กับเวียดนามก็คือซีวีคัพเนี่ยหรือซีวีลีกเนี่ยเขาแบ่งแข่งสองสนามก็จริงแต่ว่าเวลาเขาสรุปภาพรวมเนี่ยเขาจะสรุปเป็นประจำปีอ่ะโอเคไทยได้แชมป์สามหนึ่งเวียดนามได้แชมป์สามสองแต่ว่าเวลาเขาสรุปเนี่ยเขาจะเอาผลการแข่งขันใน6เกมมารวมกันแล้วก็ตั้งสแตนดิ้งขึ้นมาว่าใครผลงานดีสุดแชมป์ซีวีลีกของทีมหญิงประจำปี2025เนี่ยคือเวียดนามไม่ใช่ไทย
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ประจำปีนะ
0: เขานับเซตป่ะนับอะไรเราแพ้เท่าไหร่
1: เหมือนเซตได้เซตเสียเราน้อยกว่า2เพราะเราเสียเซตเยอะไงเขา30หมดเลย
0: ใช่
1: เขา30หมดเลยในการเจอทีมแต่เราเสียเซตให้อินโดเสียเซตให้ฟิลิปปินส์ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอเขามันก็32เหมือนกันทั้ง2เกมไงแต่เราชนะนัดนึงเราแพ้นัดนึงปีแล้วเขามีตู้เย็น
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: วันละมีก็ติดตามได้นะครับแมตช์แรกเราเจออินโดนีเซียนะ
1: ฮะ
0: วันศุกร์นี้นิก
1: ก็เจออินโดก่อน
0: 4โมงเย็นเจอินโดก่อน
1: วันเสาร์ก
0: ็ CB ครับ
1: ปินส์นะ
0: จ้
1: าวันที่ก็เล่นกับเจ้าภาพก็เล่นคู่สุดท้าย
0: ครับ
1: ทุ่มหนึ่งส่วนมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยเล่นเร็วนะพี่เจ๋งนะคู่แรกบ่ายโมงคู่สองสี่โมง
0: เออไอปีเชียงใหม่เขาได้เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพครับ
0: เขาเสนอตัวมาใช่ไหม
1: ผมว่าทุกที่ก็อยากจัดหมดเลย
0: เปลี่ยนใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็เป็นไปตามความเหมาะสม
0: ก็ใช้สนามเดียวกันปะ
1: ไม่ใช่ครับตอนจริงฮัลโหลไปเล่นที่ศูนย์แสดงสินค้าน านาชาติ
0: และศูนย์ที่ไหน
1: สมโพธิเชียงใหม่700
0: อ๋อฮะ
1: สมโพธิเชียงใหม่700ปี
0: ที่มีสนามบอลนะนะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: นะฮะคือผมว่าจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพในการรองรับแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยประเมินโดยสายตาเนี่ยถ้าไม่นับกทม.เนี่ยมันก็จะมีโคราชที่เป็นจัดเป็นประจำอยู่แล้วแข่งรายการเอเชียก็มีแล้วก็เชียงใหม่ยังไม่ค่อยเห็นไปที่อื่นสักเท่าไหร่นะทั้งที่ผมว่าไปได้หมดแหละภูเก็ตอะไรก็ตามที่แข่งชิงแชมป์โลกอ่ะนะฮะหรือว่าจะเป็นผมสักครั้งผมอยากไปจัดที่ไอสนามนนทบุรีนะฟุตซอลแต่ว่ามันเขายัง
0: วีสมัยเคยไปไหมไอที่ศรีสะเกษ
1: วีสมัย
0: เคยไปแล้ววอลเลย์บอล
1: ก็คงจะเคยแต่วีสมัยปกติเขาจะแข่งถ้วยก
0: ออ๋อ
1: นี้ก็จะมีแต่ก็คงได้แต่ว่าปัจจุบันมันก็อยู่ที่เรื่องของเครื่องปรับอากาศอยู่ที่เรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาว่าสนามรองรับมากน้อยขนาดไหนที่นั่งคนดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าคงวนไปเรื่อยแหละซีวีดีมันเป็นรายการที่คือไม่รู้สิมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคช่วงหลังดีนะมันมีเวียดนามที่สร้างความเข้มข้นขึ้นมากับไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมหญิงมันก่อยมากเลยนะพี่เจ๋งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซาว่าเนี่ยคือจัดมาเพื่อให้ไทยเป็นแชมป์อ่ะเอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: แต่มันมีเวียดนามที่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วได้มันก็โอเคแชมป์มันเปลี่ยนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนเขาคงจะพอใจอ่ะเพราะว่าไทยมันผูกขาดเกินอ่ะทีหญิงอ่ะเนาะนะฮะ
0: ก็อันที่นิกเรียนไปนะครับเราพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนในเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วเน
1: า
0: ะ14คน
1: เอาสักหน่อย
0: เซราแอนโคมายังไงฮะ
1: คุณก็พูดชื่อดิ
0: ไม่เอผมอยากทราบชื่ออื่นพอรู้จักอยู่ไง
1: เซร่าก็
0: เซร่ายังไง
1: น้องสาวของนภาเดชพนิดดีไง
0: ครับ
1: เล่นมือเซตนะครับจริงๆอ่ะเขาเป็นผู้เล่นไฮบริดที่สามารถเล่นบีหลังได้ด้วยเล่นได
0: ้
1: สองตำแหน่ง ก็คือถ้าทีมไหนเนี่ยที่มีผู้เล่นที่สามารถเซตได้ด้วยแล้วก็โฉบไปตีบีหลังได้ด้วยเนี่ยเหมือนคุณจะลุกหน้า3ได้ตลอดเวลาคุณจะได้เปรียบทีมอื่นๆแต่ว่าคุณก็ต้องดีจริงนะคุณก็ต้องดีจริงเหมือนที่สุรานารีเขาใช้เขาเป็นนักเรียนที่ขึ้นชั้นม .6 ในปีนี้ที่โรงเรียนสุรานารีวิทยา
0: ครับ
1: นะครับนะครับ
0: พี่ชื่อหลายๆคนมีนิรารัตศรี
1: คุณป้าน้องข้าวฟ่างก็ได้แชมป์ไทยแลนด์ลีกกับทางนครราชสีมาในฤดูกาลล่าสุดนะฮะเด็กจากวิทยาลัยนครราชสีมาตอนนี้ขึ้นปี2แล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เป็นเด็กสร้างของทางอาจารย์บัญญัติภูพาทีที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสาวน้ำดำนะครับแต่ว่าก็ใบ้นิดนึงว่าน้องไม่ได้อยู่โคราชแล้วมั้งในไทยลีกดูกันนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออน่าจะนะน่าจะ
0: นันทพัฒน์บุญจักรคำล่ะ
1: น้องหยกไงทารุดอดชลบุรี
0: เอ้ยของทีมคุณเนี่ย
1: ครับผมทีที่ผมทำงานอยู่เขาแล้วกัน
0: ทำงานอยู่ใช่ไหมเลยชื่อคุณน้องหยกใช่ไหม
1: ก็น้องหยกก็มือหนึ่งไทยลีก2ฤดูกาลซ้อนท็อปสกอร์แล้วก็คนที่ติดเข้ามากับเขาในตำแหน่งออปโปซิตเนี่ยก็คือมือ2ไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดมีท็อปสกอร์กันมาจนนัดสุดท้ายอ
0: ๋อเหรอ
1: ก็คือน้องอมทรัพย์ปวชยา
0: ก็ปวชยาพลทำก็ติดนะ
1: ก็ติดไงฮะก็สนามนี้เขาพักผู้เล่นรุ่นพี่หลายคนบีมก็พักไปเลยถูกไหมฮะมือเซตก็พักพรพัน
0: กับตันเป็นลูกนิกอ่ะ
1: กับตันเป็นลูกนิกลูกนี้ก็จะได้ยืนยาวแล้วก็ให้เซล่าคอยลงมาเปลี่ยนหน้าลิเบโร่ก็พักเปลี่ยนนุชแป้นน้อยแต่ว่ามีแค่ตำแหน่งหัวเสาที่ไม่ได้พักใครก็ยังมาทั้งออมสินสิริภพรมาทั้งน้องเพียว
0: สิริภพร
1: อัชราพรมาทั้งน้องเฟิร์นวิศราแล้วก็มีการเติมน้องข้าวฟ่างเข้ามานะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนสั้นเองเนี่ยก็พักทัดดาว
0: อันนี้เป็นสนามแรกนะ
1: ต้องกลับบ้านบุษยาครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ทัดดาวบุษยา
0: ไม่ใช่อันนั้นหนักนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นไปตามที่โค้ชออสได้บอกไว้นะครับว่าจะใช้พยายามใช้นักกีฬาที่แบบไม่ใช่หน้าเก่าอ่ะหน้าใหม่บ้าง
1: คือมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือรายการ CV ครับเนี่ยสักมันก็เทียบเท่ากับไอ้ฟุตบอล AFF อ่ะซูซูกิครับมิตซูบิชิ
0: เอทิ
1: คร
0: ับแต่ตอนนี้นะ
1: ตอนนี้เป็นคุณใดครับใช่คือถ้าคุณยังเลือกที่จะตะบี้ตะบันใช้ผู้เล่นชุดหลักเนี่ยไม่ว่าคุณจะตามใจใครก็ตามเนี่ยหรือมันจะเป็นแล้วคุณ
0: ไม่โค้ชคีย์บอร์ดรวยไง
1: แล้วแต่ตามใจแฟนๆตามใจคนที่อยากให้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เพื่อที่จะทำให้รายการมันเต็มศักยภาพหรือว่าตามใจใครก็ตามอ่ะผมใช้คำว่านี้กันผมว่าคนดูเล่ห์ของเข้าใจคือคุณก็จะต้องมาวุ่นวายในการจัดการแข่งขันในรายการอื่นเพราะว่าคุณเอานักกีฬาชุดหลักมาเล่นในรายการแบบนี
0: ้
1: แล้วในรายการที่มันรออยู่ที่มันสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียที่มันจะต่อเลยเนี่ยหรือบางปีมันจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือบางปีมันจะเป็นคอลิฟายอะไรต่างๆเนี่ยนักกีฬามันก็กรอบหมดเลยครับเพราะมันเพิ่งลากVNLกันมา2เดือน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเห็นเป็นปีแรกเลยที่ใช้ผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวหลักในชุดVNLเยอะก่อนหน้านี้มันก็จะมีโฉบๆมาปีละคน2คนเด็กขึ้นมาบ้างแต่มันไม่เยอะเท่าปีนี้ซึ่งมันเป็นการตัดใจที่ถ้าถามผมก็บอกว่าดีมากแล้วก็ควรจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าพอมันชื่อมันออกมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดในความเป็นจริงว่าก็คงจะไม่ได้การันตีแชมป์แบร์เบอร์แบบในอดีตที่เราใช้ชุดเต็มแต่ไม่เป็นไรคือบอกให้เข้าใจว่าคุณจะไประดับโลกอ่ะคุณจะไปในแรงที่มันสูงกว่านี้เนี่ยรายการนี้ก็ไม่มีวอลเลนกิ้งให้สะสมมันเป็นการแข่งเพื่อกระชับสัมพันธ์ของชาติในอาเซียนแข่งเพื่อบ่งบอกว่าฉันเป็นเจ้าอาเซียนในปีนี้แล้วปีไหนที่มีซีเกมเนี่ยก็เป็นทีมกลุ่มนี้ที่ต้องมาแข่งกันอีกเพราะฉะนั้นไอปีที่มีซีเกมเนี่ยผมเห็นว่าไม่สมควรจะแข่งเลยเพราะเดี๋ยวก็ต้องมาเจอในซีเกมมันก็เหมือนเป็นการพรีซีเกม
0: ครับ
1: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่ว่าก็โอเคในเมื่อเขาตั้งรายการขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแต่เดิมแต่แรกเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือการยกระดับการเล่นของชาติในอาเซียนและเพิ่มแมตช์การแข่งขันเพิ่มเกมให้นักกีฬามีโอกาสได้เล่นในเกมระดับสูงแต่พอมันจัดออกมาแล้วเป็นไงมันมีทีมอยู่4ทีมก็เจอกันอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไทยก็เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราแบเบอร
0: ์
1: แต่ที่เหลือเนี่ยทีมอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเขาได้เพราะว่าเขาได้มาเล่นกับเรากับทีมที่เป็นชุดใหญ่ซึ่งเขาแพ้ทุกปีแหละแพ้อยู่ล่ำไปแหละแต่ว่าเขาได้ประสบการณ์อะไรดีได้สเกลเกมได้วิธีการไปพัฒนาได้แต่เราไม่ได้อะไรที่มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาเลยกับการเล่นกับทีมกลุ่มเนี้ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันจนกระทั่งที่เวียดนามมีบิสเตียนเข้ามาแล้วแหละมันถึงมีความสูสีขึ้นมาบ้างแต่ปีนี้เนี่ยเวียดนามก็ไม่มีบิสเตียนหรือตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันจะออกมายังไงแต่ผู้เล่นชุดเนี้ยเจอกับชุดเต็มของเวียดนามผมว่าน่าจะสนุกน่าจะไม่จบใน3เซต
0: หรอ
1: แต่ว่าในสนามที่2เนี่ยคือผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเอาจริงๆอ่ะก็สนามเนี้ยมันอาจจะจบแชมป์ไม่สวยจบแชมป์สวยหรืออาจจะไม่แชมป์ก็ได้ คุณก็ไปเอาคืนสนาม2ก็ได้สนาม2คุณก็ค่อยจัดเต็มมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเน้นมากๆเลยอ่ะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยรายการเราชนทั้ง BNL จบมา CV League มี U21

0: ล้าตัดสินใจ
1: เออดีนะ
0: กล้าคือนั่นแหละแต่ว่าจริงๆก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้รับโอกาสใน VNL แล้วก็ยังไม่ได้ติดใน CV ครับก็ยังมีแต่ว่าก็โอเคได้ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว
1: นิกจะมองว่าคือน่าจะมีหน้าใหม่หรือว่านักกีฬาคนอื่นเข้ามาติดมากกว่านี
0: ้ก็คือตอนนี้มันก็เยอะแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้เล่นเลยใน VNL แล้วก็ยังไม่มีชื่อตรงนี้ก็เช่นน้องแคปหมูสุภาวดีอย่างน้องดรีมกันที่มาที่เป็นหน้าใหม่แต่ว่า VNL มีเกมแล้วก็เจ็บไปก็พร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะว่ามันใช้ได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าเป็นจะใช้คำว่าเป็นตัวสำรองหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักหรือว่าเป็นหน้าใหม่หรือว่าเป็นตัวที่อยากให้โอกาสแต่เขาก็ไม่ประมาทด้วยการที่ในแต่ละตำแหน่งอ่ะเขาก็จะต้องมีคนที่สามารถที่จะยืนเป็นแกนให้ได้คนหนึ่งอย่างเช่นมือเซตเนี่ยก็ต้องมีนุกนิกประคองไว้บอลเร็วพักคัดดาวก็ต้องมีทิปแก้วกระยาประคองไว
1: ้ครับ
0: โค้งก็ต้องมีออมประคองไว
1: ้
0: ถูกไหมฮะบีหลังก็ต้องยอมรับว่าเรามีในระดับเวิลด์คลาสแค่คนเดียวก็คือทางบีมอาจจะบีมก็ต้องได้พักนี่น่าจะเป็นรายการแรกในรอบไม่รู้กี่ปีนะที่บีมหลุดทีมชาติเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะโค้ชทุกคนก็ใช้งานบีมหมดโค้ชออสโค้ชยะโค้ชด่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามดูแต่ผมว่าเพียงพอในการที่เราจะชนะเวียดนามและคว้าแชมป์ได้นะในสนามเนี้ย
1: สนามแรกนะ
0: แล้วก็สนามหน้าเนี่ย
1: แต่บ้านเขานะ
0: บ้านเขาไม่เป็นไรหรอกครับคือศักยภาพผมเวียดนามในวันที่ไม่มีบิสเตียนเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่นับซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสาหัสได้ขนาดนั้นนะฮะก็มันก็เป็นการทดสอบอะไรหลายอย่างนะครับสภาพจิตใจนักกีฬาความพร้อมของนักกีฬาทดสอบกลุ่มผู้เล่นที่ประเมินกันว่าเฮ้ยในเวทีระดับอาเซียนเนี่ยให้โอกาสแล้วเนี่ยคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นไปเป็นแบ็กอัพของผู้พี่ๆหรือแบ็กอัพของตัวหลักในรายการใหญ่ไหมมันไม่ใช่รายการที่จะมาเฟ้นหากำลังหลักอยู่แล้วมันเป็นรายการที่เฟ้นหาแบ็กอัพอยู่แล้วเพราะว่าจากชื่อที่ออกมามันจะมีแค่ตัวหัวเสาแค่นั้นที่มันค่อนข้างนิ่งว่ามันจะเป็นออมกับเพียวหรือออมกับเฟิร์นแค่นั้นเอง
1: อ
0: าจจะรอบุ๋มบิ๋มกลับมาในโอกาสต่อไปก็บุ๋มบิ๋มก็จะมาเติมวิภาวีกลับมาก็วิภาวีก็จะมาเติมยูฟ่ากลับมายูฟ่าก็จะมาเติมถูกไหมฮะที่เหลือมันค่อนข้างนิ่งคือโครงหรือแกนของทีมสาวไทยในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ละจุดอะแต่ละตำแหน่งอะใครที่มันจะเป็นคนยืนหลักบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่โหสุดยอดนะขณะพูดถึงวอลเลย์บอลนิดนึง
0: คุณนี่มารยาทดีนะฮะ
1: คุณไปกันยาวคุณไปยาวเลยอ่ะ
0: คุณมารยาทดีนะฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ครับตลอดเลย
1: ก็ผมฟังคุณก็เพลินนี่ไงผมก็ได้ข้อมูลแล้วก็ผมก็ไปพูดต่อไงว่าเฮ้ยรักบอกว่าเป็นข้อมูลผม
0: พักไหมฮะพักไหมฮะสามห้าละ
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับช่วงหน้าคุยเรื่องอื่นบ้างดีกว่านะครับที่จริงเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนลงเตะนะ
0: อ
1: ันนี้ก็พูดถึงเนื่องเพราะเป็นชุดใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะเตะอีกทีก็วันเสาร์นะครับแล้วก
0: ็
1: มันเกี่ยวดอง
0: มาคุย
1: กับเรื่องเอเชียนเกมด้วย
0: มาคุยเรื่องทีมชาติดีกว่า
1: ได้เลย
0: เบรกหน้า
1: ท
0: ี
1: มชาติเนาะ
0: ฟุตบอลฟุตบอล
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: 1-6-7-3-6 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับในเบรก2ของ99 Live นะครับ

0: ับ
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลมีชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า
1: AFF
0: เออเขาเรียกได้ว่าอาเซียนฮุนไดครับสิเออตามชื่อสปอนเซอร์หน่อย
1: AFF เป็นชื่อองค์กรไงฮะ
0: อาเซียนอะไรนะอาเซียน
1: ฟุตบอล
0: ฮุนไดครับ2026นี่คนละรายการกับ FIFA อาเซียนครับนะคนละถ้วยนะอันนี้ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน
1: เริ
0: ่มตุลาคมนั้นนะฮะเมื่อวานนี้ลงแต่กันในกลุ่ม B นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ใช่กลุ่ม A สิกลุ่มเราอยู่ในกลุ่ม A เราอยู่ในกลุ่ม B สิงคโปร์ก็ชนะติมอร์ไป 2-0 และอินโดนีเซียนะครับโอ้โหถลุงกัมพูชาไปอย่างขาดลอย 5-1 แล้วพี่ดูแลชื่ออินโดนีเซียนะจัดเต็มฮะ
1: มีพวกตัวลูกครึ่งเยอะไหม
0: ลูกครึ่งมาไอ้น้องชายของไอ้นั้นมาด้วยไอ้ทีไรเดอร์
1: ทีนี้ไรเดอร
0: ์มาด้วยนะครับน้องชายเข้ามาด้วยไง
1: ก็
0: คนละเกียร์คนละเกียร์อินโดนีเซียกับเวียดนาม
1: แล้วพี่ไทยอ่ะ
0: เราก็กลุ่มผสมไง
1: ไทยเล่นไปแล้วนัดหนึ่งใช่ไหมชนะ
0: หนึ่งชนะสปปลาว
1: 5-0 ที่บ้านเขาเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเราเล่นอีกทีเมื่อไหร่เนี่ย
0: วันเสาร์
1: เจอกับมาเลเซีย
0: เจอกับมาเลเซีย
1: เวลาไม่ออกออกแล้วเหรอฮะใน Google ยังไม่ออก
0: สองทุ่มบัตรยังมีอยู่นะลองไปซื้อกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับ
1: เตะที่ไหนราชมังค์อ่ะ
0: ราชมังค์ใ
1: ช
0: ่สองทุ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหากว่าไม่ได้ไปหรือว่าอยากฟังก็ฟังกัสปาร์ของเราในงานสดได
1: ้นี่เราไม่ได้เตะฟุตบอลที่สนามสุบมานานแล้วเหมือนกันนะ
0: ราชมัง
1: ไม่หมายถึงว่าเราไม่ได้เตะที่สนามสุบมานานแล้ว
0: สนามสุบคืนนี้เขาจัดแสดงอย่างอื่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าฮะ
1: นะครับไม่ถามเองก็แหละพอตอนนั้นเจชนาทิพย์ก็เคยพูดว่าไม่เล่นที่ราชมังมา5ปีแล้วช่วงโควิดไงนะครับไปเล่นที่ธรรมศาสตร์เยอะไงช่วงนั้นอ่ะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้แข่งขันในกลุ่ม B แต่ว่าไม่มีทีมไทยเตะนะ
1: คือรายการนี้ยืดยาว
0: เป็นเจอเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเจอสปปลาวครับ
1: คือรายการนี้ทำให้มันยืดให้มันยาวนะจริงจัดให้มันสักอาทิตย์กว่าๆก็คงจะจบแล้วนี่มันยืดยาวเหลือเกินเนี่ยกว่าจะจบรอบแรกได้8สิงหาคมนะพี่เจ๋งนะ
0: อันนี้เตะกันก็ประมาณ1เดือน
1: โอ้โหแล้วคือแบบเล่นวันนึงพักที10วันอย่างเงี้ยพี่เจ๋งเล่นวันนึงพักที7วันอย่างเงี้ยยาวไปเหลือเกินแหละครับทำให้มันยืดให้มันยาวไปซะงั้นน่ะ
0: ก็เตะนัดชิงในวันที่นัดชิงรอบ2เอ้ยนัด2นะ
1: ฮะ
0: 26สิงหาคมก็แสดงว่าเตะประมาณ1เดือนเต็ม
1: นี่บอลโลกมาฮะเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: บอลโลกหรือเปล่าฮะเนี่ย
0: ใช่
1: แชมป์เก่าใครฮะแชมป์เก่าแชมป์เก่า
0: แชมป์เก่าเวียดนามไงที่มาชนะที่บ้านเราอ่ะที่มาชนะที่ราชมังเลย
1: เมื่อ2ปีที่แล้วเหรอฮะ
0: ปลายปีก่อนอะปลายปีน่าจะปลายปี2024มั้ง
1: อ๋อชนะเราโอชนะ2นัดเลยสกอร์รวม 5-3 อ่ะ22เนี่ยเป็นเราเนาะ
0: ใช่
1: ที่ชนะได้นะฮะ
0: เออ
1: เดี๋ยว26ก็แชมป์ช่วงหลังนี่ก็เรานะกับเวียดนามเนาะมีอินโดขึ้นมาบ้างไหมฮะอินโดไม่ค่อยเนาะ
0: อินโดยัง
1: อินโดไปได้4เกม
0: สี่เกมที่มีปัญหากันนิดหน่อยไง
1: ไม่น้อยหรอกครับ
0: เอาเหร
1: ออย่างนั้นเรียกหน่อยแหละฮะอยากจะให้คุณไปแจมมาเขาเร
0: ื่อยๆนิดหน่อย
1: แต่คุณบอกนิดหน่อยนะฮะ
0: บัตรจะพอมีหน้านะครับไปซื้อกันได้ที่ไทยที่เก็บเมเจอร์สาขาหลัก11สาขา
1: ครับผม
0: หรือทุกช่องทางนะครับบัตรก็300-600นะนะครับก็ไปกันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้านะ
1: ครับผม
0: เอ้ยไม่ใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซ้อมช่วงเช้านะก่อนที่จะลงเตะเจอกับมาเลเซียนะครับที่ซ้อมช่วงเช้าด้วยครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: แล้วบอกว่าใครไม่มีบัตรทักมาหา Facebook เจ๋งสงศักดิ์วรรณวิจิตรนะมีให้เขาไหมฮะ
0: จะดีเหรอ
1: เออคุณมีคุณก็แบ่งปัน
0: อุ่นดุนเขาหน่อย
1: คุณก็แบ่งปันสิ
0: ขอบคุณหน่อย
1: นะครับ
0: เห็นว่ามาดามแป้งเนี่ยมอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนอะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยเจอมาเลเซียในศึกอาเซียนครับ2026ด้วยใครสนใจนะครับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่ฝึกสอนฟุตบอลนะครับอยากพาเด็กๆมาชมมาเชียร์ก็ติดต่อมาได้ที่ media@fathailand.org นะครับภายในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับและทางทีมงานนะครับของมาดามแป้งหรือทางสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยจะอีเมลตอบกลับไปนะครับก็หากว่าสมาคมนะครับมองแล้วเอ๊ะทีมไหนหรือโรงเรียนไหนได้ก็จะส่งหรือว่าตอบกลับไปนะครับมีจำนวนจำกัดนะนะครับในแมตช์วันเสาร์นี้นะครับ
1: เอามาสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ก็มันไม่เต็มหรอกไอ้บัตรไอ้เอฟเอฟเนี่ยถ้าไม่รอบชิงอย่างเต็มยากเลยไม่ต้องแอนซีเรียกันมากก็ไม่ค่อย
0: จะมีอยู
1: ่มันไม่เต็มอยู่แล้วแหละนะครับก็ค่อยพิจารณากันไปแต่ว่าก็น่าไปดูนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะพี่เจ๋งนะ
0: ใช
1: ่นะครับวันเผื่อวันเสาร์คุณผู้ชม
0: น่าไปนะหยุดยาวพอดีนะ
1: ก็อาจจะรับประทานอาหารอะไรแถวสนามเรียบร้อยก็เข้าไปดูบอลเสร็จก็การจราจรอาจจะไม่ติดมากเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ในก็บอลไทยเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนบอลยู23ก็คดวางไง
1: อ่า

0: ทวชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็วางแผนทำทีมตอนนี้ก็เป้าหมายของเรานะครับก็คือการแข่งเอเชียนเกมส์เนาะ
1: ฮะฮะฮะใช่ฮะถูกต้องฮะ
0: ก็พี่ว่าเราก็เห็นล่าสุดเดี๋ยวบอกว่าจะไม่มีนักเตะอายุเกินนะเพราะว่าบอล
1: ไม่ใช่
0: มันจะมีอายุเกินได้
1: สองคนใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อก่อน3ลงมาเหลือ2ใช่ไหม
0: เพราะเขาว่าถ้าเอาเนี่ยจะไม่ได้ใน2เกมแรกเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ไง
1: ก็จะทำให้นักกีฬา
0: ซึ่งไทยลีกไม่ได้พัก
1: ใน2เกมแรกก็จะหายไปอีก
0: หายไปอีกก็เลยแบบ
1: ไม่เอาไปเลย
0: 2เกมแรกไม่มีนักเตะอายุเกินมันเอาไปมันก็ไม่ได้ลงไงก
1: ็แต่จริงๆผมว่าเอามาสักคนหนึ่งมาประคองคือก่อนอันนี้พูดไปถึงเจชนาธงชาทิพย์เลยไม่ใช่หรอว่าอาจจะได้มาช่วยใช่ไหม
0: คือรายชื่อนักเตะอายุเกินที่ส่งไปนะครับส่งรายชื่อไปให้ฝ่ายจัดนะ
1: ม
0: ีประตูไงปฏิวัติคำใหม่กำพลปฐมอากาศกุลฮะกอร์กิสลากาแมนวิรเทพป้อมพันชนาธิปสงสินด้วยแล้วก็สมบัติเหมือนตาสมบัติไม่ได้แล้วล่ะสมบัติก็ไปนู่นแล้วครับผม
1: โอ้ไปเล่นต่างประเทศละ
0: ไปเล่นเจลีกทัวร์นะครับ ชนาธิปก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโปรแกรมการเก็บตัวนะครับกับบีจีละ
1: ไทยลีกมันเปิดแล้วใช่ไหมช่วงที่เอเชียนเกมแข่งอ่ะ
0: ใช่แข่งแล้วเพราะว่ากันยาไงไทยลีกเนี่ยจะเตะจนถึง20กันยายนก่อนจะพักเบรกแล้วเราเนี่ยเตะก่อนด้วย
1: ครับ
0: เตะวันที่14 15
1: เตะแต่ก่อนวันที่เปิด
0: ใช
1: ่
0: ก็ดูแล้วโค้ชวางมองว่าไม่น่าจะได้นะ
1: ครับเจอทรงศักดิ์สมนัยวิจิตรมั้ยครับเอเชียนเกมคนนี
0: ้
1: มีโอกาสจะได้ฟังมั้ยครับ
0: ก็เราติดตามแน่นอน
1: ติดตามทรงศักดิ์เหรอครับ
0: ติดตามอยู่23ของเรานะ
1: ก็นี่ไงน
0: ี่
1: ไงเอเชียนเกมเนี่ยก็คือโหเอเชียนเกมนี้ก็ยากนะฟุตบอลชายพูดถึงจะไปหวังถึงเหรียญที่เพราะที่มามันค่อนข้างยากแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกัน
0: ใช่
1: นะครับว่ากันไปทีละเกมอ่ะโค้ชก็ชอบพูดแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่เราก็อยู่หนุ่มไม่หนักนะ
1: นี่แกนหลักของยูยูสามชุดนี้เราใครเนี่ยคุณพูดมาสักตำแหน่งและชื่อดิประตูใครเนี่ย
0: ข้า
1: ไม่ได้ตามฟุตบอลคณะซีโฟไงใช่ไหมนี่จะอย
0: ู่
1: จะอยู่เมืองทองต่อไหมเนี่ยคณะอู้เซ็กสันเพิ่ง23เองหรอ
0: เซ็กสันนาตี
1: เข้าใจก็คือเซ็กสันนาตีเจอช่วงดึกช่วงเช้าไม่ค่อยเจอ
0: ใช
1: ่เออนะครับข้างหน้ากันข้างหน้า
0: จ
1: ูดจูดจูดมีไหม
0: จูดไม่ได้จูดไม่ได
1: ้อ๋ออายุเกินแล้ว
0: จูดมาเข้าเก็บตัวกับท่าเรือก่อนนะฮะ
1: นะฮะแต่จริงเอเชียนเกมคนเล่นอ่ะมันเป็นรายการใหญ่อ่ะคนเล่นมากกว่าซีเกมอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: นะฮะ
0: นะครับก็พวกใครล่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: เสร็จพบวันดีไงธีรพัฒน์ปือทองอะไรพวกนี้ไง
1: ครับ
0: ธีรพัฒน์มาได้ป่ะไม่แน่ใจ
1: ธีรพัฒน์ปือทองนี่ก็ซัปโปโรเหมือนกัน
0: พิชิตชัยเสกโทกอะไรพวกนี้ยศกรบุรพาไง
1: ยศกรตรงนี้ปู่พิชิตชัยนี่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟอดีตตัวเมืองกาญนะเนี่ยนะฮะอ๋อชนพัฒน์บัวพันธ
0: ์ใช
1: ่ไหม
0: ชา
1: ญนนทำมา
0: พลเอกมณีกรก็แม็กซ์ซ้ายไง
1: เอาค่าคณะเป็น
0: คลาสได้ไหม
1: กสิทธิ์กาลสินอะไรพวกนี้นะ
0: ใช
1: ่ธีรพัฒน์ปือทองข้างหน้าก็วรวุฒิน้อยศรีก็มีนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะฮะก็ตัวให้เลือกใช้งานก็เยอะนะใครที่ติดตามบอลไทยลีกนี่ก็ถือว่าตัวคุณหน้าคุณตาไทยลีก1ไทยลีก2อ่ะนะ
0: ครับ
1: นะฮะน่าเสียดายจูสักคนนึงเจ๋วเลยนะฮะสยามยับยังมีมั้ยฮะสยามยับ
0: จูดไม่น่านะจูดเค้าเพิ่งมาร
1: ายงานตัวไปนะ
0: ใช่
1: โอ้คุณเซอร์ไพรส์ไหมจูดมาท่าเรือเนี่ย
0: ถ้าไม่
1: นับว่าคุณรู้ก่อนจากญาติเขาอ่ะคุณจะเซอร์ไพรส์ไหม
0: เอ็มใช่ไหมเอ็มอ๋อครับผมเอ็มบอกว่าไปเจลีครับพี่ไปกิ๊กโ
1: ก
0: นดูอังกฤษต่อแน่นอน
1: คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเซอร์ไพรส์ไหม
0: ก็ถ้ากลิดกลับมาถ้าเล่นไทยลีกนะก็ต้องท่าเรืออยู่แล้วเพราะมันดามแป้งก็มีคนดิวใช่ไหมล่ะดิวให้มาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ไงหลายคนเบนเดวิสอะไรพวกนี
1: ้ดูไหนทุกวันเบนเดวิส
0: เบนเดวิสไปอยู่ไทยธานี
1: ครับผ
0: ม
1: นะฮะ
0: ก็ไม่ค่อยมันก็อย่างไรแหละมันเลิกโอกาสมันก็ไม่ได้แล้วนะกิมสปี
1: ้
0: ปล่อยตัวมาใช่ไหมล่ะก็หาสโมสรตอนนั้นไปอยู่สเปนรู้สึกหลังๆก็ต้องไปอยู่กับทีมนอกประเทศอะไรบ่อยไงหรือว่าไปอยู่ในลีก2อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆ
0: ยากขึ้นแล้วก็เลยอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องมาเล่นในศึก
1: ก็ดี
0: เน
1: า
0: ะ
1: แฟนๆได้เห็นฝีเท้ากันเต็มสักทีไม่ต้องหาลิงก์ดูกันละ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับผมก็ติดตามกันให้ดีๆฟุตบอลกีฬามหาชนเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็ทีมชุดใหญ่ก็ AFF นี่ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงจะถึงแชมป์ไหมนะฮะ
0: ถึงไหม
1: ก็ต้องถึงแล้วครับโอ้โหฟุตบอลนี่ก็ต้องเชียร์เต็มเหนี่ยวแล้วครับอยากให้ได้ทุกครั้งแหละครับที่แข่งอ่ะ
0: ว่าธีรธรเนี่ยก็บอกว่าชุดนี้ดีพอนะที่จะได้แชมป์นะ
1: ธีรธรไม่มีแล้วใช่ไหมฮะปีนี้ยังมี
0: ก็อุ้มก็อุ้ม
1: ยังมาช่วยไหมฮะ
0: ไม่มีไอ้อุ้มมาในอุ้มเขาเก็บตัวอยู
1: ่
0: กับไอ้บุรีรัมย์ที่ไปอุ่นเครื่องกับบีจีไง
1: เดี๋ยวเราจัดให้มันยืดยาวเพื่ออะไรก็จัด2อาทิตย์กว่าให้มันจบก็ได้ถูกไหม
0: จบได้ไหมไม่กี่ทีเหมือนกันนะ
1: ไม่ก็ได้ก็2วันแข่งสองคือคุณตั้งเจ้าภาพไปเลยทีมนึงแบบเมื่อก่อนที่คุณจะต้องมาโยนไปสนามนู้นโยนไปประเทศนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะฮะแต่วันนี้ผมก็ตำหนิแซะเขาไปทั่วแหละวงการเหมือนกันนะฮะนะฮะพี่เจ๋ง
0: นะครับธีรธรก็ยังบอกเลยนะครับว่าเกมแรกเราก็ดีนะเห็นคนนักเตะเห็นนักเตะมุ่งมั่นหลายคนเพราะดาวรุ่งหลายคนนะชุดนี้ชุบสมอ่ะ
1: อันนี้เพื่อ
0: ชุดใจ
1: มุ่งมั่นใช่ไหมฮะถ้าเธอสักนิจใจมั่นนะฮะคนละมั่นกันนะฮะ
0: ก็ทุกคนก็มีความกดดันนะในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเชื่อว่ารุ่นพี่ทุกคนเนี่ยจะประคองน้องๆชุดนี้จะไปถึงแชมป
1: ์
0: ทุกคนมีความกระหายแล้วก็พี่บอยชัดชัยมาด้วยไงบอกว
1: ่
0: าพี่บอยเนี่ยจะเหมือนวอซินย่า
1: โอ้พี่บอยคัมแบ็กเหรอเนี่ย
0: เออพี่บอยพี่บอยชัดชัย
1: ไม่ได้ตามเลย
0: พี่บอยฮะ
1: ไม่ได้ตามฟุตบอลเลยจริงๆช่วงหลังเนี่ยยอมรับตรงๆเนี่ยต้องมานั่งอย่างมาจัดรายการเก้าๆบอลโลกคุณเนี่ยก็ต้องมานั่งเปิดดูไม่ได้ตาม
0: ด้วย
1: ไม่ได้ตามไม่ตาม
0: ด้วย
1: ชัดชัยเป็น
0: พ
1: าณิช
0: ย์วอซินย่าประตูของไอ้เข้มวันไง
1: เป็นพาณิชย์ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่อันพี่นกฮะ
1: คือพี่นกคือนั่นแหละเขาใช้กำพลนะ
0: ด้านนั่นแหละกำพล
1: โอ้กำพลนี่เผื่อว่าเดียวก็สายฟรีแล้วเห็นมั้งเนี่ยเป็นดาวรุ่งเลยนะฮะ
0: สามสี่แล้วกำพล
1: สามสี่แล้ว
0: โอ้โหครับ
1: เพิ่งจะวันเกิดไปเมื่อวานด้วยนะฮะกำพลผสมอาคากุลนะครับมีกอลโกยพนัดดาด้วยแล้วนี่ใครคะเนี่ยออตตันนี่ใครคะเนี่ยชัยพลอ๋อชัยพลอดทน
0: ชัยพลอดทนโอ้ออตตัน
1: ก็ภาษาอังกฤษมันมาออตตันอะ
0: ไปดูรายชื่อภาษาไทยสิ
1: อุ้ยอายจังเลยอ่ะนี
0: ่
1: ไม่ต้องส่งข้อความเข้ามาแซวนะครับชัยพลอดทนแล้วผมนึกว่าลูกครึ่งมาจากไหนแล้วออตตัน
0: เอาละเหมือนเ
1: อ
0: พี่บอลอะไรนะสเตนดันอะไรนะนครผาทอม
1: อันนั้นคือใคร
0: นครปฐมผีกันได
1: ้นะเอาผมดูเอสเอ็มเอสหน่อยแล้วกันนะเขาส่งมาสองข้อความนะวันนี้วันหยุดเลยไปวัดทำบุญไป200ผลบุญหนุนนำได้กระเป๋าตังมา4ใบสร้อยทอง1เส้นรองเท้าแตะเทเวศเอ้ยเทวินอีก1คู่สาธุจะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: อะไรฮะ
1: นี่ไงเขาไปทำบุญมาพอทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยผลบุญหนุนนำอยู่ดีก็ได้ไปกรีดกระเป๋าตังมาได้4ใบ
0: ก็
1: ได้ทองมาเส้นนึงได้รองเท้าเทวินมาอีกคู่นึงเป็นไง
0: เข้าขึ้นไปสารวัตร ขากลับได้รองเท้ามา4คู
1: ่ ใช่ๆ
0: อันนั้นขโมยเลยครับผม
1: นะ
0: อันนี้ขโมย
1: แล้ว
0: ฮะ
1: อันนี้คุณมีกลุ่มเพื่อนด้วยเหรอฮะ
0: นี่กลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: เยอะมั้ยฮะสมาชิกเยอะมั้ยฮะ
0: ก็วันก่อนเขาไปเวียนเทียนไงเวียนเทียนก็ปรากฏว่าเขาก็แต่ละคนก็เวียนเทียนเท่าไหร่กี่รอบ
1: 3ครับ
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งในเวียนเทียน10รอบ
1: ทำไมฮะ
0: หารองเท้า รองเท้าหาไม่เจอ
1: คุยกันเองเงี้ยเหรอ
0: เออรองเท้าหาย
1: แล้วผมเข้ากลุ่มเพื่อนเจ๋งด้วยได้ไหมฮะ
0: ได้ได้ได้ได
1: ้แล้วมันมีสิทธิประโยชน์อะไรครับกลุ่มเนี้ย
0: พิทักษ์เจ๋งฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใครมาอะไรผมไม่ได้นะนี่เออมีกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: ไฟ
0: ซึ่งมันมีตัวตนหรือเปล่านะ
1: คุณยุทธชัยเขาอัมคุณให้ยับเลยนะฮะอย่างเนี้ยผมบอกเลยนะฮะ
0: อ้าวก็เอาเมื่อกี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยขากลับเนี่ยขวัญอุษามณีเดินทางมาด้วยนะ
1: ครับผมอ๋อขึ้นเครื่องลำเดียวกัน
0: ไฟเดียวกันก็มีถ่ายพงถ่ายภาพกันด้วยกับนักเตะทีมชาติไทยนะ
1: นักเตะไปขอถ่ายหรือขวัญมาขอถ่าย
0: น่าแต่นี่น่าจะไปถ่ายกับคุณขวัญแล้วนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะโอ้แต่ถ้านี่ดีนะฮะเจอคุณขวัญเนี่ยไปเจอคุณเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยลงก็เป็นมารีบเรียบร้อยแล้ววิ่งมาวิ่งมาลุมเลยฮะ
0: ไม่รู้ใครเป็นใคร
1: วิ่งมาลุม
0: จำได้ว่าตอนนั้นที่ปี2014ไม่ครับได้แชมป์ซูซูกิครับอาเซียนครับอ่ะที่เราชนะมาเลเซียไงตอนนั้นชนะทิพย์สงกระสินเข้าไปโหเข้าไปเป็นการอีเวนต์อะไรสักอย่างนี่แหละฮะอยู่ที่สนามบินทุกคนก็โห
1: สนามบินน้ำนนทบุรีเหรอ
0: ไม่ใช่สนามบินสักแห่งขอนแก่นมั้งทุกคนก็ไปเฮโลไปถ่ายนะไอ้ถ่ายรูปกับชนาธิปตอนนั้นดังมากไอ้เจอ่ะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อก้องฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ก้องสารัตน์อ่ะก้องดูโวไง
1: อ๋อ
0: เออก้องเลยจะสู้เจตอนนั้นฮะเจเขาดังกว่าไงพี่ก้องก็ต้องถือกีตาร์เดินถอยช้า
1: หลบรีบๆไปใช่ไหมอ๋อคือเจมันเพิ่งยิงมาเลยที่ไอ้ปีนั้นที่ตาม 2-0 แล้วพลิกใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไม่ตาม03
1: แล้วได้2ลูกแล้วสกอร์รวมชนะใช่ไหมปีนั้นใช่ไหม
0: แพ้2-3
1: อ่าแต่สกอร์รวมนัดแรกรวมกัน
0: แล้วชนะ2-0
1: อ๋อโอเคใช่โอ้แต่ที่จบครึ่งแรกไอ้คนภาคมาเลเซียรอเฮแล้วนะ
0: ใช่อ๋อแล้วที่เป็น
1: ที่เจยิงไกลหน้ากรอบใช่ไหม
0: ที่พี่แอนดี้บอกว่าซ้าย
1: ใช่ใช่
0: ซ้ายบ้าง
1: ใช่
0: แล้วก็ชาติที่บอลยิงด้วยซ้าย
1: ผมนึกออกแล้วลูกแรกคือฟรีคิกที่ชับปุยไปซ้ำเข้า
0: สารัตจูเย็นปั่นฟรีคิก
1: แล้วชาปุยชาปุยไป
0: ประตูเขาปัดออกมาแล้วก็ชาลิชาปุยยิงซ้ำเข้าไป
1: ที่หน้าตาคล้ายผมอ่ะชาลิชาปุย
0: อยู่นั่นน่ะเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ ลูก2เนี่ยเป็นจังหวะที่เราโต้กลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะเป็น AK9 มั้งส่งคืนส่งกลับมาให้ไง
1: เจจับแล้วสับ
0: ตูมเดียวหายเลย
1: ยุคนั้นก็พวกชาฟิกลาฮิมใช่ไหมนอชลูนใช่ไหม
0: เออนอชลูนนะ
1: ประตูฟาริซาว
0: โอ้โหดังมาก
1: นะฮะ
0: ไอ้กูก็ได้นะบอล
1: ช่วงนั้นดูไอ้คนนี้ไม่เข้าวงการวอลเลย์เลยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เออนะฮะ
0: สุดยอด
1: ขอข้อความอีกอันนึงพี่เจ๋งเขาบอกพี่นิกหมูกระทะวันไหนอีกดีขอพิกัดด้วยน้องอ่านนี่มันบ้าหมูกระทะมากนะชีวิตเนี้ยไปกินหมูกระทะคนเดียวก็ส่งรูปให้ผมดูสองสามวันกินที
0: อ๋อเหรอ
1: พี่เจ๋งชอบไหมหมูกระทะ
0: ก็มีบ้างนานๆทีแต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ไปออกไปไหนไงแต่นานๆเจอเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยก็นัดเจอกันก็มีบ้าง
1: แล้วปกติอยู่ห้องทำกับข้าวกินเองหรือสั่งเอา
0: ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่
1: นี่คำตอบอะไรครับเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วแต่ผมแล้วขี้เกียจไม่ขี้เกียจนะ
1: แล้วเป็นคนทำอาหารไหมปกติ
0: ไม่ค่อยทำเพราะว่าเดี๋ยวมันขี้เกียจล้าง
1: อ๋อไม่ต้องทำเดี๋ยวขี้เกียจล้างใช่ไหม
0: เออครับสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณนิกนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ท
1: ั้งสองท่าน
0: สวัสดีคุณนิกด้วยครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน
0: สวัสดีครับวันนี้วันเกิดคุณแมทพิลานีเหร
1: อ
0: แฮร์รี่เคนไมเคิลคาริกเนลลี่คอร์ด้าโอ้โหนักกอล์ฟ
1: โอ้โหนี่เขากี่วงการครับเนี่ย
0: ก็พูดถึงกอล์ฟในรายการนะครับกอล์ฟก็จะมีรายการใหญ่นะในรายการ AIGWomen Open นะครับหรือว่ารายการ British Open นะครับก็แข่งขันที่ประเทศอังกฤษมินจิโน่มาแข่งขันด้วย
1: โปรจีน
0: หลังจากที่สัปดาห์ก่อนรับจีโน่ไม่ได้ไปแข่ง
1: คุณพูดชื่อจริงโปรจีนให้ผมฟังหน่อยดิ
0: อารยาธิติกุลไง
1: อีกทีดิ
0: อารยาธิติกุล
1: โอ้ยคุณนี่มันใช้ได้แล้วเนี่ยนึกว่าจะอารยาหรือว่าจะอะไรนะ
0: ไม่มีผมไม่ได้กินพบหรอกครับ
1: เ
0: พราะว่าเคยพูดว่าอารยาธิติกุลมีคนสมวาทีไอตัวทอฐานก็เป็นของเสียเป็นเหมือนทอถุง
1: ทิติพันธ์ไงคือเวลาภาคมันคุมยากเพราะมันต้องพูดเลยไง
0: เป็นทิติพันธ
1: ์มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากหรอกครับผมว่านักบอลเขาคงรับได้แหละ
0: เ
1: ดาเดาเดาเดาเดาแต่อาทยาในทิติกุลเนี่ยคุณได้ใช้ได้นะนะครับใช้ได้ได้เดี๋ยวลงไปซื้อกาแฟผมแก้วนะเอาคนละใช้ครับโทษทีครับ
0: สวัสดีครับวันหยุดพี่เจ๋งพี่นิกนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: บอกว่าให้กลับไปหาลูกหาเต้าครับจากยุ้ยชัยบนนกที่แกอ่านข้อความพออ่านอยู่นะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกนะครับเช่นเกมลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้เยอะนะครับ
1: ถ้าไทยแรงก็จะอยู่ประมาณกี่เท่าไหร
0: ่ปีครั้งก่อนเราได้12ทอง
1: ไม่แรงเวลาสรุปอ่ะเราก็อยู่แรงที่6ที่7ที่8มาได้ป่ะ
0: ประมาณนี้
1: คือต้อง
0: เราอยู่ที่ระดับ20กว่าเหรียญอ่ะ
1: คือต้องปล่อยพี่จีนเข้าไปอ่ะเจ้าเหรียญทองอ่ะยากเนาะในเอเชีย
0: นะจีนเขาเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมด้วย
1: นักกีฬาเขาเยอะมากอ่ะคือเขาโอ้โหคือจัดแข่งกี่ครั้งเอเชียนเกมนี่ใครจะสู้จีนได้ในเรื่องของเจ้าเหรียญทองก็เต็มที่ก็ญี่ปุ่นเนาะที่ใกล้เคียงนะฮะ
0: วันนี้ครับปีนี้เปิดสวยแต่เสาร์นี้มีเสียวครับพี่เจอมาเลเซียไง
1: ไม่เสียวหรอกบ้านเราโอ้โหนะฮะอ
0: ันนี้จะเป็นนกนะเป็นนก
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: นะ
1: คุณรู้จักเสือซินลายไหม
0: ทำไมฮะ
1: ก็นี่ไงมาเลเซียนี่ไงฮะ
0: มาเล
1: ยแต่ก่อนเคยร้ายร้ายร้ายตอนนี้คือเสือซินลายใช่ไหมฮะพวกนี้เรากี่เพลงกันเลยพี่เจ๋ง
0: นั่นน่ะสินะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมปีนี้ฟุตบอลขอให้เขารับรองได้สุดยอดนะครับ
1: ยากรับรองยากยากมากยากมากเอเชียนเกมนี้ก็คือเยาวชนยู23ชิงแชมป์เอเชียแหละถูกไหม
0: ใช
1: ่นะฮะยากยากยากแล้วมันยังมีญี่ปุ่นยังมีอิหร่านยังมีอิรักอิรักอะไรอีกนะพี่เจ๋งนะถูกไหมญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียมาไม่ใช่เช่นเกมไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีมีเข้ามาเฉพาะชิงแชมป์
1: อาเซียน
0: อาเซียนเป็นรุ่นเด็ก
1: นี่ถ้ามาลงไอ้ฮุนไดครับนี่ด้วยนี่ปวดหัวกันทั้งแถบเลยนะฮะออสเตรเลียมาลง
0: มาก็ดีอะ
1: ดีไหม
0: อ
1: ๋อจะได้ตัดปัญหาเรื่องแชมป์ไปเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: จะได้เอาไปเลยจะได้เลิกเถียงกันใช่ไหม
0: มาท่าเรือมีแมตช์ลงเล่นเยอะนะครับพอท่าเรือเล่นหลายถ้วย5ถ้วยมั้ง
1: คือช่วงหลังทีมไทยลีกนี่พอมีช้อปปี้ครับมีแม่มีไอรายการACL Elite ACL 2อะไรเนี่ยมันทำให้แมตช์มันเยอะจริงๆนะสำหรับทีมพวกกลุ่มบนนะพี่เจ๋งนะ
0: ครับ
1: แมตช์เต็มบางปีเล่น5ถ้วยเยอะกว่าทีมในยุโรปอีกนะ
0: เออ
1: นะฮะ
0: ควรจะเลิกรายการนี้ไปดีกว่าครับ
1: ยกเลิก99ไลฟ์เนี่ยเหรอฮะ
0: ไม่ใช่รายการที่ยังมาเซียนหรือไม่ก็ถอนทุกฟีฟ่าไม่รองรับประมาณนี้นะครับ
1: ก็มันก็จะย้อนกลับไปที่ผมพูดเรื่องของวอลเลย์บอลคล้ายๆกันก็ยังแต่ว่าจริงๆคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละทุกอย่างที่มันทำออกมาม ันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในอาเซียนไงกระชับหรือกระชากก็ไม่รู้บางทีก็เป็นกระชากแข่งกันไปก็ทะเลาะกันไปไงมันก็ทำให้มีเกมเล่นแต่ว่าคือไอ้โปรแกรมปัจจุบันเนี่ยที่มันเยอะมากไปแล้วมันทำให้ต้องมาทับซ้อนอย่างเงี้ยอย่างลีกเปิดก็จะไงก็ตึงกันไปอีกจะไปเอานักกีฬาของสโมสรมาสโมสรก็จะใช้
0: อ
1: ่ะถูกไหมอาจจะพอเป็นอีกแง่นึงแฟนๆบางคนแล้วทีมชาติไม่สำคัญเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมองข้ามผ่านรายการนี้ไป ว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรแต่พอเวลาแพ้มาตกรอบขึ้นมาคุณก็ถล่มเขายับอะไรอย่างเงี้ยมันเอาใจใครให้มันเป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเอาไม่ต้องร้อยหรอกเอาสัก 80% มันยาก
0: ครับ
1: เอาวอลเลย์บอลเนี่ยก็เถียงกันเช้ากับวันเย็นใช้ชุดใหญ่ใช้ชุดเล็กจะเน้นหรือไม่เน้นเนี่ยนี่คือโค้ชยังไม่รู้เรื่องเลยนะคือคนนอกเถียงกันคนนอกเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวไม่ได้มีส่วนทำทีมเลือกนักกีฬานะแต่เถียงกันไปแทนโค้ชไปหมดแล้วอ่ะพี่เจ๋งฟุตบอลก็เหมือนกันนะฮะนะครับประมาณนี
0: ้ประมาณนี้นะ
1: ผมแถมข่าวต่างประเทศให้เขานิดนึงได้ไหม
0: มีอะไร
1: มาริเน่ลาออกกับเลโอนาร์โดอ่ะของสมาคมฟุตบอลอิตาลีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: อิตาลี FIGC มั้ง
1: มันเกิดอะไร
0: บอกว่าไปตั้งอันเดปิโลมาทำไม
1: แล้วทำไมเขา
0: ไม่เอาปิโลมีคดีความรับเว็บพนันอัลซีและอย่างนี้แหละ
1: จริงเหรอ
0: ปีโลก็บอกว่าเอ้ามันไม่ใช่นะเป็นการร่วมมือกันเฉยเขาไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับครับ
0: แอนตี
1: ้ตอนนี้วุ่นวาย
0: โลกคุมทีมชาติอิตาลี
1: ก็ยังวุ่นวายไม่เลิกนะจริงจริงมาริเน่ลงมาเป็นโค้ชเลยผมว่า
0: อยากดูเขาสายบริหารไง
1: เขาก็ตอนที่เขาอยู่กับไม่นานก็เป็นสายบริหารนะ
0: ใช่
1: เลโอนาร์โดนี่ก็เลิกคุมทีมแล้วมั้งเนาะ
0: เลโอนาร์โดจะเป็นเขาเป็นผู้บริหารเปเชียก่อนเนี่ยแต่อันนี้มาเป็นที่ปรึกษา
1: แต่เมื่อก่อนตอนที่เลิกใหม่ๆยังคุมอยู่นะแล้วก็เลิกคุมไปแล้วมั้งนะครับ
0: เขาเป็นอดีตนักเตะมิลานด้วยก็รู้จักกับไอ้ปาโลมาริเน่ไง
1: ครับ
0: ก็วุ่นวายขายมาช่อนตอนนี้อิตาลีก็ล่าสุดโดนกระเซิร์ไปแล้วเรียบร้อย
1: ทำงานได้16วันตัดสินใจลาออก16เขาบอก16นะ10หรือ16
0: ประมาณ10กว่าวัน
1: อ
0: ะแต่งตั้งไม่ได้มีกี่วันเอง
1: อ๋อนะฮะนะฮะ
0: เอ้าก็ประมาณนี
1: ้แต่งตั้งเมื่อ11กรกฎาคมออกวันที่27
0: 10กว่าวัน
1: 16วันนะครับโอเคครบจบวันนี
0: ้
1: ข้อความตอบครบครับ
0: ก็เราจะอยู่ด้วยกันนานหน่อยนะนะครับ3วัน
1: เดี๋ยวผมมา3วันเลยนะฮะ
0: นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าขอลาไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้ม้าอยู่กับใครครับขอลาครับผม
0: วันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับ
1: 3ไหนวะ
0: อ๋อ3กับลาด้วยไง
1: โอเคครับ
0: ลาตกใจ
1: เออคุณอะไรเนี่ยนะฮะ
0: เออมุกอยากให้ฮะ
1: อ๋อครับผม
0: เอาวันนี้ลาไปก่อนกับคุณสวัสดีนะคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: และรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวายสัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทายธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศล

0: จากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเยื่องเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม.อนุทิน1ครับ
1: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่และเริ่มคุยกันแล้วพอก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเมื่อถามว่าทางกลุ่ม BRN ได้ตอบกลับคำถามแล้วหรือไม่นายธนัทระบุว่ายังไม่ได้ตอบมานะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งคำถามไปเมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานไปกับมาเลเซียแต่ได้ข่าวมาว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวพ่วงในความสะดวกซึ่งก็ยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ค่ะรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้ผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัทกล่าวว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่างไรนั้นนายธนัทระบุว่าไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญถ้าเป็นวันสำคัญก็จะมีทั้งปีค่ะก็มองว่าเราหย่อนเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสซึ่งอาจจะมีการจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้น ม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันอย่างต่อสายหากันได้ค่ะ
0: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอรุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่ควรใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอรุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอรุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลและก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอรุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเองก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอรุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์ #นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวรอก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพรรคไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: 12:12 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกล่าว

0: หม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี64ถึง65วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังหวังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
4: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
3: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอน ที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 ขออภัยค่ะ 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
3: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและ

0: ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.สั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 16:34 นที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่ทรุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มทรุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวรคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุสังกะสีปิดล้อมอาคารล้มและก็ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนข้างเคียงบางส่วนทางรฟม.สั่งการที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแจ้งเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงออกเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
0: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับ

0: ส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นตาตักคาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะคะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณผู้ฟังรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยเนาะก็เป็นวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาติดต่อกัน 2-3 วันนะคะรวมถึงวันศุกร์นี่ก็ใครหลายคนมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็ลาพักร้อนกันหลายคนนู่นเลยนะคุณผู้ฟังลาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันจันทร์นะก็หลายวันด้วยกันอ่ะวันนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นข่าวดีๆของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะคะก็โดยท่านนายกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็นำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาค่ะร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยแล้วก็วงการกีฬาจักรยานนี้นะคะซึ่งก็เป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติด้วยค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนะคะก็ท่านก็นำคณะหน้าที่ถวายความจงรักภักดีนะลงนามถวายพระพรที่ทำการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตรงสนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาหลังพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะคะพระบาทพลเอกเดชาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้วก็เป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่สมาคมแล้วก็นักกีฬาพร้อมทั้งวงการกีฬาจักรยานไทยซึ่งก็ช่วยสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมไบค์ฟอร์มันปั่นเพื่อแม่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมปี2558แล้วก็กิจกรรมไบฟอร์มแดดนะคะปั่นเพื่อพ่อปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมปี2558นะคะโดยทรงมีพระราชปณิธานถวายความจงรักภักดีให้ประชาชนนั้นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนนั้นรักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการออกกำลังกายของประสบนิกรชาวไทยค่ะส่วนผลงานของทัพจอมเตะไทยของเรานะคะก็กวาด7เหรียญทอง2เหรียญเงินศึกเทควันโดคิมบุญยงครับที่แดนสมขาวนะคะการแข่งขันเทควันโดนะคะที่กรุงโซเกาหลีใต้นะคะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาประกันลินที่สมาคมก็ส่งจอมเตะไทยของเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขันปรากฏว่านักเตะของไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะด้วยการคว้ามา7เหรียญทองกับ2เหรียญทองแดงนะคะสำหรับ7เหรียญทองได้จากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมนะคะมีสลินทิพย์จันศรีปุญญวิทย์สมวิทูลประเภทพุ่มเซ่ทีมหญิงสุชานันท์อินแจ้งพริษพรณบางช้างนะคะแล้วก็สลินทิพย์จันศรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังประเภทพุ่มเซ่ทีมชายฤทธิกรยิ้มประเสริฐปุญญวิทย์สมวิทูลแล้วก็ปุญญวิทย์หง21นะคะคุณผู้ฟังในขณะที่ประเภททีมประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงนัตตาลีคำสะอาดประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายปันณธรสิริโสมประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมนัตตาลีคำสะอาด

แล้วก็สวิตชูผลแล้วก็ประเภทฟรีสไตล์ทีมผสมสวิตชูผลรัตนนท์อุ่นจันทึกนะคะปันณธรสิริโสมแล้วก็ปารณัตวงหินกรรวมทั้งมัณันทองบ้านบ่อด้วยนะคะส่วนเหรียญ2เหรียญทองแดงได้จากการแข่งขันจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงมัณันทองบ้านบ่อกับประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมปารณันวงหินกรและณัฐนนท์อุ่นจันทึกค่ะก็เป็นการแข่งขันประเภทเทควันโดพุ่มเซ่นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันจริงๆนักเทควันโดพุ่มเซ่นะคุณผู้ฟังเป็นการแข่งขันแบบที่ไม่ได้ต่อสู้นะที่ไม่ได้ต่อสู้แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยการจะเอาชนะคู่แข่งอ่ะมันเป็นท่ามันใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันใช้ความอดทนแล้วก็มีสมาธิมากนักกีฬาแต่ละคนกว่าจะไปเล่นในประเภทแบบนี้ได้ต้องฝึกมากๆนะคะฝึกกับเหมือนนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้แล้วแค่เพียงแต่ว่าไม่มีการต่อกรไม่มีการต่อสู้แต่ความแข็งแรงความใช้กล้ามเนื้อต่างๆโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะไปกันที่การสรรหาผู้ว่ากกท.แห่งเอาข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนักตบหนุ่มไทยกลับถึงไทยแล้วนะคะเตรียมลุยต่อศึกเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะคะทัพนักตบหนุ่มไทยก็กลับถึงไทยแล้วค่ะเตรียมลุยศึกเอเชีย2026ต้นเดือนกันยายนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณฟังเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ไปต้อนรับนักกีฬาของเรานะคะชุดCV Cup 2026กลับจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผลงานสนามแรกฟิลิปปินส์นักตบไทยคว้าอันดับ3นะคะส่วนสนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยได้รองแชมป์มาครองในขณะเดียวกันรายการต่อไปของเรานะคะวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 4-13 กันยาโดยปาร์คอีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็จะเรียกนักกีฬาเข้ามาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทันทีนะคะอีกครั้งในวันที่3กันยายนนี้ขออภัยค่ะ3สิงหาคมนี้พูดถึงปาร์คอีวอนนะคุณผู้ฟังดิฉันเคยไปดูเขาซ้อมนักกีฬาทีมชาติเนาะของทีมชายคุณผู้ฟังคล้ายๆพี่ลิมิงอะเหมือนพี่ลิมิงมากคล้ายๆกันมากแต่โค้ชปาร์คก็จะสูงกว่านะก็จะสูงกว่าตัวใหญ่ตัวสูงกว่าพี่ลิมิงเขาตัวเตี้ยกว่านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันพอสมควรนะคะนี่ถ้าสูงเท่ากันคิดว่าเป็นแฝดนะคะไหนๆก็พูดถึงวอลเลย์บอลแล้วขอไปที่น้องบุ๋มบิ๋มกับน้องแบมกันสักนิดนึงเซตมะอังเอโอนะคะเมดิกประกาศคว้าตัวน้องบึมบิ๋มฉัตรชูอ่อนโมกศรีแล้วก็น้องแบมจิตภานาหัวน้องสองนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยไปลุยศึกลูกยาง SV League อย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ฟังซาตามะอังเอโอนะเมดิกนะออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าทีมดังของวอลเลย์บอล SV League ของประเทศญี่ปุ่นน่าจะได้ฐานแฟนคลับไทยเพิ่มขึ้นนะคะโดยประกาศว่าคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็น้องแบมจิดาภานาหัวน้องซ้อมนักตบลูกยางทีมชาติไทยของเราไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับชัชชุออนถือว่าคุ้นเคยกับการลงเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในญี่ปุ่นอย่างดีเพราะว่าเคยถูกไปเล่นให้กับ PFU Bluecat นะคะในฤดูกาล 2028-2029 ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายไปอยู่กับ Victorina Himeji ในปี 2023แล้วก็เพิ่งแยกทางกันในฤดูกาลล่าสุดส่วนทางด้านจิตภาที่เคยลงเล่นกับ3สโมสรในไทยคือวอลเลย์บอลนครนนท์ไดมอนด์ซุดไดมอนด์ฟู้ด BC และฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC นะคะก็เดินทางไปเล่นอาชีพที่ต่างแดนมาแล้วนะคะที่มูรอฟ VC ของอาเซอร์ไบจานเมื่อปี2024แต่ว่าครั้งนี้น้องแบมจะได้โชว์ฝีมือในลีกญี่ปุ่นนะคะสำหรับผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาซาตามะอังเอโอนะคะเมดิกเนี่ยคว้าอันดับ8ฤดูกาลของศึก SV League ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8สุดทีมสุดท้ายก่อนที่จะไปโดน NEC Red Rockets นะฮะเอาชนะไป 3-1 เซตนะคะส่วนศึกวอลเลย์บอลหญิง SV League ฤดูกาล2026นะคะถึง2027นี้จะเปิดฉาก17ตุลานะคะในขณะเดียวกันทีมซาตามะเองเนี่ยก็มีโปรแกรมประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดบ้าน

้อนรับการมาเยือนของเดนโซแอริบี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงวอลเลย์บอลขออนุญาตไปเช็คอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดของ VNL หน่อยนะคะไทยก็ขยับขึ้นที่17อิตาลียังเหนียวแน่นนะคะคุณผู้ฟังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเชนลีก2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยตำแหน่งแชมป์มาตกเป็นของทีมชาติตุรกีที่เอาชนะทีมชาติบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จทีนี้จากผลการแข่งขันดังกล่าวค่ะก็ทำให้การจัดอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะคะโดยอิตาลียังคงครองบัลลังก์อันดับ1ของโลกด้วยคะแนนสะสม 461.17 คะแนนแม้จะพลาดท่าพ่ายกับบราซิลในรอบรองชนะเลิศแต่สามารถแก้ตัวเอาชนะจีนไป 3-1 เซตคว้าอันดับ3ของศึก VNL 2026ไปครองได้ในขณะที่บราซิลค่ะรั้งอันดับ2ของโลกมี 403.61 คะแนนแล้วก็ตุรกีตามมาอันดับที่3ของโลกมี 388.35 คะแนนค่ะในขณะที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการคว้าชัยชนะเหนือเบลเกเรียแคนาดาและการล้มยักษ์เอาชนะบราซิลก็ส่งผลให้คะแนนสะสมนั้นเพิ่มขึ้นขยับอันดับโลกเพิ่มขึ้น1ชั้นจากเดิม18นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์ขึ้นมารั้งอันดับที่17ของโลกมี 189.26 คะแนนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการกลับมาของทีมชาติรัสเซียเนี่ยหวนคืนสู่อันดับ9ของโลกนะคะมี 277.59 คะแนนหลังจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติยกเลิกการแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวก็ส่งผลให้รัสเซียนั้นถูกดึงกลับเข้าสู่ระบบอันดับโลกอีกครั้งแม้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติมานานกว่า4ปีแล้วก็ตามไปดูอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดกันนิดหนึ่งนะคะ FIVB World Ranking นะอันดับ1อิตาลีอันดับ2บราซิล3ตุรกี4สหรัฐอเมริกา5โปแลนด์6ญี่ปุ่น7จีน8เนเธอร์แลนด์9รัสเซีย10เซอร์เบีย11แคนาดา12เยอรมนี13สาธารณรัฐโดมินิกัน14เช็กเกีย15ฝรั่งเศส16เบลเยียม17ของไทยและ18ของยูเครนนะคะในขณะที่อันดับทีมชาติของเอเชียนี่นะคะที่น่าสนใจคือ28เวียดนามมา30เกาหลีใต้38ไต้หวัน39คาซัคแล้วก็42คืออิหร่านค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณากรนะคะมั่นนาทีไรนะคะที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงปืนทหารตำรวจก็ยื่นสมัครผู้ว่าชิงกกท.คนที่5ค่ะหลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่าง 15-29 กรกฎาคมนะคะโดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น6นะคะหรือทางอีเมลนะคะในช่วง 15-29 กรกฎาคมล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนายคุณากรมั่นนัทธีไรท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยเดินทางไปยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่5ซึ่งการเปิดรับเนี่ยสมัครนะคะคือ29กรกฎาคมนี้สำหรับนายคุณากรมั่นนาทีไรนะคะเป็นอดีตสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนปัจจุบันนะคะก็ย้ายแล้วก็มาเปิดตัวเป็นผู้สมัครกับพรรคก้าวธรรมเปิดตัวไป17ธันวาปีที่แล้วนะคะดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อจากท่านก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะเรายังอยู่กันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดกกท.เขาก็จัดกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแซดสปอร์ตทัวริซึม
เฟสติวัลนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองจันทบุรีนะคะดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะแซสสปอร์ตทัวริซึมเฟสติวัลโดยมีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกท่านรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬานะคะแล้วก็มีท่านสมจรสมิ่งคำเลิศที่ปรึกษาของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วท่านก็เป็นโฆษกของกกท.มีพอ.เกื้อชูศรีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาคแล้วก็คณะกรรมการจัดงานนะคะภาครัฐภาคเอกชนส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมกีฬาผู้สนับสนุนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเมื่อวานเขาจัดวันก่อนเขาจัดงานกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดจันทบุรีนะคะดร.ก้องศักดิ์ท่านบอกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับจันทบุรีก็ภาคีเครือข่ายเขาได้จัดมหกรรมกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซึ่งเป้าหมายสำคัญในการใช้กีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนการจัดงานเนี่ยเป็นรูปแบบเทศกาลกีฬาซึ่งผสานการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเข้ากับกิจกรรมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์โปนะคะที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดจันทบุรีทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะพร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะกกท.เองก็เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการบูรณาการกีฬาและการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การพัฒนาชุมชนนะคะอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและก็เยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและก็พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจัดขึ้นมาแล้วค่ะจัดขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งธุรกิจที่ภาคร้านอาหารการคมนาคมแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นตอกย้ำบทบาทของกีฬาในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตด้วยค่ะไปดูทางด้านของโอลิมปิกไทยกันสักนิดนึงนะคะนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยคุณฟังได้นำคณะผู้บริหารสมาคมเข้าพบกับทางด้านอาจารย์พิมลศรีวิกรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่คณะกรรมการโอลิมปิกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพื่อขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกที่ให้การสนับสนุนกีฬาพาเดลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานแล้วก็ดร.สวรรณาศิลปะอาชารองประธานร่วมด้วยนะคะทั้งนี้นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็นำเสนอประวัติแล้วก็ผลงานของสมาคมตั้งแต่ปี2019นะคะแล้วก็ก่อตั้งแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์พาเดลนานาชาติหรือ FIP ในการนี้เนี่ยท่านประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็แสดงความยินดีชื่นชมในผลงานและความมุ่งมั่นของสมาคมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมให้กีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่พาเดลเข้าร่วมเป็นชิงเหรียญด้วยนะคะภายใต้การบริหารแล้วก็งบประมาณค่าใช้จ่ายจากสมาคมเองทั้งหมดโดยมีการสปอร์ตให้การสนับสนุนเรื่องของเสื้อผ้ากีฬาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมนี้พร้อมมากประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกว่าเนื่องจากกีฬาพาเดลเป็นกีฬาที่ใหม่ที่ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาพาเดลไทยจึงที่ตั้งมานานยังรอการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะสนับสนุนงบประมาณส่งเข้าร่วมแข่งขันมากการกีฬานานาชาติได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะต้องมาเป็นหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาแข่งเพื่อให้โอกาสนักกีฬาไทยในชนิดกีฬานี้เนี่ยเข้าแข่งขันพัฒนาฝีมือแล้วก็ผลงาน
ในระดับนานาชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาพาเดลไทยนะคะจะได้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งแรกถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญตัวเองก็ยืนยันว่าจะช่วยผลักดันให้มีสมาคมแห่งประเทศไทยให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้นักกีฬานั้นต้องเสียโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันที่มาเลเซียซีเกมส์ที่มาเลเซียในปีหน้าล่าสุดก็มีการบรรจุกีฬาพาเดลเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์2026นี้นะคะกีฬาพาเดล

0: เอลจะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยนักกีฬาไทยเนี่ยนะคะส่งไป4คนคือนักกีฬาชายอนุปราเวลนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สเตฟานโนมอสโซล่าในขณะที่นักกีฬาหญิงคือนาตาลีนาคประเสริฐแล้วก็ดาริสิลุ่งเรืองนะคะโดยมีโค้ชชาวสเปนมิเกลมาเรโลเบอร์นานนะคะแล้วก็นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์เป็นผู้จัดการทีมซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟัง600,000บาทด้วยกันกีฬาพาเดลหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเป็นคล้ายๆแบบเทนนิสแล้วก็สควอชเป็นผสมรวมกันนะคุณผู้ฟังโดยนิยมเล่นเป็นคู่2ต่อ2บนสนามขนาดเล็กมีกำแพงกระจกแล้วก็ตาข่ายล้อมรอบด้วยนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นกีฬาพาเดลว่าเป็นแบบไหนแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักนะคะเอาเป็นว่าเป็นกีฬาลูกบอลที่ใช้เล็กเก็ตนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างสควอชแล้วก็เทนนิสเล่นในพื้นที่ปิดเหมือนสควอชแล้วคุณผู้ฟังมีความคล้ายเทนนิสอยู่บ้างนะคะอ่ะว่ากันไปนะคะกีฬาอะไรก็ดีหมดนั่นแหละคุณผู้ฟังทำให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ทุกคนสู้แล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะเวลาหมดแล้วค่ะกับกระแสกีฬาไทยนะคะวันนี้เต่าน้อยอัชราเชิดจูลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดจูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: White Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 White Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลปปส.หารือญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟลุ้น31กรกฎาคมอัยการสั่งฟ้องหรือไม่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกปปส.เปิดเผยถึงกรณีหญิงไทยอายุ28ปีหรือน้องเทียนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาค1เชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัดเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนัดสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับได้คุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัดกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์อากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพที่บริเวณสะพานบุเกสามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปกากบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับปาโลมาลดินี่ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติอิตาลีแล้วมีรายงานยืนยันว่าปาโลมาลดินี่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทีมชาติอิตาลีแล้วหลังเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง10วันเท่านั้นโดยการตัดสินใจครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่โจวานนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งอันเดรียปิโลเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีเนื่องจากปิโลเคยทำงานให้กับบริษัทพนันแห่งหนึ่งของรัสเซียซึ่งขัดกับกฎหมายของอิตาลีที่เข้มงวดเรื่องการโฆษณาธุรกิจการพนันลูคัสฟาเบียนสกี้อดีตผู้รักษาประตูอาร์เซนอลประกาศแขวนถุงมือแล้วลูคัสฟาเบียนสกี้ผู้รักษาประตูจอมเก่าชาวโปแลนด์ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการในวัย41ปีหลังลดแล่นอยู่ในเส้นทางค้าแข้งมาอย่างยาวนานกว่า20ปีโดยเขาเริ่มต้นลงเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมในลีกบ้านเกิดที่โปแลนด์เมื่อปี2004ก่อนที่อีก3ปีต่อมาอาร์เซนอลจะคว้าตัวเขามาจากลีเกียวอร์ซอด้วยค่าตัวราว2ล้านปอนด์โดยเขาเล่นกับอาร์เซนอลนานถึง7ฤดูกาลอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์ FA คัพเมื่อปี2014ด้วยจากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่กับสวอนซีซิตี้ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นทีมสุดท้ายและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ประนุษย์น้อมเทิดไทยพงไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบแนนสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Motor In Trend นะครับเราเองก็กลับมาเจอกันฮะในวันที่ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวันหยุดของเกือบจะทุกบริษัทเลยนะครับก็วันนี้ตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะฮะก็ถือว่าเป็น1วันสำคัญแล้วกันนะครับก็วันนี้เรากลับมาเจอกันฮะที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของยันยนต์เรื่องราวของการดูแลรักษาทำอย่างไรฮะให้รถของคุณเนี่ยมันมีน้ำอดน้ำทนหนึ่งการฉีดน้ำมันนะครับหรือน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยโอ้โหพาคุณไปไกลลิฟเลยนะครับทำยังไงดีนั่นคือเรื่องสำคัญที่มอเตอร์อินเทรนเนี่ยมักจะหยิบยกมาพูดคุยนะครับใจความสำคัญครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเองน่าจะเดินทางกันออกไปละแล้วก็น่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพกันมากนักนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งสำคัญของเราในการเดินทางทุกๆครั้งก็คือเรื่องของทำอย่างไรครับให้รถเราเนี่ยไม่เกมกลางทางนะครับไม่พาเราเอาลูกเอาเมียเราไปแล้วก็มีปัญหาระหว่างการใช้งานการเดินทางหรือการถึงปลายทางโอ้โหมันช่างยากเย็นเหลือเกินอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันครับที่เราคงได้พูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะวันนี้นะครับในกรณีที่คุณยังอยู่กรุงเทพอยู่ในเขตปริมณฑลที่เราอยู่ใกล้กันนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทางด่วนฟรีนะครับห้ามลืมวางแผนเฮ้ยจะเข้าเมืองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางด่วนฟรีแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าใครที่อยู่กรุงเทพผมเชื่อว่าช่วงนี้อย่างวันนี้เนี่ยผมมาหน้างานที่บางใหญ่เนี่ยก็ใช้คำว่าเรื่อยๆนะครับมาตึงเนี่ยอยู่ในลานจอดรถ
3: คนเที่ยวเยอะคนเดินทางเยอะ
2: ไม่เคยมาไม่เคยมาแล้วเจอรถแน่นขนาดนี
3: ้จริงๆเนี่ยวัฒนธรรมในกรุงเทพแล้วกันนะวันหยุดเนี่ยจะดีเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวเลยถ้าเย็นเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับวันธรรมดาเผลอๆแย่กว่าอย่างทุกวันเสาร์เนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างวันเสาร์เนี่ยเช้ามาเนี่ยโอ้โหแบบไม่ต้องใช้ทางด่วนไม่ต้องใช้อะไรเลยขับธรรมดาเนี่ยแป๊บเดียวถึงที่ทำงานแล้ว
2: อย่าง
3: ผมรามอินทราใช่ไหมมาจรัญอิสรภาพเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน40นาทีบางวัน30กว่านาทีเองนะอย่างวันเสาร์เช้านะแต่ถ้าขากลับถ้าวันธรรมดานะตีไว้ไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วกันอ่ะวันเสาร์ชั่วโมงกว่าหนักกว่าเดิ
2: ม
3: แล้วไปหนักตรงบ้านเฮนัทเนี่ยโคตรหนักเลยตรงนั้นน่ะคือคน
2: อ
3: ่ะอาจจะเช้าไม่ออกไงออกสายๆอะไรเงี้ยก็มาใช้ชีวิตแล้วกันนะใช้ชีวิตใช้เงินใช้วันหยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่เขาจะไปก็คงเป็นห้างสรรพสินค้าแหละนะครับส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็อาจจะมีแบบเฮ้ยจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับไม่แปลกที่ตามห้างสรรพสินค้ารถจะเยอะเฮียนะใช่ไหม
2: วันนี้หนาแน่น วันนี้หนา
3: แน่น
2: ปกติมาหน้างานเนี่ย3วันแล้วนะมาเสาร์อาทิตย์ก็มีมาไม่เท่านี้เว
3: ้
2: ย
3: วันนี้หนักกว่าวันนี้หนักกว่า
2: เพราะวันนี้ทะลุไปแล้วตอนนาทีเบสด้วยนะพี
3: ่โอ้
2: ใช้เวลาเข้าห้าง40นาทีนะวันนี
3: ้โอ้โหนะฮะ
2: 30ครึ่งชั่วโมงให้มีเห็น
3: ถ้าแต่ว่ามีที่จอดรถที่อื่นให้กูไหมกูไม่อยากเข้าไปแล้ว
2: ใช่หรือไม่ก็คือ
3: เสียเวลา
2: เฮ้ยวิคุมหน้างานได้คนเดียวได้เปล่าวะไม่ไปแล้ววะ
3: รู้สึกว่าทำงานแล้วเสียเวลาจังเลยอะไรอย่างเง
2: ี
3: ้ย
2: แต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ถูลุถูกลางอ่ะจะได้ที่จอดแล้วเมื่อกี
3: ้
2: นะครับแต่ด้วยความใจดีเมื่อกี้ก็โอเคเฮ้ยเห็นรถวนขึ้นมาอ่าโอเคเราก็ใช้คำว่าคอนเซ็ปต์เราคือสลับกันไป
3: อือฮึครับ
2: สลับ3ครั้งมาได้ที่จอดก่อน3ครั้งเลย
3: อืมครับ
2: ตลับภาพเอกนะอ๋ออะไรวะอีกคันนึงวนลงมาจากข้างบนโอเคไปคันเล็กๆไปไม่ได้ที่จอดเลย
3: คือพูดง่ายว่าด้วยความใจดีให้เขาไปก่อนเขาได้ก่อนเลย
2: เขาจอดก่อนเสมอใช่
3: ไอเราไม่ได้จังหวะทันทีอะไรอย่างเงี้ยอะไรจังหวะไม่ได้นะฮะ
2: เมื่อกี้หมุนไปลูกคางเลยนะครับเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องฮะช่วงนี้เดินทางก่อนจะไปย้ำเตือนว่าวันนี้ทางด่วนอะไรฟรีบ้างเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยดินแดงฟรี

0: ผมสรุปง่ายๆก็ได้นะท
1: าง
0: ด่วน45 บาทฟรี
1: ถ้า
0: เ
1: ล
0: ยไอ้50หรือ45เนี่ย50ของไอ้50บาทฟรีแต่ถ้าหลุดจากตรงนั้นนะไม่ฟรีโทเวไม่ฟรีไม่ฟรีไอ้ประเภทยิบย่อยอ่ะไม่ฟรีแต่ถ้าไอ้ประเภทแบบมาตรฐานนะ50บาทอ่ะฟรีเอาง่ายทางด่วนอย่างที่เราขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวลำโพงหรือว่าย
1: มราช
0: ยมราชอะไรพวกนี้ฟรีหมด
1: ถนนจันทร์บางโซ่เนี่ยฟรีหมด
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อ
1: แต่ถ้าหลุดถ้าจะมีราคาต่ำกว่า50แล้วฟรีเนี่ยประชาชื่น
0: มีไหมอ๋อประชาชื่น
1: ประชาชื่นไม่คิดตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวันนี้ผมมีแผนเลยทุกครั้งที่ทางด่วนฟรีเนี่ยเข้ามาไปกินข้าวหน่อยเว้ยภาพตัดมาตามเมื่อวานแผนไว้วันนี้งานน่าจะไม่เสร็จแน่ผมถึงต้องลาชีวิต
0: น่าจะยาวว
1: ันนี้น่าจะยาวอยู่ห้างกันยาวๆนะอ่ะผมมีเรื่องนึงที่เมื่อวานเนี่ยผมก็แผนไว้ว่าคิดว่าน่าจะต้องได้คุยกันแน่ๆ
0: เรื่อง
1: สมาใช้คำอะไรดีสวสหรัฐ
0: ฮะครับ
1: เอ้ยรถที่อยู่จะขายในประเทศนั่นในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีบริษัทจีนถือหุ้นเกิน 15%
0: เออหืออ
1: ้าวยังไงวะทีนี
0: ้อือห
1: ืออันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคือต้องบอกงี้ฮะว่า Mercedes-Benz เนี่ยอาจจะโดนแบนอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะในสหรัฐนะเพราะว่าวุฒิสภาท่านออกมาเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะที่แม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจะมามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขนาดนี
0: ้
1: แต่ตอนนี้กฎหมายข้อนี้ยังไม่อนุมัติ
0: ฮะครับ
1: นะคือคณะกรรมการพาณิชย์วุฒิสภาของอเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติกฎหมายนะแต่ต้องรอนะครับเขาบอกห้ามการขายโดยผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นเจ้าของมากกว่า
0: 15%
1: ของจีน แน่นอนฮะ Mercedes-Benz ส่งผลเลยคือตามกฎหมายที่เสนอใหม่โดยวุฒิสภาสหรัฐทุกวันนี้นะฮะสหรัฐเองก็มีการที่จะพยายามอนุมัติกฎหมายห้ามการขายรถยนต์ที่มีผู้ผลิตที่มีหน่วยงานของจีนถือหุ้นเกิน 15% Mercedes เฮ้ยมีหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นแชร์โฮลเดอร์เป็นจีนเปล่าวะมีครับ
0: เกินด้วยใช่ไหม
1: ลีชูฟูถืออยู่ 9.7% 9.7% ของ Mercedes ลีชูฟูคือใครเจ้าของจีลี่ครับไอ้ 9.7% เนี่ยแล้วไอ้หูร้อยนึงก็ถือแค่ 9.7% อีบาทวะแสน50,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ครับนั่นคือ 9.7%
0: อ
1: ีกหนึ่งกลุ่มที่ถืออยู่ที่มันทำให้เกินเนี่ยก็คือ
0: ครับ
1: ปักกิ่งออโตโมทีฟกรุ๊ปถืออีก 9.98%
0: ครับ
1: ประมาณ
0: 18-19%ละ
1: 2,000,000 ล้านบาทประมาณนี้190,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ส่วนเราถือหุ้นใน Mercedes ไม่มี
0: ครับ
1: เราไม่มี
0: ครับ
1: นะฮะนะครับคือตามรายงานของรอยเตอร์ครับวุฒิสมาชิกก็คือเท็ดครูซเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร่างกฎหมายเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะกลายเป็นกฎหมายนะครับคือไอ้การห้าม Mercedes เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะในขณะที่อีกหนึ่งท่านที่เป็นสวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมิสเตอร์เบอร์นีโมเรโนบอกว่าเฮ้ยถ้าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยภายใต้กฎกติกาใหม่เนี่ยคุณมีเวลาถึงปี2030ให้ปฏิบัติตามนะครับก็คือมีเวลาปรับตัวก็ต้องไปคุยกับหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นแหละว่าจะทำอย่างไรก็ใช้บริษัทโนมินีมาถือ
0: คือทำให้หุ้นของคนจีนอะไม่ถึงตามเป้าที่กำหนด

0: คือข่าวเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันก็มีแรงกระเพื่อมในสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าโพลสตาร์คืออะไรฮะโพลสตาร์เป็นหนึ่งในเซกเมนต์แยกออกมาของวอนวอนแหละซึ่งจีลี่เนี่ยเป็นเจ้าของได้รับแจ้งจากทางสหรัฐอเมริกาว่าสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงกระทรวงพาณิชย์หมดในปี2027คุณจะไม่สามารถขายรถยนต์ในอเมริกาได้แล้ว
1: จริงๆผมอยากรู้เขาถามคนในประเทศเขายัง
0: ก็ถูก
1: คือระดับหัวบอกเอ้ยจะบล็อกนู่นบล็อกนี่เคยถามคนที่ยูเซอร์ไหมว่าความต้องการเขามากน้อยแค่ไหนอ่ะคืออันนี้ผมไม่รู้ในมุมผมผมว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้าไม่ใช่นัด
0: ก็ถูกครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยโพสตามันก็มีปัญหามาก่อนหน้านี้ฮะเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อรถยนต์ออกไปยังใช้คำว่าอะไรดี data center ภายนอกอะไรประมาณนั้นเหมือนโทรศัพท์บังเกอร์ที่ห้ามขายพี่
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ฟิลนั้นฟิลนั้น
1: คือ
0: โพ
1: สต์ล้วนละ
0: อะไรประมาณนั้นคือโพสตาเองเนี่ยก็ถูกให้ออกจากสหรัฐนั่นแหละบ้านเราไม่มีนะบ้านเราก็จะมีจูนโพสตาอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงคือตอนเนี้ยความรายงานของรอยเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า GM ก็กำลังผลักดันการออกกฎหมาย General Motor เนาะคือถ้าลบ Mercedes ออกไป Cadillac มันจะขายดี
1: ครับ
0: หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเงื่อนไขหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมันจะสู้กับ Mercedes ได้มากขึ้น
1: ครับ
0: นั่นเนี่ยโพลสตาร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรถสัญชาติสวีเดนก็จริงแต่โอนเนอร์คือจีลี่
1: ครับ
0: นะครับก็ได้รับแจ้งมาว่าโอเคคุณในปี2027คุณจะไม่สามารถขายรถยนต์ในอเมริกาได้อีกแล้วนะนะครับแต่ว่าวอนโว่เนี่ยยังได้ขายต่อไปนะครับประมาณนั้น
1: ไม่แต่จริงถ้ามองมันก็เหมือนกับว่าการบล็อกประเทศหนึ่งเลยนะที่จะไม่เขาทำการค้าด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้เขาแบบมีการทำการค้าที่ลำบากมากขึ้น
0: อ
1: ่ะอะไรประมาณนี้มองในมุมมองผมนะว่าเออมันทำให้ดูแบบมีความวุ่นวายเยอะขึ้นมีความลำบากเยอะมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องดูแหละว่าอนาคตมันจะเป็นไงแต่มันก็ยังตอบไม่ได้หรอกนะครับณเวลานี้นะมันซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้ไงนะครับ
0: ถูกคืออย่างตอนนี้ฮะเขาฝรั่งมันจะมีคำเรียกว่า connected vehicle คือรถที่มีการเชื่อมต่อหลักแบรนด์เหล่านี้หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่แม่มันเซิร์ฟเวอร์แม่เป็นในสหรัฐนะเซิร์ฟเวอร์เป็นจีนหรือรัสเซียเนี่ยจะค่อนข้างโดนการตรวจสอบเยอะหน่อย
1: คือเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ถูก
1: อาจจะมองดูว่าไอ้ความปลอดภัยมันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีการแฮกข้อมูลได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้มั้งคิดว่านะ
0: เนาะคือแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: ขนมาทุกโมเดลเลยมา
1: เราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะเข้าทุกโมเดลได้หมดนะครับผม
0: เปิดใจเสมอเพราะเธอมา
1: คลามผม
0: นะครับ
1: ประ
0: มาณนี้คือผมว่าในหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรก็ตามแต่เนาะหรือว่ากฎกติกาหรือการบังคับใช้อ่ะในต่างประเทศมันค่อนข้างจะตึงจัดนะครับส่วนเราเองก็ตึงไม่ตึงนี้ก็ต้องตัดสินใจกันเอา
1: ไปญี่ปุ่นหรืออาจจะดีนะไม่พ่วงมาหาเขาด้วย
0: ใช่ไหม
1: มาถ้าถามจริงๆนะอย่างรถที่ขายในประเทศอเมริกาเนี่ยผมว่าหลักๆก็มีรถในประเทศเขาอะไม่ว่าจะเป็น Ford GM หรือMercedes อะไรพวกเนี้ยแต่ค่ายจีนผมว่ามันน้อยนะไม่เยอะนะแล้วค่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะHonda Toyota Nissan อะไรเงี้ยมันก็มีเพียบแหละแต่ค่ายจีนผมว่ายังตีตลาดอเมริกาได้ยากอยู่นะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเมืองใหญ่เฮียนัทการที่จะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะยกเว้นเทสลานะเพราะเทสลาเขามีจุดเขาเรียกหัวชาร์จกระจายทั่วประเทศใช่ป่ะ แล้วเวลาเขาเดินทางเขาเดินทางข้ามรัฐกันอ่ะโหมันต้องชาร์จกี่ทีอ่ะใช่ป่ะกว่ามันจะไปถึงอ่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของรัฐเขาเลยนะจะบอกให
0: ้
1: บางรัฐนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยหรอก 2-3 เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินทางอาจจะเป็นพันกิโลหลายพันโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายแค่เราข้ามฝั่งจากอะไรนะซานฟรานไปนิวยอร์กเนี่ย
0: อันนี้ก็
1: เหมือนกับเราเดินทางจากประเทศไทยไปไกลกว่าญี่ปุ่นอีกอ่ะ
0: ขออภัยนะจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะผ่านประมาณ4ไทม์โซน
1: นั่นแหละโคตรไกลอ่ะนั่นแหละครับอือฮึ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ก็ผมว่ารถเมืองอย่างอเมริกาเนี่ยเหมาะกับรถสันดาปมากที่สุดแล้วรถไฟฟ้าผมว่าไม่ค่อยเหมาะหรอกนะถ้ารถไฟฟ้าจะเหมาะก็เหมาะแต่ใช้งานในเมืองเป็นหลักออกการเดินทางไม่เหมาะเลยเพราะมันเดินทางมันเดินทางข้ามรัฐโอ้โหมันเดินทางไกลอ่ะนะครับแค่เราเดินทางจากอะไรนะลาสเวกัสจาก LA ไปซานฟรานอย่างเงี้ยโ
0: อ
1: ้เรายังใช้เวลาตั้ง6ชั่วโมงเลยนะนั่นแหละครับก็ไม่
0: พันกว่าโลพี
1: ่ใช่ไหม
0: LA ซานฟรานนี่พันโลใช่ครับกรุงเทพพักใหญ่ครับ
1: หลับแล้วหลับอีกเลยแหละนะครับ
0: ใช่แล้วถนนคือถ้าเลือกรูทดีๆก็ตรงแถวเลยสุดลูกหูลูกตามุดหายไปเหมือนเส้นรูท12ที่วิ่งท่าตะวันตกตะวันออกตะวันตกบ้านเรา
1: แต่มันเวลาขับรถในอเมริกาเนี่ยมองข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะแทบจะไม่มีเวลามองข้างเลยนะเพราะข้างหลังนี่โอ้โหแต่ละคันนี่เกินลิมิตทุกคันเอางี้ดีกว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครอยู่ในลิมิตหรอกเกินหมดนะแต่เกินไม่เยอะเกินแบบพอๆกันเลยเท่าๆกันเลยประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอยากให้สู้กันด้วยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากให้กีดกันแล้วกันนะฮะนะช่วงวันหยุดนะฮะใครที่ว่างนะฮะผมก็แนะนำว่าอย่าลืมนะว่างก็เปิดฝากระโปรงรถเช็คกันบ้างนะครับวันหยุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเช็ครถกันบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคถ้ามีเวลาก็ตรวจดูหน่อยแล้วกันนะฮะรถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำพาเราไปหน่อยต่อไหนให้มันแบบมีความสะดวกสบายนะฮะจริงๆอ่ะผมอ่ะเวลาเจอปัญหาเรื่องรถเนี่ยในแต่ละวันนะบางคันผมก็ไม่ให้เขาเข้ามาหาผมนะเพราะผมรู้ว่าเข้ามาก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: อย่างยกตัวอย่างนะอย่างที่อ่ะโทรมาหาผมวันนี้สมมติยกตัวอย่างนะเนี่ยขับอยู่แล้วรถดับแต่สตาร์ทใหม่ก็ติดนะผมก็เลยถามอาการเขาคร่าวๆแล้วก็คุยกันแหละแล้วก็เลยถามว่าเออเป็นยังไงดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยพอจะออกตัวแล้วมันก็ดับแต่พอแป๊บนึงสตาร์ทใหม่ก็ติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเป็นแค่ครั้งแรกของวันนี้นะแล้วผมก็เลยถามว่าหลังจากเนี้ยขับเป็นอ่ะมันยังมีอาการอีกไหมเขาบอกเขายังไม่เจอเลยแล้วตั้งแต่ใช้รถมาเจอกี่ครั้งแล้วบอกวันนี้ครั้งแรกสิ่งที่ผมกังวลคือแล้วถ้าพี่มาหาผมแล้วผมขับแล้วไม่เจอแล้วผมจะทำอะไรต่อได
0: ้
1: มันทำอะไรต่อไม่ได้นะคือปัญหามันเพิ่งจะเกิดแค่ครั้งเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือเราเข้าใจในความวิตกกังวลของคนใช้รถเลยนะยังไงอ่ะทุกคนมีความวิตกกังวลว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีรถดับวะแล้วในสมองก็จะคิดต่างๆนะว่าเอ้ยมันเป็นอะไรวะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าคือมันก็คงเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ว่ามีความกังวลในใจแล้วกันนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าพี่ไม่สบายใจพี่เอารถขับมาให้ผมลองหน่อยเดี๋ยวผมลองดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมก็ต้องลองขับแล้วดูว่าเวลาขับอ่ะผมจะสังเกตอาการอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างแล้วผมจะเห็นอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างแล้วความน่าจะเป็นมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างแต่จริงๆผมก็มีธงในใจอยู่นะว่ามันคือตัวอะไร
0: น่าจะเพียงแต่ว่า
1: แต่เพียงแต่ว่าเราเกรงว่าเวลาขับแล้วมันจะไม่ออกอาการให้เราเห็นไงนะเพราะมันเพิ่งเป็นแค่ครั้งเดียวและครั้งแรกไงเนี่ยอย่างเคสอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะวิเคราะห์แล้วผมก็จะไม่เลือกที่จะลองเปลี่ยนนี่ดูนะลองเปลี่ยนนี่ดูนะลองทำนี่ดูนะผมก็จะไม่เลือกเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่

0: นะคือบางปัญหาเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะเปลี่ยนอะไรความเสี่ยงในการเปลี่ยนคือถูกหรือผิดไม่รู้ไงไอ้อย่างผมจะเล่าให้ฟังอีกคันหนึ่งมันมีคันหนึ่งเป็นอาการลักษณะว่าขับอยู่ดีรถดับนะครับพอดับเสร็จปุ๊บแล้วก่อนพอมันดับใช่ไหมไฟตำแหน่งเกียร์มันจะขึ้นสลับกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ไฟทุกอย่างติดหมดแต่รถดับนะต้องบิดกุญแจออฟแล้วก็สตาร์ทใหม่ก็ติดก็ขับได้ต่อเคสเนี้ยที่เคยเจอคือเรื่องของการจุดระเบิดที่มันไม่ปกติหรือว่ามีสัญญาณไปกวนแต่ที่เราเจอนี่คือที่เจอหลายๆคันเลยคือเรื่องของหัวเทียนใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังหัวเทียนปลอมหัวเทียนไม่แท้เอางี้ดีกว่าเป็นหัวเทียนปลอมส่วนใหญ่พวกนั้นเปลี่ยนหัวเทียนก็หายแต่คันเนี้ยพอแกะหัวเทียนมาเฮ้ยหัวเทียนก็ไม่ปลอมเว้ยแต่อาการเหมือนพวกนั้นเลยนะแต่สิ่งที่เห็นคือคอยไม่ใช่ของแท้พอคอยไม่ใช่ของแท้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าตอนเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถแหละต้องตัดสินใจเอาว่าจะเอายังไงว่าคุณอยากจะลองสลับเปลี่ยนเลยไหมเพราะว่าที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้หรือซึ่งถ้ามันมีสัญญาณไปกวนรบกวนในตัวกล่อง ECU มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยถามเจ้าของรถว่าเนี่ยถ้าเป็นผมอะผมอาจจะอยากลองไอ้ตัวนี้ดูนะเพราะคุณเทียนอะผมว่ายังใช้ได้อยู่แต่คอยอ่ะมันไม่ใช่ของแท้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่านะครับเจ้าของแท้เลยไหมเดี๋ยวหามือสองให้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาเอาของแท้ให้นะก็จะเปลี่ยนไปก็ไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะว่าเป็นอีก
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการไม่โทรกลับมาเนี่ย
0: มันมีสองมุมไงมุมนึงอ่ะกูไม่มาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยไก่มุมนึงหายอะไรเงี้ยมีสองมุมไงนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่มุมหลังนะไม่น่ามุมแรกนะเพราะผมก็การันตีว่าถ้าไม่หายเนี่ยก็เอากลับมานะเดี๋ยวดูให้ใหม่อะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยผมกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรให้เจ้าของรถเลยนะให้เอาไปใช้เลยแต่ต้องเก็บตังค์นะไม่ให้เปลี่ยนให้ฟรีนะถ้าไม่หายค่อยถอดออกได้เหมือนให้ยืมไปลองใช้อ่ะแต่ต้องมีประกันตัวอะไหล่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยว่าคือไปลองแล้วไม่ 100% นะไม่ชัดอ่ะแต่เดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก็อาจเปลี่ยนให้ใช้ดูเลยอะไรเงี้ยหลายคันทำแบบที่ผมบอกก็ไม่กลับมานะแล้วอะไหล่ของเขาอ่ะผมก็ให้เขาเอากลับไปด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะถ้าคิดว่ามั่นใจเมื่อไหร่ค่อยทิ้งถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่หายยังเป็นอยู่อย่าเพิ่งทิ้งครับแต่ถ้าชัวร์แล้วว่าเฮ้ยผ่านมาเดือนแล้วไม่เห็นเป็นเลยเว้ยอะไรเงี้ยนั่นอ่ะคุณเอาไปทิ้งได้เลยแสดงว่าถูกตัวแล้วเป๊ะเลย 100% นั่นนะครับเนี่ยผมทำอย่างนี้บ่อยนะกับปัญหารถอย่างเงี้ยบางทีก็เข้าใจในความกังวลของเจ้าของรถไงนัดเขาก็แบบขับแบบไม่สบายใจอ่ะนึกออกว่ามันจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วปัญหาบางทีมันไม่ได้แบบไม่ได้มาบ่อยอ่ะคือบางทีผมลองอ่ะมันไม่เจอไงผมขับอยู่เนี้ยวน 2-3 รอบก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นไม่เป็นเนี่ยใช้เลยเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านเช้าทำงานเย็นกลับบ้านแล้วดูว่ามันจะเจออาการเปล่าถ้าไม่เจออาการภายใน1เดือนผมว่าจบแล้วแสดงว่าเตาแล้วถูกที่คันแล้วแต่ถ้าภายในขับไปสักไม่ถึงอาทิตย์แล้วเป็นอ้าวแสดงว่าเตาไม่ถูกที่คันแล้วตอนนี้มันยังอยู่เลยนะครับถามว่ามีโอกาสหายไหมก็แล้วแต่เขาเรียกประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่เวลาที่เราเห็นปัญหาละกันนะฮะเพราะปัญหารถเนี่ยบางทีมันออกได้เยอะออกได้หลายหน้ามากแล้วบางทีเนี่ยบางปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ไฟเช็คเอนจินไม่ขึ้นก็มีนะบางทีไฟเช็คเอนจินไม่โชว์ไม่ฟ้องอะไรเลยแต่ไอ้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวนี้เสื่อมก็มีนะอย่างที่บางคันเนี่ยเจอว่าเฮ้ยไอตัวเซ็นเซอร์ O2 เสื่อมรถเดินไม่เรียบเลยเดินบบบบบบบบบบพอถอดปลั๊ก O2 เซ็นเซอร์ออกปึ้งเดินนิ่งเลยเว้ย
1: นะ
0: แต่ไฟโชว์นะ

0: บางทีก็อาจจะโอเวอร์ฮีทบ้างบางทีน้ำมันหมดถังลูกลอยเสียอะไรเงี้ยมันก็อยู่แค่ประมาณนั้นแหละนะครับไม่ค่อยดีมีมากกว่านี้หรอกนะฮะอืมนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักกันก่อนดีกว่าเฮียนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ4689899หรือว่าจะมาคุยกันทาง YouTube ก็ได้นะครับตอนนี้เรากำลังออนแอร์กันอยู่ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยพี
0: ่ฮะ
1: มันมีโรงแรมนึง
0: ครับ
1: อยู่ขาเข้าแยกงามวงศ์วานถ้าวิ่งมาจากรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้ผมจะเลี้ยวตรงนั้นเข้าไปใต้ทางด่วนเพื่อที่จะไปซื้อเต้าหวยกับกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเจ๊หมวยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมเคยไปนั่งร้านอาหารข้างบน
0: ครับ
1: แต่ครั้งหลังๆที่ผมมาเนี่ยผมก็จะสังเกตเอ๊ะทำไมไอ้ตรงนี้มันดูเหมือนกับมันปิดวะนี่นั่นนู่นสุดท้ายเนี่ยตำรวจไปจับเป็นบ่อนนะ
0: ไอ้ที่โรงแรมดำๆสีดำๆป่ะ
1: เออใช่
0: ไอ้ที่ข้างบนมันแบบเป็นแบบ
1: มีมอนสเตอร์อยู่
0: เคยนึกออกเวลาที่ทางด่วนจะเห็นบ่อยๆโรงแรมเนี้ย
1: เออ
0: ละอ๋อ
1: นี่เขาบอกเช่าไว้ทั้งโรงแรมนะ
0: อ๋อที่ลงข่าวโอเค
1: เออโอ้นี่เพิ่งรู้นะบอกโอ้เดี๋ยวนี้เหิมเกลิมไปกลางเมืองเลยเว้ยไม่ธรรมดาจริงว่ะ
0: คนที่จะซวยเนี่ยคือห้าเสือไ
1: งตัวใครโดนมาละชั่วโมงนี
0: ้ถามว่ารู้ไหม
1: โอ้ไม่รู้พี่ไม่รู
0: ้ก็ไม่เชื่ออ
1: ันนี้อาจจะไม่รู้
0: มันไม่รู้ไม่ได้นะมันจ่งขึ้นถ้าขนาดนี้ยังไงก็รู้ชาวบ้านเขายังรู้เลยอ่ะใช่ป่ะนะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะส่งข้อความมาได้นะครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

ลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกับเรานะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้ารายการเนี่ยตอนที่จะนัดเข้าก่อนอ่ะผมก็เข้าไปตั้งนานแล้วนะยังไม่รับผมสักทีจนว่าเอ้ยทำไมเก้าแล้วยังไม่รับวะอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรตอนแรกผมก็จะเล่นนี่สวัสดีครับอะไรนะช่วงนี้เข้าสู่รายการมอเตอร์อินเทนนะครับที่เขาชอบเล่นกันอ่ะใน Facebook อ่ะตอนแรกจะเข้ารายการแบบนั้นไงอาจจะลองเล่นดูบ้างนะฮะใครมีคำถามถามมาได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วมาส่งข้อความมา4689899หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับมีคนถามว่าสวัสดีครับเฮียนัทเฮียกำอาการบ่าวาสุดเร่งไม่ขึ้นต้องเป็นทั้งตอนใช้แก๊สและตอนใช้น้ำมันใช่ไหมถ้าตอนใช้น้ำมันปกติไม่เป็นแต่ใช้แก๊ส RPG

0: ที่เป็นแสดงว่าไม่ได้เกิดจากบาวาวซุดใช่ไหมครับจากเคนมเปรี้ยวคืออาการที่มันแสดงทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเนี่ยมันมองได้จากตัวเครื่องยนต์เป็นหลักละกันแต่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดปัญหาให้มองไปที่เชื้อเพลิงตัวนั้นอย่างล่าสุดอะผมเจอน่าจะเป็นแฟนรายการนั่นแหละครับเพิ่งเขาเป็นรถซื้อต่อมาละกันนะฮะเราก็เห็นเขาบอกว่ามีอาการเนี่ยเขาบอกว่าเจอเศษเหล็กในตอนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อืมเขาก็นัดผมมาเลยนะปุ๊บเนี่ยเฮียทำวันเดียวเสร็จไหมเขาเข้ามา11โมงแล้วมั้งบอกอ๋อเนี่ยทันอยู่ได้อยู่นะฮะผมก็พอรถเสร็จปุ๊บเขารีบออกเอาขึ้นเลยใช่ไหมกลัวไม่ทันใช่ไหมพอขึ้นเสร็จปั๊บผมก็ถ่ายน้ำมันเกียร์มาไม่มีเศษเหล็กเว้ยเขาออกมาหมดแล้วเฮียเราก็เอาเหรอวะเอาไม่เป็นไรแกอ่างมาดูแล้วกัน
1: เปิดเลย
0: เผื่อจะเจอเปิดคือต่อให้มันดูดถ้ามันติดในตัวแม่เหล็กที่น็อตถ่ายอ่ะยังไงอ่ะมันต้องคาอ่างอยู่นึกออกวะถอดอ่างมาก็ไม่เจอไม่มีอะไรเลยเราก็ถามว่าไอ้เศษเหล็กที่ว่าเนี่ยเศษเหล็กชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กผมไม่เห็นนะแต่เขาบอกมีเศษเหล็กคือไอ้คำว่าเศษเหล็กผมเดานะไอ้คำว่าเศษเหล็กของมันเนี่ยคือผงอะเป็นผงบางแบบผงที่มันดูดจากแม่เหล็กนึกออกป่ะเฮียนัทนั่นมันตีก็คือว่าเศษเหล็กนะแต่ถ้าเศษเหล็กในเกียร์ที่มันเสียจริงๆอะมันต้องออกเป็นแบบแผ่นๆเป็นริมๆอะเป็นแบบออกมาแบบเยอะๆอะคือนี่ไม่มีเลยอะตัดเรื่องเกียร์ไปถ้างั้นไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยพอออกตัวแล้วมันมีดับด้วยเราก็อ่ะงั้นเช็คหัวเทียนก่อนดูหัวเทียนปุ๊บไอ้หัวเทียนสภาพไม่ดีแล้วขี้เกลือขึ้นเต็มหัวแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนตัวก่อนละแล้วเดี๋ยวประกอบให้เสร็จเลยเดี๋ยวไปลองวิ่งดูพอไปวิ่งปุ๊บมันเลือกแค่ใช้แก๊สนี่นะตอนออกน้ำมันไม่เป็นไรแต่พอวิ่งไปสักพักพอเข้าแก๊สปุ๊บพอเร่งปุ๊บมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันแบบมีสะอึกปุ๊บปุ๊บ
1: มีสะอึกก่อน
0: เราว่าเอ้ยอาการนี้ใช่ไหมนี่แหละเฮียอาการนี้แหละโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปดูใหม่ทีนึงผมก็เลือกปิดแก๊สผมเหลือไปเห็นว่ามีแก๊สด้วยดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขอใช้น้ำมันอย่างเดียวดูก่อนนะผมก็ปิดน้ำมันวิ่งผมไม่เป็นแล้วก็มาจอดพักแป๊บนึงก็ให้เพื่อนไปลองแต่อันนี้บอกให้ลองยาวเลยนะดูว่ามันเป็นเปล่าลองทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยสรุปคันนี้แก๊สมีปัญหาใช้น้ำมันนะวิ่งไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยแต่พอเข้าแก๊สปุ๊บเดี๋ยวก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมได้ก็กลับไปทำแก๊สใหม่แต่หัวเทียนเขาค่อยเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันนานแล้วมันจะได้ make sure ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหานะอะไรเงี้ยนั่นนะครับเนี่ยเกือบเสียเงินฟรีแล้วกับค่าทำเกียร์ทั้งที่มันไม่ได้เป็นไรเลยนะดีนะผมก็เอะใจก่อนว่าขอถ่ายดูก่อนคือประเภทบางทีเจ้าของรถบอกว่ามีเศษเหล็กเนี่ยเราต้องเมคชัวร์อยู่ว่ามันใช่เศษเหล็กจริงเปล่าวะ ไอ้คำว่าเศษเหล็กของมันคือผงเลยนะนั่นน่ะซึ่งมันมีทุกคันอยู่แล้วตรงนั้นน่ะ
1: ต้องมีแน
0: ่มันต้องมีคือเศษที่มันดูดออกมาจากไอ้การทำงานของเกียร์ไอ้ตัวเกียร์ที่มันสึกหรอนั่นแหละนะครับลองดูนะฮะอย่างรถเนี่ยถ้าอาการบ่าวาวซุดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคือล้อไม่นิ่งรถวิ่งอืดแล้วก็จะเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะลองไปดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับสองเฮียเราจะมีวิธีดูรถยนต์ที่เคยจมน้ำมาจากหาดใหญ่เฮียคิดว่ายังไงครับมันเอางี้ผมเชื่อว่าคนที่ขายอ่ะเขาก็ต้องเนี๊ยบกับการที่เขาจะหลอกเราถูกปะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะไปเจาะลึกได้ถึงขนาดไหนที่เราจะเห็นมันว่าคันนี้จมน้ำไม่จมน้ำจริงๆจมน้ำไม่จมน้ำไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นที่ว่าเปลี่ยนได้ครบหมดหรือเปล่าอย่างคันที่ผมสมัยที่น้ำท่วมไปตรงบางพีหรืออะไรอย่างเนี่ยที่ซิตี้อ่ะคันนั้นอ่ะ200,000กว่าที่ทำไปอ่ะคันนั้นเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะถ้ารื้อมาก็ไม่เจอนะเพราะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดอย่างคันนั้นน่ะมัน 100% ไงเกือบเอางี้ผมว่า 99% แล้วกันที่ผมเปลี่ยนให้เขาอ่ะ ไม่มีทางรู้เลยว่าคันนี้เคยจมน้ำมา
1: อืม
0: ภายในพวกพลาสติกทุกอย่างเนี่ยผมล้างหมดทุกชิ้นเลยนะเฮียนัท
1: เหลือวัดนับหนึ่งกันใหม่เลย
0: อันนั้นอ่ะเอาเหลือแค่หลังคาอย่างเดียวที่ไม่ทำอ่ะที่ไม่ถึงที่น้ำไม่โดนอ่ะคันนั้นอ่ะถึงครึ่งกระจกอ่ะครึ่งกระจกรถอ่ะไมค์จอไมค์ทุกอย่างอ่ะแต่ถ้ามีจุดสังเกตคือเอ๊ะทำไมไมค์มันน้อยจังวะเพราะไมค์มันเริ่มจากศูนย์ที่ผมเลยไงเพราะมันไมค์เปลี่ยนใหม่ไงเพราะไมค์มันดูอยู่แล้วว่าน้ำเข้ายังไงมันก็เละอยู่แล้วไงเห็นนะถูกป่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: มันแต่จริงๆอ่ะรถจมน้ำอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาเปลี่ยนได้เยอะแค่ไหนแต่ผมเชื่อได้ว่าไอ้คนที่จะทำได้เนี้ยบอย่างเงี้ยหรือว่าทำได้อย่าง 100% อย่างที่ผมบอกเนี่ยคงแทบไม่มีอ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับราคาอะไรด้วยไงอย่างคันเนี้ยตอนเอามาเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้นะตอนแรกว่าเอาไงดีวะแต่พอไปเช็คคือขอเช็คราคาอะไรก่อนแล้วเช็คดูว่ามีไอ้จุดหลักๆมีครบไหมนึกออกปะสายไฟผมยังเปลี่ยนเลยนะเพราะบางทีน้ำมันเข้าไปในรูสายไฟไงนะแล้วมันจะไปเจอสนิมเขียวข้างในไงแล้วเดี๋ยวพินมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะเกิดปัญหาได้ไงเราก็มองไปถึงตรงนั้นเลยไงแล้วอย่างคือคันนี้พอเช็คอะไรมาปุ๊บเฮ้ยไหวนี่วะยังไม่เกินทุนประกันเลยทุนประกันต้อง 400,000 น่ะนึกออกปะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเสนอก่อนให้เจ้าของรถเสนอให้เจ้าของรถไปคุยกับประกันดูพอประกันอนุมัติปุ๊บก็ลุยเลยใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยจบ
1: เบิกใส่ประกอบจบเลิก
0: ถูกต้องใช่นะคร
1: ับ
0: คุณนันทศรก็ทักทายมานะครับ
1: นี่มีประเด็นกับเรื่องคนสูบบุหรี่ตอนเปิดกระจกแล้วนะ
0: ยังไงฮะ
1: ขับรถแล้วเปิดกระจกดูบุหรี่น่ะมีประเด็นนะ
0: มันผิดไง
1: บางมีสายโซเชียลที่เป็นเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าปิดกระจกดูดไปเลยหรือไม่ก
0: ็ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขา
1: ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาบางทีเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขี่อยู่เนี่ยเจอคนเอานิ้วพาดประตูเนี่ยบางทีอ่ะขี้บุหรี่มันวิ่งเข้าไง
0: มันดีดแล้วมันไปปิวเขาโดนคนอื่นเขาไง
1: ใช่คือตอนเนี้ยก็มีประเด็นในมุมนี้อยู่ผมก็ว่ะผมเคยเจอไหมเหรอผมอาจจะเคยเจอนะแต่ก็ด้วยความที่รถผมมีคิวมั้งแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ต่อท้ายหรือขี่ตีคู่กับใครเขาก็เลยไม่ค่อยได้ประสบปัญหาเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนณชั่วโมงนี้เป็นประเด็นนะย้อนกลับไป10 ปีหรือรุ่นพ่อผมก็ได
0: ้
1: และมือพาดประตูเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีประเด็น
0: ไม่มีเมื่อก่อนไม่มี
1: นะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเอางี้ถ้าถามเมื่อก่อนกับณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่น้อยลงไปเยอะนะผมกล้าพูดได้เลยเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหเยอะมากทุกวันนี้นี่ผมว่าหายไปเกินครึ่งแล้วกันเอาผมกล้าพูดได้เลยนะครับนั่นและอย่างคือตอนนี้แม้กระทั่งคุณดูบุหรี่ในบริเวณบ้านคุณและควันไปรบกวนบ้านข้างๆถ้าเขาร้องเรียนมาเราผิดนะครับ
1: ถูก
0: นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแล้วไม่ผิดนะอยู่ในบ้านตัวเองก็ผิดนะฮะเพราะความไปรบกวนคนอื่นเขานะครับกฎหมายออกมาแล้วนะครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครยังดูบุหรี่อยู่ก
0: ็
1: ระมัดระวังนะอย่าให้ไปมีปัญหาผมเห็นอย่างน้อยก็หลายเคสแล้วล่ะตอนนี้ยิ่งเพจเรารักด่านนี่คือจะมีอะไรแบบนี้เยอะมากหรือแม้แต่โพสต์ทั่วไปที่ผมเห็นก็เถอะ
0: แล้วบางทีถ่ายรูปประจานกันก็มีนะครับผมเขาบอกว่าวันก่อนผมเผลอจอดรถทิ้งไว้โดยดับแอร์แต่ลืมกด push start เพื่อปิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินเบาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่งผลเสียอะไรไหมครับต้องเช็คตรงไหนไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะถามว่ามีผลเสียไหมเหรอโดยส่วนตัวผมว่าไม่มีคือเราจะติดเครื่องทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะปัญหาไม่ได้มันถ้าในเมื่อเครื่องยนต์เราไม่ได้เกิดปัญหาการระบายความร้อนทุกอย่างมันดำทำงานได้ตามปกติของมันใช่ไหมมันก็วนเป็นวัฏจักรของมันไปอย่างนี้แหละร้อนเป่าร้อนเป่าร้อนเป่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเครื่องยนต์เลยนะเคยมีสมัยก่อนน่ะมีการเทสรถฮุนไดน่าจะเป็นโซนาต้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเทสออกต่างจังหวัดในนัดแล้วเขาไปจอดในพื้นที่ที่เขามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลคันนั้นเนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทในการเทสอ่ะจนถึงจบทริปอ่ะไม่ต้องดับเครื่องเลยนะ
1: คือดึงยาวเลย
0: ดึงยาวเลยใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยก่อนจะมีการเทสแบบนี้ด้วยนะนั่นแหละคือเหมือนกับสร้างความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยรถคันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรารถเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะก็ไม่ต้องกังวลนะนั่นแหละครับแต่จำเคสที่แอคคอร์ดได้ไหมแต่เนี่ยที่เสียชีวิตในรถอ่ะอันนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสาเหตุนะมาเครื่องยนต์ดับเพราะความร้อนขึ้นนะแล้วเหมือนกับว่าตัวเจ้าของรถมั่งเขาหลับอยู่ในรถแหละนั่นแหละครับคือมันแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีที่ระบายอากาศด้วยมั้งตรงนั้นนะครับอ๋อเขาบอกว่าเพิ่มข้อมูลรถที่จอดไว้เป็นนิสสันจู๊กเลขไมล์ 160,000 กิโลก็ไม่มีปัญหาฮะต่อไปให้เป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้ารถเราเครื่องยนต์เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องระบบอะไรต่างๆนะคุณจะติดเครื่องทิ้งไว้24ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตราบใดที่การทำงานของเครื่องยนต์มันทำงานได้ตามปกติความร้อนไม่ขึ้นทุกอย่างมันทำงานตามโปรเซสมันอยู่แล้วไงนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะ
1: เฮ้ยเราห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงด้วย
0: ในช่วงนี้มั้งช่วงนี
1: ้ไง30วันอาสาฬหัง
0: วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหังไงเขาห้ามขายไง
1: 48ชั่วโมง
0: แม้กระทั่งสถานบันเทิงก็โดนน่าจะ
1: ได้
0: น่าจะเปิดไม่ได้นะน่าจะเปิดไม่ได้นะถ้าจะไม่ผิด
1: ผับบาร์โรงแรมสนามบินแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ได้รับการยกเว้น
0: มีด้วยเหรอ
1: ร้านชำลูกจ้างหน้าเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ตามแต่สะดวกซื้อทั้งหมดขายไม่ได
0: ้ถ้าอย่างนี้ก็คงซื้อมานี้แล้วล่ะ
1: ต้องตุนแล้ว มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสรุปคือวันหยุดเนี่ยกูต้องสวดมนต์แล้วใช่ไหม อีกคอมเมนต์หนึ่งหรือกูต้องกินวันทำงานวะ ก็ถูกครับก็มันหยุดนะมันก็ท่านก็ทำไมมันก็ใช้คำว่าอะไรดีวะคือปกติเราไม่ได้เป็นคนกินนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่โลจิกเปล่าวะ
0: มันก็กินได้คือกินเสร็จเช้ามาเข้าวัดก็ได้ใช่ป่ะ
1: สมมติบังเอิญเป็นคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ย
0: เออว่ะอันนี้น่าคิด
1: เขาไม่ได้มีศาสนาเดียวเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: คือมันก็บอกแค่ว่าโอเคสุราเมรยะถูกไหมดื่มเหล้าไม่ดีนะสิ่งข้อห้าถูกไหมแต่ประเด็นมันคือว่าก็ไม่ได้ห้ามท่านก็ไม่ได้ห้ามนะพระพุทธเจ้า
0: ไม่แต่จริงๆเดี๋ยวแฟนรายการฟังแล้วโหสองเฮียนี่แอนตี้จังเลยวะผมกับเฮียนัทเป็นคนไม่ดื่มนะครับ
1: ใช่
0: ผมกับเฮียนัทเป็นคนไม่ดื่ม
1: อะไรมันดูมีเหตุผลกับอะไรมันดูไม่มีเหตุผลเว้ย
0: ใช่เราสองคนไม่ได้เป็นนักดื่มไม่ได้เป็นคอดื่มเอาง่ายทุกวันนี้เวลาเตะบอลนะเลิกบอลเนี่ยโอ้โหเอาแล้วแม่ตั้งวงกันไม่รู้กี่วงเลยอ่ะผมไม่เคยดื่มกับเขาเลยนะเชื่อป่ะคือบางคนเนี่ยเตะบอลยังไงให้กลับเช้าอ่ะนั่นแหละอย่างเงี้ยนั่นแหละเราสองคนเป็นคนไม่ดื่มจริงนะฮะเราเอาง่ายผมจำได้พี่แท่งเอาเบียร์ไอ้ที่เลี้ยวภูนได้แชมป์อ่ะไม้ผมอ่ะยังอยู่เลยนะทุกวันเนี้ยยังไม่ได้เปิดถูกเลย
1: นะ
0: ยังอยู่ครบอยู่เลยอ่ะ
1: ที่เดิม
0: อ่ะจริงๆครับเคยจำได้ว่าเฮ้ยโอ้โหอยากดื่มเบียร์สักวันละแก้วนะก่อนนอนอะไรเงี้ยก็จะอะไรทำเป็นกระใสอ่ะไม่บอกว่าทำมันสุกฉีดอยู่ในตู้เย็นไงก็อยู่งั้นเลย
1: ใช่
0: ไม่เคยเปิดเลย

0: แต่แค่บางเรื่องหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเออโอเคแฟนรายการเราน่าจะมีนะเดี๋ยวเขาจะห้าม2วันนะ
1: โอเคลองดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเพิ่มอีกเปล่าเขาบอกเจอรถส่งแก๊สตามบ้านเปิดกระจกสูบบุหรี่สบายใจเฉิบเห็นแล้วยังเสียวแทนพนักงานเขามั่นใจแหละว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันปลอดภัยนะเขาอยู่กับมันทั้งวันนึกออกป่ะเขาอยู่กับมันทุกวัน
0: อ
1: ่ะอันนี้ที่ผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็คงคิดอย่างนั้นอ่ะมันคงคิดว่าก็อยู่กับมันทั้งวันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดาว่าอย่างนั้นนะแต่แก๊สเดี๋ยวนี้เขามีระบบเซฟตี้แหละนะครับ
0: ถูก
1: บางคนเนี่ยรถน้ำมันซึมน้ำมันรั่วยังขับได้เลยใช่ไหม
0: โอ้โหรั่วแทะทั้งเครื่องยังขับเลย
1: นะครับนะช่วงท้ายนะฮะก็อย่าลืมนะใครที่มีเวลาว่างเปิดฝากระโปรงรถเช็ครถกันนิดนึงนะฮะจะได้รู้ว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องทำรถมีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคันอย่างรถหนึ่งคันเนี่ยถ้าคุณใช้เกิน5ปีอ่ะสิ่งที่มีที่คุณจะต้องแก้ไขอ่ะมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะฮะอย่างพวกช่วงล่างอย่างอะไรพวกเนี้ยโอเคอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายๆทีว่าบางทีอ่ะความรู้สึกเราอ่ะอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเสียแต่จริงๆแล้วมันคือเริ่มเสียแล้วซึ่งเขาเรียกว่าความรู้สึกมันกลืนไปกับการขับโดยปกติเขาเรียกอะไรมันคือความเคยชินอ่ะที่ความรู้สึกเนี้ยมันคือปกติของรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ว่าเวลาซ่อมพยายามทยอยซ่อม
0: อย่าง
1: โอเคอย่างรถบางคันเนี่ยที่ผมเจอนะถ้าพี่จะทำเดี๋ยวว่าเวลาลองเนี่ยเรารู้ว่ารถมันเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ก็ถ้าจะทำแค่จุดเดียวหรือจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งผมก็จะบอกให้เขารอไปก่อนเลยพี่รอไปก่อนถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่ที่จะทำทั้งหมดเลยพี่เริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าแล้วมันจะรู้สึกว่าเออรถเราต้องแบบนี้ดีวะเพราะแต่ว่าทำไอ้จุดนี้จุดเดียวมันอาจจะได้แค่ 30% นึกออกปะอีก 70% มันยังไม่หายอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปทำมันเนี่ยนั่นแหละครับซึ่งเราไม่ต้องทำก็ได้รอไปก่อนก็ได้รอให้เราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาว่ากันไอ้ทั้งหมดเลยทีเดียวมันจะได้แบบจบเลยอย่างเมื่อกี้ผมลองช่วงล่างเงี้ยผมก็ถามก่อนนะคันนี้เคยทำอะไรบ้างแล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากจะรู้ไงว่าถ้าอันนี้เพิ่งทำมาในระยะเวลาแค่ 2-3 ปีเราจะได้ไม่ยุ่งกับมันไงมันอาจจะยังไม่มีปัญหาไงเราก็จะมองโฟกัสที่จุดอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆข้อมูลตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวช่างเองนะเพราะผมเชื่อว่าเจ้าของรถหลายคนจำไม่ได้นะอย่างวันนั้นอ่ะผมไปลองรถ CRV คันนี้เฮียนัทเจน3โหเขาโชคหน้าเขาบอกว่าคือตอนแรกมันไม่ได้ทำช่วงล่างหรอกทำอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมว่าเดี๋ยวเฮียลองช่วงล่างผมหน่อยนะผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปลองให้พอลองเสร็จปุ๊บกลับมาพี่โชคเสียนะคือเขาก็ไม่ได้ข้อมูลเลยผมเลยนะห่างแล้วเขาตีหมดเลย4ต้นเลยปั๊บพอมันพอดีมีโชคหลังก่อนไงเราก็เลยจะลื้อโชคหลังก่อนพอถอดล้อมากำลังจะแกะปุ๊บผมก็เหลือไปเห็นวันที่ไอ้ปีผลิตของโชคใช่ไหมนี่ปี25ปีผลิตโชคปี23ผมก็เลยถามเขาว่าอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนี่เขาบอกเออเนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่คับคายคับคาว่าเคยจะเปลี่ยนถ้างั้นโชคหลังไม่ต้องเปลี่ยนพี่เพราะปี23อยู่เลยเพิ่งจะ2ปีไม่เสียหรอกแต่โชคหน้าพี่ยังไม่รอดโอ้โชคหน้านี่เยิ้มเลยน้ำมันเยิ้มเลยแฉะเลยอ่ะนั่นน่ะแล้วหูโชคไอ้เบ้าโชคก็ขาดด้วยนะผมก็เปลี่ยนแค่โชคหน้าให้เขาอย่างเดียวนะคือบางอย่างเนี่ยเจ้าของรถจำไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเวลาทำอะไรก็แล้วแต่บินเบิร์นทุกอย่างหาแฟ้มใส่มันจะได้เป็นข้อมูลเรคคอร์ดกับรถคันนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับผมกับเฮนัทใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้ว

0: ระจัน
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.พบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสท.ลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้นผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแค่คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า 400,000 ขออภัยค่ะ 100,000 กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
4: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่ แต่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตก็จะหมดฤดูกาลรารินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซินเนอร์และยอร์โควิชถอนตัวจากการแข่งขันแคนาเดียนโอเพ่นยันนิกซินเนอร์นักขวดมือหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคยอร์โควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสแคนาเดียนโอเพ่นที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาซึ่งจะเปิดฉากในวันที่2สิงหาคมนี้โดยซินเนอร์ขอถอนตัวด้วยเหตุผลด้านสุขภาพขณะที่การถอนตัวของยอร์โควิชถอนตัวเป็นประจำอยู่แล้วเพราะช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาลงเล่นในรายการที่ไม่ใช่แกรนด์สแลมไปเพียงแค่2รายการเท่านั้นทางนี้การถอนตัวของทั้ง2คนเชื่อว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่ศึกแกรนด์สแลม US Open จะเปิดฉากขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
8: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
7: คริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมอัลนาซอร์ยักษ์ใหญ่แห่งศึกซาอุดิโปรลีกต้องการให้สโมสรต้นสังกัดคว้าตัวบรูโน่ฟานันส์มิดฟิลด์กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนร่วมชาติมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เพื่อเป้าหมายในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ลีกและเดินหน้าล่าถ้วย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตมาครองให้ได้ทั้งนี้แม้ว่าทั้งคู่จะเพิ่งเผชิญกับฝันร้ายในศึกฟุตบอลโลก2026หลังพาโปรตุเกสตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการพ่ายกับสเปน0ประตูต่อ1แต่ฟอร์มในระดับสโมสรของบรูโน่เมื่อซีซั่นที่แล้วถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมหลังทำไป9ประตูกับอีก21แอสซิสต์ในศึกพรีเมียร์ลีก
9: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดย
10: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
11: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99วิถีเรดิโอขึ้นไปแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และพี่กิ่งแก้วเพชราครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยวันนี้ไม่บอกวันเหรอแล้วไม่บอกวันที
0: ่อ๋อวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: วันอังคารที่28
0: ต้องพี่แก้วเลยอาจารย์ใหญ
1: ่นี่วันนี้พี่ถึงใส่สีเหลืองไง
0: นั่นน่ะสิก็ตอนแรกเราจะใช้สีเหลืองมาเราก็ไม่รู้ว่า
1: อ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟัง4689899วันนี้เราจะพูดถึงเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: นั่นคือเพลงที่ชื่อว่าผมไปไม่พ้นจากอัลบั้มนิดนิรันดร์ของ Grand X นะคะขับร้องโดยพี่แอดธนงศักดิ์อาภรณ์สิริค
0: ่
1: ะเลือกมาเปิดให้ฟังกันมาเริ่มต้นทักทายกัน4689899อยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคยถึงแม้จะเป็นวันหยุดที่เราจะบอกว่าไงดีอ่ะมันดีด้ามากเลยสำหรับคนทำงานนะ
0: ใช่
1: แต่เราเนี่ยหยุดอยู่แล้ว หยุดอยู่แล้วเรายังรู้สึกตื่นเต้นไปกับเขาด้วย ได้ออกไปเที่ยวได้ไปที่นู่นที่นี่ไปแบบใช้ชีวิตกันนะคะก็ขอให้มีความสุขพักผ่อนอยู่ที่ไหนก็ตามแต่อย่าทิ้งเรา อยู่เป็นเพื่อนเราด้วย
0: เป็นเพื่อนกันฟังกันไป
1: ถูกเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงพี่แอดนี่แหละเมื่อวานนี้ตาเอาไว้
0: วันตาไว้ว่า
1: ตาเอาไว
0: ้ได้คุยแกยาวไปชั่วโมงเลยอ่ะ
1: เหงาไม่มีคนคุยด้วยอ่ะพี่แอส
0: แต่ลูกค้าเต็ม
1: เนาะ
0: ลูกค้าเต
1: ็
0: ม
1: ว้าวดีใจด้วยค่ะ
0: ลูกค้าเต็ม
1: ดียินดีด้วยยินดีด้วย
0: ดูใน Facebook ไปแต่พี่แกยังไม่ได้ดูนะ
1: ใช่ดูแต่ที่นั่งบนเครื่องที่ด
0: ู
1: ในเฟซที
0: ่อัพเดทกันนึงก็จะเป็นแบบแกเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลง
1: เหรอ
0: มี
1: ต้องมีคลิปด้วยนะ
0: มีคลิปด้วย
1: นะคะไม่รู้ร้องเพลงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วมีเพลงแอบมองอีกเพลงหนึ่งที่ร้องกับวง Grand X แล้วก็พี่แอดนี่ก็เป็นหลังจาก Grand X เนี่ยเขาเรียกอะไรนะแยกกันไป
0: ก็ Grand X ปุ๊บก็แยกพี่แจ้ก็ไปอยู่วงพลอยพี่แอดก็อยู่วงเพื่อน
1: เป็นหัวหน้าวงเพื่อน
0: คุณนครเวสภาพรก็ไป Grand X ขวดโหลซึ่งมีคุณเบิ้มกับ3คนอ่ะเขาก็แยก
1: แ
0: ต่ว่าเมื่อมีงานที่จะมารวมกันก็มีบ้างนะครับในยุคหนึ่งที่พอมันอิ่มตัวแล้วพี่แก้วเนาะคนนี้อยากทำนี้คนนี้อยากทำนู้นก็ถามพี่แอดธนงศักดิ์ว่าแล้วทะเลาะอะไรกันผมไม่มีไม่ได้ทะเลาะแต่คนแต่มีความคิดที่อยากจะทำอะไร
1: ถูกนะคะตอนนั้นอาจจะมีปัญหาก็คือพี่เบิ้มที่ตอนที่รวมปิดใส่กุญแจล็อกครั้งสุดท้ายของแกรนด์เอ็กซ์ที่นั้นไปดูเนี่ยแหละแล้วก็มีปัญหา

0: ที่พี่เบิ้ม
1: น
0: ะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็ให้อภัยกันหมดแล้วเพราะว่าพี่เบิ้มก็จากไปแล้วนะคะเขาบอกว่าอะไรนะน้องอามบอกวันนี้วันหยุดหนูเลยไปวัดทำบุญไป200ผลบุญหนุนนำให้กระเป๋าตังค์มา4ใบสร้อยทองได้กระเป๋าตังค์มา4ใบอ๋อไม่ใช่น้องอามกลุ่มเพื่อนเจ๋งได้กระเป๋าตังค์มา4ใบสร้อยทอง1เส้นนี่ไปวัดไปทำบุญเหรอคะรองเท้าแตะเอ้ยเทวินอีก1คู่สาธุนี่ไปดัก
1: แต่ว่าไปทำบุญปุ๊บแล้วก็ไปซื้อของ
0: ไม่ใช่ไปได้จากวัดวะ
1: เหรออ้าว
0: แม
1: ่เอมิตรเหรอเนี่ยเป็นมิตรเหรอ
0: นะกลุ่มเพื่อนเจ๋งพวกมิตรเหรอเนี่ย
1: ตกลงเป็นมิตรใช่ไหม
0: เป็นมิตรใช่ไหม
1: บอกมา
0: เอาพูดถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษา
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะได้หยุดวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะส่วนวันเข้าพรรษาบริษัทห้างร้านมักจะไม่ค่อยได้หยุดกัน
1: ใช่ไหม
0: นะคะไม่ได้หยุดนอกจากรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการก็จะได้หยุด3วันราจันทร์กับศุกร์ก็ได้9วันตามนั้นนะคะคือเมื่อจะเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่พลาดงาน2งานไป
1: ครับ
0: งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นการกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดอยุธยา
1: ครับ
0: เขามีการแห่เทียนพรรษาทางน้ำคุณสมเกียรติซึ่งที่บ้านพี่สาวคุณสามีเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงอ่ะ
1: ครับ
0: วัดใช่ๆแล้วก็เป็นบ้านอยู่ริมน้ำเขาบอกว่ากระบุกขบวนของการแห่เทียนเนี่ยจะตั้งต้นใกล้ๆหน้าบ้านเลย
1: ครับ
0: นะคะจะได้ดูแต่วันพฤหัสที่เขาไปดูเนี่ยเป็นวันที่คุณหมอนัดพลาดอย่างแรงเลยจริงๆอยากไปพอตอนแรกที่มานั่งดูวันที่เลยเขาบอกใครว่างนะมานะที่บ้านจะไปดูขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งไม่ได้แห่กันมายาวนานมากเป็นการย้อนกลับมา
1: ครับ
0: นะคะกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งต้องกี่ปีอ่ะกี่สิบปีอ่ะไม่ได้แห่ทางน้ำกันมาย้อนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าสนใจหลายท่านอาจจะได้ไปกันแล้วนะคะส่วนอีกงานหนึ่งอันนี้อ๋อเนี่ยเขาบอกไว้เป็นการรื้อฟื้นเหตุการแห่เทียนทางเรือเนี่ยนะคะที่มีครั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วคุณสงเกียรตินะคะแล้วก็กลับมาจัดทำกันใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งที่2แล้วจะมีครั้งต่อๆไปไห
1: ม
0: นะคะก็ขอให้มีต่อๆไปสืบสานประเพณีดีๆนะคะทางจังหวัดก็น่าจะรื้อฟื้นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกลับมานะคะส่วนที่บ้านที่ฉันที่ปทุมธานีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการแข่งเรือยาวปีที่แล้วไปดูมันมากคุณสงเกียรติมันจริงๆเพราะว่าจุดฟินิชเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านดิฉันพอดีอยู่ตรงข้ามวัดมะขามนะคะวัดสันเจ้าปีนี้เลยไม่ได้ไปเลยเพราะว่าที่บ้านกำลังซ่อมทำกันอยู่นะคะช่างอยู่เต็มบ้านเลยก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูแลพลาดโอกาสดีๆไปสองงานเลยเนาะเสียดายมากไม่งั้นจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเยอะนะคะส่วนคุณสมเกียรติก็ไปขอนแก่นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เราขอบคุณก่อนขอบคุณทางร้านรักคาเฟ่นะคะที่ฝากอะไรนะหน่อไม
1: ้หน่อไม้ไอ้สุง
0: อ่ะไม้สุงหน่อไม้สุงเหรอเขาเรียกอย่างนี้เหรอคุณผู้ฟังยังไม่รู้อะแต่มันเป็นหน่อไม้ตอนแรกนึกว่าหน่อไม้ไผ่สุงไผ่ตรงใช่ไหมเออมันก็เหมือนนะคุณผู้ฟัง
1: ก็เหมือนก็
0: หน่อไม้ไผ่ตรง
1: นะพอจริงๆคือเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับพี่แก้วพี่สันติเข้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาก็ไปร้านรักคาเฟ
0: ่
1: รักคอฟฟี่รักคอฟฟี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวจากสกลนคร
0: อ
1: ่ะก็อร่อยมากแล้วก็คุณแม่ยายเนี่ยเขาทำหมกหน่อไม
0: ้
1: หมกหน่อไม้แบบคนอีสานนะพี
0: ่
1: แต่ว่าหน่อไม้ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หน่อไม้ตัวนี้แล้วมันอร่อยมันหวานแล้วก็แกก็ทำมาเสร็จคุณสันติบอกถ้าสังเกตไปอ่ะบอกให้คุณอดุลน่ะบอกแม่ยายทีให้ช่วยทำหมกหน่อไม้ให้กินหน่อยแม่ยายก็โอ้โหขมักขม้นทำมาให้เลยอร่อยหมกหน่อไม้แบบอีสานทำใส่ปลาล่าใส่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็แกก็บอกจะฝากไปให้คุณสันติทำหมกหน่อไม้เนี่ยจะฝากไปคุณบอกว่าขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วก็เราจัดการกับพี่กิ่งแก้วแกฟังเมื่อวาน
0: แกก็เลย
1: เอางี้ดีกว่าผมฝากหมกฝากหน่อไม้เน
0: ี่ยหน่อไม้จริงๆเลย
1: แล้วแกปลูกเองแกบอกที่บ้านแกเนี่ยชะอมชะอะแล้วแกปลูกเองหมดไม่มีที่ไงแกก็เลยฝาก
0: เยอะมากเลยอ่ะ
1: หน่อไม้แม่ก็ที่บ้านครอบครัวใหญ่เราบอกพี่แกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะครอบครัวใหญ่เขาไปนักกิน
0: เนี่ยถ้า าอ่อนนะเดี๋ยวจะให้แม่ครัวที่บ้าน
1: อ่อนๆ
0: ต้มซี่โครงหมูอ่ะหรือไม่ไข่ขาหมู
1: เหมือนไข่ตรงอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เออมันก็เหมือนน่ะต้มหน่อไม้อ่ะเออหน่อไม้หวานหน่อไม้อะไรแบบ
1: หวานหวานแล้วก
0: ็แล้วกินกับน้ำพริกกะปิ
1: โอ้เอาไปเลย
0: ตายแล้ว
1: เพราะว่าแกเราบอกหนักไหมแกบอกประมาณ3กิโล
0: ขอบคุณอุตส่าห์หิ้วไว
1: ้ไม่หิ้วเลยใส่ยัดใส่กระเป๋าเดินทางเลย
0: หนักมาก
1: เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พี่แก้วขึ้นสนามขึ้นเครื่องอ่ะเราคนหนึ่งอ่ะได้ไปกระเป๋าใบเดียวถ้าพี่แก้วมีของฝากแบบเนี้ยโหลดพี่แก้วต้องเสียตังค์
0: จ่ายตังค์ใช่
1: เขาเป็นกฎของเขาแล้วอ่ะสมัยก่อนเนี้ยลองสองใบสามใบมารวมๆกันสมมติเราห้าโลอีเพื่อนมีเอาสองโลสามโลมันรวมได
0: ้
1: ถ้ารวมต้องรวมอยู่ในกระเป๋าเดียวกัน
0: โอ้โห
1: อย่างนี้เขาอย่างนี้เลยนะ
0: แ
1: ล้วที่นั่งเนี่ยคือเรียนว่าเป็นคนซื้อตั๋วให้แหละเป็นตั๋วบิสเนสด้วยนะในน้ำหนักตั้ง30โลจริงในตัวเองมีแค่10กว่าโลใส่นี่เขาไปด้วย
0: ไปถามรวมแล้วเป็น10
1: แล้วตอนคุณไกวิทย์เมื่อไปเชียงใหม่ด้วยกันนะไกวิทย์ก็ยาวไม่โหลดไกวิทย์ไม่ซื้อน้ำคือการเป็นไทยก็ให้อยู่แล้วน้ำหนักอะถ้าเป็นอีโคโนมี่ก็ประมาณสัก20โลอะไรเง
0: ี้
1: ยคุณไกวิทย์เขาก็กล่าวว่ามีกระเป๋าเขาใบหนึ่ง10โลแล้วก็เราก็บอกเขาอยากซื้อนู่นนี่นะบอกซื้อเลยแล้วเดี๋ยวมาโหลดกับเราเราถึงไม่ได
0: ้
1: ต้องหิ้วขึ้นเครื่อง
0: ต้องหิ้วเอา
1: เพราะนั้นถ้าโหลดไปก็ไม่รู้ใบเท่าไหร่ก็ไม่รู้
0: ก็ต้องจ่ายเพิ่มไง
1: ตัวเดี๋ยวนี้เขาหาอะไรได้เน
0: า
1: ะ
0: โหดมากเลยอ่ะนะคะก็วางแผนจะเดินทางจะซื้อของฝากอะไรก็แล้วแต่นะคะดูให้ดี
1: เรื่องของน้ำหนักที่เป็นน้ำกับน้ำพริกไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ต้องโหลดใต้เครื่องอย่างเดียว
0: ใช่นะคะหิ้วก็ไม่ได้ที
1: ่จริงก็ต้องขอบคุณพี่ดุลกับพี่แป๋วนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: หน่อไม้สุงซึ่งเขาปลูกเองนะฮะกับร้านลักคอฟฟี
0: ่
1: ที่อยู่ที่แถวบึงแก่นนคร
0: ค่ะอ
1: ร่อยมากก๋วยเตี๋ยวพี่แก้ว
0: คราวนี้กลับมาคุยกันเรื่องครัวตาแอดกันครัวตาแอดเรื่องเล่ายาว
1: เรื่องเล่ายาวเมื่อวานจะเล่ากับผมต้องเจอหน้าพี่แก้วเพราะพี่แก้วเขาเป็นคนฟังเพลงเขาเป็นคนอยู่ในวงการเพลงมานานเพราะนั้นจริงๆอ่ะครัวตาแอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าคุณจรเนี่ยเขาทำอาณาจักรสุนทรีหรือร้านสุนทรีสมัยก่อนเป็นร้านสุนทรีแล้วตอนหลังเนี่ยแกก็มาเอาตรงบ้านเป็ดบ้านเป็ดอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยแกก็มาซื้อที่ตรงบึงหนองโคด มันจะมีบึงแก่นนครใช่ไหมฮ
0: ะ
1: บึงหนองโคดบึงหนองโคดเนี่ยใหญ่แล้วแกก็มาเปิดร้านอาหารชื่อสุนทรีหลังจากนั้นมาเนี่ยแกก็ซื้อจับที่ซื้อจนขยะโอ้โหตรงใหญ่มากกลายเป็นว่าแกก็ไปรวมร้านอาหารอร่อยมาอยู่ในสุนทรี
0: อ๋อเห็นบอกว่ามีตั้ง5ร้านนะที่คุณโพสต์อ่ะ
1: โอ้
0: โหเยอะม
1: ากก็1ครัวก็คือครัวตาแอด
0: ค่ะ
1: คือพี่แอดธนงศักดิ์กับพี่เป้ภรรยาเนี่ยเขาทำกับข้าวอร่อยมากพี่แก้ว
0: เนาะ
1: อร่อยเลยเป็นอาหารแกก็เลยให้ทางครัวตาแอดเนี่ยแต่ก่อนแกขายหัวปลาหม้อไฟขายปลาเก๋าขายนู่นนี่นั่นแกถนัดของทะเลก็เลยจัดเป็นของทะเลเนี่ยเป็นครัวตาแอดนะครับแล้วก็พี่แอดธนงศักดิ์ก็จะเล่นดนตรีร้องเพลงเนี่ยช่วง2ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวัน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็คุณเป้ภรรยาก็เป็นคนทำกับข้าวอร่อยมากนะฮะแล้วครัวที่2เขาเนี่ยอันนี้เล่าครัวให้ทราบว่าครัวที่2เนี่ยครัวเสมียนครัวเสมียนเนี่ยอยู่ภูเวียงไก่ย่างอร่อยมากพี่แก้วพี่แก้วชอบกินไก่ย่างแบบแห้งๆหรือแบบจุยซี
0: ่จุยซี่หน่อย
1: เออเพราะว่าจริงๆคนอีสานน่ะเขาจะชอบแห้ง
0: ๆเออเพราะว่ามันจะมีแบบนี้ถ้าให้นึกก็คือระหว่างบางตาลกับเขาส่วนกวาง
1: เขาส่วนกวาง
0: เขาส่วนกวางจะแห้ง
1: แห้งเลย
0: หูแล้วผอมไก่อะไรอดอยากมากหอมกัดเข้าไปแต่ถ้าบางตาลเนี่ยเขาจะมีแบบสมุนไพรอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันพอย่างให้มันฉ่ำๆดิฉันชอบแบบนั้น
1: คราวนี้ของร้านเสมียนอยู่อำเภอภูเวียงเนี่ยพี่จอนเนี่ยเขาก็ชอบแบบมีจุยซี่หน่อยแต่ว่ายังไม่เท่ากับบางตาลแต่ว่าโอเค
0: กำลังอร่อย
1: เนื้ออร่อยมากเขาก็เลยเอาครัวเสมียนเป็นครัวที่สองก็เอามายกมาเลยที่ภูเวียงปิดมาอยู่
0: ที
1: ่
0: สุนทร
1: ีครัวที่สามก็จะเป็นร้านไฟเดย์ร้านไฟเดย์ก็จะเป็นลักษณะร้านแบบร้านทันสมัยหน่อยมีดนตรีแบบวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นวัยเรานี่แหละก็ไม่แต่คนมันมีเอาเลทโอ้มันใหญ่มากไฟเดย์ก็จะมีอาหารหลากหลายมากท
0: ั
1: ้งสเต็กทั้งอาหารไทยทั้งอะไรมีหมดแล้วก็มีครัวกลางด้วยฮ
0: ะ
1: แล้วก็ครัวต่อไปก็เป็นลาบก้อย
0: ครัวลาบก้อย
1: ลาบก้อยนี่ก็อาหารอีสาน แท้ๆเลยนะครับแล้วมีครัว
0: แจ่วฮ้อน
1: แจ่วฮ้อน
0: ฟูอะไรเนี่ยฟูเฟรม
1: อร่อย
0: เหรออุ๊ยนี่สรุปว่าอร่อยหมดเลย
1: อร่อยหมดเลยมันรวมอยู่ในนี้5ครัว
0: แสดงว่าที่ขอนแก่นเนี่ยที่ดิฉันพูดเมื่อวานนี้กับคุณสมเกียรติก็คือตลาดต้นตาลถูกไหมที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นรวมใหญ
1: ่เป็นร้านเล็กๆ
0: เป็นอาณาจักรของการร้านเล็กๆอยู่เป็นเวิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันก็จะทำเป็นลักษณะนั้นแต่จะเป็นร้านใหญ่
1: ๆร้านใหญ่เลย
0: อันนี้จะเป็นร้านใหญ่ๆมารวมกันอยู่ในสวน
1: จอดรถสะดวกสบายพื้นที่กว้างขวางต้นไม้ต้นใหญ่ๆเต็มไปหมดเขาเรียกอย่างเช่นเรียกว่าโอ้โหต้นละแสนสองแสนต้นละ50,000เต็มไปหมดเลยพี่แก้
0: ว
1: บรรยากาศดีมากมีบึงน้ำบึงน้ำบึงหนองโคตรอ่ะใหญ่ๆด้วยบรรยากาศอยู่บึงริมบึงเลยแล้วสมมติเรานั่งกินร้านครัวตาแอดเนี่ยเราอยากกินส้มตำเราก็สั่งร้านเสมียนได้ร้านลาบก็ได้หมด อยากจะกินผักสามเหม็นอยากจะกินได้หมดอาหารเนี่ยมีประมาณเป็นแบบโอ้โห500-600อย่าง
0: เอาที่คุณได้กินแล้วคุณชอบมาก
1: ชอบมากเลยเนี่ย
0: จัดลำดับมาเลย
1: จริงๆอยากกินครัวตาแอดก่อนครัวตาแอดเนี่ยเราก็กินปลาเก๋าทอดกระเทียมโอ้สดมากปลาเก๋าตัวโลอ่ะ
0: ว้าว
1: ตัวโลพี่แอดสั่งมาจากระนอง
0: ชอบกระเทียมอ่ะ
1: โอ้
0: ชอบกระเทียมกรอบๆแบบนี้
1: เพราะอะไรไหมเพราะว่าแฟนขับแกนเอ็กซ์อ่ะอยู่ที่ระนองแล้วพี่แอดเขาไปดิวกับที่ระนองปูก้อนแกงคั่วแบบพี่เจ้าต้องชอบเพราะแกงคั่วแบบใบชะพลูแบบปากใต้
0: อ
1: ่ะกินกับเส้นหมี่ลวกอ่ะเนี่ย
0: ของชอบ
1: ปลาเก๋าอร่อยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่แอดคุณเป้ภรรยาก็ทำโอ้โหน้ำจิ้มอร่อยมากซีฟู้ดกินกับปลาเก๋าแล้วก็ตัวแกงคั่วก็ปูก้อนใบชะพลูแกงคั่วกินกับเส้นหมี่นะ
0: คือน้ำลายเลย
1: อะ อร่อย
0: ตะกะมากเลยอะเรา
1: แล้วใบเหลียงผัดไข่อะก็ทั่วไปแต่อะไรเขาผัดแบบหอมกระทะแล้วก
0: ็
1: ตัวใบเหลียงเขาว่าจะเป็นใบอ่อนคือเกียร์คัทเลย
0: บางที่มันแพงไงใส่มันทั้งแก่ทั้งอ่อนผสมกันมาแล้วเคี้ยวไม่เข้า
1: อันนี้อ่อนเลย
0: อ
1: ่อนหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พี่สนใจกุ้งทอดเกลือคุณอ่ะ
1: โอ้โหพี่แก้ว
0: เนี
1: ่
0: ย
1: เราเคยกิน
0: กุ้งทอดเกลือ
1: คุณทอดเกลือเราไปกินสุพรรณอ่ะ
0: กุ้ยหมง
1: กุ้ยหมงเนี่ยไม่แพ้กัน
0: จริงป่ะ
1: จริงๆ
0: เพราะว่าตอนนี้มีการคุยกันเยอะมากเลยเรื่องกุ้งทอดเกลือ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่ากุ้ยหมงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นตำรับเลยนะที่สุพรรณอ่ะตอนนี้มีทุกที่เลยทำกุ้งทอดเกลือออกมา
1: แข่ง
0: ร้านใหญ่ๆมีหมดเลย
1: เพราะมันแพง
0: ใช่มันเป็นของแพงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วมันไม่อร่อยเท่าเขาหรือไม่ต้องทำให้ดีกว่าต้นตำรับอ่ะต้องทำให้ได้ขนาดนั้นน่ะ
1: ก็ของพี่แอดเนี่ยบอกว่าตัวกุ้งทอดเกลือแกก็เอาซื้อมันกุ้งแย่งมาต่างหากนะ
0: ค่ะ
1: เอามาผัดอ่ะ
0: ให้มันตรงน้ำราดมาตรงน้ำมันมัน
1: เอาข้าวคลุกกิน
0: โอ้ดูดีมาก
1: เลยนั่นแหละนั่นแหละ
0: คนมีฝีมือแล้วก็คิดดัดแปลงได้ว่าจะทำอะไร
1: ก็มีร้อยเมนูร้านครัวแอดผัดสามเหม็นก็ครัวแอดเหมือนกันคือผัดสามเหม็นเนี่ยก็หอมกระทะแล้วก็ตัวรสชาติของไอ้ตัวสตอเองสตอข้าวตัวชะอม
0: ที่เห็นนะ
1: โอ้หมดเกลี้ยง
0: นี่ไปกี่คนเนี่ยหมดเกลี้ยงทุกเมนูเลย
1: กินกับคุณจอเจ้าของร้านแล้วก็แค่นั้นเอง
0: โอ้โหในใบเหลียงผัดไข่นี่มีกุ้งแห้งด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: ก็
0: ใส่กุ้งแห้งด้วย
1: กุ้งแห้งไม่เค็ม
0: นะ
1: กุ้งแห้งจะระนองเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็มีตำปลาใส่เม็ดกระถิ่นน่ะ
1: ส้มตำเนี่ยมีทั้งหมด3ครัวแล้วแต่พี่แก้วชอบถ้าแบบเอาชอบแบบส้มตำลาวที่เป็นสไตล์คนกรุงเทพเขาก็มีก็มันจะออกหวานนิดๆแล้วมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคนกรุงเทพกิน
0: คือเด็กรุ่นใหม่ก็ชอบ
1: เขาชอบกัน
0: มันคือน้ำส้มตำปลาร้ากับน้ำยำเนี่ยใกล้เคียงกันหมดม
1: ี
0: หวานติดด้วยแต่ดิฉันไม่ใช่ยังไม่ชอบสไตล์หวานหวานชอบรัดคอ
1: ใช่ ก็ร้านเสมียเนี่ยจะเป็นแบบอีสานเป็นส้มตำที่เรากินมีดอกกระถินไอ้มีกระถินโรยเนี่ยรสชาติแบบอีสานเลย
0: นะโอ้แหลมมากเลยอ่ะ
1: เนี่ย
0: ดูดีมากเลย
1: นี่แค่นี่แค่มือนี่คือส้มตำเนี่ยกับแกงวุ้นเส้น
0: นะแกงอ่อมมาหรือแกงอะไร
1: ไม่เป็นแกงวุ้นเส้นไก่
0: อ๋อเหรอ
1: คนอีสานเนี่ยเขาจะชอบเวลาไปร้านอีสานเนี่ยเขาจะมีแกงวุ้นเส้นใส่แกงไก่ใส่วุ้นเส้น
0: เขาเรียกอะไรล่ะ
1: ก็เรียกแกงไก่ใส่วุ้นเส้นไง
0: แกงไก่ใส่วุ้นเส้นเหรอ
1: oh.
0: อ๋อเรียกแบบนี้
1: แล้วก็ใส่น้ำปลาไงอันนี้จะเป็นแบบถ้าไม่ใช่ร้านอีสานจริงๆเลยก็จะไม่มีให้กินเพราะว่ามันไม่ มันไม่ได้นิยมในคนภาคอื่นอ่ะ
0: เหรอใช่ใช่พี่ก็เพิ่งตอนแรกคิดว่าอ่อมไง

0: ใช่แต่เป็นแกงไก่ใส่วุ้นเส้น
1: แกงไก่ใส่วุ้นเส้น
0: เออ
1: แล้วบางคนก็ใส่ฟักด้วย
0: อร่อยไปไหมอ่ะ
1: ก็มันก็ทำให้มีอะไรล่ะมีตัวของขึ้น
0: เขาเรียกนี้แกงไก่เส้นร้อน
1: เส้นร้อนก็คือ
0: แกงไก่เส้นร้อนก็คือวุ้นเส้นนะคะก็เป็น
1: แต่ว่าอีสานก็บอกแกงเอาแกงร้อนมาแน่แกงไก่ใส่เส้นร้อน
0: ขออีกที
1: แกงไก่ใส่เส้นร้อน
0: แกงไก่ใส่เส้นร้อน
1: ก็คืออันนี้แหละ
0: ซึ่ง
1: ในกรุงเทพจะน้อยนอกจากร้านอีสานแท้ๆแล้วก็อาจจะมีเพราะพี่น้องชาวอีสานเขาอยากกินเนาะเขาก็จะแบบว่าเออเอาไปร้านที่มีแบบนี
0: ้นะน่าไปนะขอนแก่นคุณผู้ฟังร้านอาหารเยอะมากนั้นไป
1: แล้ว
0: ม
1: าในอาณาจักรสุนทรีบึงหนองโคดเนี่ยพี่แก้ววันแรกเนี่ยมันกิน2วันวันแรกก็ไปทานที่ไฟเดย
0: ์
1: นั่นแหละโอ้โหกินเจ้าฮ้อนฟูลเฟร
0: ม
1: อร่อยมากชอบกินเจ้าฮ้อนไหม
0: ชอบ
1: โอ้
0: ชอบ
1: พี่แก้วชอบอยู่แล้วเพราะรสชาติมันจะเป็นแบบมันไม่หวานมันไม่อะไรไง
0: มันเป็นแบบอีสาน
1: สมุนไพรอ่
0: ะ
1: สมุนไพรอ่ะแล้วเขามีตัวน้ำจิ้มของเขาเองเป็นขวดขาย
0: แล้วมีเจ้า
1: สมมติว่าเราซื้อกลับมาแล้วมาทำเองที่บ้านก็ได้ของพี่จอยเขาทำถ้าไปแจวฮ้อนฟูลเฟรมไปนั่งไฟเดย์ก็สั่งแจวฮ้อนฟูลเฟรมสั่งส้มตำครัวกลางสั่งไก่เสมียน
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ครัวเสมียน
0: เขาไปสรุปว่าในอาณาจักรสุนทรีเนี่ยบึงหนองโคดที่คุณสงเกียรติไปมาเนี่ยคุณผู้ฟังทุกร้านที่มารวมอยู่ในอาณาจักรนี้ที่คุณจอนเขารวบรวมอันนี้คืออร่อยทุกร้าน
1: ทุกร้านไม่อร่อยก็ไม่เอาน
0: ั่นไง
1: คนมีตังค์เนาะแล้วก็อยากทำแล้วก็ให้แต่ละร้านเนี่ยดูแลตัวเองหมด
0: อ
1: ย่างครัวตะแอ๊ดก็ดูแลตัวเองไปสั่งจะไปสั่งละนองไปสั่งปลาสั่งปูสั่งอะไรได้หมดแล้วก็มาโค
0: ดีกว่าที่ว่าแบบพออย่างเงี้ยให้ดูแลตั
1: วเอง
0: จ
1: ั
0: ดการ
1: เอง
0: มันก็สามารถที่จะควบคุมได้ไม่งั้นมันไปแพงไปทวงอยู่ที่ต้นทุนค
1: ่
0: าที่ถ้าเกินเพราะนั้นอาหารที่จะมาถึงเรานอกจากแพงบางทีก็ลดเรื่องของวัตถุดิบก็เลยทำให้คุณภาพของอาหารมันไม่อร่อยเท่าที่ควรแต่ถ้าคุณจอนให้โอกาสกับแต่ละร้านที่มา
1: ดูแลตัวเองเลย
0: ดูแลตัวเองแบบเนี้ยคุณมันไปลดต้นทุนที่เขาต้องแบกรับร้านทุกร้านก็จะลดภาระตรงนั้นไปก็สามารถที่จะอัดด้วยวัตถุดิบเข้าไปได
1: ้
0: โอ้ยคือดีอันนี้ดีอันนี้ดี
1: ร้านสวยบรรยากาศดีบึงใหญ่ก็ไปจริงๆอย่างคุณแอนต้องผสมอย่างใครต่อใครก็ไปกินกันบ่อย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอร่อยพี่แก้วอร่อย
0: ไม่อร่อยใคร
1: ถ้าพี่แก้วไปขอนแก่นเมื่อไรบอก
0: ไม่ไกลด้วยนะขับรถนั่งเพลินๆไปดูวิวไปนะ
1: แป๊บเดีย
0: ว
1: ก็
0: ประมาณนั้น
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีทางตัดอะไรของก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย
0: รู้แต่ว่าไม่ได้นับชั่วโมงรู้แต่ว่าไปขอนแก่นเนี่ยเพลินกับการเดินทาง
1: แป๊บเดียวเน
0: า
1: ะ
0: แป๊บเดียวชอบ
1: นะ
0: แล้วก็ไปมาสองสามรอบแล้ว
1: โอ้
0: ก็ตลาดต้นตาลที่ไปมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เจอร้านถูกใจไงถ้าอย่างนี้ไปที่นี่ดีกว่าร
1: ับรองการันตีไปที่สุนทรีบึงหนองโคดเนี่ย5ครัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วเป็นครัวที่อร่อยทุกครัวโอ้โหแจ่วฮ้อนี่นะกินแล้วแบบ
0: แล้วคุณได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมไปขอนแก่น
1: ไม่ได้ไปเลยก็ไปถ่ายรายการอย่างเดียว
0: เหรอไปแค่นี้เลยแล้วก็ไปนอน
1: ก็ขาเขอก็ยังไม่ค่อยดี 100%
0: ขาคุณดีแต่สะโพกสีข้างคุณ
1: ต่
0: าง
1: หากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าไปนั่งแล้วก็ถ่ายรายการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะไปถ่ายรายการไปกินนะครับแล้วก็ที่บอกว่าคนก็เมื่อวานจงจับเส้นไปแล้วแล้ววันนี้บึงหนองโคดเนี่ยอยากกินอะไรพี่แก้วคือมันมีครัวกลางด้วยพี่จอนเขามีครัวกลางแบบให้พี่แก้วทำครัวกลางเลยครัวกลางไปชมพี่แก้วว่าจะทำแบบสเต็กทำสตูทำอะไรแล้วแต่พี่แก้วพี่แก้วก็จะเป็นครัวกลางไงเขาบอกว่าใครอยากกินอะไรก็สั่งได้หมดแล้วมีเบเกอรี่ด้วยมีร้านกาแฟมีอะไรมีหมด
0: คือครบหมด
1: อยู่ในนั้นโอ้เนื้อที่น่าจะหลายไร่เลยล่ะ
0: ดีจังนะคะน่าสนใจนะคุณผู้ฟังไปขอนแก่นไปเที่ยวหรือวางแผนเอาไว้เพราะนี่กำลังเดี๋ยวพอผ่านช่วงหน้าฝนไปเนี่ย
1: มันจะเริ่มเย็นแล้ว
0: ก็จะเริ่มแล้วนะหลังออกพรรษานี่คุณก็ต้องวางแผนกันแล้วถ้าไปเที่ยวทางโซนขอนแก่นนะก็แนะนำให้ไปที่นี่แล้วที่พักล่ะแนะนำให้
1: ที่พักโอ้ต้องบอกเลยว่าที่พักเนี่ยนะโรงแรมมีเยอะมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราไม่ต้องไปจ่ายแพงหรือพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: โรงแรมเริ่มที่400ที่พักเนี่ยนะครับชื่อDuck House Hotel
0: Duck เป็ดเนี่ยนะ
1: Duck คือเป็ดคือตำบลบ้านเป็ดเนี่ยก็คือที่อยู่ของ

0: น้ำดื่มอ่ะเอาไม่อั้นหมายถึงว่ายี่ห้อ
1: ไม่ใช่ว่าแค่ให้แค่2คน2ขวด
0: ไม่มีพร้อมมาเมื่อไหร่เอากี่ขวดเชิญหยิบเชิญหยิบเลย
1: อุ๊ยดีจัง
0: ใจถึงใจถึง
1: เออฝากไปถึงเจ้าของโรงแรมหรือโฮเทลเนี่ยนะต่างๆนะคุณผู้ฟังไอเดียนะที่ดิฉันไปแล้วติดใจมากๆเลยตอนไปฮ่องกงแล้วก็ไปพักโรงแรมที่น้องสาวเขาจองให้อ
0: ่
1: ะที่มันอยู่
0: เพราะน้องสาวอยู่ฮ่องกงไง
1: ริมอ่าวอ่ะ
0: เบย์อะไรอะไร
1: นั่นแหละตรงนั้นอ่ะโรงแรมนั้นอยู่ชิดกับอ่าวเลยนะเสร็จแล้วไอเดียของโรงแรมนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเขาไม่ได้มาแจกน้ำขวดแต่เขาตั้งเครื่องกรองน้ำ
0: เอาไว้
1: ตรงหน้าลิฟ
0: ท์
1: ทุกชั้นจะมีเครื่องกรองน้ำที่คุณสามารถเอาขวดไปกรอกได้แล้วก็ในห้องก็จะเตรียมเหยือกน้ำเอาไว้ให้เหยือกแก้วเนี่ยเขามีให้พร้อมกาต้มน้ำก็มีให้พร้อมแต่คุณเดินไปที่หน้าลิฟท์แล้วก็ไปกดน้ำเองหรือนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเงี้ยซื้อน้ำขวดมันก็ไม่ใช่ถูกนะเรามีขวดพลาสติกอ่ะคุณผู้ฟังเราสามารถที่จะไปกรอกน้ำนั้นแล้วเวลาพกเดินทางไปขึ้นรถใต้ดินไปรถ
0: ไม่ต้องไปซื้อเลย
1: ไม่ต้องซื้อน้ำเลยคือไอเดียดีมากลงทุนครั้งเดียวเอาเครื่องกรองน้ำมาตั้งเอาไว้จะกดน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในเครื่องนะทุกชั้นมีหมดเฮ้ยโรงแรมนี้ดี
0: ไม่ผมพูดถึงโรงแรมนี้นึกถึงโรงแรมที่นิมมานพี่แก้วที่ไปพักวันนิมมานมั้งโรงแรมทุกชั้นมีหมดมีเครื่องมีน้ำเป็นคล้ายๆน้ำกรดอ่ะมีน้ำส้มด้วยนะ
1: นั่นแหละทุกชั้นดี
0: โรงแรมชื่อเดี๋ยวเซิร์ชดูชื่อวันนิมานมั้ง
1: คือแบบนี้เขาลดปริมาณขยะที่เกิดจากขวดพลาสติก
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ต้องมาใช้ขวดแล้วก็ต้องเก็บไปทิ้งขวดแก้วก็เสี่ยงทำแตกด้วยนะเอาเครื่องกรองแล้วก็มีเหยือกไว้ให้มีแก้วไว้ให้คุณไปเซอร์วิสตัวเองไปกดแล้วก็
0: เมื่อปีที่แล้วไปพักในชื่อโรงแรมวันนิมานแล้วแบบเราก็เอ๊ะพอถึงปุ๊บเนี่ยทุกชั้นมีน้ำกรองมีน้ำกรองที่แบบมันเป็นเหมือนตามร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อ่ะแล้วก็มีน้ำส้มด้วย
1: โอ้ดี
0: แล้วมีขนมด้วยนะขนมแบบไอ้บิ๊กขนมคุกกี้คุกเกอร์อะไรเงี้ยม
1: ี
0: หม
1: ดเลย
0: โอ้เนี่ย
1: อย่างเงี้ยด
0: ีไอเดียโรงแรมวันนิมมานที่เชียงใหม
1: ่
0: ซอยนิมมานเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวถ้าเผื่อใครอยากไปพักลองเซิร์ชดูแล้วก็ไม่แพงมีอาหารเช้าด้วยนะฮะตกคือแล้วประมาณ800-900อ่ะ
1: โอ้ยถูก
0: ดีแต่มันอยู่ในซอยแต่เขามีรถกอล์ฟอ่ะพามาส่งริมถนนนะฮะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมวันนิมมาน
1: ค่ะแต่ถ้าไปขอนแก่นก็แนะนำไปที่ดักโฮเทล
0: ดัก
1: เฮาส์ดักเฮาส
0: ์โรงแรมดักเฮาส
1: ์น่ารักคุณผู้ฟังตกแต่งดีแล้วสไตล์เนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละห้อง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่สวยงามทุกห้อง
0: แล้วก็เขาพี่โจเจ้าของเขาสะสมรถโฟกเต่ามันสะสมนู่นนี่นั่นก็เอามาเป็นเดคอเรท
1: ก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอ่ะเวสป้าที่ไปแต่งอยู่ข้างบนสวยงามมาก
0: แล้วในห้องสะอาดเลยบอกเลยว่าดีเลยนะฮะใครอยากไปพักคอนแก่นเนี่ยผมแนะนำราคาเริ่มต้นที่499 บาท
1: มาไปแล้ว
0: โอ้แพงสุดก็799
1: โอ้ยถูก
0: ห้องใหญ่อ่ะนั่นแหละ
1: น่าไปว่า
0: แล้วก็เช็คเอาท์เช็คอะไรก็เวลาคุยได้ถ้าขอเลทขออะไรเขาก็ไม่ว่า
1: ดีจัง
0: นะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่พักประจำถ้าไปเองนะแล้วก็มันอยู่ใกล้สุนทรีด้วย อยู่ใกล้สนามบินด้วยนะเพราะอยู่ตำบลบ้านเป็ด
1: สะดวกเนาะ
0: สะดวก
1: มาก
0: โรงแรม The Duck House Hotel นะฮะลองเซิร์ชดูนะเซิร์ชเบอร์ดูแล้วก็ลองโทรไปดูน
1: ะ
0: จอแต่ว่าห้องเขามีไม่เยอะประมาณ30เพราะเราต้องรีบจองก็เต็มวันที่ไปก็เต็มจองล่วงหน้าจะ
1: จองล่วงหน้า
0: เพราะ The Dark House
1: คุณจะได้ไปอีกบรรยากาศนึงเลยนะ
0: ใช่
1: แพทเทิร์นของแต่ละห้องไม่เหมือนกันเลยคุณ
0: นี่
1: จะบอกให้การตกแต่งของเขาว่าสวยทุกห้องด้วย
0: ใช่ใช
1: ่น่าสนใจมาก
0: คือเหมือนมันมีเสน่ห์มันมีแต่ละห้องเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาทำแล้วก็ที่สำคัญคือสะอาด
1: แค่นั้นแหละที่เราชอบคือกลิ่นสะอาดและผ้าปูที่นอนผ้าตัวอะไรต่างๆมันสะอาดสะอ้าน
0: แล้วสังเกตนะวันที่2เบอร์กลับมาจากถ่ายรายการเสร็จใช่ไหมฮะเข้าห้องเอากุญแจเปิดปุ๊บเข้าไปเลยทำอาบน้ำนอนพอตื่นมาหากุญแจไม่เจอกุญแจอ
1: ยู่หน้าห้อง
0: อยู่หน้าห้องซึ่งไม่มีใครมาเปิดเลยหมายถึงว่าเขาช่วยดูแลกันดีฮะไม่มีอะไรเลยตายแล้วกระเป๋าตังค์ก็วางอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่มี
1: นี
0: ่ปลอดภัย
1: วางแผนอะไรหรือเปล่า
0: โอ้หากุญแจไม่เจอจะออกไปถ่ายรายการอีกวันนึง คุณแจงห้องไปไหนเนี่ย
1: วางแผน

0: ไรหรือ
1: เปล่าจะไปบอกแจ้งรีเซพชันหน่อยพอเปิดประตูมาอ้าวกุญแจอยู่หน้า
0: ประตู
1: ไม่หายไม่มีอะไรเลยดูแลดี
0: มาก
1: ปลอดภัยมากนะ The Dark House ครับ
0: ก็ฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับใครที่จะเดินทางหรือวางแผนแต่ต้องไปขอนแก่นไปเที่ยวโซนนั้นนะคะเหมือนที่ฉันไปตอนนั้นไปนครพนมนั้นก็ไปนอนขอนแก่น
1: ครับ
0: ไอ้เดี๋ยวฉันแวะไปเนี่ยขาไปขากลับนะขอนแก่นเนี่ยนะคะจะไม่รู้ไงถ้ารู้อย่างเงี้ยนะ
1: สบายด้วยแล้วก็ไม่ได้ไกลเพราะมันอยู่คือใกล้สนามบินด้วยใกล้เมืองด้วยขับรถไปจะไปตลาดบัวลำพูจะไปต้นตาลจะไปอะไรก็ได้หมดมันก็คงอยู่คนละฝั่ง
0: แต่ว่ามันไม่ได้ไกลจริงๆมันขับรถสบายคุณผู้ฟังขอนแก่นน่ะดังนั้นไปมาแล้วขับรถไปหาอะไรกินกันแล้วก็ขับไปเที่ยวตลาดไปเดินตลาดอะไรเงี้ยสบายกลางคืนไม
1: ่สะดวก
0: สะดวกเลยแหละนะคะ
1: แล้วก็ถ้าผมว่าใครอยู่ในเมืองเลยในเมืองเลยนะแต่จริงจากเมืองไปบ้านเป็ดก็สิบนาทีถ้าอยู่ในเมืองเลยก็มีร้านสุนทรีร้านสุนทรีในเมืองก็เป็นฉบับย่อเป็นร้านอาหารอีสานไว้ต้อนรับคนที่อยากกินอาหารอีสานในเมืองก็กินได้แล้วก็มีฟูเฟ่แจ่วฮ้อนก็เป็นอีกร้านหนึ่งอยู่ในเมืองเพราะว่าในเมืองเนี่ยในเส้นที่เลื่อนลมถนนเลื่อนลมถนนอะไรเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนไงพี่แก้วแล้วก็คนหาของกินก็บางทีก็ไม่อยากออกมาบ้านเป็ดก
0: ็
1: อยู่ในเมืองก็กินได
0: ้
1: ก็มีสุนทรีในเมืองแล้วก็มีฟูเฟ่แจ่วฮ้อนรสชาติเดียวกันก็อยู่ในเมือง
0: ได้นะคะก็มีที่เที่ยวเยอะพอสมควร
1: โอ้เยอะเลย
0: นะคะ
1: คือในเมืองแบบเหมือนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่กลางคืนน่ะคึกคักมาก
1: ครับ
0: ดิฉันยังจำได้เลยว่าเออตอนไปนะขับรถไปออกจากที่พักไปถ้ารู้เนี่ยดิฉันจะไปพักที่ดักเฮาส์ละไม่รู
1: ้นะฮะไม่ได้พักเลยดักเฮาส์นะบอกผมมาก็ได้
0: ได้นะคะที่ดิฉันไปตอนที่ไปขอนแก่นน่ะดิฉันไปไหว้พระมหาธาตุแก่นนครที่ต้องไปแล้วก็ไปเที่ยวบึงแก่นนครแล้วก็ตลาดต้นตาลนะคะที่ไปเนี่ยคือแบบประทับใจโดยเฉพาะวัดมหาธาตุเนี่ย
1: คือ
0: เลิศตอนนั้นไปเขาบอกว่าก็ปิด5โมงเย็นมั้งแต่ว่ามันได้อีกฟิลนึงนะดิฉันไปเดินช่วงเย็นน่ะที่แบบรอบนั้นแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปกับไปกัน2คนตายายสนุกนะไปขอนแก่นมีที่เที่ยวเยอะนะคะอ่ะคิดถึงหนูไหมเมื่อวานติดงานมาแล้วไม่ทักงอนไม่คิดถึงได้ไงเมื่อกี้นี่ทักกลุ่มเพื่อนเจ๋งเป็นอา
1: คือข้อความมันผ่านข้อความไปแล้วมันเหมือนเป็นมิตร
0: ไม่ใช่แต่ว่าเป็นมิตรข้อความเป็นของมิตรชัดๆไม่ใช่ของอาม
1: ไม่ใช่น้องอามแน
0: ่เขาบอกว่าวันนี้ไปจัดก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำร้านน้ำทิพย์วัชรพลแถวที่ทำงานอร่อยไม่ต้องปรุงพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเมื่อวันอาทิตย์
1: ครับ
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทําธุระแถวสนามก๊อฟปัญญาแล้วก็เอ๊ะกลางวันใกล้เที่ยงแล้วจะไปกินอะไรกันคุณสามีเขาบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมเขาบอกว่าเพื่อนเขาแนะนำมาอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆแล้วก็พอเข้าไปดูคุณผู้ฟังร้านเนี้ยเขาบอกว่าเป็นร้านลับของคนสวนสยาม มันอยู่ในซอยสวนสยามคุณผู้ฟังโดยที่หลายๆคนน่ะคนในชุมชนเขาบอกว่าขอไว้สักร้านหนึ่งได้ไหมอย่ารีวิวเลยกลัวคนจะมากันเยอะร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำคุณผู้ฟังรวมทั้งเขายังมีข้าวต้มปลามีข้าวต้มหมูนะคะทำกันเนี่ยพ่อแม่ลูกมีน่าจะเป็นลูกชาย2คนแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่เขาชื่อก๋วยเตี๋ยวแม่นิ้มก๋วยเตี๋ยวหมูแม่นิ้มเดี๋ยวเตือนก่อนนะร้านนี้เขาทำกันแบบไปเรื่อยๆแล้วตามคิวไปถึงปุ๊บเขาจะให้จดคิวก่อนเลยวันนั้นที่ฉันไปเนี่ยมีโต๊ะที่มานั่งกินอยู่คือได้อาหารแล้วได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยอยู่ข้างที่ฉันเนี่ยหนึ่งโต๊ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกซื้อใส่ถุงกลับไปกินบ้านคุณไอ้ที่ฉันมองคนที่นั่งรออยู่เนี่ยก็มีแค่สองคนมั้งแต่ที่ไหนได้คิวน่ะเขาทำตามคิวเลยอ่ะตามบินเลยดิฉันนั่งรออยู่จนแล้วก่อนนั่งคุยกันสองคนอ่ะเธอเขาลืมเราป่ะเนี่ยเธอวันนี้เราจะได้กินไหมอ่ะพอนั่งรอคือเขาก็ทำไม่ได้หยุดนะเขาก็ทำกันไปเรื่อยๆสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยช่วยกันทำแล้วก็ทำตามคิวเพราะว่ามีคนที่มาสั่งออเดอร์ไว้อ่ะแล้วก็ไปไหนต่อไหนมาแล้วก็กลับมารับเนี่ยเขาทำตามบินเลยเพราะเขามาถามแล้วเขาเดินมาถามตัวคุณแม่แม่นิ้มก็ถามจดรายการหรือยังคะเราก็จดแล้วค่ะส่งไปกับน้องแล้ว แล้วก็ส่งไปแล้วเราก็ไหนๆก็รอก๋วยเตี๋ยวละเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีหมูสับมีหมูแดงเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราก็เลยสั่งหนังปลาแซลมอนทอดเขามีแบรนด์ด้วยนะของทางร้านที่เขารับมาก็มานั่งกินคุณใช่ไหมเดี๋ยวนั่งรอเนี่ยน้ำหมดไปแล้วหนังปลาหมดไปแล้วเดี๋ยวต้องสั่งใหม
1: ่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่มาย
0: ังไม่มาต้องใจเย็นนะร้านนี้นะถ้าจะไปนะบอกก่อนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาก็ทำตามคิวแหละตามคิวทุกบินเลยบินไหนเสียบไปก่อนเนี่ยเขาก็ทำตามนั้นจะตามจะนั่งกินในร้านหรือว่าจะสั่งแล้วก็เอากลับบ้านก็ตามเขาทำตามนั้นจริงๆเขาไม่ลัดคิวให้ใครเลยแล้วดิฉันก็นั่งรอไปในที่สุดดิฉันก็ได้เก
1: ม แหมนั่งขนาดนี้แอปเปอร์ไทเซอร์ไปเยอะมากเลยอ่ะ
0: คุณสามีบอกว่าถ้ารอบต่อไปเนี่ยถ้าเขาทำใส่ชามแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยเราไปแล้วนะ
1: มาเดินมาเนี่ยถ้ามึงผ่านโต๊ะกูเมื่อไหร่กูกลับ
0: แล้วถ้าไม่ใช่โดน
1: กลับเลยไปกินร้านอื่นเลย
0: กลับว่าไปแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค่าน้ำกับค่าหนังปลาแล้วไปแล้วแต่ก็ได้กินโอเคลูกชิ้นดีลูกชิ้นอร่อยทำปรุงต้มยำมาเราไม่ใส่ถั่วถ้าคนใส่ถั่วเนี่ยก็จะโอเคแล้วนะ
1: แล้วแกไม่กินถั่วลิสง
0: พี่ไม่ทานถั่วลิสง
1: ของร้านทั่วไปนอกจากของที่บ้าน
0: เขาถึงที่บ้านก็ไม่ค่อยกิน
1: มันไม่กินแล้วมันไม่ชิน
0: มันไม่ย่อยมันร่างกายมันจะไม่ค่อยรับพวกถั่วกินได้น้อยหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ใส่ถ้าเลี่ยงไปดีกว่ามันจะไม่จุกก็เลยบอกว่าอ่ะพริกป่นเขาว่าคุณผู้ฟังคือดีร้านนี้นะตัวพริกป่นที่เอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหอมมากให้นึกถึงปอประทีปอ่ะ
1: ครับ
0: พริกป่นแบบนั้นสไตล์นั้นเลยเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้าคุณชอบเผ็ดคุณเติมพริกป่นเพิ่มอีกหน่อยแต่เขาปรุงรสมาให้แล้วถือว่าดีแล้วที่สำคัญมันถูกมันเป็นร้านลับของคนในย่านสวนสยามเขานะคะก็ขอบคุณ
1: เพื่อนของอร่อยเยอะนะ
0: เยอะ
1: แล้ว
0: ม
1: ี
0: อะไรนะมีข้าวต้มอะไรอีกนะ
1: ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนแถวนั้นก็จะมีคนแนะนำอ่ะแต่ก่อนคุณธัญญาเขาอยู่แถวนั้นธัญเรศเขาก็จะคอยแนะนำไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ไปกินอะไรเงี้ยเราก็โอเคแต่เรานานๆไปหาเขาทีเราก็ไปกิน
0: แ
1: ต่ว่าเราไปบ้านธัญญาสมัยก่อนนะก็ได้กิน
0: เคยไปตอนนั้นคุณแม
1: ่
0: ไปนอน
1: บึงกลุ่มอะไรพวกเนี้ย
0: คุณแม่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็เราก็ยกกันทั้งบ้านเลยไปเยี่ยมพอเยี่ยมเสร็จขากลับเนี่ยก็ไปแวะข้าวต้มยูเทิร์นที่สวนสยามซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับก๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มนี่แหละไม่ไกลจำได้ว่าเคยไปนั่งกินอยู่ครั้งนึงนะคะร้านในนั้นเยอะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะก็ได้กินเพื่อน
1: ก่อนจะพักเบรกเนี่ยจะบอกว่าแฟนคลับของคุณแก้วเนี่ยพี่แก้วเนี่ยฝากมาผมก็ไอ้ผมคิดเล่าให้ฟังเนี่ยว่าผมนั่งโทษนะนั่งรถกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยผมมีผู้ใหญ่ใจดีพี่ใหม่ผู้จัดการแบงก์กรุงศรีเนี่ยเขาส่งรถมารับมารับเพราะรู้ว่าเราพิการนิดหน่อยแล้วก็ชื่อคุณธนกรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่50กว่าพอขึ้นรถคุณเกียรติเป็นยังไงบ้างบอกเป็นอะไรอ้าวเป็นแฟนรายการ
0: เ
1: ขาเลือกออฟไลฟ์เราบอกชอบมากจันทคาชอบพี่แก้วมาก
0: แล้วก
1: ็แล้วคุณธนกรบอกว่าพี่แก้วเขาอายุประมาณเท่าไหร่4 50อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเลขหกแล้วเลขหกบอกเขาเลขหก
0: พูดดี
1: บอกเลขหกแล้วล่ะถกเสียงไม่ถึงเลยนะคุณธนกรบอกชอบมากชอบฟังมาก
0: ขอบคุณค่ะคุณธนกรขอบคุณมาก
1: ใช่นะ
0: โอ้ดีใจ
1: เมื่อวานเนี้ยเราบอกอาจจะขอเพลงอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะบอกพี่แก้วให้ทุกเพลงพี่แก้วเปิดเพราะหมด
0: โอ้โหเห็นไหมต้องอย่างนี้
1: คุณธนกรเนี่ยขึ้นรถมาเนี่ยต้องขอบคุณพี่ใหม่แบงก์กรุงศรีพระรามเก้าด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่งมาโอ้โห
0: ดีใจอันเนี้ยปลื้มเลย
1: ปลื้มชอบมากชอบมากเขาบอกชอบพี่กิ่งแก้วมาก
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: นะครับ14นาฬิกา48นาทีพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทาง

0: ันก้าสก้า
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: เอ้าเป็นของอร่อยเป็นของอร่อยมาพอดี
0: กำลังสั่งของคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าถูกใจดิฉันแล้วก็ที่บ้านด้วย
2: ใช่
0: คือสั่งซี่โครงบาร์บีคิวของคุณอุ๋ยเจ้าของน้ำพริกอัคคีเทพอัคคีไปหลังจากที่ส่งมาให้ดิฉันชิมดิฉันก็เลยสั่งไปว่าขอ4แพ็คเลย วันนี้ก็นำส่งสินค้าแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเออถ้ามาเร็วเดี๋ยวจะเอามาโชว์เลยว่านี่เราสั่งซื้อมาแล้วนะด้วยความที่เราชอบส่วนตัวนะ
2: อร่อยจริง
0: บ้าน
2: คุณกิ่งแก้วเขาชอบจริง
0: ทุกคนลงความเห็นวันนั้นเอาไปให้ชิมทุกคนเลยในบ้านแล้วเขาก็บอกว่าโอเคหลานสาวตัวเล็กดิฉันก็บอกหวานไหมลูกไม่ติดนะคะไม่รู้สึกเลยค่ะของชอบ
2: เพราะฉะนั้นพอดีวันนี้จะมาส่งก็เลยเมื่อกี้โทรศัพท์ว่
0: า
2: ถึงหรือยังปกติแกก็จะมีมารยาทแกก็จะไม่ขึ้นมาแกก็จะรออยู่ล็อบบี
0: ้
2: อันนี้เราก็เลยบอก security ว่าจะมาเอาของมาในรายการก็เลยบอกว่าให้ขึ้นมาได้เลยที่ชั้น5แล้วก็มาดูที่ FM 99เดี๋ยวพี่แกจะได้โชว์ให้ดูว่ามันคืออะไร
0: ใช่บอกไปแล้วคุณผู้ฟังซี่โครงแฮมบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวที่อร่อยมากอร่อยถูกใจแล้วก็กะว่ารอบนี้สั่งแล้วนะเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่เนี่ย
2: มีปาร์ตี
0: ้ต้องซื้อไปให้หลานๆคือดิฉันเนี่ยทุกปีใหม่เนี่ยดิฉันจะเสียเปรียบอะไรรู้ไหมคุณสมเกียรติเรื่องกินเนี่ยไม่ยอมใครเลย เวลาจะกินน่ะก็จะมีกุ้งเผาจะมีเนื้อย่างก็จะสั่งเนื้อโพนยางทำมาจากนครพนม
2: อ๋อสกุล
0: แต่นครพนมคือเพื่อนคุณสามีเขาจะส่งมาให้แล้วเขาทุกคนเขากินเนื้อย่างเขากินกุ้งเผาเรากินกุ้งเผาได้อย่างเดียวเอ้าเราก็ต้องหาอะไรที่มาเป็นตัวแย่งบ้างแย่งซีนเราก็เลยคิดว่าซี่โครงแฮมนี่แหละเป็นทางออกที่ดีที่เราจะได้กินแบบเหมือนบาร์บีคิวปิ้งย่างกับแบบนี้คุณผู้ฟังจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยวางแผนเอาไว้แล้วว่าปีใหม่นี้สั่งแน่
2: ต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven เป็นท็อปเป็นกูเม่เป็นโลตัสนะฮะเป็นฟู้ดแลนด์มีหมดเลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรม Y Entertain Award 2026นะคะงานที่มอบรางวัลให้กับบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สร้างผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะก่อนหน้านี้เราเคย PR ไปแล้วว่าเปิดให้แฟนคลับช่วยกันโหวตนักแสดงหรือนิยายที่ชื่นชอบ5สาขารางวัลตอนนี้ผู้เข้ารอบแต่ละสาขา5สาขานะคะมีใครบ้างรางวัลแรกก็คือY Couple of the Year นะคะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะกด Y 1ติวเตอร์และยิม Y 2ภูและพาเวล Y 3ฟอร์ดและพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าและ Y 5หลิงออมนะคะรางวัลที่2 Prince of Boys Love ค่ะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธรB4 ภูกฤตินทร์ B5 ฟอร์ดทิติพงษ์นะคะรางวัล Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัตติชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยาค่อยๆก็ได้ G5 ลูกหมีปัญญาวันแม่หวานมันหนักใช่ไหมรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัดกับเอย่าและ R5 อุ้มกับแบมนะคะรางวัลสุดท้ายค่ะ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Be My Player 2 #สอโซล้ำที N2 พิษรักPoisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the best but still good รักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นร่ำไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้หรือโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ
3: นะครับ
0: แล้วก็หม้อหุงข้าวได้แล้วได้แฮมแล้วได้ซี่โครงมาแล้ว
2: ซี่
0: โครงบาร์บีคิวมาแล้วต้องมีหม้อหุงข้าวด้วยหุงข้าวด้วยมากินคู่กันคุณผู้ฟังนะคะยุคนี้เฮลตี้มาก่อนค่ะแนะนำเลยคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรค่ะที่มีไอเทมลับนั่นคือมีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยแล้วหม้อเนี่ยเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญมี6ฟังก์ชันให้เลือกไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กค่ะหม้อนี้ทำได้หมดตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำ990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้ได้ของแถมฟรีอีก2รายการที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
3: ่
0: รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300นะคะโทรเลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียอะไรนะคะอ๋อนี
2: ่อะไรล่ะ
0: เบอร์คุณอุ๋ยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าสั่งซื้อได้ทางไหนคะซี่โครงเนี่ยนี่นี่ดิฉันสั่งมา4แพ็คคุณผู้ฟัง
2: ม
0: าแล้วมาแล้วเบอร์คุณอุ๋ยนะคะสั่งมาเนี่ย
2: โอ้ยเบอร์อะไรล่ะ
0: นี่คุณอุ๋ยอ้าวเมื่อกี้คุณยังโทรกันอยู
2: ่ไม่โทรจะไลน์ไง
0: เออคุณอุ๋ยขาดไป1แพ็คอ
2: ยู่ข้างหน้ามั้ง
0: อะไรอะไร
2: น
0: ่
2: าจะน่าจะอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าผมก็มี2ถุง
0: อ่ะใช่จะสั่งซื้อได้ทางไหนซี่โครงหมูค่ะคุณกิ่งแก้ว
2: ขอดูเบอร์
0: เดี๋ยวให้คุณสมเกียรติหาเบอร์ให้นะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนเจ๊อ่ะบอกเบอร์ค่ะ
2: 099-419-419-419-8241โอเค
0: ทวนอีกทีดิ
2: 099-419-8241ครับ
0: ค่ะเบอร์คุณอุ๋ยนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีหน้าร้านแต่ก็สั่งรับทางเนี้ยผ่านทางออนไลน์นี่แหละค่ะงั้นสั่งแล้วอร่อยไหมอร่อยไม่รู
2: ้แต่พี่แก้วการันตี
0: ใช่เดี๋ยวจัดให
2: ้พี่แก้วเป็นพรีเซนเตอร
0: ์ยังไม่ได้จ่ายตังค์เดี๋ยวเอาเบอร์บัญชีมาด้วยต้องจ่ายตังค์ให้เขาก่อนคืออุดหนุนน้องเพราะว่าน้องทำอร่อยของน้องมีคุณภาพนะคุณผู้ฟังนะคะหอมมากนี่ขนาดซีนมาเนี่ยกลิ่นยังออกเลยบักกลิ่นซอสบาร์บีคิวหอมหอมมาก
2: เอาสิเอาสิ
0: แล้วของคุณน่ะได้ทำมั้ยยังอ่ะ
2: ยังเลยเดี๋ยวอาจารย์มาให้พี่แก้วจันนะจะบอกว่าละเมื่อกี้พอดีพี่จอนไลน์มาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ร้านสุนทรีปิดสุนทรีที่เป็นสุนทรีบึงหลวงโคตรโคตาแอร์ทุกอย่างเนี่ยเขาปิด
0: สวนอาหารสวนอาหารสุนทรีบึงหนองโคตรปิดกี่วันคะ
2: ใช
0: ่ปิดกี่วัน
2: ยี่แปดยี่เก้า
0: อ๋อวันพระ
2: 30
0: ยี่แปดยี่เก้าสามสิบเออแต่ว่า
2: ลองเช็คดูเขาจะไป
0: เขาจะไปนะเดี๋ยวไปแล้ว
2: นะพี่จอนเขาบอกว่าเขาจะลาดยางทำนู่นทำนี่ให้ไปช่วงจังหวะวันหยุดพอดีนะครับที่
0: บ
2: ึ
0: งหนองโคตร
2: สุนทรีบึงหนองโคตรครับ
0: กลุ่มเพื่อนใจบอกว่าอย่าลืมอ่านข้อความหนูก่อนข้อความนี้ดีเจคนไหนชอบทำร้ายเรือพายที่ปทุมตอบกิ่งแก้วเพตราเพราะผู้หญิงยิงเรือเป็นไงเด็กอาร์มพี่ทั้งหล่อทั้งหากว่าอาร์มเยอะจะมาบราฟอาร์ม
2: เออสองอาร์มจัง
0: คนเราเนี่ยนะอาร์มเข้าใจด้วยนะ
2: ว่าวันก่อนไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดเคยไปทานหรือยังครับ
0: ยังค่ะ
2: อยู่แถวเนี้ยอยู่ประดิษฐ์มนุธรรม5อร่อยพี่แก้ว
0: เออหูยังมีร้านอีกเยอะคุณผู้ฟัง
2: เ
0: ดี๋ยวดิฉันจะทยอยไปคือร้านมันเยอะมากขับรถผ่านอย่างที่บอกไงไป XXL เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผ่านจูโจผ่านตั้งใจเผ
2: ็
0: ดแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านแม้กระทั่งตรงข้าม XXL ก็ยังมีเบอร์เกอร์ชื
2: ่อ
0: สมใจนึกตั้งกันอยู่ตรงข้ามเลย
2: หรือว่าขายเสื้อผ้านักเรียน
0: เดี๋ยวไว้ต้องลองหลายๆ
2: เวลาหมดแล้วนะ
0: เวลาหมดแล้ว
2: นะยังมีเรื่องราวความสุขความอร่อยนะครับมาจัดรายการร่วมกันนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นอาจารย์สันติสิมุนไม่ใช่นั่งรำนะครับพี่กิ่งแก้วก็เจอกับวันจันทร์คันหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

0: YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด TSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลง User หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเจมส์ตั้งเป้าพาฟิลาเดลเฟีย 76ers คว้าแชมป์ NBAหลังจากที่ Philadelphia 76ers ยืนยันการเซ็นสัญญากับ LeBron James ซูเปอร์สตาร์แห่งศึกบาสเกตบอล NBA ด้าน James โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าต้องการพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้และรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะปลุกพลังแฟนกลุ่มใหม่และเริ่มต้นการเดินทางอันน่าเหลือเชื่อนี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนสาเหตุที่ James ลงเล่นต่อทั้งที่เพิ่งเปิดเผยหลังจบฤดูกาลที่แล้วว่าอาจจะได้ลงเล่นเกมสุดท้ายไปแล้ว

0: เจมส์เปิดเผยว่ายังอยากแข่งขันต่อและอยากมีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกของการคว้าแชมป์อีกสักครั้งสำหรับเจมส์วัย41ปีเจ้าของสถิติทำคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของลีกเคยคว้าแชมป์ NBA กับทั้ง3ทีมที่เขาเคยลงเล่นมาก่อนหน้านี้โดยได้แชมป์2สมัยกับ Miami Heat และได้แชมป์กับ Cleveland Cavaliers รวมถึง LA Lakers ด้วยต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: สโมสรการท่าเรือ FC กำลังพิจารณาส่งตัวเจ้าฟานณัฐกิจโพสีปีกดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไปค้าแข่งในศึกสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกหรือ S-League เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีต่างแดนเพิ่มขึ้นโดยหากไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าจะออกเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมใหม่ในประเทศสิงคโปร์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนสโมสรปลายทางแหล่งข่าวระบุว่าเป็นสโมสรในสิงคโปร์ที่มีโค้ชชาวไทยคุมทีมอยู่โดยปัจจุบันยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งนี้ณัฐกิจถือเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรการท่าเรือ FC ที่สามารถทำประตูได้ในเกมไทยลีกโดยทำได้ในเกมพบนครปฐมยูไนเต็ดเมื่อวันที่13เมษายน2025ด้วยวัย17ปี2เดือนกับอีก6วัน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: เข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะประจำวันอังคารนะครับ28กรกฎาคม2569วันหยุดของน่าจะเกือบทุกคนนะครับผมอ่ะนายบอสประจำรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์จะเป็นเทศกาลอะไรไม่เคยหยุดจัดสดเสมอนะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้าห้องส่งก็ตามนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันMCord Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS นะครับก็สามารถทักทายพูดคุยถามคำถามได้ที่ SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99ที่บริโดใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปกดกันไปด้วยนะครับซึ่งก็สามารถฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube FM 99ที่เรดิโอได้เหมือนกันถ้าใครฟังสดอยากจะถามคำถามมันจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับหรือว่าช่องแชทสดทิ้งคำถามไว้นั้นได้เดี๋ยวไปตอบให้วันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมแต่ว่าเรื่องของคำถามประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับมาลุยกันนะครับเอาวงการเกมก่อนเอาเรื่องที่เกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนนะครับก็หลายคนรู้อยู่แล้วว่าช่วงปลายปีมันจะมีงาน Thailand Game Show ใช่ไหมซึ่งปีที่แล้วอ่ะมันใหญ่เพราะว่าปีที่แล้วเขามีตัวงาน Gamescom Asia มาคอลแลบด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้คอลแลบปีเดียวเขาคอลแลบยาวๆเลยปีนี้ก็ยังคอลแลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดก็เลยมีการประกาศวันจัดงาน Gamescom Asia XThailand Game Show 2026ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวงานจะจัดขึ้น 29-30 9ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เหมือนเดิมแล้วปีนี้ใหญ่กว่าเดิมเพราะทุกทีเขาจะจัดอยู่แค่3ฮอมั้งปีนี้เขาจัด4ฮอเลยฮอ1ถึงฮอ4เหมาไปเลยนะครับงานใหญ่กว่าเดิมนะงานแต่ว่าวันแรกมันยังเป็น business day อยู่เนาะพนักงานเราคนทั่วไปก็จะประมาณ3วันก็มีการประกาศบัตรมีการเปิดให้สั่งซื้อบัตรแล้วก็เปิดราคาบัตรเข้างานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบัตรone day pass แบบปกติ200บาทนะครับแล้วก็จะมี one day fast pass ก็คือเข้าชมงานสามารถเข้างานก่อนได้30นาทีมีเลนพิเศษให้อะไรเงี้ยนะครับราคา300บาทต่อวันนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้นะครับที่ sipeventapp.com นะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมนะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกทุกทีเขาจะจัดแค่2 3ฮอแต่ปีนี้เขาจัดทั้งหมด4ฮอลเลยนะครับก็คือจัดในส่วนตัวที่เป็น exhibition hall 1ถึง4ชั้น G ของศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์เลยก็เรียกว่าแทบจะเหมาฮอลเลย แล้วก็จริงๆช่วงอีเวนต์นั้นน่ะที่ศูนย์สิริกิติ์ก็จะมีอีก1อีเวนต์ด้วยนะครับก็คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31หรือว่า Book Expo Thailand 2026ซึ่งจริงๆตัวงาน Book Expo อ่ะเขาจะจัดก่อนก็คือจัดตั้งแต่23ตุลาคมแต่ว่าเขาจะไปจบพร้อมกันกับงาน Gamecom Asia X Thailand Game Show 2026ก็คือไปจบในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะมี2อันคนก็จะเยอะๆหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับคนก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเกมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี2เกมที่ใช้คำว่าอะไรเดียวจริงๆเกมนึงจะเปิดให้เล่นวันนี้อีกเกมนึงเปิดให้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะแฟนๆ Nintendo Switch น่าจะฟินกันเรียบร้อยสำหรับตัวสปาตูน Raider นะครับก็คะแนนรีวิวสูงมากนะต้องยอมรับว่าคะแนนรีวิวสูงมากนะครับในส่วนของ Metacritic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่80คะแนน Open Critic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่81คะแนนหลายสำนักให้คะแนนเต็มนะครับเช่น Tech Radar นะครับหรืออย่างพวก IGN Nintendo Live นะครับSix Assist Indigo Geek พวกนี้ก็ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นพวก Destructoid นะครับอะไรกันGame Informer Press Start นะครับ CGM พวกนี้ก็ให้ 8.5 นะครับ Game Radar Plus VGC Game Spot Giant Bomb พวกนี้ก็จะให้8อะไรประมาณนี้เขาก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆมีบทสัมภาษณ์ทีมพัฒนานะก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นภาพสปาตูน Raider เนี่ยเคยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแนวนิดนึงจากแนวที่เป็นแบบจริงๆมันใช้คำว่าเป็น tactical shooter ก็ได้หรอมั้งแต่มันไม่ขนาดนั้นนะเนาะมันเป็นแบบ action tactical shooter เรียกแนวนี้ได้ไหมว่าสำหรับสปาตูนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าภาคเนี้ยไอ้ภาค Raider เนี่ยตอนแรกมีแนวทีมงานมีแนวคิดว่าจะพยายามเปลี่ยนแนวนิดนึงผสมความเป็น tower defense เข้าไปแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าเอ้ยยึดตาม original ตามเขาเรียกอะไรตามกลิ่นอายเดิมของซีรีส์สปาตูนดีกว่าก็เลยออกมาได้ค่อนข้างดีได้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ใครเป็นเกมที่น่าเล่นควรได้เล่นสักครั้งถ้าใครมีเครื่อง Nintendo Switch นะครับโดยเฉพาะ Nintendo Switch 2สำหรับสปาตูน Raider เนาะอีกเกมก็เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับ Halo Campaign Evolve นะครับก็ตัวเกมสำหรับตัว Halo เนี่ยมันจะลงทั้งในส่วนของตัว PC ตัว PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox Series XS นะครับลงทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดให้เล่นวันนี้วันแรกก็คะแนนรีวิวโดยรวมออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับ Metacritic ได้ที่81คะแนนคะแนนเฉลี่ยเนาะ Open Critic ได้83คะแนนนะครับพวกสายเว็บรีวิวเกมสายอวย Xbox อันนี้ให้เต็มอยู่แล้วนะครับพวก Pure Xbox Desktop พวกนี้ให้เต็มเป็นเรื่องปกติอย่าไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับส่วนที่เราคุ้นๆกันอย่างพวก Put Square อันนี้ให้9เต็ม10 Game Informer ให้ 8.5 Game Spot Tech Radar พวกนี้ให้8นะครับเกมเรดาร์พัทให้7 IGN ให้7แล้วก็สาย PlayStation อย่าง Dual Shocker ให้ 6.5 ไม่แปลกใจอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละน่าเล่นน่าเล่นนะครับสำหรับตัว Halo Campaign Evoke นะครับแต่ว่านั่นแหละเราลดราคาเราค่อยเล่นก็ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้ตอนก่อนหน้านี้มันจะมีงานเกมของ Xbox ปะที่เขามีการอยู่ๆก็มีการเซอร์ไพรส์เปิดตัวเกมMobile Suit Gundam Rogue Orbit ถ้าใครจำได้นะครับเป็น Gundam ตัวใหม่ที่ออกมาเลยนะครับล่าสุดบันไดนัมโกนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นทำแอนิเมชันเนาะก็คือบันไดนัมโกฟิล์มเวิร์คนะครับได้มีการเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันกันดั้มภาคใหม่ชื่อว่าโมบายสูตรกันดั้ม RG อ่านยากอีกละ XARC 0นะครับหรือว่า XARX-0 นะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของตัวที่เป็น RG โปรเจกต์นะครับซึ่งล่าสุดมือเขียนบทแล้วก็มือกำกับนะครับคุณเคนจิคามิยาม่าซึ่งเขาก็เคยกำกับพวก Ghost in the Shell Stand Alone Complex อะไรเงี้ยออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวของ Mobile Suit Gundam RG Zero เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในจักรวาลเชื่อมต่อกันกับตัวเกม Mobile Suit Gundam Rogue Orbit นะครับกำหนดฉายปีหน้านะครับตัวเกมGundam Rogue Orbit ก็กำหนดขายคร่าวๆปีหน้าเหมือนกันตัวฉบับอนิเมะ RG Zero ก็กำหนดฉายปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นจักรวาลที่เหมือนเป็นจักรวาลใหม่ออกมาเลยอ่ะไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานใดๆคือมีจักรวาลเป็นของตัวเองเหมือนเป็นการเซตยูนิเวอร์สใหม่ของ Gundam ยุคใหม่ไปเลยนะครับสำหรับแฟนๆ Gundam ก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนตัวเกมGundam Rogue Orbit ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดวันอย่างเป็นทางการบอกคร่าวๆเฉยๆว่าจะออกภายในปีหน้า2027นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกยังไม่ได้บอกกำหนดวันที่แน่นอนนะเนาะช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันเกี่ยวกับทั้งหนังทั้งเกมค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีซาดิโอใช่ไหมที่ออกมาที่มีแบบมาเวลเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วกันมันก็จะมีงาน Gen Con อีกนะครับวันที่30กรกฎาคมที่ถึงนี้คือวันมะรืนนี้นะครับซึ่งในงาน Gen Con เนี่ยมีข่าวลือออกมานะครับว่าจะมีการประกาศการคอลแลบหรือจะเรียกว่าครอสโอเวอร์ก็ได้นะครับครั้งใหญ่ที่น่าจะสะเทือนวงการเกมและวงการการ์ตูนมั้งเกมเป็นหลักแหละก็คือเขาบอกว่าจะมีการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Dungeon and Dragon นะครับ D&D กับทางด้านของ WoW นะครับ World of Warcraft นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจะประกาศอีเวนต์นี้นะครับในเนี่ยแหละในงาน Gen Con วันที่30กรกฎาคมนี้ก็รอลุ้นเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไร World of Warcraft รู้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งในสุดยอด MMORPG อยู่แล้วเนาะ D&D อันนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของเกม RPG เยอะแยะมากมายนะสำหรับ Dungeon and Dragon นะครับกำลังจะมา crossover กันกำลังจะมาคอลแลบกันยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเป็นนิยายเป็นเกมเป็นบอร์ดเกมไม่มีใครรู้เดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับเร็วๆนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเราถึงจะมาได้สรุปให้ฟังกันนะครับข้ามไปที่ Tomb Raider นะครับล่าสุดก็หัวหน้าทีมพัฒนานะครับหัวหน้าของ Amazon Game นะครับคุณเจฟฟี่แกติสนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางด้านของ Tomb Raider ทั้ง2ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็น Tomb Raider Legacy of Atlantis และ Tomb Raider Catalystเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปนะครับอย่างตัว Legacy of Atlantis ตอนที่ประกาศครั้งแรกบอกว่าจะวางจำหน่ายภายในปี2026แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนใช่ไหมหลายคนก็รอเดี๋ยวคงประกาศช่วงประมาณนี้แหละเดือน8เดือน9อาจจะได้เล่นประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดเลื่อนเรียบร้อยนะครับสำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis เลื่อนไปเป็น12กุมภาพันธ์2027ก็คือ ประกาศวันจำหน่ายเลยแต่ว่าเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะเป็นภายในปีนี้ก็ไปเป็นปี2027แต่ว่ากำหนดวันที่แน่นอนไปเรียบร้อยคือ12กุมภาพันธ์สำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis ส่วน Tomb Raider Catalyst นะครับจะวางจำหน่ายนู่นเลย2028แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับรอไปก่อนแต่ก็อ่ะอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าออกมานะครับข้ามไปที่จักรวาลของ God of War นะครับหลายคนยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์อยู่นะครับก็เหมือนกับทีมพัฒนาโมนิก้าสตูดิโอคงรู้แหละว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์เท่าไหร่ในงานซานดิเอโกคอมิกคอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการประกาศสำคัญออกมา2เรื่องครับเรื่องแรกคือเขาประกาศวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ God of War รอเฟย์ก่อนนะครับก็จะวางจำหน่าย16กุมภาพันธ์ปีหน้า2027 Exclusive บน PlayStation 5นะครับย้ำอีกทีว่า Exclusive บน PlayStation 5ถ้าคุณอยากเล่นต้องมี Play 5เท่านั้นสำหรับ God of War รอเฟย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศที่ทางด้านของ Monica Studio ครับประกาศออกมาในงาน San Diego Comic Con ก็คือใน God of War ที่ตัวหลักจะเป็นเคโตสภาคใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยนะครับจะเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องหรือมีจักรวาลที่เชื่อมต่อกันกับ God of War Lawfade โดยตรงเพราะนั้นหมายความว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน God of War Lawfade ที่เราจะได้เล่นกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับ God of War ภาคใหม่ที่เราจะได้กลับไปสวมบทบาทเป็นเครโตสอีกครั้งแน่นอนมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ่ะความคาดหวังของ God of War Ragnarok กลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่หลายคนตอนแรกก็แบบออกแนวเฉยๆไปนิดนึงอ่ะเราไม่ได้เป็นล้นซ่าแล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละกลับมาเชื่อมโยงกันเป็นจักรวาลเดียวกันนะครับตอนนั้นก็ถือว่าฉลาดสำหรับมุมผมนะไม่ว่า God of War Lawfade จะสุดท้ายออกมาดีไม่ดียังไงแต่ว่าการประกาศนี้แผนงานนี้ของ Monica Studio ถือว่าฉลาดเพราะก็ทำให้คนอิกนอร์ตัวที่เป็น God of War Lawfade ไม่ได้ไอ้แฟนกลุ่มคนหรือแฟนๆบางส่วนที่ออกมาออกตัวแรงไปก่อนแล้วว่าไม่เราไม่มีทางเล่น God of War ที่ตัวเอกเป็นหญิงหรอกจะบ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องกลับลำนิดนึงอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับ God of War ภาคใหม่ที่คุณอยากสวมบทเป็นเครโตสนั่นเองนะครับอีกอันนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนั่นก็คือ Capcom นะครับล่าสุดหลังจากแบบรีเมคแล้วก็ทำเกมขายได้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุด Capcom เล็งครับว่าเตรียมที่จะออกเกมในซีรีส์ Resident Evil ทุกปีก็จะเป็นการสลับทั้งภาคใหม่ทั้งรีเมคสลับกันไปแต่จะมีเกมความตั้งใจของ Capcom หลังจากนี้ก็คือจะมีเกม Resident Evil ออกให้แฟนๆได้เล่นทุกปีนะครับเหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าซีรีส์หรือแฟรนไชส์ Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นภาครีเมคจะเป็นภาคใหม่จะเป็นสปินออฟหรืออะไรก็ตามมันมักจะได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้วการตอบรับที่ดีเท่ากับรายได้ที่ดีเมื่อมีรายได้ที่ดีก็เลยทำให้ Capcom จะมีทุนในการที่จะไปพัฒนาเกมใหม่เรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงเกม IP ใหม่ๆด้วยซึ่งหลายคนเรียกร้องกันหลังจากปีนี้พรักมาต้าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆนะครับเราผมก็เชียร์ให้เป็นให้พรักมาต้าเข้าไปแบบอาจจะไม่ต้องถึงได้รางวัลหรอกแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะให้มีสัก1ใน6 1ใน7รายชื่อที่จะมีเข้าชิงเกมอวอร์ดก็อยากให้มีพรักมาต้าอยู่ในนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ต้องอุดหนุนแฟรนไชส์ Resident Evil เพื่อให้ Capcom มีแรงบันดาลใจและเม็ดเงินในการพัฒนา IP ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็แอบคิดว่าถ้าเล็งว่าออก Resident Evil ทุกปีมันจะมีคุณภาพไหมนะก็พอเราติดตามละกันนะครับแล้วก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีอย่าง EA Sport FC นะครับหรือว่า FIFA เดิมนะครับก็ล่าสุดทางด้านของ Electronic Arts นะครับประกาศวันวางจำหน่ายแล้วก็ราคาแพ็กเกจต่างๆของตัว EA Sport FC 27 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลายคนรู้อยู่แล้วหน้าปกได้ทางด้านของท่านประธานเป้นะครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมาเป็น อยู่บนปกรอบนี้นะครับตัวเกมวางจำหน่าย25กันยายนลงทั้ง PS4 ใช่ฟังไม่ผิดใครถือ PS4 อยู่ยังได้เล่นนะครับ EA Sport FC 27บน PlayStation จะลงทั้ง PS4 PS5 นะครับบน Xbox จะลงเฉพาะตัว Xbox Series XS เท่านั้นนะครับแล้วก็บนเครื่อง Nintendo Switch ยังออกทั้งเวอร์ชัน Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2แล้วก็แน่นอนมีเวอร์ชันของ PC ด้วยนะครับปีนี้สำหรับ EA Sport FC 27จะมีทั้งหมด3 Edition ก็คือจะมี Standard Edition นะครับมี Ultimate Edition แล้วก็ Ultimate Plus Edition แพงขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะแฟนๆ PlayStation ต้องจ่ายแพงกว่าทุกคนเป็นเรื่องปกติไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างตัว Standard Edition ถ้าเป็นบน PC เขาขายอยู่แค่ 1,999 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5ขายอยู่ 2,229 บาทนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน Ultimate บน PC จะขายอยู่ 2,699 แต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5จะขายอยู่ที่ 3,399 ส่วน Ultimate Plus Edition ถ้าเป็นบน PC ขายอยู่ 4,399 บาทแต่บน PlayStation คุณต้องจ่ายถึง 5,199 บาทนี่เขาไปเอาวิธีตั้งราคาโมโนแม็กมาหรือเปล่าเนี่ยตอนเห็นข่าวแล้วก็เอ๊ะยังไงนะนะครับโอเคความแตกต่างแต่ละอีดิชั่นก่อนนะครับสแตนดาร์ดไม่พูดถึงแล้วกันนะในส่วนของอัลติเมทสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็จะมีตัวที่เป็น FUT 85บวก93บวกเพิ่มเข้ามาตัวที่เป็นพวกไอคอนเพลเยอร์ไอเทมทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ซีซั่นพาสได้ซีซั่น1 พรีเมียมพาสไป1ซีซั่นนะครับได้ FC Point ไป 6,000 แต้มนะครับแต่ไม่ได้ให้รวดเดียวนะเขาจะทยอยให้ตลอดระยะเวลา3เดือนไม่แน่ใจว่าเขาให้เดือนละเท่าไหร่เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้อะไรกันได้เล่น Early Access ก่อนก็คือกำหนด25ก็จะได้เล่นจริงๆประมาณวันที่ 18-19 จะได้เข้าไปเล่นก่อน7วันก็คือ1สัปดาห์นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Ultimate Plus สิ่งที่จะได้แน่นอน Early Access อะไรที่มันได้ในเวอร์ชัน Ultimate ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือในส่วนของSeason Pass นะครับจะได้ 1-5 Season Pass เลยก็คือจะได้มากกว่านะครับตัวแต้ม FC Point ก็จะได้มากกว่าจะได้อยู่ที่ 10,000 แต้มนะครับตัวขอแล้วก็จะมีตัวได้เป็นของเขาเรียกอะไร Hall ofHall of FUT Player Pick จะเป็นแบบ Untradeable นะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวที่เป็น FUT Player Evo Slot แบบบวกตีบวกขึ้นไปได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับรอบนี้การเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างอันนี้แนะนำว่าไปลองดูในคลิปแล้วกันจะมีเรื่องของระบบแท็กติกเรื่องของการเล่นเกมรับที่มันดีขึ้นแต่อย่างอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่านั่นแหละ25กันยายนนะสำหรับ EA Sport FC 27เตรียมเสียตังกันได้นะจ๊ะ ก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่มีอะไรให้เล่นเยอะอยู่นะสำหรับ Sport FC นะครับมีอะไรกะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนคุยเพราะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเดือน9เดือน10ที่จะถึงเนี้ยเดือนกันยาเดือนตุลาเกม AAA ออกเยอะมากแล้วเกมออกถี่มากส่วนหนึ่งมันมาจากการที่บรรดาพวกค่ายเกมสตูดิโอเกมหรือเกมพับลิเชอร์ต่างๆเขาพยายามหลบเลี่ยงเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนเพราะเดือนนั้นจะมีการ Thief Auto 6 GTA 6ออกมาใช่ไหมหลายคนก็เลื่อนขยับมันก็จะมาออัดแออัดกันอยู่ที่เนี่ยแหละเดือน9เดือน10ก็คือเดือนกันยาตุลาหลายคนก็เลยช่วงนี้ก็ช่วงนี้เล่นเกมเก่าไปก่อนอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเดือนหน้าสิงหาคมที่จะมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดือนที่มีเกมน่าเล่นเยอะมากและเกม AAA หรือว่าที่ AAA เยอะไม่น้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเก็บตกไล่ๆกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างที่จะออกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ถ้ากับว่าถ้าพุ่นตอนนี้แล้วนะตัด GTA 6ออกนะครับเดือน8สิงหาคมเดือน9กันยายนเดือน10ตุลาคมใครที่เป็นเกมเมอร์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตาม บริหารจัดการการเงินให้ดีเพราะเกมน่าเล่นเยอะมากตลอด3เดือนนี้นะฮะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกแป๊บนึง15

0: นาฬิกา30นาทีช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เทคโนโลยีกับแม่บอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ถ้าเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟของเอเซอร์ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thTH นะครับมาลุยกันต่อนะครับ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ทีเดียวผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปชวนคุยเรื่องของเกมออกใหม่เดือนสิงหาคมที่ถึงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามี3เกมที่ผมพรีออเดอร์ไปแล้ว ตามนั้นเลยขออนุญาตไปที่ YouTube ก่อนเดี๋ยว SMS ตอบเพราะ SMS คำถามหนักทีเดียวนะครับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งคุณวิฟิตแมน A075G น่าใช้ไหมเอามาประหยัดเอาประหยัดตัวโก่งคุ้มนะโดยเฉพาะตัว RAM 6 Storage 128นะครับเพราะว่าจริงๆในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้ในราคาช่วงเล้งประมาณไม่เกิน 6,000 มีไม่กี่ตัวที่มันจะได้ RAM 6ซึ่ง A075G ที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันยังหาซื้อได้นะในตัวที่เป็น RAM 6 Storage 128 GB กันนะครับตอนนี้ก็ยังหาได้ในราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเล่นได้ครับอัปเดตก็จริงๆอัปเดตไกลอยู่แล้วมันได้อัปเดต5ปีมั้ง5หรือ6อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตทุกเดือนเท่านั้นเองพอเป็นซีรีส์ A0 กับ A1 มันจะได้อัปเดตทุกๆถ้าจำไม่ถ้า A0 น่าจะได้6เดือนอัปเดตทีแต่มันไม่มีปัญหาหรอก6เดือนอัปเดตทีโอเคนะครับก็นั่นแหละเล่นได้ครับคุ้มค่าดีสำหรับ A07 RGB แบตก็อึดใช้ได้ด้วยสำหรับ A07 นะครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้นะฮะวิดีโอหลอก Samsung มีใช้ดีแต่พิษส่งน้อยไหมหรือมันแค่มือถือคือสำหรับผมอะถ้าไฟล์หลอกในมือถืออะมันไม่ได้เทพขนาดนั้นคือมันอาจจะเอา

ะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้คืออยู่ที่ว่าคาดหวังมันประมาณไหนมากกว่าแต่ว่ามันก็เอามาสนุกสนุกก็ได้ผมมองอย่างนี้แล้วกันถ้าจริงจังผมว่ามันต้องโหมันก็เอาเรื่องอยู่อ่ะลองนึกถึงแล้วกันนะเราชอบเห็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo Samsung Apple นะฮะเวลาออกมือถือเรือธงใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยวิดีโอนี้ถ่ายทำด้วยกล้องตัวนี้อะไรเงี้ยแต่คุณลองไปดูโปรดักชันจริงๆที่เขาถ่ายดิเขาจัดแสงเขาอะไรซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้ถ่ายแบบนั้นนึกออกปะไม่มีใครแบบถ่ายวิดีโอแล้วไปนั่งจัดแสงอ่ะไม่มีไงนึกออกไหมไม่มีใครไปใส่กิมบอลขนาดนั้นไม่มีใครไปใส่อะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันไม่มีไงในความเป็นจริงอ่ะเพราะนั้นไอ้คุณภาพในแง่ของคือมันถ่ายได้จริงแบบนั้นแต่มันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เขาเซตเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงเรายกมือถือขึ้นมาก็ได้เลยถูกป่ะอย่างคุณไปถ่ายรูปคอนเสิร์ตคุณไปถ่ายรูปสมมติถ้าคุณมีลูกลูกไปเต้นงานโรงเรียนคุณก็คงไม่บอกโรงเรียนครับกรุณาเดี๋ยวผมเอาแบ็กดรอปวางตรงนี้เอารีเฟล็กวางตรงนั้นเดี๋ยวคุณฉายสปอตไลท์ตรงนี้มันทำไม่ได้นึกออกใช่ไหมมันทำไม่ได้ไงนั่นแหละคุณวัสันลงท้ายด้วย2212แล้วกันนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับมาถึงคำถามหนักลงท้ายด้วย5423ทาง SMS และบอสทราบไหมครับเกิดอะไรที่กสทช.เอาเรื่องไหนอ่ะ ถ้าเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เอาแบบสรุปสั้นๆก็คือประธานกรรมาธิการใช้คำว่าอะไรดีวะเอาง่ายว่าประธานของกสทช.ณปัจจุบันแล้วกันไม่เอ่ยชื่อเนาะท่านประธานก็ประธานกรรมาธิการกสทช.คนปัจจุบันเนี่ยถูกวินิจฉัยถูกมีมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนะครับไอ้มติเนี้ยออกมาตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ10กว่าวันที่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนที่ท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันนายแพทย์นะเข้าดำรงตำแหน่งน่ะตอนนั้นน่ะท่านน่ะยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ยังมีเรคคอร์ดรับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงของโรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่นะครับก็เลยเป็นทำให้มีมติออกมาว่าโอเคเขาตามกฎก็คือถ้าไปประธานต้องแบบห้ามไปมีตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมินิก็เลยมีมติออกมามีการโหวตออกมามีมติออกมาให้มีลักษณะต้องห้ามก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันน่ะเขาก็บอกว่าเขายังจะยังคงเขาเรียกไงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเหตุผลเพราะว่ายังไม่มีพระราชโองการออกมายังไม่มีผมเรียกไม่ถูกตามศัพท์กฎหมายนะแต่ง่ายคือยังไม่มีพระปรมาภิไธยให้สิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่คือเขามองว่าพระปรมาภิไธยที่แต่งตั้งท่านมาเป็นประธานกสทช.มีอำนาจเหนือกว่ามติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มาปลดท่านท่านก็เลยยังดำรงตำแหน่งต่อไปแล้วไอ้ดราม่าเนี้ยมันซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ว่ารักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันก็ออกมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนประธานกสทช.ที่เป็นคุณหมอนะที่เป็นนายแพทย์นะครับว่าเฮ้ยเขามองอย่างในมุมมองแล้วกันเสียใจครับว่ามุมมองผมไม่รู้ถูกผิดนะในมุมมองของรักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันครับมองว่าถ้าเกิดว่าให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะมันก็จะเป็นการลดทอนพระราชอำนาจหรือเปล่าเหมือนก็ต้องไปส่งตีความกันอีกอะมันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยเถียงกันอยู่อย่างนี้ถ้าหมายถึงเรื่องนี้นะถ้าหมายถึงเรื่องตำแหน่งอะไรนะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันแค่นี้แหละก็เดี๋ยวรอว่าเขาเตรียมจะมีการนัดประชุมครั้งใหม่เพื่อหาข้อสรุปนะครับต้นเดือนหน้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่หยุดก็จะเป็นสัปดาห์หน้าผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้ว่า5 6หรือ6 7อะไรประมาณนี้ที่เขาเตรียม

ชุมเพื่อหาทางออกกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าในส่วนของท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันอ่ะเขาก็เตรียมที่จะสู้มติโดยการที่แบบยื่นให้วินิจฉัยให้ชี้ขาดให้ทงทออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันก็ตามข่าวออกไปเรื่อยๆแต่หลักๆประมาณนี้หลักๆประมาณนี้ก็ง่ายๆคือวันที่ท่านรับตำแหน่งณวันนั้นเนี่ยยังมีชื่อเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลรามาที่เป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่มันก็เลยเป็นเหมือนทับซ้อนเพราะว่าตามกฎข้อระเบียบของกสทช.คือใครจะมาเป็นคณะกรรมการกสทช.ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานก็ได้นะเอาข้ามาเป็นคณะกรรมการกสทช.เนี่ยก็ห้ามดำรงตำแหน่งมีตำแหน่งอยู่แล้วในหน่วยงานในอะไรเงี้ยเขาห้ามมีโดยหลักการประมาณนี้เหมือนกับอันก็เอาถ้าแบบเอา to be fair ก็ต้องไปดูอีกอะว่าอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าถ้า to be fair ก็คือก็ต้องไปดูว่าวันที่โรงพยาบาลรามาเขาระบุไว้ว่ายังมีรายชื่ออยู่ในที่ต้องเบิกค่าตอบแทนอ่ะ12เมษาอันนั้นมันเป็นแค่ระเบียบของโรงพยาบาลหรือเปล่าหมายว่าท่านเบิกจริงไหมเหมือนแค่เป็นระเบียบที่ต้องส่งในดีลนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอันนี้ยังไม่นับเรื่องอื่นๆนะพวกแบบตอนนี้หลักๆ ก็คือโดนมติว่าขาดคุณสมบัติเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่ท่านยังทำงานต่อไปเพราะว่ายังไม่มีพระปรมาภิไธยปลดท่านประมาณนี้แล้วก็รายการกสทช.ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยก็ประมาณสู้กันไปก็ครับโอเคนะจบนะอันนี้กลับมาเรื่องเกมเราดีกว่าเซฟก็เยอะเซฟก็เยอะอ่ะมาดูเกมออกใหม่ประจำเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้บ้างนะครับต้องบอกว่าเกมน่าสนใจเยอะมากๆเมื่อกี้ผมบอกก่อนจบก่อนไปเรื่องกสทช.เมื่อกี้ก็คือผมมี3เกมที่มันจะออกเดือนหน้าแล้วผมพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับเกมแรกก็คือMadden NFL 27โอเคมันไม่ใช่เกม Triple A หรอกมันเป็นเกมแนวเดียวกันกับ EA Sport FC แหละคือเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีก็นะพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมพรีออเดอร์ในเวอร์ชั่น PS5 นะเพราะว่าซื้อเป็นแผ่นพรีออเดอร์เป็นแผ่นประกาศว่าถ้าเบื่อยังสามารถขายทิ้งได้อะไรเงี้ยนะครับก็บนเวอร์ชั่นของ PS5 ไปเช่นเดียวกับ Marvel Topcon Fighting Soul นะครับตัว NFL Madden เนี่ยจะวางจำหน่าย13สิงหาคมส่วน Marvel Topcon Fighting Soul ที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการเปิดให้ Open Test Open Network Test ทั้งบน PS5 ทั้งบน PC บน PC นี่ได้หมดเลยนะบนสตรีมบน Epic Game Store ซึ่งผมก็เข้าไปเล่นด้วยแต่มีเวลาเล่นน้อยมากๆนะครับไม่ได้เล่นเยอะเล่นไป 7-8 เกมเท่านั้นเองนะครับ 7-8 ตาเท่านั้นก็ก็สนุกดีนะครับสนุกดีเหมือนกันแล้วก็จริงๆพอจบOpen Network Test ทีมพัฒนาก็ประกาศตัวที่เป็นDLC Year 1เรียบร้อยก็ล่าสุดมีคาแรคเตอร์ตัวแรกที่ประกาศออกมาแล้วคือ Phoenixไซคลอปนะครับแต่ดูเกมสนุกดีอันนี้ก็พรีออเดอร์บนเวอร์ชันของ PS5 ไปเรียบร้อยนะครับตัว Marvel Topcon Fighting Soul จะเปิดให้เล่นจริงๆในวันที่6สิงหาคมเกมนี้ลงแค่ PC กับ PS5 นะไม่ลง Xbox นะครับไม่ลง Nintendo Switch 2ด้วยแต่ว่าอนาคตจะลงไหมไม่รู้นะครับส่วนอีกเกมนึงที่พรีออเดอร์ไว้อันนี้พรีออเดอร์บนสตรีมมันแค่ประมาณ 1,300 สักอย่างนะครับนั่นก็คือStar Wars Zero Company เป็นเกมแนวมันคือ Star Wars แหละจักรวาล Star Wars เกมแนวที่เป็น Tactical Turn Based นะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพวก XCOM คล้ายๆ XCOM แต่อยู่ในจักรวาลของ Star Wars นั่นเองนะครับตัวเกม Star Wars Zero Company จะวางจำหน่าย27สิงหาคมอันนี้คือ3เกมที่ถือว่าผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่เกม Triple A จ๋านักแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจถ้าดาวในบรรดาพวกนี้เกมที่ถูกคาดหวังแล้วว่าน่าจะแบบต่อยอดไปได้ยาวๆก็น่าจะเป็น Marvel Topcon Fighting Soul นะครับเพราะว่ายอมรับตรงว่าตอนไปเล่นที่เป็น Open Network Test อะรู้สึกได้ถึงความเป็นแบบ Competitive Fighting มากๆนะครับเพราะว่าพวก Hitbox พวกคอมโบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเอื้อต่อการแบบไปอยู่ในพวกทัวร์นาเมนต์อีโวมากๆ

0: น่าคาดหวังมากๆแล้วกันสำหรับ Marvel Falcon Fighting Soul ในโลกของเกมแนวไฟติ้งนะครับทีนี้มาดูเกมอื่นบ้างที่จะออกในเดือนหน้าแล้วคิดว่าน่าสนใจเกมแรกแน่นอนครับ Beats of Reincarnation นะครับอันนี้จะลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series XS แล้วก็ลง PC นะครับวันจำหน่าย4สิงหาคมเกมนี้มันถูกยกไปเทียบกับพวกแบบSekiro Die Twice อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ซอฟลงเล่นง่ายขึ้นเฟรลี่มากขึ้นไม่ได้ยากเหมือนเซกิโร่นึกออกใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแนวนั้นนะครับแล้วก็ถูกคาดหวังไว้สูงเหมือนกันสำหรับ Beast of Reincarnation ใครชอบแนวนั้นแนวแบบโซโซหน่อยแอคชั่นโซนิดเน็ตประมาณนี้แต่ว่าจะง่ายกว่าคำว่าง่ายกว่าเพราะว่าหลายคนที่เขาไปเล่นตัวเดโมหรือที่เขาเปิดให้เล่นทดสอบกันนั้นเนี้ยที่เขาเปรียบเทียบกับซีคิโร่ก็คือตัว Beats of Incarnation ที่บอกว่าง่ายกว่าเพราะว่าพวกระบบการแพรี่อะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่จับจังหวะได้ง่ายกว่าจะเหมือนกับนั่นแหละมันจะง่ายกว่าในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรดี quality of life หลายๆอย่างใน Beats of Incarnation มันเลยทำให้มันง่ายกว่าตัวซีคิโร่นั่นเองนะครับแต่นั่นแหละน่าคาดหวังมากๆสำหรับ Beats of Reincarnation นะครับอันนี้จะวางจำหน่ายวันที่4 PC Xbox PC นะครับต่อมาก็เกมภาษาเนาะบริกันไดอับิสนะครับลงทั้ง PS5 PC PS4 ก็ลงนะแล้วก็ Nintendo Switch 2แปลกใจเหมือนกันลง PS4 แต่ไม่ลง Nintendo Switch 1ทำไมวะ อันนี้งงอันนี้งงจริงเพราะปกติเกมที่ลง PS4 ก็มักจะรับมาลง Nintendo ก็มักจะลง Nintendo Switch1ด้วยแต่อันเนี้ยไม่ลงอันนี้ก็แอบแปลกใจกระหนึ่งนึงนะครับก็แต่นั่นแหละนะก็เป็นเกมแนวแบบใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นเกมแนว turn based RPG turn based strategy ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเป็น tactical strategy RPG ใช้คำนี้ก็ได้นะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย26สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นหนึ่งเกมที่หลายคนคาดหวังนะครับแล้วก็ถูกจับตามากๆเกมหนึ่งแล้วเกมภาษาที่จะออกในเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็รอติดตามต่อมาก็อันนี้สำหรับ Nintendo Switch 2ละกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับ Line of P แต่ว่าในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ก็จะมาเป็นแบบ Complete Edition ก็คือแบบพวกDLC Overtune อะไรก็มาครบทั้งหมดนะครับก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังอินกับโลกของ Mafia The Old Country อยู่นะครับ14สิงหานี้ก็จะมีตัว DLC Man of Honor ออกมาให้เล่นก็ไปเล่นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรอคอยอยู่หลายคนได้เล่นเดโมไปก่อนหน้านี้แล้วก็คาดหวังใช้คำว่าคาดหวังก็ได้เพราะว่าอย่างพี่เอ๋ทาวร็อกเกอร์ก็ตอนที่เล่นโชว์ก็แบบโอ้คนเข้าไปดูสตรีมเยอะมากแล้วหลายคนก็โดนตกเยอะมากจากไลฟ์ของพี่เอ๋ทาวร็อกเกอร์นั่นก็คือ Mortal Shell 2นั่นเองนะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย20สิงหาคมนี้นะครับสำหรับ Mortal Shell 2ก็รอเล่นกันได้ตัวเกมลงทั้ง PCลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series XS นะครับสำหรับตัว Mortal Shell 2ก็แอคชั่นโซไลท์ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนตัวเกมมีความยากพอสมควรเลยหัวร้อนได้ไม่ง่ายนะไอ้หัวร้อนได้ง่ายๆสำหรับ Mortal Shell 2นะครับต่อมาก็ถ้าใครยังอินกับฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นแฟนของซูเปอร์สตาร์ก็นั่นแหละที่หลายคนรอคอยมาแล้วกับปันซูบาสะ2 World Fighter นะครับ27สิงหาคมลงทั้ง PC Nintendo Switch Xbox Series XS แล้วก็ PS5 นะครับ Nintendo Switch ก็คือออกเป็นเวอร์ชันปกติเลยไม่ได้แยก Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2นะครับก็เล่นได้เพราะตัวเกมไม่ได้กินกราฟิกไม่เลยไม่ได้กินสเปคโหดอยู่แล้วเนาะอีกเกมนึงมาช่วงปลายเดือนเหมือนกัน Resonance A Plague Tale Legacy นะครับก็กลับไปหาจุดกำเนิดของซีรีส์เกมAplague Tale นั่นเอง27สิงหาคมลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series X แล้วก็ลงทั้ง PC นะครับ สำหรับ Nintendo Switch 2มี1เกมที่ซื้อก็ดีแต่ไม่ซื้อก็ไม่ผิดนะแต่หลายคนบอกว่าไม่ซื้ออาจจะบาปได้นะครับนั่นก็คือ Elden Ring Tarnish Edition นะครับก็คือ Elden Ring ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2นั่นแหละมา28สิงหาคมนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็น่าจะเป็น Metal Gear Solid Master Collection Volume 2นะครับเกมรวมของนาสเนกเขานะครับวอลุ่ม2ก็ใครซื้อวอลุ่มแรกไปแล้วก็ จัดวอลุ่ม2ไปด้วยนะครับนั่นแหละนี่คือเกมที่น่าสนใจที่ออกในเดือนสิงหาคมนะครับก็ถ้าหลักๆที่น่าจะถูกจับตาแล้วก็นั่นมากที่สุดก็น่าจะเป็น Beast of Reincarnation ซึ่งจะมาสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วก็ Marvel Tokken Fighting Soul เกมแนว Fighting ยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีมานักนะครับหรือว่าเป็น IP ใหม่ออกมาก็น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งเกมก็คือ Mortal Shell 2แต่ถ้าใครอยากจะตามผมมาก็มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Star Wars Zero Company ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงสไตล์ XCOM นั่นแหละสไตล์เดียวกันแล้วก็แน่นอนสำหรับแฟนๆ NFL Madden NFL 27นะครับมาก่อนมาจริงๆก็คือซีซั่นจริงๆของ NFL ฤดูกาล 2026-2027 จะเปิดตอนเดือน9นะแต่ว่าเนี่ยแหละมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเลยนะครับก็รอเล่นได้นะครับตามนี้นี่คือเกมที่จะออกในเดือนสิงหาคมซึ่งมีน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่คิดจะประหยัดตังค์แล้วไปรอสอยเกมออกใหม่ตอนเดือน9เดือน10ที่แบบตุมตามเยอะๆเอาเดือน8ให้รอดก่อนมีหลายเกมน่าสนใจอย่างที่บอกมีหลายเกมน่าสนใจนะครับในที่จะออกในเดือนเนี้ยในเดือนเร็วๆนี้นะครับมีหลายเกมมากๆแต่อย่างที่ย้ำไปยังไงซะเดือน9เดือน10มันก็มหากาพย์อยู่แล้วนะครับอย่าย้ำอีกทีแล้วกันรีแคปให้เร็วๆนะครับเดือน9กันยายนมีเกมอะไรจะออกบ้างมี Blood of Dawnwalker นะครับทีมอดีตทีมสร้างทีมงานบางส่วนแล้วกันอดีตทีมงานบางส่วนที่เคยทำ The Witcher นะครับออกมาตั้งสตูดิโอใหม่แล้วก็ทำเกมใหม่ก็แนวเดียวกับ The Witcher นั่นแหละนะครับ Blood of Dawnwalker นะครับออก3กันยายนมีอนิมูชา Way of Sword นะครับอันนี้หลายคนก็ไม่พลาดออกวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็จะมี Marvel Wolverine Exclusive บน PlayStation 5 15กันยายนซึ่งในงาน San Diego Comic Con ก็มีการเปิดโชว์เกมเพลย์ใหม่เทรลเลอร์ใหม่ของ Marvel Wolverine ด้วยนะลองไปหาดูได้นะครับมี Fire Emblem Fortune Waveอันนี้ก็สำหรับแฟนๆ Nintendo Switch 2ก็ไม่น่าพลาดกัน17กันยายนนะครับแล้วก็ถัดมา1วัน Lego Batman Legacy of the Dark Knight ของ Nintendo Switch 2ก็จะออกอีกนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนจะมี Silent Hill Townfall นะครับลง PC ลง Play 5 24กันยายนมี Control Resonanceลงทั้ง Play 5 Xbox Series XS PC 24กันยาเหมือนกันแล้วก็แฟนๆ Nintendo Switch หน่วยวันเดียวกัน24กันยา Harvest Moon Echo of Tierra Tierradia อ่านมั่วไปหมดละ24กันยาก็รอเล่นได้แล้วก็ช่วงปลายเดือนเลยก็จะเป็น Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ Nintendo Switch 2 PC Play 5 Xbox Series XS เดือนตุลาคมก็เป็น1เดือนที่โหดไม่ว่าจะเป็น Octopath Traveler 1 2แต่ย้ำอีกทีเอาเซฟเก่ามาเล่นไม่ได้นะจ๊ะ Nintendo Switch 2นะครับ Gear of War E-Day อันนี้ PC Xbox Series นะครับวันที่6ตุลาคมมีเกมแข่งรถในจักรวาล Star Wars เนาะ Star Wars Galactic Racer นะครับ6ตุลาเหมือนกัน Xbox Play 5 PC นะครับมี Kingdom Hearts Collection นะครับบน Play 5 Nintendo Switch 2 Xboxมี Dragon Dogma 2 Dark Arisen Nintendo Switch 2วันที่9มี Planet Zoo 2เกม Simulate สวนสัตว์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในภาคแรกภาค2ก็ต่อยอดกันมาเนาะ13ตุลาคม Valor Mortis 5เดือนนี้เดือนหน้ามี Mortal Shell เดือน10เดือน10ก็จะมี Valor Mortis นะครับ13ตุลาคมแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนรอคอย Castlevania Bremont Curseลงทั้ง PC Play 5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 15ตุลาคมเหนื่อยมีอะไรกัน Modern Warfare 2 Call of Duty นะครับ23ตุลาคมแล้วก็ใครที่มี Nintendo Switch 2เกมปาร์ตี้อีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาด Nintendo Switch Sport Resort 22ตุลาคมต ปลายเดือนตุลาจะมี Phantom Blade Zero นะครับลง PS5 ลง PC พอยังเยอะมากนะเอาตัวรอดกันให้ได้นะครับผมตามนี้คุณ B เพชรในบอสพอทราบการเคลมโน้ตบุ๊ก MSI ไหมครับขอบจอทั้ง4ด้านเป็นชมพูนิดๆถ้าอยู่ในรับประกันส่งเข้าตัวศูนย์บริการ MSI ได้เลยถ้าอยู่ในบริการถ้าอยู่ในประกันคิดว่าน่าจะเคลมได้นะครับเพราะว่า MSI เขาปรับเงื่อนไขการเคลมใหม่ซึ่งผมจำไม่ได้หรอกว่าอะไรบ้างแต่ว่ารู้แค่ว่าง่ายขึ้นจุกจิกน้อยลงเรื่องมากน้อยลงก็แนะนำว่าเอาไปเคลมถ้าอยู่ในประกันนะย้ำว่าถ้าอยู่ในประกันนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดผมไม่แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่มีแล้วตัวเครื่องคุณอยู่ในสภาพที่ปกติไม่ได้มีรอยกระแทกไม่ได้มีรอยอะไรแบบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการเคลมแต่ผมแค่จำไม่ได้จริงๆว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุรวมอยู่มาหรือเปล่าอย่างของอย่างถ้าเป็นของ ASUS อันนี้มีระบุชัดเจนก็คือที่เขาเรียกว่า Perfect Warranty อันนี้มีประกันอุบัติเหตุรวมให้เป็นต้นถูกป่ะถ้าของ Acer จะไม่มีแต่ของ Acer เขาจะแบบมีค่าแรงค่าอะไหล่ฟรีอยู่แล้วถ้าเป็นเงื่อนไขที่แบบไม่ได้โหดเกินไปนัก Acer ก็ครอบคลุมไว้ให้เกือบหมดอยู่แล้วประมาณนี้อย่างของ HyperX ก็คือ HP เดิมเพราะว่าเอากลุ่มเกมมิ่งก่อนแล้วกัน HyperX รู้สึกว่าจะมีประกันอุบัติเหตุให้นะปีแรกเหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละว่าเขาเรียกว่าประกันอะไรนะครับจำได้แต่ของ ASUS ว่าเขาเรียก Perfect Warranty ประมาณนี้แต่นั่นแหละก็เห็นว่าดีขึ้นนะครับเห็นว่าดีขึ้นนะที่เคยบ่นๆกันเรื่องของการเคลมMSI ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอโน้ตบุ๊กที่เคยบ่นๆกันเห็นว่าดีขึ้นแล้วก็ไปลองดูนะก็แล้วมาแล้วคุณ V เพชรมาคอนเฟิร์มผมด้วยว่ามันดีขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมไม่จุกจิกเรื่องมากงี่เง่าเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นแล้วใช่ไหมมาช่วยคอนเฟิร์มด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ช่วงนี้มันหยุดหลายคนลาเมื่อวานบางคนลาพฤหัสศุกร์แล้วก็หยุดยาวๆไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปไหนกันโหถนนโล่งมากมันก็วันพาคุณพ่อไปทานข้าวมาก็แบบร้านอาหารที่ปกติต้องจองคนเยอะโอ้คนค่อนข้างโล่งๆหลวมๆสบายๆเลยแสดงว่าคนไม่ค่อยอยู่กรุงเทพกันพอสมควรนะครับยังไงก็เดินทางไปเที่ยวไหนเดินทางไปที่ไหนก็ตามขอให้มีช่วงเวลาดีๆในช่วงวันพักผ่อนละกันแต่ถ้าคิดถึงกันก็เนี่ยแหละเข้ามาใน YouTube ก็ได้ FM 99ถือบริโอฟังย้อนลงย้อนหลังได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ในบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยแต่ว่าอยู่สดทุกวันพรุ่งนี้ก็สดบางคนหยุดบางคนไม่หยุดแต่ผมไม่หยุดผมจัดสดให้ผมรักการจัดวิทยุครับ อ่ะลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามมาในคอมเมนต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายสามบ่ายสี่เทคโนโลยีไลฟ์และลุ้นกันว่าพรุ่งนี้น้ำหวานจะมาช่วยผมจัดหรือเปล่าพยายามกล่อมอยู่ส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: จูนชีวิต

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสามเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดถวายพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กอง100ปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสลุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสลุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินเกมนัดชิงฟุตบอลโลก2026แกว่งนกหวีดแล้วสมาคมฟุตบอลสโลวีเนียออกแถลงการยืนยันว่าสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียวัย46ปีได้ยุติบทบาทการทำหน้าที่ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการหลังจากลงตัดสินเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาสำหรับวินซิชได้รับการยกย่องจากสมาคมฟุตบอลสโลวีเนียว่าเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเข้าสู่เส้นทางผู้ตัดสินระดับนานาชาติเมื่อปี2010และมีผลงานการตัดสินนัดชิงชนะเลิศรายการใหญ่หลายรายการทั้งฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: ลีดส์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์บวกโบนัสเพิ่มเติมเดลิสต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่หลังจากเสียคาดาโรที่ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวซึ่งก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลก็เคยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจทรัฟฟอร์ดเช่นกันสำหรับทรัฟฟอร์ดเพิ่งกลับมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังสร้างผลงานโดดเด่นกับเบอร์ลี่อย่างไรก็ตามการย้ายเข้ามาของเจียรูจิตดอนนารูม่าทำให้เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่ง โดยได้ลงเล่นไปเพียง17นัดเท่านั้น
4: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16:07 พบกับสปอตไกด์วันอังคารนะครับแน่นอนนะครับหลังจบฟุตบอลโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับคนที่ติดตามสปอตไกด์จะรู้สึกรีแลกนะครับกับเรื่องราวของกีฬาที่ต้องบอกว่าเราคอนเซนเทรตตลอด39วันกับฟุตบอลโลกแน่นอนวันนี้นะครับวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นวันอังคารที่ผมธนแพทย์พิชัยปิดวงศ์มาดำเนินรายการร่วมกับนุยนนซีหรือว่าดร.อนุชิตกุลวณิชนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมกับหนุ่ยเนี่ยจะเป็นวันพฤหัสวันนี้คิวโดดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับหนุ่ยนนซีนั่งประจำการเรียบร้อยแล้วเราไปทักทายกับหนุ่ยนนซีสวัสดีครับน้องหนุ่ยครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีแฟนๆรายการสปอร์ตไก่ทุกท่านด้วย
2: ที่ผมโปรยว่าจบฟุตบอลโลกเนี่ยได้พักแล้วตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายเข้าที่หรือยังคือช่วงปิดฤดูกาลของฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยไปคอนเซนเทรตอยู่กับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟุตบอลโลกก็จบลงแล้ว
3: ครับ
2: ครับมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับกับการพักผ่อนแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องสบายๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีประเด็นมากมายที่อยากจะเชิญท่านผู้ฟังนะครับฟังรายการสปอร์ตไกด์แล้วก็ถ้ามีเขาเรียกว่าคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็ส่ง SMS มาได้ที่4689899ทุกคำถามมีคำตอบนะครับวันนี้ผมคงชวนหนุ่ยคุยเรื่องราวของกอล์ฟก่อนนะครับเพราะว่า LPGA นะครับเดินทางมาถึงเมเจอร์สุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์ที่หลายคนรอคอยเนื่องจากประเด็น4เมเจอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนลลี่คอด้ารับไป2เมเจอร์นะครับแล้วก็ลิวเฮลันรับไปอีก2เมเจอร
3: ์
2: นะครับนี่เป็นเมเจอร์สุดท้ายแต่ก่อนที่จะถึงรายการ AIG Women Open เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นการรายการ Scottish Open ที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็แชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินนะครับโดยมีโปรกอล์ฟจากเมืองไทยนะครับโปรเมียวปัจจรีอนันต์นาฬิกานะครับเข้าอันดับ3นะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับที่ลงแข่งขันนะครับแพตตี้ประพังกรก็จบอันดับที่13ร่วมในขณะที่โปรเมเอริยาจุธานุการจบที่4โอเวอร์พาอันดับที่25ร่วมเปียโนอภิชยายุบลอันดับที่28ร่วมในขณะที่โปรแจนอัญชิสาอุตมะนะครับอันดับที่59รวมนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็เดินทางมาถึงเมเจอร์สุดท้ายนะครับที่ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ต้องบอกว่านักกอล์ฟนะครับระดับท็อป20เนี่ยต้องมาทุกคนนะครับแล้วก็

0: การแข่งขันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีนักกอล์ฟ144คนที่ผ่านนะครับการพิจารณาตัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น10ล้านเหรียญสหรัฐแชมป์เนี่ยรับไป1ล้าน5แสนเหรียญหรือประมาณ50ล้านบาทนะครับเป็นการแข่งขันแบบ Stoke Play 72หลุมนะครับ2วันแรกจบลงแล้วก็เราจะตัดตัวที่ท็อป65หรือว่าเท่ากันนะครับสนามก็ต้องบอกว่าสุดคลาสสิกเลยนะครับ Royal Rhythm and Sentence นะครับต้องบอกว่าก่อตั้งตั้งแต่ปี1886นะครับโดยจอร์จโลนะครับก็ต้องบอกว่าผู้เล่นระดับโลกต้องบอกว่าลงเล่นกันครับข้างนะครับโดยเฉพาะท็อป10เนี่ยเนลลี่คอร์ด้านะครับอาทิยาทิติกุลมิยุยามาชิตะลิเดียโคชาลีฮาวนะครับแล้วก็อดีต12อดีตแชมป์ก็ลงแข่งขันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัชลีย์บูฮายนะครับอันนานอตควิดอินาโกชินุโมะนะครับหรือว่าเอริยาจุธานุการจำได้ไหมต้องบอกว่าเอริยาเนี่ยนะครับเป็นแชมป์รายการนี้เป็นคนไทยคนแรกเมื่อปี2016นะครับปีนี้ก็ลงแข่งขันด้วยโดยที่รายการนี้นะครับจะมีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขันนะครับมีอาทยาทิติกุลนะครับมีแพตตี้ประพังกรมีเอริยาจุธานุการมีปัจจรีอนันต์นฤการมีเชเนตตีวรรณแสนมีอภิชยายุบลแล้วก็อัญชิสาอุตมะนะครับสนุกแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟนะครับเป็นสนามพา72ระยะ6,601 หลานะครับ CME point ก็650คะแนนนะครับเรียกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการแพลริ่งออกมาแล้วเดี๋ยวต้องให้หนุ่ยได้บอกว่าวันพฤหัสเนี่ยวันแรกของการแข่งขันนะครับมีแพลริ่งที่น่าสนใจคู่ไหนบ้างเชิญครับ
1: แพลริ่งตอนนี้ยังไม่มาพี่หมอล่าสุดยังไม่มาเมื่อวานนี้ผมเช็คผมก็แปลกใจน
0: ะ
1: ปกติแพลริ่งกอล์ฟรายการเนี่ยไม่ใช่รายการปกติแพลริ่งทั่วไปจะออกวันพุธผมไปเช็คในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าแพลริ่งจะออกวันอังคารเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเรายังคุยกันอยู่เลย
0: ใช่
1: นะครับเพียงแต่ว่าในรายการเนี้ยพี่หมอเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้อย่าลืมนะพี่หมอเวลาอังกฤษนี้ยังสิบโมงกว่าเท่านั้นเองนะ
0: ไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่ารายการนี้โดยปกติเนี่ยเขาจะแพลริ่งเนี่ยจริงๆแล้วจะออกประมาณอังคารเย็นหรือพุธเช้าของที่อังกฤษเพราะว่าแข่งขันเนี่ยที่อังกฤษนะครับรายการนี้
1: เพราะเราเฝ้าเว็บไซต์ของ LPGA อยู่ออกมาเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวเราแทรกเข้ารายการทันทีรายการนี้เมื่อวานนี้พี่หมอมีรอบคัดเลือกอยู่นะ
0: ฮะ
1: น้องไมล์นะครับตีชัดจีนกลางลงแข่งขันด้วยนะครับก็ลุ้นว่าจะเป็นคนที่8ที่จะได้ลงหรือเปล่านะครับที่เข้าไป7คนเนี่ย6คนแรกเนี่ยเป็นโปรใน LPGA แต่ว่ามีคนหนึ่งก็คือโปรแจนพี่หมออัญชิสาอุตมะเป็นโปรจาก European Tour
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีโปรมายนะครับลงแข่งขันก็จบอีเวนต์พาเขาตัดคนเข้ารอบที่2อันเดอร
0: ์
1: โหน่าเสียดายนะ
0: ครับ
1: 2คะแนนเอง
0: คร
1: ับ นะครับส่วนการแข่งขันรายการนี้นะครับมีถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ฟังได้ชมแปลกดีไหมท่านผู้ฟังได้ชมให้แฟนๆกอล์ฟได้ชมกันผ่าน AIS Play นะครับ
0: แล้วก็ทางทูวิชั่นถ่ายทอดสดด้วย
1: รู้สึกจะได้
0: เป็นเมเจอร์นะครับก็ติดตามดูได้ทั้ง AIS Play แล้วก็ทางทูวิชั่นนะครับ
1: ครับส่วนเต้งแน่นอนละพี่หมอ
0: ครับ
1: เป็นใครไปบ่ได้ยกเว้นนอกจากเดลี่คอร์ด้านะครับจะแปลกไงโปรจีนเป็นมือ2ของโลกแต่เขาให้เป็นเต็ง4
0: ผลงานไม่ดีอ่ะที่ผ่านมาเมเจอร์4เมเจอร์ก็อย่างที่ผมบอกหน่อยนะว่าคือต้องบอกว่าโปรจีนเนี่ยเป็นแรงกิ้งมือ2ของโลกแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยไม่ดีแต่ครั้งเนี้ยไม่รู้นะหน่อยผมว่าเราน่าจะมีลุ้นน่ะสำหรับแชมป์เมเจอร์ AIG เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับไม่ใช่ชื่อนี้ด้วยใช่มั้ยหน่
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็มีการจริงๆแล้วเนี่ยเป็น The Open
1: เป็น British Open แต่จริงๆมันก็คือ The Open ของประเภทหญิงนั่นแหละ
0: ใช่นะครับก็เรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟ LPGA เมเจอร์ที่5นะครับเป็นเมเจอร์ใหญ่แล้วก็ใครที่ติดตามดูก็ดูได้ทั้ง AS Play แล้วก็ True Vision เลย
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของกอล์ฟนะครับมาที่วอลเลย์บอลหน่อยนะครับหลัง

0: จากเรารอคอยมานะครับสำหรับ CV ครับนะครับ2สนามที่เวียดนามแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยล่าสุดนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ประกาศผู้เล่น14นักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรียบร้อยแล้วเป็นการผสมผสานของนักวอลเลย์บอลที่มีประสบการณ์กับดาวรุ่งนะครับอยากให้ดุยได้พูดว่า14คนที่ประกาศแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขัน CV League นะครับเลข1 31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่เวียดนามมีใครบ้างเชิญครับ
1: ครับก็14คนของวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้จริงๆถือว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาบอกล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะเซอร์ไพรส
0: ์
1: เราก็เลยไม่เซอร์ไพรส
0: ์ครับ
1: นะครับอ้าวเซตเตอร์2คนมือเซต2คนนะครับก็มีน้องนุกนิกนัทธริกาใจแสนได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปปิตันทีมคนใหม่ด้วยนะพี่หมอนะแล้วก็เซราแอนโคมาจำได้ไหมVNL League ถูกเรียกตัวด่วนไปได้ลงเล่นเกมสุดท้ายด้วยนะครับตัวบอลสั้นนะครับมี3คนก็มี4คนครับมีแก้วกัลยากับุทธลาครับวิบลรัตน์ธนพันธ์อันนี้น้องไก่วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองหัวเสาครับก็มีน้องเพียวอัชรพรคงยศอมสินสศิภาพรจันวิสูตรนะครับนิรารัตศรีกุลาแล้วก็วริศลาศรีทาเลิศตัวบอลโค้งหลังพี่หมอเป็นนันพัฒน์บูญจะคำปะพัชยาพลธรรมนะครับแล้วก็ลิเบโร่มี2คนมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญรัตน์คำวงชื่อที่หายไปจริงๆที่โดนพักนั่นแหละก็จะเป็นแนนทัดดานึกแจ้งน้องเพียวไม่ใช่น้องเพียวสิน้องบีมพิมพิชยาก๊กลำชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดป่าแล้วก็น้องแป้นปิยานุชแป้นน้อยนะครับก็การแข่งขันนะครับวันที่เราจะเดินทางไปพรุ่งนี
0: ้29กรกฎาคม
1: ครับเริ่มต้นนัดแรก31เจออินโดนีเซีย4โมงเย็นหลังจากนั้นเจอฟิลิปปินส์วันที่1 4โมงเย็นแล้วก็นัดสุดท้ายจะพบกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพนะครับในเวลาทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันเลขที่2ส่วนในเลขที่2เขาสามารถเปลี่ยนตัวได้นะ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าพี่ออสจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าผมว่าก็น่าจะดูผลนัดแรกเป็นหลักแหละ
0: คือในอาเซียนเนี่ยผมมองว่าไทยดูดีกว่าแล้วก็โค้ชออสก็คงอยากให้นักแบดที่ลงเล่นใน VNL เนี่ยแล้วกรำศึกหนักมาได้มีโอกาสได้พักแล้วก็แรกๆเนี่ยก็เลยส่งผู้เล่นผสมนะครับไปลงแข่งขันนะครับที่เวียดนาม
1: ถ้าเกิดนัดแรกเกิดมีการพลาดท่าเสียทีว่าเปลี่ยนไหม
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะคนหนึ่งที่เขาบอกว่าใกล้จะลงสนามได้คือน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรี
1: คือข่าวอ่ะผมยืนยันมาจากแหล่งข่าวในสมาคมวอลเลย์บอลว่าบุ๋มบิ๋มมาลงซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารอจะใส่ชื่อเมื่อไหร่ถ้าไม่ VNL สนาม2นะพี่บอกก็ชิงแชมป์เอเชียยังไงก็กลับมา
0: ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเราจะได้เห็นบุ๋มบิ๋ม
1: ใช่
0: นะครับอ่ะเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจริงๆแล้วหนุ่ยนะมันมีแต่ข่าวดีเพราะหลังจากจบเอเชียนเกมเนี่ยน้องๆในทีมเนี่ยแต่ละคนก็จะเดินทางไปแข่งขันตามสโมสรต้นสังกัดซึ่งต้องบอกว่าสินค้าออกช่วงเนี้ยต้องบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเกือบทั้งทีมนะล่าสุดเนี่ยการประกาศ2ผู้เล่นของไซตามะอังิโอนะครับสองสโมสรในญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งบุ๋มบิ๋มทั้งแบมเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงในทีมของไซตามะอังเยโอเรียบร้อยแล้วนะครับบุ๋มบิ๋มก็คือชัชชุออนโมกศรีแล้วก็ตัวลิเบโร่จิดาภานาหัวหนองก็เป็น2คนที่จะไปอยู่กับสโมสรนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงนักวอลเลย์บอลหญิงอีกหลายคนที่เดินทางไปอเมริกา
1: โอ้โหเพียบ
0: นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นสินค้าออกที่มีคุณภาพสำหรับเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
1: ก็ติดตามชมกันได้นะครับน่าจะมีทันถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์รู้สึกจะเป็นโมโนนะ
0: ใช่ก็เป็นแล้วแต่รายการนะครับก็มันตอนนี้คือถ้าเป็นรายการใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมโนแม็กนะครับแต่ถ้าบางรายการก็อาจจะเป็นช่องวันหรืออะไร
1: ก็เป็นไปได้เดี๋ยวรอการยืนยัน ลิขสิทธิ์กันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นใครแต่ผมว่ามีให้ชมกันแน่ๆแหละตอนนี
0: ้
1: คือนอกจากฟุตบอลแบดเนี่ยวอลเลย์บอลตอนนี้กลายเป็นกีฬาตัวท็อปยังไงก็ต้องมีถ่ายทอดสดให้ชมกัน
0: เรตติ้งสูงมากนะครับอ่ะก็ติดตามได้มาพูดถึงแบดมินตันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจบรายการระดับเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดนะครับ5รายการนะครับนี่คือ1รายการคือ China Open แล้วก็ผลปรากฏว่าทั้งชายเดี่ยวเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะหน่อยนะว่าเมื่อวานผมพูดคุยกับเจตไปนิดหนึ่งแล้วว่าแทนที่จะเป็นเขาเรียกว่าแรงกิ้ง1ใน4ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับผู้ที่ชมรายการเนี้ยในวัย36ปีจากไทเปนะครับก็ได้แชมป์ไปเสียดายแทนวิวกุลวุฒิวิทิศาสตร
1: ์วิวอาจจะยังสมบูรณ์ไม่ถึงกับ 100% สักเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าพอเล่นได้แหละพี่หมอ
0: ครับ
1: รายการนี้มันเป็นรายการระดับ 1,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปเอานะนะครับแม้ว่าจะดูจะผิดหวังกันนิดหน่อยที่จบกันแค่รอบแรกๆเท่านั้นแต่ว่าการที่โจเทียนเฉินได้จริงๆนะผมไม่แปลกใจนะพี่หมอเพราะว่าโจเทียนเฉินเนี่ยแม้ว่าจะอายุเยอะแต่เขาฟิตมากๆนะเล่นกับวิว3เกมได้ยาวๆนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้พี่หมอแบดมินตันเนี่ยของประเภทชายเนี่ยน่าติดตามชมมาก
0: ครับ
1: คือมือ1ถึง10ของโลกเนี่ยผมว่ามันพร้อมที่จะแพ้ชนะกันไม่แบบว่าเป็นมือ1เสร็จแล้วต้องเหมือนอันเซยองอ่ะที่เป็นมือ1เสร็จเจอใครก็ชนะไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นสังขารตัวเองถ้าเจ็บมือ1ถึง10เนี่ยผมว่าแพ้ชนะกันได้อย่างมีของโปปอฟของฝรั่งเศสก็แรงขึ้นมาตัวของอีกคนหนึ่งชื่อไลมั้งใช่ไหมฮะของแคนาดา
0: ใช่ก็ไล
1: ไอตัวนี้เป็นนักแบดมือซ้ายก็เล่นดีพี่บอลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประมาทไม่ได้นะว่าเฮ้ยวิวเป็นมือ1มือ2มือ3ของโลกเจอมือ7มือ8จะต้องชนะไม่ใช่ละมันพร้อมที่จะชนะกันแพ้กันได้ทุกวินาทีมันแล้วแต่วันประมาณอย่างนั้นนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของแบดมินตันสัปดาห์นี้ก็มีแข่งขันนะแต่เป็นรายการเล็กสำหรับแบดมินตัน
1: ก็เป็นไทเปโอเพ่นรายการระดับ300ที่หมอของเราก็มีนักแบดไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตัว
0: ท็อป
1: ท็อปเขาไม่ไปกันนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยก็มีกันตพลหวังเจริญไปหญิงเดี่ยวก็มีเมซ้ายสุพนิดานะครับชายคู่มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าหญิงคู่มี2คู่แน
0: ่
1: มีอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับกับซาบิน่าเวทเลอร์อันนี้คู่หนึ่งแล้วก็หทัยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคสถานคู่หนึ่งนะครับแล้วก็คู่ผสมก็สองคู่สุภักจอมเกาะกับอ่อนนิชานะครับแล้วก็ตัวของไตเติ้ลกับเจนครับรุตนภักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตอันนี้ผมว่าหลายๆคนนะมีโอกาสเข้ารอบลึกๆรอบ8รอบ4เผลอๆไปถึงแชมป์ก็มีโอกาสนะอย่างง่ายๆอย่างคู่ของไตเติ้ลกับเจนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับ
0: ช
1: ่วงหลังๆนี่เล่นทัวร์นาเมนต์ไม่ใหญ่ขนาดนี้เล่นดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะคู่แข่งจริงๆก็ในมือมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละพี่หมอ
0: ครับมาถึงเรื่องราวของมวยสากลสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดดร.ก้องศักดิ์ยอดวันนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมและความหวังของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยที่จะลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาที่เมืองนาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นว่ามวยสากลยังเป็นความหวังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยก็ต้องบอกว่าสั่งนะครับอิมพอร์ตนะครับโค้ชจากคิวบาเข้ามาแล้วก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่ตึกใหม่เลยนะครับที่อยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าการบอกว่าไอ้พัฒนาการและรูปแบบเทคนิคการชกของนักมวยสากลไทยเนี่ยตอนนี้ปรับเปลี่ยนให้เขาเรียกว่าให้ลงตัวสไตล์การชกก็มีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตเวิร์กแล้วก็การนำเอาสไตล์การชกแบบคิวบามาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับสไตล์ไทยก็ดูแล้วเนี่ยเราหน้าที่มีลุ้นนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ต้องติดตามดูได้นะครับเพราะว่าการเตรียมการเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ามวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับของกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะ ในเอเชียนเกมด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของมวยสากลนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้นะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมก็อย่างน้อยก็น่าจะมีนะครับเหรียญทองไม่ว่าจะเป็นประเภทชายหรือประเภทหญิงแล้วก็ตามนะครับ
1: เขาตั้งไว้สองนี่พี่หมอมวยสากลนะตอนท็อปด้วยนะผมจำได้ปีเอเชียนเ

0: กม2541ครั้งที่13เนี่ยตอนนั้นเราได้5เหรียญทองอ่ะพี่หมอยุคนั้นใครทะหัวสมรักคำสิงคงสิทธิ์เวียงวิเศษภาคภูมิแจ้งโพนาคอุดทั้งนั้น
1: ใช่ใช่
0: ระดับชุดนั้นระดับลุ้นเหรียญโอลิมปิกล้วนๆอ่ะพี่หมอ
1: เป็นสมาคมที่ไว้ใจได้
0: ใช่
1: ผลงานดีมาโดยตลอด
0: ก็เอเชียนเกมครั้งนี้ก็แปลกสินะกกท.ประเมินไว้21เหรียญทองโอลิมปิกประเมินไว้12เหรียญทองสลับเลขกันตอนไหนก็ไม่รู
1: ้ ไม่ถึงหรอกผมก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีอยู่แล้วแหละจากหน่วย
0: เราบอกกันไว้ใช่ไหม
1: เราคุยกันติดแล้วผมลืมผมสัญญาไว้แล้ว
0: เปลี่ยนได้ไหมไม่ทันเลย
1: ไม่ทันแล้วโอ้โห
0: เอาอย่างนี้พี่หมอเอาอย่างนี้กินตอนนี้เลยไหม
1: โอ้โห25เหรียญมันไม่มีทางนะอ่ะหน่วยผมอยากให้หน่วยได้พูดถึงการสมัครผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องจากดร.ก้องศักดิ์เนี่ยครบวาระ2สมัย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมแล้วก็จะไปปิดรับสมัครวันที่29กรกฎาคม
0: คร
1: ับตอนนี้มีใครบ้างตัวเต็งยังไงอ่ะเชิญเลยครับหน่อย
0: ครับก็รับสมัครกันมาจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 4:30 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปยื่นเขาเรียกอะไรนะ walk in ก็ไปยื่นใช่มั้ยหว่ามันหมดไปแล้วเพราะว่าหมดเขตพรุ่งนี้เป็นวันหยุดกกท.ปิดทำการก็ต้องยื่นผ่านออนไลน์อย่างเดียวเขาให้ยื่นได้ทั้งwalk in ก็ไปยื่นสมัครด้วยตัวเองหรือสมัครออนไลน์นะครับเมื่อวานเนี้ยพี่หมอตัวเลขเมื่อวานก่อนนะมีอยู่7คน
1: ครับ
0: นะครับก็มีคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์อาจารย์แนทเป็นนายกสมาคมมิกซ์มาร์เชียลอาร์ต MMA
1: ครับ
0: มีคุณสวิตนะครับเลิศธนากุลวัฒน์นะครับอันนี้มาจากสมาคมมวยนะครับคุณทันประวัติเดชภูวดลวิทิตอันนี้เป็นที่ปรึกษาของสมาคมพ่อกายของพี่สุกรีเขา คุณเจนปิยทัศน์อันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะครับก็เป็นกรรมการบริหารสมาคมแบดมินตัน
1: แกนูล่า
0: เป็นเจ้าของค่ายแกนูล่า
1: ครับ
0: คุณคุณากรมั่นณทีไรอันนี้เป็นอดีตสสนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยนะครับมีคนที่6ครับเป็นพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงเป็นรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่7อันนี้เป็นฝั่งกกท.แล้วนะ นายแพทย์มีชัยอินมูดหมอเอ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารอันนี้ล่าสุดข่าวสดนะครับรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองบอกว่าคนที่8มาแล้วเป็นคุณโปรดปรานสมานนิตหรือคุณตั๋วเป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยส่วนตัวเลขจะจบลงที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันเพราะว่ากกท.เนี่ยมี5รองพี่หม
1: อ
0: สมัครไม่ได้2รองก็คือรองตุ๊กสุรศักดิ์นะครับกับรองหนูเพราะว่าอายุเกิน
1: อายุเกิน
0: อายุเกิน
1: เขามีTOR เขาบอกว่า
0: อายุ58ป
1: ีไม่เกิน50
0: ไม่เกิน58ปี
1: ในวันสมัคร
0: จนถึงในวันที่สมัคร
1: คร
0: ับ นะครับก็อีกคนนึงก็จะเป็นรองต่อปีชาลาลุนจะมาตามนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้ส่วนใครจะเต็งโอ้โหพี่หมอมันพูดยากนะเพราะว่าถ้าเกิดวัดการตามวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็ต้องไปดูแหละกรรมการเนี่ยในขั้นตอนการคัดเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่3สเต็ปใหญ่ๆคือสมัครแล้วใช่ไหมหมอหนึ่งก็ต้องไปดูคุณสมบัติก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณสมบัติเป็นไปตามสเปคหรือ TOR ที่เขาเขียนไว้ไหมเช่นเป็นรองผู้บริหารองค์กรของรัฐเกิน1ปีหรือเปล่า
1: ครับ
0: คราวเนี้ยมันก็ต้องไปตีความนายกสมาคมกีฬาเนี่ยเป็นผู้บริหารองค์กรของรัฐหรือเปล่าแต่อันนี้มีคนตีความนะก็ได้แต่ที่ผมงงๆอยู่เนี่ยก็คือที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนอาหารและตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่สมาคมกีฬาของประเทศไทยเดี๋ยวมันจะตีความยังไงอันนี้ก็ต้องไปตีความคือตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านหลังจากนั้นก็จะไปทดสอบภาษาอังกฤษนะครับ
1: มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
0: ข้อเขียนเลยรวมสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันนี้แล้วแต่ว่าคณะกรรมการเขาจะกําหนดอย่างไรว่าเป็นสัมภาษณ์ไหมหรือว่าเป็นข้อเขียนหรือทั้งข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาที่ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับตอนนี้ยังเป็นท่องเที่ยวและกีฬาอยู่น
1: ะ
0: สักพักจะเหลือกีฬาแล้วท่องเที่ยวจะหายไปแล้วว่ากำหนดยังไงหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน
1: ์
0: พอแสดงวิสัยทัศน์ปั๊บก็จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดนะพี่หมออาจจะคัด1คน2คน3คนแล้วแต่กรรมการนำเสนอบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาฟันธงว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คนที่10นะครับในถ้าเกิดนับกกท.นะถ้านับอสกท.นี่เกินนะครับก็ต้องติดตามกันตรงนี
1: ้ไอ้ผู้ว่าสรรหาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ย
0: ผู้ว่าสรรหาผมนึกประมาณสัก2545-46แถวๆเนี่ยพี่หม
1: อ
0: แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าแต่งตั้งก็คือตอนเปลี่ยนเนี่ยจากอสกท.มาเป็นกกท.เดี๋ยวผู้ว่าคนแรกที่ผมได้ยินชื่อนะก็คืออาจารย์ไพบูลย์วัชรพันธ์
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นดร.สมชายประเสริฐศิริพันธ
1: ์
0: ต่อด้วยอาจารย์ศักชัยทัพสุวรรณอันนี้ย้ายมาจากมสวกรุงเทพสมัยก่อนยังเป็นมสวกรุงเทพอยู่นะแล้วก็ต่อด้วยคุณหมอเจริญทัศน์จินตนาเสรีต่อด้วยคราวนี้เป็นสรรหาละสรรหาคนแรกก็เป็นคุณสันติภาพเตชวนิช
1: พี่สันติ
0: พี่สันผู้ตอนนี้มีข่าวนะพี่หมอว่าพี่สันตอนนี้ป่วยอยู่นะก็อาการค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรแต่ป่วยนะครับแกป่วยมานานละนะครับแต่ว่ามีคนกระซิบมาบอกว่าพี่สันป่วยตอนนี้อาการค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรก็เป็นกำลังใจให้พี่สันหายเร็วๆน
1: ะ
0: แล้วก็ต่อจากพี่สันก็เป็นคุณนุ่ม
1: กนกพันธ์
0: จุนเกษมผู้ว่าหนวดของผมนี่เป็นสองสมัยเลยน
1: ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นคุณเสือ พี่เสือนี่รองสกลวรรณพงศ
1: ์
0: แล้วก็มาต่อคุณก้องศักดิ์สองสมัย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของผู้ว่าการกกท.อันนี้ในความทรงจำเลยนะไม่มีข้อมูลเลยพี่หมอเล่นข่าวผมสด
1: คือสมัครเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่คนที่จะมาเป็นเนี่ยถามว่าถ้าหนุ่ยอยากได้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยสเปคของหนุ่ยอยากได้แบบไหน
0: ก็มันก็คงคล้ายๆกับทุกคนนั่นแหละคือหนึ่งมีความรู้เรื่องกีฬาอย่างแท้จริงคือรู้ในเรื่องของกีฬาว่ากีฬาแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเพราะว่ากีฬาเนี่ยพี่หมอมันมีในมือกกท.ที่กกท.เขาดูแลอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ความเป็นเลิศไปแข่งขันแล้วต้องได้เหรียญทองกลับมาอย่างเดียวมันมีเรื่องของกีฬามวลชนกีฬาลากหญ้ากีฬาเพื่อสุขภาพอยู่ด้วยนะพี่หม
1: อ
0: ไล่ระดับไปจากลากหญ้ามามวลชนจากมวลชนไปเป็นเลิศจากเป็นเลิศไปอาชีพมันต้องรู้กระบวนการการต่อยอดของพวกนี้อันที่สองคือมีความรู้องค์ความรู้ในแง่ของการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าในการบริหารจัดการการกีฬาเนี่ยมันมีรายละเอียดต่างๆที่แยกลึกลงไปแล้วก็มีธรรมชาติที่อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับในบางประเด็นอันที่3นะครับก็คือเป็นคนที่เข้าได้ในทุกกลุ่มคนพี่หมอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าในวงการกีฬาตอนนี้ถ้าเกิดเรามองไปได้พี่หมอมีแต่เสียงบ่นทุกสมาคมแหละเงินมาช้าบ้างตัดงบไม่มาบ้างงบมีน้อยมั่งงบมีอยู่แค่นี้ทำไมเอาไปใช้ตรงนู้นไม่เอามาใช้ตรงนี้มันต้องรู้จักคนแล้วเกลี่ยให้เป็นนั่นก็คือขาหนึ่งของการบริหารจัดการและก็อันที่สามนะครับใส่ซื่อมือสะอาด
1: อุ้ย
0: จริง
1: ๆมีในทีโออาร์นี่เหรอ
0: ไม่มีทีโออาร์เขียนบอกว่าอะไรนะต้องเป็นคนไม่วิกลจริต
1: อุ้ยมันคนละความหมายนะนี่ผมตกใจเลยนะ
0: ครับ
1: ไอ้ใจซื่อมือสะอาดที่โอ้โหพอหนุ่ยพูดแล้วผมขนลุกเลย
0: อันนี้ TOR ผม
1: เล
0: ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้า 4-5 อันนี้มาประกอบกันได้เนี่ยอาจจะมีครบไม่ครบพี่เอาง่ายๆเลือกตั้งใหญ่ทุกคนก็พูดว่าใส่ซื่อมือสะอาดมันบางทีมันก็ควานหาทั่วแผ่นดินมันก็พอมีบ้างนะแต่ว่ามันก็ อาจจะมีปริมาณพอสมควรอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะผมถามหนุ่ยต่อมีรายการคุณขอมาไหม
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ยินแต่ค่อนข้างจะมั่นใจ

0: มาแล้วก็ดูแล้วกันว่าจะใสซื่อมือสะอาดแล้วก็คุณขอมาหรือเปล่า
1: ก็ติดตามกันไปเอาอย่างนี้ว่าเราเชื่อมั่นในคณะกรรมการสรรหาแล้วเราเชื่อมั่นในวิจารณญาณของบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในกลุ่มเนี้ยมาเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็แล้วกัน
0: คำถามสุดท้ายผมลืมถามไปในเรื่องของการสรรหาเนี่ยมีหัวไหม
1: ไม่มีรับรองได้ว่าไม่ม
0: ีคิดก่อนสิจะตอบเลย
1: ไม่มีทุกคนก็แสดงวิสัยทัศน์เต็มที่แหละอยู่กับประการสันถาก็เลือก
0: ไม่ได้คุณให้คำจำกัดความของคำว่าหัวแบบไหน
1: หัวหมายความว่าอ่ะสมมุติในมุมผมนะไอ้คนนี้ส่งมาเพื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยฉันถอยฉันอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีรับรองได้เพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยเขาก็ต้องมีความหวังถูกไหมเหมือนคนลงสมัครสสเนี่ยพี่หมอเขาก็อยากจะเป็นแต่ว่าเป็นเสร็จเนี่ยบางคนเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยลงไปฉันก็ไม่ได้หรอกแต่ฉันอยากจะลงอ่ะใครจะทำไมเรามันเป็นสิทธิ์อ่ะถูกป่ะมันไม่ใช่ไอ้อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตอนนี้นี่ไอ้หัวเดี๋ยวไม่เอาผู้ทัวร์เดี๋ยวโดนฟ้อง
0: จบคำถามมาที่ SMS 4689899นะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้น้องเจดบอกว่าอยากให้หนุ่ยเป็นคนอ่านไม่ใช่ผมอ่านข้อความเนี่ยเริ่มตั้งแต่น้องอาร์มซ่าเลย
1: โอเคครับก็กำลังจะบอกว่า good evening กันละกันภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอาร์มซ่ามาเย้วงับสวัสดีคุณอาร์มซ่าความหมายก็คือ good evening นั่นแหละนะครับอดัมใช่ไหมอีวาอีเวนดิ้งนะครับนักเตะบอลมัดคนไหนใช้สกุลเงินอินเดียตอบเอลี่จูเนียรูปีชื่อจริงเขาชื่อคูปรี
0: คูปรีครับ
1: อันนี้มาเป็นกรอนนะครับเฝ้ารอฟังยังทักทายคลายเหงานี้เวลาดีมีกีฬามาหลากหลายคุยสนุกสุขสันต์วันสบายทุกมาลายมีสองหนุ่มหล่อละมุนคุณนามซ่าอันนี้เป็น3แมสเสจแรกนะครับคุณหงไฮเวย์สักแมสเสจแล้วกันนะพี่หมอนะพี่หมอเรื่องโอนสัญชาติผมไม่ได้หมายถึงนักเตะอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% เมื่อวานมีพิมพ์ว่าประชากรของเราเกิดน้อยลงเรากำลังมีปัญหาระดับมันสมองเราควรเลือกโอนคนที่เก่งพวกที่มีมันสมองเป็นเลิศเพื่อมาขับเคลื่อนประเทศคุณหงไฮเวย์ว่าไงพี่หมอ
0: ให้ผมตอบตรงๆไหม
1: ครับ
0: คนไทยเนี่ยนะที่มีมันสมองแล้วเก่งเนี่ยมีมากมีในหลายวงการแต่คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสผมตอบตรงไหม
1: ตรง
0: นี่ผมพูดเลยนี่คือเรื่องจริงแต่ผมว่าคนไทยนี่เก่งเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าคนเก่งเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับเพราะไอ้คนที่มีโอกาสเขาเลือกคนที่ไม่เก่ง
1: ให้ผมเสริมไหม
0: เชิญ
1: โอ้โหจะไปกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคือคนเก่งเนี่ยมีบางคนก็ถูกใช้งานนะในมุมผมนะแต่บางส่วนก็ไม่ถูกใช้งานด้วยเหตุผลบราบราบราเพราะคนไทยเนี่ยสังคมไทยมันเป็นสังคมคอนเน็กชันบางทีเนี่ยมันมีการวิจัยจริงๆนะพี่หมอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการเอาคนข้างๆเคียงๆมาเนี่ยทำให้องค์ความรู้หรือระบบเนี่ยมันรวนต่างประเทศทำวิจัยตัวนี้มาจริงๆน
0: ะก็ถูกต้อง
1: ครับอันนี้ผมตอบได้เลยว่าเรื่องคนเก่งคนไม่เก่งเนี่ยเราขยายความด้วยคำว่าบางทีมันเป็นลักษณะของการนำคนข้างตัวซึ่งเขาไว้วางใจมาทำงานเรื่องเก่งไม่เก่งว่ากันอีกทีนึง
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ตอบตรงแล้วนะคุณหงไฮเวย์นะถ้ามีคำถามนะถามมาแล้วมันทำให้ผมตอบลำบากตอบแล้วอึดอัดใจ
1: แล้วก็เมสเซจตอนนี้อีกอันนึงแล้วกัน
0: พี่ดุยพี่เจดบอกพี่เทียนท่าฉลอมให้พี่หนุ่ยอ่านนะห้ามอ่านก่อนด้วยแล้วถ้าอ่านไม่ผิดพี่เจดจะชมพี่มากมากเลย
1: ให้อ่านตอนไหนเนี่ย
0: ตอนนี้อ่านตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าผมเห็นแล้วหนุ่ยไม่ได้อ่านไว้ก่อนเลยใช่ครับ
1: อ้าวคุณเทียนท่าฉลอมนะครับวันอังคารขานไขใครขัดข้องไม่มีหมอเมาเขาคู่หนุ่ยอยู่นนทรียินดีที่มีคุยใจได้ลุยเร่งเร้าเรารับรู้สปอร์ตไกด์ไม่ไกลใกล้สนุกไม่มีทุกข์สุขสบายใจกายอยู่ข่าวดีมีมากมายไม่หน่ายดูช่วยเชิดชู

0: กีฬามาหลายอย่าง
1: ไม่ผิดเลย
0: ไม่ผิดเลย
1: พี่เทียนมาตรฐานที่พี่เทียนแต่งให้หนุ่ยอ่านวันนี้ผมถือว่าดูถูกหนุ่ยนนทรีย
0: ์ผม
1: เพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์หน้าพี่เทียนต้องแต่งให้มันเอาแบบว่าประโยคนี้ก็ตัวอักษรตัวเดียวเหมือนที่เคยทำกับผมนี่ผมบอกพี่เทียนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปเรื่องราวของฟุตบอลไทยผมบอกพี่เทียนแล้วนะครั้งหน้าหนุ่ยมาต้องยากกว่านี้ นะครับก็ให้หนุ่ยอ่านอ่ะเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 16นาฬิกา44นาทีฟุตบอลไทยนะครับเวลาอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งนะแต่คุณภาพคับแก้วแน่นอนผมขอเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026เมื่อวานนี้ผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับน้องหน่วย
10: ครับก็เมื่อวานนี้มีการแข่งขันอยู่2คู่นะครับในอีกสายหนึ่งซึ่งไม่ใช่สายไทยเรานี่แหละก็สิงคโปร์ชนะติมอร์ 2-0 แล้วก็อินโดนีเซียลงสนามนัดแรกถล่มประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยแหละครับไป5-1นะครับกัมพูชา 5-1 สิงคโปร์ชนะ2นัดรวดครับแล้วก็ติมอร์กับกัมพูชาแพ้2นัดรวดเมื่อวานนี้เวียดนามที่นัดแรกชนะติมอร์ไป 7-0 พักนะครับส่วนวันนี้พี่หมอก็จะมี2คู่นะครับเริ่มต้น 5:00 น.ฟิลิปปินส์เปิดบ้านเจอเมียนมาแล้วก็เวลา 2:00 น.มาเลเซียจะเปิดบ้านเจอกับลาวที่นัดแรกแพ้เรา 5-0 วันนี้เป็นสายเราแต่เราพักโดยเราจะไปลงสนามในวันที่ 1
1: วันเสาร์
10: สิงหาคมนี้นะครับในเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
1: ครับ
10: ราคาบัตรออกแล้วพี่หมอ
1: ฮะราคาเท่าไหร่ใช่ครับ
10: ก็เป็นถูกสุดนะครับเป็นโซน S กับโซน N หลังโกพี่หมอ300นะครับ E2 กับ E3 หลังโซนไม่มีหลังคาสูงๆหน่อยครับ350นะครับ E1 ใกล้ๆหน่อยเขาเรียกอะไรนั้นลองโลเวอร์ข้างล่างนะ500นะครับ W2 กับ W3 คือปีกที่อยู่ติดกับหลังโกแถวๆนั้นน่ะหลังมีหลังคาก็400บาทแล้วก็ W1 นะครับ600บาทส่วนโซนของทีมเยือนนะครับถ้ามาเลเซียจะมาดูก็600บาท
1: ครับก็เป็นการแข่งขันนะครับที่ราชบังคาในวันเสาร์ที่1นะครับเตะ2ทุ่ม
10: เตะ2ทุ่มถ่ายทอดสดทาง True Vision นะต
1: ้
10: องเป็นสมาชิกถึงจะได้ชมไม่มีฟรีนะเดี๋ยวนี
1: ้
10: ของฟรีบ่มีในโลกนะครับ
1: เดี๋ยวจะให้หนุ่ยพูดเอาเป็นว่าเรื่องราวของฟุตบอลไทยตอนนี้เดินทางกลับมาจากสปป.ลาวแล้วก็ซ้อมอยู่ที่สนาม BGนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับรอนะครับเตะในบ้านนะครับกับมาเลเซียวันเสาร์ที่1นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องการดูฟรีเนี่ยที่หนุ่ยพูดเพราะว่ามีแฟนบอลเนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะชุดใหญ่เนี่ยเราได้ดูฟรีจากการถ่ายทอดสดนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเราต้องดูผ่านทางทูชั่นก็คือPayTV อ่ะคุณต้องเป็นสมาชิกซึ่งเรื่องนี้คุณแป้งเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเนื่องจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้ลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ใช่สมาคมมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ทูชั่นเนี่ยเขาไปซื้อลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับเหมือนเก่านะครับแล้วก็หนุ่ยก็รู้ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็ดำเนินการเขาเรียกว่าคอมพรไมซ์ในเรื่องราวของหนี้สินนะครับเรื่องราวของสยามกีฬาเรื่องราวของทางทูวิชั่นแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับการถ่ายทอดสดเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นฟรีทีวีช่อง7เดิมแล้วก็มาเป็นไทยรัฐทีวีนะครับมันก็ไม่มีอ่ะเรื่องนี้อยากให้หนุ่ยพูดว่าในมุมมองของหนุ่ย
10: ก็มันก็เป็นไปตามกลไกการตลาดปกติเลยพี่หมอกลไกการตลาดส่วนมากถ้าเกิดคนที่ภาษาการตลาดในทางวิชาการเลยนะพี่หนา มันก็เป็นโปรดักต์ไพรเพสโปรโมชั่นคือเรียก 4P แบบเบสิกดื้อๆเลยอย่างเงี้ยคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคือต้นทุนเขามีอ่ะพี่หมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาลงทุนไปเนี่ยถ้าเขาจะหาช่องทางที่มันฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีสปอนเซอร์เข้าถูกไหมพี่หมอพอเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้สปอนเซอร์มันก็ยากและอีกอย่างหนึ่งทรูเขาไปซื้อมาเนี่ยธุรกิจของเขาคือธุรกิจโทรทัศน์ที่บอกรับเป็นสมาชิกอยู่แล้วเขารีเทิร์นเงินของเขามาเป็นเรื่องของบอกรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาขายต่อผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างสมมติสมัยก่อนเนี้ยช่อง7ได้ไทยรัฐทีวีได้เขาถือลิขสิทธิ์เขาธุรกิจของเขาคือฟรีทีวีอ่ะพี่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเท่านั้นเองที่เขาจะเลือกคือถ่ายทอดสดให้ดูกันฟรีแบบหนึ่งก็คือมีโฆษณาใช่ไหมพี่บอกอันถ้าเกิดเขาไม่มีโฆษณาเขาก็ขาดทุนอันนี้เป็นความเสี่ยงของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างทูอย่างเงี้ยเขาต้องการเพิ่มยอดสมาชิกของเขาเขาก็ซื้อสินค้ามาขายให้คุณคุณจะซื้อไม่ซื้อมันเป็นอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจในเรื่องของกลไกการตลาดมันเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจปกติธรรมดาเท่านั้นเอง
1: ครับแล้วก็รายการเนี้ยนะครับเป็นของ AFFนะครับซึ่งเขาขายลิขสิทธิ์ให้กับ True Vision
10: ใช่
1: นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับสำหรับการดูฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน
10: เหมือนกับฟุตบอลโลกอ่ะพี่บอกที่โมโนกับแก๊สซื้อไปนั่นแหละซึ่งจริงๆโมโนเขาก็มีทั้งบอกรับเป็นสมาชิกที่เขาขายสมาชิกรายเดือนรายปีอะไรของเขาใช่ไหมกับอีกช่องทางหนึ่งช่องทางฟรีวิธีการดำเนินธุรกิจมันก็อยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการผู้ประกอบการนั่นแหละว่าเขาจะดำเนินแผนธุรกิจยังไงอันนี้มันเป็นแผนธุรกิจใครแผนธุรกิจมันอยู่แล้ว
1: ครับ
10: นะครับ
1: เข้าใจด้วยนะครับ แต่ข่าวใหม่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการแข่งขัน

0: ทัวร์นาเมนต์พิเศษฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026เนี่ยซึ่งปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็เชิญนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายการเนี่ยนะครับฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันนะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษให้กับชาติอาเซียนเป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: ในรายการฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยแข่งเป็น2ดิวิชั่นซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าได้เชิญชาตินอกอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันด้วย3ประเทศก็คือจีนฮ่องกงและอินเดียล่าสุดเนี่ยจีนตัดสินใจถอนตัวนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าพอจีนถอนตัวเนี่ยเราต้องรอนะครับทางฟีฟ่านะครับเพราะว่าชาติที่เชิญจากเดิม3ชาติเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือ2ชาติคืออินเดียกับฮ่องกงนะครับเมื่อรวมกับชาติอาเซียนถ้าเป็น3ชาติเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เป็นทั้งหมด13ทีมซึ่งต้องรอว่าฟีฟ่าจะเชิญชาติอื่นมาแทนจีนไหมซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026เนี่ยวางแผนว่าจะจัด2ดิวิชั่นนะครับตามอันดับโลกซึ่งดิวิชั่น1จะมี8ทีมดิวิชั่น2จะมี6ทีมโดยเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ก็คืออินโดนีเซียและฮ่องกง
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องรอฟีฟ่าเพราะว่าเขาจะเชิญใครมาแทนจีน
1: ก็เห็นบอกว่าจะมีดิวิชั่น1 8ทีมดิวิชั่น2 6ทีมซึ่งมันก็ถ้าเกิดให้ผมเดานะพี่หมอก็คือเล่นกันในช่วงของ FIFA Day ที่ระหว่างช่วงเอเชียนเกมพอดีนะแหละมันตรง FIFA Day พอดีนะครับเพียงแต่ว่าจัดอย่างเงี้ยอาเซียนคัพอ่ะแล้ว AFF เขาไม่งอนหรอ
0: ก็มันซ้อนกัน
1: มันเป็นทัวร์นาเมนต์คล้ายๆกัน
0: อาเซียนฮุนไดครับ
1: ครับ
0: กับไอเนี้ยอีกรายการนึงที่ FIFA อาเซียนครับแล้วเงินเนี่ยขอโทษ FIFA เอเชียนครับเงินรางวัลสูงด้วย
1: นั่นไงผมถึงถามไงว่าแล้ว AFF เขาไม่งอนหนูว่าอยู่ดีพออะไรที่มันพอได้สตางค์แล้วฟีฟ่ามาทันทีเลย
0: ไม่แต่ AFF ไม่ได้อยู่ในอัมเบร่าของฟีฟ่าหนุ่ยต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าฟีฟ่าเขาจะดูแลแต่ละทวีปนะครับอย่างในเอเชียนี่ก็คือ AFC
1: ใช่
0: นะครับ AFF เป็นหน่วยงานที่แยกออกมาม
1: ันเป็นลีเจียน
0: ฮะ
1: มันเป็นลีเจียนคอนเฟเดเรชันนะครับก็คือระดับภูมิภาคอันนี้ก็ลองติดตามดูกันแล้วกันนะครับว่าจะแข่งกันยังไงอีท่าไหนแล้วโปรแกรมออกมายังไงเพราะว่าถ้าเกิดจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยพี่หมอคือว่าต้องไปอยู่กินอยู่ยาวๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวได้ถอนตัวกันอีกตามทรง
0: นี่อันนี้พูดถึงทีมชาตินะสโมสรจะปล่อยตัวไหมเพราะว่าเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยซึ่งก็แข่งขันเดือนกันยายน
1: ครับ
0: นะครับฟุตบอลยังฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีที่จะไปแข่งที่เอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้ธวัชชัยดำรงอังตระกูลก็ปวดหัวอยู
1: ่ก็วันนั้นไม่ได้คุยหรอกผมคุยกับคุณอ๋อมั้งบอกธวัชชัยดำรงอังตระกูลอยากได้ตอนนี้พาราเซตามอลกินยาแก้ปวดหัวอยู่เพราะว่าหนึ่งไม่เอาอายุเกินแน่ๆเพราะอายุเกินแปลว่าต้องไปขอสโมสรใหม่ซึ่งไม่น่าจะได้อ
0: ะ
1: นะครับเอาแค่23ปีนี้ยังไม่รู้จะได้ตามที่ตัวเองอยากจะได้เลยหรือเปล่า
0: เนี่ยมันซ้ำซ้อนเนี่ยหนุ่ยผมบอกว่า FIFA Asian Cup 2026นี่คือชุดใหญ่นะครับที่จัดให้กับอาเซียนแต่เอเชียนเกมเนี่ยเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีและให้โอกาส6ผู้เล่นอายุเกินซึ่งเนี่ยมันก็ซ้ำซ้อนกันก็ผมบอกแล้วว่าปัญหาเนี่ยเห็นป่ะล่าสุดจีนถอนตัว
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ติดตามดู
1: ก็ลองดูแต่ว่าจริงๆผมอยากให้ไปเน้นเอเชียนเกมมากกว่านะแล้วพี่เห็นไหมเห็นสายไหมสายไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่นะมีลุ้นเยอะนะ
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกง
1: ก็ญี่ปุ่นยอมเขาไปสิค
0: ี
1: กิสถานกับฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดไม่เหลือบ่ากว่าแรงนักก็น่าจะผ่านคีกิสวังเขาก็บอกสู้ได้ไม่ใช่หรอ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีแล้วโอกาสที่วัดจริงๆแล้วไปวัดรอบ8ทีมเข้ารอบรองสร้างประวัติศาสตร์กันอีกหนึ่งมันก็มี
0: ไม่เมื่อวันศุกร์ที่ผมถามน้องอ๋อว่าแล้วตกลงตัวผู้เล่นเนี่ยวังมีหรือยังเขาตอบว่าที่มีอ่ะมีแต่ไม่รู้ว่าสโมสรต้นสังกัดจะปล่อยให้หรือเปล่า
1: คืออย่างนี้มีในกระดาษมีส่งรายชื่อน่ะส่งไปแล้วแต่คราวเนี้ยจะปล่อยไม่ปล่อยอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับมันก็คล้ายๆกับตะก้อไงไอ้5คนนั่นน่ะที่ตอนนี้คิงคัพไม่ส่งอ่ะพี่หว่
0: า
1: คือรายชื่อน่ะมีและใช้ด้วยตอนแรกบอกว่ายาวปืนใหญ่ตัวแบ็คก็จะไม่ลงเจ็บตอนนี้หายเจ็บลงมาซ้อมแล้วบีแต่ก็รอเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้ทางสาพันธ์แล้วก็โล่งจะเอาไงกันแน่เนี่ย
0: ค
1: ือถ้าเกิดเขาแช่อย่างนี้นะที่หมอเราเสียเปรียบหมายความว่าจะให้

0: ลงไม่ให้ลงจะตัดสินแบนจะอย่างนี้มันจะได้อุทธรณ์เพื่อขอไปได้เพื่อเล่นดึงอยู่เงี้ยพี่หม
1: อ
0: แล้วก็งงๆกันอยู่ว่าจะยังไงเออเดือนหน้ามันมี Kings Cup ไงพี่หม
1: อ
0: เราไม่ได้ส่งไปนะ5คนที่มีกรณีที่โดนแบนอยู่นะ
1: อ๋อ Kings Cup ไอ้ไซปักตะก้อ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่คนจะกับติดตามไปรู้มั้ยคนในวงการ
1: ติดตาม
0: ไม่ใช่เขาติดตามว่าไอ้ลาดี้อ่ะมันจะมามั้ย
1: ลองมาสิ ลองมาสินะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่ะมาพูดถึงฟุตบอลไทยนิดนึง
0: ครับ
1: การย้ายมาของจุดซุนซับเบลมาการท่าเรือเนี่ยในมุมมองของหนุ่ยเป็นยังไง
0: ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูประธานใหญ่ของการท่าเรือจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นคุณนวลพันธ์แหละคุณนวลพันธ์ชอบนักฟุตบอลต่างชาติที่ติดทีมชาติมาเล
1: ่
0: นมาเล่นให้กับชอบดึงตัวนักเตะต่างชาติที่เป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยพี่หมอมาแล้วจังหวะก็คือมันมีข่าวตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วว่าจูดเบลซึ่งเล่นอยู่กิมส์บี้เนี่ยเขาสัญญาเขาหมดพอดีแล้วเขาไม่มีการต่อสัญญากันก็ว่างเพราะฉะนั้นก็มาดึงมาเล่นการท่าเรือซะเลยนะครับเวลาไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่หรืออะไรมันจะได้ง่ายๆเข้าแล้วก็ตัวจูดเบลเองเนี่ยจากฝีเท้าผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลย
1: ไม่ขี้เลย
0: ไม่ขี้เล
1: ยเราได้เห็นเขาเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วนะครับจะเป็นกำลังสำคัญนะครับให้กับทีมการท่าเรือแล้วกัน
0: แ
1: ต่ดูผมใช้อย่างนี้นะปีนี้ต้องพูดถึงนะว่าบุรีรัมย์การท่าเรือนะครับทางบีจีปทุมนะครับแล้วก็อีกทีมที่เหลืออย่างราชบุรีนะครับหรือว่าทูแบงคอกเนี่ยเรียกว่าใช้ผู้เล่นต่างชาติเยอะผมถามว่าหนุ่ยแชมป์ไทยลีกได้10ล้านนะมันจะคุ้มเหรอเนี่ยกับการดึงตัวผู้เล่นนักเตะต่างชาติเยอะขนาดเนี้ยมา
0: ก็ชอบคุณเศรษฐานะแต่ว่าบางคนเขาก็มีออกมาไม่เห็นด้วยนะแต่ผมบอกว่าคนทำฟุตบอลเนี่ยหนึ่งมันต้องบ้าสองมันต้องมีสตังค์สามใจมันต้องรักทำบอลไทยพี่หมออย่าไปคิดคุ้มไม่คุ้มคิดว่าทำแล้วมีความสุข
1: แย่งกันเป็นแชมป์นะแต่แชมป์ได้10ล้านเอง
0: คิดว่าทำแล้วมีความสุขสบายใจกว่าเยอะจริงจริงนะ
1: นักบอลต่างชาติอยู่ในแต่ละทีมจากการท่าเรือตอนนี้10กว่าคนเดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร
0: ่เอาก็ตีไปอ่ะขี้หมูขี้ป๋านะมีคนละแสนอัพเผลอๆมี 2-3 แสนอยู่นะ
1: อย่างบุรีรัมย์อย่างการท่าเรืออย่าง BG ปทุมเนี่ยเงินเดือนนักเตะต่างชาติเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า5ล้าน
0: ก็ถึงบอกไงว่าการทำธุรกิจฟุตบอลน่ะนอกจากบริหารจัดการเก่งแล้วเนี่ยพี่หมอคอนเนคชั่นต้องดีด้วยไม่งั้นจะไปหาสปอนเซอร์ที่ไหนเหนื่อยนะจริงๆทำบอล
1: ครับผมถึงบอกว่าเนี่ยประเด็นของทีมชาติบอลไทยเนี่ยโอ้โหมันมีแฟกเตอร์มากมายเลยแล้วก็สายป่านไม่ยาวเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก
0: เหมือนอย่างไทยลีกอ่ะพี่หมอบอกอย่าตกชั้นนะถ้าตกชั้นสปอนเซอร์หายนี่เหนื่อยนะขึ้นมาเนี่ยตกเนี่ยคืออยู่ในไทยลีกได้นะถ้าหล่นลงไปนะพี่หมอไม่แข็งจริงนี่เหนื่อยนะ
1: อุ้ยแต่การอยู่ในไทยลีกก็เหนื่อยนะเพราะแบตเงินต้องใช้เยอะมากอย่างปีนี้สุโขทัยใช้บราซิลกี่คน
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศล่าสุดมีข่าวเซอร์ไพรส์
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: จากทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเหมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจะทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบูเคซามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราดที่วาดทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบูเกะซามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กๆอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการรื้อผ้าแสลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณสามแยกปากทางเข้าไปน้ำตกซีโปแทนจุดตรวจบูเกซามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกซามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟูโกโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง after shock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูโกโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเบนจามินเชชโกจะฟิตทันช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเปิดฤดูกาลเดอะซันเสียงกริดรายงานว่าเบนจามินเชชโกกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะฟิตทันช่วยสโมสรในเกมเปิดซีซั่นใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยแข้งวัย23ปีไม่มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่อง2นัดแรกที่ทีมเจอกับเร็กซ์แฮมและโรเซนบอร์กเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ล่าสุดมีรายงานว่าเชชโกจะฟิตทันเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปที่ทีมจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดในวันที่1สิงหาคมและน่าจะพร้อมลงสนามในเกมเปิดศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่22สิงหาคมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอกับน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้ด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
10: ุตบอลไทยเดลี่
9: ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ซึ่งจะแข่งขันระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมโดยแบ่งเป็น2ดิวิชั่นซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าได้เชิญชาตินอกอาเซียนเข้าร่วมประกอบด้วยจีนฮ่องกงและอินเดียล่าสุดมีรายงานว่าทีมชาติจีนตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันรายการนี้แล้วทำให้เหลือเพียงอินเดียและฮ่องกงรวมกับชาติอาเซียนเป็นทั้งหมด13ทีมทางนี้ต้องรอทางฟีฟ่าว่าจะเชิญชาติอื่นมาแข่งขันแทนจีนหรือไม่สำหรับศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026เดิมวางแผนจะแข่ง2ดิวิชั่นจัดดิวิชั่นตามอันดับโลกซึ่งดิวิชั่น1จะมี8ทีมส่วนดิวิชั่น2จะมี6ทีมโดยเจ้าภาพในครั้งแรกคืออินโดนีเซียและฮ่องกง
10: ฟุตบอลไทยเดลี
9: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
10: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 17นาฬิกา8นาทีนะครับสปอตไกด์ช่วงสุดท้ายเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวด่วนนะครับจะเป็นข่าวอะไรต้องฟังหนุ่ยนนท์ศรีพูดนะครับ
0: ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติฝรั่งเศสครับหลังจากที่ดีดีเยอชองลาออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมตาไก่ในอันดับ4ฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็มาตามนัดครับแต่มาวันนี้มาเมื่อกี้นี่เองนะครับชิดาดีนซีดานซิซูของเรามาแล้วครับเซ็นทีมชาติฝรั่งเศสประกาศแต่งตั้งซีดานเข้ามาเป็นโฮสต์โค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเป้าหมายก็พาทีมไปลุยฟุตบอลโลกในปี2030นะครับโดยซีดานครับก็หลังจากที่นะครับรอมานานนะเพราะว่าหลังจากคุมเรอัลมาดริดก็มีข่าวคนนู้นอยากได้ตัวไปคนนี้อยากได้ตัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนึงแมนยูมีเวลาแมนยูไล่ผู้จัดการทีมออกเนี่ยพี่หม
1: อ
0: ก็จะซีดานซีดานเซโนอย่างเดียวนะครับสุดท้ายมาเขาก็รอแหละที่จะมาเป็นผู้สืบทอดจากเดอชองเนี่ยนะครับก็หลังจากรับตำแหน่งเขาพูดคำนี้ครับเขาบอกว่าผมพูดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าทีมชาติฝรั่งเศสดังนั้นมันคือความสุขแน่นอนว่าเป็นความภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์แรกของซีนาดีนซีดานนะครับซึ่งตอนเป็นนักเตะก็เล่นให้กับการ์ดก่อนนะครับแล้วก็มาบอร์โดมายูเว่มายิ่งใหญ่กับยูเว่นี่แหละนะครับแล้วก็ใหญ่สุดขีดเลยกับเรอัลมาดริดหลังจากนั้นก็มาเป็นกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสอายุไม่เกิน17 18 21เอาอันนี้เล่นนะครับเล่นติดทีมชาติฝรั่งเศสทุกชุดนะครับแล้วก็จนกระทั่งชุดใหญ่ของฝรั่งเศสพาทีมได้เป็นทั้งแชมป์ยูโรแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998นัดชิงยิงเป็นคนเดียว2ลูกครับใช่ป่ะ
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นแขวนสตัดนะครับปี2013รับงานคุมทีมเรอัลมาดริดทีมเดียวเท่านั้นนะครับเข้าๆออกๆไปเรื่อยๆก็พาทีม ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3สมัยแชมป์สโมสรโลกได้ตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมของโลกประจำปีโอ้โหประสบความสำเร็จล้นเหลือถือว่าเป็นกุนซือซึ่งหลายสโมสรจ้องแต่เจ้าตัวไม่มานะครับสุดท้ายก็มาลงเอยกับทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเอง
1: ครับก็ต้องบอกว่าสมาคมฟุตบอลของฝรั่งเศส FFF เนี่ยนะครับเพิ่งประกาศแต่งตั้งซีเนดีนซีดานเป็นผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสคนต่อไปคือต้องบอกว่าดิดิเย่เดชองเนี่ยนะครับอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสนานมาก14ปีมันก็ทำให้ทางซีเนดีนซีดานเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี1998นะครับที่เขาเป็นผู้เล่นนะครับแล้วเขาก็รีไทร์จนกระทั่งไปคุมเรอัลมาดริดได้แชมป์อย่างที่หนุ่ยว่านะครับเขาก็ลาออกคือตอนนั้นลาออกมาแล้วมีหลายสโมสรจีบเขานะอยากให้เขาไปเป็นผู้จัดการปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาต้องการที่จะทำคือทีมเดียวในโลกนี้ก็คือทีมชาติฝรั่งเศสสุดท้ายก็ความฝันก็มาเป็นความจริงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับต่อไปนี้นะครับภาพจำของคนไทยกับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็จากดิเดียเดอชองเราก็ต้องรอดูว่าซีดานซีดานจะมีเขาเรียกว่าวิธีการแบบไหนที่จะทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าที่4ในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่เป็นที่พอใจของคนฝรั่งเศสนะครับก็ต้องรอดูนะครับอันนี้เป็นการประกาศแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
0: ซึ่งลงเอยกันอย่างง่ายดายตามคาดหมาย
1: ใช่
0: สวนทางกับทีมชาติอิตาลี
1: นะครับคืออิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับเพิ่งแต่งตั้งอันเดียปิโลเป็นผู้จัดการทีมชาติคนใหม่นะครับซึ่งก็บอกว่าไอการแต่งตั้งเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากมีข่าวเรื่องของอันเดียปิโลนะครับในเรื่องราวของการพนันนะเอานะครับมันก็เลยทำให้นะครับบอร์ดบริหารนะครับของทางโดยเฉพาะเขาเรียกว่าประธานของสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่พอใจแล้วไม่อยากได้นะครับทางอันเดียปิโลนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าประวัติไม่ดีซึ่งเรื่องนี้พอมีข่าวออกมาเนี่ยปรากฏว่าปาโอโลบอลดินี่ผู้ดำเนินการเทคนิคสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีที่เพิ่งรับงานเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาขอลาออกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนอยากให้อันเดปิโลเข้ามาทำทีมนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยหลังจากที่ทางเจเนโรกัตตูโซลาออกไปตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยก็ยังไม่แต่งตั้งใครจนกระทั่งสุดท้ายก็มีประเด็นเรื่องอันเดปิโลแล้วก็จบลงตอนนี้คนที่จริงก็น่าจะมาแทนอันเดียปิโลชื่อเดียโก้มอตตานะครับก็คงต้องคุยกันเพราะว่าทางเปาโลบาดินี่ก็ลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข่าวซึ่งต้องบอกว่าความวุ่นวายในทีมชาติอิตาลีซึ่งต้องบอกว่าตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติอิตาลีไม่ประสบความสำเร็จ
0: ก็หลังจากได้แชมป์โลกมาแชมป์ยูโรมาใช่ไหมคร
1: ับ
0: ฟุตบอลโลก2สมัยล่าสุดนี่อิตาลีไม่ได้เข้าอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเขาก็เตรียมที่จะตั้งปิโลอดีตจอมทัพเนา
1: ะ
0: มาเป็นคราวนี้พอจะตั้งปั๊บดันไปเป็นแบรนด์อาร์สแอมบาสเดอร์ซึ่งเรื่องนี้พี่หมอมันเป็นเรื่องเปราะบางอ่ะคือบางประเทศเขาก็ยอมรับได้บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับมันเป็นกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งอันนี้นะในคนที่จัดการเรื่องวงการกีฬามันต้องมีความเข้าใจกันพอสมควร พอจะตั้งปิโลมาเสร็จไอตัวสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีบอกไม่เอา ไม่เอาเสร็จมาลดินี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเทคนิคกับประธานเทคนิคนั่นแหละทำงานได้ประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆ มั้งงอนจะลาออกเมื่อวานนี้จะลาออกอยู่เลยที่บอกวันนี้มีข่าวมาบอกว่ากำลังจะไปเอาม อตต้ามานะครับมอตต้าก็เป็นอดีตกุนซือของเจนัวของโบโลญญาของยูเวนตุสนะครับตอนคุมโบโลญญาที่คุมโหดีเลยที่บ
1: อ
0: กแต่ว่าพอมาคุมยูเวนตุสนี่ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับซึ่งก็ต้องดูนะว่าถ้ามอตต้ามาแฟนบอลอิตาลีเขาจะโอหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็อยากได้บิ๊กเนมมาเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: คือประธานสหพันธ์อย่างโจวานนี่มาลาโก้เนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พอใจ นะครับไอ้เรื่องของอันเดปิโลแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลื้มกับมอตต้าก็เลยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมอตต้าในวัย43ปีเนี่ยถึงแม้ว่าระดับสโมสรอย่างที่หนุ่ยบอกมีทั้งประสบความสำเร็จและประสบความล้มเหลวนะครับก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติอิตาลีตอนนี้ฝรั่งเศสได้แล้วแล้วอีกคนหนึ่งที่เรียบร้อยแล้วคือเยอรมันนะครับเพราะว่าเจอร์เก้นครอปเนี่ย

0: หนุ่ยได้บทสรุปแล้วแต่ใครที่ได้อ่านคำสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคร็อปกับการเข้ารับงานนะครับผู้จัดการทีมและทีมเชฟของทีมชาติเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอร์เก้นคร็อปเมื่อวานนี้ผมคุยกับน้องเจดไปนิดนึงโอ้โหออกมาพูดในลักษณะที่ต้องบอกเลยว่ายังมองไม่ออกนะว่าบอร์ดบริหารหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลของเยอรมันเนี่ยจะเข้าไปล้วงลูกได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าที่เยอรมันไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับลงไปล้วงลูกแล้วก็เจอร์เก้นคร็อปเป็นคนพูดเองว่าเขาจะทำงานทั้งหมดเนี่ย4 ปี4 ปีที่เขาจะทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเขาลาออกเขาจะออกหลังจากจบ4 ปีแล้วก็ระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยนะครับถ้าบอร์ดบริหารเนี่ยไม่พอใจการทำงานของเขามาบอกเลยเขาออกเลยนะครับแต่อย่าไปยุ่งกับวิธีการทำงานของเขานะครับว่าเช่นในเรื่องการเลือกทีมงานของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเลือกเองแล้วก็อย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาเพราะว่าถ้าคนของทางสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเข้าไปวุ่นวายกับครอบครัวเขาบอกว่าเขาลาออกแล้วไม่ต้องนะไอ้เงินชดเชยทั้งหมดเนี่ยระหว่างการทำงานตลอด4 ปีถ้ามีการเขาเรียกว่าให้เขาออกนะครับไอ้เรื่องของการเงินชดเชยเขาไม่รับเป็นไง
1: เห็นเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วพี่หมอนะเดี๋ยวออกจากทีมชาติเยอรมันเมื่อไหร่ครบสัญญาหรือไม่ครบสัญญาก็ตามนะ ผมอยากอัญเชิญเจอเก้นคอปมาทำเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยจริงๆเป็นโค้ชฟุตบอลไทยจะดูได้อยู่ได้สักกี่วัน
0: ใคร
1: เจอเก้นคอปนี่แหละ
0: โดย
1: ครับของเราไม่เคยไม่เคย
0: จำเด็ดมากคำมากได้ไหม
1: ครับโบราณมากและนานมาก
0: โอ้หนุ่ยจำได้ไหมเขาคุมทีมอยู่ที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: เขาบินกลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วก็บินกลับจากกรุงเทพไปเยอรมันทันทีไม่มีคำสัมภาษณ์ใดๆ
1: ใช
0: ่ยังเป็นคำถามคาใจคนไทยอยู่ว่าเขาเลิกคุมทีมชาติไทยเพราะอะไรจำได้ไหม
1: นั่นแหละแต่ว่ามันมีเสียงกระซิบเราก็รู้ๆกันอยู
0: ่นะครับ
1: นะครับ
0: คือตอนนี้หนุ่ยนะเจอร์เก้นคร็อปคุมทีมเยอรมัน
1: ครับ
0: ซีเดรีนซีดานมาคุมทีมฝรั่งเศสอิตาลีได้เดียโก้มาต้าตอนนี้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดทุกครั้งผมอยากได้เป๊ปมาดีกว่าแล
1: ้วเป๊ปไม่มาหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: คือผมสิ
0: เป๊ปเขาคุ้นชินกับการใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษนะ
1: เขาก็คงอยากพักแหละผมว่าเป๊ปอ่ะนะ
0: อ
1: าจจะไปรอสเปนแต่สเปนเป็นแชมป์โลกมันไม่มีทางหรอก
0: ก็ผมบอกแล้วไงระหว่างเนี้ยเขาอาจจะมาทำทีมชาติอังกฤษไหมอ้าวท้าทายไหมหนุ่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่ได้แชมป์โลกมานานมากนะแล้วก็ถ้าเป๊ปมาทำแล้วได้เนี่ยมันคือเครดิตอันยิ่งใหญ่นะ
1: ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่อังกฤษเขาก็ยังสนับสนุนผู้จัดการทีมคนเดิมอยู
0: ่ใช่ครับเนี่ยผมไม่รู้ในมุมมองผมก็อยากให้เป๊ปเนี่ยมาเป็นผู้จัดการ
1: โอ้โหพี่หมอได้อันดับ3บอลโลกแล้วไปไล่เขาออกนี่ไม่ใช่เรื่องเลยแต่ไม่หมด
0: แต่การพ่ายแพ้ในนัดเล่นกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันทำให้มัวหมองนะ
1: เอางี้ประเด็นคือได้ที่สาบอลโลกจริงแต่บอลทรงไม่สวยต้องพูดอย่างนี้ว่าบอลทรงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคำถาม
0: ผมจะถามหนุ่ยต่อนะ
1: ครับ
0: เชลซีนะครับในการดูแลนะครับของทางซาบีอลองโซ
1: ่ครับ
0: นะครับหนุ่ยว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าแนวคิดของซาบีอลองโซ่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทำให้หลายผู้เล่นนะครับที่มีประสบการณ์ในทีมเชลซีตอนนี้ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าซาบีอลองโซ่เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีนโยบายรูปแบบในการทำทีมนะครับที่ไม่เหมือนใครแล้วปรัชญาของการทำทีมของเขาเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับเขาบอกเลยว่าฟุตบอลทีมเชลซีเนี่ยที่เขามาคุมเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาเด็กหนุ่มทั้งหมดต้องมีนักเตะนะครับแข้งวัยเก่าเป็นกระดูกสันหลังของทีมก่อนเพราะฉะนั้นผมจะถามหนุ่ยว่าหนุ่ยดูว่าซาบีอลองโซ่จะประสบความสำเร็จไหมกับทีมเชลซีทั้งที่ถ้าพูดถึงบุคลากรในทีมเชลซีเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูกาลใหม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่า การได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์มานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ายังมีอีกหลายคนที่ทางซาบี้อลองโซอยากจะซื้อเข้ามาในขณะที่นักเตะเก่าๆในทีมของทีมเชลซีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นเขาเรียกว่ามีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ก็อย่างนี้พี่หมอผมมองว่ามันก็แปลกๆนะคือเห็นตามข่าวแล้วเนี่ยอยากจะได้จอแดงเฮนเดอร์สัน
0: ใช่
1: อยากจะได้เทพเจ้าเวลเบกเข้ามาร่วมทีมแล้วบอลซาบี้อลอนโซ่มันคือบอลหลังสามซึ่งมันต้องใช้พลังงานพอสมควรมันจะไปกันรอดไหม
0: แค่เดียว
1: แต่มอร์แกนโรเจอร์ผมโอเคนะเพียงแต่ว่าค่าตัวอาจจะดูแพงเกินความเป็นจริงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเล่นกับวิลล่าเขาก็เล่นได้ดีประจอทั้งฤดูกาลกับทีมชาติอังกฤษสองนัดสุดท้ายเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเห็นผลงานเห็นอะไรกันก่อนสักระยะหนึ่งแหละว่าจะรอดหรือไม่รอดยังไงนะครับเพราะตอนนี้หลายทีมก็เริ่มที่จะทยอยอุ่นเครื่องละอย่างแมนยูก็เตะไปสองนัดแล้วลิเวอร์พูลก็ลงเล่นไปนัดหนึ่งแล้วมันต้องดูกันสักระยะหนึ่งพี่หมอว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ตลาดนักเตะหลังจากที่ขยโยกันไปพักใหญ่น
0: ะ
1: ก็เริ่มจะกลับมาคึกคักแล้วล่ะนะครับวันนี้ขอติดตามนิดนึงมันยังมีเวลาอีกสักเดือนเสร็จแหละเพราะตลาดนักเตะนู่นพี่หมอก็จะไปปิด31กับ30กันยานู่นแหละนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเชลซีคือปีนี้ผมว่าพรีเมียร์น่าสนใจมากเลยเนี่ยผมบอกแล้วอย่างเงี้ยอาร์เซนอลนะครับของอาร์เตต้าเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสริมทัพไปแล้วเนี่ย3ลายแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายอย่างวินิซิอุสจูเนียบรูโน่กิมาไลฮูเวตอัลวาเรซเนี่ยโอ้โหถ้ามาเนี่ยถามว่าคุณพลที่ได้แชมป์ก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าได้อย่างวินิซิอุสมาอย่างฮูเวตอัลวาเรซหรือว่าบรูโน่กิมาไลเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลต้องบอกว่าแกร่งมากเชลซีมีซาบี้อลองโซลิเวอร์พูลนะครับได้ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เขาบอกว่าเก่งแล้วแมนยูของหนุ่ยเลย
1: เอ้าก็นี่แหละตอแตะไป
0: นี่ยังไม่มีข่าวเลยนะยังไม่มีข่าวเลยว่าจะซื้อใครจะยังไงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอ๊ตกลงแมนยูนี่จะเอายังไงเนี่ย
1: ก็ได้มา2คนก็โอเคนะซาโต้กับทีละมองทีละมันนะครับผมว่าก็เป็นการเสริมทัพที่พอใช้ได้เพียงแต่ว่ายังไม่พอเพราะว่าเกมแมนยูเนี่ยโดยเฉพาะแบ็คขวายังใช้ดาโล่อยู่อีกอ่ะ
0: ดาโล่เนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะผมไม่รู้อ่ะ
1: เขาก็เล่นกับโปรตุเกสผมว่
0: า
1: ที่ทีมชาตินะมันก็เป็นตัวสำรองก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเล่นกับแมนยูเขาก็ทุ่มเทอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าศักยภาพของแมนยูแค่นี้มันไม่พอสำหรับแชมป์นะผมใช้คำนี้จริงๆท็อปโฟยังยากเลยพี่หมอ
0: เห็นด้วยเลยผมคือถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวซื้อนักเตะระดับเกรด A มาเนี่ยผมว่าแมนยูลำบากเพราะว่าตอนนี้เอาแม้กระทั่งทีมลิเวอร์พูลของอิราโอล่าเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับนะว่าทุกคนบอกว่าไอ้แทคติกใหม่ในสนามของอันโตนีอิราโอล่าเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยทุกคนมั่นใจนะว่าจะทำให้ทีมแข็งแกร่งประสบความสำเร็จแต่ถามว่าการเคลื่อนไหวการซื้อตัวผู้เล่นอะไรเนี่ยของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอิราโอล่าเนี่ยยังไม่มีให้เห็นนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งโมซาร่าเองเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยถามว่าใครจะเป็นตัวหลักที่ไว้ใจได้ของทีมลิเวอร์พูล
1: ก็ขยับได้ข้างหน้าเขาขยับได้หมดยี่ถ้าเกิดได้บาโกล่ามานี่ผมว่าโอเคนะพี่หมอทีมลิเวอร์พูลเนี่ยทีมเขาอะตัวผู้เล่นน่ะเขาดีอยู่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมว่าสล็อตเขามึนไปหน่อยอะคือเขาหาส่วนผสมของเขาไม่ได้ซื้ออาจจะซื้อมาเยอะเกินก็ได้นั้นในแดนหน้าอย่างเงี้ยเขาลองแทบจะทุกสูตรแล้วแหละพี่บอกเพียงแต่ว่าไปอิงกับประธานโทษแล้วคืออิงกับซาร่ามากเกินไปแล้วซาร่าเนี่ยผมว่าเขาอายุเยอะแล้วอะเวลาใช้งานต้องบรรยะบรรยังบ้างอะพอจะพักซาร่าก็งอนอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารภายในทีมแล้วใช่ไหมพอจัดทีมส่วนผสมมันไม่ลงตัวผลงานลิเวอร์พูลมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าโอเคการได้ไปแชมเปี้ยนลีกมันก็ถือว่าเข้าไปในเป้าหมายระดับหนึ่งนะครับลองดูว่าอิราโอล่าเขาจะใช้ได้ป่ะนั่นสำหรับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเดี๋ยวพี่หมอโอ้โหก็จะได้วินิซิอุสจูเนียร์มานี
0: ่โอ้บรูโน่กิมาไลจากนิวคาสเซิลแล้วก็
1: อัลวาเรซ
0: จากแอตแลนติก
1: ยังเกรด A+ทั้งนั้น
0: โอ้โหเนี่ยมาแล้วผมถามว่าโอ้
1: ก็ทีมเดียวที่

0: ที่จะสู้เขาได้ก็คือแมนซิตี้ได้เอเลียดเอเดอร์สันมายืนคู่กับโรดี้นี่ปึก
1: แต่ไม่มีอ
0: ารันคำหน้า
1: ไม่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะ
0: ก็ดักฟุตบอลเขาดีอยู่แล้วก็ยังพอไว้ใจได้อยู่อ่ะอีกทีมหนึ่งที่เสริมทัพได้น่าสนใจผมว่าสเปอร
1: ์
0: ผมว่าสเปอร์ได้คู่กากมาได้เฟอร์นันเดสมาใช่ไหมได้โทนาลี่มาผมว่าทีมดีขึ้นเยอะปีนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะต้องอะไร
1: ดิ้นรน
0: ดิ้นรนไขว่คว้ามากมายนักนะครับอันนี้ก็เป็นพรีเมียร์ลีกที่ผมว่าท็อปไฟอัดเดากันตรงนี้นะหนึ่งเนี่ยผมว่าโอกาสสูงสุดยังเป็นอาร์เซนอล
1: ถูกต้อง
0: สองเป็นแมนซีสามผมมองว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: สี
1: ่เชลซี
0: เชลซีแมนยูสเปอร์เอาว่ากันตรงนี
1: ้เฮ้ยผมให้เชลซีของซาบีอลองโซ่เลยคือผมยังเชื่อนะการมาของเขาเนี่ยคือเขาเองเขามีเขาเรียกว่ามีหนังตัวอย่างตอนอยู่ดอทมุนได้เห็นแล้ว
0: ครับ
1: นะครับถึงแม้ว่าไปอยู่กับเรอัลมาดริดเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจัดการนะครับเขาเรียกว่านักบุคลากรภายในทีมเรอัลมาดริดได
0: ้สตาร์เยอะไม่ถูกกับพี่เป
1: ๊
0: ปไม่ถูกกับประธานเป้โ
1: อ
0: ้แค่นี้ก็จบข่าวแล้วพี่หมอมันอยู่กับว่าเขาอะสามารถบริหารจัดการทีมลงตัวหรือเปล่าบางทีความเป็นผู้นำนะพี่หมอคือมันต้องทำให้ผู้ตามหรือสตาฟในทีมเนี่ยมันทำตามได้แล้วก็เพื่อไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่อลอนโซไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปทำมาดริดนะครับแต่ว่าตอนเขาอยู่เลเวอร์คูเซ่นเขาทำได้
1: ใช่เพราะไม่มีซุปเปอร์สตาร
0: ์ครับ
1: เขาก็บารมีเขาก็การมาเนี่ยอย่าลืมนะหนุ่ยว่าเชลซีเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยมาก
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เนี่ยมาลงตัวที่ซาบีอลองโซ
0: ก็ลองดูเป็นผู้จัดการทีมเกรด A คนหนึ่งดูซิว่าจะรอดสันดอนในสแตมฟอร์ดบิดหรือเปล่า
1: เนี่ยหนุ่ยดูนะที่เราคุยกันเนี่ยอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลนะครับเชลซีนะครับสเปอร์แมนยูนิวคาสเซิลประมาทไม่ได้นะแอสตันวิลล่าอีก
0: เลยเขาเสียตัวผู้เล่นหลักไปเยอะก็ต้องดูว่าเขาเสริมกลับมาได้หรือเปล่า
1: แต่อูไนอาเมรี่ไปอยู่ที่ไหนไม่ธรรมดานะ
0: ครับอ้าวช่วงท้ายๆพี่บอกว่ามันมีข่าวหนึ่งเนาะฟีฟ่าประกาศนะพี่บอกลูกยิงยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกตอนแรกประกาศนักเตะยอดเยี่ยมอะไรไปแล้วใช่ไหมประกาศ11คนยอดเยี่ยมไปละมีประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกมาละฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมีการทำประตูทั้งหมด308ประตูนะครับเขาบอกว่าลูกยิงยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของคนนี้พี่หมอซิดนีย์โลเปสคาบาวแบ็คซ้ายของเคปเปิร์ตนะครับที่ยิงใส่อาร์เจนตินาเป็นประตูตีเสมอ 2-2 นะครับเกมนั้นจำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ซิดนีย์แบ็คซ้ายเติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเลี้ยงหลบแกลี่เอ้ยอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็ตบบันด้วยขวาลูกบอลลอยโค้งผ่านมือเอลิมิเลโนมาร์ติเนสเสียบเสาเข้าประตูพอได้ยิงดีใจเสร็จเจ้าตัวกุมหัวพี่หมอไม่เชื่อเข้าไปได้ยัง
1: ใช
0: ่คล้ายกับธวัชชัยดำรงเอาตระกูลยิงเกาหลี
1: คือได้รับเลือกให้เป็นประตูยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: เขาให้แฟนบอลโหวตครับก็ได้เป็นคนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดก็เป็นประตูยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็มาปิดท้ายด้วยข้อความนะเขาบอกโอ้โหเขาพูดบอกว่าเพิ่งรู้นะว่าทีมชาติไทยระดับเดียวกับอิตาลีเพราะไม่ได้ไปบอลโลกเหมือนกันโอ้โหอันนี้คุณเปรียบเทียบไม่ได้ของเขาเนี่ยเพิ่งไปสองครั้งแต่ของเราเนี่ยยังไม่เคยได้ไปนะขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมหมอเมากับหนุ่ยนนทรีลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติก ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับ17:33 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คือมาแข่งแรงครับเข้าสู่รายการในนายกูรูนะครับวันนี้ประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับ2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เอกนพดลนะครับแล้วผมสนวิรุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสนครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดยาวนะพี่เอกนะ
3: ใช่
2: โหแต่วันนี้นี่รถโล่งกว่าเมื่อวานเยอะ
3: ฝนไม่ตกด้วย
2: กำลังจะตก
3: เหรอ
2: โอ้โหเมื่อกี้ครึ้มมาเลยลมแรง
3: เมื่อวานนี่หนักเลย
2: ใช
3: ่ก็ช่วงนี้แหละช่วง4 โมง 5 โมงอ่ะประมาณนี้นะคร
2: ับ
3: ก็เหมือนเดิมนะครับในช่วง5 โมงครึ่งถึง1 ทุ่มตรงก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายก็อาจจะมีพรีวิวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย
2: ใช่ก็เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ2
3: นัดที่2
2: ใช่ก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะครับช่องทางสื่อสารยังเหมือนเดิม4689899นะครับ4689899ทาง SMS เลยแล้วก็ Facebook Live YouTube Live ก็มีเหมือนเดิ
3: ม
2: ก็มาพูดคุยกับเรา2คนได
3: ้ครับผม
2: ครับ
3: เมื่อคืนฟุตบอลก็ไม่ได้มีอะไรเนาะ
2: ใช่
3: ดูเกมอุ่นเครื่องทีมใหญ่ก็แทบจะไม่มีเลย
2: ก็มีนี่ไงโลเซนบอกที่ถามมาก็ตามเป้าโอ้ทะลุเป้า4-0นะฮะส่วนถ้าณตอนนี้พี่เอก
3: ก็จะเป็นพวกลีกรองๆนะ
2: อุ้ยแต่เมื่อวานพอพูดถึงคุณใดไออาเซียนคุณใดครับ
3: สิงคโปร์2ลูกเอง
2: โอ้โหไม่พอ
3: ไม่พอ
2: ไม่ยิงไม่ถึงเป้าหมายส่วนทางอินโดนี่เกินเป้า
3: ทะลุเลย
2: ทะลุชนะไป 5-1
3: ครับก็ตอนนี้มีแข่งคู่หนึ่งนะครับมีทางหน้าฟิลิปปินส์ตามหลังเมียนมา 0-1
2: ครับ
3: เกมอุ่นเครื่องเชลซีกับทางด้านวันเดอร์เลสเนี่ยเหมือนจะมี BG ถ่ายไหม
2: เวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์เลอร์เป็นทีมจากเอลีกออสเตรเลียใช่ BG ถ่าย
3: เล่นไปแล้วครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
3: เหมือนกันอยู่ 2-2
2: ก็เชลซีได้2ประตูจากซาปาเยฟโอ้โหใครครับแล้วก็อีกคน

0: เดี๋ยวเขาจะมีเจอทีมพรีเมียร์ด้วยกันป่ะที่นู่นอ่ะ
1: ก็ต้องตกปก
0: ที่1
1: ใช่เจอสเปอร์วันที่1
0: 4:45 เวลานี้ก็น่าจะอยู่ในโซน
1: น่าจะเล่นที่ออสเตรเลียแหละครับ
0: เ
1: ออแล้วก็มีเจอยูเวนตุสคือวันที่5
0: อ่ะแล้วที่ซิดนีย์เกมเจอกับทางด้านสเปอร
1: ์โอ้เชลซีนี่เจอโปรแกรมหนักทั้งนั้นเลยนะเจอยูเว่เจอมิลานเจอโซเซดาดแล้วก็มีเจอยาโฮเกมหนึ่ง
0: 1 2 3 4 5 6เกม
1: ครับ
0: รวมถึงเกมนี้ด้วยนะ
1: อืม
0: แสดงว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็คงจะมาโฉบเฉี่ยวที่มาเลเซียด้วย
1: ใช่
0: ว่าเกมเล่นกับยาโฮเนี่ยก็น่าจะมาที่มาเลเซีย
1: วันที่9เดือนหน้า
0: ซุนสตานอิบราฮิมสเตเดียม
1: ที่บ้านยาโฮเลย
0: นี่โฉบมาไม่เข้าเมืองไทยนะ
1: ก็ตอนแรกเหมือนจะมีคนไปดีลแต่สุดท้ายก็น่าจะไม่สำเร็จนะฮะ
0: สิงห์บลูนะไม่เข้า
1: ครับ
0: แต่สิงห์มะยองก็เข้า
1: แล้วซันวิลล่ามาวันที่4เดือนหน้า
0: ครับ
1: นะครับ BG เจอกับ BG ที่ BG สเตเดียม
0: ก็จะมีเกมอุ่นเครื่องแบบนี้เรื่อย
1: ๆครับ
0: ก็จะมีโปรแกรมอุ่นแบบทีๆเลยบางทีมก็1เกมบางทีมก็2เกมไปแล้วทั้งทัวร์เอเชียก็มี
1: ครับ
0: ไปอเมริกาก็
1: ม
0: ีหรือจะปักหลักอยู่ที่ยุโรปก็เยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็รวมไปถึงข่าวๆซื้อขายนักเตะ ก็กำลังเข้มข้นเนาะจะเป็นข่าวลือจะเป็นข่าวจริงโอ้โหมันมากอะ
1: ่
0: ะผมว่าซัมเมอร์นี้เสริมทับกันแบบระห่ำแน่นอนอะ่ะ
1: อ่ะก็ก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากกันด้วยนะสำหรับกอล์ฟกรอบนะครับใครที่ต้องการขนมขบเคี้ยวนะช่วงดูบอล นะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับชอบสินค้าบ้านนะครับลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
0: ครับผม
1: อ่ะส่วนวันนี้นี่ก็ถ้าไปเรื่องข่าวสารก่อนผมว่าน่าจะเป็นข่าวที่อาจจะได้ยินมาสักพักแต่เป็นข่าวใหญ่ก็ที่ฝรั่งเศสนะพี่เอกนะเปิดตัวซิดิดินซีดานะครับคุมทีมอย่างเป็นทางการคือข่าวก็เล็ดลอดมาตั้งแต่
0: เฮียวิโกไหมเฮียวิโกไหม
1: โอ้ยนี่ยิ่งกับเฮียวิโกยืนถ่ายรูปเซ็นสัญญาเลย
0: เข้าไปดูผู้สื่อข่าวทะเลาะกันนี่ก็มันกันนะ
1: ที่เมื่อวานเราคุยกันใช่ไหม
0: ก็ผมบอกแล้วว่าคือขนาดว่าโรบโน่เขายังโดนด่าเหมือนกันนะว่าคุณก็ไปก๊อปข่าวอื่นมาลงในไอจีตัวเองโดยที่ไม่ให้เครดิตแล้วก็มาเฮียวิโกแล้วช่วงหลังมาเฮียวิโกแบบพั่มเพื่อมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นฟาบิโซโรมาโน
0: ่
1: นักข่าวอิตาเลียนกับไอ้เจ้าฟอร์เรียนเพทเทนแบกนักข่าวเยอรมัน
0: บางทีข่าวเยอรมันโรมาโน่ก็ไม่ควรไปเถียงเขานะพูดถ
1: ึ
0: ง
1: ก็อย่างว่าแหละ
0: ใครจะมันจะไปใครมันจะไปแม่นน่ะ
1: ทุกวงการ
0: เยอรมันน่ะใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็ได้คาแรคเตอร์คำว่าเฮียวิโกไงพี่เจ็บพักหลังเขาใช้บ่อยจริง
1: ครับ
0: โรมาโน่เนี่ย
1: บางข่าวมันก็มีพลาด
0: บางข่าวพลาด
1: ครับแต่ก็อย่างว่าแหละการไม่เห็นตรงกันไม่ลงรอยกันก็มีทุกวงการนะฮะแต่แค่อย่างโรมาโน่กับเทนแบกครับตีกันดังไปหน่อยเพราะว่ามีแท็กในโลกโซเชียล
0: ก็ถือว่าดังทั้งคู่
1: อ
0: ่ะก็ถือว่าเบอร์เป็นผู้สื่อข่าวที่เรียกว่าเบอร์ใหญ่ทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะสรุปยังไงซีดาน
1: อ่ะส่วนซีดานก็เปิดตัวเป็นเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็เซ็นสัญญาระยะยาว4ปีนะโอ้โหก็ถือว่าเซ็นเท่ากับเจอเก้นคล็อปเลยเจอเก้นคล็อป
0: มาในแนวทรงในกันผมว่ากุนซือใหม่ของพวกทีมชาติอ่ะผมว่าส่วนใหญ่จะประมาณสัก4ปี
1: ก็คือทั้ง
0: ถ้
1: าในฝรั่งถ้าในยุโรปก็ทั้งคุมทั้งยูโรแล้วก็บอลโลก
0: ใช่แต่ว่าปฏิทินของไอ้คอมเบโบอ่ะอย่างฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปอ่ะเขาก็มาปรับเล่นพร้อมกับยูโรแล้วนะ
1: ใช่ทวีปอเมริกาใต้ไง
0: คือเป็นพอสอเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นผมว่าบางกุนซือบางคนที่ไปรับงานอ่ะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาใต้อ่ะมันจะเป็นผมว่าเขาจะให้เวลา2ทัวร์นาเมนต์อ่ะ
1: ก็ไม่ตัดสินแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวให้เวลาหน่อยสร้างธงสร้างทีมนะ
0: คือถ้ามองเป้าหมายหลักก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะอีก4ปีข้างหน้า
1: อ่ะก็เขาบอกว่าซีดานเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเวลา4ปีถึงฟุตบอลโลก2030ที่โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ซีดานเนี่ยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสคนที่18ในประวัติศาสตร์แล้วก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่1สิงหาคมก็คือเดือนหน้าไปต้นไปนะครับก็โอ้โหเป็นการคัมแบ็กกลับมาทำงานเป็นครั้งแรกเลยหลังจากออกจากมาดริดปี2021โอ้โหเท่ากับพักไป5

0: ปีเต็มๆเลยนะพี่เอก
1: ก็พัก
0: เผื่อแป๊บเดียว
1: พักใช้เงิน
0: ซีดานออกจากมาดริด
1: พัก
0: ห้าปีแล้ว
1: แต่คือข่าวซีดานกับทีมใหญ่ๆเนี่ยมันมีมาแทบจะทุกซีซั่นนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าตัวเขาเองอ่ะ
0: เขาไม่รับงาน
1: ไม่รับงาน
0: ก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เดชองเทรนเนอร์คนเก่าคุมทีมยาวถึง14ปีก็คือตั้งแต่หลังจากจบฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยที่แพ้สเปนในรอบตัดเชือกแล้วก็แพ้อังกฤษ4-6 ได้แค่ที่3นะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าในยุคเดชองนี่ประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะว่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018นะครับแล้วก็ได้เข้าชิงอีก2ครั้งคือยูโร2016แล้วก็ฟุตบอลโลก2022ก็เท่ากับว่า1แชมป์โลก21แชมป์โลก1รองแชมป์โลกแล้วก็1รองแชมป์ยูโร
1: ก็เนี่ยครั้งล่าสุดก็เสียดายอ่ะเสียดายแทนเดชองที่ถ้าได้เหรียญทองแดงอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะเป็นกุนซือคนแรกอ่ะได้แชมป์โลกรองแชมป์โลกแล้วก็อันดับ3
0: เออถ้าได้ที่3นี่ก็คือได้ครบเลยที่
1: เสียดายที่ได้ชองหูคือผมรู้เลยว่าวันนั้นได้ชองเขาไม่เอาอ่ะนัดที่3อ่ะถ้าไม่โดน4-0นะผมว่าตัวจริงไม่ได้ลงหรอก
0: แต่คือมันก็แหมเกมนั้นก็เสียดายตรงที่ว่าโดนเยอะไปหน่อยครึ่งแรก
1: ใช่ไงคือถ้าครึ่งแรกอังกฤษนำสัก 1-0 2-1 อ่ะผมว่าครึ่งหลังเขาก็คงไม่ส่งตัวหลักลงมา
0: ครับ
1: แต่ครึ่งแรกไปโดน4ไงเพราะถ้าปล่อยชุดนี้ยังเล่นอยู่อ่ะอาจจะมี5มี6ม
0: ี7ตอนไล่มา2 4อ่ะพี่เอกมันก็เกือบมาได
1: ้นะใช่มันก็สนุกก็ส่งตัวหลักลงมามันก็สนุก
0: ครับ
1: แต่ว่าโหถ้ามองในมุมของการเป็นโค้ชของซีดานผมว่าไม่มีใครปฏิเสธอ่ะ
0: ก็
1: แชมเปี้ยนลีก3สมัยติด
0: ใช่แชมเปี้ยนลีก3สมัยติดแล้วก็กับการคุมมาดริดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะซีดานก็ทำได
1: ้คือเขาได้ทั้งฝีมือได้ทั้งบารมีนะ
0: ครับ
1: โอ้มันอ่ะ
0: ก็โปรแกรมแรกของ
1: ครบใช่มั้ยฝรั่งเศสได้ซีดานอ่ะ
0: ครับแล้วก็มีอิตาลีนี่สงสัยอาจจะเป็นเทียโก้มาต้านะ
1: ก็ล่าสุดเห็นมีข่าวกับมันชินี่นะ
0: ครับ
1: เอาเป๊ปก็ไม่ได้อันนี้ก็เงินไม่ถึงจะเอาของใหญ่ครับอิตาลีคุณก็ได้แค่นั้นน่ะปีโลขนาดปีโลเองก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: ก็ติดอาจจะติดเรื่องภาพลักษณ
1: ์
0: ที่เคยเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของเว็บพนันที่รัสเซีย
1: เห็นล่าสุดก็มามีข่าวกับทางด้านมันชินี่อีกครั้งนึง
0: จะต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นใครสำหรับอิตาลีส่วนงานแรกของฝรั่งของซีดานกับฝรั่งเศสเนี่ยคือจะคุมทีมลงเล่นในเนชั่นลีกที่จะไปเยือนตุรกีในวันที่25กันยาที่จะถึงนี
1: ้
0: นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอกับเบลเยียมซึ่งเบลเยียมนี่ก็เปลี่ยนโค้ชใช่ไหมพี
1: ่ใช่
0: เป็นมาร์คฟานบอมเมลนะครับก็คือเจอตุรกีแล้วก็เล่นกับเบลเยียมแล้วก็ปิดท้ายโอ้โหจะเจออิตาลีในช่วงต้นเดือนตุลาโอ้หนักนะ
1: อยู่ในกลุ่มอิตาลีด้วยเหรอ
0: ใช
1: ่โหมันอะ
0: อิตาลีดีก็เดี๋ยวต้องรู้ไงยังไม่รู้ว่าเป็นใครอ
1: ย่างเบลเยียมล่าสุดเขาใช้ลูดี้กาเซียใช่ไหม
0: ใช่ตอนบอลโลก
1: บอลโลก
0: แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเนี่ยมาร์คฟันบอมเมล
1: โอ้โห
0: นักบอล
1: ฟันบอมเมลภาพจำคุมทีมผมนึกไม่ออกเลย
0: ไม่ค่อยเด่นนะ
1: แต่ถ้าเป็นพวกฟิลิปโคคูคูมันหรือจะเป็นอย่างฟันบงฮอสในหน้ารองนะ
0: ใช่
1: เพราะฟันบงฮอสกับการก่อนนี้เขาเคยทุมเพนน้อยคว้าแชมป์ในเดวิสซี่นะ
0: ใช่เคยคุมลีกจีนด้วย
1: หรือจะเอานี่ไงโถนันล็อต
0: ไงอเนอร์สล็อต
1: คอนแลนด์อ่ะ
0: เออแต่จริงๆอเนอร์สล็อตกับเบลเยียมยิงเหมาะนะแต่ว่าก็สล็อตยังว่าง
1: นี่ขนาดว่าช่วงที่ขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะคุณยังไปไม่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: ติดอยู่อย่างเดียวเรื่องโค้ชนี่แหละ
0: อืม
1: โปรตุเกสก็เปลี่ยนโค้ชใหม
0: ่ใช่
1: นี่แสดงว่ายูโร2028เนี่ย
0: โค้ชใหม่เทียบเลย
1: ผมว่าคุณจะถึงรอบสุดท้ายอ่ะคุณสนเชื่อไหมเดี๋ยวมีเปลี่ยนโค้ชอีก
0: ก็ไม่แน่ถ้าผลงานในเชลีกไม่ดี
1: ผลงานไม่ดีอ่ะผมว่า
0: แต่คือโปรตุเกสนี่เป็นฮอเก้เคสุดแล้วไงผมก็ถือว่าน่าจะเจอตัวดีใช่นะ
1: แล้วพี่โดก็น่าจะเล่นต่ออ
0: ่ะก็ยังไม่มี
1: ประ กาศว่าจะได้อยู
0: ่
1: แต่บอลโลก4ปีข้างหน้าไม่น่าไหวละ
0: ก็ไม่แน่เกิดได้แชมป์ยูโรมาก็
1: โอ้โหนี่45
0: อาจจะเป็นตัวสำรองไง
1: จะเอาเป็นคาซูเนี่ย
0: เอออาจจะแบบถ้าบอลโลกคราวหน้าเป็นสำรองพอได้แต่ถ้าเป็นตัวหลักก็คงไม่ใช่
1: โดอยู่ผมว่าคนอื่นเขาจะเกรงอ่ะสิมันไม่ใช่เกรงแค่เพื่อนร่วมทีมนะ
0: ครับ
1: เผื่อยันกุนซือ
0: โค้ชก็เกรงอ่ะเดี๋ยวไปยืนสั่งการอีกนะ
1: อ่ะส่วนพอพูดถึงเรื่องโค้ชนะเมื่อกี้เราก็พูดถึงทีมชาติอิตาลีเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ชื่อของมันชินี่คนเดียวนะคุณสนที่มีข่าวจริงๆอิตาลีเขามีปัญหาเรื่องเงินยันระดับทีมชาติในหัว
0: โอ้โหก็มันไม่นี่ไงไม่อู้ฟู่มันมีปัญหาเรื่องของแคชโฟลว์ไง
1: ผมเสียดายแทนนะเสียดายที่เขาไม่ได้เป๊ปอะ
0: คือผมว่าเป๊ปเรื่องค่าเหนื่อยด้วยแหละ
1: ว่าเป๊ปทำอิตาลีดีขึ้นแน่ๆส่วนจะแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต่ว่าไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยไปยูโรไปฟุตบอลโลกผมว่าเป๊ปทำให้อิตาลีไปได้แน่นอนอ่ะ

0: ครับ
1: นอกจากแมนชินี่ที่เขาบอกว่าเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นกุนซืออิตาลีเห็นมีข่าวกับคานาวาโร่ด้วยคานาวาโร่น่าลองนะ
0: จริงเหรอพี่แต่เขาก็ล่าสุดกับทีมชาติอุซเบย์ในบอลโลกนะ
1: ทำอุซเบย์โคตรดีเลย
0: เกมรับเหนียว
1: อย่าไปนับเรื่องผลการแข่งขันอุซเบย์ในฟุตบอลโลกนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็โดนโปรตุเกสอัดยับแต่ว่าผมชอบแนวทางของคานาวาโร่ตรงที่เฮ้ยเป็นเอเชียที่แบบกล้าลองของกับทีมใหญ่อะมีสไตล์การเล่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่บัดไม่อุดเว้ยโดยเฉพาะไอ้สองตัวรุกเขาอะไอตัวเล็กๆไอเบอร์22ไอที่
0: ฟาซูลาเยฟฟาซูลาเยฟ
1: กับ
0: ไอชามูโรดอฟ
1: สองตัวนี
0: ้กองหน้าที่เคยเล่นโรม่าไง
1: ตอนนี้ไปอยู่ตุรกีมั้ง
0: ใช่อยู่เลยไอเนี่ยไอชามูโรดอฟน่าจะอยู่
1: อิสตันบูลป่ะ
0: ถ้าไม่อิสตันบูลก็แถบซอนประมาณนี้พี่
1: ถ้าแถบซอนก็ไปอยู่กับนี่ดิ
0: แถบซอนก็อยู่โอนาน่าแต่แนวรับยังมีอับดุลคอดีคูชานอฟไง
1: ใช
0: ่ก็จากซิตี้แล้วต่อสัญญากับซิตี้ด้วยเพราะนั้นก็น่าจะอยู่ในแผนของทางเอนโซมาเลสกา
1: ใช่
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวขอว่าทั้งระดับสโมสรทั้งทีมชาติอ่ะทีมชาติไหนที่เขายังไม่มีกุนซือก็คงจะมีข่าวมาเรื่อยๆเนาะฮอลแลนด์อีกทีมนึงที่ยังหาใครลงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แต่กุนซือที่ว่างานอยู่ตอนนี้ก็นาร์ตอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็สล็อต
1: โอ้ถ้าระดับคูมันยังทำไม่ได้ใครจะมาได้
0: อ่
1: ะ
0: ก็
1: เทนฮากไหม
0: เออโหก็เลือกเอาเลยระหว่างสล็อตหรือเทนฮากว่าทั้งคู
1: ่แต่
0: เทนฮากเป็นผู้บริหารนี่เทนฮาก
1: คือถ้าผมว่าถ้าทีมชาติอ่ะอยากเอาเขามาทำผมว่าเทนฮากเขายอมสละทุกอย่างอ่ะเหมือนคอปอ่ะ
0: อาจจะงานในฝันนี่หรอ
1: เออคอปก็เขาก็เป็นผู้บริหารของเรดบูลอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอเยอรมันท้าทามก็มาหรือถ้าพวกไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าพวกนี่ไหมฟานบองฮอสโคคูอะไรอย่างเงี้ยเอาโค้ชเจนใหม่เลย
0: เออก็ไม่รู้ว่าเนเธอร์แลนด์เขาจะเลือกแบบไหนนะ
1: เพราะดีสุดก่อนหน้านี้โหใครอ่ะนั่นหลุยอ่ะหลุยเฟิร์นเกาอ่ะ
0: ผมว่าดีสุดก่อนหน้านี้น่าจะ
1: เบิกฟันมาวาย
0: ฮิตดิ้งไหมฮิตดิ้ง
1: คนที่ทำทีมเข้าชิง210ใครอ่ะ
0: เบิกฟันมาวาย
1: เออก็น่าจะดีสุดในช่วงนั้นละมั้งแต่ก็ไปไม่ถึงแชมป์นะ
0: จับ
1: ปี2010ก็ไปแพ้สเปนในรอบชิงไง
0: อ่ะแต่ผมมองว่าเออพอทีมชาติมีกุนซือล็อตนี้มาเนี่ยเท่ากับว่าไอ้อย่างซีดานกับครอปนี่ชัดเจนเลยว่ายูโรนี่ต้องมีคนหนึ่งผิดหวังนะโ
1: อ
0: ้แล้วถ้าเป็นเบอร์ทั้งซีดานทั้งครอปนี่จริงๆก็แม่อยากให้กำลังใจทั้งคู่อ่ะ
1: ก็ยูโรครั้งต่อไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็นี่ไงเดี๋ยวฝรั่งเศสกับเยอรมันมาชิงที่สามไง
0: เอาแล้วที่หนึ่งเหรอพี
1: ่ก็สเปนกับอังกฤษ
0: โอ้โห
1: อังกฤษมือหน่อย
0: แต่อังกฤษทูเคิลนี่ไปต่อนี่แฟนบอลจีนะแบบ
1: นี่ทำไปทำมาเห็นทูเคิลทำโอ้โหหนักกว่าเซาเกตอีกนะ
0: เกมรับแบบโอ้โหเพียวๆเลยสรุปคือมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเอาใครมาทำก็ต้องเล่นเกมรับนะ
1: จริงๆไงผมเสียดายคือมันมีข่าวมาอย่างนี้ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาคุยกับ FA ของอังกฤษ
0: ครับ
1: แล้วเขาจะมารับเป็นกุนซือของทีมชาติอังกฤษ
0: ไอตอนที่ตัดต่อ
1: ใช่ตอนที่เขาตอนที่เขามีข่าวว่าจะออกจากซิตี้
0: ครับ
1: แต่ทำไปทำมาเป๊ปเขากลับลำไปคุมซิตี้ต่ออ ังกฤษก็เลยแห้วไง
0: จริงๆน่าจะไปลองเจรจาใหม่นะที
1: ่เออผมว่าโอ้โหถ้าเป๊ปคุมอังกฤษชุดนี้น่ากลัวนะ
0: แต่ว่าดันเนี่ยเขาจะใช้ทูเคิลต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ถ้าได้อันดับ3ก็ต้องให้นะครับได้อันดับ3บอลโลกอ
0: ่
1: ะก็ต้องให้เขาอ่ะ
0: ถ้าฐานะพี่เอกเป็นแฟนบอลอังกฤษพี่พอใจอ่ะการได้อันดับ3อ่ะแฟนอังกฤษเขาอยากได้แชมป์โลกเขาต้องแบบ is coming home
1: คืออ
0: ันดับ3มันไม่น่าพอใจ
1: มันไม่พอใจหรอกผมว่าอังกฤษเข้ารอบรองอ่ะผมว่าเป็นมาตรฐานที่อังกฤษเขาตั้งไว้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าตามหน้าเสืออังกฤษเองก็เป็นทีมเต็ง3เต็ง4เนาะก่อนฤดูกาลจะเริ่มอ่ะพอมันอกหักจากการแพ้อาเจนรอบรองอ่ะมันก็อันดับ3อ่ะมันก็ต้องเอามาปลอบใจอ่ะมันก็ดีกว่าทูมันก็ดีกว่าเกรดเซาเกตป่ะล่ะ
0: ก็ถ้าชื่อชั้นน่ะดีกว่าแต่พอทำออกมาแล้ววิธีการนี่ไม่ต่างกันเลยอัน
1: ดับ3บอลโลกอ่ะมันก็ดีกว่าเกรดเซาเกตอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ารูปเกมวิธีการเล่นมันก็ยังไม่ได้ฉีกจากเกรดเซาเกตเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เออเพราะว่าด้วยเค้าเรียกว่าด้วยความเป็นอังกฤษที่มีพวกซุปเปอร์สตาร์เกมรุกที่ดีอ่ะแต่ว่าพอสิ่งที่ทูเคิลหนูมันทำมาแบบต่อให้ฟุตบอลมันไม่สวยนะแต่ถ้าผลมันได้อ่ะ
0: อัก
1: ลี่ฟุตบอลหลุดเข้าไปชิงต่อไปแพ้สเปน 0-1 นะจริงผมว่ามันก็ยังดูโอเค
0: เพราะว่าก่อนหน้าที่จะแพ้อาร์เจน
1: อ
0: ่ะตอนอังกฤษปราบนอร์เวย์ปราบ
1: เม็
0: กซิโกมาก็พอนำแล้วก็อุด กระดานอุดแล้วผ่านเข้ารอบไงก็เลยจบแต่พอถ้าโดนก็จบก็โดน
1: สิ่งที่คุณทำมามันกำลังจะดีกำลังจะขึ้นหิ้งอ่ะมันมาพังเพราะเกมเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้เกมรอบรองชนะเลิศอ่ะ
0: จริงๆใช้คำว่าพังว่า10นาทีก็ได้เพราะว่าไอ้ช่วง 7-80 นาทีแรกนี่ยังก็เล่นดีอยู่เลย
1: แล้วรูปเกมเองมันก็ไม่ได้ไปจะเสียเปรียบอาเจนเท่าไหร่
0: ใช่
1: ไปกลัวเกินไปไง
0: ครับเออแต่ว่าวันนี้พอไปเช็คในพวกสื่อต่างประเทศนี่ก็เล่นเรื่องซีดานเป็นหลักเลยนะแต่ถ้าจะมีพอเรื่องอื่นนะพี่เอกมันมีเรื่องเชลซีนี่โหผมเห็นดิวนี่แล้วช็อกนะ
1: กี่ดิวเอาดี
0: ๆคือพูดง่ายว่าจะเอา2ตัวซีเนียร์เนี่ยมาเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวในยุคอลันโซเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดต่อหาทั้งแดนนี่เวลเบกแล้วก็ทางด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันเพื่อที่จะมาร่วมทีมสิงห์บลูทั้งที่เฮนโดเนี่ย36แล้วนะ
1: เฮนโด36
0: แล้วก็เวลเบก35
1: คือเมื่อวานน่ะพอเราจัดรายการเสร็จใช่ป่ะผมก็เห็นฟีดข่าวขึ้นมาเอ้าเชลซีกับเฮนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: นึกว่าข่าวลือ
1: เออนึกว่าข่าวลือแต่ว่าพอมาดูเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นย้ายฟงย้ายฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้ว
1: ก่อนหน้านี้ผมอ่ะรู้สึกว่าอลองโซเขาต้องการพวกตัวเก่าหรือที่คุณสวนพูดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะผู้นำในห้องตัว
0: แบบคนที่มาปลุกเร้าสปิริตอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เก่าสุดคือลีเจมไงมันยังไม่ค่อย
1: บุคลิกไม่ค่อยบางทีตัวเดียวมันก็เอาไม่อยู
0: ่
1: มันก็เลยโยงไปถึงกับกันอีกชาก้าก็คงไม่ได้
0: ชาก้าไม่ได้มาละ
1: เนี่ยพอมีเฮนโดเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็คงจะไปคาดหวังกับฟอร์มกันแล้วเฮนโดตอนนี้มันไม่ได้หรอก
0: แต่ชาก้าผมมองว่าเอามาแล้วยังเล่นได้จริงไงพี่
1: มันได้
0: 34 33แต
1: ่
0: ว่าเฮนโดเนี่ยเอามาจะลงยังไงเพราะว่าโหอายุมันก็แล้วหลังๆเขาก็ไม่ได้ตัวหลักเบนฟอร์ดชาก้าเป็นตัวหลัก
1: แม้แต่ถ้าช่วงบอลโลกอ่ะคุณสนพวกจูดเบลลิงแฮมโมแกนโรเจอร์เองเขาก็ออกมาโต้ตอบพวกผมไม่แน่ใจว่าพวกสื่อพวกเกรียนเหมือนกันนะว่าเฮนโดไม่มีประโยชน์อ่ะก็จูดกับโรเจอร์นี่แหละออกมาพูดเฮ้ยเขามีประโยชน์กับทีมแล้วตอนรับเหรียญอ่ะเฮนโดเป็นคนมอบเหรียญทองแดงอ่ะให้กับประตูที
0: ่เจสันสตีล
1: เออประตูที่แบบไม่
0: ม
1: ี
0: ชื่อแต่ว่าไปซ้อมด้วย
1: แต่ว่าเขาปักหลักอยู่ที่อเมริกาด้วยเพราะว่าเจสันสตีลเขาเรียกเป็นประตูที่ซ้อมกับทีมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันได้เหรียญนะได้เหรียญ
0: ก็ถือว่า
1: เฮนโดนี่แหละ
0: ไปช่วยยังไงอ่ะเรื่องของสภาพติดใจแล้วก็ความเป็นผู้นำให้กับทีม
1: ก็คือไปเป็นผู้ช่วยเคนคนนึงอ่ะ
0: แสดงว่าก็ต้องดีจริงนะเพราะไม่งั้นอย่างอังกฤษก็ทูเคิลใช้งานเฮนโด
1: หรือว่าจะ
0: หรืออารอนโซ่นี่ก็อยากได
1: ้ลิฟพูลด้วยกันมากแต่คู่นี้ไม่น่าจะทันกันนะ
0: หมายถึงใครอ
1: ารอนโซ่กับเฮนโดไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทันไม่ทันอารอนโซ่ไปมาดริดก่อน
0: ใช่แต่ก็เขาบอกว่าเชลซีกำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังนะส่วนเวลเบกเนี่ยไม่น่ายากเพราะว่าก็เวลเบกนี่ยังเล่นได้แน่นอนถึงแม้35แต่ว่าอันเนี้ยคือลงเล่นต่อเนื่อง
1: คือถ้าฟอร์มการเล่นเวลเบกปีที่แล้วใช้คำว่าโคตรดีอ่ะ
0: ครับ
1: ดีเลย
0: ต้องดูว่าสุดท้ายจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่นี่มีแนวโน้มสูง
1: เผื่อได้คู่นะผมว่า
0: ได้ทั้งคู่ถ้าเกิดไม่มีอะไรติดผิดพลาดแต่โอ้โหอย่างเวลเบกไม่มีปัญหามั้งเพราะเป็นอดีตแต่แมนยูแต่ถ้าเฮนโดเงี้ยแฟนจะแบบโอ้โหเดี๋ยวกลับแอนฟิลด์คราวหน้านี่แบบไอ้คุณ
1: ไม่หรอกผมว่า
0: คือถ้าไปอาแจกไปเอาดีฟาร์กไปเบนฟอร์ดยังพอเข้าใจได้แต่ไปเชลซีนี่มันจะแบบโอ้ยเป็นทีม
1: ไม่มันไม่ใช่ช่วงเฮนโดพีกแล้วผมว่าลิเวอร์พูลเชลซีไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากมายขนาดตอเรสย้ายมากระแสมันยังไม่เท่าไหร่เลยนั้นย้ายโดยตรงเลย
0: เออแล้วตัวยุคพีคด้วยนะ
1: คือมันก็จะมีแค่ลิเวอร์พูลแมนยูนี่แหละถ้าย้ายข้ามฟากันโดยตรงอ่ะมันก็จะมีประเด็นก็เหมือนสเปอร์อาร์เซนอลอ่ะแล้วยิ่งเฮนโดโอ้โหคุณจะไปเอาอะไรกับเฮนโดชั่วโมงเนี้ยสิ่งเดียวที่จะเอาจากเขาคือก็นี่แหละการปลุกเร้าให้กับน้องๆให้กับเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลเบกหวังผลได้เพราะผมก็ยังเชื่อว่าเวลเบกปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคมมากนะทั้งการจบสกอร์ทั้งฟรีคิกอ่ะผมว่ายังได้ผลประโยชน์จากทางด้านเวลเบกอยู
0: ่แต่ว่าถ้าเฮนโดมาก็ถ้าเอนโซไม่ได้ย้ายออกหรือแม้กระทั่งบิเกเซโดก็อาจจะเบียดลงลำบาก
1: ผมว่าเขาคงพูดคุยกันนั่นแหละโอ้โหคุณสนในเฮนโดมามันคงไม่มาเบียดตัวทีมกับใครหรอกผมว่ามันเอามาไม่ใช่เป็นตัวหลักของทีมแน่ๆ
0: อาจจะเอามาปลุกส
1: เปนผมว่าจะเอามาด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าซึ่งผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็พอจะเดาออกอ่ะแหละว
0: ่
1: าคุณโอ้ระดับเฮนโดคุณขนาดอยู่เบนฟอร์ดที่นักเตะระดับตัวหลักๆไม่ใหญ่เท่าเชลซีคุณยังเบียดยากเลย มังเกนยังเป็นตัวสำรองอ่ะยิ่งมาอยู่เชลซีอ่ะคุณจะไปเบียดใครอ่ะแล้วไม่รู้ว่าแผนอลองโซจะมาแบบไหนกลางมีทั้งไกเซโดเอนโซลาเวีย
0: แต่วันนี้ก็น่าดูอุ่นเครื่องนะเพราะว่าตอนนี้พักครึ่งละเชลซีกับเวสต์แฮมซิดนีย์เนี่ยเพิ่งเริ่มครึ่งหลังก็อยากรู้ว่าอลอนโซจะสไตล์ไหนนะแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยเกมลุก
1: อันนี้เกมแรกของเชลซีด้วยนะ
0: ใช่เกมแรก
1: ฮะ
0: ยิงได้2เสีย2อ่ะเกมลุกดุดันแน่นอน
1: ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสเกมอุ่นเครื่องก็ลองทีไปด้วย
0: ครึ่งหลังที่เชลซีมีเปลี่ยนเอาทางด้านโหเคลลี่แมนแล้วก็ไอ้นิโคจาซูลี่ลงมาแทนอุสเอซุโก้
1: มัน
0: ก็ยังไม่ได้ใช้ตัวหลักนะ
1: มีผังบอกไหม
0: เขาบอกว่าเล่นครึ่งแรกเนี่ยเล่น
1: ระบบ
0: เล่น 4-2-3-1
1: หลัง4เนี่ย
0: ก็แปลกเหมือนกันตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าจะเล่นหลัง3เพราะว่าเขาก็ได้วิงแบ็คที่ดีอย่างไอ้มาโกปาเลสต้ามาไงนะครับ
1: โอ้แต่ว่าเป็นพวกตัวสำรองเยอะเอาจริงตัวหลักก็มีแค่ตัว2ตัวเอง
0: ใช่แต่ก็ยังไม่นำทางด้านเวสต์แฮมซิดนีย์นะเขาบอกเนี่ยมีภาพหลุดมาว่าเดซาบี้นี่มีไปพูดคุยกับชาบี้อลอนโซที่ซิดนีย์ด้วยเพราะว่าทั้งเชลซีทั้งเชลซีทั้งสเปอร์
1: เขาอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่นู่น
0: ออ
1: กไปส่องฟอร์มเงี้ยหรอ
0: ไม่มาเห็นคุยกันเลยนะพี่เหมือนกับเจอหน้าคุยกันเลยเดซาบี้กับอลอนโซเพราะว่าจะมีเจอกันด้วยนี
1: ่ก็เนี่ยนัดต่อไปไงก็เดี๋ยวโชว์เตะโชว์ที่ออสเตรเลียเลย
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็น่าจะประมาณนี้นะช่วงท้ายเบรกนี้เดี๋ยวดูข้อความหน่อยพี่หรือยังไงดี
1: มีสนับสนุนอะไรบ้างไหมหรือว่า
0: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
1: อ่ะเอาสักนิดนึง
0: อ่ะก็ข้อความแรกนะครับช่วง 17:30 เป็นต้นไปก็เขาบอกว่าแฟนบอลโรเซนบอกมาเม้นในโซเชียลมีเดียว่าอับอายครับระหว่างซีซั่นไม่ควรให้ทีมใหญ่มาอัดเละอ๋อก็อุ่นกับแมนยูไง
1: ก็แพ้ไปเท่าไหร่05
0: เหรอ05
1: 05
0: ก็ไม่เป็นไรนี่ก็
1: เกมเป็
0: นโอกาสไงได้เจออืมแต่พอมาเล่นในบอลนอร์เวย์จริงก็เมื่อคืนก็ชนะชนะได้4-0
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะครับ
0: ตอ
1: นนี้17:59 พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เวลา18 นาฬิกา

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ตั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 1-6-7-6
1: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อ่ะ18:06 น.นะครับตอนรับคุณฟังกับเข้าสู่ในนายกูรูนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับพี่เอกและผมสนนะฮะ
7: ครับ
6: ก่อนอื่นเป็นไง
7: บอลล่าสุด
6: นี่
7: เชลซีโดนลูก3แล้วครับ
6: โดนเวสเทิร์นซิดนีย์นํา 3-2
7: ส่วนอาเซียนครับเนี่ยเมียนมายังนำฟิลิปปินส์อยู่ 2-0 นะครับ
6: อืม
7: เป็น2รายการหลักที่แข่งอยู่ตอนนี
6: ้ครับก็เชลซีใช้เด็กเยอะขนาดจริงๆมีตัวหลักอยู่ในซุ้มแล้วสำรองก็ยังไม่เปลี่ยนนะ
7: ครับผม
6: อ่ะส่วนโอ้โหเมียนมานี่ตอนนี้มาตรฐานก็ดีก

0: กว่าฟิลิปปินส์พอสมควรเลยนะพี่เอกฉะนั้นเนี่ยอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยเมียนมาต่ำกว่านะ
1: ครับ
0: เมียนมานี่158ของโลกส่วนฟิลิปปินส์135
1: เขาส่งชุดไหนมาเนี่ยฟิลิปปินส์อ่ะ
0: ฟิลิปปินส์นี่ก็โอ้โหชุดไม่ค่อยเน้นน่ะ
1: ก็อาจจะเหมือนเราก็ได้นะ
0: อ
1: าเซียนครับของฮุนไดเนี่ยอาจจะเป็นชุดผสม
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเน้นของฟีฟ่า
0: แต่แปลกกุนซือเมียนมาปัจจุบันนี้เป็นนอร์เวย์นะพี่ยอนแอนเดอร์เซนโอ้ไม่คุ้นเลยสงสัยจะใช้เนี่ยทิศทางแบบเหมือนไวกิ้งตอนบอลโลกไงใช้แบบบอลพละกำลังใช้แบบลูกแบบลูกบู๊
1: จะได้ไหมเนี่ย
0: เออเหมือนนอร์เวย์ตอนบอลโลกนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกัน
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนช่วงนี้ฝากกันก่อนนะครับขอขอบคุณก๊อบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำนะครับกับก๊อบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับชอบสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับสรุปข่าววินนี่ยังไงเนี่ยก็ยังป้วนเปี้ยนกับอาร์เซนอลอยู่เนี่ย
0: น่าจะก็เนี่ยคือพอตราบใดที่เขายังไม่ต่อสัญญากับเรอัลมาดริดไงเพกมันก็เหมือนกับว่ายังเอาอาร์เซนอลมาโยงเพื่อจะต่อรองกับมาดริดไงแต่ก็ยังพูดง่ายว่ายังไม่ได้เซ็นทางการต่อสัญญากับมาดริดไปเพราะหมดหลังจบซีซั่นหน้
1: า
0: เพราะนั้นมันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงถ้าจะใช้งานต่อครับมาดริดอ่ะ
1: มีนี่ผมไปดูเนี่ยที่เรอัลติกเขาลงอ่ะค่าตัวประมาณ160ล้านยูโร
0: ใช่ก็ตีเป็นปอนด์ก็มา140
1: เอออันนี้
0: แล้วก็ค่า
1: ปีเดียว
0: ค่าเหนื่อยนี่400,000บวก400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์บวกบวก
1: ก็มันมีข่าวว่าเขาไปเรียกกับมาดริดสัญญาใหม่เลย500,000โอ้โห500,000
0: แต่เขาก็มีสิทธิ์เรียกได้เพราะว่าเอ็มบัปเป้เยอะกว่านี้ไง
1: ก็ใช่ไง500,000นี่คุณไม่ต้องไปเล่นที่ซาอุถ้าไปเล่นซาอุนี่โอ้โหน่าจะสัปดาห์ละล้านต้องมี
0: ก็เป็นไปได
1: ้ก็ไอเรื่องเงินไอเรื่องเงินซื้อระดับ160ล้านยูโรผมว่าไม่ใช่ปัญหาซะนอนหรอกปัญหาคือจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นแหละ
0: ก็ถ้าเอามาก็จะกลายเป็นนักเตะที่ทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยจะแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอาร์เซนอล
1: เพราะว่า
0: ร้อยกว่าปี
1: อาร์เซนอลฟาดเงินจากการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่าไหร่เกือบ200ล้านนะแชมเปี้ยนลีกอีก
0: แชมเปี้ยนลีกเขารอบชิงแล้วก็ไหนจะเนี่ยอาร์เซนอลเพิ่งอ่านว่าเขาต่อสัญญากับเอมิเรตออกไปนะพี่ได้น่าจะเพิ่มขึ้นอ่ะจากน่าจะ4ปี400กว่าล้าน
1: คือผมว่าเขาใช้เงินกับการซื้อนักเตะช่วงหลังมาอย่างปี2ปีที่ผ่านมาเขาเล่นเบอร์ใหญ่หมดนะ
0: ใช่ก็ต้อง
1: ไม่ได้ซื้อแบบ
0: ที่เข้ามาระยกระดับ
1: ไม่ได้เอาแบบมาเยอะแต่คุณภาพไม่ดีไม่ใช่นะช่วงหลังมาก็ตั้งแต่ทุ่มซื้อเดคันไลท์อ่ะ
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละมันเห็นผลแล้วกับการ
0: ได้โยเคเลส
1: ปีที่แล้วได้แชมป์ด้วย
0: เออได้ไอซูบีเบนดี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: จะมีนี่แหละไอคริสตอฟโซลิดนี่แหละที่ช่วงหลังที่มาแล้วไม่ใช่บิ๊กเดม
1: อ่ะเชลซีล่าสุด 3-3 ละ
0: ตีเสมอจากเจมี่กิตเทนเนี่ยพอสุดท้ายเด็กเล่นไม่ได้ก็เมื่อกี้นาที63เปลี่ยนสำรองมา
1: โอ้โห78คนน่ะ
0: 78คนพี่เอกมีเอาเนี่ยเอสเตวัลชาวเบโดรีไวโควิลเจมี่กิตเทนโคพาเมอร์มาโกปาเลสตาเวนดี้โฟฟาน่าพูดง่ายว่าอ่ะเนี่ยเอาตัวหลักลงมาเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: กิตเทนยิงนาที66นั่นเป็นชาวเปโดที่แอสซิสต์ให
0: ้ผมว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะขึ้นนำหรือชนะขาดเพราะว่าตัวหลักลงมาละ
1: นี่เป็นบอลเอนเตอร์เทนของแท้นะ
0: 3-3นาที68
1: ประตูแล้วอะ
0: แล้วไอ้ซิดนีย์นี่เปลี่ยนทางพวกตัวหลักออกด้วยก็น่าจะมีมหากรรมยำใหญ
1: ่ครับผม
0: ก็บ้านเราก็มี BT Sport ถ่ายให้ชมนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยว่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะได้มีเวลามาพรีวิวฟุตบอลสักนิดนึง
0: ทาง SMS นี่มีบอกว่าแรชฟอร์ดใช้วัน14กับแมนยูไม่ได้ครับเพราะแมนยูรีไทร์เบอร์นี้ให้ตำนานอย่างมาเทพลินการ์ดไปแล้วไม่มีนะ
1: แมนยูมีรีไทร์เบอร์ไหนมั้ยเนี่ย
0: มี
1: แ
0: มนยูน่าจะไม่มี
1: ไม่น่ามีนะไม่น่ามี
0: ใครจะมีอย่างเบอร์มิงแฮมที่รีไทร์เบอร์22ให้จูดเบอร์มิงแฮมขนาดอายุแค่10กว่าตอนอย
1: ู่ลิเวอร์พูลก็รีไทร์เบอร์20
0: มาให้ดิโอโกโชต้
1: า
0: อันนี้น่าจะ เม้นมาครับไม่ยอกนะครับคุณ8261นะฮะก็ยังส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ SMS รายการเรา
1: ครับผม
0: ส่วนทาง YouTube นี่คุณปั๊กมาคนแรกเหมือนเดิมโอ้โหคุณปั๊กนี่เป็น AI แบบไวตลอดเลยแล้วไม่ได้แค่ของ99นะขนาดที่ BG เนี่ยคุณปั๊กก็มาคนแรกนะ
1: เขาเป็นขาประจำเหมือน
0: เป็นแฟนกีฬา
1: ไวมากอ่ะ
0: ครับคุณธนาสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกอภดลแล้วพี่สนนะฮะ
1: ครับผม
0: คุณธนพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกแล้วก็พี่ต้นสนครับนะฮะคุณบอยบอกว่าชอบเสียงพี่เอกครับเสียงนุ่มฟังแล้วสบายใจข้อมูลก็แน่นฟังแล้วให้ข้อมูลทางด้านฟุตบอลดีครับแมนยูพบลิเวอร์พูลนัดแรกวันนี้เท่าไหร่ครับคิดว่าใครจะชนะก่อนอ๋อแดงเดือดฤดูกาลหน้าใช่ไหม
1: อืม
0: แดงเดือดฤดูกาลหน้าก
1: ็น่าจะเดี๋ยวนะผมเช็คดูให้ไม่ได้เหมือนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วนี่เจอกันเร็วน่าจะแมตช์ที่10-11ตรงนั้นมั้งเดี๋ยวผมเช็คดูก่อน
0: แต่ปีนี้นี่ต้องยอมรับว่า
1: แดงเดือดเกมแรกอ่ะวันที่21พฤศจิกายน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นาที11อ๋อจำได้ละเพราะว่าวันก่อนจัดกับพี่มนต
0: ์
1: เขาบอกว่าแมนยูเนี่ย10เกมแรกเขาจะเอา30แต้ม
0: ชนะทุกนัดเลย
1: ชนะทุกนัด
0: โอ้โห
1: แล้วผมก็เลยมาเถียงแกนัดที่31ก็แพ้อะไรอย่างเงี้ย
0: นัดที่11
1: นัดที่11เจอกับลิเวอร์พูลแต่ว่าเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนนะ
0: โอ้อย่างงี้ก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะได้
1: โอ้ปีที่แล้วไม่ชนะแมนยูเลยนะ
0: อืม
1: ส่วนนัดที่2เนี่ยจะเล่นกันอุ้ยนัดแรกกับนัด2นี่ไม่ห่างกันมากนะนัดที่2จะเล่นวันที่23มกราคมนะครับทิ้งช่วงประมาณสัก2เดือน
0: ก็ได้ล้างตาเร็วไง
1: เออเจอกัน
0: ใครพลาดท่า
1: แพ้
0: ครับ
1: เกมแรกแมนยูเปิดหัวกับฮัลซิตี้นะครับก็เป็นคู่แรกวันเสาร์อ่ะเสาร์22แต่ว่าพรีเมียร์ลีกคู่แรกจริงๆมันจะเป็น Friday Night ใช่ไหมอาร์เซนอลเปิดหัวก่อน
0: เจอโคเวนทรี
1: นี่คุณก็ทำจะต้องทำกรอบไหมเหมือนแมนยูปีก่อน2ปีที่แล้วอ่ะ
0: ทำกรอบอะไรพ
1: ี่เอาที่ชนะเกมแรกขึ้นจากฝูงไง
0: โอ้ย ไม่ต้องไปเจิมดิ โอ้แหมขึ้นจากฝูงเกมแรกเอาขึ้นจากฝูงตอนนั้นสุดท้ายดีกว่า
1: ที่เห็นเลดแต่งแชมป์ล่าสุดอาร์เซนอลแต่งหนึ่ง
0: ต้องอย่างนั้นแหละ
1: ซิตี้2แมนยู3ลิเวอร์พูล4มั้งแล้วก็มาเชลซีแล้วก็มานิวคาสเซิลสเปอร์อะไรประมาณนี
0: ้โอ้จะเสริมตัวยังไม่ค่อยเข้าตาเลยพี่เอกอาร์เซนอลปีนี
1: ้ลิเวอร์พูลเสริมใครอะตอนนี้
0: ฮะ
1: มีมูนยอสกับไอ้เจ้าไอ้
0: ชักเก
1: ้แต่ชักเก้ซื้อตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ไม่แต่วันนี้ข่าวลิเวอร์พูลกับบาโคล่านี่หนักมากแล้วนะวันนี้แบบแล้วมีไม่ใช่แค่บาโคล่าด้วยจะซื้อ1แถม1เลยมีทั้งบาโคล่าทั้งเอเลียซาบานนี่ด้วยซาบานนี่ก็เคยเป็นลูกน้องเก่าของอิราโอล่าสมัยบอลหมัดอยู่แล้ว
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยคุณต้องจำใส่แบบบ้านๆนะต้องจำใส่หัวมันไว้นะปีแล้วเนี่ยขนาดว่าซัมเมอร์ไม่มีตัวบาดเจ็บที่คุณจะได้เกฮีแล้วมายื้อกับคริสตันมาเลสอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่จบแล้วก็มาเสียกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงมกราคมก็ไม่ได้แต่ปีเนี้ยอุ่นเครื่องเกมแรกอ่ะโจโกเมสมันเจ็บไปแล้วนะ
0: โ
1: อ้เพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยคุณสนต้องเสริมโคนาเต้ออกโจโกเมสต่อให้ไม่เจ็บอ่ะ
0: อย่าไปนับ
1: เขาก็มันยืนระยะไม่ได้อยู่แล้วที่เหลืออยู่ก็
0: มีเลโอนี
1: ่ไดเลโอนี
0: ่มีนี่ไงมีไอ้ก็มีชักเก้มา
1: แล้วก็ล่าสุดมีข่าวเอสลีย์คอนซ่า
0: คอนซ่านี่ครับเซนอนก็สนใจของวิลล่า
1: การเหอะซาบานี่เนี่ยผมว่าดี
0: ครับ
1: เป็นลูกน้องเก่าของทางด้านอิราล่าด้วย
0: ตัวทีมชาติยูเครนเห็นก็บอกมีปัญหาในทีมเปเชกับไอซาโฟนอฟไงรัสเซียกับยูเครน
1: คอนไซเซอร์ก็มีข่าว
0: ของยูเว่
1: ผมว่าไอตัวเลือกพวกนี้ริมเส้นที่มันมีข่าวเยอะอ่ะมันเป็นข่าวที่มันเป็นช้อยรองจากพวกบาโคล่าเดียวมองเด้ประมาณนี้แหละ
0: ถ้าสองตัวนี้ไม่ได้ก็อาจจะค่อยไปหาคอนไซเซอ
1: ร์เพราะว่าเราเคยพูดว่าตำแหน่งหนึ่งที่ทีมใหญ่ก็สนใจอ่ะเขาไม่ได้เลือกแค่ช้อยเดียวหรอก มันมีลิสต์รายชื่อมันหูผมว่าเผลอๆบางทีมมีเป็นเกือบ10อ่ะ1ไม่ได้ก็ต้องมาไล่ลงมา2 3 4อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คอนไซเซอร์นี่มาจากยูเว่นะไม่รู้จะอย่างเหมือนเป็นเหมือนกับเคียซ่าหรือจริงด้านหน้าขวาก็เอาเคียซ่ามาก็ได้เนี่ยพี
1: ่ก็เห็นเขาจะปรับเคียซ่าไปยืนเป็นกองหน้า
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋ออ่า นี่สวัสดี

0: ถ้าพี่เอกคุณสนเกือบลืมเลยครับว่าวันนี้มีรายการนึกว่าเสาร์อาทิตย์โอ้โหวันนี้หยุดยาวไง
1: คือมันเป็นบรรยากาศมันหยุดอ่ะ
0: ใช่
1: เมื่อกี้ขับรถมาจอดรถปุ๊บทำไมมัน
0: โล่งเลย
1: เงียบเงียบมากเลยวันนี
0: ้ครับวันนี้บอกว่าวันนี้วันหยุดนอนอย่างเดียวครับอ้าวแต่คุณอนันพงศ
1: ์ดีครับนอนพักผ่อน
0: อย่าเพิ่งนอนสินี่แค่ 5-6 โมงพูดคุย
1: ก่อนก็นอนเปิดวิทยุฟังไง
0: อากาศดีด้วยวันนี้นี่บอกว่าวันนี้ฮาไหมฮาไหมจากคุณอาคมวันนี้ฮาไหมวันนี้ไม่ฮา
1: ของเราไม่ใส่ฮาอยู่แล้วจะคาดหวัง
0: ฮาไหมเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเดี๋ยวฮาไหมเดี๋ยวรอบดินทากีฬาโลก
1: ถ้าไปสับปะยอเขาอีก
0: อันนี้บอกว่าอัปเดตทีมเทพอาร์เซนอลหน่อยครับอ๋อก
1: ็ส่วนได้ใครมาบ้างตอนนี
0: ้ก็นี่ก็ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยมีโซลิสไงคริสตอสโซลิสปีกจากขับบูชทีมชาติกรีซแล้วก็มีได้ไอเนี่ยได้ฮินคาบิเย่มาขาดถาวรได้อีลานเมริเย่ประตูสำรองจากลีกได้มา3คน
1: คืออาร์เซนอลน่ะมันไม่ต้องไปเสริมอะไรมากมายหรอกมันเสริมแค่ตัวบิ๊กเนมตำแหน่งก็อยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างทีมโดยรวมอ่ะมันของเดิมมันดีอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ก็แทบจะไม่สะเทือนมั้ง
0: ก็เห็น
1: จอร์จมันก็คือจะมีปัญหากับไอ้พวกที่ไปเล่นทีมชาติแล้วมีปัญหาการบาดเจ็บอ
0: ่
1: ะ
0: ซาลิบาพวกนี้เห็นจอร์จฟันกี้บอกว่าตลาดรับแน็ตเป็นวินเนอร์มาร์เก็ตคือพูดง่ายว่าต้องซื้อตัวที่แบบมาทำให้รักษาความเป็นแชมป์ต่อเนื่องอ่ะไม่จำเป็นต้องขยายขนาดสควอททีมไง
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นข่าวกับอาร์เซนอลกับวีนี่เรื่อยๆผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
0: ตราบใดมันยังไม่ต่อกับมาดริดก็ยังมีข่าวได้เรื่อยๆ
1: เวลาตลาดยังไม่ปิดนู่นน่ะมัน2กันยานู่นน่ะ
0: หรือสมมุติว่าเป็นนิ่งๆไปก็ได้นะแล้วเกิดสมมุติผ่านมกราแล้ววิชุดยังต่อกับมาดริดไม่ได้เซ็นฟรีได้นะ
1: ก็นั่นสิ
0: เออแล้วค่อยไปเซ็นฟรีแล้วให้ค่าเหนื่อยไปเลย
1: แค่ผมถึงบอกไปที่เมื่อวานเราคุยอ่ะอาร์เซนอลถึงเพิ่งไปยื่นเลยยอมแบบอดทนไปจนถึงสิ้นปีอ่ะเราไปเตาะหลังบ้านเลย
0: แต่ก็กลัวเหมือนกันเกิดสมมติปล่อยให้มันไปเซ็นเป็นกฎบอสแมนได้ในเดือนมกราเน
1: ี่ยเสร็จเปเช
0: มันจะไม่ใช่อาร์เซนอลแล้วไงมันจะเป็นแบบอัลฮิลาลเปเช
1: ไม่รับผมว่าวีนี่ยังคงไม่อยากไปซาอุหรอกผมว่าครั้งนึงถ้าคุณได้มันเล่นพรีเมียร์มันก็น่าจะโอเคอ่ะอันนี้กับฮูเลียนอัลเวสมีข่าวไหม
0: ฮูเลียนอัลเวสก็เบาลงไปก็ข่าวคือพอมีข่าววินนี่ฮูเลียนอัลเวสก็เลยถูกยกเป็นแบบไพรโอริตี้ที่2แล้วเนี่ย
1: อยากไปบาร์ซ่านะ
0: ใช่ใจเขาไม่ได้มาไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มีนี่ไงตอนนี้คือมีข่าวบูโน่กิมบาไล
1: ซ์อีกตัวนึง
0: กิมบาไลซ์แต่ก็มีโอกาสจะแฮลสูงเพราะว่าอย่างโรเจอร์เนี่ยแฮลไปแล้วแต่กิมบาไลซ์นี่คือแบบตอนนี้นิวคาสเซิลบอกว่า
1: ถ้าเชื่อมันไปพลาดตรงไหนไปโดนปาดหน้าม
0: ันจริงๆไม่ใช่คำว่าปาดเลยอยากใช้คำว่าพอเชลซีเนี่ยยื่นไป117เนี่ยวิลล่าก็ติดต่อกลับมาหาอาร์เซนอลว่าอ่ะตอนนี้มี117มาจากเชลซีอ่ะคุณจะแมทช์บิดไหมคือยื่นมาในตัวได้เท่ากันไหม
1: ประมูลสู้เลย
0: จะได้แบบถ้าคุณยื่นมาเท่ากันเนี่ยให้นักเตะเขาตัดสินใจว่าจะไปทีมไหนแต่อาร์เซนอลก็บอกวิลล่าไปว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรขอบคุณเพราะนั้นมันก็แบบไม่ได้ว่าปาดแบบไม่รู้ตัวแต่นี่คือเขาไม่สู้เอง
1: ควนเก้ก็เคี่ยวจัดอยู่นะไม่บ้าที่ตามนะ
0: ใช่ไ
1: หม
0: เขาเห็นบอกว่าดีลโรเจอร์อาร์เซนอลจะสู้เต็มที่แค่90ถึง100อ่ะถูกไหมแต่ผมว่า100มันก็
1: เอาตรงๆ
0: ก็แพงแล้ว
1: 90ก็ถือว่าแพงนะแต่ว่าโรเจอร์ถ้า70 80
0: วิลล่าซื้อมา20กว่าล้านนะพี่เอกตอน 3-4 ปีแล้วจากโปโลอ่ะ
1: ผมว่าตลาดซื้อขายนักเตะในยุคนี้มันพังตั้งแต่เปเชแล้ว
0: ตั้งแต่เนมาร์222
1: หลังจากนั้นมามาตรฐานมันก็แบบ
0: เดมเบเล่100กว่า
1: ใช
0: ่ล่าสุดนี่เวสเทิร์นซิดนีย์นำเชลซีแล้ว 4-3
1: เฮ้ย
0: เอ้า
1: ถึง10มาถึง10มั้ย
0: ส่งตัวหลักลงมาแล้วโดนเหรออ
1: ีก12นาที
0: ขนาดเพิ่งส่งไอ้เนี่ยเพิ่งส่งโควิลเพิ่งส่งโฟฟาน่า
1: 6 7คนนะ
0: ส่งแนวรับดีๆแบบมาโกปาเลสต้าลงมาไม่โดนยิง
1: โอ้โหเป็นเกมแรกของอลองโซ่ต้องให้เวลาเขาหน่อย
0: 7ลูกแล้วแฟนเจลซีนี่เครียดแล้วเนี่ยแต่เอนเตอร์เทนนะฮะ
1: นอนอุ่นเกมแรกเมื่อไหร่เนี่ย
0: เกมแรกอุ้ยเดือนหน้าเลยเพคที่ผมบอกโปรแกรมไปเมื่อวานไงต้นเดือนไม่รีบอ่ะอันนี้บอกว่าทีมพี่ชายอาจารย์เอกเสริมหน้ากลัวแล้วแกจะเป็นแฟนบอลพลังลบอีกไหมฮะเสริมขนาดนี้ยังท้อแท้อยู่อีกหรือเปล่าจากคุณแมวอ้วนพี่ชายพี่เอกนี่ใครคร
1: ับ ถ้ามาทรงนี้ก็น่าเป็นสเปอร์หรือเปล่าพูดถึงจันเพชรเปล่า
0: เหรอแต่เขาบอกทีมพลังแฟนบอลพลังลบนี่หมายถึงอาจารย์นี้เปล่า
1: น่าจะเพชรเห็นจันอูกับพี่มนก็ชอบพูดนะ
0: หรอ
1: กองเชียร์พลังลบอ่ะ
0: เออใช่น่าจะเสริมนะ
1: เสริมน่ากลัวจริงสเปอร์อ่ะแล้วปีนี้ผมว่าสเปอร์อ่ะผมมองว่าโอกาสติด1ใน4สูงมากนะ
0: โอ้1ใน4เลยพี่
1: 1ใน4เลยเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกคุณยุโรปไม่ได้ไป
0: อะไรพี่เอ๋ให้1ใน4แล้วคิดว่าใครหลุดปีนี้เอางี้ดีกว่า
1: อ
0: ่ะผมว่าอาร์เซนอลต้องจอง1
1: ถ้าไม่ลิเวอร์พูลก็แมนยูหลุดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพี่เอ๋มองว่า
1: ทีมอ่ะ
0: มองว่าซิตี้จะยังอยู่ท็อปโฟร์ใช่ไหม
1: ผมว่าอาร์เซนอลน่ะเต็ง1อยู่แล้วเพราะว่าแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยโค้ชก็คนเดิมนักเตะก็คงเดิ
0: ม
1: ส่วนซิตี้
0: อ่ะ4-4ละ
1: เออ
0: ยิงได้กันเยอะแยะ
1: เหมือนที่10ลูกอ่ะผมว่าซิตี้ต่อให้เป็นเอนโซ มาสก้าแต่ผมว่านักเตะเขาก็ยังโอเคอยู่
0: ทรงมันยังได
1: ้1-2ผมว่าเป็นยังเป็นอาร์เซนอลซิตี้ส่วน3-4ถ้าแมนยู
0: ลิเวอร์พูลติด
1: ถ้าแมนยูได้ที่3สเปอร์ก็มีโอกาสเขี่ยลิเวอร์พูลตก
0: ลิเวอร์พูลติด
1: หรือถ้าลิเวอร์พูลจบอันดับ3หรือว่าติด1ใน3โอกาสที่สเปอร์จะมาแซงแมนยูผมก็ว่ามีระวังนะ2ทีมจากกรุงลอนดอนเนี่ยสเปอร์เชลซีผมว่าน่ากลัวพี่เนี่ย
0: เพราะว่าไม่มีโปรแกรม
1: ใช่ยุโรปแ
0: ต่ผมยังเชื่อมั่นอิลาโอล่าผมว่าอิลาโอล่าเก่งผมว่าจะประคองได
1: ้อ่า
0: ส่วนแมนยูก็เสริมของกลางผมว่าก็ใช้ได้
1: เขาก็ได้ใครไปบ้างอังเดซันโตสเป็นคน
0: อังเดซันโตสไอ้ยูริเตเลมันไงของดีเตเลมันของดี
1: มีชื่ออยู่นะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสเปอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าผมว่าเนี่ยจะเห็นได้เห็นน้ำเห็นเนื้อก็เดี๋ยวอุ่นกับเชลซีนี่แหละจะได้รู้ว่าเออทีมเกตใกล้กันแล้วการจูนทีมมันเป็นยังไง
1: ก็เอาจริงๆอ่ะสเปอร์ผมว่ามันดีตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วอย่าไปนับอันดับนะนับเฉพาะดิแชบี้มาทำทีมอ่ะผมว่ารูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าเขาก็จะเสียนี่นะเสียคริสเตียโนโรเมโ
0: ร่
1: แต่เขาก็ได้ฟานิเคอร์ดิ
0: ได้ในฟานเนเกอร์มาแล้วได้เซเนซี่เซเนซี่จากบอลมัดเนี่ยโ
1: อ
0: ้ผมว่า
1: ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้บูโน่กิมาไลส์เสร็จสเปอร์อีกนะไปเล่นแพ็คคู่กับโตนาลี่
0: นี่สเปอร์นะสเปอร์น่าจะต้องการเสริมตัวกองหน้าตัวเป้า
1: เห็นอุ่นเครื่องไอ้พวกมาติอุสเฟอร์นันเดสก็ฟอร์มดี
0: โอ้ยิงอย่างโหดมาติอุสเฟอร์นันเดส
1: ฟอร์มดีได้สุดได้ซานโดโตนาลี่ไปอีก
0: ครับเอ้ยแต่ว่าเห็น
1: แบ็คคุณก็ได้ล็อบโบ้ไปแบบฟรีๆอ่ะ
0: เออผมเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดอีลาโอล่าเซ็นกับลิเวอร์พูลเร็วๆอ่ะเผลอๆเนี่ยเขาเอาเซเนซี่มาได้นะแต่ดันเจรจากับลิเวอร์พูลช้าไงเซเนซี่ก็เลยไปเซ็นกับสเปอร์ก่อนฟรีด้วยของดีนะดีกีทีมชาติอาร์เจนชุดบอลโลกนะ
1: ก็อาจจะเซ็นให้มันลงล็อกลูปของมันอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เออถ้าเอามาลิเวอร์พูลนี่เอามาแบบและเซเนซี่ไม่ได
1: ้เ
0: ก็บ
1: เดี๋ยวไปเอาไอ้ซามันจี้ก็ได้
0: นี่บอกว่าชาบีลอนโซ่ขายวิญญาณให้เลเวอร์คูเซ่นไปหมดแล้ว
1: ขายวิญญาณให้กับห้างขายยาเหรอ
0: ก็เขาก็เป็นกุญสืออาชีพเขาก็ผมว่าจริงๆอ่ะเขาอยากมาทำลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลไม่เจรจาเขานี
1: ่คือลิเวอร์พูลไม่ให้อลองโซ่มาเป็นผู้จัดการทีม
0: อ๋อให้มาเป็นเฮดโค้ช
1: ซึ่งกุญสือระดับเนี้ยโอ้โหคุณสนมาแล้วจะต้องมาอยู่ก่อนหน้านี้มันจะมีไมเคิลเอเวิร์ดกับไอ้เจ้าริชาร์ดฮิลอยู
0: ่
1: คุณซื้อระดับนี้คุณอยากได้ตัวนั้นตัวนี้แล้วมันได้ไม่ตามที่ตัวเองต้องการ
0: อ
1: ่ะมันต้องไปผ่านผอ.กีฬาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ารอนโซ่เขาต้องการดูแลและการซื้อขายเอง
1: ใช่
0: แล้วเชลซีเขาให้แต่ลิเวอร์พูลเขาไม่ยอม
1: ก็ต้องให้เวลาผมว่าอารอนโซ
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะต่อให้เขาไปได้แชมป์ไร้พ่ายกับเลเวอร์ก็ตามนี่มันพรีเมียร์ไงมันเป็นงานใหม่แล้วมันไม่อย่างบุนเดสลีก้ามันสู้กันกี่ทีมเองถ้าคุณจะไปเบียดแชมป์ก็กลับ
0: ก็สองสามทีมเต็มที่ดอทมูลเลเวอร์ไลฟ์ซิกไบเออร์น
1: เออมันก็แค่นั้นเองอ่ะ
0: แต่ทีมใหญ่นี้ไหนน้อยมี6ทีมอ่ะ
1: เยอะมากนะ
0: ครับส่วนคนยิงประตูที่4ให้เชลซีนี่เป็นชาวเวโดนะนาทีที่80เสมอ4-4
1: ครับผม
0: อันนี้คุณโทมิยสึบอกว่าจอร์จคนลูกโคนกี้เนี่ยมันบ้าบอลต้องการความสำเร็จอ่ะงั้นก็จริง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เห็นเป็นผลดีกับอาร์เซนอลนะครับนี่บอกพูดถึงโรม่าหน่อยครับเสริมตัวยังไงบ้างครับโรม่าเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาได้แค่ซิกี้เซลิกเอ้ยไม่ใช่เสียนั้นยูเว่โรม่าเนี่ยต้องยอมรับว่าโอ้โหเสริมค่อนข้างน้อยเลยแล้วมีโอกาสที่จะเสียทางด้านไอ
1: ้มานูโกเน่
0: มานูโกเน่ได้ไง
1: ก็มีข่าวกับแมนยูด้วยนะโกเน่ลิเวอร์พูลเองก็มีข่าวบางๆอยู
0: ่โรม่าเนี่ยผมเช็คแล้วตอนนี้นี่ถ้าเกิด ขาเข้าเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเสริมช้ามากนะเพราะว่าได้ตัวพวกดาวรุ่งอย่างกอกิโอเดมาซี่โอ้โหใครเนี่ยแล้วก็มีอย่างความวาล่านี่นะอ๋อนี่ไงซื้อดอนเยลมาเล่นขาดซื้อดอนเยลมาเล่นขาดจากวิลล่าเพราะว่าปีที่แล้วยืมมาแล้วผลงานดีแต่ไม่ถูกนะ45ล้านยูโรวิลล่านี่ฟันกำไรมหาศาล
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือก็เนี่ยก็ยังไม่มีดีลอื่นชัดเจนก็ยังค่อนข้างนิ่งอยู่สำหรับโรม่านะ
1: ครับ
0: อาจต้องรอปล่อยขาออกให้เรียบร้อยก่อนโดยเฉพาะไอ้มานูโกเน่เนี่ยถ้าปล่อยได้แล้วอาจจะค่อยดึง
1: เพราะว่าบางทีมเขาต้องขายก่อนค่อยซื้อนะยิ่งทีมที่อาจจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นี่ได้อีกคนหนึ่งคือดาเนเล่กิยาดีแนวรับมาจากเวโรนาก็อันนี้ไม่ใช่บิ๊กเนมอยู่ละส่วนขาออกนี่คือเซกี้สลิกฟรีไปยูเว่ซาอุดอับดุลฮามิดไปลองถาวร 3.5 ล้านแบ็คทีมซาอุ
1: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยโรเลนโซเปเรกินี่หมดสัญญาอุ้ยเปเรกินี่นี่ฟรีนะเนี่ยมีฟิลตัวลุกโรเลนโซเปเรกินี
1: ่ครับ
0: แล้วก็นี่ไงเอลดอร์ชมูโรดอฟปล่อยไปบาซักเซียขาดไอกองหน้าอุสเบย์ที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะ 2.8 ล้านยูโรก็ได้ประมาณนี้นะโรม่านะครับ
1: ครับผม
0: นี่บอกว่ารอดู CR 6.5 เดือนหน้าครับการอาโชคไง CR 6.5
1: ทำไมต้อง 6.5
0: ก็วานาบีอยากจะเป็น CR 7ไงแต่ยังไม่ถึงเพราะว่าในชาวเน็ตเลยแซวเป็น CR 6.5
1: เอา 6.9 เลยให้มันดูใกล้เคียงหน่อย
0: 6.5 ก็พอแล้วพอทั่วนี่ก็นี่เดี๋ยวการอาโชคมาวันนี้เห็นมีสัมภาษณ์นี่เขาเปิดตัววิลล่า
1: เดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยไง
0: เขาบอกว่าที่ย้ายจากเชลซีมาวิลล่าเนี่ยเพราะว่าเชลซีไม่ตอบโจทย์เขาเรื่องการเล่นแชมเปี้ยนลีกนี่โอ้โหเลยกัน
1: เฮ้ยเชลซี 5-4
0: โอ้
1: นี่9ลูกแล้วเห็นไหม9ลูกเลยนะ
0: เจ้าเมโดยิงประตูที่5
1: เดี๋ยวผมก็มีลูก10อ่ะ
0: ต้อง6-4อ่ะ
1: ผมว่าอุ่นเครื่องแบบนี้นี่แฟนบอลที่ไปดูช่วงพรีซั่นสนุกนะดีแบบอุ่นเครื่อง0-0 1-0 1-1 เลย
0: เหมือนเกมชิงที่3บอลโลก
1: เลยเชลซีชนะ 6-4 นี่เห็นไหมก็ถ้าตัวหลักไม่ลงอ่ะก็ไปกินทีมเล็กๆก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ใช
1: ่
0: อันนี้บอกว่าวงการฟุตบอลอิตาลีตกต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้จะกลับมาได้แชมป์อีกเมื่อไหร่โอ้โหยากอ่ะ
1: ก็เนี่ยเห็นมีคนส่งมานี่มันชินี่เฮียวิโก้ละรวมตัวมันชินี
0: ่ครับ
1: เอาจริงก็มีข่าวไม่นานนะเนี่ย
0: ก็เป็นยิงก็เป็นเต็งหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวคอนเต้กับมันชินี่นี่แหละทีมชาติอิตาลีอ่ะแต่เขาก็ไปวกหาเป๊ปโกเดียล่าไงก็ไปหลงทางอยู่ช่วงนึงแล้วไม่รู้ว่ามันดีนี่ไปคุยยังไงไม่ลงตัวไงใช่ไหมแล้วก็มากับปิโร่ไงวันสองวันเนี้ยแล้วก็มาวกหามันชนีนี่กุนซืออดีตแชมป์ยูโร
0: นะใช่แต่ผมว่าถ้าจะหาตัวเลือกที่โอเคใช้ได้แล้วก็เป็นไปได้จริงอ่ะ
1: ก็ต้องเขาแหละ
0: ก็ต้องมันโชแหละเพราะว่าอย่างเป๊ปหรือแม้กระทั่งอันเช่มันโอเคมันตัวเลือกดูดีแต่ว่ามันความเป็นจริงมันยากเพราะฉะนั้นก็อย่างมันโชเนี่ยจับต้องได้แล้วก็ที่สำคัญคืออิตาลีชุดที่เขาพาเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยมันก็สควอตแบบนี้แหละไม่ได้ว่าคุณภาพนักเตะดีเดย์อะไร
1: แต่เขาเล่นโ
0: อ้โหเล่นเกม
1: สวยเลยเล่นมัน
0: ผมว่าต้องให้เครดิตมันโชนะ
1: จริงๆอะอยากเห็นคอนเต้มาทำทีมชาติเหมือนกันนะ
0: แต่ถ้าคอนเต้เกมรับไงแต่ถ้ามันโช
1: ก็เข้ากับสไตล์บอลอิตาลีอยู่แล้วตีหัวเข้าบ้านอ่ะ
0: แต่ถ้ามันโชนี่บุกที่สำคัญคือชนะอังกฤษนัดชิงแล้วแบบชนะทีมที่มีคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าได
1: ้ชนะในบ้านอังกฤษได้ป่ะ
0: ใช่ใช่โหโคตรแจ๋ว
1: หน้าหงายอ่ะหน้าหงายทีมชาติอังกฤษ
0: เล่นในเวมบลีย์
1: อ่
0: ะโดนอ่ะวันนั้นผมว่าถ้าเป็นมันโชก็โอเคนะครับ
1: แต่ก็ไม่น่าพลาดนะผมเห็นหลายๆที่เขาก็ลงแล้วว่าเป็นทางด้านมันชินี่แต่คำว่าเฮียวิโกของโรมาโน่เนี่ยช่วงหลังมาตัวต้องไปดูหลายๆแหล่งนะว่าชัวร์เปล่าเพราะจะมาดูแต่โรมาโน่อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: พักหลังมานี่ก็พลาดบ่อยนะครับ
0: อันนี้บอกว่าคุณธนพงศ์บอกพี่สนมีหนวดก็ดูดีอีกแบบนะครับอ๋อผมพอดีวันนี้ออกมาไม่รีบไม่ได้โกนหยุดยาวก็เลยปล่อยเธอหน่อยนะฮะ นี่บอกว่าฟังจากเกาหลีใต้นะครับอุณหภูมิช่วงนี้เนี่ยมากกว่า38องศาทุกวันเลยครับร้อนมากๆจนรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินโอ้โหที่งอ
1: 38เลยเหรอ
0: เขาบอกมากกว่า38
1: นี่ขนาดยุโรปก็ร้อนตับแตกนะเขาว่า
0: อืมโอ้โหแต่เกาหลีใต้ปกติเย็นมากนะพี่ผมไปมาช่วง
1: เฮ้ยเดี๋ยว
0: 4 64
1: จะไปดูแฮตทริกว่ะ
0: 64
1: 64เฮ้ย64จริง
0: ๆยิงอะไรกันเยอะ
1: แยะประตูอ่ะ
0: อ
1: ืมโอ้มันนะ
0: ครับนี่ BG ถ่ายนี่เกมนี้คุ้มเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็นี่เดี๋ยวมีถ่ายนี้ด้วยราชบุรีจะอุ่นกับเซรังงอเนี่ยเดี๋ยวบีบีก็ถ่ายนะโอ้โหช่วงนี้นี่อุ่นเครื่องรัวๆ
1: ปกติช่วงนี้ที่เกาหลีมันหน้าไหนนะมีหน้าฝนเหมือนบ้านเราป่ะ
0: หน้านี้น่าจะร้อนพี่แต่ผมไปเมื่อช่วงต้นปีอ่ะโอ้โห
1: ปกติร้อนเขาประมาณสักกี่องศา
0: ร้อนไม่แน่ใจแต่ผมเคยไปช่วงหนาวอ่ะลบสองเนี่ยพี่เอกโคตรหนาวเลย
1: มีญาติไปอยู่ที่เกาหลีเห็นบอกว่าช่วงหนาวนี่หิมะตกแบบกระจับเลยนะ
0: ใส่เสื้อ 3-4 ชั้นเอาไม่อยู่
1: อ่
0: ะ
1: เออ
0: ช่วงหนาวอ่ะ
1: ร้อนมาก38
0: อ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณต้นณัฐพลนะเขาบอกว่าฟังจากเกาหลีนะครับอ่ะก็ดื่มน้ำเยอะเห็นบอกว่าโอ้ประกาศภาวะฉุกเฉินเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ออกไปนอกบ้านก็ลำบาก
1: ก็ทำไมจำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนอ่ะแต่ว่าคนไทยไปอยู่ว่าเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอาจจะปรับตัวได้แต่คนที่มันอยู่เมืองหนาวมาทั้งชีวิตบางทีมันก็ลำบาก
0: อุ้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราพี่เพราะว่าเกาหลีร้อนแห้งถ้าบ้านเรามันยังร้อนแล้วแบบชื้นๆเง
1: ือกไม่แต่ว่าถ้าคนไทยอ่ะไปทำงานที่นู่นอ่ะมันยังเคยอยู่เมืองไทยร้อนๆไง
0: ครับ
1: มันก็อาจจะพอปรับตัวได้ผมดูทางเพจนิดนึงนะ
0: ได
1: ้คุณสกายแมนทักทายมานะสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่สนคุณไพเป้สวัสดีครับพี่เอกคุณสนที่รายได้เกิน 500,000 ต่อเดือนอุ๊ยนี่ก็เข้าสเปคน้องที่ไปออกผลกระแสเนี่ย
0: น้องแอลลี่อ่ะ
1: 500,000 ต่อเดือนเฮ้ยสนมากกว่านั้น
0: เอามาจากไหน 500,000
1: สนมากกว่านั้น
0: 500,000 สาหัส
1: เลยคุณประพิษสวัสดีด้วยนะครับพี่สมพลมันชินี่ครับอิตาลีก็น่าจะตามคาดคุณเจี๊ยบวันนี้ไปช็อป AS บอกยังไม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากบุนเดสบุนเดสแน่นอนอยากดูไทยลีกแล้วครับคุณได้รีบจบจะได้เลิกทะเลาะกันสักทีจากคุณเจี๊ยบขอนแก่น
0: ผมว่ายังไงเนี่ย AS น่าจะได้บอลไทยแน่ๆ
1: เห็นล่าสุดรุ่นพี่ผมเดี๋ยวจะไปภาคลีกเองแล้วนี่
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: อ๋ออาจารย์อู๋นะ
1: ไม่รู้ว่าร
0: ุ
1: ่นพี่คนไหน
0: ผมรู้วันนั้นผมคุยกับเขาเขาเปิดให้ดูเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยแอดเขากลุ่ม
1: เอ้ย
0: โอ้ลีกเอิง
1: ลีกเอิงโอ้ยเขาภาคลีกเอิงมาก่อน
0: โอ้ย
1: เพราะอาจารย์อู๋เขาภาคก่อนหน้านี้ก็ภาคลีกเอิงม
0: า
1: ภาคพีพีเคยภาคเบเชและช่วงเบเช
0: อ๋อผมจำได้แล้ว
1: มาถ่ายแรกๆ
0: ช่วงที่ตอนนั้นพีพีมีเทเลอามีลาลิก้ามีลิกเอิง
1: แทบภาคแทบจะทุกนัดเลยสบายมากสบายมาก
0: เขาขายงานจนเขาได้งานเลยอาจารย์อู๋เลย
1: บุนเดสไม่ได้ภาคไม่เป็นไร
0: ภาคลิกเอิง
1: ภาคลิกเอิงก็ได
0: ้ไม่มีนี้ด้วยลิกดัต
1: เอลิวซี่ก็มีถ่าย
0: ใช่ใช
1: ่
0: โอ้โห
1: ลิเวอร์พูลจะซื้อใครหรือเปล่าครับตอนนี้มีแต่ข่าวครับผม
0: ไม่ผมว่าปาโกล่าแหละผมว่าเขากำลังจริงจังกับดิวนี้ไงถ้าเกิดไม่ได้
1: สมมติถ้าบาโคล่า170จริงอ่ะกับลายานสัก90 100นึงผมเอาลายานดีกว่า
0: ใช่ในความคิดผมก็ว่าอย่างนั้น
1: เออ
0: เพราะว่าลายานเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วไงว่าเออเล่นได้จริง
1: อ
0: ายุน้อยกว่าด้วย
1: เอาเงินไปเสริมกองหลังเซ็นเตอร์ดีๆสักตัวเอามิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็ได้
0: โอ้โหสเปอร์จะโดนดุย
1: ก็
0: พี่เอาโรเมโรไปดิโรเมโรนี่โรเมโรคู่ฟานไดโอ้เดือน
1: มันอยู่กับดัตตั้งกี่ตัว
0: โอ้เออว่ะแล้วเขาไม่ถูกกัน
1: ไม่ถูกกันตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแต่ว่าปีครั้งเนี้ยมันจะเป็นสเปนนะสเปนอังกฤษที่ไม่ถูกกับทางด้านกับอาเจนอีกตัวนะอยากให้ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์มากเลยไอ้โมลิน่าเน
0: ี่
1: ยไอ้ที่ไปต่อยหน้าอกไอ้โรดี้อ่ะ
0: ครับแบ็คขวาแอนมาริด
1: กูเห็นคลิปป่ะ
0: ยังไม่ได้ดู
1: ที่หลังจบเกมอ่ะ
0: ไอแต่ผมว่าไอปาเลเดสน่าเกลียดกว่าปาเลเดส
1: เป็นแทบทุกตัวคือผมว่าสไตล์ของอาเจนเป็นสไตล์ที่แบบ
0: นี้แหละ
1: ถึงลูกถึงคนดุดันได้บู้ได้บุญอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แอคทีฟเงี้ยแ
1: บบ
0: จะใช้คำว่าไงอ่ะสายแบบดาร์กอาร์ตจบแล้วพี่เอก6-4
1: 10ลูกจริง
0: เชลซีชนะเวสเทิร์นซิดนีย์อุ่นเครื่อง6-4อ่ะมีเพิ่มไหมพี
1: ่ก็
0: หรือไม่ก็ปาโกล่ากับซาบานดี้ไงก็เป๊ะเทียว170ใช่ป่ะก็อ่ะงั้นจ่ายราคานี้แหละแต่ขอซาบานดี้ด้วย
1: ถ้าเป๊ะเทียบอก
0: คือคุ้ม
1: เอาคุณเอาบาโคล่ากับซาบันจี้ไปแลกกับกักโปตัวเดียว
0: โอ้ผมเอาถ้าผมเป็นแฟน
1: ลิเวอร์พูลคิดหนักเลยเนี่ย
0: เอาไปเลย
1: คิดหนักเลยแถมซิลิการ์ดให้อีกตัวนึง

0: ช่วงหลังซื้อมานี่ไม่เข้าเป้าเลยพี่
1: อืม
0: อย่างไอ้เจ้า OIS Openda เงี้ยซื้อมานี่ต้องยอมรับเลยว่าขาดทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้ปล่อยให้นี่ไปละอ๋อมีข่าวจะปล่อยออกเพราะว่าซื้อมาตั้ง42ล้านยูโร
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างขาเข้าตอนนี้มีเซกี้ซาลิกจากโรม่าแล้วก็เจเรมี่โบก้าเนี่ยซื้อขาดมาส่วนขาออกนี่ดูซานบราฮวิชไงหมดสัญญา
1: ก็ฟรีไป
0: ทีโมธีเวอาร์นี่ไปหมักเซยฟิลิปคอสติดนี่ก็ปล่อยฟรีไปละ
1: กูคอสติดนี่เห็นเขาเล่นดีตั้งแต่ตอนอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตนะ
0: โหแต่มายูเว่เล่นทำไม่ได้
1: ไอ้สามประสานเขาอะไอชุดผมไม่แน่ใจว่าชุดกราสเนอร์ป่ะที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกอ่ะ
0: ใช่น่า
1: จะยุค
0: คอสติดโยวิช
1: เออยุคนั้น
0: แล้วก็อีกตัวหนึ่งใครนะอีกตัวหนึ่งยุคนั้นอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่มีสามประสานของเขาไอคอสติดนี่แหละเล่นทั้งแบ็คทั้ง
0: ปีก
1: ทั้งปีกได้อ่ะโหซ้ายนี่จี๊ดมากฟุตบอลอาเซียนครับล่าสุดฟิลิปปินส์ไล่เมียนมามา 1-2 นะครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนเชลซีจบ 6-4 นะ
0: ครับ
1: เผื่อแฟนรายการท่านไหนเพิ่งเปิดมาฟัง99นะครับ
0: ส่วนยูเว่ใช่ป่ะอุ่นไปหรือยังผมอู้ให้เอ้ยน่าจะอุ่นไปแล้วผมจำได้วันนั้นแจ้งผลอยู
1: ่
0: ก็นี่ไงอุ่นไปแล้ว2เกมเกมแรกเนี่ยเสมอกับบาเซล 0-0 อุ่นตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาเกม2เนี่ยชนะสตองลารีแอสของเบลเยียม 1-0
1: ครับ
0: อ่ะก็อุ่นไปแล้ว2เกมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันที่31ก็คือสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะอุ่นกับนีสหลังจากนั้นก็มีเจอเชลซีวันที่5เดือนสิงหาแล้วก็เจออินเตอร์วันที่8
1: ครับ
0: เดือนสิงหาแล้วอุ่นนัดสุดท้ายกับปาเลโมวันที่11สิงหาคม
1: ก็โชว์เกมแรกอ่ะจะบุกไปยืนโฟซิโนเน
0: ่น้องใหม
1: ่
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: ผมไปเห็นภาพไอเจียนี่ยูเว่จบแล้วเนา
0: ะ
1: ไปเห็นโปรแกรมของเร็กซ์แฮมเร็กซ์แฮมเกมต่อไปเขาจะอุ่นกับลิเวอร์พูลคุณสนทีนี้มันขึ้นมาว่าเร็กซ์แฮมเกมแรกเขาชนะแมนยู
0: ครับ
1: เกม
0: ชนะมา 1-0
1: ชนะลีดมาเว้ย
0: ชนะลีด
1: แล้วเกม3นี่รอเหมือนรอเชือดลิเวอร์พูลอยู
0: ่เอ้ยอุ่นกับลิเวอร์พูลวันที่30
1: เนี่ย
0: วัน 6:00 น
1: ก็คืนวันพุธ
0: เช้า
1: ตอนเช้าพลังหัก
0: 6 โมง6 โมงเช้าบีจีสปอร์ตถ่ายด้วยนะผมภาค
1: คู่นี้เหร
0: อเดี๋ยวผมดูฟอร์มลิเวอร์พูลพี่ให้โอ้ยเล็กแทมทำอะไรไม่ได้หรอกลิเวอร์พูลก็อุ่นชนะนี่มาอุ่นชนะซันเดอร์แลนด์มา
1: ใช
0: ่ซันเดอร์แลนด์แข็งกว่า
1: เพราะลิเวอร์พูลล่าสุดเนี่ยเข้าแคมป์ที่อเมริกามีกาเฟนแบกมีอีซัก
0: ครับ
1: แล้วก็มีโฟลิเวียสไปที่อเมริกาละส่วนที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าที่อันฟิลด์เนี่ยผมเห็นภาพวันนี้มีโกลี่กักโปกับฟิจิโอฟันไดมารอที่นี
0: ่ครับ
1: มารอที่อังกฤษเพราะจบทัวร์อเมริกา3เกมจะมาเล่นที่อังกฤษอีก2เกม
0: ม
1: ีเจอโคโม่เจอโมโนโกอ่ะเพราะว่าโคโม่เดี๋ยวเจออาร์เซนอลด้วย
0: ใช
1: ่ทีมของเชสอ่ะ
0: โคโม่
1: มาเล่นอังกฤษเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจออาร์เซนอล
0: เฮ้ยแต่อีซักขอฟอร์มตอนบอลโลกนะโอ้โหไม่งั้นน่ากลัว
1: ผมเห็นภาพอะตอนนี้ผมไปเห็นภาพอีกิดิเก้กำลัง
0: เรียกความฟิตอะ
1: เขาเรียก
0: ยังไม่
1: ถึงขั้นเรียกความฟิตกำลังกายภาพคุณสนขาโคตรเล็กอะขาเล็กมากเราไปเห็นอีซักอีกคนนึงเนี่ยหูวิผมว่าเผลอๆขาเล็กกว่านักบอลไทยบางคน
0: กองหน้าขาตะเกียบ
1: ใช่ขาเล็กจริงแล้วเหมือนกับเขากำลังเล่นเวทเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปลงในสระน้ำเล่นเวทหูเห็นอีกิดิเก้ยังรู้สึกมีการบาดเจ็บยังแบบอะไรอยู่อ่ะก็มีโอกาสใช้เวลาอีกนานนะไอตัวเปเชที่มันเลิกเล่นที่ไปเล่นลีกาต้าไอคิมเบมเบ้
0: ว่าพาสเนลคิมเบมเบ้
1: อาการเดียวกันเลย
0: อ
1: าการเดียวกันเลย
0: ครับ
1: เขาก็เล่นเปเชไม่ได้นะตอนนั้นนะพอเจ็บน่าจะน่องนี่แหละผ่าตัดเนี่ยรักษาการนานมาก
0: กลับมาได้แหละ
1: ต้องรอดูอ่ะ
0: ครับเรื่องยูเว่เคลียร์นะครับแล้วก็
1: ต้องลุ้นนะยูเว่จะเสียตัวหลักอีกเปล่าเพราะว่ายูดิเซงก็มีข่าวหลายๆทีมสนใจ
0: แต่ยูเว่เขาไม่ขาย
1: คอนไซเซาผมว่าทุกวันนี้คุณสนกลัวว่าเงินอ่ะง้างได้ทุกอย่างอ่ะถ้าเงินถึงว่าเขาก็ปล่อยอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวว่าแมนยูต้องเสริมกองหลังด้วยครับ
1: เดี๋ยวเมียนมา 4-1
0: เมื่อกี้ยัง 2-1 เลยยิง2ลูกภายในกี่นาที
1: 8-1 8-3
0: อ๋อ
1: จบแล้วล่ะแบบนี้ถ้า 4-1 อ่ะ
0: ครับนี่บอกแมนยูต้องเสริมกองหลังด้วยครับกองหลังแมนยูมีปัญหาครับจากน้องบอล
1: เจ็บเพิ่มที่

0: อันโดวาเจ็บจากบอลโลก
1: อืม
0: ที่เหลืออยู่ใครยูโร
1: เหลือยูโรเหลือแม็กควายแล้วก็เฮเว่นแล้วก็เดลิกเนี่ยเจ็บทั้งชาติไม่น่าแบบไม่น่าซื้อ
0: เดลิกก็
1: เจ็บเหลือหลัง
0: เดลิกก็เพราะคล้ายๆกับเคสของโกเมสอ่ะ
1: ผมว่าแมนยูต้องโละตัวที่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ออกอ่ะเดลิก1ละลูกชอลนี่ก็ออดแอดไอ้มัสวีนี่ก็เล่นสโมสรเนี่ยเจ็บตลอด
0: แต่เดลิกทีมชาติเล่นดี
1: โอ้แต่มัสวีทีมชาติเล่นดีผมว่าเนี่ยแมนยูต้องพยายามโละออกลิซานโดเดลิกมัสตาวี
0: ก็นี่ไง
1: ลูกชอล4ตัวเนี่ย
0: โรเมโรเลย
1: อันนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่ว่า
0: คู่กับลิซานโดเลย
1: ถ้ามาอยู่ทีมมันต้องเล่น10คนมันชอบตัวไล่ออก
0: หรือว่าเล่นหลัง3อ่ะลิซานโดแบ็คควายแล้วก็โรเมโรอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นไปได้ถ้าเอามานะแต่แมนยูก็ช่วงหลังเขาจะเอากองกลางให้เสร็จก่อนไงเขาเนี่ยกำลังดีลว่าไม่บาเลบ้าก็ไอ้นี่ไงมานูโกเน่
0: มีฟิลกองกลางนะ
1: ครับนี่บอกว่าจูดมาท่าเรืออย่างนี้ถือว่าดึงดูดแฟนคลับเข้ามาอีกเยอะไหมครับจูดชุนซับเบล
0: คิดผมว่าเอาซูเปอร์สตาร์มาถ้าฟอร์มไม่ดีการดึงแฟนคลับอ่ะมันจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่ถ้าฟอร์มดีอ่ะไม่ต้องซูเปอร์สตาร์ก็ได้ทำให้ทีมมันน่าเชียร
1: ์
0: ทำให้ทีมมีแรคเตอร์ที่มันเป็นทีมอ่ะผมว่าคนจะเข้าเยอะ
1: เอาง่ายๆผมว่าจูต้องพยายามเบียดเป็นตัวหลัก11ตัวจริงกับท่าเรือให้ได้ก่อนแล้วอย่างหลังจากนั้นน่ะพอได้ลงต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดยิงได้เนี่ยเดี๋ยวความมั่นใจมาแฟนบอลมันก็มาเองเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าจูเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้ตัวหลักเพราะตั้งแต่เขาขึ้นมาเล่นอาชีพอ่ะไม่ว่าจะกับไอ้กอร์โดบ้าตั้งแต่ยุคนั้นน่ะไม่ว่ากับสเปอร์หรือแม้กระทั่งกับกิมส์บี้เขาไม่เคยเป็นตัวหลักของทีมไหนเลยคือต้องยึดตัวจริงให้ได้ก่อน
0: แต่ดีอย่างคือพอมาอยู่นี่มันก็ใกล้หูใกล้ตา
1: ทีมชาติหน่อยอะไรเงี้ยงี้ให้เอ็มไปดูแลได้ไหม
0: จะมีเวลาไปดูว่าให้เอ็มดูแลตัวเองก่อน
1: เห็นเอ็มโพสต์บอกว่าชวนไปดูนี่บอเตอร์ทีพีอะไรเลย
0: บอตัวจีพีอ่ะ
1: ที่บุรีรัมย์อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนักเอกนะสนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี่น
0: ี่
1: มาอีกแล้ว
0: พี่รักแต่น้องไม่รัก
1: โอ้และแฟนรายการ FM 99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากใจหนูนะคะนักเอกถ้าพูดถึงผู้จัดที่หนูประทับใจใน99เนี่ยมีนักเอกนะชิดนะยุทธค่ะเป็นผู้จัดระดับมืออาชีพจริงๆค่ะให้เกียรติรุ่นน้องพูดคุณพูดครับให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดต่างกับประเภทตัวเตี้ยแต่อีโก้สูงจัดกับรุ่นน้องโชว์กลางจัดกับรุ่นพี่ก็ลามปามปีนเกียวอุ๊ยไม่ได้ว่าใครนะคะจัดคุยเดินทุนชัดเลย
0: ผมน่าจะติดอ่ะ
1: เหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าเวลาจัดรายการอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคุณนู้นคนนี้มันก็ติดปากม
1: าก็ให้เกียรติไงเพราะว่า3ท่านที่คุณเธอเขาเอ่ยมา
0: แต่มันเป็นวิธีการจัดรายการที่ถูกนะเวลาเรานั่งอ่ะมันต้องเรียกคุณนะคุณต้นแต่ถ้าบางทีสนิทกันก็มีไอ้นั่นไอ้นี่บางทีมันก็มีบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยโอ้ยแต่เนี่ยเขาชื่นชมมาก็นะชิดนะยุทธนะเอกอันนี้คือแบบระดับตีเดียหมด
0: ก็พี่ก็ชื่นชมน้องเธอไงวาดรูปให้พี่ไง
1: เออเขาวาดมา
0: ปีนี้อย่าลืมนะจะสิ้นปีแล้วนะ
1: ครับ
0: แนะนำให้เอากระดาษ A4 พออ
1: ๋อเพราะเอากลับบ้านยากใช่ไหม
0: ไม่ผมก็เอามันเอากลับบ้านไม่ยากหรอกมันจะเขาเรียกว่าอะไรพอมันใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระดาษใหญ่มันหลายคนไงมันจะเปลืองคุณเอา A4 มาวาดรูปหน้าเราใส่ชุดอาร์เซนอลใส่ชุดลิเวอร์พูลพอเลย
1: เออแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะ
0: ลงสีเลยเราไปใส่กรอบได้
1: เพราะว่าที่เขาวาดมาเป็นกระดาษแข็งบางทีผมว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายเผื่อซื้อเป็นกระดาษก็หลายร้อยแล้ว
0: มันค่ากระดาษด้วยค่าส่งให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ขอบคุณมากนะก็อ๋อส่วนผู้จัดที่บอกว่ากลางนี่น่าจะมาจากปากน้ำไหมถ้าม ีน่ามีคนเดียว
0: ม
1: าจากปากน้ำแหละอักษรย่อจอจาน
0: หรือเอกฮิม
1: จอพกวโอ้โหพี่เอกฮิมน่ารักโอ้พี่เอกฮิมไม่น่าจะใช่อันนี้บอกว่าพี่ครับทำไมบาร์ซ่าตัวโหดเยอะมากแต่ยูฟ่าไม่ได้เข้าชิงเป็น10ปีแล้วครับงงครับทำไมครับ
0: คือ
1: จังหวะผมว่า
0: ฟุตบอลช่วงหลังมามัน บาร์ซ่ากับเบทีแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้เป็นเต้ยแล้ว
1: คือเกมรุกโคตรดีแต่เกมรับพลาดเยอะไงยิงเท่าไหร่ก็ไม่พออ
0: ย่างไอปีก่อนนู้นไอ2ปีที่แล้วอ่ะบาร์ซ่าที่แบบคิดว่าจะเข้ามาชิงกับเปเช่ก็ไปโดนอินเตอร์กดในรอบรองอ่ะใช่ป่ะวันนั้นอ่ะแล้วอินเตอร์ก็ไปแพ้เปเช่เละอ่ะ4-0 5-0 หรือไงนี่แหละ
1: ใช
0: ่ไอ้รอบชิงก็2ปีที่แล้วอ่ะบาร์ซ่าก็ล้างจากการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกอ่ะนานมากนะก็น่าจะยุคไหนอ่ะยุคเมสซี่อ
1: ่
0: ะ
1: ยุคเป๊ปไง
0: นั่น
1: ต้องไปยุคเป๊ปที่ได้แ
0: ชมป์หลุยส์เอริเก้ได้ไหม
1: หลุยส์เอริเก้ผมดู
0: หลุยส์เอริเก้ก็ที่เป็นแชมป์ไหม
1: น่าจะได้
0: น่าจะยุคสุดท้ายอ่ะน่าจะใช่อ่ะกับบาร์ซ่านะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเราเบรกก่อนไหม
1: ได
0: ้ตอนนี้ 18:47 นะครับขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: อ่ะ 18:50 นะครับเบรกสุดท้ายกับนายเจนายกูรูวันอังคารนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ยังเหลือพี่เอกและผมสนนะครับ
2: ค่ำคืนนี้เนี่ยมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มียูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2แล้วก็เป็นนัดที่2
1: ใช
2: ่อ่ะในสัปดาห์นี้ก็จะได้ทีมเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่3แล้ว
1: ครับ
2: ตามใจเซียนสนเลยวันนี้อยากรีวิวคู่ไหนผมดูแล้วคู่ใหญ่สุดเนี่ยวันนี้นะถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกก็ผมก็น่าจะเป็นดินาโมซาเกร็บ
1: กับ FC ทูน
2: กับ FC ทูนนะ
1: โครเอเชียกับสวิส
2: อาร์มีฮาร์ตกับสตอร์มการ์ด
1: โอ้แต่คู่นั้นผลมันห่างมันขาดแล้วไงพี่เกมแรกสตอร์มการ์ดอัดไป 4-0
2: อ
1: ่ะเพราะนั้นก็ถ้าฮาร์ตอยากพลิกล็อกก็ต้องกลับมาชนะ4ลูก
2: อย่างน้อย
1: เพื่อต่อเวลา
2: วันนี้แชมเปี้ยนลีกก็เริ่มเล่นตั้งแต่ช่วง 4:00 นะ
1: ครับ
2: ก็มีคูบีเอสเจอกับทางด้านซาบานะครับลินคอนเจอกับมอบี
1: ้มอบี้ของสวีเดน
2: 5:00 ตี1เนี่ยมีดินาโมซาเกร็บกับ FC ทูนตี 1:15 เซลเย่กับอะไรเนี่ย
1: เอ็กนาเตีย
2: 1:45 ก็มีฮาร์ตกับสโตมการ์ดแล้วก็ตี2แชมร็อกโรเวอร์เจอกับอาราลัตนะครับ
1: ก็
2: เรียกรีวิวสักคู่ป
1: ่ะก็ดีนาโมซาเก็บกับ FC ทูนกันได้พี่เอกเพราะว่าเป็นคู่ที
2: ่ใหญ่สุดละ
1: ผลการแข่งขันยังไม่ขาดด้วย
2: ครับ
1: ว่าเกมแรกเล่นที่ทูนที่สวิตเนี่ยเสมอกันมา 1-1 นะครับซาเก็บเนี่ยเป็นทีมที่ปั้นนักเตะโครเอเชียส่งออกอย่างต่อเนื่องไงส่วนทูนเนี่ย

0: ก็โหเป็นทีมที่สวิงมากพี่สามสี่ปีที่แล้วตกไปลีกทูไอสวิตลีกดองแต่ปีที่แล้วกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ลีกสวิต
1: คือเมื่อก่อนถ้าไม่นับบาเซนพวกนี้ไอสวิตอ่ะอะไรนะจะมีทีม
0: ยังบอยเบิร์น
1: ยัง
0: บอย
1: ยังบอย
0: พวกเนี้ยมี
1: เอฟซีทูนก็เคยมาเล่นในแชมป์ลีกอยู่ช่วงนึงนะ
0: ใช่ช่วงปี2000ต้นๆก็คู่นี้เนี่ยวันนี้กลับมาเล่นที่โครเอเชียนะครับเกมแรกเสมอกันมา 1-1 ก็โครเอเชียทางดินาโมซาเกร็บเนี่ยบอลลีกยังไม่เปิดนะพี่เพราะนั้นความฟิตอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขาแค่อุ่นเครื่องมาแล้วก็เพิ่งมาเล่นกับทูนนัดที่แล้วอ่ะส่วนทูนเนี่ยบอลสวิตเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็นัดแรกของการเริ่มฤดูกาลก็บุกชนะลูเซิร์น 3-1
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ความฟิตของทูนอาจจะดูเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันเจอกันครั้งแรกก็คือเกมที่แล้วที่เจอกันอ่ะที่เสมอ 1-1 ถ้าไลน์อัพเนี่ยของดินาโมซาเกร็บไอพี่เอกจำนี่ได้ไหมไออย่างตัวอย่างไมเออร์แล้วก็ขออภัยซาเก็บเนี่ยมันจะมีกองหน้าอย่างมิสลาฟออซิชดีกรีทีมชาติโครเอเชียนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมีอย่างโดมิงเกสแล้วก็แม็กเคนน่าแม็กเคนน่าเนี่ยแม็กเคนน่าไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนชื่อคุณเป็นนี่ไงสกอตแม็กเคนน่าอดีตแนวรับฟอร์เรสต์ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่กับทางด้านดินาโมซาเกร็บนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งทูนเนี่ยโอ้โหนักเตะนี่ไม่คุ้นเลยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลักนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็พี่เอกมองว่าไงเพราะว่าวันนี้เล่นบ้านซาเกร็บ
1: ผมชอบซาเกร็บอ่ะผมว่าพวกบอลโครเอเชียบอลเช็กอ่ะเวลาเล่นในบ้านเขาเล่นดีถ้าเจอทีมไม่ใหญ่อ่ะผมว่าซาเกร็บน่าชนะได้
0: แต่โจทย์นี่ต้องชนะ2นะ
1: ถึง
0: ใช่ไหม
1: ถึง
0: อ่ะผมมองต่างผมมองว่าทูนพอสู้ได
1: ้
0: ถ้าแพ้เต็มที่ก็ลูกเดียวเพราะซาเก็บก็อาจจะไม่ได้แกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนแถมอีกคู่หนึ่งก็มีเนี่ยแชมป์ล็อกโรเวอร์อารัตอาร์เมเนียแชมป์ล็อกนี่เขาเรียกว่าทีมเทพลีกไอแลนด์เจออารัตอาร์เมเนียจากอาร์เมเนียเกมแรกอารัตชนะมา 2-0
1: ครับ
0: เกมนี้แชมป์ล็อกกลับมาเล่นในบ้านก็ถ้าชนะ2ประตูก็ต่อเวลาแต่ถ้าชนะแค่ประตูเดียวหรือเสมอก็ตกรอบ
1: แฟนบ้านเราบอกขอลูกเดียวก่อนก็พอ
0: เพราะว่าแชมป์ล็อกชนะก็เฮแล้ว
1: ไหนบ้านน่าจะเอาคืนได้นะ
0: เนอะผมมองว่า
1: ลูกมี
0: อ่ะ
1: ต้องมาลูกที่สองเอา
0: ส่วนจะชนะถึงขั้นเข้ารอบไหมก็ต้องว่ากันอีกเรื่อง
1: ครับผม
0: ครับส่วนคอนเฟอเรนซ์แจ้งโปรแกรมสั้นๆแล้วกันนะครับมีริก้าเจอวาด้าสกอปเจมีทั้งอโปลลอนเลมาโซของไซปรัสเจอกับดีล่ากอรี่ของจอร์เจียมีซีเอสเคโซเฟียของบัลแกเรียเจอกับสปาร์ตักเตอร์นาวาแล้วก็มีทั้งอันดริต้าเจอกับฟอร์เรน่านะคร
1: ับ
0: แค่นี้เลยที่เหลือก็อ่ะนอกจากฮุนไดอาร์เซนคัพที่ฟิลิปปินส์เนี่ยแพ้เมียนมาไป 1-4 นะพี่เอกจบแล้ว
1: ครับ
0: มีคู่หนึ่งเดี๋ยว 2 ทุ่มมาเลเซียเจอสปป.ลาวว่าไงพี่เอกมาเลเซียชุดนี้ซึ่งไม่เต็มจะชนะสปป.ลาวถึง3
1: บุกิจจาริวใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมว่าเละ
0: เละเหรออื
1: มลาวในบ้านยังโดนไทยทั้ง5เลย
0: ก็เขาโดนไล่ออกวันนั้นแต่ถ้าวันนี้ตัวเท่ากันพี่เอกว่ามาเลจะยิงถึง3มั้ย
1: ถ้ามาเลยนำ 5-0 แล้วถ้าเขาไม่เอาต่อนี่โดนด่าอีกนะ
0: อันนี้ไม่ใช่จะใช่มาเลยแล้วจะแถวๆนี
1: ้
0: อ่ะก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลที่วันนี้ตามกันได้
1: นะรอบดึกมีเกมอุ่นเครื่องทีมในยุโรปใหญ่ๆลงเล่นกันเพียบเลยเท่าที่ดูวันนี้ครับมีมาดริดเจอกับเลกาเนส
0: 5 ทุ่มเล่นที่ซิลดัดเด
1: ล
0: มาดริดเล่นที่สนามซ้อมมาดริดครับ
1: มีทางด้านทีมในอังกฤษเห็นเอเวอร์ตันอยู่นะเดี๋ยวนะ
0: มีนี่ไงวิลล่าจะเล่นกับโซเซดาดตีหนึ่งครึ่งแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เอเวอร์ตันเล่นกับสโต๊กตีหนึ่ง45ก็รอดูได
1: ้ส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมอุ่นเครื่องหูน่าดูมาก
0: คู่ไหน
1: แชมเปี้ยนลีกก็เยอะนะครับมีคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็พรุ่งนี้เกมอุ่นเครื่องไล่ตั้งแต่ช่วงเย็นเลยเซลตาบีโก้สเปอร์เล่นที่ออสเตรเลียเนาะ
0: เจอซิดนีย์
1: เจอกับซิดนีย์มีดอทมุนเล่นที่ญี่ปุ่นเจอโอซาก้าเลเวอร์คูเซนเจอเก้งมีเบติสนิวคาสเซิลฟีออร์วูฟรอบดึกก็มีอิปสวิชโอซาซูน่าเบอร์ลี่เอสปันยอนแอตมาริดเจอเกตาเฟ่แล้วก็มีบีเรลเจอโคโมแล้วก็เช้าอ่ะ6:30
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเจอกับเร็กซ์แฮมก็ไปเล่นกันที่อเมริกา
0: ครับก็ติดตามชมได้ฟุตบอลสโมสรเริ่มกลับมาเต็มๆแล้ว
1: เห็นมีลงโปรแกรม AS Play เมื่อไอเกมพวกนี้มีโอซาก้ากับดอทมุน
0: เซเลโซโอซาก้ากับดอทมุนก็ชมกันได
1: ้ครับผม
0: นะครับอ่ะก็เชื่อว่าแฟนที่ชอบเกมระดับสโมสรน่าจะกลับมาคึกคลื้น

0: อ่ะอันนี้บอกว่าอ๋อทาง SMS บอกมาจัดบ่อยๆนะครับดีเจสนขอบคุณมากนะครับก็แล้วแต่โอกาสนะฮะแล้วทาง YouTube มีเพิ่มบอกว่าทาง FM 99ฟังได้แล้วเหรอครับก็ให้ฟังในแอป Mcord Connect
1: ใช่
0: แต่เป็นแอปตัวล่าสุดของ Mcord เราซึ่งนอกจากจะฟังคลื่นเราแล้วก็ฟังคลื่นอื่นได้ด้วย
1: ไม่เคยสมครได้หมด
0: เม็ด107อะไรเงี้ยลูกทุ่งอะไรเงี้ย95
1: ฟังอาจารย์มีระก็ได้100.5 107
0: ครับ
1: 105.5 96.5 ได้หมดนะ
0: อันนี้บอกว่าจะไม่ร้อนได้ไงเกาหลีเหนือผลิตนิวเคลียร์อ่ะก็อันนี้เราก็ไม่ทราบตามนั้นมีบอกว่าฮาไหมที่เขาเป็นนักเตะโคลอมเบียใช่ไหมครับ
1: อันนั้นมันฮาเมสไม่เอาฮาเมสได้ไหมเอาเจมส์ได้ไหม
0: เ
1: จมส์โรดิเกสเหมือนเดิมได้ไหม
0: นี่บอกว่าเฮียวิโกมันโชคุมอิตาลียังนะครับเมื่อกี้ผมเช็คให้ละนี่บอกว่าทาริฟูตัวครบๆก็น่ากลัวแล้วอ๋อก็
1: คือ
0: ผมชอบอีลาโอล่าม
1: ันเป็นโค้ดใหม่นั่นแหละต้องใช้เวลาหน่อย
0: นี่บอกว่า FIGC ระดับมาสายมากถ้าได้มันชินี่มาค่อยโอเคหน่อยก็ต้องรอดูนะครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าอาจารย์เอกอย่าดูหมิ่นแมนยูของอาจารย์มนแมนยูปลอมนะฮะยังไงแกก็ได้ดร.แลชกลับมาแกนี่ชูคอเลย
1: น่ากลัวตรงนี้แหละน่ากลัวตรงที่อาจารย์มนเขามั่นใจนี่แหละ
0: นี่บอกว่าสวัสดีครับจากคุณณัฐพงษ์นะฮะคุณปลั๊กบอกชาวเปโดสามลูกติดโอ้โหแฮตทริกไง
1: แฮตทริกเลย
0: แล้วก็คุณนัทนิชาบอก38-41น่าจะหมายถึงองศาไหมอันนี้ไม่ทราบนะฮะอ๋อบอกร้อนครับคุณนัทนิชาบอกนะฮะคุณซาลิกะบอกว่าแต่อาจารย์อู๋ภาคดีจริงครับทางวิทยุและโทรทัศน์โอ้โหภาคด
1: ีโอ้โหมืออาชีพอยู่แล้ว
0: แกไม่รู้หายใจทางไหนอ่ะผมภาคกับแกนี่หายแบบไม่มีจังหวะเขาแทรกอ่ะพี่เอกถูกปะล่ะภาคโผภาคไม่หยุดไม่รู้หายใจทันไหน
1: แกถ้าภาคแกเมื่อก่อนนี้เขาภาคทางไลฟ์ทีวีมาก่อนอยู่แล้ว
0: เขาโหระดับเมือง
1: เขาเริ่มต้นภาคอ่ะตั้งแต่ภาคฟุตซอลนะจันอู
0: อ่
1: ะไอเรื่องภาคนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะของแกมืออาชีพไปแล้ว
0: เวลาภาคนี่แกไม่หา
1: แต่จะให้มันสุดต้องภาคบุนเดสโอ้แต่บุนเดสจะไปนี่เปล่าเจ้าที่เขาแรงเปล่า
0: เอเอสเนี่ย
1: ก็นั่นแหละเจ้าที่แรงเปล่าถ้าบุนเดสลีก้า
0: อ่ะนี้บอกว่ายินดีกับพี่เฟงด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าซีดานเริ่มงาน1สิงหาก็เดือนหน้าเตรียมที่แจ้งไป
1: อีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
0: นะครับ Facebook มีไหมพี่ครบทั่วแล้วมั้ง
1: ครบละครบละ
0: อ่ะโอเคช่วงนี้19:00 นตรงนะครับนายที่นายกูรูประจำวันอังคารโดยพี่เอกและผมส่วนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
2: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่นิทากีฬาโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมบีแหลมสิงห์และพี่โจอี
6: ้เสียงสูงทำไมครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณบีแหลมสิงห์ด้วยนะครับ
5: สวัสดีจ้าม
6: าพบกันวันนี้28กรกฎาคมนะครับวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ
5: ครับผม
6: แต่ก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทเจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร นะครับขอบคุณไว้ก่อน
5: หัวจะไม่ลุ่งได้ไงเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลย
6: คิดมาจากบ้าน
5: เป็นคำถามเลยฮะ
6: อะไร
5: หมอปัญญาไข่มุกเนี่ย
6: ครับ
5: เป็นอะไรกับมืดไข่มุกครับ อยากรู
6: ้ไม่เกี่ยวกันแ
5: ซ่ละอยากรู้ตั้งแต่หนุ่มละ
6: ละ
5: ไม่เคยไม่กล้าถามใครกลัวเขาด่า ถามพี่ดีกว่าพี่ไม่ด่าหรอก ใช่ป่ะ
6: แต่ว่าแหมจะฟังรายการคุณหมอปัญญาเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ก็ดีมากเลย
5: เป็นยังไง
6: มันเข้ากับทางของเราย ิ่งวันไหนที่จัดกับคุณอัชราเชิดชูใช่ไหม
5: ครับ
6: พูดเรื่องปัญหาโรคเกาต์นี่ฟังติดต่อเนื่องเลยนะครับ
5: ชอบมากอย่าใช้คำว่าเราสิผมไม่ได้เป็นพี่เป็นเกาต์เหรอ
6: เกาต์รักตัวเองไงก
5: ็
6: ต้องเป็นบ้างแ
5: ซ่พี่เป็นเกาต์เหรอ
6: พอเต่าด้วยหัวอกเดียวกัน
5: โอ้
6: นะครับ
5: คือผมอะตอนแรกผมไม่รู้จักว่ามันจะมีพิษสงอะไรขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็มารู้จักจริงๆก็คือปีตอนปี2011เพราะว่าน้องคนที่ตัดต่อให้ผมนะเอ็กเขียงหมูผู้ลือลั่นเนี่ย นะฮะแกเป็นไอ้นี่แกเป็นฝ่ายคอสตูมของพี่สมเลยนะครับ
6: ฝ่ายคอสตูมเหรอ
5: ฝ่ายคอสตูมเลย
6: อยากจะตีฝ่ายคอสตูมจริงๆเลย
5: นะฮะเสื้อยืดนะกางเกงสแล็ครองเท้าแตะพี่คิดดูแล้วกันชุดมันนะแกเป็นเกาแล้ววันนั้นแล้วแกเป็นคนที่ไม่พูดแกยิ้มอย่างเดียวเอ็กกิโมโนฉายาเพราะแกโคร้งอย่างเดียว
6: โคร้งตลอด
5: โอ้พอบอกอู้

0: นี
1: ่โอ้ย
0: ความเจ็บปวดมาละเอ๊ะเป็นไรวะแอบดูหนังแล้วไม่ไหวแล้วไม่ฮะเสียงมันเป็นเงี้ยปกติเป็นเสียงอย่างนี้อยู่แล้ว
1: แล้วยิ่งเป็นขึ้นมาอีก
0: โอ้ยเป็นผมตัดต่อไม่ได้แล้วทำไมอะเอ็ดผมเก๋า
1: เอ็มเก๋าเหร
0: อ
1: บีก็เลยบอกว่า
0: อ๋อ
1: มึงเก๋า
0: สู้พี่เหรอ
1: คนนั้นไม่ใช่ปลา
0: ปรากฏว่าแกปวดแล้วแกบอกว่าแกตัดต่อไม่ได้เลยจริ
1: งนี่เลย
0: โอ้
1: นี่แหละคือความเจ็บปวดแล้วก็ได้เกริ่นไปบ้างละในทางรายการนี่นะแล้วก็ได้เตือนให้มึงฟังว่าอย่าเป็นนะเป็นแล้วมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดซึ่งก็เดินไม่ได้อะเอางี้แล้วกัน
0: แล้วมี
1: ว่างๆปั๊บบวมเลย
0: ใช่ไหมแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องอัดรายการที่พีทีวีนะแล้วผมเนี่ยปกติก็คือจะนั่งวิเคราะห์กับพี่โอ
1: ครับ
0: พี่โอรานเชื้อบางพิธีกรก็คือคุณยักษ์ลอยแดงปรากฏว่าอะไรไหมวันนั้น
1: ทำไม
0: คุณยักษ์กับพี่โอเกาขึ้นบอกกัน สองคนสวยกูแล้ว
1: โอ้ยแล้วคุณอยู่ตรงกลาง
0: โอ้ผมคิดตายห่าแล้วมันยังไงวันเนี้ยยักษ์บอกว่าวันนี้ผมน่าจะแจกอะไรไม่ไหวเลยคือยักษ์ก็จะเป็นพิธีกรใช่ไหมแล้วเขาจะแจกให้ผมกับพี่โอพูด
1: ส่งมาอะไรเงี้ย
0: ส่งก็เลยต้องบอกปรึกษากับครีเอทีฟ
1: ครับ
0: วันนี้เดี๋ยวพี่ส่งเองไอ้น้องบอกเอางั้นนะพี่นะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เลยเล่าให้ฟังคือแทนที่ทุกคนจะสลดนะมันหัวล้อกันหมดเลย6-7คนตากล้องตากล้องขำไอ้กิ้งเลย
1: บอกพิธีกรไม่มีอารมณ์จะส่ง
0: โอ้แล้ววันนั้นเนี่ยรายการมันชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมพูดคนเดียวประมาณ56นาทีอ่ะเข้าใจไ
1: ม
0: ่รู้เลยนะเขาบอกว่าเป็นนิดเดียวนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันสะท้าน
1: อ
0: ่ะใช้คำว่าสะท้าน
1: อ่
0: ะโอ้เราไม่เคย
1: ความเจ็บปวดนี่ไม่อาจจะส่งไปได้ทางวิทยุนะฮะแต่ท่านที่เป็นเนี่ยคงจะทราบกันดีว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไร
0: ครับผม
1: ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียดายว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อไม่งั้นอยากจะให้บีเนี่ยติดจากคุณโอลาแล้วคุณยักษ์ไปไม่ใช่โรคติดต่อนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็
1: เกิดจาก
0: ช่วยกันเถอะ
1: คือการกินการอยู่ของเราน่ะใช่ไหมมันถึงเป็นกันได้นะครับอายุไม่เกี่ยวด้วยนะก็เป็นแล้วก็ขอให
0: ้
1: ต้องรักษาให้ดียามีแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตัวก็ต้องปรับตัวกันไป
0: สำคัญนะ
1: นะเริ่มรายการด้วยโรคเกาต
0: ์
1: เพราะว่า
0: หมอมืดไข่มุกใช่ไหม
1: แล้วบีมาสงสัยอะไรหมอปัญญาคุณมืดไข่มุกเนี่ย
0: น่าจะคุณไข่มุกเหมือนกัน
1: ก็ดีเหมือนกันที่เตือนท่านผู้ฟังไว้ว่าสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: นะครับแล้วคุณรีมิงไปไหนเนี่ยวันนี
0: ้วันนี้เนี่ยแกน่าจะทอผมอยู่วันนี้ไปเที่ยวนะครับผมก็เพิ่งกลับมาพี่อีเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมืองเพชร
1: ครับ
0: ส่วนหนูเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพัทยา
1: เราชิงหยุดก่อนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็กลับมาทำงานในกลางสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีคนหยุดเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคร
0: ับ เข้าทางเราเลยเพราะว่ารถก็ไม่ติด
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วคุณหลี่หมิงน่าจะไปดำน้ำ
0: ครับ
1: นะเห็นภาพแวบๆส่วนคุณอาจารย์สมชายผมไปไหนอาจารย์สมชาย
0: รักษาคออยู่ตอนนี้ยังไม่หายโอ
1: ้เขามีแต่ AI อันนี้ปูไอ
0: ปูไอของจริงนะฮะ
1: ส่วนพยองเดชเนี่ยเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อครั้งที่แล้วที่ให้คุณรีมิงจัดคนเดียวเนี่ย
0: โอ้โห
1: จัดคนเดียวนั้นน่ะ
0: คือวันนั้นเนี่ยผมเต้ยหยอง
1: ครับ
0: นะฮะโอการซึ่งก็ทีมงานที่เนี่ยนะไปงานของโกเหรียญอยู่ส่วนพระพิธามโกเหรียญที่วัดเขาดิน
1: เมืองการจันทบุรี
0: ใช่
1: ครับ
0: เราก็ว่าเอ๊ะพระก็กำลังจะเริ่มสวดไอ้หยองมันไปไหนวะมันรับโทรศัพท์แล้วไปหายไปเลยครับเดินสักพักเดินแฮกกลับมาเลย
1: เ
0: ฮ้ยแล้วพระหยุดสวดพอดีว่าสวดสองจบเฮ้ยไปไหนมาวะผมก็ถามไปจัดรายการเลยพี่โอ้โหทำไมอ่ะบอกพี่ปูลืมโอ้โหพี่สมสุดยอดเลยลืมปล่อยพี่หมิงอยู่คนเดียว
1: ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่า
0: ค
1: ุณสมชายนี่บอกแล้วผมลืมเอง
0: แกลืมเอง
1: ลืมที่จะฝากต่อทำให้หยองเนี่ยตกเป็นผู้ต้อง
0: สวยเลยอ่ะ
1: ชอบนะเนี่ยสุดท้ายแล้วหยองเนี่ยโดน
0: ไปเฉย
1: คุณผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความมาถล่มหยองได้นะครับ ไม่ต้องให้กำลังใจเขานะใครส่งให้กำลังใจมาผมบล็อก
0: ขยี้กันเลยนะฮะ
1: ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็จัดคนเดียวก็สบาย
0: นั่นแหละแต่ใจเหมือนเดิมนะ
1: เหมือนเดิมได้แรงเดียวไม่ได้สองแรง
0: เดียวแรงเดียวส่วนเราวันนี้มาเนี่ยนะ

0: ก็เพื่อคุณผู้ฟังได้แรงเดียวเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ไม่ได้2แรงนะ
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: ตายแล้ว
0: ตอนแรกก็นึกว่า2แรงโอ้ป๋าบอกเลยตั้งใจกันมาจัดหน่อยพวกเองนี
1: ่
0: เล่นกูไว้เยอะเลย
1: บอกงี้ไม่ได้บอกอังเยอะๆเหรอจะได้ดังมากกว่านี้อะไรเงี้ยต
0: ั้
1: งแต่ช่วงบอลโลกที่ผ่านไป
0: ครับ
1: นะครับนี่เข้าสู่อ๋อยังอยู่ในเดือนนี้อยู่นะกรกฎาคมฟุตบอลโลกเพิ่งจบไปนะ
0: โอ้โหแทบไม่ได้พักเลย
1: เออใช่มั้ย
0: นี่ไปพักก็น้อยนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันมีฟุตบอลต่อแล้วนะครับคือไปพักมันไม่มีความสุขหรอกเพราะว่ามันทำงานต่อแล้วอะมันไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่ไปได้ทีง 3-4 วัน 3-4 คืนนะครับ
1: เหนื่อยจริงแต่ว่าก
0: ็
1: ปนกับความสนุกสนานไปด้วยครับกีฬานี่ไม่ปล่อยให้ท่านได้ปิดเทอมอยู่แล้วมีจบรายการนี้ก็ต่อเนื่องกันมา
0: ครับ
1: ต่อเนื่องกันมาทั้งที่อยากจะคุยกับทุกคนเลยนะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยหรือว่าจบแล้วก็มีควันหลงอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะคุยเอเมื่อกี้พี่บีบอกซีดานเป็นไงซีดาน
0: มาแล้ว
1: เหรอ
0: พี่ผมลืม
1: อะไร
0: ลืมถ่ายรูป
1: ต้องมีบ้างนะครับ
0: ลืมได้ไงเนี่ยโอ้ปกติต้องถ่ายทุกครั้ง
1: เพราะเราต้องเตรียมตัวกันก่อนว่าที่คุยเรื่องอะไรดีเนี่ย
0: ใช่วันนี้เราก็ก่อนจะเข้ามานะครับก็คือซิซูครับซินดีนซีดานมาแล้ว
1: อันนี้ยังเป็นทางการและท่ามกาอย่างที่บีชอบใช้ใช่ไหม
0: ใช่ครับมาแล้วท่ามกามาแล้ว
1: เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วประกาศให้เรียบร้อยว่าจะเริ่มงานแล้วนะครับเพราะว่านี่ปลายเดือนใช่ไหม
0: สี่ปี
1: สี่ปีเลยเหรอ
0: สี่ปี
1: เริ่มงานนี่หนึ่งสิงหาใช่ไหม
0: หนึ่งสิงหาแต่ว่ารับตังค์นะ
1: รับแล้วใช่ป่ะ
0: ย้ำดิก็หนึ่งสิงหานี้รับแล้ววันนี้เนี่ยหูคนเนี่ยมวลมหาประชาชนของฝรั่งเศสมารอซีดานเต็มเลย
1: แล้ว
0: โอ้
1: แบบคือต้อนรับอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่า
0: ฮีโร่ของชาติครับ
1: จริงๆแล้วเขาก็ดีลกันมาเรียบร้อยใช่ไหมล่ะเดชองนี่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วป่ะว่าจบครั้งนั้นแล้ว
0: เขาบอกว่า
1: ซีดานมาต่ออะไรแบบเนี้ย
0: เป็นชื่อซีดานตลอด
1: แล้ว
0: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกอ่ะผมไปแล้วเขาพูดตั้งแต่เดือนมกราแล้วทุกคนก็เต็งว่าเป็นซีดานซีดานก็อยู่ในบ้านเงียบกิ๊บปกติอยู่บ้านก็เงียบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะเมียดุ
1: เป็นคนรักครอบครัว
0: เออนะฮะ
1: เหมือนเรานะ
0: เยี่ยมเลย
1: ก็เป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลโลกอะนะซีดานนี่มาคุมทีมชาติฝรั่งเศสจริงๆเขาก็มีการอย่างที่บอกไปนะมีดีลต่อเนื่องกันมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจบเดี๋ยวชองนะเดี๋ยวชองจบบอลโลกครั้งที่แล้วเอาไหมหรือยูโร2024ว่ายังไง
0: อ
1: ะไรแบบนี้ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: จนกระทั่งมาเอาละถึงเวลา
0: 14ปีนะ
1: เดี๋ยวชองใช่ไหม
0: ใช
1: ่ทำงานการคุมทีมเดียวจะว่าสโมสรหรือว่าทีมชาติเนี่ย
0: นานเนาะ
1: 14ปีน
0: ี่โอ้โ
1: หถือว่านานถึงขั้นนานมาก
0: ใช่
1: แล้วก็จะไม่ได้พบเห็นบ่อยๆเลยเดี๋ยวยุคหลังใช่ป่ะ
0: ใช่แล้วคนนี้คงจะคือซีดานแอบเดาว่าก็4ปีอ่ะน่าจะพอ
1: ครับเซ็นเอาไว้ก่อน4ปีแล้วก็ดูดูผลงาน
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นยังไงก็จะมีรายการอะไรอ่ะที่จะพิสูจน์ฝีมือใช่ไหม Nations League
0: ยูโร
1: ที่เอ้ยเล่นที่ไหนยูโร
0: ยูโรครั้งนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรแอนไอแลนด
1: ์2028ใช่ไหม
0: 4ชาติ4บวก1
1: เพราะว่
0: าสหราชอาณาจัก
1: ร
0: นับ4แล้วก็บวกกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งเขาไม่รวมกับสาธารณรัฐจักรแต่ก็แปลกตรงที่ว่าครั้งนี้มารวมตัวกันจัดได้เ
1: ลยรวมเขาบ้านใกล้เรือนเคียง
0: ไม่หรอกหน้าเงินเห็นแก่เงิน
1: เดี๋ยวนี้ต้องเน้นเจ้าภาพร่วมไง
0: ครับ
1: ชาติเดียวเดี๋ยวนี้จัดลำบากยูโรก็ยัง24ทีมเข้าไปละแบ่งกันมาเตะกันแถวนี้ก็เจ้าภาพร่วมแล้วก็ฟุตบอลโลกอีกทีนึง
0: ฟุตบอลโลก
1: ที่ซีดานจะได้พิสูจน์ฝีมือใช่
0: ใช่คือเซนเนี่ยเท่าครอปเลยมันแน่นะฮะเพราะว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วคือซีดานมาฝรั่งเศสพร้อมแต่ครอปมาเนี่ยเยอรมันไม่พร้อมนะครับแต่ที่หนักกว่าเนี่ยคืออิตาลีไม่พร้อมทุกอย่างทั้งนักบอลทั้งโค้ช
1: เออนี่นะเรื่องนี้เคยคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะยุคเราดูฟุตบอลโลกมาเนี่ยนะต้องเยอรมันกับอิตาลี
0: เนาะ
1: ที่เป็นชาติยักษ์ใหญ
0: ่แล้วค่อยเป็นฝรั่งเศสนะ
1: มหาอำนาจแต่ปรากฏว่าสองชาติได้เริ่มแผ่วลง
0: ใช่
1: แผ่วลงก็เป็นฝรั่งเศสกับสเปน
0: ใช่แล้วก็มีอาร์เจนตินาม
1: าเป็นสองชาติที่แบบทางยุโรปไงคือเยอรมันกับอิตาลีนี
0: ่
1: แชมป์โลก4สมัยใช่ไหมล่ะ
0: ถูกครับ
1: ยึดครองความยิ่งใหญ่มันยาวนานอันนี้เริ่มแผ่วแล
0: ้
1: ว
0: แผ่วจริงแผ่วจริง
1: แล้วก็เป็นฝรั่งเศสกับสเปนที่เราเอ่ยบ่อยว่าสองทีมนี้เป็นทีมเต็งแชมป์โลกอะไรแบบนั้น
0: หล่อเลยอ่ะ
1: นะก็ทำให้โอ้โหอิตาลีนี่นี่เนี่ยซื้อเสื้อทีมชาติอิตาลีเซลมา

0: ตัวนึงเนี่ยนะไม่มีอารมณ์ใส่เลย
1: ไว้ใส่ยูโรแล้วกันตอนนี้ที่ยังไม่มีโค้ดเลยครับทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ
0: แล้วยังมีปัญหาที่ BTS อีกอิตาลีไง
1: อิตาลี
0: เราก็ตอนนี้อย่าเพิ่งใส่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ
2: ประเด็นอ๋อ
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: อ
0: ิตาลีไง
1: ตอนนี้มีอิตาลีปุ๊บมีจีนต่อด้วยประเทศนี
0: ้ก็เหมือนช่วงต้นปีเนี่ยนะไปซื้อเสื้อทีมชาติสหรัฐอเมริกามาตัวหนึ่งคุณ
1: ใส่ไม่ได้
0: คุณคิดผมกล้าใส่ไหมล่ะ
1: โอ้จริง
0: ไม่กล้าใส่นะเราแขวนไว้ก่อน
2: มันมีปัญหาจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ผมชอบเสื้อรัสเซีย
0: ครับเออ
2: เนี่ยแล้วก็ตามไล่มา
0: ใช่
2: หาได้ยันพรรคพวกเนี่ยเข้าไปบอลโลกที่รัสเซีย
0: ครับ
2: ปี18ให้ไปซื้อชุดโอลิมปิกชุดโดโบโบสกี
0: ้อ
2: ่ะมาปุ๊บ
0: ตอนนั้นชุด88อะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าได้เหรียญทองโอลิมปิกนะ
2: ที่โซนะที่ชนะไอ้บราซิลอ่ะที่โรมาริโอร้องไห
0: ้อ่ะโอ้คลาสสิกตัวนั้นสวยนะสวย
2: แล้วมัน USSR นี่เดียวกันเราหาเสื้อฟุตบอลโลกปี86คือ CCCP ได้
0: แล้วจะมีคือไม่กี่ชาติล่ะที่หน้าอกจะมีอะไรติดอยู
2: ่ตอนนี้ก็สงบอยู่ในตู
0: ้ไม่กล้าใส
2: ่เสียดาย
0: มันจะมีปัญหาได
2: ้
0: นะครับการใส่เสื้อออกมานี่มันเหมือนประกาศตัวอย่างนึง
2: ใช่ดูดีๆและอิตาลีเนี่ยทั้งฟอร์มการเล่น
0: ครับ
2: ทั้งผลงานแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่นักศึกษาเข้ามาเนี่ยโหหนักอิตาลีนี่หนักจริงนะพี
0: ่หนักมาก
2: หนักมากแล้วถึงขั้นที่ว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่ดูฟุตบอลมาจนทุกสมมติเด็กอายุ20เนี่ยไม่เคยอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกอ่ะ
0: จริงนะครับเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแล้วกันนะ2014ใช่ไหม
1: แล้วตกรอบเร็วด้วย
0: ตกรอบแรกด้วย
1: โอ้โห
0: หลังจากนั้นมานี่ก็โอ้โหเขาว่าไปเจอ12ปีละ
2: 12ปีที่รู้เพราะว่าอันหลังสุดเนี่ยเจอโอ้โหต้องบอกว่าลูกเพื่อน
0: ทำไม
2: ลูกเพื่อนก็พอเจอเพื่อนบอกอันนี้เนี่ยถามดิว่าถามลุงเนี่ยก็คือผมว่าคือลุงไง
0: ถามลุง
2: ถามลุงดิว่าคาเตนาโชนั้นเป็นยังไงเราก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่อธิบายให้ลูกฟังอ
0: ่
2: ะมันก็บอกว่าโอ้โหเอาที่ไหนไปอธิบายมันอ่ะมันไม่ว่าเตะเลยแล้วถามเด็กเด็กชอบบอลนะไม่รู้ไม่เห็นเด็กไม่เห็น
0: เขาไม่เห็นแล้วคาเดนาโชมันก็คือยุคอิตาลียุคหลังก็ไม่ได้เล่นแบบนั้นใช่แล้วด้วย
2: ไอ้ครั้งสุดท้ายที่เล่นก็คือได้แชมป์โลกแหละ
0: 2006ใช่ไหม
2: ครับ
0: อ
2: ันนั้นน่ะอิตาลีแท้เลยแล้วจากนั้นก็อิตาลีปลอมยาว
0: คือตกต่ำจริงอย่างที่พี่บีว่าเนี่ยนะจนถึงขั้นที่คนเขาบอกว่ายูโร2020ที่ได้แชมป์ยูโรครั้งนั้นเน
2: ี่
0: ยเป็นเหมือนภาพลวงตาด้วยนะ
2: ใช่
0: เป็นเหมือนแบบว่าคือจริงๆไม่น่าได้แชมป์ด้วยนะ
2: ใช่
0: แต่มันได้มาก็นึกว่าแบบเฮ้ยนี่เรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างหรืออะไรภายในเนี่ยมันแย่กว่าที่คุณคิด
2: แย่ เพราะว่าถึงครั้งนี้เขาถึงบอกว่าคาร์ลมันชินี่นะผมไม่เอา
0: เหรอทำไมอ่ะ
2: คือผมอ่านหลายคนมากมันมีทั้ง คาเปโล
0: ครับ
2: มีคาเปโลแล้วก็มีใครกันมีประธานแล้วก็มีอดีตนักบอลหลายคนคือเสียงมันเหมือนเสียงแตกเพราะบางคนก็บอกว่าก็ด่ามาลดินี่ว่าเฮ้ยเปาโลเนี่ยมันรู้เรื่องบอลจริงหรือเปล่าที่มันจะเอาปีโลด่ากันอย่างนี้เลยนะคือมันแตกหมดอะอิตาลีตอนเนี้ย
0: คือใช่มันอยู่เหมือนกับแบบสายใครเป็นสายใครนะมาทางนั้นมาทางนี้นะตอนแรกนึกว่าจะแบบเขาทีมชาติด้วยกันไม่ใช่เหรอ
2: เออพอเห็นเปาโลมาดินี่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วเว้ยแล้วก็
0: คนนี้แหละที่จะมากอบกู
2: ้ใช่คิดว่าใช่
0: ครับ
2: สักพักไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่จะปิโลได้ไงเพราะปิโลมันเหมือนเอาตั้งกันดูโซ่กันนะ
0: คือผลงานการเป็นโค้ชเนี่ยไม่เด่นชัด
2: คือเรามองมุมนอกเนี่ยเราเห็นรายชื่อมันจะต้องเป็นคอนเต้ก่อนนะมันชินี
0: ่ไอ
2: ้ปีโร่ในทีหลังเลย
0: ใช่เพราะว่าคอนเต้กับมันชินี่เขาผลงานมี
2: มันชัด
0: แล้วคอนเต้ก็เคยคุมอยู่แล้วด้วยนะมันชินี่ก็ได้แชมป์ยูโรมา
2: อ
0: ันเชลติไหม
2: เออนี่เขาก็ด่าเขาบอกว่าเนี่ย
0: ว่าไง
2: มาลดินี่เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าอันเชลติมันเซ็นสัญญากับบราซิลไว้ไปติดต่อทำไมแล้วก็ปีโร่เนี่ยมาทำไม
0: ติดต่อไม่ได้เหรอแบบเผื่อติดต่อให้แหกสัญญาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: โอ้โหฉีกพอ แหกนี่มันยังไงไม่รู้
0: เขาต้องใช้คำนี้เลยให้มันเห็นว่าแบบ
2: ชัดๆนะ
0: ฉีกชัดๆ
2: อะไรเงี้ยอันเชลติดูจากสภาพบอกกินกาแฟอยู่ที่นี่ดีกว่า อยู่รอโจนป้นที่บราซิลดีกว่ามันก็เยอะเลย
0: อันเชลติบอกว่า ผมเชื่อตามที่บีแนะนำมาผมเที่ยวอยู่สลัมบราซิลดีกว่
2: าน ะ
0: สนุกสนานกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไกด์เขาก็ไม่ทิ้งทัวร์แล้วด้วย
2: โอ้ไอตอนที่วันก่อนที่จะไปวันไปกับพี่แล้วนะไอวันเที่ยวสลัมอ่ะไอวันจะกลับอ่ะ
0: ครับ
2: วันคือวันรุ่งขึ้นจะกลับเราก็มีวันนึงที่ไปซื้อของปรากฏว่าฝนมันพายุเข้าเฮอริเคน
0: อ
2: ่ะอีก2จุดเองจะเข้าเฮอริเคนละ
0: ครับ
2: ปรากฏว่าไอห้างพี่มันไฟดับผมยืนอยู่หน้าห้างแล้วก็กับนปุกวางโจกับนจุ้ยปรากฏว่าพอไฟมันดับปึ้งนะเจ้าของร้านข้างหน้าคือร้านขายหนังสืออะตะโกนเรียกอะวิ่งออกมาเลยว่ะวิ่งออกมาคือตะโกนแล้วเรียกใครวะเรียกผม3คนให้วิ่งเข้าไปแล้วแอบแล้วแกดึงประตูลงอะ
0: ว้าย
2: แล้วก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากกลัวฟ้าเฮ้อกูกลัวโจรเพราะว่ามันโพเพพี
0: ่
2: มันกำลังจะหกโมงแล้วฝนมาพายุเข้าลมแรง
0: กำลังจะมืดแล้วด้วยนะ
2: ใช่กำลังจะปิดเข้ามาบอกว่าเราคิดในใจเองไม่รู้หัวกูเนี่ยโจรแค่บอกว่าให้อยู่ข้างนอกนะผม3คนโดนแน่นอน
0: อย่างเงี้ย
2: โอ้
0: อันตราย
2: อันเชลตีบอกแม่ไอ้นี่ไลท์มากเลยชีวิตอยู่กับการตื่นเต้นเหมือนพี่อี้เลยชอบไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลัวก็ถูกแล้วใช่ไหมล่ะพอดีพอหลังจากเที่ยวสลัมในครั้งนั้นนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย
2: 10ปีแล้วเนาะ
0: บีเลนสิงก็ทิ้งผมเลยนะครับเที่ยวสลัมแล้วไปได้เหรียญทองบราซิลที่มาราคาน่าใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
0: ลุกขึ้นแยกย้ายจะไปไหนก็ไป
2: ไอ้วันนั้นก็เกือบสาวแท็กซี่อ่ะอุตส่าห์เจอไอ้คนที่แบบว่าเราเคยขึ้นรถมานะแต่มาถึงปุ๊บมันไม่ใช่เลย
0: ลูกค้าประจำกันอยู่
2: โอ้โหแม่มันโหดมากอ่ะเชลซีชอบ
0: ตอนนั้นเราเลิกไปก็ดึกแล้วนะ
2: เกือบเที่ยงคืนแล้วพี
0: ่แล้วตีไหนไม่รู้กว่าผมจะเดินกลับเข้าที่พักนี่ก็ดึกแล้ว
2: แล้วผมต้องนั่งรถกลับคนเดียวประมาณ40โลอ่ะโห
0: ค่าแท็กซี่เท่าไหร
2: ่ร้อยหนึ่งอ
0: ่
2: ะก็ 4,000
0: เห็นไหมแพงมากเลย
2: โอ้แล้วนี่คือการทุ่มเทการทำงานนะฮะนะฮะป๋าต้องรู้เพราะตอนนั้นนี่โทรรายงานป๋าทุกวันเลย
0: ดีมาก
2: โอ้มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้ช่วงนั้นมันเดือดตรงที่ว่าวันก่อนนั้นแค่วันเดียวบอกว่าเนี่ยพวกคุณมาเนี่ยนะถ้าคนเดียวผมคิดแค่30แต่ถ้า3คน
0: อ
2: ่ะคิดคนละ30
0: โอ้ยลายหัวเลย
2: ก็90แต่พอเรามาปุ๊บวันทันเด็ดเฮ้ยเมื่อวานมันยังเป็นเพื่อนกูเลย
0: ขาดรัวขาดรัว
2: โอ้โหดจริงนะอันเชลติชอบอยู่ที่นั่น
0: นี่คือเนี่ยแสดงว่าอิตาลีมีปัญหาจริงๆที่เรื่องโค้ชใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ตอนนี้เนี่ย19:25 เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะครับเพราะว่าทางสถานีติดการถ่ายทอดพระราชพิธีนะครับเดี๋ยวก็กลับมานินทากาแลโลกันต่อในช่วงหน้านะครับ
2: ครับ
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับ ส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 น.นะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายพานพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 น.ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: บรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรงจังโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: วันที่26
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้ว

0: ยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับน นอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ข่าโมเดลสำหรับโครงการแม่ข่าโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ข่าที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่าพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ข่าโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ข่าแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่ง ในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพง ให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคน

0: ลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแล้วก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอสก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานปุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสา สุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
3: ทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้ว

0: นายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกร

0: แผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: หวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 20 นาฬิกา 33 นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นมันใครแข็งแรงขอต้อนรับสู่รายการเก่าเก่งเกมนะครับคือวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับกับพี่โจยี่พลชาติเก่งอดมกิจแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สวัสดีพี่บอลด้วยนะครับอันนี้คือเก่าเก่งเกมนะครับก
0: ็ทำไง
1: ครับมาต้องบอกท่านผู้ฟังเผื่อไว้รายการที่แล้วด้วยนะครับนินทากีฬาโลกนะครับมาได้ประมาณ20นาทีนะครับก็เข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี
0: คร
1: ับ วันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมพี่เจ
1: ใช่ข้ามต่อมาเลย
0: ใช่วันพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษา
1: พี่โจ้
0: จะลาอะไรไหมช่วงนี
1: ้ผมไปหยุดมาแล้ว
0: หยุดมาแล้ว
1: เที่ยวมาแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไงศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับ
0: ใช่บางคนลาหยุดยาวเลยนะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่ามันอังคารหนึ่งพฤหัสแล้วก็ถ้าลาหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์นี้คุณหยุดได้1สัปดาห์เลยนะ
1: 1สัปดาห์หรือว่าถ้าเตรียมการดีๆหยุดวันจันทร์ที่27ด้วยนะครับแล้วก็30 31กรกฎาคมต่อกันไหมเนี่ยท่านก็จะได้หยุด9วันติดต่อกัน
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะหยุดแบบนี้พี่บอลก็ต้องวางแผนใช่ไหม
0: ช่วงนี้คนออกต่างจังหวัดเยอะนะ
1: จะไปต่างจังหวัดจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาต้องวางแผนไง
0: ใช่ก็วันหยุดแบงค์ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: หลายคน
1: วันหยุดแบงค์ผมนึกไปถึงวันหยุดธนาคารน่ะ1กรกฎาคมน่ะ
0: อ๋อ
1: มันจริงๆมันหยุดราชการใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: 28 29วันอาสาฬหบูชา30วันเข้าพรรษา
0: อาสาฬหบูชาความสำคัญวันพรุ่งนี้นี่ตรงกับวันอะไรนะผมลืมมาแล้ว
1: คุณช่วยถาม AI หน่อยได้ไหมจริงๆเราเตรียมไว้นะ
0: เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
1: โอวาทปาติโมกใช่ไหม
0: อันนี้ไม่รู
1: ้ประมาณนั้น AI ไม่ได้บอกเหรอ
0: แต่เขาก็เน้นเรื่องอะไรทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถแต่ฟังมันคล้ายๆวันเข้าพรรษานะ
1: ทุกวันคือพระใหญ่นี่มี3วันนะครับมา3วิ6อา8เคยท่องป่ะ
0: จำไม่ได
1: ้มา3นี่คือมาฆบูช
0: า
1: เดือน3
0: ครับ
1: วิ6ก็วิสาขบูช
0: า
1: แล้วก็ R8 อาสาฬหบูชานี่คือ3วัน
0: แต่นี่มันเดือน7
1: นับตามแบบขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำอะไรแบบนั้น
0: อ๋อถ้านับแบบนั้นจะเป็นเดือน8
1: ไม่ได้นับตามปฏิทินสากล
0: โอเค
1: มา3วิ6 R8 นี่เคยท่องไว้ตอนเด็กแต่เป็นวันพระใหญ่นะครับส่วนทำบุญตักบาตรเรียนเทียนอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วว
0: ันเข้าพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็3เดือนใช่ไหมพี่โจย
1: ใช่แล้วก็ไปออกพรรษาอีกทีนึง
0: ก็คือช่วงเขางดเล่าอะไรพวกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: คือ3เดือน
1: ถูกต้อง
0: แล้ววันเข้าพรรษาแต่ละปีนี่วันเดียวกันไหม
1: ไม่ตรง
0: ไม่ตรงกัน
1: ก็นับตามแบบที่ว่านี่แหละก็จะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเราก็เวียนเทียนทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเวียนทุกวันทุกเทศกาลอยู่แล้วใช่ไหม
0: ทำบุญอาจจะทำบุญทุกวันแต่เวียนเทียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุกวัน
1: ถูกต้องนะครับก็ไปคือเดี๋ยวนี้งานบุญอะไรไปเที่ยวด้วยใช่ไหมทางวัดแล้วก็จัดงานสนุกสนานนะให้คนเข้าวัดนะครับวันเข้าพรรษานี่ต้องมีแห่เทียนพรรษา
0: ใช่
1: ไหมที่ขบวนรถมาแล้วก็โอ้แกะสลักหล่อเทียนได้แบบสวยงามอ่ะ
0: ต่างจังหวัดก็จะทำยิ่งใหญ
1: ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีการไฮไลท์นึงที่พี่บอลน่าจะนึกออกนะแกะเป็นรูปหน้าบุคคลสำคัญน่ะนักบอลมั่ง
0: อันนี้ผมเห็นเฉพาะงานประเพณีฟุตบอลสองมหาวิทยาลัยก็เตะกัน
1: แห่เทียนนี่ก็มีที่เห็นบางจังหวัดปีนี้นะเขาแกะเป็นหน้าน้องลิซ่าด้วย อะไรแบบนี้
0: ลิซ่าแบ็คพิง
1: ก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังก็คิดว่าคงจะอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมสัปดาห์นี้นะครับวันหยุดเยอะอย่างที่ว่านะครับกีฬาก็สนุกสนานอย่างต่อเนื่อง
0: ก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมันก็มีเวลาให้พักแป๊บนึงสำหรับคนที่เป็นคอบอลนะ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้ AFF หรือว่าอาเซียนคัพที่เตะกันอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆวันนี้ก็มีเตะนะกลุ่มไทยเราด้วย
1: กลุ่มของเราใช่ไหม
0: แต่ว่าไทยเราวันนี้ได้พักนะครับไทยเราจะ

0: ้านมาเลเซียนะ
1: ฮะแล้วก็ช่วงวันนี้เองคือนอกเหนือจากฟุตบอลอย่างอาเซียนเราก็มีเตะกันใช่ไหมเอ๊ะมีปรีซีซั่นของเชลซีนะ
0: มีใช่ไหม
1: เล่นกันไปช่วงบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวดูผลก่อนนะเชลซีชนะไป6ประตูต่อ4
0: เจออะไร
1: ทีมอะไรเนี่ยซิดนีย์เนี่ย
0: อ๋อเตะกันที่ออสเตรเลีย
1: เวสเทิร์นซิดนีย์6ต่อ4อันนี้ไม่ใช่สกอร์เทนนิสนะ
0: เชลซี
1: เดี๋ยวจะนึกถึงชิงที่3อังกฤษกับฝรั่งเศสอ่ะ
0: นั่นก็6 4
1: แล้วตอนนี้นี่อย่างที่เราว่ากันนะกีฬานี้ไม่ปล่อยให้ท่านได้ปิดเทอมนะครับจบฟุตบอลโลกปั๊บเนี่ยอาเซียนคัพเตะเลย
0: แล้วก็ยัง
1: ม
0: ี
1: กีฬาอีกหลายอย่าง
0: ผมสนใจวันที่1สิงหาคมเนี่ยที่เตะราชมังคลาเนี่ย
1: ครับ
0: ด้วยความที่ว่าคนบ่นกันเยอะเรื่องโปรแกรมถ่ายทอดสดที่ต้องเสียเงินดูไง
1: อ๋อก็คือจากเดิมที่เราดูทีมชาติไทยเล่นแบบดูฟรีมาตลอดใช่ป่ะตลอดเลยล่ะจนกระทั่งครั้งนี้ต้องเสียเงินละค่าสมาชิก
0: นัดแรกที่เราบุกไปชนะเรา 5-0 วันนั้นน่ะหลายคนผมเห็นในคอมเมนต์อ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็บ่นกันเยอะว่ายุคมาถึงยุคที่เราต้องเสียเงินดูฟุตบอลทีมชาติไทยกันแล้วหรอแล้วคนก็บ่นถึงขั้นว่าเอ้ยคุณภาพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คุณภาพอะไรคุณภาพของทีม
0: คุณภาพของทีม
1: ว้ายตายละ
0: เห็นคนเขาก็บ่นกัน
1: อะไรอย่างพี่บอลคิดยังไงอะว่า
0: ไม่แต่ผมก็ต้อง
1: เสียเงินดูไหมหรือว่าฟรี
0: ไอ้อย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยดูฟรีกันมาตลอดใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: มันก็ต้องปรับไปอย่างเงี้ยแหละผมก็เห็นใจนะว่าคือมันเป็นเข้าสู่ยุคใหม่แล้วล่ะ
1: หรือมันเป็นช่วงเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่าน
0: ใช่ใช่คือทุกชนิดกีฬาเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: หลากหลายชนิดกีฬาแล้วตอนนี้ค่ายบ้านเราก็มีหลากหลายค่ายถูกไหม
1: ผู้ประกอบการทางด้านนี้ถ่ายทอด
0: มีเนี่ยแหละผมก็เห็นออกมีแพ็กเกจออกมาว่าเนี่ยกีแล้วเดี๋ยวนี้มันแยกหมดเลยไงเมื่อก่อนมันไปรวมอยู่ที่กระจุกเดียวใช่ไหมถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ย1,000-2,000-3,000 มันมีหลายราคามาก
1: ก็ได้ดูหลากหลายจุใจ
0: ใช่แต่ว่าคุณจะดูแค่กล่องเดียวอ่ะมันจะมีครบทุกอย่างเลยฟุตบอลอเมริกันเกมกอล์ฟเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยบอลลีกก็แยกกันนะลีกอ่ะเจ้านี้เอาไปไอ้เจ้านี้ได้ค่ายไอ้ค่ายนึงได้อีกลีกนึง
1: คือมีหลายเจ้าอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้มีหลายเจ้า
1: ที่จะเข้ามาดำเนินการพวกนี
0: ้ราคาผมก็ไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับยุคเมื่อสัก20ปีที่แล้วอ่ะยุคที่ผมบอกว่ามันมีอยู่เจ้าเดียวแล้วค่อนข้างผูกขาดนะยุคนั้นน่ะผมก็จ่าย 2,000 นะต่อเดือน
1: เพราะว่าเราดูเยอะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ผมดูเยอะ
1: ก็ได้ดูเยอะด้วย
0: ผมก็ซื้อแพ็คที่มันสูงสุดอ่ะแล้วตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีลิงก์เถื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็ดูแบบจ่ายเงิน
1: ดีมาก
0: ปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าราคาถูกลงนะ
1: เพราะว่าด้วยความที่มีกีฬามันแตกออกไปหลายอย่างและมีหลายเจ้านะ
0: แต่คราวนี้ถ้าเกิดเราซื้อครบทุกเจ้าพี่
1: เราก็มี
0: บวกกันเฮ้ยมันก็แพงใช้ได้นะ
1: ถูก
0: เอาผมทุกวันนี้ผมบอกเลยผมซื้อทั้งโมโนเพราะว่าผมจะเอาพรีเมียร์ลีก
1: ต้องการดูพรีเมียร์ลีก
0: ต้องการดูพรีเมียร์ลีก
1: แล้วก็ดูฟุตบอลโลกแบบ
0: ใช่เขาก
1: ็ฉ่ำเลยใช่ไหมตลอด
0: ผมก็ยอมเสียอันนั้นไปละนะครับต่อมาผมก็ซื้อของค่ายเขียว AS Playอันเนี้ยผมยอมรับว่าซื้อเพราะว่ามันมีหลากหลายกีฬาเทนนิสกีฬามาก
1: ใช
0: ่มีเทนนิสมีกอล์ฟมีบาสมีฟุตบอลบุนเดสฤดูกาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่ได้แพงมาก
1: 2เจ้านี้ก็ถือว่าครอบคลุมหรือยังตามความต้องการของเรา
0: ก็โอเคแล้วนะ
1: โอเคแล้วใช่
0: มั้ยสำหรับผมว่ามันก็น่าจะพอแต่ถ้าเกิดคนอยากจะดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุณก็ต้องไปซื้อของทรู
1: ใช
0: ่ทูจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมาอยู่กับ AS
1: ในฤดูกาลถัดไป
0: ฤดูกาลถัดอันนั้นน่ะพออันนั้นน่ะไปอยู่ AS เนี่ยผมรู้เลยว่าทูเนี่ยจะลำบากแล้วเพราะไอ้ที่เราอยากดูจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าทีมเราเตะอยู่ในถ้วยนั้นด้วย
1: ใช่มันน่าดูที่สุดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆมันสโมสรใหญ่แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอันนี้แล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเขาจะตกเขาจะเหลือแค่ลาลิก้ากับเซเรียอาจจะมีแบดอาจจะมี F1 อะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาดูเนี่ยแล้วก็ยังมีของพวก BG ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ BG เขาก็จะมี
1: พวกเจลีกนี่เห็นถ่ายเกมปรีซีซั่นนี่ก็มากนะ
0: มากมาก
1: เยอะอยู่นะเยอะอยู
0: ่แล้วผมเชื่อว่าอนาคตมันอาจจะมีอีกนะมันก็อาจจะมีบางเจ้าที่กระโดดลงมา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างฟุตบอลไทยตอนนี้ที่เตะอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกว่าควรจะได้ดูฟรีเนี่ยตอนนี้เราคิดยังไงหรือมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านละ
0: ผมก็ต้องเข้าใจคนทำธุรกิจนะ
1: ครับถึงเวลาต้องเสียเงินมันก็ต้องถึงแล้วตอนนี
0: ้ใช่
1: ไหม ฟรีเหมือนเมื่อก่อน

0: การเข้าถึงเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเราดูฟรีทุกอย่างเลยใช่ไหมทีวีรวมการเฉพาะกิจในประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ฟรีทีวีก็มีไม่กี่ช่องก็ดำเนินการมาดูฟรีมาโดยตลอด
1: แล้วเดี๋ยวนี้ฟรี
0: ทีวีนี่มันเปลี่ยนไปละ
1: ฟรีทีวีคนก็ไม่ค่อยดูกันนะเอาตรงๆอ่ะ
0: ใช่
1: ผมสังเกตเอาง่ายๆนะผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ช่องนึงที่เขาเลย์ออฟพนักงาน
0: เออๆ
1: ใช่มั้ยมันก็เห็นผลประกอบการเราก็รู้แล้วล่ะเขาก็ขาดทุนมา3ปีติดอะไรเงี้ยนะทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เขาได้กำไรมาตลอดไงแต่ว่าเราก็เห็นวงการทีวีบ้านเราอ่ะมันอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวต้องปรับตัว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียกว่าเราคนดูบอลหรือเป็นแฟนบอลนะครับก็อยากดูอะไรก็ต้องเริ่มที่จะคิดถึงว่าต้องเสียเงินแล้ว
1: ใช่คืออย่างนี้นะผมมองว่าแต่ละค่ายที่มีกีฬาเป็นคอนเทนต์ของตัวเองนะคนอย่าไปมองเรื่องของเราอยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบอะไร
0: ใช่
1: สมมุติถ้าคุณชอบแบดมินตันชอบสนุกเกอร์คุณก็ไปซื้อของค่ายน
0: ี้ก็ติดตามเขาไป
1: ใช่
0: จ่ายเงินซะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดต่อให้คุณไปซื้ออีกค่ายนึงแต่เขาไม่มีไอคอนเทนต์ที่คุณชอบอ
0: ่
1: ะคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลไกมันก็เป็นไปของมันเองนะครับว่าคนดูจำนวนมากจำนวนน้อยเท่าไหร่แล้วอุดหนุนเงินให้ผู้ประกอบการเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดได้ต่อ
1: คือตอนนี้ที่ผมรับได้ที่บอกรับได้เพราะว่าหนึ่งราคามันยังไม่ได้แพงเกินไปยิ่งเขามีการปรับตัวอะไรหลายอย่างนะอย่าง Splay เนี่ยตอนแรกที่ผมต้องเสียรายเดือนตั้ง499เพื่อดูชนิด2หรือ2ชนิดกีฬานะ
0: ครับ
1: ตอนนี้พอจ่ายแค่ปีละ 1,900 ตกเดือนนึงไม่ถึง200อ่ะนะดูได้ครบทุกชนิดกีฬาของแพ็คเกจเขาอ่ะผมรู้สึกว่ามันคุ้ม
0: คุ้มอยู
1: ่หรืออย่าง Monomax เนี่ยเขามีพรีเมียร์ลีกก็ต้องเห็นใจเขาซื้อมาแพงอ่ะ
0: แพงเลย
1: เขาซื้อมาแพงผมก็ไม่รู้ว่าจะขาดทุนอะไรหรือเปล่าผมก็ซื้อเขานะแล้วผมชอบวอลเลย์บอลด้วยไงเรื่องนี้ผมชอบดูวอลเลย์บอล
0: ที่ดู VNL อยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ใช่ก็โอเคเขาก็มี VNL ด้วยมีวอลเลย์บอลด้วยมีฟุตบอลโลกด้วยแล้วยูโรรู้สึกจะได้ด้วยใช่ไหม
0: ยูโรไม่แน่ใจแต่แนวโน้มน่าจะเสร็จ
1: ยูโรก็โอเคนะแต่คราวนี้ดูเป็นปีต่อปีไปแล้วกันดูเป็นปีต่อปีไป
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยนะถามตัวเองว่าอยากดูอะไรแล้วก็ตามเข้าไปเขาคิดเท่าไหร่199 200 500ก็จ่ายไปเพราะว่าเราชอบดูเหมือนตอนดูฟุตบอลอังกฤษไงในยุค90เนี่ยต้นยุค90เราดูฟรีมาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเริ่มมีเคเบิลทีวีแล้วถ้าเราอยากดูทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินมันเริ่มจากตรงนั้นแหละว
1: ่
0: าคอนเทนต์ที่คนนิยมมากก็ดูกันมากก็เสียเงินดูไปจนถึงวันนี้ก็30ปีแล้วถึงตอนนี้ฟุตบอลไทยนะทีมชาติไทยเนี่ยอย่าไปติดเรานึกว่าติดภาพ4เกมป่ะเอเชียนเกมโอลิมปิกที่มีนักกีฬาไทยนะควรจะดูฟรีเพราะมันเป็นมัสแฮปนั่นน่ะมัสแฮป
1: อันนี้มัสแฮปใช่มั้ย4เกมเอเชียนเกม
0: อันนี้ต้อง
1: โอลิมปิก
0: ต้องดูฟรีต้องดูฟรีแต่คราวนี้เนี่ยฟุตบอลทีมชาติช้างศึกเนี่ยต้องเสียเงิน
1: คืออย่างนี้ผมเห็นแล้วล่ะว่าไอ้ฟรีอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าพี่โจอี้ดูกีฬาพวก4เกมเช่นเกมมาตลอดเนี่ยท
0: ุ
1: กครั้งเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยฟรีทีวีพวก3579เมื่อก่อนเนี่ยโรงการเฉพาะกิจเขาก็จะมีถ่ายทอดแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬาไง
0: เ
1: หมือนว่าพี่โจวี่ชอบตะก้ออย่างเงี้ยนะอยากจะดูตะก้ออย่างเดียวเลยหรือว่าอยากจะดูชนิดกีฬาที่ตัวเองชอบอ
0: ่
1: ะเขาก็จะตัดมาแค่บางส่วน
0: แล้วก็ตัดสลับไทยแข่ง
1: ที่มีนักกีฬาไทยเขาก็จะตัดสลับไปมาแต่ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีหรือว่าช่องที่มันอยู่ในเครือข่ายของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบอัดเต็มเข้าไปเลย
0: ใช่
1: อย่าง4เกมหรือเช่นเกมเนี่ยคุณดูได้ทั้งวันเลยบางทีเนี่ยมี
0: ทุกกีฬาด้วย
1: 10กว่าช่องอ่ะใช่ไหม
0: แบบนั้นอ่ะ
1: เพื่อให้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา
0: ใช่
1: อันนั้นคุณอาจจะต้องเสียเงินอันนั้นคุณอาจจะต้องเสียเงิน
0: ถึงบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการดูกีฬาทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เสียเงินหรือไม่เสียเงินเนี่ยอย่าไปท้อกับมันเราเนี่ยมีหน้าที่ทำมาหาเงินเพื่อที่จะไปใช่ไหมอยากดูอะไรเราก็ไปซื้อไง
1: ก็
0: เอางี้ก่อน
1: มองง่ายๆนะธุรกิจเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแต่เมื่อก่อนลิขสิทธิ์มันไม่ได้แพงที่สำคัญเขาขายโฆษณาได้
0: มีโฆษณา
1: เขาขายโฆษณาแต่ยุคนี้ทีวีอ่ะด้วยความที่บอกไปอ่ะคือมันเป็นช่วงโซเชียลที่กำลังบูม
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้คนดูทีวีน้อยลงเอาตรงๆนะครับก็คือช่วงฟรีทีวีอะไรเงี้ยก็เข้าใจเรตติ้งอะไรต่างๆก็เขาก็โฆษณาก็ไม่ค่อยมาลงละก
0: ็
1: กระจายไปอยู่กับแพลตฟอร์มอื่นไป
0: ก็เคยบ่นไปนะเดี๋ยวนี้เราไม่อ่านหนังสือใช่ไหม ทีวีก็ไม่ดูแล้วเหร
1: ออ่านหนังสือเนี่ยผมอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการกลับมาพิจารณาเรื่อง
0: พูดไป
1: ไม่คืออันเนี้ยสวีเดนเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว
0: ครับ
1: มีคนมาอยู่ประเทศไทยคนสวีเดนมาอยู่ประเทศไทยเยอะนะกระทรวงศึกษาธิการเขาเนี่ยก็หลังจากทดสอบใช้มาหลายปีเรื่องที่ให้เด็กใช้ iPad ในการเรียนการศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามันมีข้อเสียเยอะหนึ่งมันทำให้เด็กสมาธิสั้น
0: การใช้มีปัญหาต่อเด็กนะ
1: ใช่ทุกวันนี้เขาก็เลยกลับไปใช้หนังสือใช้แบบใช้หนังสือเรียนจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เปิด iPad หรืออะไรพวกเนี้ย
0: กลับสู่วัน
1: ใช่
0: ในระบบการศึกษาแบบกระดาษใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่คราวนี้เด็กบ้านเราอ่ะสมัยเราเนี่ยพี่โจยี่ก็เวลาแบกกระเป๋าทีมันจะหนักเป็น10กิโล
0: หนักเลย
1: มันต้องใส
0: ่เอาผมทิ้งไว้ที่โรงเรียน
1: วันหนึ่งมันต้องมี8 9ชั่ววิชาใช่ไหม
0: หนัก
1: เออแล้ววิชานึงบางทีอาจจะมีเล่ม2เล่มอะไรเงี้ยแล้วจะมีสมุดมีอะไรอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นกระเป๋าคุณอาจจะหนักมาก
0: หนักอยู
1: ่แต่ว่าพอมันเปลี่ยนเป็น iPad หรืออะไรพวกเนี้ยม
0: ัน
1: ก็อาจจะไม่ต้องพกเยอะ
0: เออ
1: แต่ก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ผมรู้สึกว่าขนาดประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขายังย้อนกลับไปใช้หนังสือจริงเลย
0: ที่ผมยกคำว่าเดี๋ยวนี้เราไม่อ่านหนังสือใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ดูทีวีแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าตกลงคุณจะเสพสื่อยังไงนะครับคุณจะเสพสื่อทางออนไลน์หรืออะไรไปโดยตลอดเวลาหรือไม
1: ่ข้อเสียของโซเชียลก็คือ1คุณอย่าไปเชื่ออะไรที่คุณอ่านในโซเชียลทั้งหมด
0: มันไหลบ่ามา
1: ใช่มันมีข่าวปลอมเยอะมากเอาตรงๆว่าผมอ่านบางทีไม่ต้องเข้าไปดูเนื้อหาก็รู้ละ
0: ครับ
1: บางทีจั่วหัวมาเพื่อให้เป็นคลิกเบตให้เข้าไปอ่าน
0: เรียกร้องความสนใจ
1: ใช่ทีวีบ้านเราก็ต้องพยายามปรับตัวนะทุกวันเนี้ยพยายามไปเอาโซเชียลมาลงเป็นเนื้อหาบางทีคุณก็ไม่ตรวจสอบผมสังเกตแล้วนะมันมีที่แบบไม่ตรวจสอบก็มี
0: คือคำนี้เลยคัดกรองต้องกรองดูที่บอกแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะอ่านหนังสือต่อไปแล้วก็ดูทีวีต่อไปแต่ต้องเลือกหน่อยต้องคัดกรองหน่อยบางทีบอกกระดาษตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้คนไม่ดูทีวีกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราดูอยู่นะครับอ่านหนังสือแล้วก็อ่านเพราะมันฝึกสมองได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: ประโยชน์มีมากกว่าการหาความรู้หาความบันเทิงเท่านั้นเองมันฝึกอะไรแล้วหลายอย่างด้วยลองคิดดูสิถ้าเราไม่อ่านหนังสือแล้วเราก็ไม่ดูทีวีด้วยแล้วเราจะไปเสพอะไรได้ทางไหนล่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับ
1: อ่ะ
0: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับคุณผู้ฟัง4689899นะครับไอ้ดิผมขออนุญาตอ่านข้อความของรายการที่แล้วหน่อยได้ไหม
1: ได้เลย
0: เนื่องจากว่าไม่ได้อ่านเลยนะครับเพราะว่าออกรายการไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วจะน้อยใจไม่มากนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่สมก็ยังไม่ฟื้นจากบอลโลกอีกหรอครับแต่แกภาคได้รสชาติมากเลยครับเพราะแกอมลูกอมไปด้วยภาคด้วย เห็นพี่สมไหมนะต้องมีอมลูกอมนะ
1: มันจะไม่ถนัดหรือเปล่า
0: แก้ไอเพราะไม่งั้นไอจะไม่ถนัดกว่านี้นะครับ
1: แต่ผมก็ทำนะผมก็ทำ
0: ไอ้ทำด้วยเหรอ
1: ทำ
0: สวัสดีโจบีวันนี้แรงดีแรงเย่ออยู่ในขวดนะครับคุณไก่เด็กหงแดงนะครับพี่บีชอบเสื้อรัสเซียหรือชอบหมีรัสเซียครับอ๋อคุยกันเรื่องเสื้อบอลไงเสื้อบอลเมื่อก่อนนี้ต้องมีของสหภาพโซเวียตหน้าอกจะต้องสัญลักษณ์เขียนว่า CCCP ใช่ไหมUSSR อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเสื้อในยุค80
1: สหภาพโซเวียต
0: ใช่สหภาพโซเวียตเก่านะครับอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นรายการของเราแล้วอ่านต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยในอ่านแล้วนะครับการเสียเงินดูกับการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาทีมชาติถ้าคิดให้ดีมันต่างกันนะครับต่างกันไหมหรือเป็นในเรื่องเดียวกันนะจริงๆมันก็แยกกันไม่ออกใช่ป่ะเสียเงินดูก็สนับสน
1: ุ
0: น
1: ก็เหมือนพี่โจวี่เชียร์ทีมนิวคาสเซิลอ่ะพี่อยากจะสนับสนุนทีมพี่ก็ไปซื้อเสื้อตัวแต่ว่าบางคนก็ไปซื้อเสื้อปลอมไงมันก็ไม่ถึงสโมสรการเสื้อจริงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการอันมันอาจจะแพงหน่อยอ่ะสามมันลูกนี้เท่าไหร่3,000กว่าใช่ไหม
0: แต่มันถูกต้องเงินไปสู่สโมสรที่ว่า
1: ส่วนหนึ่งก็ไปถึงสโมสร
0: ไอ้ที่ผมซื้อเสื้อปลอมที่ผลิตโดยสโมสรได้ไหม
1: ไม่มีเลย
0: อุ้ยทำเป็นเล่นไปนะพี่บอลเนี่ยแต่อะไรที่ไม่ใช่กีฬาทีมชาติแล้วอยากดูเพื่อบันเทิงตัวเองก็เสียเงินดูแต่ครับผมเสียเงินดูบอลทั้งกอล์ฟครับแต่ทีมชาติเป็นเรื่องการส่งเสริมหรือจะรอให้ทีมชาติ มันเสื่อมลงทุกวันนี้ก็เสื่อมจนสโมสรไม่ปล่อยนักกีฬาบ้างแล้วเหรอ
1: คืออันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ที่ทางสมาคมฟุตบอลเขาเป็นคนเลือกถูกไหม
0: ครับ
1: ผมเห็นคนเขาก็ส่งข้อความไปหาคุณมาดามแป้งเยอะนะที่เป็นนายกสมาคมที่เขาตัดสินใจนั่งเนี้ยแต่คราวนี้เนี่ยคนที่โดนด่าลงมาก็คือคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วเอามาออกแพ็กเกจต้องเสียเงินทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคนเมื่อก่อนดูจริงๆมันก็มีหลายช่องทางนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตอนนี้มันเหลือแค่ช่องทางเดียวหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ได้ไม่รู้เหมือนก
0: ัน สมมติว่าถ้าเราสมมติได้ลิขสิทธิ์ FIFA ไม่ใช่ FIFA อาเซียนฮุนไดเนี่ยนะไม่มีบางนัดดูฟรีบ้างได้ไหมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เสียเงินดูนั่นแหละแต่บางออกมาออก
1: ก็แล้วแต่เขาไง
0: เหรอ
1: แต่เนี้ยผมก็ต้องอ่านมันลิขสิทธิ์เนี้ยมันไม่จะไปบอกมาดามแป้งก็ไม่ได้เพราะว่าทีมชาติไทยไปเตะทัวร์นาเมนต์นี้เจ้าของลิขสิทธิ์มันก็ต้องเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ถูกไหมเหมือนฟีฟ่าเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณเป็นทีมชาติญี่ปุ่น
0: ครับ
1: แล้วสมมติทีมยะคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเอาไปแล้วเขาไปเก็บเงินอย่างเงี้ยคุณจะไปโทษนายกสมาคมทีมชาติญี่ปุ่นก็ไม่ได
0: ้
1: คุณก็ต้องไปด่าฟีฟ่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าคุณมาดามแป้งเขาคงไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะไปห้ามหรือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยจริงๆมันก็มีหลายเจ้าที่เขาปล่อยนะที่ผมเคยเห็นอยู่ในช่องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ของ AFF ใช่ไหม
0: AFF
1: ก็คนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปแหละก็ต้องไปพิจารณาถูกไหม
0: เดี๋ยวท่านหนึ่งส่งเข้ามาต่อเนื่องไปเลยนะครับเข้าใจนะที่ FM 99พยายามให้เข้าใจกับการเสียเงินดูแต่อยากให้ FM 99คลื่นกีฬาโดยตรงช่วยผลักดันคุณรัฐบาลเขาเป็นใครเนี่ยคุณรัฐบาลส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาทีมชาติด้วยครับเข้าถึงยังไงพี่บอลเราก็ส่งเสริมไม่ใช่เหรอ
1: เขาอาจจะแบบเขาไปอุดหนุนทีมชาติหรือว
0: ่
1: าเหมือนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆอ่ะมีปัญหากันนะกับกกท.กกท.เนี่ยเขาดูแลเรื่องงบทีมชาติงบนักกีฬาถูกไหมแต่ผมเห็นมีการฟ้องกกท.กันวุ่นวายเลยถึงจ่ายเงินล่าช้าเลยพวกเนี้ย
0: จริงถ้าเกิดเรื่องสนับสนุนนี่มันก็ส่วนหนึ่ง
1: คือสมาคมกีฬาเนี่ยโดนนักกีฬาด่าเพราะว่าผมไปฝึกซ้อมสมมติผมเป็นสมาคมฟุตบอลอย่างเงี้ยผมไปซ้อมแล้วผมไม่ได้เงิน
0: ครับ
1: กกท.ก็สมาคมบอกยังไม่ได้เงินจากกกท. อะไรอย่างเงี้ยนะสมาคมกีฬาบ้านเรารวมหัวกันเราไปฟ้องกกท.แต่จริงๆอ่ะ
0: แต่จริงๆเราต้องรองเงินจากกกท.
1: ใช่ต้องรองเงินการกีฬาประเทศไทย
0: มันก็จะงงๆหนูเวลานักกีฬาว่าสมาคม
1: ใช่
0: ว่า
1: เงาเบี้ยเลี้ยงไปไหน
0: ช้ามั่ง
1: ใช่
0: หักเบี้ยเลี้ยงมั่งสมาคมก็จะส่งต่อไปที่กกท.เสมอ
1: ไม่แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาเปลี่ยนเกณฑ์แล้วนะว่ากกท.สามารถจ่ายเงินให้กับนักกีฬาโดยตรง
0: ใช่เขาพยายามทำอยู
1: ่โดยไม่ต้องผ่านสมาคม
0: โดยตรงเลย
1: ใช่โดยตรงอันนี้แต่ว่ามันเป็นเฉพาะพวกเงินโบนัสพวกเวลาไปแข่งแล้วได้เหรียญรางวัลกลับมาเมื่อก่อนต้องเอามาให้สมาคมแล้วสมาคมถึงจะมาแบ่งใช่ไหมบางทีแบ่งให้โค้ชแบ่งให้อะไรทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกวันนี้กกท.เขาจะตัดตัวกลางตรงนี้ออกไปไง
0: ถ้าเป็นเงินรางวัลเนี่ยไม่ช้าละ
1: เข้าถึงนักกีฬา
0: แข่งจบวันที่1เนี่ยนะเขาให้เงินคุณวันที่7เลยภายในสัปดาห์เดียว
1: ภายในสัปดาห์เลย
0: แล้วนักกีฬาก็ไปรับด้วยนะเขาจัดงานมอบเงินจัดงานเสร็จปั๊บคือเขาคุณต้องไปรับเช็คบนเวทีใช่ไหมล่ะเป็นการจัดงานเงินเด้งขึ้นมาที่มือถือคุณเลยนักกีฬาก็โชว์ไอ้ยังเงี้ยไม่ช้า
1: ไอ้อย่างซีเกมที่ผ่าน
0: ไปแต่ถ้ามันจะช้าเนี่ยมันต้องเงินเข้าไปอยู่ในสมาคมและเป็นผู้บริหารจัดการมันก็จะช้ามันก็แบบนั้นนะครับให้รัฐบาลเอาเงินจุดๆๆมาซื้อลิขสิทธิ์ครับจริงๆนะพี่บอลนะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะถ้าเราอยากดูเราก็ซื้อเราก็ซื้อสมัครสมาชิกนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ดูไอ้การเข้าถึงเนี่ยเราก็เข้าถึงได้ในอีกหลายรูปแบบไปดูที่สนามก็ได้เดี๋ยวนี้บัตรแพงไหมอาเซียนนี่สัก300ได้ไหม
1: ไม่รู้เหม
0: ือนกัน 3-400 บาทเนี่ยก็ดูได้ละก็ไปดูซะแล้วคุณก็อุดหนุนสมาคมทางอื่นบ้างซื้อของที่ระลึกเสื้อบอลเสื้ออะไรก็ว่าไปนะครับคืออยู่ที่เราส่วนหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีมันถึงยุคเปลี่ยนผ่านแล้วว่าอะไรที่ดูฟรีอย่างฟุตบอลโลกเราก็เห็นว่าถึงตอนนี้คุณต้องเสียเงินดูแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ที่คนบ่นแบบโอ้อย่างที่บอกไปแต่ก็แบบนี้แล้วคุณยังต้องให้เสียงเงินก็ไม่ดูอีกแทนที่จะให้สนับคือเสียงส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
0: อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเล่นไม่ดีหรือเล่นดีเนี่ยนะคุณต้องไปดูเขาก่อนคุณถึงจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือเปล่าใช่ป่ะคุณต้องไปดูก่อนนะครับขอให้เรามีตังค์เอาไว้ก่อนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ช่ไหมล่ะเพราะว่าแล้วจะไปดูไหมเนี่ยไทยกับมาเลเซียเนี่ย
1: วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งวันเสาร์
0: เนี่ยสองทุ่มนะครับนัดที่สองของเรา
1: ราชมังคลา
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมดู
0: ราชมังแ
1: ซ่บางทีเขาสนามเขาไม่ว่างหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าก็อย่างฟุตบอลอะไรเนี่ยคอมมูนิตี้ชิลอะที่อาร์เซนอลจะเตะกับแมนซิตี
0: ้เตะที่ไหน
1: ต้องไปเตะที่มิเลเนียมเวล
0: ไม่เวมบลีย์เหรอเนี่ย
1: เวมบลีย์เขาจัดคอนเสิร์ต
0: ใช่
1: เขาถามไปจัดคอนเสิร์ต
0: เห็นไหมนี่ต่างประเทศเขายังทำเลยนะสนามกีฬาแห่งชาติใช่ป่ะ
1: ใช่
0: จัดคอนเสิร์ตแล้วก็คุณก็ไปเตะอีกเวลก็ใกล้ๆใช่ป่ะไกลเหมือนกันนะร้อยกว่าไมล์นะครับเดี๋ยวตอนนี้นี่เกือบจะ3ทุ่มตรงแล้วนะครับพักกันสักช่วงหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเก๋าเก่งเกมในช่วงที่2นะครับ

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนถูกพาไปขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไถ่ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่จะมีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียนายการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวศซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางมายังจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการจอมพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสะโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาเจนะซึ่งเป็น1ใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาโดยมีภรรยาและครือญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยให้การต้อนรับซึ่งการจอมพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในมณฑลชิงไฮของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไฮเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไฮก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามระดับท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไฮออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 19
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21นาฬิกากับ5นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก่าเก่งเกมนะครับยังอยู่กับพี่โจยี่แล้วก็ผมบอลสิรินัน
4: ครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับเราก็พยายามจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กีฬาดีไหมพี่บอล
3: ก็ต้องขอบคุณนะครับ FBT ที่สนับสนุนด้วย
4: อย่าลืมนะท่านฟังนะเราคนมีตังค์ไว้ก่อนเนี่ยมันอะไรมันก็จะง่ายไปซะทุกอย่างใช่ไหม
3: นี่ผมดูข่าวของช่อง9เฮมคอร์ดเนี่ยนะ
4: ครับ
3: เขาก็เรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะ
4: ครับ
3: ยุโรปนี่ค่อนข้างร้อนใช่ไหม
4: ใช่
3: มันเขาเรียกว่าฮีทโดมนะ
4: เหรอหมายถึงว่าอยู่ในโดมนี่เหร
3: อมันมีสภาพคล้ายๆอย่างนั้น
4: ครับ
3: ร้อนแบบไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะฝรั่งเศสหรือหลายๆประเทศนะยุโรปที่เขาเผชิญหน้ากัน
4: ครับ
3: แต่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่น้อยหน้านะ
4: ร้อนด้วย
3: ญี่ปุ่นที่ถึงขั้นมีคนถูกขามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าฮีทสโตรกเนี่ยแหละ
4: เสียชีวิตก็มี
3: เสียชีวิตก็มี
4: โดยเฉพาะที่ดูข่าวมาที่เมืองหลวงที่โตเกียวอ่ะหลักเป็น10รายต่อวันนะก็มีนะร้อนร้อนเสียชีวิต
3: แล้วผมเห็นคนไทยที่ไปเที่ยวก็บอกโอ้โหขนาดคนไทยแท้ๆที่แบบเจออากาศร้อนมาบ่อยนะ
4: ครับ
3: ยังไม่ชินเลยตอนนี้สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นนะ
4: นี่คือสภาพอากาศที่วิกฤตใช่ไหมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมผมจำได้ผมเคยไปญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะ
3: ร้อนใช่ไหม
4: ร้อนแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นแบบเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอะไรแบบนั้น
3: 40กว่าองศาส่วนบ้านเราช่วงนี้ก็ฝนตกก็ยังค่อนข้างทุกวันนะ
4: ครับ
3: ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู
4: ่แล้วก็ไอ้ญี่ปุ่นนิดนึงมีแผ่นดินไหวด้วยนะ
3: เมื่อไหร่เมื่อวาน
4: เนี่ยเร็วๆเนี่ยวันวับภายในวันนี้แหละ
3: แต่ช่วงนี้เป็น
4: รายงาน
3: ในอาเซียนอ่ะค่อนข้างบ่อยทั้งที่เมียนมาที่ฟิลิปปินส์อินโดฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยช่วงนี้เจอข่าวแผ่นดินไหวบ่อยมากแต่ว่าที่หนักสุดในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เวเนซุเอลาอันนั้นหนักสุดผมดูคลิปหลายๆคลิปที่เวเนแล้วโอ้โห
4: น่ากลัวนะ
3: น่ากลัวมากคนเสียชีวิตเป็นหมื่นนะสรุปแล้วเป็นหมื่นนะ
4: ที่เห็นตึกถล่ม
3: ใช่
4: ต่อหน้าต่อตานะแบบนั้นนะแผ่นดินสั่น
3: เยอะมาก
4: เอออ
3: ันนั้นน่ากลัวมาก
4: ครับ
3: แล้วเหมือนเขาไม่ค่อยเจอไง
4: ไม่เคยเจอมาก่อน
3: โอ้โหเห็นสภาพแล้วแบบ
4: ที่รุนแรงขนาด
3: ใช
4: ่แบบอย่างที่เราเห็นกันนะ
3: มันก็เป็นสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนฟิลิปปินส์นี่ก็เจอถี่มากนะช่วงหลังๆเนี่ยแล้วสภาพเขาเป็นเกาะอินโดนี่ก็มีถึงขั้นภูเขาไฟปะทุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ย
4: พี่บอลผมว่าไม่เตือนนะผมว่าโดนเล่นแล้วนะเนี่ยทั้งโลกนะแบบคือโดนหนักอ่ะใช่ไหมก็ขอแสดงความเป็นห่วงนะครับกับทุกภูมิภาครวมทั้งเราด้วยนะบ้านเรานี่ก็โอ้โหสภาพอากาศก็เอาเรื่องเหมือนกันทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟนะก็ต้องระมัดระวังมัดลิดไงมัดลิดไฟป่าเห็นภาพป่ะนั่นอ่ะก็โอ้โหนี่ว่าเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยนะครับส่วนดูกีฬาแล้วก็ยังมีความสุขกันต่อไปนะครับ
3: มาที่เรื่องของฟุตบอลนะข่าวใหญ่ช่วงนี้ก็เรื่องทีมชาติแต่ละประเทศที่ก็มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ฝรั่งเศสก็เปิดตัวซิซูนะครับซินาดีนซีดานเป็นที่เรียบร้อย
4: ครับ
3: เซ็นสัญญา4ปีใช่ไหม
4: ใช่
3: ถึง2030อันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายคนคาดการ
4: เพราะเขาดีลกันมานานแล้วก็ตกปากรับคำกันเรียบร้อยนะครับ
3: แต่ที่มันไม่ปกติก็คือ FIGC สหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีย
4: ังมีแต่เรื่องใช่ไหม
3: คือก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วอ่ะผมยังรู้สึกว่าเขาไปตกลงกับอันเดียปิโลเรียบร้อย
4: ครับ
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแต่งตั้งทางด้านของปาโลมานินี่ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม
4: ่
3: เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเองนะ
4: ใช่
3: ประมาณเนี่ยประมาณ2สัปดาห์
4: เพราะแต่งตั้งแล้วเราคิดว่านี่แหละที่จะมากอบกู้สถานการณ์ของฟุตบอลอิตาลีนะครับ
3: ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก็คล้ายๆกับ ใครตำแหน่งที่บ้านเราที่มีอ่ะ
4: อาจารย์หลังเหรอ
3: ก็คือคอยดูแล
4: พี่ตุ๊กเหรอ
3: คือต้องเฟ้นหาโค้ดอ่ะคุณซื้อเข้ามารับ
4: น
3: ั่
4: นก็คือมาทำเทคนิคเนี่ยกับพี่เฮงวิทยาก็เคยทำแบบนี้นะแบบว่าเชี่ยวชาญด้านการฟุตบอลน่ะ
3: แล้วเปาโลมานินี่เนี่ยเขาไปดีลกับทางด้านของ
4: ปิโล
3: อันเดียปิโลที่เรียบร้อยแบบคือทุกคนเขาว่าฟันธงแล้วล่ะอันเดียปิโลจะเข้ามารับตำแหน่งแต่เผอิญว่าอันเดียปิโลมันติดปัญหานึงติดปัญหาที่ว่าเขาไปมีสปอนเซอร์เกี่ยวพันกับการพนันเว็บพนันอะนะของประเทศหนึ่งแล้วกัน
4: ครับ
3: ปรากฏว่าปิโลไม่ยอมไปยกเลิก
4: อันนี้เขาไปรับจ็อบใช่ไหม
3: เขาเหมือนเขามีสัญญาพนันอะไรกันอยู
4: ่
3: แล้ว FIGC บอกว่าถ้าคุณยกเลิกอันนั้นได้คุณก็มาเป็นกุนซือทีมแชตเตอรี
4: ่
3: ได้ปรากฏว่าปิโลไม่ยกเลิกก็เลยทำให้ทาง FIGCไม่ตอบตกลงเหมือนกันก็เป็นที่มาของมารินี่ก็เลยไปขู่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งแล้วสุดท้ายก็ลาออกจริง
4: ๆทั้งที่มาได้ไม่กี
3: ่2สัปดาห
4: ์2สัปดาห์เท่านั้นเอง
3: แล้วคนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่นะครับล่าสุดนะครับแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยก็คือคาวดิโอลาเนียรี่
4: อ๋อเหรอ
3: เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
4: แทนมารินี่
3: แทนมารินี
4: ่ครับ
3: แต่งตั้งปุ๊บเลือกกุนซือได้ทันทีเลย
4: ใคร
3: ก็คนที่รับมันคนที่เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ก็คนเดิมนะครับให้พี่โจยี่ทาย
4: คนใหม่แต่หน้าเก่าที่เคยมีผลงานมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ก็เคยคุมทีมชาติอิตาลีมาแล้วได้แชมป์ยูโรด้วยปี2020
4: โรเบโต้มันชีนี่นั่นเองนะครับ
3: ก็คือเอามันโชกลับมาคุมทีมมันโชนี่อายุ61ปีตอนที่เขาคุมอิตาลีครั้งแรก2018ถึง2023เนี่ย
4: ครับ
3: เขามีด่างพ้อยก็คือไม่สามารถพาไปเล่นฟุตบอลโลก
4: 2018
3: 2018 2018เขาเข้ามาหลังจาก
4: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
3: เข้ามา
4: เพื่อไป2022
3: 2020ได้แชมป์ยูโร
4: ไม่ดีละอันนี้ดีละมาละ
3: ไอ้2022เนี่ย
4: ครับ
3: มันไปเพย์ออฟกับนอร์ทมาเซโดเนีย
4: เอ้ยน่าจะสบายนะ
3: แพ้คาบ้าเลย แพ้คาบ้าเลย
4: จำได้จำได้แล้วทั้งที่มันชินี่ทำทีมได้แชมป์ยูโรเนี่ยนะไม่แพ้ใคร30กว่านัดน่ะ
3: ใช่
4: เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมอ่ะที่ว่าอิตาลีมาแล้วอิตาลีมาแล้ว
3: แต่ยังไม่ลาออกนะไปลาออกปีถัดมาปี2023
4: เออ
3: แล้วเขาก็ไปคุมพวกซาอุไปคุมอะไรนะ
4: เ
3: อาซาร์อะไรพวกเนี้ยนะ
4: ซาอุเนี่ยชัดเลยซาอุก็แป๊บเดียวด้วย
3: ก็ผลงานเขาไม่ดีไงในฟุตบอลโลก26นี่แหละรอบคัดเลือกที่เจอกับพวกอินโดนีเซียแล้วก็ไม่ชนะไงมันก็เลยทำให้ทางซาอุเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี
4: ้เงินดีก็เลยไปคุม
3: ก็สรุปแล้วเนี่ยมาลดินี่กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่ง
4: มาชินี
3: ่เอามาชินี
4: ่ไม่แล้วแล้วก็เผลอเพลินไปด้วย
3: โรเบโต้มาชินี
4: ่ครับ
3: นะครับก็กลับมาคุมทีมชาติอิตาลี
4: อันนี้เป็นรอบ2นะครับ
3: รอบ2
4: ก็อันนี้แบบเขา here we go แล้วใช่ไหมเนี่ย
3: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
4: ว่ามาแล้ว
3: อันนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
4: คือเปลี่ยนพออเทคนิคแป๊บเดียวเนี่ยได้ตัวทันทีไฟเขียวทันที
3: ผมเดานะว่าคาวดิโอลาเนียรี่เนี่ยไม่ได้เหมือนเข้ามารับเฉพาะกิจมากกว่านะ
4: เหรอ
3: เพราะอายุเขาก็มากแล้วจริงๆเขาก็
4: จะบอกว่าเผือกร้อนก็คือหนังหน้าไฟอะไรอย่างนี้ป่ะแบบว่าไม่มีตัวแล้วก็เอาหน้าไรเนี่ยเอาลุงรามาก่อน
3: ไม่แต่เขาก็คุ้นเคยกับอิตาลีนะจริง
4: ๆครับ
3: ตัวเลือกแรกอ่ะของเขาเลยเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งพวกปีโลหรือมันชินี่นะ
4: ใคร
3: ตัวเลือก
4: คอนเต้ป่ะ
3: ตัวไม่ใช่
4: ใคร
3: ตัวเลือกแรกคุมทีมชาติบราซิล
4: อันเชลติเหรอ
3: และเขาไม่ยอมกลับมาคือไปคุยแล้วเพราะคาร์ลเชลติไม่เคยคุมทีมชาติอิตาลีไง
4: ครับ
3: ก็ไปคุมบราซิลแล้วก็อาจจะแบบคาใจอ่ะเฮ้ยทำไมตกรอบเร็วในฟุตบอลโลก
4: ที่ไม่ยอมมาเพราะมีสัญญากับบราซิลหรือว่าติดต่อไปก่อนหน้า
3: ก็มีสัญญาอยู่แล้วด้วย
4: ใช่ปะล่ะ
3: แล้วก็อาจจะยังแบบดูสถานการณ์แล้วมันอาจไม่เหมาะที่จะกลับมาอิตาลีช่วงนี
4: ้เอ้ยนี่แสดงว่าแหมถ้าคุยกับป๋ายาวต้องคุยเรื่องนี้ยาวเลยนะ
3: เขา
4: คงมีปัญหากันจริงๆนะภายในสมาคมฟุตบอลอิตาลีนะ
3: ก็เนี่ยมัน
4: แบ่งกลุ่มไหมพี่บอลว่ามันเป็นไปได้แบบว่าไอ้คุณสายนี้อันนี้สายนั้นอะไรเงี้ยอ
3: ันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าผมเห็นในคอมเมนต์ของคนอิตาลีนะ
4: ครับ
3: เขาก็ด่ากันเต็มเลย
4: ด่าใคร
3: ด่าประธานเพรสิเดนต์ของ FIGC เนี่ยแหละ
4: ส่วนใหญ่เขาอยากได้มาชินี่หรือ
3: ปิโลมาลาโก้หรือเนี่ยอะไรนะ
4: เขาอยากได้ใครที่มา
3: คือเขาไม่ได้เขาไม่เ เขาอยากได้เปาโลมารินี่มาทำหน้าที่ผอฝ่ายเทคนิค
4: อ๋อตั้งต้นก่อนนะ
3: ใช่เพราะว่าเขาแหมเปาโลมารินี่
4: เขาระดับตำนานนะบุคคลที่แบบถือว่ายิ่งใหญ่นะในวงการฟุตบอลอิตาลี
3: ให้โอกาสอะไรเงี้ยนะเข้ามาล้างบางหรืออะไรก็ว่าไปแล้วปรากฏว่าแต่จริงเหตุผลเขาก็มีนะเอไอจีคือคุณเอาปีโลม
4: า
3: แต่ปีโลเขาไป
4: ภาพลักษณ์
3: เออ
4: แล้วเป็นรายการพนัน
3: เป็นเว็บพนันและของประเทศอื่นด้วยนะ
4: เออ
3: ไม่ต้อง
4: ไม่ถ้าเก
3: ิดเป็นของประเทศที่ถ้าผมเอ่ยชื่อไปอ่ะเออ
4: ถ้าเกิดปีโลบอกโอเคผมยกเลิกกับเขาแล้วให้สมาคมจ่ายค่าชดเชยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ป่ะอย่างนั้นป่ะ
3: สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเขาก็คงมองว่ามันไม่ใช่เรื่องป่ะที
4: ่ไม่ใช่เรื่อง
3: เออจะไปจ่ายชดเชยอะไรกัน
4: แล้วปีโลก็
3: จ้างคุณก็จ่ายเงินเดือนไปแล้ว
4: แล้วปีโลก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยป่ะ
3: จริงๆครับผมมองว่าโค้ชทีมชาติโค้ชสโมสรนะมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะผมเห็นนะอย่างเจอร์คอปิดคุมทีมชาติเยอรมนีใช่ไหม
4: ครับ
3: เขาอาจจะเลือกตรงที่ว่าอ่ะอยากเข้ามากอบคู่แต่ผมมองอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ทำงานหนักคือไม่อันนี้หมายถึงว่าจำนวนเกมนะ
4: ถ้าต่อปีอ่ะ
3: ใช่เพราะว่าอย่างชาบีอันเดสหลังจากหลังจากเขาคุมสโมสรพวกบาร์เซโลนาอะไรพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ที่เขารอตำแหน่งเนี่ยเขาอยากคุมทีมชาตินะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาอยากใช้เวลากับครอบครัวแต่ก็อยากกลับมาทำหน้าที่โค้ชแต่อยากเป็นโค้ชทีมชาติมากกว่าหนึ่งเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์ไม่ได้เยอะมากหรือว่าช่วงฟีฟ่าเดย์อ่ะใช่ไหมแล้วก็ปีอย่างฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งยูโร2ปีมี4ปีมีครั้ง
4: มารอบคัดเลือกมาทำงานตามฟีฟ่าเดย์แหละนั่นแหละ
3: ปีนึงมันอาจจะมีประมาณแค่สัก20แมตช์อะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยนะ
4: อาจจะไม่ถึงก็ได้นะ
3: ซึ่งมันไม่ได้เยอะมากเขาก็เลยมองว่าถ้าเป็นสโมสรเนี่ยคุณต้องอยู่กับลูกทีม 8-9 เดือนเลยเต็มๆเลยใช่ไหมแล้วก็มีเวลาพักแค่ประมาณ2เดือนอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช
3: ่แต่ว่าถ้าเกิดคุมทีมชาติเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาพักที่แบบช่วงนี้ไม่มีฟุตบอลหายไปได้เป็นเดือน
4: เออถ้าเป็นโค้ชสโมสรนี่คุณนี่ได้พักน้อยกว่านักเตะนะ
3: ใช
4: ่ไหม
3: แต่นักเตะนี่คือทั้งสโมสรทั้งทีมชาติอะไรเงี้ยแต
4: ่
3: ถ้าเกิดเป็นคุณเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยในความรู้สึกของบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ทำงาน
4: ไม่หนักเท่าสโมสร
3: อาจจะแบบไปแวะไปนั่งดูเกมนักเตะนู่นนี่บ้างอะไรก็แต่เป็นการพักผ่อนไง
4: แสดงว่าชาบี้เอร์นันเดสนี่ชัดมากเลย
3: ใช่เขาให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกว่า
4: ผมขอทีมชาตินะ
3: แต่ว่าฟุนเต้มันคงแต่ว่าเขาก็อยากไปคุมทีมชาติอื่นก็ได้
4: ทีมชาติอื่นทวีปไหนก็ได้อะไรเงี้ย
3: แต่ว่าต้องแบบต้องให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างสเปนเนี่ยคงยากเพราะว่าฟุนเต้ยัง
4: คุณลุงคุณลุงยังผลงานดี
3: เออพูดถึงฟุนเต้เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นข่าวนึงไอ้กูกูเลย่า
4: ทำไม
3: ที่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ย
4: สักกันแล้วสักกันแล้ว
3: เออที่เขาบอกว่าถ้าเกิดได้แชมป์โลกสเปนได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมจะไปสักหน้าของฟุนเต้แล้วก
4: ็บนเดือนร่างของผม
3: เออแล้วผมก็จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติวันนี้เพิ่งไปสักเลยรูปหน้าของฟุนเต
4: ้
3: แต่ผมไม่แน่ใจเขาสักเขาบอกตรงไหนเขาเป็นรูปเขาไปแล้วใช่ไหมรู้สึกจะสักที่หลังหรือที่หน้าอกหรือสักอย่างนึงเนี
4: ่
3: ยแต่บนตัวเขาอะบนเรือร่างเขา
4: ทำตามคำที่พูดไว
3: ้แล้วก็เหลืออย่างนึงคือจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติอันนี้เดี๋ยวรอดู แล้วก็เขาให้สัมภาษณ์อย่างนึงที่ว่าไอ้ที่เขาไว้ผมยาวอะเพราะลูกของเขา
4: ครับ
3: ลูกของเขาเนี่ยเป็นออทิสติกใช่ไหมแล้วก็เหมือนเขาอยากให้ลูกเนี่ยจำเขาได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
4: แบบเห็นในสนามจะได้รู้ว่าพ
3: ่
4: อ
3: ใช่คือจริงๆค่อยผมยาวมานานแล้วนะ
4: เออ
3: แต่ว่าหลายคนก็ถามเขาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ยอมเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยอ
4: ่ะแต่คิดว่าคงไม่เลิกเล่นทีมชาติหรอกพูดไปงั้นอ่ะ
3: ผมว่าต่อให้เขาอยากเลิกนะ คนเสียงเรียกร้องเฮ้ยเขาเพิ่ง27เองมั้ง
4: สมมติต้องการให้ประกาศใช่ไหมบอกผมเลิกเล่นทีมชาติละแล้วก็พออีกสักเดือนต่อมาเดลฟอนเต้บอกเรียกกลับมาแล้วตอนประกาศไปแล้วแต่ผมไม่อนุมัติอะไรนี้ก็ได้ทุกแห่งคิดว่าเอาฮาๆมากกว่าถูกไหมเพื่อที่จะได้แบบว่าคือได้แชมป์โลกมันยิ่งใหญ่ไงถูกป่ะแชมป์ยูโรมาแล้วเนี่ยแล้วแชมป์โลกมาแล้วมันก็คือแบบทีมหนึ่งที่จะได้2เมเจอร์ติดกันเนี่ยก็คือสเปนนี่แหละที่ทำได้อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังเล่นได้นะมาคูกูเรย่านะประกาศได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกติดทีมชาติเหมือนเดิมนะอย่าไปจริงจังอะไรมากนะกับการประกาศเหล่านั้นสักนี่ก็จะแย่แล้วนะเนี่ย
3: แล้วสมมติ
4: รูปหน้าเมียยังไม่สักเลยคิดดูแล้วกัน
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะมีก็ได
4: ้ยักมีเหรอ
3: เราไม่รู้ไง
4: นะครับคือช่วงนี้อยู่ในช่วงพรีซีซั่นของสโมสรต่างๆนะครับ
3: นิวคาสเซิลไปไหนนิวคาสเซิล
4: โดยการโยกย้ายทั้งโค้ชทั้งนักเตะใช่ไหมเยอะเลยนิวคาสเซิลไปไหนอ่ะ
3: นิวคาสเซิลของพี่โจอี้ไปไหน
4: นึกไม่ออกอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่ผมเห็นสโมสรนิวคาสเซิลทำไมเขาขายนักเตะตะบี้ตะบันขายได้เยอะขนาดนี้เหรอ
4: รายได้ดีนะครับหลังจากที่ปล่อยซานโดโตนาลีไปใช่ไหมล่ะแล้วก็มีใครกะขายอีซักไปก่อนเลยนะตอน
3: แล้วอีซักตั้งแต่ปีที่แล้ว
4: ฤดูกาลที่แล้วนะ
3: ตอนนี้คอนดอนเนี่ยไปปิดฤดูกาลปุ๊บไปบาร์เซโลนาเลย
4: กำลังจะบอกว่าคือเขาคงต้องการจัดการการเงินให้เรียบร้อยอ่ะให้เป็นตัวแบบ
3: แปลว่ามีปัญหาการเงินอย่างเงี้ย
4: อยู่ในช่วงการจัดการอีซักขายได้ราคาอีซักจะไม่ขายถูกไหมล่ะแต่ว่าราคาดีก็ปล่อย
3: ราคาดี
4: แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเหมือนกันก็ไม่อยากขายหรอกก็จะปล่อยโตนาลี่
3: แอนโทนีกอร์ดอนก็ไม่ได้แพงมากนะ
4: ไม่แพงก็ปล่อยเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงจัดการนี่กีมาไลท์จะปล่อยนะจะปล่อย
3: ทีมแมนยูก็อยากได้ใช่ไหม
4: อาร์เซนอลด้วย
3: อาร์เซนอล
4: เนี่ย
3: คืออาร์เซนอลเนี่ยผมก็สงสัยว่าจะไปทำอะไรแต่พูดถึงเรื่องซื้อขายนักเตะเนี่ย
4: ครับ
3: มันมีอยู่สื่ออยู่เจ้าหนึ่งเขาสรุปมาให้ว่าในรอบ5ปีของเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ
4: ครับ
3: สโมสรเขาใช้คำว่า net spend ก็หมายความว่ารายได้หักกับรายจ่ายหมายถึงว่ารายได้จากการขายนักเตะไป
4: ครับ
3: กับรายจ่ายในการซื้อนักเตะเข้ามาเน
4: ี่
3: ยหักลบกันแล้วเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยทีมไหนอ่ะใช้เงินเยอะสุดทีมไหนอ่ะขาดดุลในการซื้อขายนักเตะในรอบ5ปีเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ
4: ครับ
3: ให้พี่โจยี่ทายอันดับ1
4: โอ้นึกไม่ออกอ่ะ
3: อันดับ1นึกไม่ออกได้ไงทีมนี้มันใช้เงินแบบโอ้สุรุ่ยสุร่ายมากเลยตั้งแต่ท็อตโบลี่เข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า
4: แหมเอ่ยท็อตโบลี่ด้วย
3: ใช้เงินแบบโอ้โหอย่างกับเบี้ย
4: มีปัญหาทั้งกับนักเตะแล้วก็กับการจ้างโค้ชด้วยใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
4: เยอะเลยนะครับ
3: คือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีเนี่ยบวกจริงๆเขาเป็นนักเตะเขาเป็นทีมที่ขายนักเตะได้เงินเยอะด้วยนะ
4: ใช่
3: แต่ว่าเขาก็ซื้อเยอะ
4: ซื้อเยอะ
3: ติดลบ900ล้านปอนด
4: ์ก็ซื้อนักเตะระดับแบบ100ล้านอย่างพวกเอนโซพวกมอยเซสไกเซโดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ก็100ล้านเหมือนกัน
4: ระดับแบบ
3: ปีนี้ก็ทำลายสถิติไปเอานี่117ล้าน
4: มอร์แกนโรเจอร์ใช่ป่ะ
3: 117นี่ก็แพงสุดของซัมเมอร์นี่
4: แพงอีกแล้ว
3: ลองลงมา
4: เป็นการนึก
3: ลองลงมาเนี่ยเป็นสเปอร์อันนี้ผมแปลกใจเหมือนกันนะ
4: ครับ
3: 7ติดลบ795ในรอบ5ปีผมยังนึกไม่ถึงเลยว่าสเปอร์จะมาเป็นที่2ลบ795ล้าน
4: สเปอร์เหรอซื้อขายใช่มั้ยแล้วเลขติดลบนะ
3: ใช่ติดลบคือขาดทุนน่ะในการซื้อขายนักเตะ
4: ครับ
3: รองลงมาอันดับ3คือแมนยูติดลบ713
4: ผมกลัวจะเป็นลิเวอร์พูลอ่ะเพราะว่าเขาก็ซื้อแพงเหมือนกัน
3: ซื้อแพงแต่ว่าเขาก็ขายนักเตะไป
4: ได้อยู่ใช่ไหม
3: ได้อยู
4: ่เพราะว่าโอ้ทั้งอีซักทั้งฟอร์เรนเวีย
3: ดใช่ก็เพิ่งมาซัมเมอร์ที่แล้วที่เขาใช้เงิน
4: ที่ใช้เยอะนะถือว่าใช้เยอะ
3: อันดับ4เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะติดลบ675ล้าน
4: ครับ
3: แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลเนี่ยผมก็ยังมองว่าปีที่แล้วพอเขาได้แชมป์มันก็โอเคแหละ
4: ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เงินเยอะจริงแต่ถ้าผลงาน
3: ใช่ถ้ามันกลับ
4: ทำได้ดีเนี่ยนะก็ผ่านไปได
3: ้อันดับ5แมนซิตี้โอเคติดลบ562ล้านก็ผลงานในยุคเป๊ปก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะถ้าเทียบกับเชลซีก็ถือว่าน้อยกว่าเกือบครึ่งนึง
4: ก็เชลซีนี่นะนักเตะก็ใช่นะแต่ดูโค้ชเขานี่เขาก็เปลี่ยนไปกี่คนอะ2 3คนในฤดูกาลเดียวนะทั้งที่ก็ได้แชมป์สโมสรโลกมาแชมป์เขาได้คอนเฟอเรนซ์ลีกป่ะได้ด้วยใช่มั้ยทำท่าจะดีอ่ะแต่ดูฤดูกาลที่ผ่านมาดิโอ้โหถือว่าการบริหารเขามีปัญหาจริง
3: ๆแต่เงินเขาเยอะไง
4: อ
3: ันดับ6ลิเวอร์พูลก็ติดลบ534ก็จะเห็นว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลใกล้เคียงกันนะ
4: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นน่ะรองลงไปเนี่ยมันเริ่มจะห่างแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยติดลบ311ก็ยังติดลบอยู่นะในรอบ5ปี
4: ถือว่าอันดับที่อะไรท้ายๆแล้วใช่ไหม
3: ไม่
4: ถึง10นะ
3: รองจากลิเวอร์พูลเลย
4: แล้ว7เนี่ยนะแต่ดูที่พรีซีซั่นที่เมื่อสักครู่นี้พี่บอลถามไปแล้วเขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวจะไปเตะกับบาเลนเซีย
3: ที่ไหน
4: ที่เมสซาย่าเลยที
3: ่ก็ยังอยู่ยุโรป
4: เดือนหน้าอย่างเงี้ย
3: แล้วมีนักเตะเหลือไหม
4: ก็เอาซื้อมาดิผมยังจำชื่อไม่ได้เลยนะสโตเออร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ ขายไปนี่ได้ราคาดีอย่างที่ว่านะครับแต่ก็น่าสนใจว่าจะซื้อใครเข้ามาบ้างนะโอ้ยฤดูกาลนี้นี
3: ่เอ็ดดี้ฮาวยังอยู่นะ
4: อยู่เซพูดถึงนิดนึงพูดถึงนิวคาสเซิลเนี่ยข่าวเควินคีแกนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี
3: ่ครับ
4: ทางลิเวอร์พูลเขามีอะไรบ้างไหมตื่นเต้นบ้างปะเข้าถึงหรืออินไหมผมนี่อินนะแต่คีแกนเนี่ย
3: เสียชีวิตด้วย
4: มะเร็ง
3: ก็คือกับลิเวอร์พูลผมไม่ทันนะ
4: เราก็ไม่ทันดูเขานั่นแหละ
3: แต่ผมมาทันตอนนี้เขามาคุมทีมนิวคาสเซ
4: ิ
3: ล
4: เ
3: ก้าศูนย์น่ะที
4: ่
3: พาทีมได้แชมป
4: ์ครับ
3: นำแมนยู11คะแนน
4: ประมาณ11 12คะแนนแถวนั้น
3: แล้วก็กลับมาไม่ได้แชมป
4: ์ครับ
3: โดนแมนยูแซง
4: โดนแซง
3: แต่ว่าเขาเล่นมันจำได้ว่านิวคาสเซิลยุคนั้นเล่นสนุกมาก
4: ใช่
3: เล่นกับลิเวอร์พูลทีไรสกอร์ 4-3 อะไรประมาณ
4: 4-3-2 ฤดูกาลแต่ว่าฤดูกาลที่2นั้นคีแกนไม่ได้ทำละ
3: เออแต่ว่าเตะยุคของคีแกนจำได้ว่าเขาพวกปีเขาอะไรชิน
4: ดาวิดชิโนล่า
3: คือแบบเล่นแบบสไตล์แบบเกมบุกสนุกอ่ะ
4: ถูกต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไงแต่ว่าโดยคือเรามาคุ้นเมื่อเป็นกุนซือละนะครับแต่สมัยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็มาได้บัลลงดอ2ครั้งในการเล่นกับฮัมบูร์ก
3: ที่บุนเดสลีกาด้วยนะ
4: เป็นกุนซือที่ทำทีมชาติอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยคือแบบดูเขายิ่งใหญ่นะเพียงแต่ว่าจากการจากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่ารู้สึกบางๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะเขาคือมันผ่านยุคมาแล้วน่ะยุคปัจจุบันนี่คงเข้าไม่ถึงละ
3: คือหากุนซืออังกฤษเก่งๆอ่ะยากนะ
4: ครับ
3: คือที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นกุนซือจากพวกสกอตที่แบบมีอิทธิพลในพรีเมียร์ลีกนะไม่ว่าจะเป็น
4: เซอร์เหรอ
3: เคนนี่เดลกิสอะไรพวกนี้นะก็สกอตทั้งนั้นเลย
4: ครับ
3: กุนซืออังกฤษแท้ๆที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวต้องไปหาเลยพอพูดแล้วเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเลยนะกุนซืออังกฤษแท้ที่ทำทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีใคร
4: พวกต้องเผื่อไม่มีนะ
3: มีไหม
4: ต้องไปดิวิช
3: ั่
4: น
3: ผมว่ามีนะผมว่ามีนะ
4: เผื่อต้องไปดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยถ้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะโ
3: อ
4: ้น่าจะไม่มีนะพี่บอลกำลังหาอยู่นะครับก็เพราะว่านึกถึงเควินคีแกนแล้วพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงเราก็คิดว่าทรงมัน40หรือว่า50ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับไอเรานี่เคยไปขอลายเซ็นเข้ามาไงเราก็เลยนึกถึง
3: แล้วก็จะมาเมืองไทยอย่างเงี
4: ้
3: ยเหรอ
4: ใช่ตอนนั้นผมไม่ขอลายเซ็นแล้ว
3: ที่มากันนิวคาสเซิลเลย
4: มากันนิวคาสเซิลผมไปหาเขาเลยแล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปคู่มาด้วยด้วยความที่ไม่ทันดูเขาเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ามาอินตอนเป็นกุนซือไงแล้วก็ไปตามดู
3: ผมไม่หาแล้ว
4: เฮ้ยยิ้มทำไมยิ้มทำไม
3: ตั้งแต่พรีเมียร์ลีกก่อตั้งปี1992
4: ครับ
3: เมื่อกี้พี่โจ้ไปบอกไม่มีใช่ไหม
4: หัวเราะ
3: ไม่มี
4: ไม่มีเห็นไหมล่ะ
3: ไม่เคยมีกุนซืออังกฤษ
4: ไม่มี
3: สโมสรได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไม่มีเลย
4: เออเห็นไหมล่ะ
3: ไม่มีคนสุดท้ายเป็นโฮเวิร์ดวิลกินสันพาลีดได้แชมป์ฤดูกาล1991-92
4: ซึ่งก่อนพรีเมียร์ลีก
3: ก่อนพรีเมียร์ลีก1ปี
4: ถูกต้อง
3: หลังจากนั้นเน
4: ี่
3: ย
4: เห็นไหม
3: ไม่มีเลยและกุนซือที่พาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเยอะสุดเนี่ยมาจากสกอตแลนด
4: ์
3: เซอร์เอเล็กเฟอร์กูสัน
4: ใช่
3: แล้วก็เซอร์เคนนี่ดอกกิส
4: อย่างเงี้ยที่ได้แชมป์เซอร์เคนนี่ดอกกิสไม่พรีเมียร์ลีกก็ไม่ได้มั้งเนี่ย
3: ได้กับแบ็กเบิร์นได้ก
4: ับ
3: แบ็กเบ
4: ิร์นแบ็กเบิร์นขออภัยใช่ใช่พอมันนึกว่าแกมาคุมลิเวอร์พูลอีกทีใช่ไหมรอบหลังก็ไม่ได้ใช่ไหม
3: ไม่ได้แต่เขาเคยได้กับแบ็กเบิร์น
4: เห็นไหมคนอังกฤษไม่เคยได้แชมป
3: ์เคยได้แชมป์
4: พรีเมียร์ลีกแล้วจะหัวเราะทำไมแต่ว่า
3: ไม่ผมก็แปลกใจให้ผมโง่นั่งคิดอยู่ตั้งนานมีไป
4: เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือคีแกนถือว่าใกล้เคียง
3: ใช่
4: ใกล้เคียงที่จะได้ในฤดูกาล96-97แถวนั้นนะครับแถวนั้นนะ1996
3: ช่วงต้นๆเลยนะผมจำได้92-93
4: เองไม่92-93นั้นเพิ่งเปิดพรีเมียร์ลีกไง
3: ใช่ก็ช่วงนั้นเลยไม่หรอ
4: ไม่มา96แล้ว
3: ออก96แล้วหรอ
4: 96-97แล้วเพราะว่าเขามาเมืองไทยตอนนิวคาสเซิลเบ่งบานรุ่งเรืองที่สุดใน
3: ชุดนั้นมีอะไรเชลเลอร์แล้วใช่ไหม
4: เชลเลอร์กำลังจะย้ายไปนิวคาสเซิล
3: อ๋อที่บินมาเลยเหรอ
4: บินมาแล้วเลยไทยไปลงสิงคโปร์
3: อ๋อ
4: ไปต่อสิงคโปร์
3: คือเซ็นสัญญาตอนที่นิวคาสเซิลมาถึงไทย
4: ใช่
3: แต่ว่าตัวเองกับบินไปสมทบที่สิงคโปร
4: ์เควินแกไม่ได้มากับทีมชาติไทยเอ้ยไม่ได้มากับนิวคาสเซิลที่ไทยพอตามมาทีหลังเนี่ยบอกว่าเราได้บรรลุข้อตกลง
3: ตอนนั้นเป็นค่าตัวสถิติ
4: กีแกพูดภาษาไทยด้วยผมฟังชัดเลยบอกว่าเราได้ซื้ออลันเชลเลอร์แล้วนะครับ มาอยู่ที่สโมสรนิวคาสเซิล15ล้านปอนด
3: ์ใช่
4: นะครับแล้วเดี๋ยวชิเลอร์จะตามมานะครับโอ้ยคนไทยตื่นเต้นเลยตามไปที่สิงคโปร์ครับอ้าวเซ็งเลย
3: ไม่ได้มา
4: ไม่ได้มา ก็เลยไปซ้อมกับนิวคาสเซิลเป็นครั้งแรกเลยใส่ชุดนิวคาสเซิลชุดซ้อมเนี่ยที่สิงคโปร
3: ์
4: นะครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อปี1996แถวนั้นที่รู้สึกอาลัยอาวรณ์กับคีวินคีแกนเป็นอย่างยิ่งนะครับบัลลงดอร์2สมัยนะย้ำอีกทีไม่ได้ได้ง่ายๆนักเตะอังกฤษเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเบียร์เลมสิงไปไม่มีนะแต่อังกฤษได้บัลลงดอร์2ลูกอ
3: ่
4: ะ
3: ก็นี่ไง
4: ก็มีเคมคีแกนทำได้ซึ่งเขาน่าจะได้รับการพูดถึงมากกว่านี้ในยุคนี้นะแต่ปรากฏว่าก็ต้องเข้าใจความคือเวลามันผ่านมานานแล้วบ่งบอกถึงความแก่
3: แล้วเขาห่างจากวงการฟุตบอลไปพอสมควรเนี่ย
4: ใช่
3: จะเป็นเพราะการป่วยด้วยแหละ
4: เจ้าของฉายานะครับไมตี้เมาส์ไมตี้เมาส์นี่แปลเป็นไทยว่าไงนะพี่บอล
3: หนูอะไรหนู
4: หนูลูกระเบิดลีลาการเล่นนี่เหมือนมีลูกระเบิดที่จะทำลายตะข่ายประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้21:31 นเดี๋ยวพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก่าเกมกันในช่วงสุดท้ายครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 21 นาฬิกากับ33นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมเดี๋ยวไปไล่ตอบข้อความนะครับ
1: ก่
0: อนอื่นเดี๋ยวขออัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่ม

0: ลุ่ม B คู่ที่2มาเลเซียกับลาวนะครับ
1: ครับ
0: 72นาทีนะครับมาเลเซียนำลาวอยู่ 3-0 นะครับก็นัดแรกลาวก็แพ้มาเท่าไหร่นะพี
1: ่5-0
0: 5-0
1: เพราะสถานการณ์แบบนี้ถ้ามาเลเซียชนะลาวได้ตามความคาดหมายนะก็จะขึ้นนำเป็นผู้นำกลุ่มอ่ะ
0: ใช่เพราะนัดแรกก็ชนะเมียนมามาละ 2-1
1: แล้วมาว่ากันมาเจอกับเราว่าวันเสาร์นี้จะเป็นยังไง
0: วันที่1เราจะเจอกับมาเลเซียเลยนะจะเหมือนเป็นการตัดสินแย่งแชมป์กลุ่มหรือเปล่า
1: เจอกันเลยเจอกันเลย
0: เพราะว่าดูที่เหลือเราก็อาจจะมีเมียนมาแต่เมียนมาเนี่ยก็แพ้มาเลเซียแล้วก็มาชนะฟิลิปปินส
1: ์ครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมเมียนมาเนี่ย แต่จากเกมที่ชนะลาวไปนี่ก็โอเคนะถือว่าออกสตาร์ทได้โอเคแหละแม้ว่าจะเจอกับลาวแล้วไปเยือนก็ตามนะครับแต่ว่าชัยชนะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าพอใจ
0: คนผมเห็นคนชมยศกรเยอะนะ
1: ชอบเลยอ
0: ายุเขายังน้อยอ่ะแต่ว่าเขามีวิญญาณเป็นเพชฌฆาตกองหน้าคือการยิงของเขาแต่ละลูก
1: นี่แหละคุณเห็นใช่ไหมเขายิงลาวนะตูมตามขนาดไหนชอบมากๆเลยบาติสตูต้าอารันเชลเลอร์อะไรแบบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: เขายิงหนักอ่ะเท้าเขา
1: เขายิงแบบนี้ตอนซีเกมที่เราได้เหรียญเงินนะชิงที่กัมพูชานะ
0: ที่ผมเห็นเขาย
1: ิงอินโดแบบเนี้ยส่วนฟรีคิกเนี่ยซีเกมที่บ้านเราแฮตทริกฟรีคิกด้วย
0: ใช่ไหม
1: แบบเนี้ยน่าสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างมาก
0: ใช่
1: น่าไปดูเป็นอย่างมากนะครับ
0: เนี่ยต้องมีกองหน้าอย่างเงี้ยอายุเขายังน้อยด้วยผมว่าปั้นเขาเลย
1: แน่นอน
0: ปั้นเลย
1: ตูมตามตูมตามคุณดู
0: ขึ้นมาชุดใหญ่แล
1: ้
0: ว
1: ไปดูได้ยิงลาวนี่สุดยอดนะ
0: ครับ
1: ตามเชียร์อยู่นะ
0: ข้อความพี่โจอี้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเริ่มที่อะไรดี
1: เดี๋ยวดูที่เดี๋ยวนะเซล89899มาหรือเปล่าเนี่ยยังมีอยู่อีก1อันนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวเมืองกาญไปวัดถ้ำเสือสุสานทหารและพิพิธภัณฑ์เฉลยศึกเส้นทางรถไฟปราสาทเมืองสิงห์ถ้ำกระแสเหรอเขื่อนศรีนครินทร์และสะพานข้ามแม่น้ำแควตอนเย็นน้องบอลจากนนท์ไปเมืองกาญวิ่งชั่วโมงเดียวถึงตัวเมืองจากเดิม2ชั่วโมงลดลงไปเยอะเลยเมื่อมี M81 มาน้องบอลนี่ก็แจ้งมานะนึกว่าบอกพี่บอลด้วยว่าพี่บอลเคยไปเมืองกาญหรือเปล่า
0: M81 นี่เขาเพิ่งเปิดใช่ไหม
1: เปิดมาช่วงที่เราจัด Kings Cup ไปอ่ะเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นก็เปิดมาพอสมควรละแล้วก็ที่มีคนเขารีวิวไง
0: ที่บอกไปแล้วมันไม่มีทาง
1: ขึ้นจากเวสเกตหรือไง
0: แล้วเลยไปเลย
1: แล้วไม่มีทางลง
0: ไม่มีทางลง
1: จะไปจะถามใครแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันทางมันเป็นอย่างนั้นเหรอจริงๆมันลงได้สิ
0: เหมือนทางด่วนเลยแบบไม่มียูเทิร์นไม่มีกลับรถอะไรอย่างเงี้ย
1: คือทางด่วน
0: ไปแล้วไปเลยนะ
1: คือทางด่วนมันก็ต้องมีทางลงถูกป่ะมันลงไปถึงเมืองกาญได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะไปบ่อยไหมพี่บอลเคยไปเมืองกาญไหม
0: เคยไป
1: กาญจันทบุรีเนี่ย
0: เมื่อก่อนจะไปตีกอล์ฟที่กาญ
1: ไปได้โอ้คลาสสิก
0: ไปแบบต้องไปค้างคืนเลยนะมาแล้วแบบโอ้โหทีออฟ6 โมงนะแบบมีหยดน้ำค้างบนกรีนเวลาพัดไปแล้วเห็นรอยลูก
1: ช่วงเวลาอากาศที่ดีนี่เย็นเลยนะตอนเช้านี่อากาศดีมากนะผมเคยไปวิ่งมินิมาราธอนอะไรพวกนั้นอะสะพานข้ามแม่น้ำแควอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่การนี่แหละที่ผมจำได้เพราะว่าไปตีช็อตแรกเลยจำได้ว่ามันตีข้ามหุบเขาหุบเขาก
1: ราบ
0: มันเป็นพาสามที่แบบข้างล่างแบบเป็นแม่น้ำเลยอะ
1: เอ
0: ้ยแล้วตีไปยังไงลูกจะต้องตกอยู่บนกรีนเพราะว่ามันด้านหลังมันจะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นเป็นแผ่นภูเขาอะ
1: แผ่นภูเขายังไง
0: มันเหมือนกรีนมันจะแบบเขาเหมือนเป็นแท่นอยู่ข้างล่างไงตียังไงไปก็
1: ไม่พลาดกรีนแน่นอน
0: ยังไงก็ต่อให้คุณตีเลยแค่ไหนมันก็จะกลับมาลงบนกรีนอะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะชอบส่วนข้อความทาง YouTube นะครับสวัสดีคุณปลั๊กทักทายเข้ามานะครับอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ครบองค์รัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับโอ้พี่แซมนี่นะขอบพระคุณมากนะครับเราจำไว้นะเราคนเอกพุทธศาสนานะครับคุณจิมบอกวีคนี้รายการเมเจอร์ AIG พี่บอลภาคไหมครับรอเชียร์โปรสาวไทยโดยเฉพาะน้องจีนน้องเมียวครับ
0: ถ้าเป็นรายการเมเจอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ช่องสปอร์ตทีวี
1: ครับ
0: ซึ่งสปอร์ตทีวีเนี่ย AS ก็มีข่าวว่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะไปอยู่ทางช่องสปอร์ตทีวีนะ
1: ครับ
0: เป็นเมเจอร์สุดท้ายละซึ่งจีโน่ก็กลับมาลงแข่งขันก็จะเป็นสนามลิงคอร์สซึ่งปีนี้จะไปแข่งที่อังกฤษนะแล้วก็โปเมียวสัปดาห์ที่แล้วโปเมียวปัจจารี
1: ที่3
0: ได้ที่3 Women's Scottish Open
1: ครับ
0: ก็เล่น

0: ขนาดนั้น
1: อ่
0: ะแต่ว่าเราถ้าดูใครดูกอล์ฟบ่อยๆก็จะเข้าใจแหละมันจะต้องนอกจากจะตีแล้วบางทีมันต้องอาศัยดวงด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของความชำนาญการอะไรหลายอย่างม
1: ัน
0: จะแตกต่างกับสนามทั่วไป
1: คือนักกอล์ฟส่วนใหญ่เขาก็ไม่ชอบใช่ไหมลมแรงเนี่ย
0: ไม่
1: มีใครชอบใช่ป่ะ
0: ไม่มีใครชอบหรอกลมแรง
1: เพราะผมเคยอ่านสัมภาษณ์น้องอยู่คนหนึ่งอ่ะจำชื่อไม่ได้ละชนะเพราะว่าลมแรงแล้วชอบ เพราะว่าตัวเองไปซ้อมมาเนี่ยเจอลมแรงบ่อยแล้วพอถึงเวลาวันตีจริงเนี่ย ลมแรงพอดีแล้วมันเข้าทาง ก็เลยชนะในสนามนั้นในเกมนั้นก็บางทีลมมันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมล่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับคุณณัฐสรทักทายเข้ามาสวัสดีพี่โจอี้พี่บอล นะครับคุณณัฐพงษ์เช่นเดียวกันนะครับบอลไทยผลงานไม่ดีแล้วยังจะให้เสียเงินดูอีกอันนี้มันคนละเรื่องกันนะเข้าใจคือบอลไทยมาจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยคุณอยากดูหรือเปล่าบอลไทยเราอยู่ในระดับไหนอาจต่ำกว่า100อันดับฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยมีซูเปอร์สตาร์ในทีมไหมมีใช่ไหมล่ะเล่นมาถึงขั้นนี้ได้แชมป์อะไรมาบ้างเนี่ยถึงเวลาจริงถ้าคุณอยากดูคุณจะเสียเงินให้เข้าไปดู
0: นี่ผมว่ายังดีนะอันดับแรงกิ้งของเราก็กลับมาอยู่ในท็อป100ของฟีฟ่า
1: ครับ
0: อย่างมาเลเซียกับลาวเนี่ยอันดับของมาเลเซีย136ลาว185ผมก็ยังรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเคยไปอยู่ถึงเท่าไหร่นะ40กว่า
1: เราเคยต่ำกว่า50ใช่ประมาณสัก48
0: เราเคยไปไกลถึง40กว่า
1: ในยุค
0: 98อะ
1: ในยุคซิโก้อะปีเตอร์วิทอะ
0: ยุคเอเชียนเกมอะ
1: เอเชียนเกมอะ
0: 998ผมจำได้ยุคนั้นแหละ
1: ที่เรายังใช้ชุดใหญ่เล่นอยู่นะเอเชียนเกมตอนนั้นไม่มีกำลังอายุนะ
0: อันดับ40กว่าของโลก
1: แล้วก็เข้ารอบสุดท้าย
0: 2002เนี่ยเราเกือบได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่าเราเข้ารอบ10ทีมสุดท้าย
1: 10ทีม
0: ตอนนั้น
1: นะครับนั่นถือว่าแบบดีที่สุดของเรานะแบบช่วงรุ่งเรืองแล้วใกล้ฟุตบอลโลกมากนะเนื่องจากว่ารอบ10ทีมใช่ไหมล่ะถ้าคุณ
0: แต่ตอนนั้น
1: คุณชนะปุ๊บคุณเข้าเลยนะ
0: เขาเอา3ทีมครึ่ง
1: อ
0: ะไรเนี่ย
1: ก็2ฝั่งแบ่งออกเป็น
0: แชมป์กลุ่มได้ไปเลย
1: ฝั่งละ5ใช่ไหมล่ะ1ก็ได้ไปแล้วเราอ่ะ
0: ก็อันดับของเราไม่ชนะใครเลย
1: เราอยู่ท้ายน่าจะได้สัก4คะแนน
0: เราไม่ชนะใครเลย
1: จากการเสมอทั้ง4เกมจำได้ว่ามีอัดฉีดกันนะถ้าชนะได้1ล้านอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ได้แค่เสมอมาประมาณ4นัดก็ได้4คะแนนตอนนั้นเนี่ยพี่บอลเราคิดว่าเราใกล้ฟุตบอลโลกมากนะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาก็ไม่ได้คัดใช่ไหมล่ะ
0: ก็ไปในฐานะชาวบ้าน
1: เราก็เข้าใกล้แล้วจนกระทั่งพอเวลาผ่านไปแล้วเราใกล้ฟุตบอลโลกมากที่สุดอีกครั้งนึงเนี่ยตอนไหนรู้ไหมตอนที่เราเพิ่งตกรอบ2026นี่ไปเนี่ยที่ว่าใกล้เพราะอะไร
0: เราเบียดกับจีนไง
1: ที่เราใกล้เพราะเขาเพิ่มควอต้าจาก4ทีมครึ่งเป็น8ทีมครึ่งนั่นแหละเราใกล้แล้วเรามีโอกาสแล้วแต่ปรากฏว่าเราตกตั้งแต่รอบ2ใช่ไหม
0: และสุดท้ายแหละสุดท้ายที่เราเจอกับจีนแหละ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าตอนนี้จะเพิ่มเป็น64ทีมที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยนะเรามีโอกาสไหมเนี่ยนะเรามีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสเราปล่อยมันหลุดมือไปเมื่อครั้งที่แล้วหลุดมือไปแบบง่ายเกินไปอ่ะเราน่าจะเข้าไปถึงรอบที่3อย่างน้อยเนี่ยเรากลับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดไปไม่ใช่อะไรล่ะอย่าลืมไปดูนะวันเสาร์นี
0: ้
1: ไทยกับมาเลเซียนะครับยูโร2028โมโนก็ได้ด้วยครับขอบพระคุณมากนะเห็นไหมอันนี้เราก็สบายใจแล้วใช่ป่ะ
0: ก็มีทั้งฟุตบอลโลกทั้งยูโรก็แปลว่าทุก2ปี
1: ดูยูโรฟรีไหมโมโนเขาจะให้ดูฟรีบ้างไหม
0: ไม่ผมแค่เป็นห่วงเลย
1: แบบคราวนี้
0: เขาจะอัพราคาขึ้นทุกปีหรือเปล่าเป็นห่วงแค่นั้น เอาอย่างครั้งนี้ผมซื้อ Early Bird ไงผมก็แล้ว2คนมันหารกันมันก
1: ็ได้อยู่
0: คนละ 2,000 เอง
1: 2,000 นิดๆอย่างนี้ป่ะ
0: ไม่ถึง
1: 2,000 ได้หรอ
0: คนละ 2,000 อ่ะตี 2,000
1: เพรา
0: ะเขาต้องมีภาษีอะไรก็ตีคนละ 2,000 ก็เดือนนึงตกเดือนละ100กว่าบาทอ่ะ
1: เห็นไหม
0: ไม่ถึง200
1: แต่คราวนี้ถ้าตามสเต็ปเนี่ยนะยูโร2028ก็จะคุณต้องสมัครสมาชิกจะได้ดูแหละแต่ผมคิดว่าต้องมีบางส่วนดูฟรีเหมือนเดิมอันนี้บอกไว้เลยนะเพราะเราสายดูฟรีไง
0: ก็อาจจะมีแหละก็เขาก็มีโมโนสปอร์ตนี
1: ่ใช่ส่วนคุณโสพลส่งเข้ามาที่ต้องให้พี่บอลอ่าน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ย
0: สวัสดีครับ AFL วีคนี้ดูโคตรบิ๊กแมตช์นะครับ

0: ดึงบูดเจอกับจีลองวันพฤหัสแล้วก็มีฟรีเมนทัลเจอกับเวสเทิร์นบูลด็อกวันศุกร์นะครับกีฬาคือจักรภพออสเตรเลียจัดเต็มกว่าหลายทีมยังไงก็เจ้าเหรียญทองจบวันอาทิตย์ก็ดูอย่างสบายใจนะครับกีฬาคือจักรภพก็คอมมอนเวลเกมไงก็จะมีพวกอังกฤษแล้วก็มาเลเซียก็ไปเตะนะมาเลเซียเคยเป็นเจ้าภาพด้วยคอมมอนเวลเกมเนี่ย
1: ใช่เขาเป็นเจ้าภาพในปีที่เราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนั่นแหละ1998กีฬาเครือจักรภพนะครับ
0: คุณนันทพงษ์ใช่ไหมพฤติกรรมคนดูเปลี่ยนไปครับจากยุคก่อนมีดาวเทียมเคเบิลยุคนี้เป็นสตรีมมิ่ง
1: ก็คิดตรงกันนะพี่นันทพงษ์นะเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับโดยการขยันหาเงินมากขึ้น
0: เมื่อก่อนมันต้องมีกล่องเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: เมื่อก่อนยังเป็นพวกอะไร UTV อะไรพวกนี
1: ้เมื่อก่อน IBC
0: IBC
1: แล้วก็เป็น UTV
0: IBC ยังเป็นเสาอากาศอยู่เลยยังมาต่อใช่ IBC ยังเป็นเสาอากาศแล้วก็เดินสาย
1: ยุคแรกเลยแล้วก็
0: UTV แล้วก็ UTV นี่เป็นกล่องแล้ว
1: แล้วค่อยมาเป็น UBC ในเวลาต่อมาน่ะ
0: ทุกวันนี้มันก็มีกล่องเหมือนกันเป็นพวก Android หรืออะไรเงี้ยแล้วก็สตรีมมิ่งก็คือเป็นแอปในเดี๋ยวนี้มันเป็นสมาร์ททีวีกันหมดแล้วนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณก็ไปโหลดแอปเข้ามา
1: ไ
0: ม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีกล่องด้วยซ้ำ
1: ไม่ต้องใช้กล่องแล้ว
0: ถ้าเป็นสมาร์ททีวีคุณก็
1: โหลดแอปเอา
0: แล้วก็เปิดได้เลย
1: ใช่แล้วก็จะดูอะไรคราวนี้ก็สมัครไป
0: ต้องมีอินเทอร์เน็ต
1: ตามใช่เอาถูกครับ
0: ต้องมีอินเทอร์เน็ต
1: ไอ้ CTH มีไหมตอนนั้นติดไหม CTH
0: CTH ก็เป็นกล่องนะ
1: ถ่ายฟุตบอลอังกฤษใช่ไหม
0: CTH ฟุตบอลโลกไม่หรอที่ซื้อฟุตบอลโลกอ่ะเป็นกล่องอะไรตอนนั้น
1: อ่ะอันนั้นซันบ็อก
0: ซ์อ๋อนั้นซันบ็อกซ์เหรอ
1: ซันบ็อกซ์ใช่ไหม
0: อ๋อ CTH พรีเมียร์ลีกใช่ไหม
1: พรีเมียร์ลีก
0: สึกจะทำได้อยู่แค่2ปีเองมั้ง
1: ตอนนั้นไม่คง
0: ปีหรือ2ปี
1: จำไม่ค่อยได้ละแล้วก็ซันบ็อกซ์ดูไหมซันบ็อกซ์บอลโลก
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: อุ้ย
0: ไม่มีอันนี้ผมไม่มี
1: แสดงว่าไม่ได้กันแดดนี่คุณไม่ได้ซันบ็อก
0: ซ์ซันอะไรตอนเขาเรียกชื่ออะไร
1: ซันบ็อกซ์นั่นแหละ
0: ชื่อกล่องมันนะ
1: กล่องนี้เลยซันบ็อกซ์นะครับ
0: ของ RS ป่ะ
1: ใช่ใช่ถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะท่านผู้ฟังนะผิดถูกอะไรนี่ส่งข้อความเข้ามาติงเราได้นะอุ๊ยอ่านทางข้อความทาง SMS อีกนิดนึงนะเดี๋ยวลืมชอบครับ M81 ไปออกรอบที่ Evergreen Hill สวยบรรยากาศดีเด
0: ิน
1: ทางสบายมากครับนี่สายกอล์ฟต้องพี่บอลน่ะ
0: Evergreen Hill
1: สุดยอดป่ะเดี๋ยวต้อง
0: คือด้วยความที่ว่ามันผมไปดีตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 16-17 เอง
1: ไอ้ยะนี่ตีกอล์ฟในตอนนั้นเลยเนี่ย
0: ใช่ตีช่วงม.ปลายอ
1: ่ะอ๋อด้วยความมุ่งมั่นอยากจะเป็นโปร
0: ไม่ใช่ ตอนนั้น
1: แหมพี่บอลปฏิเสธเสียงหลงไง
0: ตอนนั้น
1: ตีกอล์ฟทำไมตอนนั้นอ่ะ
0: ก็เพื่อน
1: ชวนกันไปหลายก
0: า
1: ดจริง
0: ๆไอ้ความสนุกอะไรมันอะไรประมาณนี้แหละ
1: แล้วมัธยมเนี่ยนะ
0: ใช่ออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ชัวร์แล้วพี่บอลคนมีตังค
0: ์ไม่ใช่
1: ชัวร์เลย
0: ไม้ก็ยืมเขาเมื่อก่อน
1: ว้ายไอ้มันต้องเริ่มอย่างนั้นก่อนถูกแล้วล่ะถูกแล้วล่ะ กลับไปที่ข้อความทาง YouTube นะครับสำนักข่าว Copy and Paste จากโซเชียลมีเดียเยอะครับสะกดผิดเหมือนกันหลายข่าวเลยครับ เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่พอ
1: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นป่ะ
0: นักข่าวเนี่ยมันต้องออกไปนอกพื้นที่ปะต้องไปออกเป็นไป
1: สนามจริง
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาก็นั่งอยู่ในห้องเนี่ยแหละดูผ่านเราทางโซเชียลต่างๆอันไหนคนสนใจเยอะก็เอามาทำเป็นข่าวอะไรอย่างเง
1: ี้ยคือถ้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะหรือว่าผมกับพี่บอลทำข่าวอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยนะข่าวก็แลกเปลี่ยนมอบให้กันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้โลกนี้มันข่าวมันออกไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วแต่ใครจะมีความเชี่ยวชาญ copy and paste ได้
0: ใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงแต่เนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ข่าวโซเชียลอะไรเงี้ยนะมันเยอะด้วยทีวีก็ไปเอาจากโซเชียลเนี่ยแหละมาเยอะ
1: ไอ้สะกดผิดเหมือนกันเนี่ยมันก็เรื่องจริงนะจนบางทีสมมติว่าเราเป็นคนเขียนข่าวแล้วถูกขโมยข่าวไปเนี่ยนะถูกขโมยนะเราก็จะไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจตรงที่ว่าเขียนผิดเหมือนผมเลยนะครับแทนที่ช่วยกันแก้หน่อย
0: คือผมเองก็ไม่ค่อยออกภาคสนามนะแต่ฟังแบบเวลารุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังเพราะผมไปซีเกมช่วงหลังเนี่ยก
1: ็
0: มีรุ่นพี่เก่าๆเนี่ยเขาจะคอยเล่าเรื่องสมัยก่อนอะไรเง
1: ี้
0: ยว่าการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยอย่างยุคเขาทรายกาแล็กซี่อย่างเง
1: ี้
0: ยต้องแบบส่งนักข่าวไปประกบข้างเวทีเวลาไปเขาทรายไปชกต่างประเทศนะแล้วก็เมื่อก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีมือถือหรือการส่ง

0: กลับอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ต้องผ่านเทเล็กแล้วก็ไอ้รูปเนี่ยต้องจะส่งกลับมายังไงให้ล้างกับ อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าให้ฟังแล้วแบบการแข่งขันแบบคือมันต้องแย่งกัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีการหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่า
2: เขาเรียกวางยา
0: เออแบบวางยาอะไรอย่างเงี้ยก็มี
2: กำลังจะพูดเลย
0: เหมือนเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยมีการหลอกมีอะไรหลายอย่าง
2: ซึ่งคนยุคนั้นเขาจะทำเนี่ยนะเขาสมมติอย่างที่บอกไปสมมติผมกับพี่บอลอยู่ทีมเดียวกันเราเครือข่ายเดียวกันเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นแต่จะวางยากรณีที่ไอ้นี่มันหน้าหมั่นไส้ไอ้นี่มันโดเดมาแล้วอะไรเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าก่อนที่ผมฟังเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสยามกีฬาเนี่ยมันเป็นตัวเล็กหมายถึงว่ายุครุ่นพี่ผมนะ
2: ครับ
0: เขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยโดนพวกยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยรังแกอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราแบบระวังไว้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปทำข่าวแต่ว่ารุ่นผมไม่มีแล้วไง
2: รับน้องรับน้องตอนนั้น
0: เพราะรุ่นผมไปแต่ละทีนี่ฟรีเกมเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่สุดอ
1: ่
0: ะไปกันที่ยี่สิบสามสิบคนนะ
2: ยักษ์ใหญ่ถ้าเป็นสยามกีฬานะ
0: ใช่ตอนที่ผมไปมันเป็นยักษ์ใหญ่แล้วแต่รุ่นพี่ผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแต่ละทีเนี่ยว่าโอ้โดนคนนู้นคนนี้รังแกอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ที่จะโดนส่วนใหญ่จะออกสตาร์ทใหม่ๆไงเราไม่พวกลุคกี้ดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนแบบโดนวางยาอย่างที่ว่าก็คือเป็นการรับน้องหรือเป็นการสั่งสอนไปโดยธรรมชาตินะก่อนที่จะรู้จักกันอยู่เป็นกลุ่มกวนเดียวกันนะครับนี่คือบรรยากาศการทำข่าวในสัก 30-40 ปีที่แล้วไม่ต้องนานมากนะ
0: ข่าวภาคสนามมันลดน้อยลงไปจริง
2: ๆถูกต้องส่วนเรื่องถ่ายภาพอย่างที่พี่บอลว่าเนี่ยเออนึกขึ้นได้ละผมยังทันยุคที่ไปถ่ายภาพนะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วต้องไปล้างอัดฟิล์มไง
0: เป็นฟิล์ม
2: ต้องไปล้างอัดที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็รอล้างฟิล์มมาก่อนไม่ได้อัดทั้งม้วนนะ36ใบอ่ะ
0: ครับ
2: มันเปืองก็ล้างฟิล์มออกมาก่อนแล้วค่อยมาดูว่า
0: จะไม่ได้ลงพิมพ์ไม่มีที่ล้างฟิล์มเหรอ
2: ไม่ต่างจังหวัด
0: ต่างจ
2: ัง
0: หว
2: ั
0: ด
2: กำลังพูดว่าต่างจังหวัด
0: โอเค
2: ส่องฟิล์มดูว่าอันไหนชัดอันไหน
0: เราค่อยเลือก
2: แอคดี
0: จิ้ม
2: อันไหนไม่ตกก็เอาสัก10ใบพอแล้วก็มาบรรยายอัดมาเป็นภาพแล้วบรรยายใส่ซองฟิล์มก็ใส่เข้าไปด้วยส่งผ่านรถทัวร์มาถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่อยู่ไกลอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยก็ส่งเครื่องบินแล้วก็โทรศัพท์ทางไกลมาบอกให้สำนักพิมพ์ของเราเนี่ยส่งแมสเซนเจอร์ไปรับที่ไฟนี้นะเวลานี้ถึงอะไรเงี้ยนี่คือการทำเมื่อโอ้โห30ปีที่แล้วยังมีอยู
0: ่
2: ก็เป็นแบบนั้นดูแล้วดูเดี๋ยวนี้สิไปเยอะเลยนะครับการ copy and paste อย่างที่พี่แนทเนี่ยนะส่งเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับได้นึกถึงวันเก่าAIG ไม่ได้ถ่าย AS Play ถ่ายทาง Sport TV เหมือนที่พี่บอลบอกใช่ไหมพี่ดู Odyssey หรือยังครับถ้ายังกำลังจะแนะนำให้จัดลง iMac ไปเลยน่าจะอลังการได้สเกลภาพที่สมบูรณ์กว่าผมยังอยากไปดู3ที่จิมก็ไปดูมาแล้ว
0: ผมก็เห็น
2: พี่บอลว่าไง
0: แต่ผมเห็นราคาตั๋วใบละ600แล้วผมก็
2: เลือก iMac
0: 600
2: 600เหรอ
0: 600เห็นที่พี่รุ่นพี่ผมก็ไปจองอ่ะนะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังโอเคล่ะมันก็อลังการอย่างที่เขาบอกหนังมัน3ชั่วโมงด้วยนะก็อาจจะแต่คำว่า Odyssey เนี่ยเห็นที่ไลน์ผมนึกถึง My Putter ทุกทีมันจะมีไอ้ Odyssey เนี่ยติดอยู่ที่ My Putter เขาจะทำแต่ My Putter อย่างเดียว
2: เ
0: หล็กอะไร
2: ยี่ห้อ Odyssey
0: ใช่ยี่ห้อ Odyssey
2: ผมนึกถึงแบบเรียนภาษาอังกฤษ Odyssey
0: Odyssey
2: วิชา Odyssey
0: เกี่ยวกับอะไรอ่ะ
2: ภาษาอังกฤษไง
0: ภาษาอังกฤษ
2: กับไวยากรณ์เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยโอดิซีนะครับไอ้อย่างนี้เราต้องรณรงค์ให้ดูหนังฟรีป่ะเหมือนดูบอลผมจะดูโอดิซีฟรีได้ไหม
0: ว้าว แต่เรื่องนี้คนชมเยอะคนชมเยอะ
2: ต้องดู
0: ใช
2: ่
0: นี่ผู้กำกับนี่ก็โนแลนก็คนเดียวกับที่พี่ไปดูไอโอเพนไฮเมอร์อะไร
2: เนี่ยโอเพนไฮเมอร์เหรอเพราะเราดูมาเนี่ยนะแต่ก่อนนั้นไม่ได้ดู
0: อันนั้นก็3ชั่วโมงใช่ไหม
2: สามชั่วโมงไม่ได้ดูหนังโรงอย่างที่คือเสียดายที่ไม่ได้ดูหนังโรงก็อย่าง Interstellar เนี่ยมันควรจะดูในโรงถูกไหมซึ่งตอนหลังเขาก็มาฉายไอแม็กอีกทีนะอ๋อแบทแมนไตรภาคนั้นน่ะดูโรง2เรื่อง2รอบแต่ Odyssey นี่เดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่นะพี่บอล600
0: 600
2: มีให้ยืมมา300มั้ยตอนนี
0: ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ไม่คุณน่ะมีให้ผมยืม
0: ได้ดูบอกมาเลย
2: พี่บอลใจปั้มแฮ
0: มีคนละครึ่งแฮ
2: เออใช่นะสะ600เนี่ยขอสัก300 นะครับพี่นันทพงศ์บอกว่าร้อนชื้นกับร้อนแห้งต่างกันเยอะมากครับยังไง
0: ของบ้านเรานี่ร้อนชื้นไง
2: เหมือนที่ที่ไหนที่ไป
0: ร้อนแห้งนี่
2: ญี่ปุ่นเหรอ
0: ญี่ปุ่นก็ร้อนแห้งนะ
2: แห้งอยู่เหรอมันทำให้ยังไงอ่ะหายใจแล้วมันแสบจมูกนี่ป่ะ
0: ร้อนบางทีแต่เหงื่อมันไม่ออก
2: ที่อเมริกาที
0: ่ออสเตรเลียเนี่ยผมเจอบ่อยร้อนแบบร้อนจริงๆแบบแต่ว่าเหงื่อมันไม่ค่อยออก
2: อ๋อแล้วมันจะแบบเหมือนร้อนผ่าแล้วมันเจ็บๆหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะแสบหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ต่างประเทศมันตอนนั้นมันไม่ค่อยมีแอร์ด้วยมั้งแต่ว่าแต่ช่วงเนี้ยยุโรปสั่งซื้อแอร์จากบ้านเราเยอะนะส่งออกแอร์เนี่ยกำลังรุ่งเลยตอนนี
2: ้ด้วยความที่เขาไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับ
0: อากาศ
2: ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดน
0: ี้แต่ว่าร้อนไม่แป๊บเดียวอ่ะสั้นๆ
2: ได้ข่าวมาว่าทางยุโรปเนี่ยนะถ้าตึกของคุณจะติดแอร์เนี่ยต้องขออนุญาตด้วยนะแบบเพราะแอร์เนี่ยมันพ่นความร้อนออกมา มันอาจจะไปกระทบถึงเรื่องอื่นนะอะไรแบบนั้นนะคุณอาคมบอกพี่บอลสุดจัดพี่อีดีมากพูดดีนะครับพี่นันทพงศ์บอกยศกรหวังว่าฟอร์มจะเสถียรได้ตลอดไม่มีเรื่องนอกสนามให้กวนใจเอ๊ยยศกรเขาไม่มีปัญหาไม่ใช่เหรอ เด็กเรียบร้อยนะเสมออิหร่าน 0-0 แบบน่าชนะใครอ่ะเสมอ 0-0 อิหร่านจำไม่ได้แล้วพูดอะไรไว้นะครับคัดฟุตบอลโลก2002เสมออิหร่านอ๋อแบบน่าชนะจำได้ว่ามีเสมออิหร่านถ้าเสมอถ้าส่งเข้ามาขอบพระคุณมากนะแล้วก็บาเลนจำได้ว่ามีอยู่เกมหนึ่งเนี่ยนะผมไปดูที่ราชมังเนี่ยไฟไหม้ด้วยไฟไหม้ในสนามแล้วต้องหยุดการแข่งขัน
0: ครับ
2: จนกระทั่งต้องเลื่อนมาเตะอีก3วัน
0: อ๋อเหรอ
2: ต่อมาตอนนั้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับไทยกับน่าจะเป็นบาเลนนะมีไฟไหม้ที่ห้องเครื่องอะไรสักอย่างจนกระทั่งต้องหยุดการแข่งขันอีก3วันมาเตะใหม่แล้วเกมนั้นน่ะดูฟรีด้วยให้คนที่นัดที่แล้วเข้ามาดูแล้วก็เปิดให้ดูฟรีนะครับโมโนปีนี้ราคา Early Bird คนละ 2,200 แพงกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะครับใช่ครับซันบ็อกของ RS ขอบพระคุณมากนะครับพี่บอลเคยออกรอบที่สนามโรบินวูดไหมครับแถวบ้านผมเองเคยไหม
0: ชื่อก็ไม่คุ้น
2: นี่ผมไม่เรียกพี่บอลละผมเรียกโปรบอลโปรเนี่ยคุณน่ะแก๊งผู้บรรยายของซันบ็อกก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงดีครับนำโดยบังเบงเหรอนี่พี่เบงไปภาคไงตอนนั้นเหรอโอ้โหมีหน้าแหละรุ่งเรืองมาถึงวันนี้นะครับวันนี้เอเวอร์ตันเจอสโตกซิตี้จะผ่านไหมจ้าคนหล่อผ่านไหมนี่สิปรีซีซั่นเหรอ
0: ใช้อุ่นเครื่องอย่าไปนี่เลย
2: จริง
0: ผมวันที่ผมดูลิเวอร์พูลอะไรผมยังรู้สึกว่าโอ้โหคือถ้าไม่ตัดโซบ็อกสไลด์ออกไปผมคือนักเตะนี่แบบคือใหม่มากอ่ะบางคน
2: คือความฟิตก็เรื่องนึงนักเตะชุดใหญ่ก็ยังไม่ได้กลับ
0: ก็คืออยาก
2: เข้าสู่ทีม
0: แล้วกุนซือก็ใหม่ด้วยก็อยากจะดูว่าสไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่
2: างเงี้ยแล้วดูแล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นเกมอันนี้เกมแรก
0: ใช่เกมแรกตอนนั้นยังคือยังไม่ยังต้องให้เวลาก่อน
2: แล้วสไตล์นี่เหมือน
0: ก็ใช่
2: สไตล์เนี่ยเริ่มทีมชาติสเปนป่ะ
0: ไม่ของเขาก็จะเพรสซิ่งสูงเล่นแต่ว่าบอลเขาจะไม่ต่อบอลกันพร่ำเพื่อเขาจะเน้นเขาหาประตูมากกว่าไดเรกต
2: ์ดูดีมีอนาคตไหม
0: ก็เกมบุกน่าจะดีขึ้นประสิทธิภาพน่าจะดีขึ้น
2: นี่เพิ่งเห็นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะเขาก็ยังให้อาร์เซนอลกับแมนซิตี
0: ้ใช่
2: ที่เป็น
0: ตัวเต็ง
2: เต็ง 1-2 ที่จะแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วลิเวอร์พูลเราเต็ง 3 ไหมพอเบียดได้ป่ะ
0: ผมก็ยังรู้สึกว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะ
2: เพราะว่าเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมครับเอ๊ะแต่แมนเชสเตอร์เขาก็เปลี่ยนโค้ชเหมือนกัน
0: ใช่ก็ได้ทางด้านของมาเลสกา
2: ครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเชลซีก็เปลี่ยนโค้ชเหมือนกัน
0: โอ้ยเปลี่ยนหลายทีมสเปอร์มีหลายทีม
2: ความหวังไปถึงไหนฮะอย่างน้อยที่สุดควรจะไปถึงไหน
0: ก็ปีนี้น่าจะต้องมองถึงแชมป์แหละ
2: เฮ้ย
0: แต่จะเอาถ้วยไหนก็แล้วแต่
2: แชมป์สักรายการหนึ่งเนี้ยเหรอแล้วแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: ก็นั่นคือเป้าน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุด
2: นี่ออปต้าออปแตกแล้วก็ออปติกนี่เขาให้อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะ
0: เข้าใจ
2: ผมคิดว่าลิเวอร์พูลนี่มันมันก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วมีจะซื้อใครมาอีกบ้างไหม
0: น่าจะมี
2: นักเตะใช่ไหม
0: น่าจะ
2: เสริมทัพนะครับ

0: พี่ชานันหรือชานนนะครับส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับพรุ่งนี้ทั้งสองคนไปทำบุญเวียนเทียนที่ไหนจ้ามีไหมจะไปไหน
1: ยังไม่มีแผลเลย
0: หน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อที่เติมอะไรเนี่ยพี่เติมนาวาจ้าอ่านผิดขออภัยนะอาร์เซนอลนอนมาครับที่เหลือทีมที่เหลือเปลี่ยนโค้ชพี่นันทพงศ์บอกนะครับนี่คือข้อความจากทาง YouTube นะฮะไปดูทาง Facebook พี่บอลเปิดไว้เปล่า
1: ไม่ได้เปิดเลย
0: Facebook นะครับแหมก็คือนี่เวลามาถึงช่วงนาทีสุดท้ายละทาง Facebook น้องปฏิพานทักทายเข้ามาบอกว่าผมนี่ใส่เสื้อ AC มิลานใช่ลืมบอกไปว่าเข้าข้างเปาโลมาลดินี่นี่เพราะว่า
1: อ๋อวันนี้มิลานเหรอ
0: เพราะว่าอย่างที่พี่บอลบอกไปนะมาเป็นผอ.ได้2สัปดาห
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นเราก็คิดว่ามาละอิตาลีจะกลับมาได้นะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยเหตุการณ์นี่มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆแป๊บเดียวไปพร้อมปีโร่เลยคงจะเป็นสาเหตุเดียวกันนะครับแต่ถึงยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องเชียร์กันต่อนะทีมชาตินี่อิตาลีเยอรมันใช่ไหมแล้วก็ฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชทีมใหญ่ๆที่เราติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเก๋าเก่งเกมนะครับ22นาฬิกาตรงนะครับวันนี้ผมโจอี้และพี่บอลใหญ่ศรีนันท์ลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: บนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณ

0: ในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องชื่อน้องอะไรฟิลิปลามนะครับนี่เพลงนี้เป็นไงพอไหมอ้าวนะครับต้อนรับเข้าสู่เนตไนไลฟ์นะครับเวอร์ชันก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้อยู่กับน้องนิกธีธวัฒน์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
0: สวัสดี199อย่าพูดอย่างนี้เสียก็
1: สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทาง FM 99ทั้งบนหน้าปัดวิทยุบนรถ
0: ครับ
1: ยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จากรถจักรยานเฉยๆรวมไปถึงหน้า YouTube หน้า Facebook หน้า TikTok ด้วยครับพี่เก่งครับ
0: คุณตรงพูดว่าบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้า
1: อ้าวเหรอ
0: พอเดี๋ยว
1: เป็นรับกันเหรอ
0: เดี๋ยวน้อยใจกันนี่คุณไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่ทราบเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่อ่ะเลยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นักแต่ว่ามีช่องที่เป็นอยู่ 70,000 ซับแค่นั้นเองไม่ทราบเลย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผมครับ
0: เอามาก็ขี่หญิง
1: ก็ดีใจที่ได้กลับมา99อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนักขัดตะเลิกเนี่ยช่วง11โมงก็จะเจอผมบ่อยหน่อยนะพี่แจ็คนะ
0: พอดีวันนี้วันหยุดยาวนะครับวันนี้วันแรกของการหยุดยาว3วันนะครับ28 29แล้วก็30นะครับหลายคนก็อาจจะมีภารกิจมีติดธุระหรือขอลาไปพักผ่อนบ้างนะครับก็เลยอ่ะทักหาใครก็นิกว่างหรือเปล่าก็เลยให้นิกนะครับมาจัดรายการกันหน่อย
1: วันนี้วันเฉลิม
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชา
0: แล้วก็วันเข้าพรรษา
1: วันพฤหัสเป็นวันเข้าพรรษา
0: ใช่
1: หยุด3วันนะโอ้พี่เจ๋งเหงาเลยทีไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้2คืน
0: ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ถ้าว่าใครที่31ก็ลาอีกก็โอ้โห
1: คือบางคนอภินิหารนี่ลาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะคือมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์9วันเลยนะฮะ
0: ก็เพื่อนพี่ลาแต่วันที่24ศุกร์24อ่ะ
1: เพื่อนที่ไหนฮะที่นี่รู้ป่ะที่นี่รู้ป่ะจะให้ประจานนะ
0: เพื่อนสมัยเรียนนะ
1: แต่ว่าไม่ว่าจะวันหยุดวันมาฆะวันสงกรานต์อะไรก็ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรอยู่ตลอดนะฮะ
0: ก็อยู่ตลอดไม่ได้ไปไหนนะครับผมว่าช่วงหลังก็อายุเยอะละนะครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรฮะอายุเยอะ
0: มันขับรถขับลาสายตรงสายตาไม่ดีอะไรเงี้ย
1: เอาให้ไรแกร็บไรเฟอร์ได้
0: เหนื่อยขี้เกียจด้วย
1: ให้น้องนิกไปขับให้ไหมฮะ
0: เรื่องก็เรื่องขี้เกียจด้วยนะฮะ
1: ให้น้องนิกไปขับให้นะฮะวันหลังให้น้องนิกได้ดูแล
0: นะครับวันนี้นิกมีข่าวสารอะไรมาครบถ้วนนะวันนี้28
1: ไม่มีเลย
0: ครับวันนี้สบายสบายในการมาคุยกับเราได้นะครับ4689899ครับเมื่อกี้ขอบคุณเพลงด้วยเพลงจากน้องลามนะครับเป็นเพลงไม่เคยฟังเหมือนกัน
1: ไม่เคยเหมือนกัน
0: เพลง Rich for Star นี่เอื้อมแต่คว้าฟ้าดาว
1: อุ้มก่อนมีเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะ
0: อันนี้เพลงอันนี้จะเป็น Rich for Star ไม่คิดว่า Rich for Star หรออ
1: ๋อครับ
0: เป็นเขียนคำว่า Rich แปลว่าเอื้อมถึงมาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: Rich ที่แปลว่ารวยเหรอครับ
0: ไม่ใช่อันนั้น Rich
1: อ
0: ันนี้ Rich ที่ออกเสียงอย่างนิดนึง
1: ครับผม
0: ครับนี่คือ
1: ที่แปลว่าเสียงเหรอครับ
0: เอื้อมใช่ๆๆๆๆครับ
1: Rich ใช่มั้ยนะฮะ
0: เอื้อม for Star ใช่เมื่อกี้ก็ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะ
1: คุณขอบคุณเค้า3รอบแล้วฮะ
0: เพลงอะไรนะ
1: ครับ
0: ของพลอยชมพูเหรอ
1: ของพลอยชมพูครับเจ้าของเพลง
0: บัวชมพูฟอร์ดป่ะคนละคน
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นเก่าไปฮะ
0: ฮะ
1: พลอยชมพูนี่เจ้าของเพลงปลิวไงฮะที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนั้นน่ะ
0: ร้อง
1: อยู่ภายในใจเป็
0: นไงน้องๆคนรู้จักทุกคนเลยพี่รู้จัก
1: เอาธรรมดาผมถ้าไม่เอาดีการจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการเอากราฟทุกวันที่ผมเป็นนักร้องแล้วนะฮะ
0: ร้องยังไงเพลงปลิว
1: อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้อะไรเนี่ยคุณไม่ผมร้องเพลงออกอากาศนี่คืออะไรเนี่ยนะเพลงปลิวคือ
0: เพลงดังของเขาใช่ไหม
1: ดังที่สุดของเขานะครับ
0: ที่มีคุณต่อป่ะเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอป่ะ
1: ก็จำไม่ได้ครับผมไม่ค่อยได้ดูมิวสิกวิดีโอ
0: ครับรู้จักแต่บัวชมพูฟอร์ดอ่ะ
1: อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
0: ตอนนี้มีน้องแล้วมีลูกชาย3คนและเชียร์บาเยิร์นด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เชียร์บาเยิร์นมิวนิกหมดเลย
0: เห็นว่าเชียร์บาเยิร์นเห็นคุณพ่อเชียร์บาเยิร์นมากแล้วก็ลูกชายก็เลยเชียร์บาเยิร์นด้วย
1: อ๋อคุณบัวชมพูฟอร์ด
0: สวยน่ารัก
1: มีสามีเป็นคนไทยป่ะฮะ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าครอบครัวนะก็ครอบครัวก็โอ้โหมีความสุขแล้วมีตรงมีตังมีโอ้โห
1: ซึ่งถ้าโชว์ไปทางบาเยิร์นมิวนิกนี่หายากนะที่จะอยู่ดีมันเป็นแฟน
0: แต่เหมือนลูกชายเชียร์บาเยิร์นใส่เสื้อ
1: คือมันต้องมาจาก
0: ลูกชายสามคนอ่ะ
1: มันต้องมาจากคุณพ่อทั้งนั้นแหละครับ
0: มาจากคุณพ่อนะ
1: นะฮะ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้เราเปิดไปนะครับก็ให้ลามบอกว่ามีเพลงเอเชียนเกมไหมก็ลามก็เลยจัดให้เพลง
1: เอเชียนเกมปีนี้ที่
0: อันนี้ปีนี้2018
1: เจแปนเหรอฮะ
0: 2018เนี่ยก็เวอร์ชันอินโดนีเซียสิ
1: แ
0: ต่ว่าครั้งนี้เพลงอยากเป็นทางการของเอเชียนเกมที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าย
1: ังไม่มาใช่ไหมก็ไม่รู้เลยฮะ
0: เอา
1: เอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเล่นวันที่19
0: กันยาถึง45
1: เป็นธรรมดา19กันยาถึง4ตุลา ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ปิดท้ายของมหกรรมในปีนี้เนาะ
0: ครับ
1: ของทัพนักกีฬาไทยแล้วกันที่เป็นกีฬามหกรรมนะฮะ
0: เพราะว่าหลายชาติเนี่ยก็เริ่มในอย่างเช่นบาสเกตบอลเมื่อวานนี้ก็คุยแล้ว3-3ก็จะไปเก็บตัวแล้วก็ไปแข่งขันด้วยนะครับบาสเกตบอล3-3ของเรานี้ลุ้น2เหรียญนะ
1: ก็
0: ไม่รู้สีทองสีเงินหรือว่าสีทองแดงมีลุ้นอ่ะ
1: ซีเกมส์ได้เหรียญทองเนี่ยฮะ
0: ใช่ไหมมีลุ้นสามคนสามบาสสามคนเนี่ย
1: อุ้ยเราก็ทีมหญิงเราก็ไปเล่นในระดับโลกอ่ะ
0: ใช่
1: เคยเอาชนะทีมดีๆในยุโรปได้ด้วย
0: อันนี้ของเฮียต่ายเหรอ
1: ครับ
0: นายกสมาคมแล้วก็สัปดาห์ก่อนไหนๆนี่ก็มาสายวันนี้แล้วนะครับผู้ชายก็แข่งจบเอ้ยผู้ชายสรุปแล้วเราจบรองแชมป์ไม่ได้ไปเอวีซีครับป่ะไปไหม
1: ได้ไปครับ
0: ได้ไป
1: ได้ไปคือมันมีเขาเรียกว่าถ้าตามระดับอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าทางอินโดนีเซียเขาได้ไปในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: แต่แชมป์เก่าขออภัยได้ไปป้องกันแชมป์มันก็เลยตกมาถึงเพราะว่ากัมพูชาได้ไปในฐานะแชมป์ซีวิลิกสนามแรกอะไรอย่าง
0: เงี้ยสน
1: ามแรกนะครับ
0: ไทยได้ไปนะ
1: กัมพูชาก็ไปครับเวียดนามก็ไปครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ไปนะ
1: เราก็ไปครับไม่ต้องกลัวครับได้ดูแน่นอนก็จบไปทีมชายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเออก็แพ้ให้กับเวียดนามไปแบบน่าเสียดายอ่ะนะฮะเออน่าเสียดายนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เราไม่สามารถหยิบแชมป์ CV ครับได้เลยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น CV ครับมาเพิ่งจะเปลี่ยนปีนี้เมื่อก่อนเป็นอาเซียนกลางปีของทีมหญิงนะฮะก็ปีที่แล้วเราได้มาสนามหนึ่งปีก่อนได้มา2สนามปีนี้ไม่ได้เลยนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเกมกีฬาที่วอลเลย์บอลผู้ชายอ่ะมันมีโอกาสพลิกล็อกหรือว่ามีโอกาสที่จะแพ้ชนะได้มากกว่าผู้หญิงผมไม่มองว่าการที่เราแพ้เวียดนามเป็นเรื่องพิกล็อกอะไรนะครับบอลผู้ชายเราก็แม้ว่าเราจะชนะเขามา3ครั้งใน2ครั้งในสนามแรกแล้วก็1ครั้งในรอบแบ่งกลุ่มของสนามที่2แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละบอลผู้ชายมันสู้กันด้วยกำลังแล้วก็การเสิร์ฟแล้วการบล็อกวันไหนใครทำได้ดีก็ชนะไปแต่ในแง่ของผู้หญิงมันจะมีรายละเอียดที่จะแพ้ชนะได้มันเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงมันเป็นในเรื่องของเทคนิคแท็กติกที่มันจะเยอะกว่าผู้ชายมันก็เลยค่อนข้างที่จะพลิกล็อกกันยากมากของผู้ชายประมาณนี้แล้วกันนะคร
0: ับ
1: ไม่คือไม่ใช่พลิกล็อกกันเราไปพูดมันมีโอกาสแพ้ชนะได้มากได้น้อยกว่า
0: แพ้ชนะได้หมดใช่ไหม
1: ผู้ชายนี่มันสู้ด้วยกำลังอ่ะเคยกัมพูชาเคยเป็นแชมป์ได้อ่ะคุณก็คิดเอาแล้วกันอันดับสุดท้ายของโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันอยู่ในสนามมันเรื่องของ world ranking ต่างๆมันไม่เกี่ยวมากหรอกนะมันก็6คนเท่ากันอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝั่งนั้นมีคนมากกว่านี่ถูกไหมฮะ
0: แล้วกระแสตะลุงตามากสุดแล้วยังไงที่เขาจับมือเราแล้วก็วันนั้นยังไงอันนั้นเป็นถ้าทำคนเดียวมันพอเข้าใจได้หรือมันทำพร้อมกันใช่ไหม
1: ก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีครับก็คือพอเป็นไทยกัมพูชามันมีเรื่องนอกสนามเยอะไงฮะยิ่งช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของ
0: รอบด้วย
1: มันมีเรื่องของการ
0: ประ
1: ทะกันอีกแล้วก็เรื่องของการแพ้ชนะที่ในอดีตที่ผ่านมาวอลเลย์บอลชายก็ไม่เคยยอมกันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เล่นจิตใส่เราอะพยายามจะปั่นป่วนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชื่นชมสมาธิของลุงไทยว่าผมเชื่อว่ามันมีหลายคนเห็นแหละก่อนที่จะแข่งอะแต่ว่าก็นิ่งไปไม่เป็นไรรอมาเขาเรียกว่าร
0: อมา
1: เซเลเบททีเดียวหลังจากที่ชนะแล้วมันก็ชนะ 3-0 ก็มาเต้นคืนไง
0: เหรอเต้นคืนเหรอ
1: เต้นคืนหน้าโรงแรม
0: จริงป่ะ
1: คือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการเต้นคืนโดยตรงหรือเปล่าแบบน้องๆ4คนนั้นนะแต่ว่ามันก็แฟนๆหลายๆคนของกัมพูชาก็สื่อแบบนั้นว่ามาเยาะเย้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เชื่อว่าไอ้เรื่องของการเต้น TikTok เนี่ยมันก็เป็นการเต้นที่ปกติแหละใครๆเขาก็เต้นกันแต่ว่ามันมาเต้นในจังหวะที่เราเพิ่งจะชนะพอดีไงเขาก็เลยมองว่ามันเป็นการเซเลบเรตที่ไม่ได้ให้เกียรติแต่ว่าก็คือในเมื่อกัมพูชาเขาเลือกที่จะทำวิธีลักษณะนั้นกับเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรถ้าจะพูดถึงความซอฟไอการเช็คแฮร์แล้วเอามือไปเช็คที่เท้าของตัวเองพร้อมกันทั้งทีมเนี่ยมันคงตั้งใจแหละ
0: ครับ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่
0: ทำพร้อมกัน
1: ที่มันจะทำพร้อมกันที่มันเป็นไปได้หรอกที่มันจะถือว่าทำพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ
0: ่
1: ะก็ถือว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกันคือเรื่องพวกนี้พูดไปมันก
0: ็
1: ค่อนข้างละเอียดอ่อนอ
0: ่
1: ะนะฮะนะฮะ
0: อ้าวก็วอลเลย์บอลในซีวีคัพจบไปนี่ซีวีคัพก็คือชิงแชมป์อาเซียนเน
1: า
0: ะ
1: ของฝั่งชายเนี่ย
0: ของฝั่งชาย
1: ซีวีคัพของฝั่งหญิงเนี่ยซีวีค่ะ
0: อะไรก็บอกแต่ก่อนมันไอ้นะรายการอะไรกลางปี
1: อาเซียนกลางปีจัดมาปีนึงแล้วก็เบรกไป2ปีหนีโควิดแล้วกลับมาเป็นซีวีลีกรูปแบบการแข่งขันมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปนะฮะคือทีมหญิงเนี่ยทีมมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าชาติในอาเซียนเนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันคือด้วยความที่ไทยเนี่ยมันเป็นเต้ยมานานคือใครทำขึ้นมาก็สู้ไม่ได้คือพอเวลามันผ่านไปเนี่ยก็กลายเป็นเขาก็ไปทำกีฬาอื่นสิงคโปร์ไม่ทำนะฮะเมียนมาไม่ทำลาวไม่ทำคู่แข่งก็หายไปมาเลยไม่ทำทำเฉพาะส่งตอนแข่งซีเกมบางปีไม่ส่งด้วยมีบางปีที่ซีเกมทีมหญิงเนี่ยตอนแรกจะมีแค่3ทีมอะพี่เจ๋งมันจะแข่งไม่ได้เอาอะ สมาพันธ์ต้องไปขอร้องให้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงสักหลายปีก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าที่เข้ามาปีนั้นเนี่ยเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะที่ทำให้ทีมมันครบ4ทีมแล้วมันทำให้มันแข่งได้อะ
0: เ
1: พราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมัน3ทีมมันแข่งไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เป็นการล็อกเหรียญโดยทุกทีมจะได้เหรียญเลยไงถูกไหมฮะมันต้องมี4ทีมมันถึงแข่งได
0: ้ค
1: ือวอลเลย์บอลหญิงที่เป็นภูมิภาคอาเซียนในอดีตก็จะปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงในบางปีแต่ฝั่งชายมันก็แน่นอนว่าการแข่งมันก็ค่อนข้างสูงมาเลยตลอด
0: เออ
1: นะครับ
0: ก็จบไปนะครับ
1: ทีมหญิงก็จะเล่นวันศุกร์นี้นี่
0: ใช่เริ่มละ
1: สามสิบเอ็ดซีวีของผู้หญิงซีวีค่ะไม่ใช่คร
0: ับอันนี้ไปแข่งขันก่อนเอ้ยเราแข่งสนามสอนที่เชียงใหม่เนาะ
1: ใช่ครับปีนี้ที่สมโพธิ์เชียงใหม่700ปีอ
0: ันนี้เขาจะแข่งที่เวียดนามก่อน
1: ครับ
0: ที่เวียดนามก่อน
1: คือเรื่องของสนามแข่งเนี่ยก็สอบถามมาค่อนข้างเยอะคือถามผมมาในช่องทางของผมแหละทุกคนก็ว่าทำไมผู้ชายไม่มาแข่งที่เมืองไทยบ้างคือผมคิดว่าเขาคงจะเป็นการตกลงกันไว้แล้วแหละตามเรตติ้งก็คือแบ่งกันจัดผู้ชายก็ไปอยู่ที่อินโดกับฟิลิปปินส์เพราะว่าฐานกองเชียร์ค่อนข้างเยอะ มีลีกอาชีพที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงหรือว่าอะไรก็ตามความสำเร็จต่างๆแต่กลายเป็นว่าทีมหญิงเนี่ย ก็โยนให้เวียดนามกับเราไปเลยด้วยความที่ก็แน่นอนว่ามันคงเป็นคู่ชิงในฝันแหละด้วยความที่ช่วงหลังชาติอื่นก็จะสู้ไทยกับเวียดนามก็คงยากแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบ่งชัดเจนไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดราม่ามันก็มีหลายคนที่อยากจะดูทีมชายแข่งในบ้านเราบ้างอะไรบ้างก็เขาแบ่งมาแล้วก็ว่าไปตามนี้คุณจะเอาทีมชายมาเล่นในบ้านแล้วทีมหญิงเล่นนอกบ้าน2สนามมันก็คงเป็นอะไรไม่ได้ถูกไหมคร
0: ับ
1: เพราะว่าเรตติ้งของวอลเลย์บอลบ้านเรามันไปอยู่ที่ทีมหญิงเยอะมาก
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อวานเขาประกาศชื่อแล้วนี่ฮะ
0: ใช่ก็เขาเอาที่เห็นปลดกันแบบในเวียดนามกับไทยเป็นการนัดสุดท้ายทั้งสองสนามเลย
1: ก็ล็อกสเปคมาเลยทุกแบบนี้ทุกปีเพราะว่า
0: สนามแรกกับสนามสอง
1: ใช่เพราะว่าไอ้ทีมหญิงเนี่ยมันไม่ได้แข่งแบบระบบที่เรียกว่ากรุ๊ปเซตเซมิไฟนอลแล้วก็ไฟนอลหลัง
0: ผู้ชายใช่ไหม
1: ผู้ชายเขาจะแข่งมันเพราะทีมก็เยอะนะ
0: ครับเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็รอบนอกเอา
1: เพราะเขามี6ทีมไงฮะแต่ว่าทีมหญิงเนี่ยมันมีแค่4ทีมเพราะฉะนั้น4ทีมเนี่ยถ้าจะทำแบบนั้นให้แมตช์มันเยอะก็ทำได้แต่ว่ามันเสียเวลาเพราะว่ามันทำมาแบบนั้นก็คือไงคือพบกันหมด3นัดแล้วก็เอา1กับ4มาเซมิ2กับ3มาเซมิแล้วก็ไปชิงมันจะเป็น5แมตช์ถูกมั้ยมันเสียเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ด้วยสายตาอยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้ก็เป็นไทยกับเวียดนามนะเพราะฉะนั้นไอการเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นการพบกันหมดเนี่ยโดยการจับไทยกับเวียดนามมาแข่งกันในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ประหนึ่งรอบชิงนั่นแหละเพียงแค่มันไม่ได้มีการระบุมาเด่นอย่างเป็นทางการว่ามันคือไฟนอลราวแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็คือรอบชิงถ้าไม่มีใครไปหกล้มในช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ซึ่งมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีนะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงหลังก็เริ่มมีเสียเซตกันบ้างอินโดกับฟิลิปปินส์เขาก็เริ่มตีเซตสองทีนี้ได้แตกบ้างอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเสียเซตในสนามแรกเนี่ยเป็นนิดเหมือนกันเสียเซตให้อินโดเสียเซตให้ฟิลิปปินส์เหมือนกันนัดละเซตเราได้แชมป์มาในสนามแรกที่บ้านเราที่โคราชใช่ไหมฮะแล้วก็สนามสองเนี่ยไปเสียแชมป์ให้กับเวียดนามก็คือซีวีคัพเนี่ยหรือซีวีลีกเนี่ยเขาแบ่งแข่งสองสนามก็จริงแต่ว่าเวลาเขาสรุปภาพรวมเนี่ยเขาจะสรุปเป็นประจำปีอ่ะโอเคไทยได้แชมป์สามหนึ่งเวียดนามได้แชมป์สามสองแต่ว่าเวลาเขาสรุปเนี่ยเขาจะเอาผลการแข่งขันใน6เกมมารวมกันแล้วก็ตั้งสแตนดิ้งขึ้นมาว่าใครผลงานดีสุดแชมป์ซีวีลีกของทีมหญิงประจำปี2025เนี่ยคือเวียดนาม ไม่ใช่ไทย
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ประจำปีนะ
0: เขานับเซตป่ะนับอะไรเราแพ้เท่าไหร
1: ่เหมือนเซตได้เซตเสียเราน้อยกว่า2เพราะเราเสียเซตเยอะไงเขา30หมดเลย
0: ใช่
1: เขา30หมดเลยในการเจอทีมหนึ่งแต่เราเสียเซตให้อินโดเสียเซตให้ฟิลิปปินส์ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอเขามันก็3-2เหมือนกันทั้ง2เกมไงแต่เราชนะนัดนึงเราแพ้นัดนึงปีแล้วเขามีตู้เย็น
0: ครับ
1: ถูกมั้ยฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็ติดตามได้นะครับแมตช์แรกเราเจออินโดนีเซียนะ
1: ฮะ
0: วันศุกร์นี้นิก
1: ก็เจออินโดก่อน
0: 4โมงเย็นเจออินโดก่อน
1: วันเสาร์ก
0: ็ซีบีครับ
1: ปินส์นะ
0: จ้
1: าวันที่ก็เล่นกับเจ้าภาพก็เล่นคู่สุดท้าย
0: ครับ
1: ทุ่มหนึ่งส่วนมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยเล่นเร็วนะพี่เจ๋งนะคู่แรกบ่ายโมงคู่สองสี่โมง
0: แล้วไอ้ปีเชียงใหม่เขาได้เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพครับ
0: เขาเสนอตัวมาใช่ไหม
1: ผมว่าทุกที่ก
0: ็
1: ก็อยากจัดหมดเลย
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็เป็นไปตามความเหมาะสม
0: ใช้สนามเดียวกันปะ
1: ไม่ใช่ครับตอนจีฮัลโลไปเล่นที่ศูนย์แสดงสินค้าน านาชาติ
0: อันนี้ที่ไหน
1: สมโพธิเชียงใหม่700
0: อ๋อฮะ
1: สมโพธิเชียงใหม่700ปี
0: ที่มีสนามบอลนะนะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ืมนะฮะอืมคือผมว่าจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพในการรองรับแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยประเมินโดยสายตาเนี่ยถ้าไม่นับกทม.เนี่ยมันก็จะมีโคราชที่เป็นจัดเป็นประจำอยู่แล้วแข่งรายการเอเชียก็มีแล้วก็เชียงใหม่ยังไม่ค่อยเห็นไปที่อื่นสักเท่าไหร่นะทั้งที่ผมว่าไปได้หมดแหละภูเก็ตอะไรก็ตามที่แข่งชิงแชมป์โลกอ่ะ อืมนะฮะหรือว่าจะเป็นผมสักครั้งผมอยากไปจัดที่ไอสนามนนทบุรีนะฟุตซอลแต่ว่ามันเขายัง
0: มีสมัยเคยไปไหมที่ศรีสะเกษ
1: มีสมัย
0: ไปแล้ววอลเลย์บอล
1: ก็คงจะเคยแต่มีสมัยปกติเขาจะแข่งถ้วยกออ
0: ๋อ
1: ทีนี้ก็จะมีแต่ก็คงได้แต่ว่าปัจจุบันมันก็อยู่ที่เรื่องของเครื่องปรับอากาศอยู่ที่เรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาว่าสนามรองรับมากน้อยขนาดไหนที่นั่งคนดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ผมว่าคงวนไปเรื่อยแหละซีวีดีมันเป็นรายการที่คือไม่รู้สิมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นน่ะแต่ว่าโอเคช่วงหลังดีนะมันมีเวียดนามที่สร้างความเข้มข้นขึ้นมากับไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมหญิงมันก่อยมากเลยนะพี่เจ๋งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซาว่าเนี่ยคือจัดมาเพื่อให้ไทยเป็นแชมป์อ่ะเอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: เออแต่มันมีเวียดนามที่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วได้มันก็โอเคแชมป์มันเปลี่ยนหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนเขาคงจะพอใจอ่ะเพราะว่าไทยมันผูกขาดเกินอ่ะทีหญิงอ่ะเนาะนะฮะ
0: ก็อันที่นิกเรียนไปนะครับเราพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเพราะเดี๋ยวเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนในเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วเน
1: า
0: ะ14คน
1: เอาสักหน่อย
0: เซร่าแอนโคมายังไงฮะ
1: ผมก็พูดชื่อ
0: ไม่เอผมอยากทราบชื่อพอรู้จักอยู่ไง
1: เซร่าก็
0: เซร่ายังไง
1: น้องสาวของนภาเดชพนิดดีไง
0: ครับ
1: เล่นมือเซตนะฮะจริงๆอ่ะเขาเป็นผู้เล่นไฮบริดที่สามารถเล่นบีหลังได้ด้วย
0: เ
1: ล
0: ่
1: นสองตำแหน่ง
0: ก
1: ็คือถ้าทีมไหนเนี่ยที่มีผู้เล่นที่สามารถเซตได้ด้วยแล้วก็โฉบไปตีบีหลังได้ด้วยเนี่ยเหมือนคุณจะลุกหน้าสามได้ตลอดเวลาคุณจะได้เปรียบทีมอื่นๆแต่ว่าคุณก็ต้องดีจริงนะคุณก็ต้องดีจริงเหมือนที่สุรานารีเขาใช้เขาเป็นนักเรียนที่ขึ้นชั้นม.6ในปีนี้ที่โรงเรียนสุรานารีวิทยา
0: ครับ
1: นะครับนะครับ
0: พูดชื่อหลายๆคนมีนิรารัตศรี
1: คุณฟางนครฟางก็ได้แชมป์ไทยลีกกับทางนครราชสีมาในฤดูกาลล่าสุดนะฮะเด็กจากวิทยาลัยนครราชสีมาตอนนี้ขึ้นปี2แล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เป็นเด็กสร้างของทางอาจารย์บัญญัติภูพาทีที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาจังหวัดกาฬสินธุ์ในสาวน้ำดำนะครับแต่ว่าก็ใบ้นิดนึงว่าน้องไม่ได้อยู่โคราชแล้วมั้งในไทยลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อหรอ
1: เออน่าจะนะน่าจะ
0: นันทพัฒน์บุญจักรคำล่ะ
1: น้องหยกไงทางรุ่นดับชลบุรี
0: เอ้ยของทีมคุณเนี่ย
1: ครับผมทีที่ผมทำงานอยู่เขาแล้วกัน
0: ทำงานอยู่ใช่ไหมเลยชื่อคุณน้องหยกใช่ไหม
1: ก็น้องหยกก็มือหนึ่งไทยลีก2ฤดูกาลซ้อนท็อปสกอร์แล้วก็คนที่ติดเข้ามากับเขาในตำแหน่งออปโปซิตเนี่ยก็คือมือ2ไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดมีท็อปสกอร์กันมาจนนัดสุดท้าย
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คือน้องอมทรัพย์ปวชยา
0: ก็ปวชยาพลทำก็ติดนะ
1: ก็ติดไงฮะก็สามนี้เขาพักผู้เล่นรุ่นพี่หลายคนอามีมก็พักไปเลยถูกไหมฮะมือเซตก็พักพรพัน
0: กับตันเป็นลูกนิกอะ
1: กับตันเป็นลูกนิกลุงนี้ก็จะได้ยืนยาวแล้วก็ให้เซร่าคอยลงมาเปลี่ยนหน้าลิเบโร่ก็พักเปลี่ยนนดนั้นน้อยแต่ว่ามีแค่ตำแหน่งหัวเสาที่ไม่ได้พักใครก็ยังมาทั้งออมสินสิริพรมาทั้งน้องเพียว
0: สุภพร
1: อัชราพรมาทั้งน้องเฟิร์นวิศราแล้วก็มีการเติมน้องข้าวฟ่างเข้ามานะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนสั้นเองเนี่ยก็พักทัดดาว
0: อันนี้คือสามแรกนะ
1: ต้องกลับบ้านบุษยาครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ท่านดาวบุษยา
0: ไม่ใช่อันนั้นหนักนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นไปตามที่โค้ชออสได้บอกไว้นะครับว่าจะใช้พยายามใช้นักกีฬาที่แบบไม่ใช่หน้าเก่าอ่ะหน้าใหม่บ้าง
1: คือมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือรายการ CV ครับเนี่ยสักมันก็เทียบเท่ากับไอ้ฟุตบอล AFF อ่ะซูซูกิครับมิซูบิชิ
0: เอทิคครับแต่ตอนน
1: ี้
0: นะ
1: เป็นคุณใดครับใช่คือถ้าคุณยังเลือกที่จะตะบี้ตะบันใช้ผู้เล่นชุดหลักเนี่ยไม่ว่าคุณจะตามใจใครก็ตามเนี่ยหรือมันจะเป็น
0: แล้
1: ว
0: คุณไม่โค้ชคีย์บอร์ดหรือไง
1: แล้วแต่ตามใจแฟนๆตามใจคนที่อยากให้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เพื่อที่จะทำให้รายการมันเต็มศักยภาพหรือว่าตามใจใครก็ตามอ่ะผมใช้คำว่านี้กันผมว่าคนดูเล่ห์ผมเข้าใจคือคุณก็จะต้องมาวุ่นวายในการจัดการแข่งขันในรายการอื่นเพราะว่าคุณเอานักกีฬาชุดหลักมาเล่นในรายการแบบนี
0: ้
1: แล้วในรายการที่มันรออยู่ที่มันสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียที่มันจะต่อเลยเนี่ยหรือบางปีมันจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือบางปีมันจะเป็นคอลิฟายอะไรต่างๆเนี่ยนักกีฬามันก็กรอบหมดเลยครับเพราะว่าเพิ่งลาก VNL กันมา2เดือน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเห็นเป็นปีแรกเลยที่ใช้ผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวหลักในชุด VNL เยอะก่อนหน้านี้มันก็จะมีโฉบๆมาปีละคน2คนเด็กขึ้นมาบ้างแต่มันไม่เยอะเท่าปีนี
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นการตัดใจที่ถ้าถามผมก็บอกว่าดีมากแล้วก็ควรจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าพอมันชื่อมันออกมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดในความเป็นจริงว่าก็คงจะไม่ได้การันตีแชมป์แบบเบอร์แบบในอดีตที่เราใช้ชุดเต็มแต่ไม่เป็นไรคือบอกให้เข้าใจว่าคุณจะไประดับโลกคุณจะไปในแรงที่มันสูงกว่านี้เนี่ยรายการนี้ก็ไม่มีวอลเลนกิ้งให้สะสมมันเป็นการแข่งเพื่อกระชับสัมพันธ์ของชาติในอาเซียนแข่งเพื่อ
2: บ่งบอกว่าฉันเป็นเจ้าอาเซียนในปีนี้แล้วปีไหนที่มีซีเกมเนี่ยก็เป็นทีมกลุ่มนี้ที่ต้องมาแข่งกันอีกเพราะฉะนั้นไอปีที่มีซีเกมเนี่ยผมเห็นว่าไม่สมควรจะแข่งเลยเพราะเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันในซีเกมมันก็เหมือนเป็นการพรีซีเกม
3: ครับ
2: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่ว่าก็โอเคในเมื่อเขาตั้งรายการขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแต่เดิมแต่แรกเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือการยกระดับการเล่นของชาติในอาเซียนและเพิ่มแมตช์การแข่งขันเพิ่มเกมให้นักกีฬามีโอกาสได้เล่นในเกมระดับสูงแต่พอมันจัดออกมาแล้วเป็นไงมันมีทีมอยู่4ทีมก็เจอกันอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไทยก็เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราแบเบอร
3: ์
2: แต่ที่เหลือเนี่ยทีมอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเขาได้เพราะว่าเขาได้มาเล่นกับเรากับทีมที่เป็นชุดใหญ่ซึ่งเขาแพ้ทุกปีแหละแพ้อยู่ล่ำไปแหละแต่ว่า

0: เขาได้ประสบการณ์อะไรดีได้สเกลเกมได้วิธีการไปพัฒนาได้แต่เราไม่ได้อะไรที่มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาเลยกับการเล่นกับทีมกลุ่มเนี้ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันจนกระทั่งที่เวียดนามมีบิสเตียนเข้ามาแล้วแหละมันถึงมีความสูสีขึ้นมาบ้างแต่ปีนี้เนี่ยเวียดนามก็ไม่มีบิสเตียนหรือตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันจะออกมายังไงแต่ผู้เล่นชุดเนี้ยเจอกับชุดเต็มของเวียดนามผมว่าน่าจะสนุกน่าจะไม่จบใน3เซต
1: เหรอ
0: แต่ว่าในสนามที่2เนี่ยคือผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเอาจริงๆอ่ะก็สนามเนี้ยมันอาจจะจบแชมป์ไม่สวยจบแชมป์สวยหรืออาจจะไม่แชมป์ก็ได้คุณก็ไปเอาคืนสนาม2ก็ได
1: ้
0: สนาม2คุณก็ค่อยจัดเต็มมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเน้นมากๆเลยอ่ะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยรายการเราชนทั้ง VNL จบมา CV League มี U21 ชิงแชมป์โลกขั้นในเวลาเดียวกันต้องส่งนักกีฬามูฟไปมาอีกมีชิงแชมป์โลกต่ออีกนะพี่เจ๋งจบชิงแชมป์โลกมีอะไรต่ออีกมีปีแล้วมีซีเกมอีกเนี่ยคุณใช้นักกีฬาอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยคุณใช้นักกีฬาจนมันกรอบเหมือนข้าวเกียบเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอถึงรายการที่มันสำคัญเนี่ยแน่นอนแหละเรื่องของร่างกายเรื่องของความอ่อนล้ามันก็ปรากฏภาพปรากฏผลออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นวิธีการใช้นักกีฬาผู้เล่นที่ไม่มีเกมใน VNL แล้วให้มาใส่รายการเนี้ยเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผมชื่นชมในการตัดสินใจของโค้ชแล้วกันในการใช้ผู้เล่นในสนามนี
1: ้ okay.
0: ที่กล้าตัดสินใจ
1: ดีนะ
0: กล้าคือนั่นแหละแต่ว่าจริงๆก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้รับโอกาสใน VNL แล้วก็ยังไม่ได้ติดใน CV ครับก็ยังมีแต่ว่าก็โอเคได้ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว
1: นี่จะมองว่าคือน่าจะมีหน้าใหม่หรือว่านักกีฬาคนอื่นเข้ามาติดมากกว่านี
0: ้ก็คือตอนนี้มันก็เยอะแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้เล่นเลยใน VNL แล้วก็ยังไม่มีชื่อตรงนี
1: ้
0: ก็เช่นน้องแคปหมูสุภาวดีอย่างน้องดีมกันที่มาที่เป็นหน้าใหม่แต่ว่า VNL มีเกมแล้วก็เจ็บไปก็พร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะว่ามันใช้ได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าเป็นจะใช้คำว่าเป็นตัวสำรองหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักหรือว่าเป็นหน้าใหม่หรือว่าเป็นตัวที่อยากให้โอกาสแต่เขาก็ไม่ประมาทด้วยการที่ในแต่ละตำแหน่งอ่ะเขาก็จะต้องมีคนที่สามารถที่จะยืนเป็นแกนให้ได้คนหนึ่งอย่างเช่นมูเซ็ตเนี่ยก็ต้องมีลูกนิกประคองไว้บอลเร็วพักคัดดาวก็ต้องมีทิพย์แก้วกัลยาประคองไว
1: ้ครับ
0: โค้งก็ต้องมีออมประคองไว
1: ้
0: ถูกไหมฮะบีหลังก็ต้องยอมรับว่าเรามีในระดับ world class แค่คนเดียวก็คือทางบีมอาจจะบีมก็ต้องได้พักนี่น่าจะเป็นรายการแรกในรอบไม่รู้กี่ปีนะที่บีมหลุดทีมชาติเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะโค้ชทุกคนก็ใช้งานบีมหมดโค้ชออสโค้ชยะโค้ชด่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามดูแต่ผมว่าเพียงพอในการที่เราจะชนะเวียดนามและคว้าแชมป์ได้นะในสนามเนี้ย
1: สนามแรกนะ
0: แล้วก็สนามหน้าเนี่ย
1: แต่บ้านเขานะ
0: บักก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือศักยภาพผมเวียดนามในวันที่ไม่มีบิสเตียนเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่นับซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสาหัสได้ขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะนะฮะก็มันก็เป็นการทดสอบอะไรหลายอย่างนะครับสภาพจิตใจนักกีฬาความพร้อมของนักกีฬาทดสอบกลุ่มผู้เล่นที่ประเมินกันว่าเฮ้ยในเวทีระดับอาเซียนเนี่ยให้โอกาสแล้วเนี่ยคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นไปเป็นแบ็กอัพของผู้พี่ๆหรือแบ็กอัพของตัวหลักในรายการใหญ่ไหมมันไม่ใช่รายการที่จะมาเฟ้นหากำลังหลักอยู่แล้วมันเป็นรายการที่เฟ้นหาแบ็กอัพอยู่แล
1: ้
0: วเพราะว่าจากชื่อที่ออกมามันจะมีแค่ตัวหัวเสาแค่นั้นที่มันค่อนข้างนิ่งว่ามันจะเป็นออมกับเพียวหรือออมกับเฟิร์นแค่นั้นเองเดี๋ยวรอบุ๋มบิ๋มกลับมาในโอกาสต่อไปก็บุ๋มบิ๋มก็จะมาเติมวิภาวีกลับมาก็วิภาวีก็จะมาเติมยูฟ่ากลับมายูฟ่าก็จะมาเติมถูกไหมฮะที่เหลือมันค่อนข้างนิ่งคือโครงหรือแกนของทีมสาวไทยในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ละจุดอะแต่ละตำแหน่งอะใครที่มันจะเป็นคนยืนหลักบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่โหสุดยอดนะขณะพูดถึงวอลเลย์บอลนิดนึง
0: คุณนี่มารยาทดีนะฮะ
1: คุณไปกันยาวคุณไปยาวเลยอ่ะ
0: คุณมารยาทดีนะฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ครับตลอดเลย
1: ก็ผมฟังคุณก็เพลินนี่ไงผมก็ได้ข้อมูลแล้วก็ผมก็ไปพูดต่อไงว่าเฮ้ยแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลผม
0: พักไหมฮะพักไหมฮะสามห้าละ
1: ครับผม
0: อ่
1: ะนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับช่วงหน้าคุยเรื่องอื่นบ้างดีกว่านะครับที่จริงเมื่อวานก็มีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนลงเตะนะ
0: อ
1: ันนี้ก็พูดถึงเรื่องพอเป็นชุดใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะเตะอีกทีก็วันเสาร์นะครับแล้วก
0: ็
1: มันเกี่ยวดองมาคุยกับเรื่องเอชเกมด้วย
0: มาคุยเรื่องทีมชาติดีกว่า
1: ได้เลย
0: นะ
1: ทีมชาติเน
0: า
1: ะ
0: ฟุตบอลฟุตบอล
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟ ำเนินรายการโดย

0: แป๊ะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: มาแล้วนะครับในเบรก2ของเนเธอร์ไนด์ไลท์นะครับ
6: ครับผม
5: เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลมีชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า
6: AFF
5: เอ้อของเราเรียกได้ว่าอาเซียนฮุนไดครับสิเอ๊ตามชื่อสปอนเซอร์หน่อย
6: AFF เป็นชื่อองค์กรไงฮะ
5: อาเซียนอะไรนะอาเซียน
6: ฟุตบอล
5: ไดครับ2020นี่คนละรายการกับ FIFA อาเซียนครับนะคนละถ้วยนะอันนี้ชิงแชมป์อาเซ
6: ีย
5: น
6: เริ่ม
5: ตุลานะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้ลงแต่กันในกลุ่ม B นะ
6: ครับ
5: นะครับก็ไม่ใช่กลุ่ม A สิกลุ่มเราอยู่ในกลุ่ม A ไอเราอยู่ในกลุ่ม B สิงคโปร์ก็ชนะติมอร์ไป 2-0 และอินโดนีเซียนะครับโอ้โหถลุงกัมพูชาไปอย่างขาดลอย 5-1 แล้วพี่ดูรายชื่ออินโดนีเซียนะจัดเต็มฮะ
6: มีพวกตัวลุกขึ้นเยอะไหม
5: ลุกขึ้นมา
6: เยอะ
5: น้องชายของไอ้นั่นมาด้วยไอ้ทีไรเดอร์
6: ทีนี้ไรเดอร
5: ์มาด้วยนะครับน้องชายเข้ามาด้วยไง
6: ก็
5: คนละเกมกับอินโดนีเซียกับเวียดนาม
6: แล้วเราพี่ไทยอ่ะ
5: เราก็รูปผสมไง
6: ไทยเล่นไปแล้วนัดหนึ่งใช่ไหม
5: ชนะ

0: ใช่ตอนนั้นเจชาทิพย์ก็เคยพูดว่าไม่เล่นที่ราชมังมา5ปีแล้วช่วงโควิดไงใช่ฮะไปเล่นที่ธรรมศาสตร์เยอะไงช่วงนั้น
1: ก็เดี๋ยววันนี้แข่งในกลุ่ม B แต่ว่าไม่มีทีมไทยเตะนะ
0: ขึ้นรายการนี้ยืดยาว
1: เป็นเจอเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเจอสปปลาว
0: ครับคือรายการนี้ทำให้มันยืดให้มันยาวนะจริงจัดให้มันสักอาทิตย์กว่าๆก็คงจะจบแล้วนี่มันยืดยาวเหลือเกินเนี่ยกว่าจะจบรอบแรกได้8สิงหาคมนะพี่เจ๋งนะ
1: อันนี้เตะกันก็ประมาณ1เดือน
0: โอ้โหแล้วคือแบบเล่นวันนึงพักที10วันอย่างเงี้ยพี่เจ๋งเล่นวันนึงพักที7วันเงี้ยยาวไปเหลือเกินแหละครับทำให้มันยืดให้มันยาวไปทั้งนั้นแหละ
1: ก็เตะนัดชิงในวันที่นัดชิงรอบ2ไอ้นัด2น
0: ะ
1: 26สิงหาคมก็แสดงว่าเตะประมาณ1เดือนเต็ม
0: นี่บอลโลกมาฮะเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: บอลโลกหรือเปล่า
1: ฮะ
0: เนี่ยใช่แชมป์เก่าใครฮะแชมป์เก่าแชมป์เก่า
1: เวียดนามไงที่มาชนะที่บ้านเราอ่ะที่มาชนะที่ราชบังเลย
0: เมื่อ2ปีที่แล้วเหรอฮะ
1: ปลายปีก่อนอะปลายปีน่าจะปลายปี2024มั้ง
0: อ๋อชนะเราโอซา2นัดเลยสกอร์รวม 5-3 อ่ะ22เนี่ยเป็นเราเนาะ
1: ใช่
0: ที่ชนะได้นะฮะ
1: เออ
0: เดี๋ยว26ก็แชมป์ช่วงหลังนี่ก็เรานะกับเวียดนามเนาะมีอินโดขึ้นมาบ้างไหมฮะอินโดไม่ค่อยเนาะ
1: อินโดยัง
0: อินโดไปได้4เกม
1: สี่เกมที่มีปัญหากันนิดหน่อยไง
0: ไม่น้อยหรอกครับ
1: เอาเหร
0: ออย่างนั้นเรื่องหน่อยละฮะอยากให้คุณไปแจมมาเขาเรื่อง
1: นิดหน่อย
0: แต่คุณบอกนิดหน่อยนะฮะ
1: บัตรจะพอมีได้นะครับไปซื้อกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขา
0: ครับผม
1: ในทุกช่องทางนะครับบัตรก็300ถึง600นะครับก็ไปกันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้านะ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ไม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซ้อมช่วงเช้านะก่อนที่จะลงเตะเจอกับมาเลเซียนะครับมีซ้อมช่วงเช้าด้วยครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
0: แล้วบอกว่าใครไม่มีบัตรทักมาหา Facebook เจ๋งธงศักดิ์วรรณวิจิตรมีให้เขาไหมฮะ
1: จะดีเหรอ
0: เออคุณมีคุณก็แบ่งปัน
1: อุ่นนุนเขาหน่อย
0: คุณก็แบ่งปันสิ
1: ขอบคุณ
0: นะครับ
1: เห็นว่ามาดามแม่เนี่ยมอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนอะคาเดมี
0: ่
1: เชียร์ทีมชาติไทยเจอมาเลเซียในศึกอาเซียนครับ2026ด้วยใครสนใจนะครับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่ฝึกสอนฟุตบอลนะครับอยากพาเด็กๆมาชมมาเชียร์ก็ติดต่อมาได้ที่ media@fathailand.org นะครับภายในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับและทางทีมงานนะครับของมาดามแป้งหรือทางสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยจะอีเมลตอบกลับไปนะครับหากว่าสมาคมนะครับมองแล้วเอ๊ะทีมไหนหรือโรงเรียนไหนได้ก็จะส่งหรือว่าตอบกลับไปนะครับมีจำนวนจำกัดนะนะครับในแมตช์วันเสาร์นี้นะครับ
0: เอามาสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่ก็มันไม่เต็มหรอกไอ้บัตรไอ้เอฟเอฟเนี่ยถ้าไม่รอบชิงอย่างเต็มยากเลยไม่ต้องเอ็นซีเรียสกันมาก็ค่อยๆ
1: จะมีอยู
0: ่มันไม่เต็มอยู่แล้วนะครับก็ค่อยพิจารณากันไปแต่ว่าก็น่าไปดูนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะพี่แต่งนะ
1: ใช
0: ่นะครับมาเผื่อวันเสาร์คุณผู้ชม
1: น่าไปแล้วหยุดยาวพอดีนะ
0: ก็อาจจะรับประทานอาหารอะไรแถวสนามเรียบร้อยก็เข้าไปดูบอลเสร็จก็การจราจรอาจจะไม่ติดมากเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ในก็บอลไทยเนาะนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนบอลยู23ก็โค้ชวางไง
0: ท
1: วชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็วางแผนทำทีมตอนนี้ก็เป้าหมายของเรานะครับก็คือการแข่งเอเชียนเกมส์เนาะ
0: ฮะใช่ฮะถูกต้องฮะ
1: ก็พี่ว่าเราก็เห็นล่าสุดเดี๋ยวบอกว่าจะไม่มีนักเตะอายุเกินนะเพราะว่าบอลยูนิซามันจะมีอายุเกินได้
0: สองคนใช่ไหม
1: ใช่
0: เมื่อก่อน3ลงเหลือ2ใช่ไหม
1: เพราะเขาว่าถ้าเอาเนี่ยจะไม่ได้ในสองเกมแรกเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ไง
0: ก็ทำให้นักกีฬา
1: ซึ่งเทคนิคไม่ได้พัก
0: ใน2เกมแรกก็จะหายไปอีก
1: หายไปอีกก็เลยแบบ
0: ไม่เอาไปเลย
1: 2เกมแรกไม่มีนักเตะอายุเกินมันเอาไปมันก็ไม่ได้ลงไงก
0: ็แต่จริงๆผมว่าเอามาสักคนหนึ่งมาประคองก่อนอันนี้พูดไปถึงเจชนาธุชาทิพย์เลยไม่ใช่หรอว่าอาจจะได้มาช่วยใช่ไหม
1: คือรายชื่อนักเตะอายุเกินที่ส่งไปนะครับส่งรายชื่อไปให้ฝ่ายจัดนะ
0: ม
1: ีประตูไงเป็นวัดคำไหมกำพลปฐมอากาศกุลฮะก็กิสลากาแมนวิลเลียมป้อมพันธ์ชนาธิปสงกระสินด้วยแล้วก็สมบัติเหมือนตาสมบัติไม่ได้แล้วล่ะสมบัติก็ไปนู่นแล้วครับผม
0: โอ้ไปเล่นต่างประเทศละ
1: ไปเล่นเจลีกทัวร์นะครับชนาธิปก็ช่วงนั้นก็จะอยู่ในช่วงของโปรแกรมการเก็บตัวนะครับกับบีจีละ
0: ไทยลีกมันเปิดแล้วใช่ไหมช่วงที่เอเชียนเกมแข่งอ่ะ
1: ใช่แข่งแล้วว่ากันยาไงไทยลีกเนี่ยจะเตะจนถึง20กันยายนก่อนจะพักเบรกแล้วเราเนี่ยเตะก่อนด้วย
0: ครับ
1: เตะวันที่14 15
0: เตะแต่ก่อนวิธีเปิด
1: ใช่
0: ก
1: ็ดูแล้วโค้ชวางมองว่าไม่น่าจะได้นะ
0: ครับเจอทรงศักดิ์บนนายวิจิตรมั้ยครับในเกมผลนี
1: ้
0: มีโอกาสได้ฟังมั้ยครับ
1: ก็เราติดตามแน่นอน

0: ติดตามทรงศักดิ์เหรอครับ
1: อือติดตามอยู่ยิบสักของเรานะ
0: ก็นี่ไงนี่ไงเอเชียนเกมเนี่ยก็คือโหเอเชียนเกมนี้ก็ยากนะฟุตบอลชายพูดถึงจะไปหวังถึงเหรียญที่เพราะที่มามันค่อนข้างยากแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกัน
1: ใช
0: ่อืมนะครับว่ากันไปทีละเกมอ่ะโค้ชก็ชอบพูดแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่เราก็อยู่ในกลุ่มไม่หนักนะ
0: นี่แกนหลักของยูยูสังชุดนี้เราใครเนี่ยคุณพูดมาสักตำแหน่งและชื่อดิประตูใครเนี่ยข้าไม่ได้ตามฟุตบอลคณะ C4 ไงใช่ไหมนี่จะอย
1: ู่
0: จะอยู่เมืองทองต่อไม่ได้ครับคณะอู้เซ็กสันเพิ่ง23เองหรอ
1: เซ็กสันนาตี
0: เข้าใจก็คือเซ็กสันนาตีเจอช่วงดึกช่วงเช้าไม่ค่อยเจอ
1: ใช
0: ่เออนะครับข้างหน้าไงข้างหน้า
1: เออ
0: จุดดีไหมจุด
1: จุดไม่ได้จุดไม่ได
0: ้อ๋ออายุเกินแล้ว
1: จุดมาเข้าเก็บตัวกับท่าเรือตอนนี้
0: นะฮะแต่จริงเอเชียนเกมคนเล่นอ่ะมันเป็นรายการใหญ่อ่ะคนเล่นมากกว่าซีเกมอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: นะฮะ
1: นะครับก็พวกเอใครล่ะ
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: เสร็จพบวันดีไงธีรพัฒน์ปือทองอะไรพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ธีรพัฒน์มาได้ป่ะไม่ได้
0: ธีรพัฒน์ปือทองนี่ก็ซัปโปโรเหมือนกัน
1: พิชิตชัยเสกโทกอะไรพวกนี้ยศกรบุรพาไง
0: ยศกรตรงนี้ปู่พิชิตชัยนี่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟอดีตตัวเมืองกาญนะเนี่ยนะฮะอ๋อชนพัฒน์บัวพันธ์
1: ใช่
0: ไหม
1: ช่าง
0: เ
1: ดียร์ลา
0: คนทำมา
1: คนเอกมณีกรก็แม็กซ์ซ้ายไง
0: เอาค่าคณะเป็น
1: คลาสได้ไหม
0: กับสิริกาสินอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่ธีรพัฒน์ปือทองข้างหน้าก็วรวุฒิน้อยศรีก็มีนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะฮะก็ตัวก็ให้เลือกใช้งานก็เยอะนะใครที่ติดตามบอลไทยลีกนี่ก็ถือว่าตัวคุณหน้าคุณตาไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองนะ
1: ครับ
0: นะฮะน่าเสียดายจูสักคนเงี้ยเจ๋วเลยนะฮะสยามยับยังมีไหมฮะสยามยับ
1: จุดไม่น่าได้จุดเขาเพิ่งมา
0: เปิดตัวไปนะ
1: ใช่
0: โอ้คุณเซอร์ไพรส์ไหมจุดมาท่าเรือเนี่ย
1: ถ้าไม่
0: นับว่าคุณรู้ก่อนจากญาติเขาอ่ะคุณจะเซอร์ไพรส์ไหม
1: เอ็มใช่ไหมเอ็มอ๋อกระผมเอ็มบอกว่าไปเจลีครับพี่ไปจีโก้รู้อังกฤษต่อแน่นอน
0: คุณรู้สึกว่าดิวนี้มันเซอร์ไพรส์ไหม
1: ก็ถ้ากลับมาถ้าเล่นไทยลีกนะก็ต้องท่าเรืออยู่แล้วเพราะมันดามแป้งก็เป็นคนดิวใช่ไหมล่ะดิวให้มาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ไงหลายคนเบนเดวิสอะไรพวกนี
0: ้อยู่ดูไหนทุกวันเบนเดวิส
1: เบนเดวิสไปอยู่ไทยธานี
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็ไม่ค่อยมันก็อย่างไงแหละมันเลิกโอกาสมันก็ไม่ได้แล้วนะกิมสปี
0: ้
1: ปล่อยตัวมาใช่ไหมล่ะก็หาสปอนเซอร์ตอนนั้นไปอยู่สเปนรู้สึกหลังๆก็ต้องไปอยู่กับทีมนอกประเทศอะไรบ่อยไงหรือว่าไปอยู่ในลีก2อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณเริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆ
1: ยากขึ้นแล้วก็เลยอาจจะต้องอ่ะถึงเวลาที่ต้องมาเล่นในศึก
0: ก็ดีเนาะแฟนๆได้เห็นฝีเท้ากันเต็มสักทีไม่ต้องหาลิงก์ดูกันละ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ครับก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับ
0: ครับผมก็ติดตามกันให้ดีๆฟุตบอลกีฬามหาชนเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับก็ทีมชุดใหญ่ก็ AFF นี่ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงจะถึงแชมป์ไหมนะฮะ
1: ถึงไหม
0: ก็ต้องถึงแล้วครับโอ้โหฟุตบอลนี่ก็ต้องเชียร์เต็มเหนี่ยวแล้วครับอยากให้ได้ทุกครั้งแหละครับที่ใครนะ
1: เพราะว่าทอเนี่ยก็บอกว่าชุดนี้ดีพอนะจะได้แชมป์นะ
0: ทีทอไม่มีแล้วใช่ไหมฮะปีนี้ยังมี
1: ก็อุ้มก็อุ้ม
0: ยังมาช่วยไหมฮะ
1: ไม่มีไออุ้มมันอุ้มเขาเก็บตัวอยู
0: ่
1: กับไอบุรีรัมย์ขึ้นไปอุ่นเครื่องกับบีจีไง
0: เดี๋ยวเราจัดให้มันยืดยาวเพื่ออะไรก็จัด2อาทิตย์กว่าให้มันจบก็ได้ถูกไหม
1: จบได้ไหมแล้วไม่กี่ทีมกันนะ
0: ไม่ใช่ก็2วันแข่ง2คือคุณตั้งเจ้าภาพไปเลยทีมนึงแบบเมื่อก่อนนี่คุณจะต้องมาโยนไปสนามนู้นโยนไปประเทศนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะฮะแต่วันนี้ผมก็ตำหนิแซะเขาไปทั่วแหละวงการเหมือนกันนะฮะนะฮะพี่เจ๋ง
1: นะครับธีรธรก็ยังบอกเลยนะครับว่าเกมแรกเราก็ดีนะเห็นคนนักเตะเห็นนักเตะมุ่งมั่นหลายคนเพราะดาวรุ่งหลายคนนะชุดนี้ชุบสมอ่ะ
0: อันนี้เพื่อ
1: ชุดใจ
0: มุ่งมั่นใช่ไหมฮะ
1: ถ้า
0: เธอ
1: ชุดใจ
0: ถ้าเธอสักนี่ใจมั่นนะฮะโอ้คนละมั่นกันนะฮะ
1: ก็ทุกคนก็มีความกดดันนะในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเชื่อว่ารุ่นพี่ทุกคนเนี่ยจะประคองน้องๆเชื่อชุดนี้จะไปถึงแชมป
0: ์
1: ทุกคนมีความกระหายแล้วก็พี่บอยฉัตรชัยมาได้ไงเพราะว่าพี่บอยเนี่ยจะเหมือนโวซินย่า
0: โอ้พี่บอยคัมแบ็กเหรอเนี่ย
1: พี่บอยพี่บอยชัดชัย
0: ไม่ได้ตามเลย
1: พี่บอยฮะ
0: ไม่ได้ตามฟุตบอลเลยจริงๆช่วงหลังเนี่ยยอมรับตรงๆเนี่ยต้องมานั่งอย่างมาจัดรายการ99บอลโลกคุณเนี่ยก็ต้องมานั่งเปิดดูไม่ได้ตาม
1: ด้วย
0: ไม่ได้ตามไม่ตาม
1: ด้วย
0: ชัดชัยเป็น
1: ชัดชัยโบชินยาประตูของไอ้เข้มหมดไง
0: เป็นพาณิชย์ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่อันพี่นกฮะ
0: คือพี่นกคือนัดแรกเขาใช้กำพลนะ
1: ด้านนั้นแหละกำพล
0: โอ้กำพลนี่เผื่อว่าเดี๋ยวก็สายฟรีแล้วเห็นมั้งได้เป็นดาวรุ่งเลยนะฮะ
1: สามสี่แล้วกำพล
0: สามสี่แล้ว
1: โอ้โหครับ
0: เพิ่งจะวันเกิดไปเมื่อวานด้วยนะฮะกำพลผสมอัคคุณนะครับมีกรกฎพนัดดาด้วยแล้วนี่ใครคะเนี่ยออตตันนี่ใครคะเนี่ยเชฟพลอ๋อเชฟพลอดทน

0: ใช้พนทนโอ้อ
1: ตันก็ภาษาอังกฤษประมาณออตันอะ
0: ไปดูรายชื่อภาษาไทยสิ
1: อุ้ยอายจังเลยอ่ะนี่ไม่ต้องส่งข้อความเข้ามาแซวนะครับใช้พนทนนะผมนึกว่าลูกครึ่งมาจากไหนแล้วออตัน
0: เอาละเหมือนเอพี่บอลอะไรนะสเตเดียมอะไรนะนครผาทอม
1: อันนั้นคือใคร
0: นครปฐมผีกันได
1: ้เออนะเอาผมดูเอเลเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเขาส่งมาสองข้อความนะวันนี้วันหยุดเลยไปวัดทำบุญไป200ผลบุญหนุนนำได้กระเป๋าตังค์มา4ใบสร้อยทอง1เส้นรองเท้าแตะเทเวศเอ้ยเทวินอีก1คู่สาธุจะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: อะไรฮะ
1: นี่ไงเขาไปทำบุญมาพอทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยผลบุญหนุนนำอยู่ดีก็ได้ไปเป็นกรีดกระเป๋าตังค์มาได้4ใบได้ทองมาเส้นหนึ่งได้รองเท้าเทวินมาอีกคู่หนึ่งเป็นไง
0: เข้าขึ้นไปสารวัตรขากลับได้รองเท้ามา4คู
1: ่ใช่ๆอ
0: ันนั้นขโมยเลยครับผม
1: เออ
0: นะนี่ขโมยแล้วฮะ
1: แล้วคุณมีกลุ่มเพื่อนด้วยเหรอฮะ
0: นี่กลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: เยอะมั้ยฮะสมาชิกเยอะมั้ย
0: ก็วันก่อนเข้าไปเวียนเทียนไงเวียนเทียนก็ปรากฏว่าเขาก็แต่ละคนก็เวียนเทียนเท่าไหร่กี่รอบ
1: 3ครับ
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งเวียนเทียน10รอบ
1: ทำไมฮะ
0: หารองเท้า รองเท้าหาไม่เจอ
1: คุยกันเองเงี้ยเหรอ
0: เออรองเท้าหาย
1: แล้วเหมือนผมเข้ากลุ่มเพื่อนเจ๋งด้วยได้ไหมฮะ
0: ได้ได้ได้
1: แล้วมันมีสิทธิประโยชน์อะไรครับกลุ่มเนี้ย
0: พิทักษ์เจ๋งฮะ
1: พอหรอ
0: ใครมาอะไรผมไม่ได้นะนี่เออมีกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: ไ
0: ฟซึ่งมีตัวตนหรือเปล่านะ
1: คุณยุทธชัยเขาอัมคุณให้ยับเลยนะฮะอย่างเนี้ยผมบอกเลยนะฮะ
0: อ้าวก็เอาเมื่อกี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยขากระดับเนี่ยขวดขวัญอุตสามณีเดินทางมาด้วยนะ
1: ครับผมอ๋อขึ้นเครื่องลำเดียวกัน
0: ลำเดียวกันก็มีถ่ายโครงถ่ายภาพกันด้วยกับนักเตะทีมชาติไทยนะ
1: นักเตะไปขอถ่ายหรือขวัญมาขอถ่าย
0: น่าแต่นี่น่าจะไปถ่ายกับคุณขวัญแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะโอ้แต่ครับนี่ดีนะฮะเจอคุณขวัญเนี่ยไปเจอคุณเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยลงก็เป็นมาเรียบร้อยแล้ววิ่งมาลุมเลยฮะ
0: ไม่รู้ใครเป็นใคร
1: วิ่งมาลุม
0: จำได้ว่าตอนนั้นที่ปี2014ไม่กล้าได้แชมป์ซูซูกิครับอาเซียนครับอ่ะที่เราชนะมาเลเซียไงตอนนั้นชนะทิพย์สงกระสินเข้าไปโหเข้าไปไปกันอีเวนต์สักอย่างนี่แหละฮะอยู่ที่สนามบินทุกคนก็โห
1: สนามบินน้ำนนทบุรี
0: ไม่ใช่สนามบินสักแห่งขอนแก่นมั้งทุกคนก็ไปเฮโลไปถ่ายนะไอ้ถ่ายร่วมกับชนาธิปตอนนั้นดังมากไงเจแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อก้องอะ
1: ทำไมฮะ
0: ก้องสารัตอะก้องดูโวไง
1: อ๋อ
0: เออก้องเลยจะสู้เจตอนนั้นฮะเจเขาดังกว่าไงที่ก้องก็ต้องถือกีตาร์เดินถอยช้า
1: หลบรีบๆไปใช่ไหมอ๋อคือเจมันยิงมาเลยที่ไอปีนั้นที่ตาม 2-0 แล้วพลิกใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไม่ตาม03
1: แล้วได้2ลูกแล้วสกอร์รวมชนะใช่ไหมปีนั้นใช่ไหม
0: แพ้2-3
1: แต่สกอร์รวมนัดแรกรวมกันแล้ว
0: ชนะ2-0
1: อ๋อโอเคใช่โอ้แต่ที่จบครึ่งแรกไอ้คนภาคมาเลเซียรอเฮแล้วนะ
0: ใช่อ๋อแล้วปีนี้ที่เป็น
1: อ๋อที่เจยิงไกลหน้ากรอบใช่ไหม
0: ที่พี่แอนดี้บอกว่าซ้าย
1: ใช่ใ
0: ช่ซ้ายบ้างซ้ายอะไรแล้วก็ชาติที่บริยิงด้วยซ้าย
1: ผมนึกออกแล้วลูกแรกคือฟรีคิกที่ชับปุยไป3เข้า
0: สารัตจูเย็นปั่นฟรีคิก
1: แล้วชาปุย
0: ข้ามไปประตูเขาปัดออกมาแล้วก็ชลิชาปุยยิงซ้ำเข้าไป
1: ที่หน้าตาคล้ายผมอ่ะชลิชาปุย
0: อยู่นั่นน่ะเนาะครับครับแล้วก็ลูก2เนี่ยเป็นจังหวะที่เราโต้กลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะเป็น AK9 มากส่งคืนส่งกลับมาให้ไง
1: เจจับแล้วสับ
0: ตูมเดียวหายเลย
1: ยุคนั้นก็พวกชาฟิกลาฮิมใช่ไหมนอร์ชลูนใช่ไหม
0: นอร์ชลูน
1: ประตูฟาริซาว
0: โอ้โหดังมาก
1: นะฮะ
0: กูก็ได้นะบอล
1: ช่วงนั้นดูช่วงนั้นไม่เข้าวงการบอลเลยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เออนะฮะ
0: สุดยอด
1: ขอข้อความอีกอันนึงที่เจ๋งเขาบอกพี่นิกหมูกระทะวันไหนอีกดีขอพิกัดด้วยน้องอาร์มนี่มันบ้าหมูกระทะมากนะชีวิตเนี้ยไปกินหมูกระทะคนเดียวก็ส่งรูปให้ผมดูสองสามวันกินที
0: อ๋อเหรอ
1: พ
0: ี่
1: เจ๋งชอบไหมหมูกระทะ
0: ก็มีบ้างนานๆทีแต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ไปออกไปไหนไงแล้วนานๆเจอเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยคนนัดเจอกันก็มีบ้าง
1: แล้วปกติอยู่ห้องทำกับข้าวกินเองหรือสั่งเอา
0: ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่
1: นี่คำตอบเลยครับ
0: แล้วแต่ผมแล้วขี้เกียจไม่ขี้เกียจนะ
1: แล้วเป็นคนทำอาหารไหมปกติ
0: ไม่ค่อยนะทำเพราะว่าเดี๋ยวมันขี้เกียจล้าง
1: อ๋อไม่ต้องทำเดี๋ยวขี้เกียจล้างใช่ไหม
0: เออครับสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณนิกนะครับ
1: สวัสดี
0: ท
1: ั้งสองท่
0: านสวัสดีคุณนิกด้วยครับ
1: สวัสดีครับโบ๋สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้วันเกิดคุณแมตต์พิรินีเหร
1: อ
0: แฮร์รี่เคนเมกันคาริกเนลลี่คอร์ด้าโอ้โหนะกอล์ฟ
1: โอ้โหนี่เขากี่วงการครับเนี่ย
0: ก็พูดถึงกอล์ฟในรายการนะครับก็จะมีรายการใหญ่นะในรายการ AIGWomen Open นะครับหรือว่ารายการ British Open นะครับก็แข่งขันที่ประเทศอังกฤษมีจีโน่มาแข่งกันด้วย
1: โปรจีน
0: หลังจากที่สัปดาห์ก่อนรับจีโน่ไม่ได้ไปแข่ง
1: คุณพูดชื่อจริงโปรจีนให้ผมฟังหน่อยดิ
0: อารยาธิติกุลไง
1: อีกทีดิ
0: อาทยา
1: โอ้ยคุณนี่มันใช้ได้แล้วเนี่ยนึกว่าจะอัธยาหรือว่าจะอะไรนะ
0: ไม่มีผมไม่ได้กินพบหรอกครับ
1: โอเค
0: เพราะว่าเคยพูดว่าอาทยาทิติกุลมีคนสมมติไอตัวทอฐานก็เป็นเสียเป็น
1: ก็มาก่อนถุงทิติพันธ์ไงคือเวลาภาคมันคุมยากเพราะมันต้องพูดเลยไง
0: เป็นทิติพันธ
1: ์มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากหรอกครับผมว่านักบอลเขาคงรับได้แหละ
0: เ
1: ดาเดาเดาเดาเดาแต่อาทยาเนี่ยทิติกุลเนี่ยคุณได้ใช้ได้นะนะครับใช้ได้ได้เดี๋ยวลงไปซื้อกาแฟผมกันนะเอาคนละใช้ครับโทษทีครับ
0: สวัสดีครับวันหยุดพี่เจ๋งพี่นิกนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ บอกว่าให้กลับไปหาลูกหาเต้าครับจะยื้อชัยบนนักที่อ่านข้อความผมอ่านอยู่นะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกนะครับเอเชียนเกมลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้เยอะนะครับ
1: ถ้าไทยแรงก็จะอยู่ประมาณกี่เท่าไหร
0: ่ปีครั้งก่อนแล้วได้12ทอง
1: ไม่แรงเวลาสรุปอ่ะเราก็อยู่แรงที่6ที่7ที่8มาได้ป่ะ
0: ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้เออคือต้อง
0: คือของเราอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญอ่ะ
1: คือต้องปล่อยพี่จีนเข้าไปอ่ะเจ้าเหรียญทองอ่ะยากนะในเอเชีย
0: จีนเขาเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมด้วย
1: นักกีฬาเขาเยอะมากอ่ะคือเขาโอ้โหคือจัดแข่งกี่ครั้งเอเชียนเกมนี่ใครจะสู้จีนได้ในเรื่องของเจ้าเหรียญทองก็เต็มที่ก็ญี่ปุ่นอ่ะเนาะที่ใกล้เคียงนะฮะ
0: วันนี้ครับปีนี้เปิดสวนแต่เสาร์นี้มีเสี่ยวแคปรีเจอมาเลเซียไง
1: ไม่เสี่ยวหรอกบ้านเราโอ้โหนะฮะอืมอ
0: ันนี้จะเป็นนกนะเป็นนก
1: ค
0: ุณนะ
1: คุณรู้จักเสือซิลลายไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็นี่ไงมาเลเซียนี่ไงฮะ
0: มาเล
1: ยแต่ก่อนเคยร้ายร้ายร้ายตอนนี้คือเสือซิลลายใช่ไหมฮะวันนี้เรากี่เพลงกันเลยพี่เจ๋ง
0: นั่นน่ะสินะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมปีนี้ฟุตบอลขอให้เข้ารับรองได้เป็นสุดยอดนะครับ
1: ยากรับรองยากยากมากยากมากเอเชียนเกมนี้ก็คือเยาวชนยู23ชิงแชมป์เอเชียแหละถูกไหม
0: ใช
1: ่นะฮะยากยากยากแล้วมันยังมีญี่ปุ่นยังมีอิหร่านยังมีอิรักอิรักอะไรอีกนะพี่เจ๋งนะถูกไหมญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียมาไม่ใช่เช่นเกมไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีมีเข้ามาเฉพาะชิงแชมป์
1: อาเซ
0: ียน
1: อาเซียนอาเซียน
0: รุ่นเด็ก
1: นี่ถ้ามาลงไอ้ฮุนไดครับนี่ด้วยนี่ปวดหัวกันทั้งแถบเลยนะฮะออสเตรเลียมาลง
0: ก็ดีอะ
1: ดีไหม
0: จะได้
1: ตัดปัญหาเลื่อนแชมป์ไปเลยใช
0: ่
1: ไหมเลยเอาไปเลยเลื่อนเสียกันใช่ไหม
0: มาท่าเรือมีแมตช์ลงเล่นเยอะนะครับพอท่าเรือเล่นหลายถ้วย5ถ้วยมั้ง
1: คือช่วงหลังทีมไทยลีกนี่พอมีช้อปปี้ครับมีแม่มีไอรายการACL Elite ACL 2อะไรเนี่ย มันทำให้แมตช์มันเยอะจริงๆนะสำหรับทีมพวกกลุ่มบนนะพี่เจ๋งนะ
0: ครับ
1: แมตช์เต็มบางปีเล่น5ถ้วยเยอะกว่าทีมในยุโรปอีกนะนะฮะ
0: ขอยกเลิกรายการนี้ไปดีกว่าครับ
1: ยกเลิก99ไลฟ์เนี่ยเหรอฮะ
0: ไม่ใช่รายการที่ยังมาเซียนหรือไม่ก็ถอนตัวฟีฟ่าไม่รองรับประมาณนี้นะครับ
1: ก็มันก็จะย้อนกลับไปที่ผมพูดเรื่องของวอลเลย์บอลคล้ายๆกันก็ยังแต่ว่าจริงๆคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละทุกอย่างที่มันทำออกมาม ันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในอาเซียนไงกระชับหรือกระชากก็ไม่รู้บางทีก็เป็นกระชากแข่งกันไปก็ทะเลาะกันไปไงมันก็ทำให้มีเกมเล่นแต่ว่าคือไอ้เรื่องโปรแกรมปัจจุบันเนี่ยที่มันเยอะมากเลยแล้วมันทำให้ต้องมาทับซ้อนอย่างเงี้ยอย่างลีกเปิดก็จะยังไงก็ตึงกันไปอีกจะไปเอานักกีฬาของสโมสรมาสโมสรก็จะใช้อ่ะถูกไหมอาจจะพอเป็นอีกแง่นึงแฟนๆบางคนเอาแล้วทีมชาติไม่สำคัญเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมองข้ามผ่านรายการนี้ไปว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรแต่พอเวลาแพ้มาตกรอบขึ้นมาคุณก็ถล่มเขายับอะไรอย่างเงี้ยมันเอาใจใครให้มันเป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเอาไม่ต้องร้อยหรอกเอาสัก 80% มันยาก
0: ครับ
1: เอาวอลเลย์บอลเนี่ยก็เถียงกันเช้ากับวันเย็นใช้ชุดใหญ่ใช้ชุดเล็กจะเน้นหรือไม่เน้นเนี่ยนี่คือโค้ชยังไม่รู้เรื่องเลยนะคือคนนอกเถียงกันคนนอกเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวไม่ได้มีส่วนทำทีมเลือกนักกีฬานะแต่เถียงกันไปแทนโค้ชไปหมดแล้วอ่ะพี่เจ๋งฟุตบอลก็เหมือนกันนะฮะนะครับประมาณนี
0: ้ประมาณนี้นะ
1: ผมแถมข่าวต่างประเทศให้เขานิดนึงได้ไหม
0: มีอะไร
1: มารินี่ลาออกกับเลโอนาร์โดของสม
0: า
1: คมฟุตบอลอิตาลีมันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: อิตาลี FIGC มั้ง
1: มันเกิดอะไร
0: บอกว่าไปตั้งอันเดปิโลมาทำไ
1: ม
0: ไม่เอาปิโลมีคดีความรับเว็บพนันอัลซีแล้วอย่างนี้แหละ
1: จริงเหรอ
0: ปิโลก็บอกว่าเอ้ามันไม่ใช่นะเป็นการร่วมมือกันเฉยเขาไม่ได้รับอะไรเงี้ย
1: ครับครับครับ
0: แต
1: ่เรื่องนี้วุ่นวาย
0: โลกคุมทีมชาติอิตาลี
1: ก็ยังวุ่นวายไม่เลิกนะจริงๆมาดินี่ลงมาเป็นโค้ชเลยผมว่า
0: อยากเขาสายบริหารไง
1: เออเขาก็ตอนที่เขาอยู่ไม่นานก็เป็นสายบริหารนะ
0: ใช
1: ่เลโอนาร์โดนี่ก็เลิกคุมทีมแล้วมั้งเนาะ
0: เลโอนาร์โดจะเป็นเขาเป็นผู้บริหารเปเชก่อนเนี่ยแต่อันนี้มันมาเป็นรู้สึกเป็นที่ปรึกษา
1: แต่เมื่อก่อนตอนที่เลิกใหม่ๆยังคุมอยู่นะแต่ก็เลิกคุมไปแล้วมั้ง
0: ครับครับเขาเป็นอดีตนักเตะมิลานด้วยก
1: ็
0: รู้จักกับไอ้เปาโลมาดินี่ไง
1: ครับ
0: ก็วุ่นวายขายมาช่อนตอนนี้อิตาลีก็ล่าสุดโดนกระเซ็นไปแล้วเรียบร้อย
1: ทำงานได้16วันตัดสินใจลาออก16เขาบอก16นะ10หรือ16
0: ประมาณ10กว่าวันอ่ะแต่งตั้งไม่ได้ไม่กี่วันเอง
1: อ๋อนะฮะนะฮะ
0: เอ้าก็ประมาณนี
1: ้แต่งตั้งเมื่อ11กรกฎาคมออกวันที่27
0: สิบกว่าวัน
1: สิบหกวันนะครับอ่ะโอเคครบจบวันนี้
0: ครับผม
1: ข้อความตอบครบครับ
0: ก็เราจะอยู่ด้วยกันนานหน่อยนะนะครับสามวัน
1: ก็เดี๋ยวผมมาสามวันเลยนะฮะ
0: นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าขอลาไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะ
1: คร
0: ับ
1: วันนี้ม้าอยู่กับใครครับขอลาครับผม
0: อันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สามไหนวะ
0: อ๋อสามกับลาด้วยไง
1: โอเคครับ
0: ลาตกใจ
1: เออคุณอะไรเนี่ยนะ
0: เออ มุกอยากให้ฮะ
1: อ๋อครับผม
0: อ้าววันนี้ลาไปก่อนกับคุณสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
12: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
13: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะวันนี้นำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังได้อ่านข่าวของคุณสุนารีราชสีมานะคะซึ่งใครหลายคนก็คงจะรู้จักพี่สุเป็นอย่างดีนะคะเธอมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็จนต้องยกเลิกงานเข้าโรงพยาบาลกระทันหันคุณหมอเจตค่ะคุณผู้ฟังคะนายแพทย์เจตโมนบุญยวงวิโรจน์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของภาวะลำไส้อุดตันผ่านเพจหมอเจตในกรณีของคุณสุนารีราชสีมาเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะหมอเจตท่านบอกว่าอย่าปล่อยผ่านนะ5สัญญาณเตือนก่อนที่ลำไส้อุดตันหลังจากที่คุณสุนารีราชสีมานะคะปวดท้องรุนแรงจนต้องยกเลิกงานเข้าโรงพยาบาลกระทันหันอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ท้องผูกคุณผู้ฟังคือท่านหมอเจตเองท่านก็บอกว่าก่อนลำไส้อุดตันน่ะร่างกายของเราจะมักเตือนด้วย5อาการที่หลายคนคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะคะจากกรณีของคุณสุนารีก็เตรียมจะขึ้นเวทีแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหทำไมปวดท้องแบบนี้รุนแรงมากยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อที่จะไปเข้าการรักษานะคะไปโรงพยาบาลจากข้อมูลที่เจ้าตัวเปิดเผยนะคะหลังเข้ารับการส่องกล้องแพทย์พบอุจจาระตกค้างในลำไส้แล้วก็มีจุดตึงของลำไส้แคบลงจนทำให้อุจจาระผ่านออกมาได้ยากจึงเก็บเนื้อเยื่อบริเวณนั้นน่ะไปตรวจหาสาเหตุตอนนี้ก็รอผลตรวจแต่จึงสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากการอักเสบแผลเป็นติ่งเนื้อหรือก้อนใดก้อนหนึ่งหรือเปล่าแต่ข่าวนี้นะคะกำลังเตือนเราว่าลำไส้ไม่ได้อุดตันขึ้นมาทันทีในวันเดียวก่อนหน้านั้นร่างกายอาจจะส่งสัญญาณมาแล้วเพียงแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะท้องอืดท้องผูกหรือกินผิดมื้อไปมีอาการอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังขับถ่ายเปลี่ยนจากเดิมจากคนที่เคยถ่ายปกติก็จะเริ่มถ่ายยากขึ้นหลายวันก็จะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางช่วงท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายออกน้อยแล้วรู้สึกไม่สุดนะเข้าห้องน้ำแล้วออกเพียงเล็กน้อยต้องเบ่งนานหรือว่าถ่ายเพิ่งเสร็จไม่นานก็อยากจะกลับเข้าไปอีกเป็นต้นท้องอืดปวดบิดเป็นพักๆนะบางคนปวดบิดแล้วหายพอหายลมหรือได้ถ่ายนิดนึงก็รู้สึกสบายขึ้นจึงคิดว่าเป็นลมในท้องแต่ถ้าไม่มีจุดติดอยู่พวกอาหารแก๊สและอุจจาระเคลื่อนผ่านได้ช้าลงลำไส้ต้องบีบแรงขึ้นจนเกิดอาการปวดท้องเป็นระลอกท้องป่องหรือแน่นมากหลังอาหารนะคะเมื่อการอุดตันรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการปวดท้องท้องบวมอาเจียนท้องผูกและไม่ผายลมต่อมาคือไม่ถ่ายแล้วก็เริ่มไม่ผายลมอันนี้ยากละนะไม่ถ่ายเลยไม่ผายลมเลยอาการนี้ต้องแยกจากท้องผูกธรรมดานะคะคือต้องดูให้ดีว่ามันอาจจะมีการอุดตันจนลำไส้มีการอักเสบหรือเปล่าภาวะลำไส้อุดตันอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงลำไส้ลดลงจนเนื้อลำไส้เสียหายหรือติดเชื้อในช่องท้องได้นะอันนี้ถ้าปวดมากหรือว่าถ้ามีอาการต้องรีบไปโรงพยาบาลสุดท้ายมีเลือดปนขึ้นมาซีดหรือน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดอุจจาระดำเหนื่อยง่ายซีดเบื่ออาหารหรือน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วทำไมต้องส่องกล้องล่ะคุณหมอบอกว่าเพราะการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทำให้หมอเห็นด้านในของลำไส้ใหญ่โดยตรงจะได้เห็นว่ามีจุดแคบตรงไหนหรือมีแผลมีการอักเสบหรือเปล่ามีติ่งเนื้อก้อนผิดปกติหรือไม่แล้วก็สามารถเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจได้การเก็บชิ้นเนื้อก็ยังไม่ได้แปลว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะนะพยาธิแพทย์ต้องนำเนื้อเยื่อไปดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เสียก่อนจึงจะแยกได้ว่าเป็นการอักเสบแผลเป็นติ่งนะติ่งเนื้อหรือเปล่าเซลล์ผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีโรคอื่นๆนะคะถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลนะคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้หรือเปล่าปวดท้องรุนแรงหรือปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท้องป่องผิดปกติอาเจียนต่อเนื่องดื่มน้ำไม่ได้ไม่ถ่ายและไม่ผายลมถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำมีไข้นะหน้ามืดหรืออ่อนเพลีย เรื่องของคุณสุนารีราชสีมาเนี่ยนะคะก็เตือนว่าลำไส้อาจส่งสัญญาณมาก่อนอาการหนักแต่ถ้าการขับถ่ายเปลี่ยนปวดท้องซ้ำหรือท้องอืดมากถ่ายไม่สุดต่อเนื่องอย่าปล่อยผ่านตรวจให้รู้สาเหตุนะคะตั้งแต่ยังไม่รุนแรงเราจะได้ดูแลง่ายนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากคุณหมอเจตท่านโพสต์ไว้นะคะคุณฟังต่อก็นำข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจากเพจดิจันเปิด5สัญญาณนะก่อนลำไส้อุดตันเตือนอย่าคิดว่าท้องผูกนะคะและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
14: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
13: เป็นผู้ฟังร่วมพูดคุยจากรายการด้วยกัน SMA 4689899 Facebook YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ SMA มาร่วมพูดคุยนะคะมาติดตามเรื่องของสุขภาพของเราเรื่องต่างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับมาแล้วครับวันนี้อากาศซึมๆนะเพราะว่า
13: ซึมๆจ้ะ
15: มีเมฆคลุมอยู่ทั่วๆกทมเลยนะครับแต่ให้อย่าตกแรงอย่ามีลมพัดแรงจนเกินไปนะครับฝนตกก็ตกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่าตกทิ้งเป็นแบบตกแช่เป็นที่ๆแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็อย่ามีลมพัดแรงจนเกินไปเพราะลมเนี่ยดูสังเกตจากข่าวนะโหเป็นพวกลมจากของแม่ค้าเขาที่ขายกันของหน้าตลาดเนี่ยลมอะไรหน้าเลยนะครับปีหลังๆนี่รู้สึกว่าลมจะแรงกว่าธรรมดานะทั้งเต่านะนะครับเอาละครับผมกลับมาถึงเรื่องของภาควิชาการของเรานะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะควรจะทำปรับตามวัยตามเพศของเราเองตามอายุของเราเองบวกกับการทำออกกำลังกายผสมกันระหว่างสองส่วนส่วนที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือพวกเราเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปของการที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับการยกเวทต่างๆนะครับซึ่งน่าจะให้เหมาะสมอายุมากขึ้นก็ปรับจะใช้ยางยืดช่วยเสริมบางตำแหน่งบางส่วนซะบ้างนะครับแทนที่จะใช้ตุ้มเหล็กเพียงอย่างเดียวในการออกกำลังกายเวทคนที่อายุมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเหมาะสมและมาทำผสมประสานกันให้เหมาะสมนะครับโดยที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือคาร์ดิโอเป็นหลักไปก่อนตามด้วยการผสมด้วยเวทด้วยเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อรีบฟอร์ลงไปหรือที่จะว่าเป็นซอกซาโคลินเนียเนี่ยมีงานวิจัยตีพิมพ์เมื่อปีนี้เองนะครับยืนยันว่าผสมให้เหมาะสมตามเพศตามวัยนั้นดีกับร่างกายท่านมากที่สุดดีกว่าไปทำอย่างเดียวทั้งแอโรบิกอย่างเดียวหรือยกเวทอย่างเดียวก็ตามแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จัดให้เหมาะสมด้วยมาเป็นเรื่องพูดเรื่องออกกำลังกายก็ต่อด้วยสี่สัปดาห์นี้เป็นภาควิชาการเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของเรานะครับท่านสารครับมนุษย์เติบโตขึ้นมาเนี่ยครับนอกจากมีโครงสร้างเป็นโครงกระดูกตับไตไส้พุงแล้วเนี่ยหลักๆจริงๆของร่างกายที่ดูด้วยตาเปล่าเราเห็นได้ก็คือกล้ามเนื้อครับเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายเลยทำให้เราดูมีแขนมีขามีสัดส่วนมีส่วนทรงต่างที่เหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละปัจจุบันนี้ก็ทางด้านของแฟชั่นก็หันมามองด้านนี้มากขึ้นนะจากที่คนเรามีสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งเชื่อว่าสวยดีถ้าสัดส่วนไม่เหมาะสมเช่นมีแขนขาใหญ่เกินไปก็บอกว่าเป็นพวกหันๆอ้วนๆก็ว่ากันไปนะที่ต้องตอบกันจะเข้าใจดีอันนี้นะครับว่าเราช่วยกันเชื่อเรื่องนี้มานานละลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอะไรเนี่ยพูดตลอดเวลาในรายการเพื่อให้ท่านมีสุขภาพมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับกล้ามเนื้อคนเรานั้นแบ่งทั่วร่างกายเลยถ้าจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานะครับมีกล้ามเนื้อ3ชนิดกล้ามเนื้อร่างกายมนุษย์มีกล้ามเนื้อ3ชนิดกล้ามเนื้อชนิดแรกก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะครับเรียบหมายถึงว่า2กล้องดูจุลทรรศน์ดูแล้วเนี่ยมันเป็นเซลล์มันเป็นเซลล์เรียบเนียนๆนะครับทุกเซลล์ของกล้ามเนื้อเป็นเซลล์เรียบเนียนๆนะครับอันนี้ก็ได้แก่กล้ามเนื้อที่มาอยู่ในพวกกลุ่มทางเดินอาหารตั้งแต่ปอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับจนถึงทวารหนักทีเดียวเป็นส่วนประกอบหลักของมันเลยคือเป็นกล้ามเนื้อเรียบซึ่งกล้ามเนื้อเรียบนี้มีลักษณะพิเศษคือก ควบคุมการทำงานด้วยระบบประสาทอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับจิตใจความกังวลความเครียดมาเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารรวมทั้งอารมณ์ดีเรื่องกลิ่นของอาหารที่หอมกลุ่นมาแบบพูดแล้วคือน้ำลายไปเลยครับ
16: คือน้ำลายค่ะ
15: รวมทั้งการที่เห็นภาพอาหารที่สวยๆดูจัดจานมาอย่างสวยงามรูปหรูหราสีสันสวยๆก็ช่วยกระตุ้นด้วยกล้ามเนื้อเรียบตึงเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารครับท่านผู้ฟังมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนไหวลงไปตามทิศทางเดิมส่วนใหญ่แล้วจัดระเบียบการเคลื่อนไหวโดยการที่เราเป็นตับที่เราเรียกว่าวันเวย์รถเดินทางเดียวจากปากลงไปถึงหลอดอาหารแล้วลงถึงกระเพาะอาหารแล้วลงไปถึงลำไส้เล็กและปลายลำไส้ใหญ่สุดท้ายวันรุ่งขึ้นออกทางทวารหนักลงส้วมไปนี่คือกระบวนการของที่เรียกว่ากล้ามเนื้อชนิดที่เรียกว่าลำไส้ไอ้และกล้ามเนื้อเรียบขออภัยนะครับสมูลมัสเซิลก็เลยจะพูดวันนี้ชุดที่สองคือกล้ามเนื้อหัวใจครับหัวใจเป็นลักษณะเป็นลูกกลมๆกับแค่มือกำมือเราเนี่ยครับเต้นตุบตับตุบตับตุบตับทั้งวันทั้งชีวิตมันหยุดเต้นเมื่อไหร่แล้วก็หมดสาระเมื่อนั้นนะครับอันนี้คือตัวสำคัญตัวจุดปั๊มเลือดไปเลี้ยงการเลี้ยงหัวใจจึงมีลักษณะพิเศษของตัวเองเลยครับมีการสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองมาใช้การเองเลยไม่ขึ้นตรงกับใครทั้งนั้นไม่มีใครมาควบคุมมันมากนักนอกจากตัวของหัวใจเองจะมีระบบการจ่ายสัญญาณการเต้นทุกอย่างตามปกติของตัวเองเลยครับนาทีหนึ่ง72ครั้งโดยค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นเป็นการเลี้ยงร่างกายชนิดที่สองควบคุมด้วยลักษณะของภายในตัวของตัวเองภายในก้อนเนื้อหัวใจเองมีการสร้างโรงไฟฟ้ามาใช้เองด้วยควบคุมการเต้นด้วยกล่าวแล้วนะครับสองกลุ่มนะครับท่านฟังกลุ่มที่สามสุดท้ายคือส่วนใหญ่ของกล้ามเนื้อเลยเรียกว่ากล้ามเนื้อลายลายมันก็เป็นลายเสือขนองนี้ครับกระดลายลอลิงเสือลายยอลายนะครับคือกล้ามเนื้อของแขนขาลำตัวต่างๆเพื่อให้รับการเคลื่อนไหวเป้าหมายของกล้ามเนื้อชุดที่สามนี่ครับคือการให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องทำกิจกรรมต่างๆทั้งชีวิตเราตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับจนทั้งหลับไปควบคุมด้วยสมองงงหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังชุดที่หนึ่งกล้ามเนื้อเรียบนะครับอยู่ในลำไส้ทางเดินอาหารควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มนะครับควบคุมเป็นอัตโนมัติทำงานอย่างนี้เป็นวงจรปกติเช้ากลางวันเย็นกินอาหาร3มื้อก็จะทำงานเป็นปกติวนเวียนไปของตัวเองเคลื่อนไหวให้มีการเคลื่อนไหวของอาหารที่กินเข้าไปเป็นวันเวย์รถเดินทางเดียวเดินจากปากไปถึงอทวันนะครับเป็นวงจรเพื่อจะดูดซึมอาหารแล้วก็ขับถ่ายทิ้งไปโอกาสอาหารต่างๆข้อที่2คือการเข้าใจนะครับควบคุมตัวเองสร้างวงจรชีวิตวงจรไฟฟ้าตัวเองมาควบคุมการทำงานตัวเองการเต้นของหัวใจจึงเป็นอิสระของตัวเองหมดการเต้นเมื่อไหร่ก็เสียชีวิตเมื่อนั้นก็คือมาทำงานมาสักเฉลี่ยก็90-100ปีนะครับหัวใจฟูกหนึ่งนะก่อนนะครับที่สามที่เราพูดกันมากครับเนื้อที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวเต้นระบำเต้นแอโรบิกแดนซ์ที่สวนลุมไปออกกำลังกายท้ายเก้งต่างที่เราพูดถึงคือการเรียนพวกนี้ครับท่านฟังจะต้องลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าชุดแรกที่เราพูดวันนี้คือกล้ามเนื้อเรียบนะครับเรียบส่องกล้องดูเซลล์มันจะเรียบเนียนๆนวลๆไปนะครับไม่มีลายเสือลายพาดกรอนอะไรที่เราเห็นในสัตว์บางตัวเป็นตัวอย่างเรื่องการทำเนื้อเรียบถ้าในชุดนี้เกิดในท้องแม่มาก็ทำงานแล้วนะลำไส้ของเด็กก็จะมีการขยับตัวเองและตั้งแต่แรกๆเลยก่อนคลอดมาก็ทำงานแล้วการรู้ใจก็ทำงานแล้วกล้ามเนื้อแขนขาก็ทำงานแล้วเหมือนกันเพราะเราข้างหลังเรามีการส่องกล้องเข้าไปดูแล้วก็เห็นเด็กในท้องของแม่ว่ามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลายกแขนขึ้นยกแขนลงขยับตัวบิดซ้ายบิดขวาในลูกของแม่ในถุงน้ำคร่ำแสดงว่ากล้ามเนื้อสามส่วนนี้ครับทำงานขึ้นมาพร้อมกับที่เด็กมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วเติบโตขึ้นจนกระทั่งครบ9เดือนคลอดจากท้องแม่นะครับจะไม่คลอดก่อนกำหนดเพราะถ้าคลอดก่อนกำหนดแสดงว่าอะไรว่าต่างๆในร่างกายทั้งหัวใจทั้งหลอดเลือดต่างๆเนี่ยยังทำงานไม่เป็นปกติ ทำงานไม่สมบูรณ์ถ้าคลอดก่อนกำหนดก็จะมีปัญหาเด็กเกิดมาก็จะเป็นคนที่ต้องดูแลรักษามีความดันมีโรคเรื้อรังต่างเสียหายไปเด็กคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่แล้วเขายอมที่ประมาณสัก5วัน7วันนะครับถ้าคลอดก่อนกำหนดสัก1เดือน4สัปดาห์เนี่ยถือว่าเด็กคนนี้จะภาวะวิกฤตตรง

0: เขาเองนะครับเป็นโรคที่ได้มาจากการที่พัฒนาการขึ้นมาไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในท้องแม่ยังไม่ครบ9เดือนแต่คลอดแล้วอวัยวะต่างๆที่ทำงานในการดูแลชีวิตของเขาของเด็กก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยซึ่งทำให้อยู่ในขั้นวิกฤตของชีวิตของคนเรานะครับได้รับการดูแลจากระบบแพทย์ที่สำคัญมากก็คือช่วยประคับประคองให้ดวงตานั้นเหมือนกับอยู่ในท้องแม่ไปสักระยะหนึ่งก่อนคลอดแต่เหตุการณ์บางทีบางทีแม่เป็นโรคประจำตัวหลายโรคทีเดียวนะครับโรคที่หนักๆเพราะแม่ควบคุมตัวเองไม่ดี
1: ม
0: ีโรคหลายอย่างเช่นเบาหวานเป็นตัวอย่างนะครับโรคความดันสูงในแม่ครับก็ทำให้เด็กเนี่ยเดือดร้อนต้องคลอดมาก่อนออกจากท้องแม่มาก่อนเวลาจนไปถึงเวลาที่ตัวเองจะแข็งแรงเต็มที่เด็กก็ถึงต้องมาผจญชีวิตตัวเองเป็นเวรกรรมของตัวเองต่อไปนะครับว่าจะอยู่รอดต่อไปได้แค่ไหนอันนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับการที่กล้ามเนื้อในคนเราเนี่ยครับมีการพัฒนาการมาถึง9เดือนถึงทำงานครบรวมทั้งกล้ามเนื้อเรียบด้วยลำไส้ก็เหมือนกันครับอยู่ในท้องแม่นี่สบายเลยเพราะว่าไม่ต้องทำงานเต็มที่หรอกค่อยๆฝึกไป9เดือนหนูฝึกไปนะกล้ามเนื้อลำไส้ก็ฝึกตัวเองไปบีบตัวลงไปวันเวเพื่อจะเตรียมตัวเพื่อคลอดออกไปแล้วแม่จะให้กินนมหยดแรกจากเต้านะครับกินนมหยดแรกก็คืออาหารที่จะผ่านระบบของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปครั้งแรกชีวิตเลยนมหยดแรกของแม่นั่นเองคือจะผ่านลำไส้บุกเบิกเปิดทางในลำไส้ตลอดเส้นทางดูดจากท้องแม่จากเต้านมแม่ก็จะเข้าสู่กระเพาะแล้วก็ไหลไปตามลำไส้เล็กดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ออกทางอุจจาระในวันรุ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ลำไส้ฝึกการทำงานในท้องแม่ต้องฝึกนาน9เดือนเต็มๆกว่าจะคล่องแคล่วต้องต่อยเป็นภาพไปครับ
1: เห็นภาพอาจารย์ไม่ว่าทั้ง3กล้ามเนื้อมีความสำคัญทุกๆหมดเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับมันเป็นชีวิตครับแต่โดยยิ่งลำไส้เลยครับกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยครับโหถ้าเกิดว่าทำงานจะไม่สมบูรณ์นะเต่านะคลอดมาเนี่ยเด็กจะมีปัญหาหลายอย่างเลยลำไส้อุดตันนะครับถ่ายไม่ออกปวดท้องมากแล้วก็เด็กก็ร้องกรวนต่างๆนะครับเพราะลำไส้ทำงานบิดตัวไม่เต็มที่หรือมีการอุดตันในผู้ใหญ่ลำไส้ใหญ่อุดตันลำไส้เล็กอุดตันนะครับจากมีก้อนมีติ่งเนื้อแล้วก็ตามแต่ที่พูดถึงกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เหล่านี้เองครับได้ถูกเคลียร์ไปมากแล้วแต่ก่อนนี้เราไม่สามารถจะเห็นแต่ภายในลำไส้ครับว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเป็นท่ออยู่ในท้องเราอะนะใครจะไปต้องมันได้ลำบากระบนละเกินปัจจุบันนี้โชคดีที่มีการสร้างกล้องส่องกระเพาะอาหารและกล้องส่องลำไส้ใหญ่มาให้คุณหมอทางด้านรักษาทางเดินอาหารเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือเปล่าเมื่อเกิดจากในผู้ใหญ่แต่และเด็กที่พูดถึงคือท้องแม่นี่แหละครับเป็นตัวอภิบาลสำคัญมากที่ให้เด็กได้ฝึกเพราะว่าเด็กในช่วงก่อน9เดือนก่อนคลอดจากท้องแม่เนี่ยรับอาหารจากสายเลือดจากสายสะดือของแม่โดยตรงเพราะฉะนั้นจึงมีเวลาให้เด็กได้ฝึกลำไส้การทำงานบีบตัวต่างๆไปตามวันเวต่างๆทางเดินทางรถเดินทางเดียวตลอดได้ถึง9เดือนฝึกจนเก่งอ่ะเจ้า
1: ค่ะ
0: กว่าจะคลอดออกมานะครับการในหัวใจชุดที่2ก็ฝึกตัวเองเต้นตุบตับในท้องแม่ก็จริงนะพ่อหมอฟังหัวใจได้เลยนะครับในการบอกสุขภาพเด็กด้วยแต่ฝึกอย่างนี้ครับมีเวลาที่ตัวเองจะมีแม่คอยอภิบาลให้คอยปกป้องให้9เดือนฝึกไปทะลุหัวใจฝึกไปให้เก่งครบ9เดือนแล้วพอแข็งแรงเต็มที่แล้วแม่ถึงให้คลอดออกจากท้องแม่ไประหว่างนี้รับเลือดจากสายสะดือของแม่เท่านั้นเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้งแหล่นี้ถูกกับอภิบาลคือการปกป้องดูแลด้วยแม่ถ้าแม่แข็งแรงดีลูกก็จะสุขการฝึกได้ดีด้วยแต่ถ้าแม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวหลายอย่างหรือยิ่งโรคที่ควบคุมไม่ดีนะครับพวก NCD ต่างๆลูกก็จะเดือดร้อนด้วยอย่างยิ่งและต้องคลอดออกมาก่อนเวลานะครับเพื่อจะออกมารอดให้ได้รอดดวงเอาพออยู่ในท้องแม่ต่อไปมันอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะเป็นท้องแม่นั้นไม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเห็นใจทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยเหลือกันในการที่จะดูแลลูกแต่คนที่ดูแลลูกสำคัญที่สุดก็คือคุณแม่ครับในมดลูกของแม่ในถุงน้ำคร่ำในสายสะดือที่แม่เลี้ยงดูลูกอยู่นั้นเป็นสิ่งที่คอยควบคุมต่างๆให้เด็กอยู่รอดในท้องแม่ฝึกตัวเองทำงานให้เต็มที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟัง ฉะนั้นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเลือดคลอดจากท้องแม่แล้วเนี่ยจึงกินได้ทันทีออกจากท้องแม่ปั๊บร้องแว้แว้นะครับอีกสักไม่หลายไม่กี่ชั่วโมงพยาบาลก็จะให้ไปให้แม่ป้อนนมลูกแหละนะครับให้ดูดนมเป็นการฝึกนมอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าใครเป็นคนสอนธรรมชาติสอนลูกครับ ให้ลำไส้ระบบการเดินไรต้องเรียบเข้าไปครับการเดินเรียบเนี่ยทำงานได้เป็นสมบูรณ์แบบแล้วก็แม่คอยเฝ้าดูคอยอธิบายให้ทีนี้ครับผมพยายามพูดจะเห็นให้เห็นภาพเลยว่าแม่กับลูกนั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องลึกซึ้งมากๆใช้เวลาให้ลูกอยู่ในท้องแม่ได้ฝึกได้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงเต็มที่ก่อนคลอดมาเนี่ยมากๆแม่ยอมทนแบกน้ำหนักท้องครั้งหนึ่งเนี่ยครับน้ำหนักที่ลูกบวกกับน้ำคร่ำหลายสิบกิโลนะท่านผู้ฟังให้เดินทุกนาทีจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ต้องแบกน้ำหนักลูกกับน้ำคร่ำเด็กไว้เนี่ยคุณแม่ได้น่าสงสารมากทีเดียวนะครับ9เดือนนะท่านผู้ฟังผู้หญิงเป็นเล็กๆต้องแบกหนักกลางที่ท้องใหญ่ขนาดว่าตั้งครรภ์เนี่ยครับแบกไว้จะไปไหนก็พาไปด้วยนะครับไปเดินห้างสินค้าไปซื้อของไปซื้อขวดนมเตรียมไว้ให้ลูกเมื่อคลอดออกมาก็ต้องแบกหนักลูกไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่พิเศษมากอัศจรรย์มากทีเดียวนะครับว่ามีลูกตั้งท้องแล้วเนี่ยประคับประคองลูกได้ถึง9เดือนให้ลูกฝึกต่างๆจนกระทั่งคล่องในทุกระบบนี่เราพูดแค่ระบบเดียวคือระบบกล้ามเนื้อลำไส้กล้ามเนื้อเรียบระบบเดียวนะที่ให้ลูกฝึกการเคลื่อนที่การกินการดูต่างๆแล้วก็ให้อาหารผ่านลำไส้แล้วก็ไปออกที่ทำสวรรค์หนักได้โดยที่แม่คอยปกป้องให้แล้วเมื่อคลอดออกมาแม่ก็มีน้ำนมให้เป็นหยดแรกด้วยนั่นคือหยดแรกของชีวิตของเด็กนะครับที่เรานี่คือสิ่งที่ผมพูดแล้วต้องพูดถึงเรื่องชีวิตในก่อนที่อยู่ท้องแม่และทุกๆกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงทั้งสารระบบนี้ครับจะพูดผ่านในท้องแม่ทั้งสิ้นให้ท่านเห็นเลยครับว่าคนเนี่ยไปจะออกมาเก่งทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้คลอดจากท้องแม่แล้วโอ้โหหัวใจจะเต้นตุบตับตุบตับได้ดีลำไส้ได้ดีแขนขาแข็งได้ดีมีการฝึกฝนอยู่ในท้องแม่ตลอดเวลาที่แคบๆในมดลูกแม่นี่เองครับเด็กฝึกฝนโดยที่แม่คอยปกป้องคุ้มครองให้รอดแม่จ่ายเลือดให้จ่ายออกซิเจนให้ทางสายสะดือโดยเฉพาะเลยโดยตรงนะครับคุณฟัง
1: ค่ะฟังเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วนะคะทั้ง3กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจมันอยู่ภายในเนาะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อลายเนี่ยเรายังเห็นตามแขนตามขาหนูเข้าใจถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับถูกต้องชัดเจนถ้าเคลื่อนไหวชัดเจนพาให้เด็กวิ่งไปหาแม่ได้เวลาพ่อกลับจากการเย็นๆวิ่งไปหาพ่อได้เพราะการเนื้อปฏิสามการเนื้อลายนะครับส่องกล้องดูเห็นไม่ลายลายและพูดฟังต่อไปมันแยกชัดเจนควบคุมคนละอย่างด้วยครับเพราะว่าควบคุมโดยสมองควบคุมการเนื้อลายเคลื่อนไหวให้วิ่งไปหาคุณพ่อกลับจากงานเข้าบ้านปุ๊บวิ่งไปหาพ่อเลยไปกอดพ่อไว้สิ่งที่ผมเห็นอยู่ประจำตอนเมื่อตอนที่เป็นหมอหนุ่มนะครับมีลูกเล็กๆเขาทำเงี้ยสองคนเลยพ่อกลับบ้านวิ่งมาเด็กลูกชายลูกสาวมาหาพ่อคิดถึงคงประมาณนั้นผมว่านะตอนนี้เองครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อระบบนี้ทำให้คนเราเนี่ยครับมีความผูกพันมีความใกล้ชิดต่อกันทำกิจกรรมต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาออกแบบดีไซน์ไว้สมบูรณ์แบบมากครับทั้งสามระบบกล้ามเนื้อเรียบไปคอยเคลื่อนไหวอาหารที่กินเข้าไปเพื่อขับถ่ายออกไปตลอดเวลาตามเวลาที่ปกติเคลื่อนไหวให้เป็นปกติด้วยไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกล้ามเนื้อหัวใจเป็นตลอดวันทุกจ่ายเลือดแม้กระทั่งนอนหลับก็ต้องเต้นอาจจะเต้นเบาลงเพื่อพักผ่อนตัวเองบ้างในหัวใจนะครับแต่ก็ทำงานตลอดเวลาหยุดไม่ได้หยุดเป็นเสียชีวิตนะครับทำด้วยแขนขาเราไม่เคลื่อนไหวสิทำไงนะนั่งนิ่งๆเนนิ่งตลอดเวลาไม่ได้ครับต้องมีการขยับนู่นขยับนี่เรียกว่าขยับกระจับกระเฉงนั่นเองนะครับ
1: นะคะสำคัญมากนะคะผู้ฟังแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตคนเราเกิดมามีกล้ามเนื้อ3ชนิดโผล่มาด้วยเข้าใจผิดมาตลอดว่าแขนขาต่างหากก็คือกล้ามเนื้อนะอาจารย
0: ์ครับแต่ว่าที่มันบวกมาแล้วแอบเราอยู่ไงก็คือการเนื้อลำไส้กล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานทำหน้าที่ในการเต้นตัวเองตลอดเวลา คอนโทรลตัวเองด้วยนะครับว่าจะเต้นกี่ครั้งเจอสาวสวยถูกใจหัวใจเต้นแรงขึ้น
1: นี่ก็โอ้อันนี้หนักแล้วกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักแล้ว
0: ใช่ครับนี่เขาทำงานเองนะครับพอเจอเห็นสาวเข้ามาตัวสวยถูกใจนี่ครับหัวใจเต้นแรงที่เราบอกว่าใจสั่นสาวเป็นใจสั่นไม่ได้ครับ
1: โอ้สั่นเลยนะคะนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีประสบพบเจอหรือว่ามีประสบการณ์หัวใจสั่นกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักหรือเปล่าหรือกล้ามเนื้อลายทำงานหนักหรือไม่รวมถึงกล้ามเนื้อเรียบเกี่ยวกับลำไส้ทำงานผิดปกติหรือไม่ SMS มาร่วมพูดคุยกันค่ะ4689899ช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์ตอบคำถามมันที่ตอบสดได้ด้วยนะครับวันนี
1: ้นะคะพักก่อนค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ช่วงถามมาตอบได
1: ้ถามมาตอบได้ค่ะอาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านสังกัดเบรกที่สองนะครับมาตอบคำถามกันแล้วก็จะถามสดได้ด้วยในเบรกที่สองนี่นะครับผมพูดนำภาควิชาการของเราเรื่องกล้ามเนื้อเราแบ่งเป็น3ชนิดพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อเด็กที่พัฒนาการของลำไส้ซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตของเด็กในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเขาต้องกินต้องดื่มนมจากอกแม่นี่คือสิ่งที่ระบบพวกนี้ถูกทำมาสร้างสรรค์มาแล้วฝึกจนคล่องแคล่วลำไส้ต่างๆนะครับเพื่อเด็กจะคลอดออกมาได้อยู่ชีวิตได้ตัวเองนะมาหาอาหารกินเองเพราะสายสะดือจากแม่ หมอตัดทิ้งแล้ว ไม่จ่ายลูกไม่จ่ายที่เลยให้ลูกแล้วนะครับเป็นการกรณีอย่างนี้เองครับผมเลยคิดว่าเราต้องเห็นภาพนี้ให้ได้เลยว่าลูกของเราที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาแล้วแข็งแรงร้องแวกแวกเนี่ยครับเขาฝึกการทำงานของอวัยวะทุกอันทั้งตับไตไส้ปุ่มสมองลำไส้ต่างต่างเนี่ยฝึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ในท้องแม่9เดือนฝึกจนเก่งออกมาแล้วอิสระเสรีนะครับกินได้ตามปกติกินได้ตัวเองเขาเองไม่ต้องพึ่งจากสายสะดืออีกแล้วเนี่ยครับเห็นภาพนี้ให้ได้ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตลูกนะ9เดือนในท้องแม่นั้นเป็นโรคสำคัญโรคใหม่ที่เด็กจะต้องสัมผัสและอยู่ด้วยแล้วก็ถูกปกป้องด้วยคุณแม่ทุกๆวินาทีนะครับให้ดำเนินชีวิตต่อไปเด็กจึงขออยู่นาน9เดือนขออยู่ครบเลยแม่พอผมกับหนูจะได้คลอดออกไปแล้วเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดนะครับนะเห็นไหมครับ
1: ค่ะคุณนิติพัฒน์ค่ะบอกว่าการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์เพราะคุณแม่ผมท่านเป็นอยู่อายุ85ปี
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับโรคไข้เจ็บว่ามีหรือเปล่าด้วยนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงในคนที่มีสูงอายุแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามวัยนะเพราะอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะรีบเล็กลงเรียกว่าเป็นโรคซาร์โคพีเนียภาษาแพทย์นะครับอาจารย์กล้ามเนื้อรีบเล็กลงไปตามวัยอ่ะที่บางทีเราเห็นแม่เรานะต้นแขนมันแกว่งได้อ่ะ
1: ใช่ใช่เป็นคุณยายเป็นรังผึ้งเลยจ้ะ
0: เห็นไหม
1: แต่พอเข้าไปจับนิ่ม
0: ๆจับนิ่มๆมันนิ่มกว่าธรรมดาไม่ค่อยมีโทนในการสู้มือเรานะท่านฟังอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติอันนี้พูดถึงคนธรรมดาทั่วไปทุกคนนะครับอายุมากขึ้นก็จะมีการก็เรียกว่าหย่อนคล้อยลงเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอันนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นเองถ้ามีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคของไขสันหลังมีการกดทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังเรานะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องรักษาไปตามสาเหตุของโรคนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุนั้นเกิดจากอะไรรักษาไปตามนั้นแต่ก็ตามแต่นะครับ 99% เป็นเหตุจากตามวัยกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงตามวัยนั่นเองนะครับ
1: อย่างคุณแม่ของคุณผู้ฟังท่านนี้ที่85ท่านก็น่าจะตามไหวใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าเว้นถ้ามีโรคอะไรประจำที่คุณหมอเขาได้เล่าให้ฟังแล้วว่าคุณแม่คุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะอันนั้นคือรักษาตามโรคนั่นเองกล้ามเนื้อจริงอ่อนแรงได้อยู่แล้วในคนอายุมากแต่ถ้าเกิดมีโรคมันจะหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับ
1: อาจารย์คะขออนุญาตนะคะในกรณีคุณแม่ของคุณผู้ฟังที่อายุ85แบบนี้เราสามารถมีอาหารเสริมพวกเป็นโปรตีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาชอบกินกันเสริมได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ประโยชน์แต่ว่าควรจะเสริมอายุมากกว่านี้นะท่านฟังครับสัก65-70ก็เริ่มเติมโปรตีนกับร่างกายแต่เป็นโปรตีนที่ดีนะท่านฟังครับโปรตีนที่ดีนั้นคือเนื้อโปรตีนเนื้อสัตว์ที่โอเคถ้าเป็นคนอายุมากเรามักจะพูดโน้มไปทางด้านของปลาเนื้อไก่เนื้ออกที่ไม่ติดมันมากนักอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างไม่เคยเสียไปกินเนื้อที่ย่อยยากๆเช่นเนื้อวัวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับวัยท่านหรอกครับเพราะกินเข้าไปท่านก็ย่อยยากมากแล้วบางทีใช้งานได้ประโยชน์อย่างที่เต็มที่สู้กินพวกเนื้อปลาเนื้อไก่นี่ครับมันย่อยง่ายแล้วให้โปรตีนที่ไปช่วยกล้ามเนื้อลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อซาร์โคพีเนียที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังในคนสูงวัยลงได้ต้องการโปรตีนที่เหมาะสมแต่ว่าคนแก่ไม่ใช่ต้องการกินแค่กินข้าวกับมะม่วงที่คุณใจช่วยทุกกินอย่างนั้นตอนเด็กๆเห็นไหมไม่ได้กินกับของหวานที่ท่านชอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องกินครบ5หมู่เช่นเดียวกันแต่จริงต้องเลือกโปรตีนที่ดีให้กับคนสูงวัยโปรตีนดีมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย
1: ค่ะ
0: ไปแล้วกระเพาะย่อยง่ายนั้นนำไปใช้ได้จริงๆไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปได้จริงๆด้วยนะครับ
1: อาจารย์หนูเห็นเครื่องออกกำลังกายแบบหนึ่ง

0: นั่งมั่งอะไรเนี่ยแล้วก็ฉีดก็ไม่ได้หวังว่าจะให้แข็งแรงอะไรมากมายจะให้มีการเคลื่อนไหวข้อต่อนะครับฉีดไปฉีดมาครับมีการเคลื่อนไหวก็เท่ากับมีการขยับกระจายความเสี่ยงในคนสูงวัยนั่นเองนะครับ
1: มาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ชื่อว่าคุณเชอรี่ยังนะคะอาจารย์อันนี้ยาวนิดหนึ่งอายุ69หนัก70สูง170 L5 ยุบไปด้านหลังเคยปวดแค่ที่ก้นขวาเมื่อเดือนมีนาตอนปวดมากหมอท่านแรกเสนอเปลี่ยนหมอนเทียมหมอนรองกระดูกเทียมแล้วก็ยึดน็อตตัว L3 L4 L5ผมจึงหลบมาพักผ่อนก่อนแล้วทำกายภาพและบริหารกล้ามเนื้อหลังการปวดหายก็หายไปแต่ก็ยังมีต่อบางครั้งนั่งนานๆมีชาที่ขานะด้านซ้ายแล้วก็ปรึกษาคุณหมอท่านที่สองนะคะดูจาก MRI บอกว่าเอาหินปูนที่อุดรูประสาทออกก็พอไม่ต้องยึดน็อตทีนี้ก็งงๆครับอาจารย์หมอปัญญาครับขอความเห็นอาจารย์หน่อยว่าเอาหินปูนออกอย่างเดียวจะสุดหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับก็นี่คือกระบวนการรักษาแล้วหมอสองคนไม่ได้ขัดกันเลยนะมันเป็นกระบวนการแล้วเส้นทางเดินจากอสมทจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมันไม่ต้องผ่านตรงเนื้อฟังผ่านเหมือนกันหมดเทียบกันนะครับระหว่างนั้นคุณหมอคนแรกก็พูดถึงตลอดเส้นทางจากอสมทไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยตลอดเส้นทางถ้าเข้าไปเราหินปูนออกแล้วก็ยึดน็อตนะครับแต่หมอคนที่สองก็พูดถึงว่าจากกสมทเดินทางมันก็ครึ่งทางถ้ามันดีก็จบตรงนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ฟังจากที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยครับ6เดือนที่ผ่านมาจากมีนาคมเซฟตัวเองมาตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็ดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ไม่จบนะเนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยมันมีอาการแบบเป็นชาอยู่รังเมียอะไรอยู่นะครับแต่ว่ามันยังมีการ instability นะครับว่าไม่คงที่ไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังทำให้เกิดมีอาการแบบเนี้ยเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ไปแล้วก็มาไม่จบไม่สิ้นนะครับผมคิดว่าวิธีการของคุณหมอคนแรกเนี่ยน่าจะเหมาะสมอันนี้ไม่ได้มาเชียร์เพราะที่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ขอให้ปรึกษาคุณหมอดูค่อยคุยกับคุณหมอดูนะครับว่าถ้าทำวิธีไหนมันจะเหมาะสมสิ่งที่ว่าคุณหมอสองคนนี้ทำให้คุณเนี่ยครับวางแผนที่ทำให้เนี่ยครึ่งทางกับเต็มทางก็ต่อฟังอาจารย์ไป
1: ก็เข้าใจค่ะอาจารย
0: ์คือเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะลดหินปูนที่ปรากฏเส้นประสาทเนี่ยมันก็เป็นการแก้หนึ่งเหตุการใส่เหล็กยึดคือพยายามให้เกิดการมั่นคงสเตเบิลมั่นคงแล้วไม่เกิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปตามที่กระบวนการที่หมอเห็นมีความเห็นนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นเอ็มไอว่าแค่ไหนนะครับท่านฟัง
1: แล้วในช่วงแบบนี้ค่ะจากคุณผู้ฟังท่านนี้ต้องทำตัวยังไงอาจารย
0: ์ช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองให้มากครับอย่าตีพรามอย่าพลาดพังโดยยิ่งอุบัติเหตุสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังคุณมันไม่สเตเบิลอยู่แล้วสเตเบิลว่าคงที่มั่นคงถ้าเกิดอุบัติเหตุแรงกระแทกไปมันก็จะเกิดแรงขึ้นอ่ะอาการก็เยอะขึ้นโรคก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีการนอนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยตั้ง L2 L3 L4 L5 เอาจาก L3 L4 L5 การนอนมีผลไหมคะอาจารย์ที่นอนอะไรพวกเนี้ย
0: มีผลครับมีผลเราไปกระชี้ให้ท่านนอนที่นอนที่มันไม่นุ่มมากนักมันจะได้เป็นแผ่นเป็นพื้นที่ราบดีไม่บั่มไม่อะไรมากเกินไปนะครับก็ผมคิดว่าคุณหมอทั้งสองท่านก็พูดเรื่องเดียวกันนะรักษาคุณเรื่องเดียวกันจริงๆนะครับเป็นว่าเขาเล่าให้ฟังเป็นแค่ตอนหนึ่งครับคุณหมอให้คนพูดครบสองตอนเลยจากปากทางไปจบเส้นปลายทางเลยนะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้คุณเฮสตอรี่บอกว่าคุณหมอคะกระดูกที่เคลื่อนแล้วก็ผ่าตัดใส่เหล็กตามหลังแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเคลื่อนแล้วก็เหล็กเนี่ยมันมีเวลาปีหมดอายุไหมคะอาจารย์มันจะกลับมาเคลื่อนอีกไหมอะค่ะ
0: โอ้ถ้าเป็นเหล็กสมัยใหม่นี่ครับมันไปถึงเราหมดอายุไขเลยนะท่านผู้ฟังใส่เนี่ยมันยึดแน่นมากมันยึดข้ามไปที่ตัวบนกับตัวล่างของกระดูกชิ้นนี้ด้วยเช่นมันเป็นที่ระดับ L4 เรายึดข้ามไปถึง3กับ5ด้วยนะครับมันก็จะยึดมั่นคงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ผลดีแน่ในตอนนี้ครับ
1: นะคะ คุณผู้ฟังท่าน

0: นี้อายุ29 ปีสูง182น้ำหนัก65
1: ครับ
0: ผมมีลูกแฝดชายครับอาจารย์อยู่ในท้องแม่มา7 เดือนแล้วก็คลอดอยู่ในตู้อบต่ออีก1 เดือนไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตหรือไม่แล้วตอนนี้ลูกชายทั้งสองสุขภาพภายนอกแข็งแรงดีครับอาจารย์
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอเขาดูแลให้ไงครับถึงแม้จะคลอดออกจากท้องแม่ก่อนเวลาเราก็ใช้ตู้อบเนี่ยนะครับเป็นที่เรียนแบบเรียนแบบนี้ว่าคล้ายๆกับที่ว่าเด็กได้อะไรบ้างจากคุณแม่เขานะครับเราก็สร้างสถานการณ์นั้นให้นะครับทั้งแก๊สออกซิเจนทั้งทางเครื่องหมายต่างอุณหภูมิต่างนะครับความชื้นปรับทุกอย่างให้เหมือนกับที่เด็กอยู่ในท้องแม่หรือใกล้เคียงที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับแต่ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองนั้นพัฒนาตัวเองมาถึงขนาดไหนแล้วมันต้องฝึกตัวเองมาในทุกระบบตับไตไส้พุงต่างเนี่ยมันก็ถึงจุดไหนแล้วนะครับก็จะทำให้เด็กอยู่รอดได้เด็กถ้าแข็งแรงดีนะครับจะรับการช่วยเหลือจากอุปกรณ์ที่คุณหมอนีโอเนตนะครับเอ็นมาจากคำว่านีโอเนตัลนะครับเด็กทารกแรกเกิดนะครับแบบภาษาแพทย์นะครับอันนี้ครับก็ทำให้ทุกอย่างมันสร้างความสัมพันธ์ที่มันก็คุณหมอได้ช่วยดูแลแทนในท้องคุณแม่นั่นแหละสร้างสถานการณ์ช่วยให้เด็กอยู่รอดไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขาแข็งแรงเต็มที่แล้วแล้วก็ให้เด็กกลับบ้านอย่างลูกของน้องคนนี้ก็คือตอนที่เขาแข็งแรงแล้วเขาปรับตัวได้เร็วไงปรับตัวจุดนี้เขาเด็กก็จะเป็นคู่แฝดด้วยกันน่ารักจัง
0: อาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงเมื่อก่อนเคยได้ยินมาว่าคลอดลูกอยู่ในตู้อบอีก2 อาทิตย์อยู่ในตู้อบ1 เดือนตู้อบนี่คือการจำลองท้องคุณแม่เหรออาจารย
1: ์ใช่ครับถ้าที่มนุษย์จะทำให้ได้นะทำยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ธรรมชาติให้คุณแม่ให้กับลูกหรอกครับมันเนียนมากมันครบทุกอย่างมากในท้องแม่เนี่ยแต่เรารู้ว่าเด็กคนนี้ครับเมื่อคลอดมาแล้วเขาต้องการได้ด้านไหนแล้วก็เติมให้ตรงนั้นตู้อบจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิให้ควบคุมทุกอย่างให้เด็กเหมือนกับอยู่ในท้องแม่ก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับชีวิตเขามากนะในช่วงต้นๆนะครับแล้วเด็กก็จะพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองไปอีกสักพักนึงจนเก่งเขาก็ออกจากตู้อบได้นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์ครับการปวดท้องบิดเนี่ยเหมือนจะเป็นท้องเสียเนี่ยอันนี้ก็กล้ามเนื้อเรียบทำงานหนักเกินไปใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ถูกต้องครับต้องมีเหตุอะไรสักอย่างกระตุ้นเขาอะธรรมดาแล้วเขาจะบีบตัวปื้ดนุ่มๆนะนุ่มเนียนส่งต่อไปเรื่อยๆจากบนจากนี้ก็บีบลงไปให้ต่ำลงไปเรื่อยอาหารก็จะเคลื่อนไหวลงไปอย่างเงี้ยเป็นวันเวเหมือนกับขับรถไปทางเดียวครับไม่มีรถสวนเลยนะชั้นวิ่งชั้นตลอดเต็มถนนเลยค่อยๆเนียนไปจนสุดท้ายไปออกที่ทวารหนักแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะลงส้วมไปนี่คือกระบวนการปกติของกล้ามเนื้อเรียบที่ทำงานนะครับถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติทำไปเนียนๆช้าๆก็เลยเกิดมีเสียงลำไส้ที่หมอฟังเสียงนี้ได้นะวินิจฉัยโรคได้ด้วยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเวลาเอาหูฟังที่ท้องท่านนั้นนะครับดังนั้นกระบวนการเหล่านี้เองครับคือกระบวนการปกติเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีการขัดขวางเคลื่อนที่ไปแล้วมันไปอุดตันอยู่ตรงนั้นมันตีบมันตันเข้ามาหรือมีก้อนอะไรไปขวางอยู่ในลำไส้นะครับทำให้เคลื่อนที่ได้ยากลำไส้ส่วนที่อยู่บนกว่านั้นก็จะพยายามบังคับตัวเองให้บีบเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ให้ผ่านให้ได้แต่ร่างกายมันเกิดมีการตีบตันมันก็ไม่ผ่านก็จะเกิดการปวดจัดหนาครับปวดแบบนี้ครับปวดเหงื่อแตกเลยนะท่าน
0: อาจารย์โอ้ทรมานนะอาจารย
1: ์
0: หนูเคยเป็น
1: เดินค่ายจะรู้ว่าเหงื่อซึมเสื้อเปียกเลยครับขอบอกปวดหนักหนาสาหัสครับมันปวดที่ระบบประสาทอัตโนมัติด้วย
0: แล้วกรณีแบบท้องอืดท้องเฟ้อปวดกระเพาะปวดกระเพาะอะไรเงี้ยมันเป็นลำไส้ได้ไหมเป็นกล้ามเนื้อเรียบได้ไหมอาจารย์ประเภทเดียวกันไหม
1: ใช่ครับแต่มักจะเหตุเกิดเบาๆไงครับมีลมแยะเกินไปขับลมออกไปแล้วก็เกิดถ่ายลมก็ลมออกไปได้ก็สบายถ้าเป็นแค่ติดตันจากลำบากจากพุทธแก๊สพวกลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ง่ายครับท่านอาจารย์สักพักมันก็ขับออกไปได้เพราะมันก็เซาะเซาะไปด้วยเรื่องมันเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนทั่วไปที่มันเรียกว่าท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะถามถึง เรื่องของอาหารเสริมให้คุณแม่นิดนึงอาจารย์ในกรณีแบบคุณแม่เนี่ยเราสามารถเพิ่มโจ๊กไข่ขาวได้ไหมคะ
1: ได้ครับ

0: โปรตีนอ่ะเสริมโปรตีน
1: ได้ครับได้ก็ดีครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือกระบวนการที่เราใช้อาหารธรรมชาติมาเสริมด้วยนะคนสูงวัยเนี่ยครับท่านจะใช้อาหารที่มันสังเคราะห์มากจนเกินไปเพราะร่างกายคุณแม่คุณพ่อคุณที่อายุมากแล้วเนี่ยเขาไม่คุ้นชินกับของที่มันไปสร้างในห้องแลบออกมาขายกันหรอกนะแต่อาหารที่คุณแม่คุณพ่อเราคุ้นชินก็คือธรรมชาตินี่แหละครับแต่ปรุงให้มันแบบให้มันย่อยง่ายสิครับท่านฟังซึ่งวิธีปรุงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่แต่ละชาติทำกันนะปัจจุบันนี้ก็ผัดทอดใช่ไหมน้องเต่าใช่ไหมครับก็สุกแค่นี้แล้วก็ย่อยได้ลำบากแค่นี้แต่ว่าถ้าก่อนที่เขาใช้นึ่งนะนึ่งข้ามวันข้ามคืนนะครับ
0: ตุ๋น
1: นะตุ๋นนึ่งพวกนี้ครับดูสิครับเขามาทำกันทำไมเสียเวลาเสียตาไปทำเพื่อให้มันย่อยง่ายไงวิทยาศาสตร์ที่เขาฝึกกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาเองแต่ละชาติก็มีวัฒนธรรมตัวเองในการปรุงอาหารแต่ดึงเอาสิ่งที่มันเหมาะมาใช้สิครับท่านฟังเช่นตุ๋นนึ่งนึ่งอะไรเงี้ยช่วยเสริมให้คนสูงวัยเนี่ยได้โปรตีนไปแบบย่อยง่ายเป็นโมเลกุลอะมิโนแอซิดที่เชนมันเล็กสั้นลงจะย่อยง่ายแล้วคุณแม่ไปใช้ได้ดีด้วยนะครับ
0: พูดถึงตุ๋นแล้วก็คิดถึงคากิตุ๋นคาโบตุ๋นอะไรเงี้ยเนาะอาจารย
1: ์
0: เรียกกับย่อยแต่เช้าเหมือนกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสามกล้ามเนื้อเนี่ยอาจารย์เต่ามองอันนี้ได้ตัวต่อเองนะ
1: ค
0: ือกล้ามเนื้อหัวใจน่ากลัวที่สุดอาจารย์
1: ใช่ครับถ้าทั้งเมื่อไหร่มันไปเลยครับที่บอกว่าหัวใจวายตายหรืออะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเส้นเลือดหัวใจตีบตันพวกไปเลยครับเพราะว่าหยุดเส้นสี่นาทีก็ตายแล้วครับไม่มีการสูบฉีดเลือด
0: จำเรื่องหัวใจนะคุณผู้ฟังรักษาให้ดีนะคุณผู้ฟัง7572บอกอาจารย์ครับเป็นเกาเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจดูแลมันจะลามไปเป็นรูมาตอยด์ได้ไหมครับ
1: ครับคนละโรคกันนะครับท่านฟังรูมาตอยด์นี่เกิดจากเหตุของภูมิคุ้มกันตัวเองของท่านเองเนี่ยไปต้านข้อต่อคุณเองอันนี้คนละเรื่องกันนะครับพวกรูมาตอยด์แต่ถ้าเกาเนี่ยเป็นเหตุเพราะมีสารตัวหนึ่งปกคาก็คือกรดยูริกนี่นะครับมันแย่เกินไปมันเป็นผลิตรูปเข็มเย็บผ้าเนี่ยครับเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านเล่มเลยนะมันเรียงๆอยู่ก
0: ัน
1: ตกผลึกในข้อต่อคุณมันก็ทิ่มแทงเนื้อเยื่อเราก็เจ็บสุดเจ็บเลยครับเจ็บสุดๆเท่ากันนะเจ็บขนาดอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินที่สองที่สามเจอพวกปวดข้อมาเนี่ยเก้าอย่างเดียวเลยครับที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนั่นต่างๆนะถ้าอยู่บ้านไม่ได้มันทรมานมากนะครับปวดมากแรงๆมากพวกกรดยูริกที่พูดถึงนี่ก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมนะร่างกายต้องขจัดทิ้งโดยการต่อสู้ให้มีการอักเสบรุนแรงจึงเกิดการปวดมากมายเหตุมันจะเกิดจากคนละเหตุกันนะรูมาตอยด์ก็เกิดจากภูมิคุ้มกันของท่านเองแต่ถ้าเป็นกรดจุลิกถ้าเป็นเกาก็คือกรดจุลิกนะครับแต่กรดจุลิกเนี่ยไม่ใช่ร้ายแค่ตรงนี้นะครับมันถ้าเกิดถ้าเป็นนานๆถ้าไม่รักษาไม่ลดปริมาณกรดลงเส้นเลือดหัวใจท่านเส้นเลือดสมองท่านจะเป็นปัญหามากเพราะว่ากรดจุลิกถ้าอยู่นานๆไม่รักษาให้ดีมันมีค่าเท่ากับคอเลสเตอรอลนะครับทำร้ายเราได้เข้ากันเท่ากับคอเลสเตอรอลหรือไขมันตัวร้าย LDL นั่นเองนะครับเท่ากันเลย
0: นะคะผู้หญิงมีโอกาสเป็นเยอะไหมอาจารย
1: ์ปีก็เป็นน้อยแต่ช่วงมีเมนอยู่นะครับแต่หมดเมนปั๊บเนี่ยมาเลยนะเท่าเทียมเลยชายหญิงเท่าเทียมกันแล้วตอนนี้นะครับฮอร์โมนเพศหญิงมีอยู่ในตอนที่เป็นสาวอยู่ตอนที่มีเมนประจำเดือนอยู่นะครับมันช่วยปกป้องอันนี้เพื่อให้ปีคนนี้เป็นแม่ไปเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นสุ่มเป็นสาวให้ได้นะครับพอพ้นหมดเมนเมื่อไหร่50-51ในหญิงไทยเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับมีค่าเท่ากับผู้ชายความเสี่ยงเท่ากันเป็นกฎจุลิกนะครับ
0: ค่ะผมฟังอ่ะเห็นไหมแน่คุณสภาพสตรีต้องแบบนะต้องดูแลตัวเองให้มากๆอาจารย์คะหนูขออนุญาตกลับไปเรื่องของกล้ามเนื้อของเราสามชนิดหนูกำลังคิดได้ด่วนๆเร็วๆนะว่าไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยคือพวกลำทรงลำไส้กล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับเราสั่งมันไม่ได้หัวใจสั่งไม่ได้มันควบคุมตัวมันเองจะเต้นขนาดนี้อ่ะมึงนะเจอสาวถูกใจจะเต้นมากขึ้นอีกนี่แหละจะว่าไงล่ะห้ามไม่ได้ลำไส้ก็เหมือนกันครับเวลาเจออาหารเจออารมณ์ดีๆอย่างหิวอาหารมากมันเคลื่อนที่แบบเวอร์เลยครับเสียงก็เนี่ยครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของลำไส้นะครับท่านผู้ฟังครับพออาหารบีบตัวมีการก็ที่เราจะยินเสียงเวลาหิวข้าวอ่ะต้องตอบมีเสียงนี้ไหมคะ
0: มีบางทีกินอิ่มเราก็ยังมีเลยจ้ะ
1: นั่นแหละครับเพราะควบคุมไม่ได้หรอกเราคุมมันไม่ได้มันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติ

0: ในลำไส้กล้ามเนื้อเรียบที่หัวใจก็เป็นลำไส้ควบคุมตัวเองเลยนะครับ
1: นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่เราควบคุมไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะฟัง
0: ใช่ครับใ
1: ช่นะคุณเฉลิมราชนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอายุ44นะครับมีปัญหาเรื่องการตื่นนอนกลางคืนทานอาหารเสริมเพิ่มเป็นพวกแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็วิตามิน D3 อันนี้มันจะช่วยเรื่องของการนอนไหมครับอาจารย์ถ้าช่วยเนี่ยทานเช้าหรือก่อนนอนดีครับ
0: ไม่ต้องทานก็ได้ครับ
1: เขาก็อยากทานน่ะจ้าเขาก็อยากทานเขาอยากเสริมมากเออเอาไว้44ปีนอนไม่หลับกลางคืนตื่นกลางคืนอันแนะนำอาจารย์แนะนำหน่อย
0: อันนี้ดีกว่านะครับน้องเช่นลดการใช้ความคิดตอนก่อนเวลานอนสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอนคิดสบายๆฟังเพลงเบาๆไม่งั้นวัยขนาด44เนี่ยกำลังติดตรองมากเพราะต้องดูแลครอบครัวดูแลอาชีพการงานต่างๆเยอะนะตอนนั้นเป็นความกังวลเยอะนะวัยขนาดนี้เป็นวัยที่รับภาระกดดันต่างๆหลายอย่างครับกังวลมากมายหลายอย่างหลายสาเหตุซะมากกว่าเป็นเหตุของน้องคนนี้นะผมไม่ใช่เหตุเรื่องของการที่จะเติมพวกแร่ธาตุและพวกนั้นเข้าไปผมจะบอกว่าไม่ต้องกินก็ได้ครับแต่ถึงกินไอ้ที่คู่ถึงกันนะอะไรต่างๆก็
1: มีแมกนีเซียมแคลเซียมแต่วิตามินดี
0: เมื่อกี้ก็ได้ครับปรับเรื่องอื่นดีกว่านะครับน้อง
1: แต่ถ้าจะกินต้องอายุเท่าไหร่อาจารย์สำหรับคุณผู้ฟังท่านนี
0: ้ไม่ต้องกินเลยครับ
1: อาจารย์จะไม่ให้เขาเสริมหล่อบ้างเลยเหรอคะเนี่ย
0: ไม่รู้ว่าผมก็พูดตรงนะแต่ว่าในวัยขนาด44ปีอายุปัญหาของเขาคือเรื่องอื่นมากกว่าความกังวลในครอบครัวการหารายได้ต่างนะครับซะมากกว่านะส่วนเรื่องอาหารที่ขาดแร่ธาตุต่างที่พูดถึงเนี่ยครับมันถ้าเมืองไทยนะโหยากมากที่จะขาดสารพวกนี้
1: อาจจะมีผลทางใจพอทานอาจจะรู้สึกดีไม่ตื่นกลางดึกอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งรักษาทางใจนะแต่ว่
1: ารักษาทางใจ
0: ไปแล้วหลักการแพทย์แล้วไม่ต้องกินก็ได้ครับ
1: คุณผู้ฟังก็ปฏิบัติตามว่าตามเรื่องของอาจารย์แนะนำนะคะจริงๆไม่จำเป็นไปมากับอาหารหลัก5หมู่นั่นแหละอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเพิ่มสิจะได้หลับสบายใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับหรือว่าโดนแดดตอนเช้าบ้างนะ 7-8 โมงตอนเช้าเพื่อปรับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายให้มันเดินตรงเวลาเพราะตอนแดดมาตอนเช้าเนี่ยครับพอเรารับสัมผัสแดดไม่ต้องไปตากแดดนะครับเอาแค่มองไปนอกหน้าต่างเห็นแสงจ้าๆอย่างนี้มันก็เข้าสายตาเราก็จะปรับนาฬิกาไบโอโลจีเข้าคล็อกในร่างกายเราครับให้มันปรับตรงแบบก็หลับได้ดีเพราะคืนนี้เมลาโทนินก็จะหลั่งมาเยอะพอที่จะทำให้คุณหลับได้ขอเพียงตัดเรื่องความกังวลในใจออกไปคิดนู่นคิดนี่เพื่อจะให้ร่างกายให้ครอบครัวเราปลอดภัยนะครับแล้วก็เบาลงนิดนึงเท่านั้นเองหลังน้องก็จะหลับได้ดีนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นลิซดวงทวารค่ะอาจารย์พอเวลาเป็นเนี่ยเจ็บปวดมากอยากจะไปเอาออกแต่พอเวลาหายก็เฉยๆที่ถามว่าถ้าเราหายแล้วมันยังไม่แสดงอาการอ่ะเราสามารถไปผ่าตัดออกได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้สิครับเพราะมันถูกอยู่ข้างในมันไม่ได้หายนะครับท่านฟัง
1: ม
0: ีส่วนทวารนี่มี2อันคือแบบภายนอกหรือที่ปากทวารเลยอันเนี้ยถ้าล้างก้นต้องคำเจอที่ปลายนิ้วคุณเลยถ้าควักเข้าไปก็เจอนี่ชุดข้างนอกมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ชุดข้างในนะครับที่มันลึกเข้าไปประมาณสักเซนครึ่งสองเซน
1: คว้านเหรออาจารย์ต้องคว้านเข้าไปหรอ
0: ใช่ครับตอนนิ้วเข้าไปลอกดูข้างในจะเจอมันยังอยู่เหมือนเดิมแล้วครับไอ้สามหัวสองหัวมันยังอยู่เหมือนเดิมคุณก็เวลาหายดีแล้วก็ไปให้หมอรักษาตอนนี้ครับหมอจะชอบด้วยเพราะถ้าตอนที่มันเป่งเต็มที่เป่งออกมานอกทวารไปตอนนี้เขาก็ลำบากในการรักษาด้วยเพราะมันขวางไอ้ติ่งคุณเนี้ยตอนที่หายเนี่ยครับเป็นโอกาสทองไปหาหมอเลยหมอก็จะมีกล้องส่องเข้าไปดูที่ลึกเข้าไป2เซนกว่าๆนี่ครับถ้าเจอหัวนี่ก็จัดการให้ได้นะครับตอนนี้กว่า
1: จะ
0: หมอนะครับตาตาเจอ
1: ธรรมชาติของมนุษย์อาจารย์มักจะไม่ไปหาหมอเวลาไม่มีอาการนะอาจารย์
0: ใช่แต่เวลาถ้าทวารหนักถ้าไอ้ลิซโซทวารเนี่ยเวลาไม่มีอาการนี่ครับไปหาหมอนะครับได้รับการรักษาทันทีด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ขวางคุณหมอเขาไง
1: และที่สำคัญเราก็จะได้ไม่ต้องทรมานด้วยนะอาจารย์
0: ถูกต้องจะจบไปเลยเพราะที่เราขายชุดในนะครับชุดที่ทำให้คุณมีปัญหา
1: ค่ะ

0: เวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ
1: ผู้ติดต่อนะครับกับเรื่องหัวใจครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Liveเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์และก็พี่ก้าลินทร์ครับอาจารย์ธรติดภารกิจนะฮะก็ทางพี่ก้าก็เลยมาจัดรายการแทนครับเข้าใจว่าน่าจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับพี่ก้าครับแล้วก็ท่านฟังหลายท่านนะฮะที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันแล้วก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับก็น่าถึงกันแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ในวันนี้นะฮะวันฟันหลอก็ขอให้ทำงานกันต่อไปครับว่างๆนะฮะเข้าใจว่างานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เปิด ฟัง Variety Travel FM 99เราได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าใครขับรถอยู่ก็ทางคลื่นวิทยุ FM 99นะครับหรือทาง YouTube นะฮะนั่งอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะผมเคยคุยกับผู้บริหารหลายๆคนนะฮะช่วงเวลาทำงานนี้เป็นระดับ C ขึ้นอ่ะ CEO COO C President ต่างๆนะฮะเวลานั่งทำงานเขาก็เปิดทีวีเปิดฟังอะไรที่รับข่าวสารฟังอะไรที่มันรีแลกนะฮะพอเวลาทำงานคุยกันเนี่ยเขาก็เบาหลีปิดบ้างแล้วก็พอเสร็จธุระก็กลับมาฟังต่ออืมแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้พี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณเม่งครับครับผม
9: เข้าใจว่าคุยกันครั้งก่อนเข้าใจพี่ก้าอยู่เชียงใหม่กลับบ้านไปทำความสะอาดบ้าน
10: ไม่อยู
9: ่เอ้าโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
10: เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนครับคุณเม่งครับคือวันนี้ไม่ได้เดินทางไปไหนวันนี้อยู่บ้านกรุงเทพฮะแล้วก็เสียงอูอีนิดหน่อยนะฮะก็ติดคุณเม่งมาฮะ
9: ครับ
10: ผ่านรายการมาแต่ไม่ใช่โควิดนะแต่ติดผ่านรายการกันมาก็เป็นหวัดฮะเพิ่งจะดีขึ้นมาก็เลยงดไม่ได้เดินทางคุณเม่ง
9: อ๋อไวรัสนี่เขาเดินทางผ่านอะไรนะขึ้นโทรศัพท์ได้ด้วย
10: ใช่มันโอ้โหเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าแค่ฟังก็จะบอกว่าเรียนท่านผู้ฟังว่าขอให้แบบว่าดูแลสุขภาพนี่แหละสำคัญที่สุดโอ้โหอย่างผมนี่แบบว่าเหนื่อยเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้เสียงด้วยเนาะใช้เสียงใช้ร่างกายในการประกอบการธุรกิจ
9: ทุก
10: ใช้กำลังสมองใช้กำลังเสียงใช้ทุกอย่างในการทำงาน
9: ช่วง
10: แย่เลย
9: ช่วงก่อนที่ผมติดโควิดนี่บอกที่สถานีบอกว่าคงไม่สะดวกนะไม่ใช่บอกว่าขอลาเขาก็บอกว่าอนุญาตทันทีเพราะว่ามีทั้งกลุ่มเสี่ยงครบหมดเลยแล้วเป็นอาชีพคนที่เดินสวนไปสวนมาเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพต้องใช้เสียงต้องใช้สุขภาพต้องดูแลรักษาเขาดูแลเป็นอย่างดีเราก็ไม่กล้าไปติดอะไรมาแล้วเดินผ่านตัวเขาเราก็ไม่รู้นะมันอยู่ในห้องมันอยู่ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศไงเดี๋ยวเป็นตัวแพร่เชื้อเดี๋ยวจะโดนต่อว่าก็เลยไม่มาดีกว่าที่แล้วฮะ
10: อาทิตย์ที่แล้วคุณเหม่งเป็น
9: อาทิตย์นู้นไม่ใช่อาทิตย์แล้ว
10: อาทิตย์นู้นอาทิตย์นู้นแหละก็อาทิตย์นู้นแหละก็อาทิตย์นู้นอ่ะอาทิตย์ที่แล้วแหละพูดก่อนนู้นแล้วก็ผมจะบอกว่าแล้วก็ไอ้ของแบบนี้มันก็ไม่รู้มันมายังไงเนาะเราก็ทำตัวปกติของเราแหละแต่ว่าก็แน่นอนหน้าตาเราก็ดึงดูดเชื้อเพราะว่าเราก็รับงานไปทั่วเนาะรับงานไปทั่วครับว่าไปทุ่ร่อนห้อนแห่นไปทั่วแหละฮะก็ทั้งเดินทางเก็บข้อมูลทั้งท่องเที่ยวทั้งไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปเรียนหนังสืออันนั้นอันนี้ไปฟังสัมมนาโน่นนี่นั่นโอ
9: ้
10: แม่ไม่รู้ที่ไหนเลยคุณเม่ง
9: อันนี้ผมไม่ยากของผมไม่ยากของผมเนี่ยคือถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ลูกไปโรงเรียนนะชัวร์มากแล้วก็เวลาที่เขาไปติดมาเนี่ยมันก็จะติดโรคยอดฮิตอย่างพวกไข้หวัดใหญ่เวลาสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อะไรพวกเนี้ยคือแล้วด้วยความที่เขายังเด็กเขาจะมีความต้านทานบ้างระดับหนึ่งแล้วก็ได้รับวัคซีนป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็ฉีดทำไมวะ
10: โอ้ยเราต้องฉีดนะนี่ผมฉีดผมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้หนักมากแต่ว่าเสียงแหบหมายว่าเสียงแหบแล้วก็ไข้เป็นไข้วันหนึ่งแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่คิดว่าเป็นไข้หวัดแต่ก็มันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเราฉีดวัคซีนไงมันก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าจะเรียนท่านอันนี้เรียนขอความอนุเคราะห์สำหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานนะถ้าบุตรหลานของท่านอ่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอ่ะอย่างแรกคือขอให้หยุดโรงเรียนนะ
9: จริง
10: คือคิดซะก่อนว่าหยุดได้เลยคืออย่าขืน
9: อ
10: ่ะอย่าขืนเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ต้องขืนเลยข้อที่หนึ่งคือไม่เห็นแก่ใครให้เห็นแก่ลูกเราคือเขาอะไปโรงเรียนพร้อมกับความไม่สบายมันเรียนไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองไม่เห็นแก่ใครให้เห็นแก่ตัวท่านเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรตอนกลางวัน
9: อ
10: ะท่านจะต้องลางานมารับเขากลับบ้านนะแล้วข้อที่สามไม่เห็นแก่ใครให้เห็นแก่ครู
9: ครับ
10: เพราะถ้าท่านไม่ไปรับครูก็ต้องนั่งเฝ้าพยาบาลก็ต้องเฝ้าแล้ว ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นก็พละกำลังก็เสียไปอีกถูกไหมนี่แหละนี่แหละแล้วสุดท้ายไม่เห็นแก่ใครให้เห็นแก่ลูกคนอื่น
9: อันนี้แหละสำคัญ
10: สำคัญเพราะไปติดเขาติดเขาเขาเป็นโอ้โหผมเคยอันนี้เล่าแบบว่าเล่าขำๆนะแต่ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธจริงๆหรอกนะแต่ว่าเล่าขำๆก็คือติดกันขนาดโรคฮิตอ่ะคุณเม่งโรคฮิตไม่จริงซึ่งไม่ใช่โควิดนะโควิดเนี่ยมันฮิตอยู่แล้วแต่ว่าโรคอื่นอ่ะของเด็กๆอ่ะHPV อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไรปากเท้าใช่ไหม
9: มีหลายโรคเลย
10: เราจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้เราลูกโรคแบบปากเท้าโรคนั่นโรคนี่ติดทั้งห้องอ่ะคุณเม่งติดจนต้องปิดห้องอ่ะปิดชั้นมีผมเคยเจอติดกันจนต้องปิดชั้นเรียนทั้งระดับเช่นม.1 ทั้งระดับหยุด
9: โซนนี้หยุดที่ตื่นเรียนมาตึกฝั่งนี้หยุดไป
10: ใช่หยุดมือโรงเรียนแบบไม่ไหวแล้วว่า
9: ครับ
10: ติดซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะสำหรับผมก็เห็นด้วยแล้วก็เรามีระบบอื่นเยอะแยะในการทดแทนเนาะก็ระบบเรียนออนไลน์อะไรก็ปิดก็ถูกแล้วครับอย่าให้มันแพร่เชื้อต่อไปครับโรงพยาบาลเขาไม่อยากได้เงินเราแล้ว
9: ก็เรื่องป่วยไข้ในสถานศึกษาก็ให้เป็นเรื่องของอะไรนะกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาเขาจัดการกันแล้วกันฮะไปเรื่องท่องเที่ยวดีกว่าแต่จะเที่ยวให้สนุกสนานเนี่ยก็ควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยก็ไปเรื่องท่องเที่ยวฮะมีข่าวดีเมื่อวานนี้โอ้โหล้นลากันทั้งประเทศนะฮะเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนคร
10: ผมล้นลามากคุณเม่ง
9: ฮะ
10: ผมล้นลามาก
9: เดี๋ยวให้จบแป๊บนึงวัดพระมหาธาตุวรมหิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุไร้เงาได้รับได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้เฮ้เขาไปลำโนรากันโอ้โหเซิงกันใช้คำว่าเซิงตลอดไปลำแล้วกันนะฮะกันโอ้โหที่ตรงบริเวณพระธาตุเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับ
10: ไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าก็น่าดีใจจริงๆคุณเม
9: งแล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวปีหน้าใช่ไหม70ไปลุ้นต่อที่เชียงใหม
10: ่เป็นที่ไหนล่ะอันเนี้ย
9: ก็ที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ทั้งเมืองทั้งจังหวัดเลยเชียงใหม่เลย
10: โอ้
9: แล้วตอนนี้เขาไล่ลบไอตัวอะไรนะกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตอะไรที่เขาไปเพ้นกันเต็มทั้งเมืองอ่ะ
10: อ๋อเพื่อให้ไม่ให้มันแบบว่าไม่ให้มันแบบหรอ
9: ก็มรดกโลก
10: มรดกโลกห้ามมีกราฟฟิตี้ด้วยหรอ
9: ไม่ใช่เบียนเล่ไม่ใช่เมืองอาร
10: ์ตเอ้าน
9: ี่ก็ไปลบกัน
10: ลบในเกาะเมืองใช่ไหมเฉพาะในเขตเมืองอย่างนี้ฮะเฉพาะในเขตสี่เหลี่ยมใช่ไหม
9: ไม่รู้แต่ว่าเห็นลบกันลบรอลิงนะไปไล่ลบกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ไปลบด้วย
10: โอเค
9: ตอนแรกก็ไปส่งเสริมนะ
10: ก็มันก็บางกำแพงมันก็สวยดีอ่ะ
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้มันเห็นดิเรกชันแหละอ่ะขออนุญาตฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยและก็ร่วมจัดรายการกันนะฮะ
10: ที่บอกว่าดีใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณเม่ง
9: ครับ
10: เพราะว่าผมเนี่ยเป็น FC ของพระธาตุพระบรมธาตุพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชผมเป็น FC ของพระองค์ท่านพระธาตุเลยวัดพระธาตุวัดพระธาตุเนี่ยผมเป็น FC ครับเป็น FC ในมุมไหนครับคุณเหม่งในมุมคือผมชอบมากผมเอางี้ผมชอบจังหวัดนี
9: ้ผมก็ชอบนะเป็นจังหวัดที่เขียวชอุ่มสดชื่นฝนตกโอ้โห
10: โดยที่เพิ่งมาชอบเมื่อเร็วๆนี้คุณเม่ง
9: อ้าวฮะ
10: เพราะว่าในอดีตไปแต่ว่าผ่าน
9: ครับ
10: ไปแต่ผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านจนลูกแบบจนลูกเริ่มโตครับเริ่มโตผมก็เริ่มมีเวลามากขึ้นนะเนาะ
9: ฮะ
10: มันก็จากเมื่อก่อนไปหรือเมื่อก่อนเราจะไปภูเก็ตไปหาดใหญ่ไปสงขลาแล้วก็ผ่านเฉยๆผ่านก็แค่แวะเที่ยวมันก็ไม่เหมือนอยู่นะคุณเม่งไม่เหมือนอยู่พอลูกเริ่มโตอ่ะได้ไปอยู่ฮะอยู่คือสำหรับผมคืออยู่ต้องอยู่ต้องเกิน7วันขึ้นไปนะ
9: เหรอ7วันเลยเหรอ7วัน6คืนนี่แหละ
10: หมายความว่า7วันใช่หรือ6คืนใช่คุณเม่งต้องอยู่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นมากกว่า7วันถึงเรียกว่าอยู่เนาะแบบว่าส แต่ว่าไม่ได้อยู่อาศัยนะอยู่แบบเออได้เห็น
9: ทำงานทำนู่นทำนี
10: ่ทำนู่นทำนี่แล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มพอท่านผู้ฟังเริ่มอยู่อ่ะเริ่มอยู่นะอาจจะไม่ได้นิยามถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าอยู่หมายความว่าได้เริ่มอยู่อ่ะมันจะไม่เหมือนเที่ยวคุณเม่ง
9: ครับ
10: อยู่มันจะเริ่มหาอะไรที่เหมาะกับการอาศัยอยู่นานๆผมอยู่มาก
9: การใช้ชีวิตการใช้ชีวิต
10: ผมอยู่มากกว่า7วันด้วยนะผมอยู่อันนี้ผมบอกว่าผมอันนี้ผมแค่พูดเป็นตัวเลขขึ้นมาสมแบบว่าให้มีระยะให้เห็นว่าอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยพอท่านเริ่มอยู่อะไรอาทิตย์นึงอ่ะท่านจะเริ่มรู้สึกว่าท่านต้องใช้สติปัญญามากขึ้นมากกว่าอารมณ์
9: ต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับเราดูหาอะไรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่อยู่แถวๆนั้นอ่ะ
10: ใช่ๆหรือเราจะเริ่มกินอะไรที่มันเราชอบใช่ไหมแล้วเราอยู่ได้แล้วคราวนี้ความชอบมันจะมาจากการอยู
9: ่
10: ก็คือเวลาไปเที่ยวแล้วสนุกก็บอกเออเที่ยวสนุกแต่อยู่สบายนี่คนละแบบนะ
9: ครับ
10: นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่อยู่สบายครับเนี่ยสำหรับผมอีกเมืองนึงเลยนะแบบว่าป้าผมให้ผมเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกอุ้ยมีที่คุณกล้าขนาดนั้นเลยเหรอผมก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงนะท็อปเฟเวอริตผมเชียงใหม่อยู่แล้วรองลงมาก็เชียงรายอยู่แล้วคุณเหม่งเชียงใหม่เชียงรายรองลงไปก็ภูเก็ตอยู่แล้วนี่อยู่สบายนะแต่ภูเก็ตหลังๆเริ่มไม่ค่อยสบายและแพงนครศรีเป็นอีกเมืองนึงที่ตามมาเลยคุณเหม่งแ
9: บบ
10: ตามมาจันทบุรีโอ้โหข้ามไม่ได้จันทบุรีก็ของในเฟเวอริตกาลินทร์นี่นะก็เชียงใหม่เชียงรายจันทบุรีภูเก็ตแล้วก็นครศรีครับ
9: ฮะ
10: ดูมันสบายยังไงข้อที่1อาหารอร่อยคุณเหม่งกินอะไรก็อร่อย
9: ครับ
10: สนใจเป็นแบบนั้นเลยอ่ะคืออยู่ๆไปอำเภอนี้ก็อร่อยไอ้นั่น
9: เรื่องไม่ถูกเลยใช่ไหมที่เขายกขึ้นมาเป็นซิกเนเจอร์เป็นฮิดเด้นเจมอย่างเชียงใหม่เงี้ยผมเรื่องไม่ถูกนะ
10: ไม่ถูกแล้ว
9: ครับ
10: ใช่ใช่มันกลายเป็นแบบว่า
9: เผลออร่อยคือเผลอยกขึ้นมาเป็นสุกี้ช้างเผือก
10: ก็เราก็เคยกินอร่อยแต่ก็
9: ไม่ได้อีก
10: แต่ก็ไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินแบบไม่ได้แบบไม่ได้ต้องกินทุกวันอะไรเงี้ยแต่ของที่กินทุกวันน่ะก็คืออาหารธรรมดาคุณเหม่งอาหารธรรมดาก็คือเราไปกินร้านอะไรแล้วเราก็วันนี้อยากกินขนมจีบซาลาเปาสมมุติมีอ่ะ
9: อยากกินติ่มซำ
10: ติ่มซำมีเฮ้ยเลยนครศรีมีติ่มซำอร่อยอยากกินอยากหากาแฟกินสักแก้วนึงมีเต็มเลย
9: โอ้นี่เขารวมอยู่ในร้านเดียวกันนะเป็นแต้เตี้ยมรวมกับชาชักฮะ
10: อยากกินขนมจีนไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ผมเล่าบ่อยเลยขนมจีนแบบอร่อยที่สุดในประเทศที่ผมชอบอยู่ที่นี
9: ่
10: ครับอร่อยที่สุดในประเทศนะน้ำยาขนมจีนน้ำยาใต้ที่อร่อยที่สุดในประเทศอ่ะ
9: ผักเขาเรียงรายเป็นอัศจรรย์นะสู้กับอัศจรรย์ชมเทศกาลแห่อะไรนะแห่เทียนอ่ะที่อยู่บนได้สบายเลยนะผมขยับภาพไปเห็นนะว่ามันอลังการขนาดไหน
10: ใช่แล้วก็ต่อนะยังมีอีกก็คืออาหารทะเลคุณชอบนะจิ้มเข้าไปร้านไหนนะคุณเหม่งแบบรสจิ้มเข้าไปอร่อยหมดเลยเพราะสดไงแล้วที่สำคัญเป็นประมงพื้นบ้านเพราะว่าที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชาวประมงแบบพื้นบ้านไว้ได้ดีครับเพราะว่าชุมชนเขาช่วยกันคุณเหม่ง
9: คร
10: ับจะไม่ว่าจะเป็นที่ขนอมหรือไล่ลงไปอันนี้ไล่ตั้งแต่สีชนเลยนะขนอมสีชนไล่ไปจนถึงอำเภอเมืองอ่ะแล้วก็ไล่ไปถึงละโนดอะไรอย่างนั้นเลยนะก็คือยาวไปจนถึงไปสทิ้งพระอย่างนั้นก็ยังได้ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายคุณเหม่งความหลากหลาย
9: ฮะ
10: โอ้โหและสำหรับผมอะความหลากหลายกับความรุ่มรวยของผมอะเป็นสองเรื่องรุ่มรวยของผมคือวัฒนธรรมผมชอบวัฒนธรร
9: ม
10: ความหลากหลายความรุ่มรวยนี่ว่าคอนสีธรรมราชสุดยอดมาก
9: เขาเป็นเมืองที่เรียกว่ามีครบทุกด้านเลยป่ะ
10: ใช่คุณเหม่งใช่ครับเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยนี่เป็นอีกจังหวัดนึงที่ผมเห็นศักยภาพนะก
9: ็
10: คือเนี่ยเป็นเมืองที่มีทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งป่าทั้งป่าโกงกลางป่าดิบชื้นป่าภูเขาน้ำตกห้วยเอาอะไรอะมีหมดอะโอ้โหถ้ำโอ้โหประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารถิ่นความแตกต่างของชนเผ่ามีคนเผ่าด้วย
9: ฮะมีชาติพันธุ
10: ์มีชาติพันธุ์ด้วย
9: เนี่ยมาราบีใช่ไหมผมพูดถูกไหม
10: ใช่เนี่ย
9: ตองเหลืองตองเหลือง
10: มีตองเหลืองมีชาติพันธุ์ด้วยมีเรื่องเล่ามีตำนานมีความเป็นมาเก่าแก่ระดับพันปีคุณแม่ง
9: ครับ
10: ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อวานได้ ตำแหน่งนี้ไม่แปลกใจเลยใครไม่ให้ก็แปลก
9: คุ
10: ณเ
9: ม
10: งเพราะเป็นฮิดเด้นเจมและที่สำคัญกว่านั้นไอ้ผู้ฟังครับคนเที่ยวน้อยมาก
9: อ๋อคนไม่เยอะ

0: อะ
1: คนยังไม่เยอะถ้าไม่มีเจดีย์ไอ้ไข่นะ
0: โอ้โหแค่ไอ้ไข่นี่ก็โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าจะมีเจดีย์ไข่แบบเจดีย์ไข่นี่ถือว่าช่วยทรัพยากรช่วยมากเลยช่วยมากๆเลย
0: ผมนี่โชคดีไปตอนที่คนรู้จักไอ้ไข่นี่เยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่ว่านั่งไปยืนนั่งต่อแถวกันกลางลานจอดรถเพื่อจะรอเข้าไปสักการะไอ้ไข
1: ่โอ้ไม่ต้องพูดถึงเนา
0: ะ
1: ไปขอหวยกันน่ะก็ตาแล้วก็เป็นความเชื่อก็ว่ากันไปขอหวยขอหวยขอให้รุ่งเรืองอะไรก็ว่ากันไปก็ไปขอกัน
0: แล้วเวลาเขาจุดพุนี่โอ้โหพุลานนัด
1: ประทัด
0: เหมือนไฟไหม้บ้าน
1: ประทัดลานนัด
0: ครับ
1: โอ้ยโอ้โหต้องเขาต้องทำที่กั้นเลยแหละเดี๋ยวนี้ทำที่เก็บเสียงให้สุดอ่ะครับแล้วก็ที่จะเจ๋งกว่านั้นก็คืออันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวหาดทรายชายทะเลคุณเหม่งแล้วก็ถนนเลียบชายทะเลแบบอุทยานถนนที่สวยที่สุดที่สำหรับผมอีกแห่งหนึ่งเลย
0: ขนอมฮะ
1: ขนอมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ขนอมไปสี่ชนครับถนนโค้งๆท่านจะได้ดูในถนนที่มีต้นมะพร้าวแล้วก็ชอบไปถ่ายกลางถนนกันที่มันเป็นลอนถนนเรียกว่าถนนลอน
0: อ
1: ่ะถนนลอนคลื่นอ่ะ
0: คร
1: ับท่านเสิร์ชได้นะถนนลอนคลื่นนั่นก็สวยมากแล้วก็อุทยานก็สวยมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงทรัพยากรบนน้ำใต้น้ำสัตว์น้ำโอ้โหมีปลาโลมาให้ดูตายคุณเหม่งจะมีจังหวัดไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดนี
0: ้พยูนก็มี
1: มีพยูนมีหอยนางรมมีโอ้มีทุกอย่าง
0: เคยไปนั่งทานข้าวที่ริมทะเลที่นครศรีธรรมราชเป็นร้านเด็ดเลยนะแบบคนท้องถิ่นรู้จักกันเยอะฮะติดริมชายหาดส่วนตัวด้วยไม่จะเรียกว่าส่วนตัวไม่ได้สาธารณะแต่ว่ามันคนมันไม่มีเลยจนเรียกว่าส่วนตัวก็ได้
1: ครับ
0: ฮะอาหารอร่อยมากแล้วก็เงียบมากคนไม่มีเลย
1: เนี่ย
0: ควรใช้หานะแต่ที่ร้านอาหารนั้นมีหลายคน
1: แล้วก็มีอาหารถิ่นอีกคุณเหม่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากจะบอกนะอาจจะมีร้านขนมจีนที่ผมชอบเนาะขนมจีนเมืองคอนปักริมคลองอ่ะนะผมชอบมากนะให้อันดับหนึ่งคุณเหม่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
0: ครับ
1: ไก่ทอดที่อร่อยที่สุดผมก็ให้ที่นี่นะไก่ทอด
0: ไก่ทอดหาดใหญ่ที่ลือลั่นสู้ยังสู้ไม่ได้นะฮะในความเห็นในมุมของพี่ก้าอ่ะ
1: ผมซัดมาหมดแล้วไก่ทอดเดชาอะไรผมก็ซัดมาหมดแล้วนะห
0: ั
1: วนี้กินขาดเลยขาดแบบอีกแบบนึงขาดไปอีกแบบนึงนะมันเขาไม่กระต่ายไก่หาดใหญ่เขาเป็นไก่แบบโอ้เขามีซิกเนเจอร์มาก
0: เอาเป็นว่าในซีรีส์ของไก่ทอดทางภาคใต้เนี่ยไก่ทอดนครศรีธรรมราชกินขาดว่างั้นเถอะ
1: มีติด1ใน3อ่ะ
0: โอ้ท็อป
1: ในมุมผม
0: ท็อป5ท็อป5ไอ้ท็อป3
1: ในมุมของผมนะท็อป3เลยเนี่ยไก่เนี่ยร้านขออนุญาตไปสัมพันธ์เขาคนเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าไปอีกก็ได้ครับไม่ได้รับใครอินอะไรมาครับ ขนมจีนเมืองคอนริมคลองครับท่านเจอได้เลยชื่อนี้ครับอยู่นอกเมืองครับมีไก่ทอดที่อร่อยมากถ้าผมเป็นเชลชวนชิมถ้าเป็นอาหม่อมผมก็จะให้เชลชวนชิมไว้เลยครับ
0: ครับ
1: กล้าพาเที่ยวชวนชิมแล้วกันกล้าพาเที่ยวชวนชิมนะ
0: ถ้าที่สุดของนครศรีธรรมราชเรื่องของเมนูอ่ะ
1: โอ้โหที่สุดใช่ป่ะ
0: ไม่เลือกไม่ได้ป่ะเลือกได้อ๋อขนมจีน
1: ขนมจีนคุณเมงขนมจีนนี่ไม่อยากจะบอกว่าอันนี้คราวนี้พอพูดถึงขนมจีนก็คือว่าคุณเข้าไปร้านไหนก็ได้นะเอาสักร้าน
0: อ
1: ่ะวันนี้เอาสักร้านหนึ่งพรุ่งนี้เอาอีกร้านมาลืนเอาอีกร้านหนึ่งมันไม่เหมือนกันคุณเหม่งมันอร่อยไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: มันจริงๆเลยแล้วก็โหหน้าถนนสายพระธาตุเนี่ยรอบองค์พระธาตุก็มี5-6ร้านแล้วซึ่งผมก็อยู่ขอโทษนะผมก็อยู่แบบ5-6วันผมก็กิน6วันเลยนะผมกินทุกวัน
0: ครับ
1: ชอบมากแบบมีความสุขมากคือเหมือนได้ความรู้สึกนี้คุณเหม่งได้ความรู้สึกของครั้งแรกที่กินขนมจีนใต
0: ้
1: ซึ่งก็ไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเหมือนมีมนต์ชะตาผมกินขนมจีนใต้ครั้งแรกที่นครศรีธรรมราชครับครั้งแรกของชีวิตที่ผมจำได้นะที่ผมจำความได้ว่าเอ้ยกินขนมจีนแล้วพ่อแล้วมากินตรงแล้วมากินที่เนี่ยหมายว่ากินร้านขนมจีนที่ต่างที่ออกมาจากที่ไม่ได้ขนมจีนภาคกลางแล้วไม่ได้กินที่บ้านอ่ะ
0: ครับ
1: กินครั้งแรกในชีวิตอ่ะกินที่ร้านข้างๆองค์พระ
0: ข้
1: างๆพระธาตุร้านดังแหละร้านดังแหละอร่อยแล้วอร่อยแล้วแบบว่าโอ้ขนมจีนวันนั้นพ่อคุณพ่อก็สั่งขนมจีนน้ำพริกให้น้องไม่เผ็ดแหละเป็นเด็กไงแล้วหลังจากนั้นก็พอจำความได้ก็รู้สึกได้ว่าขนมจีนใต้มันอร่อยแล้วก็กินขนมจีนใต้มาโดยตลอดแล้วก็กินแล้วก็ถ้าไปกินฝั่งอันดามันก็อร่อยถ้าไปกินที่พังงาก็อร่อยกินที่ไหนก็อร่อยเนาะแต่พอข้ามกลับมากินนครอ่ะ โอ้

0: โอ้โหเหมือนกลับมาเหมือนแบบว่าลิ้นแรกของชีวิตมันกลับมาคุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่พูดซะโอเวอร์นะแต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นแบบอาจจะแบบวัยเด็กความทรงจำวัยเด็กมันเหมือนเวลาถ้าเราดูหนังนะคุณเหม่งสัมผัสแรกที่ลิ้มรสเข้าไปแล้วภาพมันวาร์ปอ่ะปุ๊บๆๆๆ
1: เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของ experience จริงนะฮะเพราะว่าพี่ก้าก็มีความจดจำเวลาเดินทางนะอีกแบบนึงผมเนี่ยถ้าพูดถึงขนมจีนผมก็จะมีความจดจำอีกแบบนึงด้วยมันเรื่องของ meaningful จริงนะ
0: ใช่ๆเนี่ยมันก็แบบพอเวลามันเข้าไปกระตุกต่อมนี้ขึ้นมาปุ๊บมันภาพเก่าๆมันกลับมาคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: ภาพเก่าๆมันกลับมามันเป็นภาพแล้วไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นภาพแบบแน่นอนทุกคนมีความทุกข์ความสุขอะแต่มันเป็นภาพส่วนใหญ่มันเป็นภาพแห่งความสุขคุณเหม่งภาพเราตอนเด็กภาพเราตอนไปกับครอบครัวไปกับคุณแม่ถึงแม่เราจะจากไปแล้วเราก็คิดถึงแต่ก็ดีใจที่เห็นภาพนี้ขึ้นมานี่ออกมา
1: ครับ
0: มันกระตุ้นต่อมขึ้นมานะยิ่งในสมองเรามีความทรงจำเยอะๆมันกระตุ้นขึ้นมาคุณเหม่งโอ้โหกินโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะยิ่งกินเข้าไปคำแรกกระตุ้นออกมาคำที่สองกระตุ้นคำที่สามอร่อยมันคืออร่อยสรุปคือพูดไปพูดมาทั้งหมดก็คือกินจนท้องแตกอ่ะท้องจะแตกอ่ะคุณเหม่งพองกระตุ้นความอร่อยขึ้นมาแล้วก็เมาด้วยโม้หลังๆนี่อายุมากขึ้นเนาะโม้ขี้โม้ติดขี้โม้
1: เล่าเก่งเล่าเรื่องดี
0: โม้ให้ใครฟังรู้ไหมสตอรี่เทลลิ่งอันนี้ผมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรสตอรี่เทลลิ่งเนาะก็เราต้องเรียนแต่ว่าที่ใช้ไม่ได้เลยคือสตอรี่เทลลิ่งกับลูกหมูจะลูกเบื่อ
1: พูดแล้วพูดอีกเข้าใจได้
0: เออลูกบอกโอ้ป้ารับที่เจ็ด
1: เวลาผมฟังพ่อผมตัวเองเล่าเนี่ยก็ฟังมาตั้งแต่เด็กนะก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องเดิมอ่ะวนไปวนมาวนไป
0: เดี๋ยวนี้แต่ผมพิสูจน์ของเพราะเอิญผมเป็นคนเล่าสตอรี่เทลลิ่งที่ฟังผู้ฟังผมก็แล้วก็ผมก็แอบเล่าผมมีผมพอเกินขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่เรื่องนี้เล่ายังผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็บอกว่าเขาจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยากฟังให้บอกเล่าแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเล่าแล้วไงเรื่องนี้มีอีกเรื่องนึงนี่ใหม่ผมมีเรื่องใหม่เยอะ
1: แต่ที่ผมจำนะเวลาลงภาคใต้เนี่ยไม่ต้องไม่แยกว่าจังหวัดไหนจำได้แต่ว่ามีผักเยอะแนมทุกภาคเป็นความประทับใจในเชิงบวกนะชอบมากๆอ่ะแต่ตอนนี้ครับ10:30 แล้วดูเวลาแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเร็วจริงๆโอ้โหแป๊บเดียว
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจสักครู่กันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30-22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับผมเมงพันธ์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ย้ำกันอีกทีครับท่านฝั่งธรรมะส่ง SMS คำร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับไปกันที่ข้อความกันก่อนนะฮะคุณนันทศรทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมง
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาฮะสวัสดีทั้ง2ท่านสายๆวันจันทร์ที่รถไม่ติดเที่ยวกทมแบบชิลๆเสียแต่ร้านอาหารดังๆส่วนใหญ่จะปิดคนไม่เยอะครับเออจริงแต่ก็ดีนะรถไม่ติดเนี่ยชอบชอบ
0: ใช่ใช่รถก็จะเบาบางหน่อยครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวเนาะธรรมดาดีแล้วดีแล้วครับ
1: ฮะก็กรุงเทพน่าอยู่ก็ช่วงนี้แหละดีกับชีวิตเยอะเลยคุณเชียร์ลิวปูนอาจารย์ไปดูพยูนที่โดนตัดเขี้ยวหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะอาจารย์ติดประชุมแต่ว่าไอ้เรื่องพยูนตัดเขี้ยวนี้ไม่เบิกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อตัดเขี้ยวเพื่อเป็นอะไรนะวัตถุมงคลอะไรของเขาเนี่ยตามความเชื่อซึ่งไม่จริงเลยอาจารย์เคยบอกหลายทีแล้ว
0: ก็
1: อย่าไปตัดนะฮะมีเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วในประเทศไทย
0: ไม่น่าจะต้องให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบไม่น่าจะยังมีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่อ่ะ เออแหมจริงเลยนะครับ
1: พระนครศรีธรรมราชอยากไปเที่ยวชุมชนมีชุมชนที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวจะเล่าต่อเลยครับเนี่ยแ
1: หมน่าประทานนี่ดีนะชุมชน
0: ชุมชนน่าประทานเนี่ยแหละโอ้โหของเพียบเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ชุมชนที่ทำเครื่องหลังหลักเมืองที่ทำเครื่องเขิน
1: โซนนั้นทั้งเส้นก็เป็นเครื่องเขินเครื่องเงิน
0: เครื่องเงินเครื่องเขินใช่ไหมเงินเครื่องเงินผู้ผิดเขินด้วยน้องเครื่องเขินด้วยสองอย่าง
1: ครับ
0: เนี่ยตรงนั้นก็ดีครับ
1: หรือหมู่บ้านคีรีวงศ์นี่ก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวนะ
0: หมู่บ้านคีรีวงศ์ใช่ครับแล้วก็เลยจากอำเภอขึ้นไปจากคีรีวงศ์ขึ้นไปก็มีลานสกายอีกชุมชนลานสกายก็ดีคุณเองครับ
1: ทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยเขียวชะอุ่มพุ่มสวยด้วยนะฮะทั้งลานสกาทั้งที่คีรีวงศ์เนี่ย
0: โอ้โหทั้งหน้าผลไม้โอ้โหหน้านี้เลยเนี่ยหน้านี้เลยขึ้นไปเนี่ยมังคุดมาเลย
1: เขากินอะไรกันมังคุดกุงชิงเหรอ
0: มันมังคุดกุงชิงมังคุดคัดไง
1: อ๋อฮะเออ
0: เงาะนาสาร
1: เ
0: งาะนาสารที่สุราษฎร์
1: สุราษฎร์แถวๆที่นี่แหละนะ
0: แถวนี้มี
1: ตะกั่วป่าฮะ
0: หลังลาอ่าแล้วก็ลองกองแล้วก็เนี่ยแล้วก็มังคุดคัดนะมังคุดธรรมดามังคุดคัดทุเรียนป่า
1: ฮะ
0: เพียบเลย
1: ผัก
0: ทุกสายพันธุ์สตอแบบสตอป่ามีหลายพันธุ์ด้วยนะมีพันธุ์เม็ดรีบเม็ดแบนเม็ดอ้วนเม็ดโอ้โหมีหลายกลิ่นโอ้โหมีน่าเชื่อ
1: ที่นี่ผมเคยไปกินในเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาเอามาทำเป็นชุบแป้งทอดกินในตลาดในวัดอ่ะตอนนั้นเป็นงานกฐินนะเอามาชุบแป้งทอดค่ะเอามาชุบแป้งทอด
0: กระบอง
1: เหมือนกับที่กล้วยทอดเขาทานกันแบบกล้วยทอดอ่ะจำปาดา
0: จำปาดาอ๋อจำปาดาใช่เดี๋ยวบางท่านที่เป็นผู้ฟังแบบเจนแซดเจนไวไม่รู้จักจำปาดานี่หน้าตาเหมือนขนุนนะฮะ
1: ครับ
0: แต่หน้าตาคือขนุนแต
1: ่กลิ่นหอมมียวนรสชาติสีสันเนี่ยจะเข้มข้นกว่าขนุนหน่อย
0: โอ้โหนี่แล้วบอกว่ากลิ่นหอมไอ้กินลักษณะเหมือนขนุนโอเคขนุนรู้จักแล้วกินเหมือนจำปาต้องอธิบายจำปาต่ออีก
1: เอาเป็นว่ากินก็ขนุนนะแต่ว่าเลเวลของความหวานความหอมกลิ่นมันคนชอบก็ชอบอ่ะเออใช่ยกระดับให้เป็นทุเรียนแล้วกัน
0: ยกระดับไปเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกระดังงาจำปากลิ่นแบบว่าเขาเรียกว่ากลิ่นหอมลันจวน
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลิ่นหอมที่หอมดมมากๆแล้วเวียนหัว
1: ฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิธีกรรมพิธีในเรื่องของการชุบแป้งทอดเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยผักทอดที่เรากินทานสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอามาจากที่นี่แหละพวกใบเล็บคุดใบผักโหที่เราไม่รู้จักชื่อนานาชนิดนะที่นี่ที่นครศรีธรรมราชเอามาชุบแป้งทอดแล้วก็กินแหนมกับขนมจีนหมดเลย
0: ทุกสิ่ง
1: ในโลก
0: ที
1: ่
0: ก
1: ิน
0: ได
1: ้ผักที่เป็นพืชผักนะ
0: ผมเนี่ยชอบผักชีล้อมมากผักชีล้อมชอบมาก
1: ทีนี้เขาอยากมาชุบไปทอดเลยฮะ
0: ไม่กินสดดิกินสด
1: อ๋อกินสดกินสด
0: ผักชีล้อมผมชอบมากเลยนะผมชอบผักชีล้อมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีผักใบจิกจิกน้ำโอ้ยยอดจิกน้ำขมเฟื่อนมากเฟื่อนมากแล้วก็ใบต่างๆนะอย่างที่คุณเบ่งเล่าไปใบเล็บคุดใบนู่นใบนี่แล้วก็ที่ผมชอบอย่างนั้นก็ใบกะหยี่
1: อ๋อฮะใบมะม่วงหิมพานต์ครับ
0: ใบมะม่วงหิมพานต์อ่อนนะโอ้โหเพราะว่าคุณอยู่ในแหล่งจะได้กินของอ่อนๆไงแล้วก็ใบกะหยี่กะหยูนะว่าไปแล้วก็มันปูคุณเม่ง
1: เออใบมันปูมัน
0: มันปูที่อ่อนๆเนี่ยมันจะไม่เข็ดฟัน
1: นี่สายผักเลิฟเวอร์ด้วยฮะ
0: โอ้โหชอบมากแบบว่ากินจนต้องแบบกินจนไม่รู้ว่าผักอะไรเป็นอะไรอ่ะคุณเม่งงงไม่หมดอ่ะกินมันงงอ่ะแต่ว่าก็ดีอย่างนะว่าลูกๆผมก็ทานผักแบบนี้หมดเลยนะ
1: อ๋อผักพื้นเมืองผักแปลกๆก็เลือกก็ทาน
0: ได้หมดเลยลูกผมได้หมดทุกอย่างยกเว้นแตงกวาคือเขาไม่ชอบกินแตงกวาเท่านั้นเองนอกนั้นได้หมดเลยนอกนั้นได้หมดทุกใบเลยคุณเหม่งไม่น่าเชื่อ
1: มันมี
0: ไม่น่าเชื่อ
1: มันมีผักพื้นเมืองของทางจริงๆต้องบอกว่ามีทั่วประเทศแหละแต่ว่าเห็นที่ทานกันเยอะๆมีทางฝั่งสงขลาผักกาดนกเขาถ้าเดินตามสนามหญ้าที่ลกๆหน่อยป่าละเมาะในกรุงเทพอาจจะมองว่าเป็น
0: วัชพืชใช่อร่อย
1: แต่ผมชอบมันฮะ
0: มันเหมือนใบถ้าท่านนึกไม่ออกมันเหมือนใบขึ้นขอโทษครับมันเหมือนใบหรือกวางตุ้งเหมือนผักกวางตุ้งนะฮะแต่ใบมันมีคม แหลมๆใบมันมีใบมันมีหยักใบมันมีหยักมันไม่ได้แหลมละมันมีหยักมันเป็นหยักหยักนิดนึงเลยผักกาดผักกาดนกเขาอร่อยมากผมก็ชอบคุณเมงอันเนี้ย
1: ครับ
0: ทีล้อมผักกาดนกเขานี่ของของโปรดผมเลยก
1: ิน
0: จนกินจนเคยกินจนหมดร้านอ่ะเคยกินจนหมดอ่ะกินจนหมดร้านเลยกินหมดแบบหมดร้านเพราะว่าไปตัวสุดท้ายด้วยเขาเหลือน้อยพอดีพูดเล่น
1: ของใกล้จะหมดว่างั้นเถอะ
0: แบบผมกินโอ้ยกินชอบชอบมากชอบแบบแล้วก็ชอบเวลาเขาส่งเขาเสิร์ฟขนมจีนที่เนี่ย

0: อยู่ฟาร์มก็กินไปไก่ทอดไปซื้อเอา20 30
1: แล้วแต่ไข่เป็นรีฟิลด้วยบุฟเฟ
2: ่ครับ
0: โอ้ก็กินโอ้โหคุณเม่งกิน3ฟองกระจุกแล้วถูกไหม
2: ฮะ
0: เนี่ยอันนี้ขอเสน่ห์ข้อดีแล้วก็เลยกลายเป็นเมืองที่แบบอยู่ง่ายพออยู่ง่ายมันก็สบายใจที่จะไปบ่อยๆคุณเม่ง
2: มาฝั่งของทะเลถ้าเป็นอาหารทะเลนี่ก็โอ้โหก็มีครบนะกุ้งหอยปูปลาหมึกแต่ว่าผมจะชอบเมนูอย่างนึงของที่นี่ก็คือหมึกที่เขาเอามาทอดกับน้ำตาลรัดจนหวานน่ะคือฝั่งของระยองก็มีแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ที่นี่ก็ใช้หมึกไข่ล้วนๆเคยไปทานที่ร้านอาหารติดริมทะเลกับที่เราให้ฟังในช่วงแรกนะครับโอ้โหกัดเข้าไปพี่ก้าไข่หมึกทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วตัวย่อมๆอ่ะกรอบอร่อย
0: สุดยอดเลย
2: คุณแล้วก็คือน้ำลายอยากจะทาน
0: ก็ใช่สิเพราะว่าไม่แปลกหรอกคุณเม่งเพราะว่าเขาเรียกว่าเรามีประสบการณ์ร่วมอ่ะเนาะเราก็กินยิ่งเราผ่านเวลาผ่านวันมาเนี่ยมันก็กับเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นแบบ experience จริงๆฉะนั้นการท่องเที่ยวอ่ะมันไม่มีวันจบสิ้นจริงๆครับ
2: คือ
0: ผมชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เดียวกับผมก็ใช่ว่าท่านผู้ฟังจะได้สิ่งระหว่างจะได้เมนูเดียวกับผมเฉยๆแต่ประสบการณ์ที่ได้อ่ะแตกต่างอย่างแน่นอนเช่นพอไปกินริมน้ำวันนั้นโอ้มีฝูงปลาผมนั่งอยู่มีฝูงปลาเข็มว่ายมาพอวันที่ท่านไปอาจจะมีฝูงปลาอื่นมาแทนที่อาจจะมีปลาเรียกปลาเสือพ่นน้ำมาพ่นน้ำให้ท่านเห็นปุ๊บปุ๊บ
2: วันนี้ต้องน้ำจืดแหละครับ
0: ก็คือริมคลองไงริมคลองไงอย่างเงี้ยมันริมคลองชายทะเลฮะไม่ครับหรือไปวันนั้นเจอยุงเป็นกองทัพเลยอย่างเงี้ยผมเจอยุงเป็นกองทัพเลยวันที่ท่านไปเพลินลมแรงพอดีไม่มียุงเลยอย่างเงี้ยหรือคนที่เจอท่านก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะคุณเหม่งมันใช่เมนูเดียวกันที่เดียวกันแต่บรรยากาศต่างกันความทรงจำก็ต่างกันคนที่ไปร่วมมื้ออาหารก็ต่างกันเนี่ยสำคัญหมดทั้งนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเป็นรายการท่องเที่ยวที่เล่ากันได้ไม่รู้จบอ่ะ
2: มันจะมีถ้าพูดถึงนะในแง่ของผมเนี่ยที่เป็น experience เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจเลยเคยไปทานร้านอาหารที่มันจะใช้คำว่าให้เป็นอาหารลับก็ไม่ใช่หาสาธารณะนี่แหละแต่ว่าก็ไม่มีคนเลยที่ระนองรสชาติอร่อยถึงเครื่องแกงส้มเด่นมากแต่ว่าไฮไลท์ก็คือมองออกไปถัดจากชายหาดเนี่ยมีเรือกำลังไล่จับฝูงปลาอยู่ริมชายหาดน้ำไม่ลึกนะน้ำประมาณสักครึ่งไม่น่าจะครึ่งเอวได้นะแล้วก็เหมือนกับเป็นโชว์จับปลาให้ดูอะฮะ
0: นี่เห็นไหม
2: มันก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนะ
0: ใช่เนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่เห็นอย่างผมก็เคยเห็นคุณเหม่งผมก็ไปกินข้าวริมทะเลเหมือนกันอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วก็มีชาวประมงพื้นบ้านเขามาล้อมอวนอวนเขาล้อมจากต้นหาดลงไปนะชายหาดลงไปแล้วก็ลากลงไปล้อมเป็นอวนเขาเรียกอวนลอยครับหางปิวอะไรหางอวนมันจะปิวหน่อยชายอวนอ่ะชายอวนจะปิวหน่อยลอยอย่างเงี้ยคุณเหม่งแล้วก็ล้อมลงไปน้ำก็ประมาณครึ่งหัวเข่าเองหัวเข่าถึงเอวโดยประมาณนะประมาณเนี้ย
2: ของผมนี่เป็นเรือแต่ไม่ใช่อวนลอยอย่างนี้นะเป็นอวนล้อมแล้วก็ลากขึ้นฝั่งอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: ก็แบบเดียวกันอย่างนั้นแบบเดียวกันใช่แต่ผมเป็นคนโอ้โหมาแต่คนช่วยกันอยู่10คนคุณเอง
2: ครับ
0: แล้วก็ลากขึ้นมานะเป็นปลาทรายปลาทรายปลา
2: โอ้
0: ปลาเล็กๆอ่ะปลาจีนปลาเล็กๆอ่ะ
2: ปลาชิงชังปลาตะลุงซาดีน
0: ปลาเก๋าบ้างมีปลาเก๋านิดหน่อย
2: เป็นพวกซีรีส์หลังเขียวคีบเหลืองข้างเหลืองอะไรพวกนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แนวเนี้ยแล้วก็ปลาทรายส่วนใหญ่เป็นปลาทรายที่เยอะแล้วก็โอ้โหคุณเหม่งเสร็จปุ๊บก็ปลดมาปุ๊บใส่ตะกะลามังมาปุ๊บทอดโอ้แล้วชิมไหมเนี่ย
2: ชิมยังไงสดสดเลยเหรอ
0: ได้เหรอเมื่อกี้ยังโทษนะแบบโอ้โหมันดูมันฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะแต่ว่าแต่ก็เป็นวิถีชีวิตนะคิดว่าเป็นวิถีชีวิตแล้วกันนะไม่ได้หวังว่าจะกินสดอะไรขนาดนั้นแต่มันได้มาเองโดยไม่ได้นัดหมายนะก็แบบกินไหมลองไหมดีมากสดมากโอ้พี่ไม่ต้องบอกหรอกว่าสดมากรู
2: ้
0: เห็นอยู่ว่าจับอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กินแล้วก็โอ้โหก็เหม่ง
2: ครับ
0: ก็แปรอร่อยอ่ะก็อร่อยนั่นแหละไม่ซับซ้อนอ่ะทอดขมิ้น
2: อ
0: ่ะเนี่ยปลาตายเลยแล้วก็มีแล้วก็บางคนเขาก็มีแบบว่าแถวนั้นก็จะมีปลาที่เป็นปลาเล็กที่อร่อยอ่ะเนื้อละเอียดแบบเนี้ยเยอะมากเลยครับที่เราไม่รู้จักอีกนะปลา ปลาที่ไม่ใช่ลูกประมงไม่รู้อ่ะ

0: แต่ว่าเขาก็เอามาขายกันแล้วก็เอามาทั้งขายทั้งแจกนะถ้าพูดกันตามตรงคือคนชาวบ้านเขาน่ารักอ่ะผมแบบโอ้โหอะไรเนี่ยกินเสร็จคุณเหน่งเอ้ยเช็คบิ๊กอันนี้ตอนสมัยแบบวัยรุ่นนะ300ตายแล้วกินไป3คนกิน300บาทเช็คให้เป็น300บาท
1: 40ปีที่แล้วไม่ถึงไม่ถึง
0: ใช่ใช่ใช่30ปีประมาณ350โอ้โห
1: แต่ผมไม่นานแต่ผมไม่นานขนาดนั้น
0: พี่เอ้ยแบบว่าทำไมมันถูกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยเอาเท่านี้แหละโอ้ผมเคยแม้กระทั่งไปจ้างแบบว่าเอาออกเรือไปเนาะแล้วก็ไปเทียบเรือประมงแล้วก็ซื้อปลาจากเรือประมงแล้วก็ขับไปที่ชายหาดกลับไปแล้วก็ไปให้ร้านทำให้อ่ะคุณเหม่งเขาคิดค่าทำกับข้าวอ่ะผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี
1: ้
0: 20บาทพี่เอ๋ยพี่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่มีอีกแล้วแต่มันเป็นความทรงจำที่ไม่รู้ลืมเลยนะในการท่องเที่ยวสมัยแบบวัยรุ่นของคนยุคเราเนี่ย
1: ซึ่งอันนี้ดีเพราะว่าเราไปซื้อของที่ตลาดชุมชนนะแล้วพูดถึงเนี่ยตลาดที่เป็นท่าขึ้นเรือของทะเลอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เขาเริ่มปรับตัวนะนอกจากจะขายของสดแล้วเนี่ยเขาก็มีปรุงให้บางอย่างเช่นถ้าเป็นปูก็ต้มให้ถ้าเป็นกุ้งก็ต้มให้ก็ปรับตัวกัน
0: ใช่ใช่ซึ่งมันก็เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้เกิดความทรงจำคุณเหม่งซึ่งสำหรับผมนะมันก็ยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันก็แผ่นขึ้นไปตามค่าเงินซึ่งผมรับได้นะถ้าจะทำรับจ้างทำในราคา100บาท
1: ฮะ
0: เงี้ยผมรับได้นะรับได้แต่ว่ากับค่าเงินในปัจจุบัน50 100นึงได้เลยก็จ่ายได้ไม่ได้อะไรแต่ว่าได้ของสดที่แบบเราอยากกินน่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่ซับซ้อนหรอกเขาก็ต้มผัดแกงทอด
1: ถ้าเอาเรื่องของตลาดชุมชนที่พัฒนาจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิยมเนี่ยก็จะเห็นที่มีอ่างศิลาเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ตอนนี้ยกจากสะพานที่เป็นสะพานขึ้นของทะเลอ่ะย้ายมาเป็นฟากอีกฟากนึง
0: ใช่
1: ก็เป็นตลาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีอีกที่นึงเนี่ยไอ้ถนนที่เรียบทะเลของชลบุรีเขาอะครับชลมาวิถีที่ตรงบริเวณตลาดพีเนี่ยตรงนั้นก็กำลังมาด้วย
0: จ้าแล้วผมให้อีกที่นึงฮะนาเกลือ
1: น้อนาเกลือที่ตลาด
0: ท่าเรือเลย
1: ฮะ
0: ปราสาทโป๊ะตลาดโป๊ะนั่นแหละวงเวียนนะฮะวงเวียนนาเกลือครับ
1: ตลาดลันโพหรือเปล่า
0: ตลาดลันโพใช่ค่ะตลาดลันโพวงเวียนนาเกลือตรงนั้นแหละโอ้โห
1: จอมเทียนนาจอมเทียนเขาก็มีด้วย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปอุดหนุนร้านแบบนี้เราอุดหนุนร้านแบบนี้
1: หายากนะหายากนะเพราะว่าไม่ใช่สำหรับคนไทยอ่ะเวลาเราไปซื้อของทะเลเนี่ยราคามันจะราคาเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะถ้าเป็นโซนนี้เนี่ย
0: ใช่
1: แต่ถ้าไปซื้อตลาดชุมชนอย่างตลาดร้านโพเนี่ยมันได้ราคาที่ย่อมลงมาหน่อยย่อมยาวลงมาหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยจะบอกว่าพอได้ราคาย่อมยาวแล้วทำสดปุ๊บกินกันอย่างเนาะแบบเราก็โอเคเลยมันก็เมื่อก่อนนะผมก็ไปใช้วิถีชีวิตแบบนี้บ่อยแล้วแถวแหลมฉบังก่อนที่จะเป็นท่าเรือมันก็มีร้านแบบนี้เยอะครับหมายเราเด็กๆอ่ะไม่แถวระยองคุณเหม่งไม่ต้องพูดถึงครับคุณเหม่งก็สัมผัสอยู่แล้ว
1: ไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าเยอะเลย
0: แล้วก็เนี่ยมันแต่ทั้งหมดนี้ยังมีอยู่ที่นครศรีตามริมทะเลสีชนตามริมทะเลแถวแถวขนอมตามริมทะเลแถวแถวระโนดยังมีอยู่ให้ท่านสัมผัส
1: เราจะเห็นเรื่องเราจะเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวประมงนะนะฮะที่อย่างยกตัวอย่างที่อ่าวมะขามป้อมที่ระยองตรงนั้นน่ะเป็นท่าเรือขึ้นปูหมาเป็นอวนปูอ่ะเป็นประมงพื้นบ้านตอนนี้เนี่ยโอ้โหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อก่อนซื้อปูเนี่ยโลละ100 200ปูหมาเนี่ยนะฮะเป็นหมายรับของผมเลยนะแล้วท่าขึ้นเรือก็ดูชาวบ้านเมื่อหลายปีก่อน 7-8 ปีที่แล้วตอนนี้เป็นจุดขึ้นเรือไปดำน้ำสามเกาะของระยองปูม้ายังมีขึ้นอยู่แต่หาไม่ได้นะต้องสั่งโทรไปสั่งแล้วแล้วราคาก็ไม่ถูกแล้วฮะหลายบาทอยู่แล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวประมงที่อยู่แถวนี้เมื่อก่อนเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตอนนี้ขับรถยนต์กันแล้วเป็นรถกระบะขนของกันได้เรียบร้อยฮะ
0: ใช่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเห็นป่ะมันทำให้เราแบบว่าได้เขาเรียกว่าได้มุมมองใหม่ในวิถีที่พัฒนาร่วมไปกับการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: นี่แหละนี่อะไรที่ผมมีความสุขนะอันนี้ผมก็จะบอกท่านผู้ฟังว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่เวลามาจัดรายการแล้วเล่าเรื่องท่านผู้ฟังฟังนะอาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่ผมก็ ปรับมันให้รูปสมัยไปเรื่อยๆนะไปใหม่เรื่องอย่างเช่นซาซิมพะเนี่ยผมไปมาน่าจะครั้งที่โอ้โหครั้งที่7ครั้งที่8แล้วล่ะ
1: ซาซิมพะที
0: ่ที่นี่แหละซาซิมพะที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณเม
1: ฆโอ้ครับครับ
0: เนี่ยอำเภอซาซิมพะเนี่ยแหละเนี่ยก็เหมือนกันเป็นคาบสมุทรที่แบบโอ้สำหรับผมนี่ผมให้เป็นระดับต้นๆของโลกนะที่อีกแห่งหนึ่งนะที่ยังไม่คนไทยยังไม่ค่อยรู้ท่านจะมีที่ไหนในโลกคุณเหม่งซ้ายมือเป็นน้ำซ้ายมือเป็นน้ำเค็มขวามือเป็นน้ำจืด
1: โอ้
0: นี่อ่ะซ้ายมือเป็นทะเลมหาสมุทรขวามือเป็นทะเลสาบอ่ะแล้วฝั่งขวานี่ปลูกข้าวกันอ่
1: ะ
0: ฝั่งซ้ายออกประมงอ่ะคุณเหม่ง
1: โอ้วันก่อนเห็นแวบๆเขามีปลูกข้าวสู้น้ำเค็มแล้วนะปลูกข้าวในทะเล
0: ที่นี่แหละที่นี่แหละข้าวชะพิงพะนี่แหละครับก็คือข้าวพัทลุงข้าวชะพิงพะนี่เขาก็มีข้าวสู้น้ำคุณเหม่งแล้วน้ำขึ้นตามน้ำนะ
1: จริงเหรอมันปลูกยังไงเนี่ย
0: น้ำขึ้นก็คือน้ำสูงขึ้นน้ำหน้าน้ำไหลน้ำมากน้ำจืดมากก็ปรับตัวให้รับน้ำจืดได้แล้วพยักแทงยอดสู้น้ำขึ้นมาคุณเหม่งข้าวที่สติงพะครับเนี่ยฮะภาพสมุทรสติงพะมีพันข้าวแบบนี้อยู่คุณเหม่งแล้วหน้าที่น้ำน้อยก็เป็นอีกพันเดียวกันก็จะไม่ตกไม่แทงยอดขึ้นก็จะปลูกได้เป็นข้าวปกติผลิตข้าวสู้น้ำเนี่ยก็มีพันแบบนี้อยู่คุณเหม่ง
1: คือ
0: ออกรวงอ่ะพ้นน้ำอ่ะคุณเหม่งเอาคิดดูแล้วกันน้ำท่วมแต่ออกรวงพ้นน้ำได้นี
1: ่
0: มันเขาทำกันขนาดนี้นะครับมาแล้วมีพันข้าวแบบนี้บนโลกใบนี้ด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงที่ผมพูดบ่อยๆมากเลยน้ำตาลตะโนดน้ำตาลสดสติงพะนะปลากระบอกปลาน้ำจืดปลาหนักจืดน้ำกึ่งจืดกึ่งทะเลอ่ะปลาน้ำกร่อยปลาน้ำกร่อยปลาน้ำกร่อยก็แล้วก็กลายเป็นจุดเลี้ยงปลากระพงที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในทะเลสาบสงขลาไงครับเนี่ยเราต้องช่วยกันไปเที่ยวช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำด้วยนะช่วย
1: จะไปถึงหรือยังเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหเลยถึงแหละ
1: อ่ะก็มีไปที่คำถามที่ส่งเข้ามาครับโอ้เขาบอก AI มีผลกระทบอย่างไรกับในเรื่องของท่องเที่ยวผมว่ามันกระทบหลายวงการเลยนะ
0: AI มี
1: วันก่อนเราคุยเรื่องคอนเทนต์อะไรนะที่เดี๋ยววัฒนธรรมจะไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีเรื่องของฟิล์มแล้วก็มีที่กำลังดังโด่งดังก็คือเรื่องของอะไรหนังแนวตั้งอ่ะ
0: ต่อ
1: นี่นี่ AI ลุกเข้าไปแล้วคือไม่ใช่คนเลยไม่ใช่คนเลยทุกกระบวนการตั้งแต่นักแสดงยันจบกระบวนการ
0: แต่ผมคิดแบบนี้นะผมคิดว่าสุดท้าย AI ทำอะไรเรื่อง service mind ไม่ได
1: ้อ๋อ
0: เปิดท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
1: มัน
0: เร
1: ื่อง
0: ของประสบการณ์และเซอร์วิสมายใช่
1: เป็น
0: ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ AI มาช่วยทำให้เราสะดวกขึ้น
1: ยิ้มของ AI อาจจะไม่จริงใจเท่ายิ้มของคนจริงๆอ่ะ
0: ไม่มีทางไม่มีทางอยู่แล้วคุณเหม่งไม่มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับอย่างแบบเราได้ความสะดวกเพิ่มขึ้นคุณเหม่งเราหาข้อมูลง่ายขึ้นเราได้ข้อมูลมากเต็มไปหมดขอโทษนะแบบตอนเนี้ยเข้า AI อยากรู้ข้อมูลพระธาตุข้อมูลมาเต็มเลยคุณเหม่งถูกไห
1: ม
0: ง่ายขึ้นเยอะเราความรู้อ่ะเราได้ความรู้คุณเหม่งแต่ปัญญามันจะยังอยู่กับเราครับปัญญามันไม่อยู่กับ AI นะ
1: การควบคุม
0: ได้ใส่ปัญญาหมายความว่าความรู้ที่ทำให้เกิดปัญญานะความรู้ทำให้เกิดปัญญา AI ให้ความรู้ได้ให
1: ้
0: ความรู้เราได้ให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ได้ทุกอย่างแต่ให้ปัญญาเราไม่ได้คุณเหม่งสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้อย่างที่วาริทิเทเวกำลังทำอยู่นี่เราให้ความสุขให้ปัญญาด้วยนะถูกไหมนี่แหละเนี่ย AI มาทดแทนไม่ได้อาจจะมีAI ก็ในอนาคตแต่เขาจะไม่เล่าเหมือนที่พี่ก้าเล่าแบบนี
1: ้
0: เช่นเล่าเรื่องนึงแล้วก็กระโดดข้ามอีกเรื่องนึง AI ก็จะทำไม่ได
1: ้มันมีแต่มันมีหนังแนวตั้งอ่ะที่คนไทยทำเนี่ยเป็นเล่าซีรีส์ทศกัณฐ์ฉบับอะไรนะทศรามเกียรติ์ฉบับเวอร์ชั่นของคนไทยอ่ะแล้วก็ใช้ AI สร้างผมว่างานมันละเอียดนะแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องดีชอบผมว่ามันก็ช่วยเรื่องของการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์หรือเปล่า
0: ใช่มันก็ทำให้บางอย่างที่ไม่ภาพยนตร์ทำไม่ได้ในอดีตมันทำได้ง่ายขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดต้นทุนคุณเหม่งลดต้นทุนแหละบางเรื่องก็ดีเราก็ผมก็เห็นด้วยนะผมก็ใช้นะตัวผมเองก็ใช้นะครับแต่ว่า บางเรื่องก็ทำให้มันก็ทำให้บางอย่างก็ยุ่งยากไปยุ่งยากเกินไปแล้วก็บางอย่างก็หมดความเป็นธรรมชาติซึ่งสำหรับมนุษย์อ่ะความหมดการหมดความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เสน่หายครับนั้นก็ต้องใช้มันอย่างพอดีคุณเม่งก็พอเป็นเสียง AI พิการก็จะไม่พูดอะไรแบบขึ้นลงอะไรแบบนี้ถูกไหมเรายังมีความสุขกับการได้ยินความจริงอ่ะคุณเม่ง
1: ทั้งสองท่านคิดยังไงครับกับนักกีฬาวอลเลย์กัมพูชาที่จับมือนักกีฬาวอลเลย์ไทยแล้วเอามือไปลูบฝ่าเท้า
0: โอ้ไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี
1: ้มันไม่ใช่เฟคนิวใช่ไหมเอาตอนแรกก่อนเพราะว่าไม่ได้เห็นจากสื่ออื่นเลย
0: เออไม่คอมเมนต์ดีกว่า
1: เออฮะ
0: ไม่รู้จริงเราไม่กล้าเนาะครับไม่กล้า
1: ก็อย่าไปยุ่งกับเขามากปล่อยเขาไป
0: ผมว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่า
1: เออฮะแต่อย่าไปเที่ยวที่ประเทศเขาแล้วกันเพื่อความปลอดภัยในช่วงนี้
0: ไปเที่ยวของเราเนี่ยเอาหาที่เที่ยวของเราต่อไป
1: ก็นี่โอ้โหนครศรีธรรมราชเพียวๆเลยนะวันนี้เนี่ย
0: ใช่ใช่ก็เป็นจังหวัดที่ดีมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไม่อยากจะบอกวันพุธยังอยากจะเล่าต่ออีกนะคุณเหม่งนี่ผมเตรียมข้อมูลมาเล่าเต็มเลยนะ
1: นครศรีเหรอ
0: นครศรีเต็มเลยเต็มมีแต่นครศรีตอนนี้แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะทำตอนพิเศษคือผมไปเที่ยวบ่อยไงผมจะทำตอนพิเศษของนครศรีธรรมราชด้วยในกล้าพาเที่ยวนะเดี๋ยวรอติดตามชม
1: นครศรีธรรมราชมีท่าเรือข้ามไปเกาะสมุยนี่ครับ
0: ถนอมไง
1: อ๋อถนอมมีก็ต้องมีท่าใช่ไหมเป็นเรือเฟอร์รี่หรือเป็นเรือเช่า
0: ดอนสักไงดอนสัก
1: อ๋อท่าเรือดอนสัก
0: นิดเดียวก็เมื่อก่อนอยู่ขนอมครับท่าเรือเนี้ยอยู่ที่ขนอมแล้วก็เหมือนกับว่ามีการดอนสักมันใกล้กว่าอีกนิดนึงเขาเลยขอขยับไปครับก็ไปอยู่ที่ท่าเรือไปอยู่ที่ดอนสักซึ่งจากขนอมไปดอนสักอ่ะมัน20โลไม่ถึงเอง10โลสั้นๆครับครับเดียวก็อยู่ขอบนครศรีครับดอนสักอยู่ที่สุราษฎร์นะครับครับ
1: อยากจะชวนไปเที่ยวหมู่บ้านไร่แผ่นดินที่จังหวัดจันทบุรีครับ
0: โอ้ผมไปมาแล้วไง
1: ฮะ
0: ผมไปมาแล้วไปแก่ฟุตบอลด้วยแก่ฟุตบอลที่นั่นด้วยครับชวนก็ไปนะครับมีบ้านให้นอนก็ไปนะครับ
1: ครับเมื่อก่อนไร้ไฟฟ้าด้วยแต่ตอนนี้มีไฟฟ้า
0: แล้วปัจจุบันดีแล้ว
1: หมู่บ้านไร้แผ่นดินอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
0: ท่าเรือขลุงนะฮะลงเรือรถโตโยต้าเครื่องรถโตโยต้าครับ
1: เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีโฉนดแต่ชาวบ้านไปจับจองกันไว้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษครับอาหารทะเลที่นี่ก็เที่ยวแนวสไตล์โฮมสเตย์เหมาไป3วัน2คืนฟรีตั้งแต่รวมแพ็กเกจรวมทั้งที่พักทั้งอาหารนะฮะมีกิจกรรมลงไปช่วยกันจับปูเก็บหอยอะไรนั่นตามเรื่องตามราวหัวแล้วตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ 1,600 รวม3วัน2คืนทุกถูกนะ
0: ประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยคุณเหม่ง 1,500-1,600 ครับไม่เกิน 2,000
1: กินไม่อั้น
0: 2คืน
1: กินไม่อั้น
0: ไม่อั้น
1: หุ้งหอยปูปลาหมึก
0: กินไม่อั้นกระโดดน้ำไม่อั้นนอนไม่อั้น
1: ฮะ
0: ไม่มีอะไรอั้นทั้งอย่าง
1: ครับคุณเอสพีซ่าแปลกใจจังผมไม่เคยไปเที่ยวนครต้องหาโอกาสไปซะแล้วครับควรไปเดือนไหนครับโอ้ยเที่ยวได้ทั้งปีฮะที่นี
0: ่ไปเดี๋ยวนี้เลยฮะ
1: ใช่วันหยุดยาวอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ไปเดี๋ยวนี้แบบไป
1: ถ้าชอบฝนก็ไปช่วงนี้ถ้าไปชอบถ้าชอบฝนก็ไปช่วงหน้าหนาวมันมีฝนทั้งปีอะที่นี่
0: ไปหน้าหนาวก็จะแจ่มใสกว่านี
1: ้
0: แจ่มใสกว่าช่วงนี้สดใสกว่านี้เดี๋ยวถ้าฝนน้อยลงหน่อย
1: อยู่ในโซนฝนแดด84ไหม
0: ไม่นะไม่อยู่ในโซนเพราะว่าอยู่ฝั่งอ่าวไทยคุณเหม่งก
1: ็
0: ยังไม่ได้รับลมจากฝั่งโน้นมากครับแต่ก็หน้าแล้งก็แดดดีมากหน้าแล้งก็แดดดีแต่ว่าหน้าฝนก็ฝนหนักครับเพราะถ้าฝนมาแล้วสุ่มมาก็ฝนเข้าเนาะทางนู้นก็ฝนแรงครับแต่ว่าหน้าหนาวว่าแจ่มใส
1: ก็แดดทะเลครับหมดไม่กันไปทาอย่าลืมทาซันแบ็กซันบล็อกด้วยแล้วกัน
0: ใช่ใช่ใช่ก็ดูอากาศแต่ว่าเขาสบายๆทั้งปีแล้วก็ร่มรื่นเขาเขียวดีอ่ะชอบมากเลยเขียวคือไม่จะบอกไงแบบว่าอยู่นครเป็นยังไงโอ้สดชื่นเขียวเขียวดีครับแล้วต้นไม้เยอะ
1: ขอตัวลาท่านผู้ชมไปสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับนายบอสประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับในเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็เข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับดูสดย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีสำหรับทางการถามคำถามใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468-9899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับเน้นพูดคุยประเด็นทั่วๆไปเน้นตอบคำถามเป็นหลักเพราะฉะนั้นกระหน่ำมาได้เลยทั้ง SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio แต่ก่อนจะไปด้วยกันขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับบอกออกตัวไว้ก่อนอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับถ้าเกิดใครได้ยินเสียงเหมือนใครขุดถนนเจาะอะไรไม่ต้องแปลกใจนะครับข้างบ้านทำบ้านเขาขอแล้วว่า3อาทิตย์อาจจะเสียงดังตอนแรกเขาบอกว่าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเลยดังมากตัดตามนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ดูบรรยากาศตอนนี้มืดมากนะครับก็ใครไม่ได้หยุดไม่ได้ลาไปไหนนะครับเพราะจริงๆสัปดาห์นี้หลายคนลาส่วนใหญ่เนี่ยจะหยุดกันพรุ่งนี้หยุดแน่ๆนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมเนาะอังคารกับพุธส่วนใหญ่จะหยุดกันนะครับบางคนก็เลือกจะลาวันนี้เพื่อจะได้หยุด5วันก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธบางคนก็เลือกจะลาเพื่อหัดศุกร์เพื่อจะหยุดตั้งแต่อังคารพุธเพื่อหัดศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนลาตั้งแต่จันทร์หัดศุกร์เลยหยุดกัน9วัน10วันไปเลยก็อะแล้วแต่สะดวกแต่สำหรับเราคนขยันในวงเล็บไม่มีทางเลือกในชีวิตที่มากนักจัดวิวต่อไปนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนก็จัดวิวก็สนุกดีอ่ะตามนั้นนะครับก็เพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนจัดวิวอยู่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้ก็ทักทายกันได้ SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณฟิตแมนนะครับ48โฟแปะคืออะไรวะน่าใช้แต่หวานเกินดำไม่สนิทแถมแถมงบหมดแล้วผมว่าประเด็นทั้งหมดที่พูดมามันอยู่ที่ประโยคสุดท้ายแหละคืองบหมดคือตังหมดแล้วนั่นแหละนั่นคือประเด็นสำคัญอันอื่นมันคือแค่ข้ออ้างอันสำคัญสุดคือเงินหมดนะฮะSony FX5 ซีใหม่ออกน่าใช้จัดจัดตัวจบผมถามแค่ว่าคุณพิษแมนถ่ายหนังเหรออันนี้อยากรู้ส่วนตัวเห็นคุณฟิทแมนถามมาแต่ละอย่างนี่คือแบบโอ้โหนี่แม่งระดับโปรดักชันเฮาส์นะเป็นโปรดักชันเฮาส์หรือเปล่าจะได้ฝากหลานสักคนไปทำไปฝึกงานเขาหน่อยนึงนะครับแต่มันคือมันดีแหละแต่มันก็นั่นแหละมันสายผมว่ามันไม่ใช่คอน sumer grade อีกแล้วอ่ะซีรีส์เอฟเอ็กซ์อ่ะมันคือสำหรับระดับจริงจังแล้วครับมันคือ professional grade แล้วเนาะมันคือ professional grade จัดๆแล้วนะครับคุณน้องหงร่อนสวัสดีพี่บอสหงแดงถล่มแมวดำยับเยินใช้คำว่ายับเยินเลยเหรอ 4-2 เนี่ยนะขนาดนี้ฟอร์มอย่างนี้หวังถึงแชมป์ใจเย็นคุณน้องอุ่นเครื่องนัดแรกคุณน้องเอาซะแล้วนะครับแชมป์ไร้พ่ายเลยเหรอไม่เรายังไม่ได้ปีกเลยคุณนี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยว่าตกลงบาโคล่าเอาไม่เอานะครับแต่เย็นแน่คือคนหล่อ2026ต้องยกให้เขานะครับยายมองเด้นะครับล่าสุดตอนที่แบบดราม่ากันว่าแบบหงหรือปารีสหงหรือปารีสออกมาให้สัมภาษณ์เลือกแล้วเราเลือกปารีสอ้าวแล้วทำไมพี่ไปสวัสดีชุดขาวงั้นนะงงแท้เรางงแท้เรานะครับก็รอดูรอดูผมว่าเราหงเรายังมีปัญหาอีกหลายจุดมากๆนะครับเอาตรงๆอ่ะถ้าเกิดเอานัดซันเดอร์แลนด์นะคุณน้องนะสิ่งที่รู้สึกว่าว่ะไม่น่าได้ว่ะสองตัวเลยก็คือฟิมปงกับเซมิการ์ดนะครับแล้วจริงๆฝั่งขวาเรามีทั้งคอร์เนอร์แบตเตอรี่เรามีแรมซี่อยู่วันนั้นแรมซี่ก็ได้ลงแต่ว่า คอนเนอร์แบลลี่กว่าจะกลับมาก็น่าจะเปิดฤดูกาลไปเดือน2เดือนแล้วอ่ะก่อนจะกลับมาแล้วยังไม่รู้จะฟิตแค่ไหนด้วยถ้าหวังผลก็คือจะเป็นช่วงแบบคริสต์มาสเลยอะไรเงี้ยเราจะฟิมปงจะไหวเหรอไม่ไหวจริงๆนะฟิมปงเจอแรงปะทะเจอเกมเร็วพรีเมียร์ลีกไม่รอดว่ะแล้วมาในระบบลาโอลาอาริโอลาไม่น่ารอดว่ะส่วนเซมิการ์ดเอาตรงๆก็มีพละกำลังอย่างเดียวเหมือนกันอย่างอื่นก็ไม่รอดไงเป็นห่วงอยู่ทั้งแบ็คและนินตัวแทนซาร่าก็ยังไม่มีเหนื่อยอยู่นะเอายิงหงเหนื่อยอยู่นะถึงแม้ว่าประกาศขั้นแรกนะตัวเต็งพรีเมียร์ลีกล่าสุดเราจะได้เต็ง3มันก็ตามได้เหนือแมนยูด้วยผมงงๆเหนือแมนยูได้ไงวะเหนือเชลซีด้วยเหนือเชลซีได้ไงวะงงๆแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจก่อนเปิดฤดูกาลแล้วกันตามนั้นนะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยคุณกิติพงศ์ทำไมปปาไม่รู้อะไรคือทำไมปปาไม่รู้อะไรคือทำไมปปาวะนะครับมาดูข่าวอื่นเล็กน้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับแพ็กเกจกีฬาจากทางด้านของ AF ก็เท่ากับว่ารอบนี้เปิดครบ3ค่ายแล้วนะครับทั้ง Monomax ทั้ง AF ทั้ง True นะครับก็จะได้เลิกถกเถียงเลิกลุ้นกันสักทีนะครับก็สรุปว่า AF ไม่มี Premier League ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าแพ็กเกจรวมกีฬาที่เขาเปิดมาแพ็กเกจมันชื่อว่า AF Play All นะครับก็ชัดเจนว่าไม่มี Premier League เนาะแพ็กเกจนี้199บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้า AF หรือว่า 1,999 บาทต่อปีนะครับสำหรับลูกค้า AF ถ้าไม่ใช่ลูกค้า AS ก็เดือนละ299หรือปีละ 2,999 นะครับสิ่งที่คุณจะได้ดูเฉพาะในหมวดกีฬาก่อนนะก็คือบุนเดสลีกาลีกเยอรมันนั่นเองได้ดู NBA ได้ดู WNBA นะครับได้ดู NFL ได้ดูกอล์ฟทั้งตัว LPGA Tour ทั้ง PGA Tour ทั้งตัวของอะไรอ่ะไอ DP World Tour นะครับได้ดูเทนนิส ATP Tour ได้ดูไทยลีกอยู่แล้วนะครับทั้ง1 2 3ได้ดูอะไรวะมันมีอะไรกะอีกเล็กๆน้อยๆที่ประธานมีมวยไทยมีมวยไทยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็ตามนั้นไม่มีพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นหลายเพจเล่นคอนเทนต์สมัครแพ็กเกจของใครคุ้มกว่ากันผมก็งงว่ามันทำคอนเทนต์นี้ได้ด้วยหรอวะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับแพ็กเกจของค่ายไหนคุ้มกว่ากันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแต่ละค่ายมันดูกีฬาไม่ซ้ำกันสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากดูอะไรถ้าคุณอยากดูพรีเมียร์ลีกไม่มีทางเลือกครับยังไงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กถ้าคุณอยากดูบุนเดสลีกาอยากดู NFL อยากดู NBA คุณก็ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องสมัคร AFPOR ถ้าคุณอยากดู Serie A คุณอยากดูลาลิก้าคุณอยากดูบอลถ้วยยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกคุณก็ต้องสมัคร True ไม่มีทางเลือกครับมันไม่มีทางเลือกครับอ้อติ่งไปนิดนึงสำหรับ NBA ในแพ็คเกจ AFPOR นะครับมันจะครอบคลุมเฉพาะคู่ที่ถ่ายทาง AS นะมันจะมีบางคู่บางทัวร์นาเมนต์นะครับปีแล้วมันจะเป็นอะไร NBA Cup อ่ะที่มันจะถ่ายทาง Prime Video มันจะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากดูครบทุกคู่ที่มีการถ่ายทอดสดในไทยก็คือต้องสมัครทั้ง AS Play แล้วก็ต้องไปสมัครแพ็คเกจสตรีมมิ่งของ Prime Video ด้วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีตารางออกมาก็ยังไม่ต้องสมัครก็ได้ในกรณีถ้าคุณไม่ได้สมัครตัว Prime Video อยู่แล้วแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยแฟน NBA ตัวยงพันแท้ไม่พันทางอยากดูทุกคู่อยากจิ้มดูคู่ได้รวมเพื่อนให้ได้รวมคุณเป็น3คนแล้วไปสมัครตัว NBA League Pass เดือนละ449บาทดูพร้อมกันได้3ล็อกอินก็คือดูกันพร้อมกันได้3จอก็ตกคนละ150บาทต่อเดือนไปสมัครทางนั้นแทนเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีภาคไทยแต่ว่านั่นแหละมันก็ดูได้ทุกคู่แล้วการดูแต่ละทีมันสามารถดูแบบแบ่งจอด้วยก็คือดูได้สูงสุด4จอ4คู่พร้อมกันใน1จออะไรเงี้ย นั้นก็ไปสมัครครั้งนั้นเอาเช่นเดียวกันกับ NFL นะครับ NFL ก็จะเหมือนฤดูกาลที่แล้วสัปดาห์หนึ่งก็จะถ่ายอยู่ประมาณ4คู่5คู่ถ้าเกิดอยากดูครบทุกคู่ไปเสีย 7,000 กว่าบาทสมัคร NFL Game Pass ซึ่งตอนนี้ยังไม่ประกาศราคาของฤดูกาล26 27นะ

เพราะว่าไอ้แพ็กเกจปัจจุบันมันจะหมดสิ้นเดือนนี้แพ็คราคาของซีซั่นพาของจะคำว่าซีซั่นพาสหรือเกมพาสก็ได้ของ NFL จะมาวันที่1สิงหาก็ต้องดูว่าจะขึ้นจากปีที่แล้วไหมปีที่แล้วอยู่ที่ 7,500 บาทสมัครผ่านทาง DAZN หรือว่า DAZN นะครับอันนี้คือแพ็กเกจดูบอลเนาะก็ตามนั้นนะฮะคุณกิติพงศ์ทำไมปกช่องเทคโนโลยี99โดยรอบโดนรอบโลกกีฬายึดไปแล้วเอาเหรอโดนยึดไปแล้วเหรอเดี๋ยวให้น้องเขาแก้เดี๋ยวให้น้องเขาแก้ให้น้องเขาแก้นะให้น้องเขาแก้ตามนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนสัปดาห์ที่แล้วก็มาเรียบร้อยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy C Flip 8 C Fold 8 C Fold 8 Ultra นะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึง C Fold ไม่ค่อยมีใครพูดถึง C Flip 8เลยเนาะส่วนใหญ่เห็นคอนเทนต์ทั้งหมดเทไปที่ C Fold หมดเลยโดยเฉพาะตัว C Fold 8ธรรมดาทันที่ตัวท็อปจริงๆคือ C Fold 8 Ultra เนาะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง C Fold 8 Ultraทุกคนไปทำคอนเทนต์ C48 หมดนะครับแต่ก็เข้าใจได้ดีไซน์ใหม่ปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่ก็น่าใช้ดีนะน่าใช้จริงๆยอมรับว่าน่าใช้จริงๆนะครับคงไม่มาไล่สเปคไล่ราคานะเดี๋ยวก็บันพุทธค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าการเปิดตัวของ C Flip 8 C48 Series รอบนี้น่าจะสร้างความหวังให้กับแฟนๆSeries Sที่รอกันมาของ F27 Ultra ได้นะครับเพราะว่าใน C Flip 8 C Fold 8 Series ทั้ง3ตัวรวมกันทั้ง3ตัวทั้ง C Flip C Fold เนี่ยรอบนี้ที่เปิดตัวนะครับ Samsung เลือกใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะฮะถึงแม้ว่าความจุมันจะดูไม่เยอะแต่มันก็ใช้แบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับนั่นคือข่าวดีนะครับใช้แบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ใน S27 Ultra เราอาจจะได้เห็น Samsung เลือกใช้แบตซิลิคอนคาร์บอนอีกรอบก็ได้เพราะนั้นก็อาจจะได้มีลุ้นอย่างที่บอกว่ากำลังทดสอบแบตเตอรี่ความจุประมาณ 5,600 ถึง 5,800 อยู่อาจจะเป็นแบตซิลิคอนคาร์บอนก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบตซิลิคอนคาร์บอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเครื่องก็น่าจะบางประมาณเดิมไม่น่าจะหนาขึ้นเพราะโดยประโยชน์ทางอ้อมอันนึงของแบตซิลิคอนคาร์บอนก็คือปริมาตรแบตที่ความจุเท่ากันเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดความถ้าเกิดเพราะนั้นถ้าเกิดในขนาดแบตเตอรี่เท่ากันปริมาตรก็จะมีมากกว่าความจุแบตก็จะมีเยอะกว่านั่นเองครับเพราะนั้นก็น่าจะมีลุ้นรอลุ้นดูแต่ว่าเลิกดื้อแล้วนะครับหันมาใช้แบตซิลิคอนคาร์บอนสักทีหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าโอเคในตัว C Flow C Flip แบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนที่ให้มามันจะแบบตัวเลขไม่ได้เวอร์วังเหมือนทางฝั่งค่ายจีนเขาที่แบบขึ้นไประดับ 6,000 7,000 มิลลิแอมป์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังอยู่แบบ 4,000 กลางๆ 5,000 มิลลิแอมป์อยู่แต่มันก็เป็นซิลิคอนคาร์บอนสักทีอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆละกันนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันจะเข้าเดือนสิงหาเดือนสิงหาก็แน่นอนหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยแต่หลายคนน่าจะเลิกรอให้ขายในไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับนั่นคือตัว Google Pixel กับ Google Pixel 11ก่อนหน้านี้ Google ก็ประกาศวันจัดงานเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเขาจะเปิดตัววันที่12สิงหาคมตามเวลาสหรัฐเพราะนั้นก็น่าจะประมาณ13บ้านเราโดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลุดสีต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมันจะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือ Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL แล้วก็ Pixel 11 Flow นะครับตามข่าวก็จะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ Google Tensor G6 ซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่า performance จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาก็คือทางด้านของหัวหน้าฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ Google นะครับคุณบากัดนะครับบากัดบากัดประมาณนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าก็นั่นแหละคงไม่สามารถไปต้านทานเรื่องของราคาต้นทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงในตัวมีข่าวเรื่องมาว่าใน Google Pixel 11 Pro ซึ่งเป็นรุ่นจอเล็กนะครับอาจจะถูกล

แรมเหลือ12กิกถ้าเทียบกับปีที่แล้ว Pixel 10 Pro จะให้แรม16กิกใช่ไหมแต่ Pixel 11 Pro อาจจะให้แรมแค่12กิกในราคาที่บวกขึ้นด้วยนะแพงกว่า Pixel 10 Pro อาจจะว่าอาจจะแพงขึ้นไม่เยอะเพราะว่าลดแรมลงมาเหลือ12กิกะไบต์โดยประมาณนะครับแต่ก็รอดูแต่ที่แน่คือสีสวยมากดีไซน์ที่เผยออกมาสวยมากสำหรับ Pixel 11 Series ปีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเปิดสุดท้ายจะราคาเท่าไหร่เครื่องหิ้วในไทยจะราคาอย่างไรนะครับคุณครับเย้พี่บอสครับโทรทัศน์1เครื่องกับเสาอากาศ1ต้นสมัยนี้แม่สามารถดูกีฬาทีมชาติมาอีกแล้วประเด็นนี้เราที่ลงแข่งได้ฟรีต่อไปแล้วใช่ไหมครับบอลอาเซียนครับเป็นเหตุ259บาทถ้าอิงตามที่มาดามแป้งอธิบายไว้ก็คือไอ้ศึกเอเชียนคัพเนี่ยลิขสิทธิ์มันเป็นของ AFF ของ AFF ซึ่ง True ไปซื้อลิขสิทธิ์มามันไม่ใช่อยู่ในขอบข่ายของสมาคมฟุตบอลจะไปซื้อสิทธิ์อันนั้นคือที่มาดามแป้งบอกนะคุณบายไม่บายไม่รู้นะครับคุณบายไม่บายไม่รู้แต่ว่านั่นแหละอันนั้นก็ตามนั้นครับตามนั้นครับ ตามนั้นครับคุณครับเค้กซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกต่อไปนี้ทีมชาติเราลงแข่งคงได้เสียเงินดูแลใหม่ๆถ้าเป็นพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกมันอยู่ในขอบข่ายที่จะใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐในการซื้อลิขสิทธิ์ได้มันมีข้อกำหนดแต่เดิมไว้นะครับยังไม่ไปแก้นะซึ่งตอนที่ผมตามข่าวมันยังไม่ได้ไปแก้ตามข่าวตามกรอบของกสทช.ด้วยตามกรอบของสมาพันธ์สมาคมโอลิมปิกอะไรสักหลายด้วยมันมีกรอบวงเงินในการซื้อลิขสิทธิ์อยู่แต่มันจะไม่ใช่กับอย่างฟุตบอลไทยจริงๆมันก็มีขอบเขตอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่า AFF มันต่างจาก AFC ยังไงมันมีนึกออกใช่ไหมฟุตบอลมันจะมี AFF มันจะมี AFF กับ AFC คนละหน่วยใช่ไหมคนละสมาคมใช่ไหมคนละสมาพันธ์สักอย่างประมาณนี้ก็ตามนั้นครับก็นั่นแหละก็ในเมื่อเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในขอบข่ายขอบเขตที่สมาคมกำหนดไว้เขาก็เลยไม่ได้ซื้อก็ต้องผมไม่รู้ว่าควรเชื่อไหมนะแต่ก็เขาอธิบายมาแบบนี้อธิบายมาแบบนี้อธิบายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องยอมรับให้ได้ก่อนสำหรับผมก็คือกีฬานะปัจจุบันนะครับกีฬาในการแข่งกีฬาแล้วกันระดับนานาชาติมันมีค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าอันไหนสมควรอันไหนภาครัฐสมควรที่จะสนับสนุนซื้อจ่ายให้ประชาชนในชาติดูอันไหนไม่จำเป็นก็ได้อะไรเงี้ยอย่างฟุตบอลโลกผมก็ไม่เห็นควรว่าแบบก็ไทยก็ไม่ได้เกี่ยวถูกไหมอย่างแรกก่อนเลยอะไรเงี้ยยูโรอย่างฟุตบอลยูโรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรชัดเจนแต่อันอย่างกรณีเนี้ยผมแค่ไม่รู้เรื่องของลิขสิทธิ์ว่าเอ้ย AFC FS ต่างกันยังไงใครถือลิขสิทธิ์อะไรอันเนี้ยไม่ได้ตามบอลขนาดนั้นก็ตามนั้นครับแต่ยังมั่นใจฮะเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คืออย่างพวกซีเกมซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอันนี้ยังได้อยู่ดูต่อไปแน่ๆครับยังได้ดูถ่ายทอดและไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเพราะนั้นมันเป็นกีฬาที่แบบเหมือนกับเป็นมหกรรมที่บอกไม่ถูกอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรวะมันควรใช้คำว่าอะไรวะแต่นั่นแหละมันได้ดูแหละสำหรับพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรเงี้ยคำถามคือแล้วทำไมตอนกีฬาแห่งชาติมีถ่ายทอดฟรีให้ดูไม่มีใครดูวะจากใจนะเห็นจากใจตอนมหากรรมกีฬาแห่งชาติเขามีถ่ายทอดให้ดูนะไม่มีใครดูเลยอ่ะเรตติ้งเตี้ยมากเลยกีฬาแห่งชาติอ่ะคุณไม่มีใครดูเลยเนาะแล้วก็คิดต่อไปอีกนิดเดียวอาจจะคิดดังนิดนึงแต่คิดต่อไปนิดนึงสมาคมกีฬาอื่นเขาเยอะน้อยใจไหมอ่ะถ้าเกิดว่าแบบฟุตบอลทีมชาติลงเตะทัวร์นาเมนต์ไหนรัฐบาลจะต้องหรือว่าฝั่งใช้คำว่าฝั่งรัฐบาลแล้วกันไม่เกี่ยวสมาคมกระทรวงไหนก็ตามอะไรเงี้ยจะต้องซื้อให้คนไทยได้ดูสิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ้าวแล้วทีมวอลเลย์บอลทีมชาติอ่ะ

0: ไม่เห็นมีใครเรียกร้องให้เขาไปซื้อสมาคมวอลเลย์บอลไปซื้อลิขสิทธิ์ VNL มาให้ดูมาให้ซื้อลิขสิทธิ์ VNL จากเนชั่นลีกจากโมโนแม็กมาให้ดูฟรีมั้งเลยน่าน้อยใจแทนสมาคมวอลเลย์บอลแท้นะคือถ้ามันเป็นกีฬาแบบอะไรบุคคลเข้าใจได้เลยครับอย่างเป็นแบบเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์เขาไม่ได้เป็นในนามทีมชาติไทยเขาแค่เป็นคนไทยไปแข่งแต่เขาแข่งในนามส่วนตัวสปอนเซอร์ส่วนตัวเกียรติยศส่วนตัวถูกป่ะเขาแค่แบบเอาคนไทยเชียร์คนไทยอันนั้นเข้าใจแล้วอย่างฟุตซอลอ่ะวอลเลย์บอลน่ะมันไม่มีใครไปเรียกร้องให้เขาซื้อลิขสิทธิ์มาดูมั้งหรือมันไม่สร้างแรงบันดาลใจเหรอเราจะสร้างแรงบันดาลใจแต่ฟุตบอลเหรอถามเฉยทำให้เฉยลงท้ายด้วย4422นะครับสอบถามครับยี่ห้ออะไรรุ่นไหนดีมือถืองบไม่เกิน 15,000 เน้นกล้องถ่ายรูปสวยเมมเยอะแบตอึดเล่นเฟซไลน์ประจำ Vivo V70 FE Oppo Reno 11 F 16 F เนิร์ฟเป็น 11 F ซะแล้วผมขออภัยแต่พูดถึงราคามือถือมันขึ้นโหดเนาะถ้าเป็นคำถามเนี้ยไปเมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วมันจะกลายเป็น Vivo V70 ธรรมดาถูกป่ะแต่ตอนนี้มันก็ได้แค่เป็น V70 FE แล้วเพราะว่า V70 ธรรมดาล็อตใหม่ทะลุไปอยู่ที่ 20,000 ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกลับมาที่2รุ่นนี้นะครับระหว่างตัว V70 FE กับตัวของ Reno 16 F นะครับถ้าเอาเรื่องกล้องไปหลักเอาเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับผมอาจจะชอบทางฝั่งของ Reno 16 F มากกว่าเหตุผลก็คือมามีเลนส์เทเลโฟโต้ให้ใช้ครับถึงแม้เลนส์เทเลโฟโต้มันยังไม่ได้คุณภาพดีนักเซ็นเซอร์เล็กจิ๋ว1ส่วน3นิ้วซัมติงเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ให้ใช้อย่างน้อยนะก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ให้ใช้คำถามก็คือคุณอยากได้เลนส์เทเลโฟโต้ไหมถ้าอยากได้เลนส์เทเลโฟโต้ไป Reno 16 Fแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเฮ้ยฉันไม่ต้องการเลนส์เทเลโฟโต้ฉันอยากถ่ายด้วยเลนส์กล้องหลักเป็นหลักแล้วอยากได้คุณภาพดีกับเลนส์กล้องหลักก็ค่อยไปดู Vivo V70 FE เพราะ Vivo V70 FE อ่ะเซนเซอร์กล้องหลักได้คุณภาพดีกว่าตัว Reno 16 F ประมาณนี้ในแง่ของชิปจริงๆมันไม่เรียกกันหรอกครับ Dimensity 7360 Turboกับ 7,300 มันต่างกันไม่ได้เยอะมันต่างกันไม่ถึง 10% เพราะฉะนั้นก็ตีว่าใกล้เคียงกันละกันในแง่ของ performance แต่ว่าจะมีเรื่องของจริงๆแบตผมว่ามันก็ใกล้กันนะระหว่าง Reno 16 F เพราะว่าให้แบต 7,000 มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ใกล้เคียงกันก็นั่นแหละวัดกันที่ว่าเน้นกล้องหลักตัวเดียวเป็นหลักหมายว่าเน้นคุณภาพกล้องหลักเป็นหลักหรืออยากได้ความอเนกประสงค์ครบช่วงถ้าอยากได้ความอเนกประสงค์ครบช่วงก็ไป Reno 16 F ถ้าเกิดเน้นที่กล้องหลักเป็นหลักก็ไปที่ Vivo V70 FE ประมาณนี้ครับส่วนตัวเลือกอื่นในงบประมาณใกล้เคียงกันอย่างที่บอกถ้าเป็นเมื่อก่อนคงแนะนำ Vivo V70 แต่ตอนนี้ Vivo V70 ราคากระโดดไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ติดนะลองไปถามพวกGalaxy Mobile ถาม NASA อะไรอย่างเงี้ย V70 ตัว RAM 8 256ทั้ง Galaxy Mobile ทั้ง NASA ยังขายอยู่ที่ประมาณ 15,000 บวกลบอยู่นะก็จะไปดูตัว Vivo V70 ก็ได้ถ้าเกิด Vivo V70 จบเลยได้หมดกล้องหลักก็ดีเทเลโฟโต้ก็โอเคอัลตราไวด์ก็ใช้ได้นะครับแล้วชิปก็แรงขึ้นอีกพอสมควรด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันต้องไปซื้อเงินสดนะซื้อที่ Galaxy Mobile ก็ได้ที่ NASA ก็ได้ร้านตู้นะประมาณนี้อ่ะลองดูละกันนะครับขออนุญาตพักเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามต่อ SMS 468 9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการ การสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปตามโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับช่วงนี้โอ้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เปิดตัวรัวมากๆของ Acer นะไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกันต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย4155ขอความเห็นยี่ห้อเทคโนโลยีเพราะว่า8 Pro ด้วยและตัวแท็บเล็ต12นิ้วด้วยเห็นราคาไม่แรงมากใส่ซิมได้แท็บเล็ตตัวไหนอะของเทคโนโลยีหรออ๋อไอเทคโนโลยีเมกะแพดปะใช่ปะเทคโนเอาเรื่องของเทคโนเมกะแพดก่อนก็ได้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมได้นะกับราคา 8,000 กลางๆอันนี้คือตัว RAM 8 Storage 128แต่ว่าได้ชิปเป็น Helio G100 ไม่ได้แย่อะไรนะครับจอ12นิ้วความละเอียดก็ 2,000x1,200 ก็ตีว่า 2K ก็ได้นะครับไม่ได้แย่เล่นได้เล่นได้เล่นได้สำหรับตัวเทคโนเมกะแพด Pro นะครับส่วนตัวของเทคโนโลยีเพราะว่า8 Pro จุดเด่นมันคือดีไซน์อ่ะแต่ว่าในแง่สเปคจริงๆก็คือถ้าก่อนหน้านี้คงไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ต้องคุ้มแล้วแหละนะครับก็ถือว่าได้อยู่ชิปมันอาจจะไม่ได้แรงนักอ่ะเนาะ Dimensity 7400 Ultimate ก็ไม่ได้แรงกว่าตัว7360 Turbo ของอะไรอ่ะ V70 FE สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละได้เล่นดีไซน์เล่นได้แต่ราคานี้เอาตรงๆเดี๋ยวผมขอลองหาผมอันเนี้ยคือผมแค่อยากจะรู้ว่ามันยังหาไอ้ตัวของไอ้นี้ได้อยู่ไหมอ่ะในราคานี้นะขอดูแป๊บนะ Vivo มันยังหาได้นี่ไงอ่ะถ้าราคานี้แนะนำว่าลองไปหา Vivo V70 ครับตัว RAM 12 Storage 256จะอยู่ประมาณ 16XXX ไม่เกิน 17,000 อันนี้อิงราคา NASA นะ NASA ยิงเขาแปะราคาไว้ที่161นะครับวันนี้หาได้ก็แนะนำให้ไปเล่น V70 ดีกว่าชิปแรงกว่ากล้องดีกว่าอัปเดตแน่นอนกว่าซอฟต์แวร์ดีกว่าในราคาเทียบเท่ากันกับเทคโนโลยีว่า8เลยได้ RAM ROM เท่ากันด้วยคือ RAM 12 Storage 256วิดีโอสูงได้กล้องหลัง3ตัวนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ก็ดีเลนส์หลักดีอยู่แล้วกล้องหน้าดีมาก ก็แนะนำให้ไปดู V70 ดีกว่าชิปก็แรงกว่า Snapdragon 7 Gen 4แรงกว่า Dimensity 74 Ultimate 7400 Ultimate เยอะแบตก็อึดกว่าด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับแต่นั่นแหละมันก็แค่หาของยากสักหน่อยนึงสำหรับ Vivo V70 เพราะว่าล็อตใหม่ที่เข้ามาโซนใหญ่จะไปเปิดอยู่ที่ประมาณ1899กับตัวรุ่นเริ่มต้นแล้วก็1899 1999อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เช็คกับ NASA ละ NASA ยังมีของอยู่เพราะนั้นแสดงว่าก็ออนไลน์ก็น่าจะ

กดได้ 4,096 ระดับเหมือนกันเพราะนั้นก็ถือว่าในแง่เอาอันนี้เราพูดถึงในแง่ของฮาร์ดแวร์ตัวปากกาเนาะใกล้เคียงกันสู้กันได้ครับสู้กันได้เพราะว่าเป็น Active Style Rate เหมือนกันไม่ใช่แบบ Passive ไม่ใช่แบบพวก Capacity ปกติมันก็แยกแรงกดได้ขึ้นแบบมีการแยกน้ำหนักขึ้นเบาขึ้นเบาลงหนักเวลาลงแบบว่าลงวัดรูปทำได้เหมือนกันก็ไปวัดวาที่ซอฟต์แวร์ละนะครับว่าซอฟต์แวร์แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าซอฟต์แวร์ของ Samsung มันเหนือกว่าอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่า Honor ก็พัฒนาอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สู้ได้ในแง่ฮาร์ดแวร์สู้ได้อยู่แล้วในแง่ฮาร์ดแวร์ตัวปากกานะสู้ได้ครับตามนี้คุณครับเคบอกไม่ถามแล้วครับพี่บอสอึดอัดช่วงนี้กินเยอะครับผมคุณชูชาติครึ่งแรกเท่าไหร่20ครึ่งหลังอีก30ขับรถง่วงหยอกๆอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะครึ่งแรกเท่าไหร่20ครึ่งหลังต่ออีก30นี่คืออะไรวะอะไรอะไรคุณชูชาติงงบอกด้วยมันคือผลอะไรอ่ะคู่ไหนเนี่ยคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูหนัง Disco Disclosure Day วันเปิดโปงบนสตรีมมิ่งแล้วหรือยังตอนสุดท้ายของเรื่องพี่ว่าคลิปจริงไหมหรือคลิปยังไม่ได้ดูรออยู่ตกลงมันเข้าสตรีมมิ่งใครอ่ะถ้าที่ผมเช็คมันน่าจะเข้าพรามแต่มันยังไม่เข้าปะมันน่าจะเข้าพรามนะมันน่าจะเข้าพรามนะแต่มันน่าจะเข้าเดือนนะเดือนนู้นเลยปะมันยังไม่เข้าตอนนี้ปะมันน่าจะเข้าประมาณเดือน9ปะDisclosure Day ยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูครับคุณจักรพันธ์เสี่ยวมี 17T น่าใช้ไหมน่าใช้เหมือนเดิมเหมือน 15T เลย อ่ะเดี๋ยวหาว่าผมกวนปลาทายอันนี้คือความสัตย์จริงน่าใช้เหมือน 15T เลยครับอยู่ที่ว่าคุณหาราคาได้เท่าไหร่แหละถ้าคุณหาได้ในราคาอยู่ช่วงไม่เกิน 17,000-18,000 น่าเล่นแต่ถ้าเกิดคุณหาได้ราคา 20,000 กว่าอาจจะดูตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดหาได้ราคาประมาณ 17,000 บวกลบไม่เกินนี้นะครับ 17T น่าเล่นอย่างนาซาขายอยู่ 16.5 ก็เล่นได้มันเหมือน 15T เลยครับผมจะคำว่าเหมือน 15T เลยครับแค่อัปเกรดชิปอัปเกรดจออัปเกรดแบตกล้องเหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็ดีเหมือน 15T เลยครับเล่นได้ครับแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้อัปเกรดเยอะต้องยอมรับว่ามันไม่ได้อัปเกรดเยอะแต่ปีละข้อจำกัดมันเยอะนะครับโดยราคาต้นทุนหลายอย่างมันบวกขึ้นไปเยอะมากๆนะครับคุณ NWRIM สวัสดีครับพี่บอสถ้าเทียบ Oppo Reno ตัวธรรมดาล่าสุดตัวไหนอะ Oppo Reno Plus รุ่นล่าสุดกับ Honor 600 Pro หรือจะเทียบกับ Honor 600ไม่ Pro ดีรุ่นไหนถ่ายภาพนิ่งวิดีโอดีกว่า Honor 600เทียบกับอัปเดตเหมือน400ไหมเหมือนน่าจะเหมือนกับอัปเดตpolicy update น่าจะเป็น policy update เดียวกันกับ Honor 400นะเพราะเห็นไม่เห็นเขาแจ้งเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเขาไม่ได้แจ้งเปลี่ยนก็อนุมานได้ว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเอา Oppo Reno ไปเทียบขอดูราคาแป๊บ Honor 600ตอนนี้ถ้าตัวธรรมดาก็อยู่ประมาณ 10,000 กลางถ้า Honor 600 Pro อยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 23,000 บวกลบขณะที่ตัวของ Oppo Reno ถ้าเป็น Reno 16ธรรมดาอันนี้ใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้แหละหมื่นปลายประมาณ16,000-18,000ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัว Reno 16 Pro Plus อ่ะจุดเด่นหนึ่งที่มันเหนือกว่าละกันอ่ะเหนือกว่าตัว Oppo เหนือกว่าตัว Honor 600 Pro เรื่องนึงซึ่งอาจจะเป็นจุดเดียวละกันที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวชี้ขาดให้ไปซื้อตัว Reno 16 Pro Plus 5G ของเขาได้ก็คือเรื่องเลนส์เทเลโฟโต้ครับถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องของการถ่ายด้วยเทเลโฟโต้มากๆในงบอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน 24,000-25,000 เอาซื้อราคามือหนึ่งอ่ะก็ต้องยกให้ว่า Reno 16 Pro Plus ดูดีกว่าตัว Honor 600 Pro แต่เอาจริงๆถ้าราคานั้นถ้าจะซื้อนะผมอาจจะเชียร์ให้ไปซื้อตัว Xiaomi 17T Pro แทนมากกว่าถ้าจะเน้น

ถ้าจะเน้นเลนส์เทเลโฟโต้นะเพราะเลนส์เทเลโฟโต้ของ 17T Pro อ่ะสู้ได้ในแง่ของการซูมและทำได้ดีกว่าในเรื่องของการถ่ายเทเลมาโครด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเอาเรื่องถ้าจะมีอีกเรื่องที่ Oppo Reno 16 Series เหนือกว่า Honor 600 Series ณชั่วโมงนี้และเหนือกว่า Xiaomi 17T Series ชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ก็คือตัว Color OS มันจุกจิกน้อยกว่ามันลื่นกว่าความลื่นจริงๆเนี่ยเทียบกับตัวของ Magic UI ของ Honor ใกล้เคียงกันแต่ Magic UI ชั่วโมงนี้โดนโจมตีเรื่องโฆษณาแฝงเยอะขณะที่Color S ยังไม่มีนะครับส่วน Xiaomi ก็อย่างที่คนรู้จุกจิกเป็นเรื่องปกติ2รุ่นดี3รุ่นบ้งเป็นเรื่องปกติของ Xiaomi แก้ไม่หายเลิกหวังไปแล้วนะครับก็ภาวนาว่าที่ออกมามันจะดีขึ้นแล้วก็ภาวนาที่ออกตามหลังมันจะไม่บ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอยู่2จุดที่จะทำให้ Reno 16 Pro Plusทำได้ดูหรือดูน่าใช้กว่าตัว Honor 600 Pro หรือ 17T Pro ก็คือเรื่องซอฟต์แวร์เป็นหลักแหละแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องซอฟต์แวร์ทิ้งคิดว่าเอ้ยฉันเคยใช้เสือมีมานฉันรับได้กับไอความลุ้นของตัว UI ของเสือมีก็โอเค 17T Pro ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มกว่าตัว Reno 16 Pro Plus ส่วนถ้าเกิดเป็นที่ตัวธรรมดาก็คือตัว Honor 600 เสือมี 17Tแล้วก็ไปเทียบตัว Reno 16ธรรมดาเอาจริงๆผมยังชอบ Honor 600ธรรมดาคือผมว่า Honor 600ธรรมดาคุ้มกว่าเพราะราคามันถูกกว่านิดนึงมันจะถูกกว่าตัว Reno 16ธรรมดาอยู่ประมาณสัก 1,500 ไม่เกิน 2,000 แต่ว่าตัว Reno 16ธรรมดากับตัว Xiaomi 17T มันจะใกล้เคียงกันเนาะประมาณแบบ 17,000 บวกลบโดยประมาณที่หากันได้นะครับมันจะใกล้เคียงกันทันที่ออเดอร์600ธรรมดามันจะถูกกว่ามันจะหาได้ประมาณ 15,000 บวกลบประมาณนี้นะครับก็ถ้าเอาความคุ้มค่าของอาจจะเลือกไปที่ออเดอร์600แต่ถ้าเกิดโอเคอยากได้เลนส์เทเลโฟโต้ด้วยอยากเรื่องอื่นด้วยถ้าเกิดเน้นเทเลโฟโต้ก็ไป Reno 16ธรรมดาก็ได้อะไรประมาณนี้หรือเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้ง Reno 16ได้เลยแต่ว่าอย่างคือปัญหาของ Reno 16คือสเปคมันกากเอาจริงสเปคมันกากจุดเด่นมันคือซอฟต์แวร์มันดีก็จะดีที่สุดในตัวถ้าจะมีใครดีกว่ามันก็มีแค่ Vivo V70 อ่ะซึ่งถ้าจะซื้อ Reno 16ธรรมดาผมก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าผมเชียร์ Vivo V70 มากกว่าซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้ของ Vivo V70 มันสู้ได้มันสู้ Reno 16ได้กล้องหน้าดีกล้องหน้าก็ดีไม่ต่างกันซอฟต์แวร์ก็ดีใกล้เคียงกันผมว่าจะเชียร์ V70 มากกว่าด้วยซ้ำถ้าเลือกระหว่างแต่ที่ถามมามันไม่มี Vivo อยู่ในนั้นไงแต่ผมเพิ่มตัวเลือกที่4ให้ปวดหัวเล่นละกันสำหรับตัวธรรมดานะก็ไปเลือก V70 แต่ถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดเป็นตัวโปรแล้วอ่ะมัน Vivo มันไม่มีตัวเทียบเพราะ Vivo มันจะกระโดดไป X300 Pro ซึ่งมันเรือธงไปเลยมัน 30,000 กว่าไปเลยมันก็ต้องมีแค่ 17T Pro แล้วก็ Honor 600 Pro ที่เป็นตัวเทียบประมาณนี้จริงๆมันจะมี1ตัวที่ถ้าอยากปวดหัวนะสำหรับรุ่นราคา 10,000 ปลายก็คือตัวของ Nothing แต่เพิ่งมันไม่มีของ Nothing 4A Pro ตัวนั้นก็ดีแต่มันไม่มีของประเด็นนั่นแหละนะครับคุณอันทอนิมโตมันหยุดน้ำหมานจะมาแจมไหมคิดมาใหม่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าห้องส่งอยู่ที่บ้านน้ำหมานแจมลำบากนะครับคุณ JJBBTT ตอนนี้แฟนใช้ไฟล์ Oppo Find X9 Pro แล้วแฟนบอกว่าใช้ดีคุ้มเห็นด้วยมีตัวเทียบตัวอื่นไหมจะซื้อแต่ไม่อยากซื้อซ้ำกับแฟนไม่มี คือถ้าจริงมันจะมีตัวชนเลยก็คือ Vivo X300 Pro แต่แบตจะไม่อึดเท่า Oppo Find X9 Pro นะแต่กล้องสู้ได้กล้องเทียบเคียงเลยในบางแง่ดีกว่าด้วยบางแง่พอๆกันบางแง่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องความอึดแบตสู้ไม่ได้ผมคือถ้าให้ยกมือถือปีนี้ครบเครื่องนะใช้สุดผมก็นั่นแหละ Oppo Find X9 Pro ครับถ้าถือจอใหญ่ได้นะผมถือจอใหญ่ไม่ได้ผมรู้สึกว่าหนักไปหน่อยผมก็เลยลงมา Oppo Find X9 ธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครถือจอใหญ่ได้ผมว่า Oppo Find X9 Pro ตัวครบเครื่องสุดเพราะว่าขนาด Oppo Find X9 Ultra ก็จุกจิกพอเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon เจอปัญหาว่าเวลาถ่ายวิดีโอ 4K หรือว่าถ่าย Full HD แบบสโลโม120แล้วกล้องชอบตัดเวลากล้องมันร้อนซึ่งปัญหานี้ไม่เจอใน Oppo Find X9 Pro ความอึดแบตของ X9 Ultra ก็สู้ Find X9 Pro ไม่ได้เพราะนะ Find X9 Pro

0: สมบูรณ์กว่าในภาพรวมเออเพราะนั้นโมผมว่ายอมซื้อเหมือนกับแฟนกว่าแต่ถ้าเกิดแบบมันประเด็นก็คือตอนนี้ Oppo Find 9 Pro หามือหนึ่งน่าจะโคตรยากมากๆแล้วขณะที่ Vivo X 300 Pro ยังพอหาได้เพราะนั้นก็อาจจะเชียร์ไปที่ Vivo X 300 Pro ครับถ้าจะหาตัวเชฟเชียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแบตสู้ X 9 Pro ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบตมันแย่นะแต่ X 9 Pro มันโคตรอึดบวตายควายล้มมากๆนะครับแฟนคุณอาจจะชอบ X 300 Pro ในเรื่องของโทนกล้องมากกว่าด้วยถ้าเกิดคุณเอาแบบยิ่งถ้าเป็นคุณใช้แล้วคุณใช้ X 300 Pro แล้วคุณไปถ่ายแฟนอ่ะผมว่าแฟนคุณอาจจะชอบแบบเอ้ยถ้าเธอถ่ายสวยจังอะไรเงี้ยเพราะสกินโทนของ X 300 Pro มันสวยกว่า Oppo Find 9 Pro ก็อาจจะและ X 300 Pro มันจะหามือหนึ่งได้ณปัจจุบัน 30,000 ต้นๆครับประมาณ 31,000 32,000 ประมาณนี้ลองไปหาดูนะครับคุณอาร์ต1977นะครับ Poco X 8 Pro MaxiQOO Z11 iQOO Nova 10ยังน่าเล่นไหมในเรทราคานี้แนะนำตัวไหนคำถามคือเน้นอะไรแต่ถ้าดูจากสเปคที่ถามเดาว่าเน้นเกมเพราะแต่ละตัวเลือกที่เลือกมาคือเน้นเกมหมดเลยถูกไหมเดาว่าเน้นเกมเพราะฉะนั้น iQOO Z11 ครับถ้านั้น iQOO Z11 ถ้าสายเกมนะ iQOO Z11 ครับก็เชียร์ไปที่ iQOO ไม่ใช่ Z11 ดิต้องเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวก่อนมันต้องเป็น iQOO แล้ววะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก่อนเพราะว่าที่ถามมา X8 Pro Max มันจะอยู่ที่ประมาณอ๋อนี่คืองบประมาณหมื่นกลางปะอันนี้คือตั้งงบไปเท่าไหร่หมื่นกลางปะแล้วเน้นเกมปะถ้าใช่นะแนะนำให้หา iQOO Neo 10ครับ iQOO Neo 10ยังหาของได้ RAM 8 256หน้าเว็บ iQOO Thailand Official เลยนะขายอยู่ 13,290 บาทถ้าเน้นเกมนะเราก็น่าจะเน้นเกมแหละเพราะแต่ละตัวที่ถามมาคือเน้นเกมทุกตัวแนะนำ iQOO Neo 10ในงบไม่เมินในงบประมาณไม่เกิน 15,000 นะครับไม่มีตัวไหนโค่นไอ้นี่ได้อยู่ละ iQOO Neo 10 Snapdragon 8 Gen 4แรงแบตอึด 7,000 มิลลิแอมป์อาร์แล้วที่สำคัญคืออาการ CPU Throttling แทบไม่มีระบายความร้อนโคตรดี Weber Chamber ที่ให้มาโคตรดีปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือตัวรุ่นความจุ 512 GB ไม่มีของแล้วก็ไม่มีมาหลายเดือนแล้วด้วยไม่มีมาหลายเดือนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอ่ะแต่ว่าด้วยงบประมาณเพราะว่างบประมาณคนอยู่ประมาณเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือประมาณไม่น่าเกิน 15,000 แน่ๆแล้วสายเล่นเกมแนะนำ iQOO Neo 10มีของแน่นอนอันนี้จากหน้า official ของ iQOO Thailand official ใน Shopee เลย 13,290 RAM 8ต่อต่อ rate 256กดได้แรงแน่นอนดีแน่นอนเล่นเกมลื่นๆแน่นอนดังนั้นครับคุณโอ้โหอ่านชื่อยากละเอาว่าลงท้ายด้วย9904แล้วกันมือถืองบไม่เกิน 20,000 เน้นถ่ายรูปโอ้ยากจังโคตรยากเลยเดาว่าต้องการมือหนึ่งแหละยากอ่ะถ้าเอาไม่เกินจริงๆนะ Vivo V70กับVivo V70 แหละVivo V70 แหละถ้ามือหนึ่งนะถ้ามือหนึ่งนะเพราะว่าถ้าจะกระโดดไปเสี่ยมี 17T Pro แล้วกระโดดไป Honor 600 Pro มันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2-2 อ่ะมันก็จะเกินงบอยู่ประมาณสัก 2-3,000 นะคุณซึ่งถ้าเอาแบบไม่เกินงบก็ต้อง Vivo V70 แหละชอบสุดถ้าเน้นกล้องนะชอบสุดในงบไม่เกินจริงๆ Vivo V70 มันจะอยู่งบประมาณช่วงประมาณ 16,000-18,000 ไม่เกินนี้มันนั้นก็นั่นแหละก็ Vivo V70 ครับถ้าผมชอบสุดให้เชียร์สุดยกเว้นแอดยกเว้นนะยกเว้นว่าโอเคกับการที่ต้องไปทำพิธีกรรมเพื่อใช้งาน Google Mobile Service ได้ก็คือกำลังจะพูดถึงตัว Huawei Mate 80 Pro ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีอามาเซลผมไม่แน่ใจยังมีของไหมลองไปหาดูแต่ถ้าอามาเซลแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 18,900 บาทก็คือไม่เกิน 20,000 อ่ะมือหนึ่งนะกล้องดีกว่าทุกตัวแน่ๆติดปัญหาเดียวก็คือติด2ปัญหาก็คือปัญหาแรกคือมันไม่มี 5G ทำใจ 4G มันแรงแต่มันไม่มี 5G แหละเอาง่ายๆอย่างที่2ก็คือมันไม่มี Google Mobile Service ต้องไปทำวิธีกรรม Gbox ต้องไปวิธีกรรม Micro G เพื่อใช้งานต่อแต่ว่าบอกไว้ก่อนต่อให้ทำวิธีกรรมก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 100% แต่ก็ใช้คำว่าสัก96 97% ใช้ได้ก็จะเป็น Huawei Mate 80 Pro ประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละมันมีข้อจำกัดมันมีดอกจันตัวเบลเลอร์อยู่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและให้ได้ประมาณนี้นะครับลงในด้วย2540 Vivo X300 ราคา 22,000 บวกลบระยะยาว3ปีไหวไหมเหลือเฟือและในงบประมาณ 22,000 บวกลบมีตัวไหนแนะนำอีกถ้าเอาในงบจริงๆก็จะมีตัว Xiaomi 17T Pro จะมี Honor 600 Proแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเรื่องความเสถียรเอาเรื่องการอัปเดตเอาเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องศูนย์บริการVivo X300 Pro มีภาษีดีกว่าทั้ง Honor 600 Pro และ Xiaomi 17T Pro แต่มันอาจจะเป็นรองบางแง่ครับมันจะเป็นรองบางแง่แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเกิดโอเคกับจอเล็ก X300 Pro จะกับ Vivo X300 ธรรมดากับราคานี้เล่นได้เพราะว่า Oppo Find X9 ธรรมดามันหาไม่ได้แล้วเนาะไม่งั้นจะเชียร์ Oppo Find X9 แต่ Oppo Find X9 หาไม่ได้แล้วซึ่งถ้าจะไปหาตอนนี้เนี่ยมันจะได้เป็นตัว Oppo Find X9S แทนซึ่งมันจะเป็นรุ่นต่ำกว่า Oppo Find X9 ครับไม่แนะนำ แนะนำให้เอา X300 ธรรมดา X300 ธรรมดา Vivo ดีกว่าเพราะว่า Oppo Find X9 ธรรมดาหาไม่ได้แล้วแต่ถ้าหา Oppo Find X9 ธรรมดาได้ก็จะเชียร์ Oppo Find X9 แต่มันหาไม่ได้แล้วไงเพราะนั้นก็ไม่ต้องไม่อย่าแหลมไม่เอา X9S นะ X9S มันตัดฟีเจอร์ลงไปจากตัว X9 ธรรมดาที่ผมใช้อีกไม่แนะนำนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในเลนส์ประมาณนี้เอาเรือธงแบบรุ่นรองเรือธงก็ผมว่า X300 ธรรมดาของ Vivo น่าจะเป็นตัวเลือกที่จับแมวสุดละในข้อแม้ว่าต้องโอเคกับการใช้มือถือจอไซส์เล็กสักหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะปวดหัวเล็กน้อยกับ Original OS ในเวอร์ชัน Global ในปีแรกเพราะว่าการอัปเดตมันยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเท่ากับในเวอร์ชันจีนแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่บริการหลังการขาย Vivo มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หายห่วงเรื่องนั้นไปนะครับประมาณนี้ 15:59 ครบถ้วนกระบวนความเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันใครหยุดผมไม่หยุดพรุ่งนี้เจอกันสดๆได้เรื่องราวของเกมมีอะไรมาให้เหลาเยอะใครคิดว่าเดือน9เดือน10เราจะหมดตัวอย่าพึ่งฮะเดือน8ก็ทำให้คุณหมดตัวได้นะสำหรับแฟนๆเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมอะไรจะทำให้คุณหมดตัวบ้างในเดือน8ที่กำลังจะมาถึงส่วนวันนี้นายบอสขอบคุณสำหรับการติดตามผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกข้อความที่มาทาง YouTube FM 99ที่ Radio ย้ำอีกทีถ้าเกิดจะมีคำถามนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะครับไม่ต้องไปทิ้งไว้ใน YouTube นะมาตามไปตอบให้นะจ๊ะไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: พราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM

0: 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับเฮียนัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะวันนี้วันจันทร์นะฮะก็สิ้นเดือนแล้วนะฮะก็อาทิตย์สุดท้ายแล้วกันนะฮะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมโอ้โหเร็วมากนะจะหมดเดือนที่7แล้วนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะฮะก็ปลายปีนี้จะรู้สิว่าวงการรถยนต์จะมีอะไรตื่นเต้นอีกหรือเปล่านะฮะยังเหลืองานใหญ่กับรถยนต์อีก1งานนะนั่นคือมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่ามหกรรมยานยนต์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ก็สอบถามกันเข้ามาที่4689899นะครับยินดีรับทุกคำถามนะครับผมวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาเมาส์มอยกันก่อนในช่วงต้นรายการครับพี่นัท
2: พรุ่งนี
1: ้ฮะ
2: ทางด่วนฟรี
1: 3วันรวด
2: 29-30
1: 3วันรวดนะฮะ
2: นะ
1: ใช่พรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมใช่ไหม
2: พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับผม
2: ต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
1: ครับ
2: มีตรงไหนดินแดงไปลงบางนาไปลงดับกระนองด่านศรีรัตน์แจ้งวัฒนะใช่ไหมไปบางโก้ไปศรีนครินทร์อุดรรัฐยา
1: ครับ
2: บางปะอินปักเกร็ด
1: ครับ
2: บางโคร่สีนครินทร์อ๋อก็คือเส้นหลังบ้าน
1: ครับ
2: แจ้งวัฒนะมาบางโคไปลงบางโคแล้วก็ข้ามไปออกสีนครินทร์
1: ครับ
2: บางปะอินปักเกร็ดอันนี้ก็แถวบ้าน
1: ครับ
2: เฉลิมมหานครนี่ดินแดงเนี่ยขึ้นตรงดินแดงนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่เผลอมาเรียบด่วนเนี่ยไม่เสียตังค์เลย
1: ถ้าไม่เลี้ยวเข้าลามินทาใช่ไหม
2: เออไม่คิดว่าจะโผล่มาแบบอะไรเอกมัยเรียบด่วนอย่างเงี้ยไม่เสียตังค์เลย
1: ครับ
2: ครับบอกว่ามันก็เป็นตามที่กำหนดไว้ในสัมปทานฉบับแก้ไขลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนใช้อาจจะไม่เยอะนะเพราะว่าล่าสุดรุ่นน้องไปงานวันซิตี้ที่พัทยาเขาบอกว่าคนกรุงเทพปริมณฑล3-4-5ล้านคนน่าจะไปอยู่พัทยากับภาคตะวันออกหมดแล้ว
1: ค
2: นเยอะจริง
1: นะช่วงนี้คนคงแบบไปเที่ยวกันเยอะนะแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่าหยุดแบบหยุดหัวหยุดท้ายนะได้เป็น9วันเลยนะครับผม
2: ถ้าหยุดวันนี
1: ้กับวันศุกร
2: ์ศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่จะได้ทั้งหมด9วันเลยนะครับ
2: ครบ
1: ก็เรียกอะไรอ่ะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะใครที่ยังวันหยุดยังเหลือนะได้ใช้นี่แฮปปี้เลยนะแต่ใครที่วันหยุดไม่เหลือนี่เซ็งเลยอ่ะบอกโอ้โหจะใช้แล้วใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะก็ขอให้มีความสุขกับในช่วงของวันหยุดแล้วกันอย่างวันนี้วันจันทร์เนี่ยตอนเมื่อเช้าออกมารถโล่งไหมฮะนะ
2: ใช่
1: รถโล่งแบบโหขับชิลมากเลยอะนะฮะปกตินี่ต้องเกือบชั่วโมงเนี่ยวันเมื่อเช้านี่ออกมานี่เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนกับอยู่เช้าวันเสาร์อะคล้ายๆอย่างนั้นละกันนะรถค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับผม
2: ว่าน่าจะสบายไปทั้งวีคอะ
1: คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อเช้าในโรงเรียนเด็ก
1: ๆปิดไหมปิดใช่ไหม
2: เปิดครับ
1: เขาเปิดอ๋อเหรอฮะ
2: มีไปอยู่8คน
1: น้องนั้นไปเที่ยวกันหมดแล้ว
2: ไม่มีมา
1: เออ
2: เราทำไมวันนี้โรงเรียนเข้าแถวดูเด็กไม่เยอะก็เลยไปเปิดดูสมุดลามาส่งมีแต่ไอเซนหนึ่ง

0: ครับผม
1: เอออ
0: ืม
1: ก็ดีอ่ะก็ดีก็ถือว่ามามาเรียน1วัน
0: อ่าฮะครับอืม
1: ช่วงนี้สำหรับผมนี่ก็เดินช้าหน่อยเวลาครับเพราะว่า
0: อือฮึ
1: ครับอยากให้ร้านเสร็จแต่ยังไม่เสร็จ
0: อืมครับผม
1: ตอนนี้ก็ได้คำว่าเดี๋ยวจะลุยเอง
0: อืม
1: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะกลับมาที่นั่งทำงานแล้วตอนนี้ก็
0: อืมอืมอืม
1: เคลียร์ในห้องพอที่จะจัดรายการได้แล้ว
0: อือฮึครับอืม
1: นะครับส่วนลุงผมนี่ก็น้าที่อยู่ร้านนี่ก็ไม่ค่อยนอนที่บ้านมานอนที่ร้านตอนนี้หลับอยู
0: ่ครับอืม
1: แกบอกนอนที่บ้านเหมือนนอนไม่ค่อยดีเลย
0: อ๋อนอนที่ร้านสบายกว่าคุ้นเคยจะบอกว่าเอ๊ะน้าแสดงว่าน้าหลับที่นี่บ่อย
1: หลับลึกนอนอยู่ที่นี่นอนลึกนอนดีเลย
0: แต่พออยู่ที่บ้านเหมือนไม่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือว่านอนที่ร้านเต็มไปแล้วหรือเปล่า
0: เออชินนะคุณอะไรนะอยู่ด้วยความเคยชินอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออครับ
1: อ้าวส่วนอีกเรื่องนึงนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะปวดหัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันไม่รับลูกเป็นสักทีย
0: ังไงครับ
1: ขนส่งกับใบสั่งไง
0: อืม
1: เมื่อก่อนเนี่ยตำรวจก็พยายามบอกว่าเออเนี่ยรถที่มันค้างใบสั่งเนี่ยต้องเคลียร์ใบสั่งก่อนถึงจะออกป้ายภาษีได้นะ
0: อ
1: ืมผมก็บอกว่าขายก็เจอใบส่วนใบสั่งก็ส่วนใบสั่งสิจะมาทำให้กระทบกับรายได้ฝั่งขนส่งอันนี้ในมุมที่ผมมองนะ
0: อืม
1: รายได้ฝั่งขนส่งที่ควรจะต้องได้เก็บเงินทำไมล่ะ
0: ทำไปทำมา
1: เรื่องนี้ฮะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์รองผู้บัญชาการตำรวจคนตำรวจเอกรามนวลมาอธิบดีกรมการขนส่งทางบกขึ้นเวทีเดียวกันว่ะตำรวจรัฐมนตรีและอธิบดีขนส่งขึ้นเวทีเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้ผมพูดตรงๆอันนี้ไม่ดีแล้ว
0: ครับครับ
1: ครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งอย่าให้มีครั้งที่สอง
0: ครับผม
1: ดีลนี้ผมแนะนำนะ
0: อ
1: ย่าไปเชื่อมเลยต้องไปเชื่อมหรอกใช่ไหมใครเก็บได้ก็เก็บไปที่
0: อ่าฮะครับ
1: เขาบอกอันเนี้ยเป็นการทำ MOU นะเขาใช้คำว่าลงนามบันทึกข้อตกลง
0: ครับ
1: แนบท้ายการเชื่อมโยงข้อมูล
0: ครับ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนผมก็อยากบอกรัฐบาลเหมือนกันว่าไอ้ความเร็วที่กำหนดตอนเนี้ยมันทำให้ง่วงนะบางช่วงอะ
0: อ่าฮะครับ
1: อันนี้มันจะปลอดภัยนู่นลงไปกินหญ้าอยู่ด้านข้างกันแล้ว
0: อือฮึครับ
1: นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขเหล่านี้เขาเจตนาดีอยากจะให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าจากประชากร100,000 คนให้เหลือแค่12 คนกับความปลอดภัยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยเนี่ยมีสถิติอุบัติเหตุสูงต่อเนื่องเลยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราขาดวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายจะไม่ได้มีประสิทธิภาพพอ
0: ครับ
1: ชนค้างชำระใบสั่งหลาย10 ล้านใบกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถถนนและนักท่องเที่ยวใบสั่งค้างเนี่ยทำให้เราไม่มั่นใจในการใช้ถนนไหมพี่กับ
0: ไม่นะ
1: ใช่ไหม
0: มันยังก็ไม่มันก็เหมือนเดิมอ่ะนะฮะมีไม่มีก็ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: เขาบอกว่า
0: ก
1: ็ในอดีตความสำเร็จของการเชื่อมข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทำให้เห็นว่าเฮ้ยบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพรวมของอุบัติเหตุในยุคนั้นลดลง
0: ครับ
1: รัฐบาลก็เลยมีดำริครับอยากจะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขนส่งหารือแนวทางบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้อง
0: ครับ
1: สำหรับเราปูตุชนประชาชนคนธรรมดาถ้าคุณมีใบสั่งค้างชำระไปชำระกับนายทะเบียนขนส่งได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าไปจ่ายแล้วเนี่ยรถที่ค้างชำระใบสั่งถ้าจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียฉบับจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนจะเริ่มต้น1 สิงหาไม่มีผลย้อนหลัง
0: โอ้สตาร์ทแล้วคือลิสต์แค่ศูนย์ว่างั้นเถอะเอาใหม่เลย
1: ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีผลย้อนหลังอ่ะเองต้องขยายสิวะฟอนต์เนี้ยใส่ไทยแล้วซอส150ไปเลยไม่มีผลย้อนหลัง
0: ครับคำว่าไม่มีผลย้อนหลังหรือว่าไอ้ก่อนหน้านี้ก็คือช่างมัน
1: ล้างไพ่ล้างไพ่ล้มโต๊ะไป
0: ล้างไพ่ล้มกระดานเลยนะครับผม
1: ก็นั่นแหละไม่มีผลย้อนหลังเพราะฉะนั้นพวกเราณวันนี้วางใจได้แต่หลังจากนี้1สิงหาเบาได้เบา
0: ถ้า1สิงหาก็วันจันทร์นี่แหละไอ้ไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร
1: ์
0: เสาร์นี้เลยนะฮะเริ่มอาทิตย์นี้แหละวันเสาร์นี่แหละนะฮะเนี่ย1สิงหาวันเสาร์จริงด้วยนะครับครับ
1: น
0: ั่นแหละอ่ะก็คือจริงๆก็อย่าปะอย่าทำผิดกฎแล้วกันนะฮะง่ายที่สุดเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเราไม่ทำผิดกฎนะก็คือถ้าผิดกฎเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมตัวเสียค่าปรับไปนะฮะแล้วก็อย่างที่เฮียนัทบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็หลังจาก1สิงหาไปเนี่ยก็คงเขาเรียกตรงเข้มข้นขึ้นอ่ะนะครับ
1: ก็คือเชื่อมต่อระบบเป็นเนื้อเดียวกันทองแผ่นเดียวกันและระหว่างสำนักงานตำรวจกับกรมการขนส่งแต่คือปี
0: นี้ต้อนรับผบ.นี่
1: หลังวัดอ่ะ
0: นี่เขาต้อนรับผบ.ตร.คนใหม่เลยวะ
1: เออ
0: นะฮะนี่ขานรับนโยบายของผบ.ตร.คนใหม่เลยนะนะฮะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะฮะก็ใครที่ชอบทำผิดกฎบ่อยๆก็จะได้ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะครับผม
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องหยิบมาเป็นระดับ global ระดับโลกแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมก็แอบเซอร์ไพรส์อยู่นะ
0: ยังไงครับผม
1: จริงๆข่าวนี้มีมาช่วงวีคที่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทันได้จัดรายการนะ
0: เ
1: ขาบอกว่าผู้บริหาร Toyota โคจิซาโตะอันนี้ผมหยิบข่าวนี้จาก Car and Driver นะครับ
0: คร
1: ับโดยแบรนเดนแมคอาเรียเขาบอกว่าเฮ้ยผมไปนั่งฟังมาผู้บริหาร Toyota บอกว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นว่าเราต้องร่วมมือกันละมากกว่าการแข่งขันกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนมาตรฐานต้องใช้ร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นชุดสายไฟเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตรายใหญ
0: ่
1: ที
0: ่
1: กำลังประสบปัญหาเช่นนิสสันและบริษัทขนาดเล็กอย่าง Mazda
0: ครับ
1: ผู้บริหารรองประธาน Toyota บอกนะครับคือเขาบอกว่าการรวมกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะก็มีหลายฝ่ายร่วมกันรวมไปถึงทางรัฐบาลของญี่ปุ่นด้วยกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: แน่นอนฮะต่างคนต่างทำเนี่ยโตโยต้าก็เรียกว่าอันดับโลกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรวมกันเป็นสัญชาติมันจะกลายเพิ่มทั้งกำลังการผลิตและคุณภาพได้ขณะนี้สิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังปวดหัวคือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการผลิตในจีนก็เลยมีการออกมาพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องร่วมมือกันนะในรูปแบบที่มันไปข้างหน้าด้วยนะครับเขาบอกว่าโคจิซาโตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นรองประธานบริษัทโตโยต้าเป็นรองประธานก่อนหน้านี้คือ CEO ของโตโยต้าแล้วก็ลงแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งญี่ปุ่นหรือว่า JAMA
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกเฮ้ยนิสสันฮอนด้าตอนนี้เราเปลี่ยนจากการแข่งขันมาทำงานร่วมกันดีกว่ามั้ง
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้มิตซูกับซูบารุก็อาจจะเรียกว่าดูเดือดกันอยู่ถ้ามองในอีก2ค่ายนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเว้ยช่วงต้นปี2000กลายเป็นว่าถ้าเกิดไปดูใน WRX จะมีชิ้นส่วนที่เป็นรูปโลโก้ดาวรูปเพชรอยู
0: ่ฮะครับ
1: ซึ่งมิตซูเป็นผู้หาชิ้นส่วนรายใหญ่ให้กับซูบารุซะด้วยใช่ไหม
0: ก็คือพูดง่ายว่าเขาคอลแลบกันแหละเรียบร้อย
1: เออคือเขาบอกว่าญี่ปุ่น
0: ร่วม
1: ในมุมมองเขาควรจะต้องมาร่วมกันแล้ว
0: จริงๆนะรถญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคน 80-90% น่ะเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในรถญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมนะเอาง่ายความเชื่อมั่นกับรถญี่ปุ่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะแม้กระทั่งผมกับเฮียนัทเนี่ยเราสองคนก็ยังยึดมั่นว่าเฮ้ยรถญี่ปุ่นยังไงก็โอเค เราไม่ได้แบบเฮ้ยโหรถจีนดีกว่านู่นนี่นั่นเราไม่ได้มีความในส่วนตัวไม่ได้มีความคิดแบบนั้นไงเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีหลายปัจจัยในการที่คนเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยนรถหนึ่งปัจจัยแรกอาจจะเรื่องของค่าเชื้อเพลิงปัจจัยที่สองอาจจะเรื่องของการ maintenance นั่นแหละสมมติว่าสองปัจจัยหลักเนี่ยมันทำให้คนตัดสินใจง่ายเลยส่วนอนาคตบางคนเขาไม่มองไงเพราะเขาอาจจะมองว่าญี่ปุ่นกับจีนอนาคตมันก็คงเหลือมูลค่าไม่กี่ตังค์เหมือนกันนึกออกปะเขาคงมองว่ามูลค่ารถในอนาคตอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันดีกว่าคือโดยส่วนตัวผมว่าอย่างประเทศไทยถ้าจะขายรถก็คือเอารถที่แบบเขาเรียกจริงๆอย่างหลายคนก็พูดถึงในรถบางกลุ่มนะแต่ก็ไม่เห็นมีการนำที่จะคิดที่เอาเข้ามาแล้วกันเอางี้ดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเห็นนั้นนะบางคนก็ตะโกนอีกทำไมไม่เอามาว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เข้าใจกันว่าทำไมรถอย่างนี้ถึงไม่เอามาอะไรเงี้ยในรถบางรุ่นอย่างเงี้ยอย่างราคารถอย่างเงี้ยลองทำให้มันถูกลงได้ไหมล่ะแต่ก็อย่างว่านะมันก็คงเรื่องของกฎเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่เราไม่มีข้อมูลแล้วกันนะกับเรื่องของการเก็บภาษีเขาบอกในรถหนึ่งคันเนี่ยภาษียิบยับเลยเห็นนัด
1: หลายชิ้นหลายส่วนเลย
0: มันเยอะมากไงมันเยอะมากจนที่เรียกว่ามันทำให้ราคารถถูกลงไม่ได้กว่านี้เอางี้ดีกว่าญี่ปุ่นจะใส่ออปชันให้เยอะกว่านี้ก็โดนภาษีเยอะเขาก็ลงคงอะไรแค่นี้ละวะอะไรอย่างงี้มั้งคิดว่านะนั่นแหละครับมันก็คงเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคารถญี่ปุ่นอ่ะมันถึงได้แข็งแล้วว่าแรงคือเขาเรียกอะไรบางทีเนี่ยไปซื้อค่ายจีนเนี่ยถูกกว่าเกือบครึ่งเลยนะคุณสมบัติไม่ต่างกันเลยเผื่ออัตราเร่งดีกว่าด้วยอ่ะประหยัดกว่าอัตราเร่งดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนจะไม่หันไปใช้ล่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าใช้ในอนาคตสมมติอนาคตอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโหรถมันไม่เหลืออะไรเลยเว้ยทำไมมันแบตเตอรี่ก็พังต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนเลยคือถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสมมตินะผมว่ารถไฟฟ้าก็ตายนะเพราะบางคนก็มองความคุ้มค่าไงอย่างถ้าเรายกตัวอย่างย้อนกลับไปในยุค90เนี่ยคนใช้รถไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนกันหมดแล้วนะ
1: ถูก
0: แต่พอมายุค2000 2000กว่ากับกลายเป็นคนใช้รถมากกว่าเดิมอีกนะจะบอกให
1: ้
0: จากเมื่อก่อนไม่ถึง10ปีเปลี่ยนแล้วใช่ไหมฮินัททุกวันนี้เนี่ย10กว่าปี15 20ปียังไม่เปลี่ยนกันเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนบางทีว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มต้นทุนในการเปลี่ยนรถเพื่ออะไรในเมื่อรถเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ยังสามารถซ่อมได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขามองในมุมนี้นะแต่อย่างมูลค่าของรถไฟฟ้าเนี่ยมันวัดกันตอนนี้ยังไม่ได้ไงมันต้องวัดในระยะยาวอาจจะอีกสัก5ปี6ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่เป็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของรถไฟฟ้านะซึ่งตอนนี้อาจจะยังอะไรทุกอย่างยังดูสวยหรูอยู่ไงนะแต่อนาคตอาจจะไม่ได้สวยหรูแบบที่คิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ป่ะล่ะอย่างรถญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถามว่าดีไหมก็ถ้าไม่เอาไฮบริดมาสู้นี่ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะจะบอกให้
1: มีเหนื่อย
0: โอ้โหไม่เหนื่อยธรรมดาครับโคตรเหนื่อยเลยครับนะบางคนบอกโอ้โหกินน้ำมันกิโลละ4บาทอย่างเงี้ยกับรถไฟฟ้ากิโลไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยคิดดูส่วนต่างมันเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะบางคน
1: อ
0: ่ะอาจจะคำนวณได้เลยว่าเฮ้ยปีนึงฉันใช้รถ 30,000 โลต่างกันกี่3บาทเท่ากับปีนึง 90,000 แล้วนะนึกออกป่ะปี 90,000 น่ะ10ปีเท่าไหร่อ่ะ 900,000 แล้วอ่ะถ้าตอนนั้นมูลค่ารถมันจะเหลือศูนย์เนี่ยรถน้ำมันก็คงไม่ต่างกันหรอกไม่ออกป่ะแต่ได้ประหยัดเงินมาแล้วก็900,000อะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละอันนี้คิดแบบหยาบๆนะไม่ได้คิดแบบละเอียดยิบนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ไฟฟ้าเยอะไหมเหรอไอออนวาย MTEP เชิญ23 GFP ไอออนที่เป็นตัวรถเก๋งMG MG4 Ion Y Meta รอชาร์จเนี่ยที่ผมมีแตกหัวตอนเนี้ย ตั้งแต่เช้าเนี่ย
0: เต็ม
1: ชาร์จจนเครื่อง
0: มันทุกหัว
1: เครื่องมันน้ำตาไหลแล้วมันไม่ให้พักให้ผ่อน
0: เต็มทุกหัวว่างั้นเถอะโอ้โห
1: ครับเต็มก่อนผมเปิดร้านครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: เออ
0: ไอ้ทำไมปั๊มเชลไม่มีคนเข้าเลยวะ
1: ไม่ไม่แต่ว่าราคาของที่ตรงเนี้ยมัน6บาท6ไง
0: อ
1: ๋
0: อไม่แพง
1: เออไม่แพง
0: เฮ้ยเอ้ยถือว่าถูกนะเพราะปกติมันต้อง8หรือ7หรือ8นะประมาณ7ถึงเออ7กว่าใช่
1: ก็ถูกกว่า70บาทสมมุติลด70กิโลวัตต์ก็ถูกกว่า70บาท
0: เออใช่ใช่ใช่ถูกต้องเอาง่ายเอาโดยคนส่วนใหญ่ชาร์จประมาณ50อ่ะละกัน 4-50 อ่ะก็ถ้าตกถูกลงไปประมาณ 4-50 บาทอือฮึครับผมอืมนะอ่ะก็ผมว่ามันต้องให้อนาคตเป็นตัวตัดสินแล้วกันว่าจะไปในรูปแบบไหนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมันเองแหละเชื่อผมดินะรถไฟฟ้ารถน้ำมันมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ว่าอะไรอะความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่านะครับผมเออนะลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรกันส่งกันมาเลยบ้างหรือยังใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมนะครับมาละเดี๋ยวสักครู่เขาบอกสปาด้าหลังคาแก้วกับอัลพาด20ใช้ยาว5ปีบวกจะเป็นรถคันที่4ของบ้านตอนนี้มีรถตู้ไฮเอทคอมมิวเตอร์12ปี12ใช้ในบ้านอยู่แต่ไปห้างลำบากเรื่องความสูงหลักๆไป3คนพ่อแม่ลูกนานๆไปทั้งบ้าน8คนครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาปีกับอายุรถเนี่ยระหว่างเอาผ่า20กับสปาร์ด้าผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะฮินัทเน
1: า
0: ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถือว่าค่อนข้างใกล้กันมากเอางี้ดีกว่าในส่วนของปีที่ผลิตนะอายุรถการใช้งานอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต่างกันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกเนี่ยโอเคเน้น3คนเป็นหลักนะผมว่าได้ทั้งคู่นะ20ก็ได้หรือว่าจะไปสปาร์ด้าหลังคาแก้วก็ได้หลังคาแก้วนี่จะเป็นปี13 14แล้วนะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าตัวที่ไม่ใช่หลังคาแก้วแล้วกันนะครับผมแล้วอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยระหว่างเอาผ่านกับตัวสปาร์ด้าผมว่าสปาร์ด้าทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมส่วนถ้าเอา8คนเลยเนี่ยสปาร์ด้าเนี่ยหลังนั่งได้3กลางได้2หน้าอีก2 2 4ได้7นะถ้า8คนนี้อยู่ข้างหลังนี่ต้องอัด4เลยนะจริงๆเอาผ่านก็ได้เท่ากันนะเพราะเอาผ่านเป็นเบาะแยกไงใช่ป่ะหน้า1หน้าซ้ายขวาก็คือ2กลางซ้ายขวาก็คือ2ก็4ถ้าหลังได้อีก3ก็7จริงๆเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเอา8เนี่ยเอาผ่านน่าจะสบายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเอาว่าจะเอาแบบไหนส่วนเรื่องความสูงเนี่ยโอเคก็ต้องบอกว่าสปาร์ด้าอาจจะเตี้ยกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็อยู่ที่ว่าแต่ถ้าเอาพูดถึงอัตราเร่งนะขอข้ามไปนิดนึงอัตราเร่งผมว่าเอาผ่านทำได้ดีกว่าเพราะเครื่องยนต์ใหญ่กว่านะครับผมส่วนถ้าสปาร์ด้าก็อัตราความสิ้นเปลืองที่ประมาณ10กิโลนิดส่วนเอาผ่านน่าจะไม่ถึงนะอาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าอยากจะเล่นตัวนี้ก็ต้องลองดูนะครับผมมันสามารถเล่นได้หมดแหละครับครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราถนัดตรงไหนมากกว่ากันนะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับสองเฮียเราจะดูได้ไงว่าด่านเถื่อนเฮียคิดว่ายังไง
1: โอวันนี้จะรู้ไหมล่ะ
0: ก็ต่อแต่ว่าโอเคด่านจริงๆในด่านตำรวจเนี่ยถ้าเป็นด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายมันต้องมีป้ายสัญญาณการจราจรอย่างการแสดงการตั้งด่านอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกมีในตำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมด้วยนะฮะแล้วต้องมีการขอจากผู้กำกับก่อนด้วยนะ ว่าจะขอมาตั้งตรงไหนอะไรยังไงต้องมีหนังสือนะอะไรอย่าง

0: เนี้ยนะคร
1: ับ ไม่มีป้ายแสดงร้อยเวรต้องปกติต้องมีสมมติด่านนี
0: ้
1: มีอะไรต้องมีนายตำรวจชั้น
0: สัญญาบัตร
1: สัญญาบัตรอะไรอย่างเงี้ยมียศตำแหน่งหน้าฐานชัดเจนอ่ะร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้ากลางคืนคือไม่ไปอยู่สองสามคนใต้สะพานยูเทิร์นอย่างเงี้ยไม่ใช่
0: อือฮึครับ
1: ใช่ไหมยศร้อยตำรวจตีขึ้นไปมั้งต้องมี
0: อ่าฮะครับผม
1: ไม่ซ่อนตัวบางที่เปิดเผยเห็นมีแบบระยะเป็นร้อยเมตรต้องเห็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างผมเองเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้เพราะว่าประชานุกูลนี
0: ่
1: เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: นี้เวลาวิ่งกลางคืนเนี่ยก็สามทุ่มกว่าเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วจะมีฟอร์จูเนอร์มีบีเอ็มมีรถกระบะที่จะขนอุปกรณ์ที่เป็นไฟสามเหลี่ยมมาวาง
0: อืม
1: ผมก็วิ่งผ่านทุกครั้งที่เจอ
0: ครับ
1: คิดในใจนะไม่ปวดฉี่ไว้โอเค
0: ค่ะ
1: โอ้ตรวจผ่านอำเภอพลนะตรวจทั้งไปทั้งกลับอะไรนั่งหนาวะ
0: โอ้นะฮะครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: อาจจะตรวจไม่เขาอาจจะตรวจเพราะรอยสักว่ะ
1: เปิดหน้าต่างมาเราก็ไหวสวยนะสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าถ้าสุดเจอตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินร้านสุกี้ผักในขวดตรงบางกรวยเนี่ยขากลับมาก็เจอเขาก็ให้ผ่านไปเลยมอเตอร์ไซค์ทำไมว่างไง
0: ไงถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่เห็นกระจกก็คงไม่เรียกแล้วล่ะนะฮะคือถ้ามอเตอร์ไซค์ถ้าเราเห็นผมเชื่อว่าถ้าตำรวจเห็นกระจกเมื่อไหร่เขาไม่เขาคิดว่าเขาคงไม่อยากเสียเวลากับรถคันนั้นดีกว่าหาคันที่เขาคิดว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาดีกว่าเข้าใจไหมคำว่าเสียเวลาครับผม
1: มีคนถามมาพี่ EV ถ้าเกิดขับจากกรุงเทพไปบางแสนแบบไปกลับมีจุดแวะชาร์จสะดวกไหมครับผมว่าสะดวกแล้วนะ
0: ถูกใช่
1: เดี๋ยวนี้ใน Google Map อ่ะเลือกได้เลยนะว่าจะเอาชาร์จเจอร์มันขึ้นให้หมด
0: อืม
1: ทีนี้มันพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะพิมพ์คำว่า search ใน Google Map อ่ะเราสไลด์ด้านล่างตรงบาร์ที่เราในช่องที่เราเสิร์ชอ่ะเรียกว่าอะไรนะ EV charge หรือ charging station เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: แต่บางที่ก็มีการออนไลน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันว่างอยู่กี่หัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับสวัสดีครับ2เฮียฟอร์จูน่ายักษ์ไม่200,000ต้นหรือหน้าแชมป์ไม่100,000ต้นไปตัวไหนดีครับขอบคุณครับ2เฮีย
1: เลือกไม่น้อยได้เปรียบไหม
0: จริงๆก็ถือว่าได้เปรียบแล้วกันนะครับอายุการใช้งานก็ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องรีบมีการแก้ไขอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่น้อยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเฮียนะนี่มันห่างกันตั้งแสนกิโลอะ200,000ต้นกับ100,000ต้นห่างกันตีว่า100,000กิโลแล้วกันนะครับผมก็ไปตัวที่ไม่น้อยนั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปลองนะครับจะได้รู้ว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับผมToyota Ativ 2019มีอาการออกตัวอืดแต่พอลอยตัวแล้วปกติเป็นที่อะไรแก้อย่างไรครับแฟนชอบขับเกินระยะถ่ายน้ำมันเครื่องครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่าถ่ายเกินแบบอย่าเกินนานมากเลยอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบเอ้ยเกิน 1,000-2,000 นะผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาเราใช้รถในเมืองเนี่ยถ้าเราเจอสภาพการจราจรที่ติดหนักๆเลยนะผมว่าเราควรจะเปลี่ยนให้ตรงตามระยะการใช้งานจะดีที่สุดเพราะอย่าลืมว่าน้ำมันเครื่องไอ้คำว่าหมื่นกิโลเนี่ยในความหมายของเขาคือรถต้องไม่ติดนะครับถ้ารถไม่ติดชั่วโมงการทำงานมันจะน้อยไปนัด
1: ครับ
0: ชั่วโมงการทำงานถ้าเรามองในภาพรวมอ่ะถ้ารถไม่ติดชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์จะลดลงทันทีสมมติ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะในพื้นที่ต่างจังหวัดคุณก็วิ่ง50กิโลเมตรคุณได้ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงแต่ถ้าวิ่ง50กิโลเมตรในกรุงเทพหรือว่าในเมือง คุณอาจจะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าสัดส่วนที่มันต่างกันการทำงานของยนต์เนี่ยตัวที่วิ่งในเมืองเนี่ยกับต้องทำงานหนักกว่านะจะบอกไว้ก่อนนั่นแหละครับแต่ถามว่ามันเกินระยะเกี่ยวกับเกินระยะไหมผมว่าไม่เกี่ยวนะไอ้ที่ออกตัวอืดต้องไปลองเทสดูก่อนนะครับว่าอืดยังไงนะครับผมเฮียกำเฮียนัทรบกวนถามหน่อย Honda City ปี12ไมล์ประมาณ 470,000 เปลี่ยนของเหลวตามรอบปกติรถวิ่งได้ปกติแต่มีอาการวิ่งอืดๆต้องแก้อย่างไรขอบคุณครับคำว่าอืดเนี่ยมันกว้างไงนึกออกปะฮะคือมันค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะแบบก็คำว่ารถอืดเนี่ยบางทีเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้เหมือนก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกเราก็ได้นะคือเห็นไมค์ทีบางเอางี้บางคนเนี่ยเห็นไมค์ขนาดนี้สมมติว่าถ้าเราไปอู่ที่แบบเราไม่รู้จักกันแล้วกันนะไปอู่อะไรก็ได้อ่ะสมมติบางอู่เนี่ยเห็นไมค์ขนาดนี้เขาให้ฮอนเครื่องเลยนะคือเขาอาจจะมองในภาพรวมไปทีนัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยไอ้อื่นเนี่ยอื่นจริงไหมหรือว่าเป็นการที่เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าโอเคถ้ามันอืดจริงเราก็ต้องมองในเรื่องของอัตราไอ้อย่างรุ่นนี้มันมีตัววัดอัตราความสิ้นเปลืองไงว่าอยู่กี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยถ้าอัตราความสิ้นเปลืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะจากเมื่อก่อนที่เราใช้อยู่นะเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกเราก็ได้นะคุณลองนึกภาพสิถ้ารถไม่วิ่งอืดจริงๆอ่ะรถมันต้องกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมถูกป่ะแต่ถ้าไม่กินมากกว่าเดิมเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องปกตินะครับผมนั่นแหละลองให้ช่างเขาขับดูก่อนดีกว่าเชื่อผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: Qmanเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
7: ่สนุกเกอร์99
6: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้า

0: แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
5: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับสวัสดีครับ2เฮียขอความเห็น2เฮียเรื่องรถตู้เดนซ่าหรือเฮียมีรุ่นอื่นแนะนำไหมครับขอบคุณครับเดนซ่าน่าจะเป็นรถตู้ที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะตอนนี้ฮะก็ถือว่าดีไหมอ่ะผมว่ามันก็โอเคนะหมายถึงว่าในส่วนของการใช้งานหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่นะฮะและอย่างคือตัวเดนซ่าเนี่ยมันเป็นตัวแตกแขนงมาจาก BYD แล้วกันนะครับนะ
6: คือจริงๆถ้ามองในหลายเว็บที่เขาเอามาเทียบกันนะเขาเทียบกับ Maxus 9 Seeker 009ใช่ไหมซึ่งในส่วนของตัวเดนซ่าเองอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันแบบคนตารางสเปคอะเดนซ่า D9 เนี่ยก็มีตั้งแต่ล้านปาดล้าน99มั้งไปจนถึง2ล้านกว่า
5: อือฮึครับ
6: อืมนะครับแล้วก็ Maxus 9ก็2ล้านกลาง
5: ๆครับ
6: Seeker นู่นไปอยู่3เลย2ปลาย3
5: 3 3 3 1หรือ33นี่แหละ Seeker นะฮะอืม
6: เนาะแล้วก็ครับวงยาวดูดีกัน
5: อือฮึ
6: ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ม้าก็300กว่าถ้าเยอะสุดเนี่ยระหว่างเดนซ่า D9 Maxus 9 X เผิง Seeker นี่ Seeker นี่ลอยเลยนะ600ตัว
5: ดีๆนะรถไฟฟ้าเราไม่จำกัดเรื่องแรงม้านะ
6: น่าครับ
5: ถ้ามันจำกัดเหมือนรถเครื่องสันดาปนะโอ้โหตอนกันให้สนุกเลยนี่นัดนะ
6: ถูก
5: ไอ้คันนี้อยู่ที่ประเทศนี้600ม้ามาอยู่เมืองไทย220เต็มที่
6: หงอยเลย
5: มานี่ร้องอี้เลยอ่ะ

0: Ora, ครับ
1: เขาเรียกอะไรกำลังแรงม้าเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานแหละเพียงแต่ว่าถ้าถามตัวเองว่ามันพอไหมล่ะมันชอบหรือยังข้างในเราโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าให้เปรียบเทียบโดยส่วนตัวก็อาจจะสูสีกับแม็กซัสก้าวอยู่หน่อยในเนี้ยของดีไซน์นะเพราะว่าผมมองว่าเอ็กเพิร์ลกับซิกเกอร์มันล้ำไปหน่อยมันล้ำเลยไม่ใช่ล้ำไปหน่อยมันล้ำเลย
0: รู้สึกว่าเอ็กเพิร์ลกับซิกเกอร์เนี่ยโชว์เป็นถุงลมนะแต่เดนซ่าเนี่ยเป็นโชว์ธรรมดาเออนะเพราะว่าความลักชูรี่มันค่อนข้างต่างกันไงคือเอางี้เหมือนกับว่าเดนซ่าเนี่ยเขาทำมาในกลุ่มของรถตู้อีกตลาดหนึ่งแล้วกันนะเขาอาจจะทำมาชนกับแม็กซัสชนกับอะไรพวกนี้นะฮะแต่เขาก็ไม่คิดว่าเขาคงไม่กล้าไปชนกับพวกเอ็กเพิร์ลเอ็กเก้าหรือว่าซิกเกอร์ศูนย์สามหรอกเขาคงไม่อาจเอื้อมนะคิดว่าเออนะฮะแต่ถามว่าเดนซ่าเพียงพอไหมกับรถครอบครัวผมว่าพอแล้วนะฮะส่วนไอ้อะไรที่มันคิดว่าขับแล้วไม่โอเคอ่ะก็ไปหาปรับปรุงเอามันทำได้หมดแหละครับนะฮะความครบเครื่องไอ้พวกที่มันแพงกว่ามันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะฮะส่วนไอ้ตัวที่ถูกก็อาจจะไม่ได้ครบเครื่องเท่านะครับนั่นอ่ะเฮียกับเฮียนัทใช้กระบะไฟฟ้ากับรถกระบะน้ำมันราคาต่างกันมากไหมอันไหนคุ้มกว่าการเฮียทั้งสองว่าใช้รถมือสองดีไหมทั้งสองชนิดขอบคุณครับจากคุณต๋อยเองนะฮะ
1: กระบะไฟฟ้านี่คือดีพอ E07 ถูกไหม
0: ใช่มีละตอนนี้มีน่าจะมี 2-3 ยี่ห้อมั้งเฮียนัทแต่จำชื่อไม่ได้นะฮะมันมีอะไรนะไอ้เลเปสอะไรนะใช่ป่ะเดี๋ยวนะแถววิภาวดีมีโชว์
1: ดาราลิปดารา
0: ลิปดาราใช่
1: โดยส่วนตัวมองว่าลิปดาราพอใส่คอกแล้วรู้สึกแปลกดี
0: แปลกใช่ถูกต้องคือมันไม่สมมาตรกันดีกว่าอ่ะถ้าในมุมมองผมมันใส่แล้วมันไม่สมมาตรอ่ะถ้าเป็นกระบะปิกอัพอย่างพวกวีโก้อะไรเงี้ยใส่แคปอ่ะมันดูสมมาตรอย่างนี้ออกอ่ะแต่ไอเนี้ยใส่แล้วมันดูไม่สมมาตรอ่ะมันดูแบบแปลกดูแบบขัดหูขัดตาไงไม่รู้นะฮะนะถามว่าก็คือรถน้ำมันเนี่ยกับรถไฟฟ้าเนี่ยอัตราบริโภคมันต่างกันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับอย่างปิกอัพก็ผมว่ากิโลนึงก็ไม่เกินบาทอ่ะเอางี้กว่านะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณใช้งานประเภทไหนแล้วจะต้องใช้แค่ไหนปีนึงใช้รถกี่โลอะไรเงี้ยการจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันจะคืนทุนได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าอัตราบริโภคอย่างรถกระบะก็อยู่ประมาณสัก3บาทกว่าต่อกิโลใช่ไหมกระบะไฟฟ้าก็ไม่ต่างก็ค่อนข้างต่างกันด้วยหรืออาจจะเหลือบาทนึงหรืออาจจะไม่ถึงบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับรบกวนถามหน่อยครับ Honda Accord 1.5 Turbo 2022เวลาเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกไม่ถ้าเหยียบเบรกไม่ดีแล้วเสียงดังแต๊กๆๆที่ด้านหน้ารถเป็นเพราะอะไรขอบคุณมากครับหมายถึงว่าเวลาเราเหยียบไม่แน่นแล้วมันกึกๆๆๆเห็นป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าตัวเนื้อผ้าเบรกอาจจะเริ่มมีปัญหาอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่สองอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกตัวระบบเบรกเองที่อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะถ้าถามว่าเหยียบเบรกแล้วมันปล่อยแล้วมันดังกึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเหมือนกับเรายังไม่ปล่อยเท้าจากตัวเบรกอ่ะไม่สุดไงเฮนัทมันก็เลยมีการที่เรียกว่ายังจับปล่อยอยู่อะไรประมาณนี้แหละครับ
1: นะลูกสูบยังจากไม่หมด
0: ถูกต้องครับใช่นะฮะมีเมื่อกี้ผมมาเห็นหัวข่าวอันนึงเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องทำไมฮอนด้าไม่ทำเกียร์ธรรมดาออกมาถามว่าเฮ้ยคนเรียกร้องไหมก็คนก็เรียกร้องถามว่าเรียกร้องไหมผมว่าก็คงมีเรียกร้องแล้วนะเฮนัทเนาะ
1: ถูก
0: เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันชอบเกียร์ธรรมดามากกว่าเกียร์โต้แต่ผมเชื่อว่าปริมาณสัดส่วนของคนที่จะซื้อเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากน้อยจนที่ว่าอาจจะไม่อยากลงทุน

0: ให้มันมากกว่านี้นึกออกปะ
1: แต่จริงๆเขามีพาร์ทอยู่แล้วนะในอเมริกาก็จะมีบางมีหลายรุ่นที่มีเกียร์นะเว้ย
0: ผมว่านะ
1: แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมในบ้านเราไม่มี
0: มีเมืองไทยประเทศเดียวละมั้งที่ไม่เอามา
1: เออ
0: เคยมีคำถามนะแต่ก็คำตอบก็ไม่ได้ชัดเจนมากเอางี้ดีกว่า
1: เออ
0: มีคนถามแหละแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ได้ชัดแบบถึงขนาดที่ว่าอ๋อเป็นเพราะเหตุผลนี้เนี่ยหรออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโอเคเกียร์ธรรมดาถามใช่ผมก็เฮรัสขับผมเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยขับแล้วนะเกียร์ธรรมดาเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซะส่วนใหญ่อย่างพลานุภาพพิกโลกก็เกียร์ออโต้ใช่ไหม
1: เกียร์ออโต้ครับ
0: เออนะฮะไม่ต้องเหยียบคลัตช์ให้เมื่อยนะฮะครับผมค่ะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีอะไรต่ออีกไหมอ่ะไปที่ SMS ต่อเลยดีกว่านะฮะซิกเกอร์พอไหวไหมครับเรื่องบริการอะไรรอเรง X ไว้ราคาน่าสนและถ้าเทียบกับพวก NG Urban หรือ UT ไปไหนดีกว่ากันครับไม่ติดเรื่องราคาที่ต่างกันอยากได้สบายแบบสบายใจอ๋อจริงๆซิกเกอร์ก็น่าสนใจอยู่นะซิกเกอร์ที่ผมชอบ 7X กับเฮียนัท
1: ตอนนี้นะโอ้โหคันใหญ่เพิ่มเติม
0: แต่ผมติดอย่างเดียวคือไม่ชอบกระจกมองข้างเขาคือกระจกมองข้างมันดูแปลกๆไงแต่ถ้ากระจกมองข้างติดตรงหูช้างเมื่อไหร่นะโอ้อย่างสวยเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องราคาก็เป็นตัวแปรสำคัญนะเฮียนัทนะ
1: ครับ
0: อย่างเอาละอยากได้รถยกตัวอย่างนะง่ายๆเลยถ้าคุณมีเงินก้อนนึงอยากได้รถจะสไตล์รถจี๊ปอ่ะให้คุณเลือกระหว่างจิมนี่กับ V23 อ่ะคุณว่าคุณจะซื้อคันไหนซื้อจิมนี่คุณอาจจะซื้อ V23คุณมีเงินเหลืออีกประมาณล้านหนึ่งแต่ซื้อจิมนี่คุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่า23ล้านหนึ่ง
1: ซื้อรถมาล้านสมมติเราคุยกันล้านหก
0: อ
1: ันนี้ห้าแสนต้องมีต้องมีเห็นแน
0: ่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะทุกวันนี้ราคาเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะที่จะทำให้แบบคนหันมาซื้อรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างถามผมชอบไหมกับ B23ผมว่ามันเป็นรถที่แบบมองกี่ทีก็ยังสวยอยู่นะถึงว่าในเรื่องของระยะทางในการวิ่งอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าบ้านมีที่ชาร์จได้ทุกวันมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยนึกออกป่ะ
1: โอเค
0: ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ไปบ่อยอะไรเงี้ยถ้าไปก็หารถอื่นไปก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้แบบฟิกตายตัวว่าต้องเอาคันนี้ไปนึกออกป่ะนั่นนะครับนั่น
1: น่ะอุ้ย
0: อ่ะลองดูนะฮะ
1: นี่ไปนั่งดูเว็บ Honda อเมริกาม
0: ีไหมเกียร์ธรรมดาม
1: ีในไทยอาร์แล้วตอนนี้มาถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว FL อ่ะไอ้ตัว FC อ่ะมี
0: เขาอาจจะมองว่าอาจจะความนิยมอาจจะไม่ค่อยได้เยอะมาไม่ออกว่า
1: สมมุติจะซื้อ Civic Type R ที่อเมริกานะFL5 นะล้าน58
0: โคตรถูกเมืองไทยนี่ยังเกือบ3ล้านอยู่เลยนะนี่รถแบบที่เขาแบบขายแล้วถูกแล้วนะแต่ถ้าซื้อแบบตอนที่ Honda ประกาศมาเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะเกือบ4ล้านนะ399นะจะบอกให้นี่ต่างกันครึ่งๆเลยนะเห็นมั้ยนะ
1: ถูกครับ
0: ล้าน5ครับโอ้ยเกินดิถ้าล้าน5 2คันก็3ล้านเองใช่ไอ้นี่เกือบ4ล้านอ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ถ้าซื้อ Civic Sport ตัวเวอร์ชั่น Sport แล้วเป็นไฮบริด 9.8 มีม้า200ตัวว
0: ันไทย Power Moon ล้านกว่าเลย
1: เบาะร้อน Dual Zone Air มีโหมดให้ขับให้เลือก3โหมด
0: นี่ขนาดค่าของชีพเขาเงินเขาต่อเดือนนี่เงินเขาต่อเดือนนี่เยอะกว่าเราน่าจะหลายเท่าเลยนะ
1: ใช่นี่พอเขาดูแต่รถตกใจราคาไว้ทำไมราคารถที่นู่นมัน
0: โคตรถูกอ่ะ
1: เออ
0: เป็นผมเป็นเฮียรัตน์นะว่า3ปีเปลี่ยนรถแล้ว
1: มักมีเพิ่ม
0: โอ้เอาเบื่อแล้วขับทั้งอาเบื่อแล้วเปลี่ยนดีกว่าเว้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะอืม
1: แล้วรุ่นเนาะโอ้ยบานตะไทย
0: คือเอาง่ายเอาใจเลยอ่ะแบบขายเอาใจเลยคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมมาเดี๋ยวผมทำให้หมดเลย
1: เ
0: ออแต่ประเทศไทยมึงเอาไปแค่นี้พอ
1: เออแค่นี้กูอยู่ได้แล้วนะโอเคนะ
0: เออไม่ต้องเอาเยอะเอาต้องเอาดีกว่านี้พอแล้วอะไรเงี้ยนะอืม
1: โอ้รุ่นแล้วถูกกว่าบ้านเราทุกรุ่นเกือบทุกรุ่น
0: อืม
1: คือที่ผมซีวิกมาพูดเนี่ยเพราะว่าซีวิกไม่ได้ในไทยแลนด์ไง
0: ครับ
1: เราหยิบมาเออนะฮะถ้าแอคคอร์ดเหรอแอคคอร์ดสปอร์ตไฮบริดก็คันหนึ่งอยู่ประมาณมีแบบคูลลิ่งด้วยนะ
0: อืม
1: เออเอาสปอร์ตไฮบริดของแอคคอร์ดก็อยู่ที่
0: ล้านต้น
1: ล้าน19
0: เห็นไหมผมเดาว่าล้านต้น
1: ผมว่าเรานี่เกือ
0: บล้านปลายอ่ะอืม
1: ใช่ใช่
0: ใช่
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอราคารถเท่าอเมริกาเลยจบแล้ว
0: นะ
1: กระทรวงพาณิชย์ไปทำมา
0: เออทำไม่ได้อย่างในอเมริกาเขาได้ไหม
1: เออ
0: แล้วทำไมเขาถึงทำได้อ่ะในเมื่อเราก็ขายรถเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นประเทศไม่ได้เป็นประเทศต้นทางเลยนะ
1: อันนี้ผมอ้อนวอนไปยังพี่แต้มนะ
0: อืม
1: รัฐมนตรีนะ
0: ครับ
1: แต้มเรื่องเนี้ยมันเรากระตุ้นทุกอย่างเลยแต่เราลืมกระตุ้นเรื่องยานพาหนะนะ
0: อืมครับผม
1: ฝากไว้พิจารณาด้วย
0: อือหือ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าได้ผมเชื่อว่ายอดซื้อรถหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเราจะมองเห็นนะเราจะกลับไปเป็นนิกเสือตัวที่หนึ่งของเซาท์อีสต์เอเชียเลย
0: อือฮึครับ
1: พูดไปงั้นแหละไม่รู้สำเร็จแต่พูดเรื่องเคคาพูดมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วยังไม่สำเร็จเลยแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราได้เราพูดแบบอย่างน้อยสุดคือเราไม่ลืม
0: อือฮึครับ
1: นะครับ
0: สำหรับสติ๊กเกอร์ถ้าเราถามว่าถ้าเทียบกับ MGเออร์เบิร์นหรือ UT ไปไหนดีกว่ากันครับไม่ติดเรื่องราคาที่ต่างกันอยากได้แบบสบายใจจริงๆ MG ตลาดรถเขานี่ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบทุกวันนี้เผลอๆเนี่ยอาจจะดูดีมีภาษีก่อนหลายๆค่ายที่ดูมีแล้วลักชูรี่คายนะจะบอกให้แล้วตัวหลายๆตัวของเขาเนี่ยถือว่าสอบผ่านแล้วกันนะครับนะเขาบอกว่ารถ5ปีเวลาชะลอรถจะมีเสียงกรี๊ดๆดังมากเกิดจากอะไรครับเพิ่งเป็นได้เดือนหนึ่งเป็นทุกวันว่าจะฝนหรือร้อนเบรกอยู่ปกติปลอเปลี่ยนผ้าเบรกอาจารย์เบรกเมื่อ3เดือนก่อนน่าจะเป็นที่ผ้าเบรกแหละครับ
1: เป็นที่ผ้าเลย
0: เบรกเนื้อผ้าเบรกน่าจะมีทำให้เกิดเสียงแหละครับนะฮะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติในร้านเขาบอกว่าเอ้รุ่นนี้ไม่เคยเจอนะพี่แล้วไปด้านอื่นอาจจะเป็นที่จานหรือเปล่าพี่
0: ก็อันนี้เขาเกียร์แล้วด้วย
1: ล้าง
0: ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็เอาผ้าเบรกแบบเดิมมาใส่ดูสิว่าหายไห
1: ม
0: ถ้าหายทุกอย่างก็ไม่ต้องทำไม่ต้องคุยกันแล้วนะฮะ
1: พี่ถอดคือเลยไปเอาไปเลย
0: บทสรุปมันอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับสวัสดีครับผมใช้ Avensa ปี2010ผมได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อเดือนตุลาคม68ใช้มา 5,000 โลแล้วควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหมไม่เป็นไรครับเอาตุลา69ก็ได้ครับไม่ซีเรียสหรอกได้อยู่แหละนะครับน้ำมันไม่บูดแน่นอนเชื่อผมนะฮะ
1: นี่ผมงงมากเลยแล้วน้ำมันเครื่องต้องถามด้วยว่าแล้วใช้เกียร์อะไรถูกไหมถ้าคุณใช้เก
0: ีย
1: ร์
0: ใช่เกียร์เขาไม่ได้ถามด้วยว่าเกียร์อะไร
1: นะแต่ถ้าเกิดใช้เกียร์หมื่นโลก็ไม่ต้องซีเรียสรอบเปลี่ยนถ่ายรอบนี้ของผม2เดือนนะพี
0: ่โห
1: หมื่นโล
0: ออกต่างหวัดบ่อยครับ
1: สองหมื่นกว่า
0: ออกต่างวัด3รอบก็จะเกินครึ่งเข้าไปแล้ว
1: ใช่ป่ะ2เดือนกว่า2เดือนกว่า
0: สวัสดีครับเฮียผมสงสัยน้ำมันเครื่องเขาบอกให้ใช้ได้หมื่นโลแต่ความรู้สึกใช้ 7,000 โลเครื่องเริ่มอืดเครื่องเริ่มอืดเปลี่ยนเลยหรือดันให้ครบหมื่นโลดีครับเฮียมันคือความรู้สึกไงมันไม่มีตัวอะไรบอกวัดว่าเฮ้ยตอนนี้มันอืดจริงหรือไม่จริงไงนึกออกป่ะคือความรู้สึกมันวัดอะไรได้ด้วยยากไงก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเราดูอัตราความสิ้นเปลืองก่อนว่ามันมีความผิดเพี้ยนไปเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันอืดสิ่งที่จะต้องเจอคืออัตราความสิ้นเปลืองจะต้องไม่เหมือนเดิมนะ

0: แต่ถ้ามันเหมือนเดิมแสดงว่ารถเราไม่ได้อืดนะหรือให้คนที่ไม่เคยขับรถเราไปขับดูก็ได้แล้วถามอารมณ์ว่าเขาอืดไหมแค่นั้นเองนะครับอ่ะหมดเวลาครับพี่นัทยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์เอนเทนนะฮะวันนี้ผมกับพี่นัทต้องลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์วันอังคารสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมี

0: เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคสวัสดีโปเต
4: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีปับแปะครับ
3: นี่ก็ฟังสบายๆนะครับฟังเมื่อไรก็เพราะบีจีกับเพลงนี้ How Deep Is Your Love
4: ครับผม
3: เสียงนี้แม่นะฟังแล้วมันรื่นรื่นหูจริงๆ
4: เหรอครับ
3: How Deep Is Your Love แปลเป็นไทยให้สลัดสวยหน่อยสิโปเต
4: รักมากแค่ไหน
3: อือห
4: ือเอาดีไปอยู่เลิฟลึกแค่ไหน
3: เอาลึกด้วยเหรอ
4: ลึกก็ดีครับทางลึกก็ดีครับพอดีรักทางเซอร์เฟซทางตื้นมันอาจจะไม่
3: รักทางกว้างไม่ได้ต้องรักทางลึกเหรอ
4: ครับผมใช
3: ่
4: คร
3: ับครับผม
4: รักทางกว้างจะหลายจำนวนแต่รักทางลึกน่าจะคนเดียว
3: บอกรักกันทางในใต้น้ำ
4: ครับผม
3: อ่ะก็กอล์ฟทริคในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งวันมงคลนะครับมีวันพระใหญ่ด้วยอาสาฬหบูชาในวันที่29อาสาก็ต้องเดือน8มาฆะนี่เดือน3วิสาขเดือน6ก็เป็นวันที่ต้องนะฮะขอความร่วมมือเลยแล้วก็เป็นกฎหมายด้วยนะห้ามจำหน่ายนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เว้นเดี๋ยวนี้ก็มีการเว้นสถานที่ที่เป็นโรงแรมสถานที่เอนเตอร์เทนผับบาร์นี่เขายกเว้นให้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมหามงคลใหญ
4: ่
3: นะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: ครับผม
3: 74พรรษาแล้วนะพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราส่วนวันที่30นะครับวันพฤหัสนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษา
4: ครับเข้าพรรษา
3: เข้าพรรษาโปรเตก็ไม่ต้องไปปฏิทานไปปฏิวัติหรือไปปาวราตัวว่าจะเลิกดื่มสุราอะไรเพราะโปรเตไม่อยู่แล้ว
4: ครับไม่ปาวราตัวเข้าพรรษา
3: เขาจะหยุดดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกไงผมเลยบอกเพื่อนผมว่าทำไมเองตอนเข้าพรรษาเองดื่มไม่หนักเลยตอนออกพรรษาเองจะดื่มสิเพราะมันยาวกว่า
4: บริษัทที่ผลิตก็ด่าดิครับ
3: เอาละครับนะฮะสัปดาห์นี้คนอาจจะน้อยในกรุงเทพนิดหนึ่งเพราะว่าจะเดินทางไปได้ข่าวโปรเจกต์พอลูกสาวหยุดนี่ก็จะพาไปเที่ยวพัทยา
4: อันเรื่องปกติครับเรื่องผม
3: คุณรักลูกมีลูกสาวอยู่คนเดียวรักสุดชีวิตนะครับผมโปรเตซึ่งยังไม่มีภรรยาก็เลยไม่มีลูกสบายสบายพรุ่งนี้จะมาแทนนะครับ
4: ครับผม
3: ส่วนผลการแข่งขันนะครับนะฮะก็มีหลายรายการอยู่ในสัปดาห์นี้
4: ครับผม
3: แล้วก็ดูกันได้สบายสบายโดยเฉพาะฝ่ายหญิงแข่งที่สกอตแลนด
4: ์ครับผม
3: นะฮะเป็นรายการระดับ2ล้านเหรียญถือว่าไม่น้อยนะLPGA รายการ Women Scottish Open
4: ครับผม
3: สนามนี่เป็นลิงคอร์ดเลยครับนะอยู่ย่านนะครับNorth Ayrshire ประเทศสกอตแลนด
4: ์ครับ
3: สนามดันโดนั่นอ่านแปลกว่าดันโดนั่นลิง
4: ครับ
3: นะครับ Women Scottish Open ก็รู้จักน้องคนนี้ไหมเจนนี่ชิน
4: รู้จักครับ
3: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
4: ก็เป็น
3: อย่าบอกว่าเป็นสาวเกาหลีใต้รู้จักแค่นี้ไม่ได้นะ
4: ก็เป็นสาวเกาหลีใต้อะไร
3: ผมก็รู้
4: เป็นสาวเกาหลีใต้ที่
3: ไม่ได้อยู่เกาหลีเหนือครับ
4: โอ้ถ้าอยู่เกาหลีเหนือก็คงไม่ได้เจอน้อง
3: อะก็เป็นสาวคุณเคยเห็นนักกอล์ฟเกาหลีเหนือไหมไม่มีนะ
4: ผมเคยเห็น
3: เคยเห็นที่ไหน
4: เขาชื่อว่าคิม
3: ฮะคิมอะ
4: คิมตัวนวดอะ
3: โอ้ย
4: นั่นอะคนนั้นผมเคยเห็น
3: โอ้ยเขาดูกอล์ฟอย่างเดียวเขาไม่เล่นกอล์ฟ
4: ตอนนี้เขามาเรียนต่อที่อังกฤษ
3: เหรอเขาเล่นด้วยเหรอ
4: เคย
3: โอ้เคยเล่นเพราะว่าวีลากอล์ฟกับคนอังกฤษนี่นะนะเป็นที่พายหลายกันนะใช่ก็นักฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษและของแต่ละสโมสรในพรีเมียร์เล่นกอล์ฟดีหลายคน
4: ครับคือเจนนี่ชินนี่ก็เรียกว่าอายุเท่าผม
3: อายุเท่าโปรเตด้วย
4: เกิดปีเดียวกัน
3: 30เท่าไหร่ฮะ
4: 33ครับ
3: 33ปี
4: ครับ
3: เห็นกุลเทพไปดูประวัติย้อนหลังแล้ว10ปีที่รอคอยกับแชมป์ครั้งที่2นะ
4: ก็จริงครับ
3: อืม
4: จริงครับเพราะว่าแชมป์นครนู้นมันเป็นเท็กซัสชูทเอาท์วอลเลนเทียซัพพอร์ตอเมริก
3: าตอนนั้นอายุ23ปี
4: ใช่ครับ
3: โอ้ตอนต้องรอ10ปีเลยเหรอ
4: ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับกีฬากอล์ฟนะครับใช่เป็นเรื่องปกติสำหรับกีฬากอล์ฟเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกับเขาเรียกบาสหรือบอลที่มีเล่นกันเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมๆซ้ำๆกันเรื่อยๆ
3: อันนั้นประเภททีมต้องมีการเสริมสมรรถนะเสริมบุคลากรนะฮะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่นี่เป็นกีฬาอินดิวิดวลคนเดียวรับผิดชอบตัวเองเลย
4: แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์เนี่ยแล้วก็บาสเกตบอลเนี่ยเล่นอยู่ในสเตเดียม
3: ครับ
4: ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
3: อยู่ในห้องแอร์ด้วยบางสนามแต่นี่ลมฟ้าแดดไม่เหมือนกัน
4: ใช่ครับไม่เหมือนกันครับแล้วก็สภาพของการวางธงในแต่ละหลุมก็ไม่เหมือนกัน
3: ครับ
4: ในแต่ละวันนะครับก็เรียกว่าใช้เวลานานหน่อยแต่น้องเขาจริงๆไปอยู่จะใช้คำว่าน้องก็ไม่ได้รุ่นเดียวกันหล่อนก็ไม่ได้มันดูไม่ที
3: เพื่อ
4: เธอเธอเนี่ยเด็กๆสมัยก่อนเขาสอนพี่ผู้หญิงเล็กหล่อน
3: เธอ
4: เนี่ยเธอก็เล่นกอล์ฟตั้งแต่9ขวบก็คือไปอยู่อเมริกาย้ายจากเกาหลีใต้ไปอยู่อเมริกาแต่9ขวบ
3: เลย
4: ใช่แล้วก็ชนะรายการ US Girl Junior ตั้งแต่สมัย13แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาเรื่อยๆผลงานที่ดีที่สุดของเธอก็มีหลายอย่างครับถ้าเป็นระดับเมเจอร์ก็จะเป็นเชฟรอนที่11ที่11ไม่ใช่17นะครับ11แล้วก็ Women PGA Championship ที่8ร่ว
3: ม
4: แล้วก็ US Women Open ที่10ร่วม Women British Open ที่6เดียวแล้วก็ Avian Championship ที่12ร่วมอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นยอดฝีมือคนนึงแหละนะฮะ
3: ที่ว่านะบอลที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ไม่ได้ชี้ไปที่แกแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อแกด้วยนะแต่แกก็กลับมาคว้าแชมป์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่แดงเห็นว่าทุกคนนะถ้ามีความมุมานะพยายามมีวินัยอยู่ข้างกายโอกาสมีให้กับทุกคนเสมอกับกีฬากอล์ฟเจนนี่ชินในวัย33ปีวันที่4นี่ก็เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ก็ทำคะแนนกองไว้3วันเนี่ยเกินพอต
4: ั
3: ดเท่าไหร่นะ2วันอะ
4: ลบบวก6ครับ
3: ตัดบวก6เลยโอ้โห
4: อย่าบอกว่าเล่นไม่ดีครับอย่าบอกว่าเล่นดีวันสุดท้ายคือวันแรกเนี่ยวันแรกเขาทำได้6อันเดอร์
3: 6อันเดอร์ครับ
4: เขาก็นิ่งๆนะฮะ
3: ก็วันที่สุดท้ายเล่นไม่ดีไงตีเกินไง
4: วันที่2เนี่ยทำเพิ่มจาก6อันเดอร์เป็น5อันเดอร์เป็น11อันเดอร์
3: เป็น11อันเดอร
4: ์ครับนำแล้วนะ
3: ครับ
4: นำ
3: วันที่3
4: วันแรกก็นำแล้วแต่นำร่วมวันที่2ก็ขึ้นไปนำอีก
3: ขึ้นนำเดียวว
4: ันที่3ทำ2อันเดอร์ทำ2อันเดอร์
3: ทำ2อันเดอร์
4: 12
3: อันเดอร์ครับ
4: ใช่จริงๆจะทำ2อันเดอร์แต่ว่าเสียโบกี้หนึ่ง
3: ครับ
4: นะครับ
3: 12อันเดอร์นี่โอ้โหนำชนิดว่าโปรไทยของเราเนี่ยตามมาอยู่เป็นอันดับ2แต่ห่างถึง5สโตกอ่ะ
4: ปาจารีของเราไล่กวดสุดชีวิตนะฮะ
3: วันที่3นี่ปาจารีได้มา3อันเดอร์นะครับที่เหลือพาหมดเลยนะ3เบอร์ดี้นี่นะก็รวม7อันเดอร์
4: ครับ
3: พอเข้าวันที่4
4: วันที่
3: 4เจนนี่จินเห็นปาจารีตามมาขนลุก
4: ไม่
3: เส้นตึงขาสั่น
4: ไม่ครับประคองครับ
3: ดูทรงแกตีเกินแกตีเกินแกขาสั่น
4: แกประคองสุดชีวิต
3: จาก12แกเหลือ9ครับ
4: 9เนี่ยจริงๆแกมี5โบกี้นะครับแต่แกมี2เบอร์ดี้มาซัพพอร์ตไว
3: ้
4: ก็จริงๆถามว่าสั่นไหมผมว่าเจ๊แกน่าจะประคองเกินไปหน่อยนะฮะ
3: ประกอบกับสนามนี่เป็นลิงคอร์ดนะ
4: ใช่ครับ
3: กระลมก็ค่อนข้างจะแรงด้วย
4: ผันผวนนะฮะอากาศผันผวนลมผันผวนแล้วก็เขาเรียกอะไรแฟร์เวย์ค่อนข้างโล่ง
3: ใช่
4: โล่งเกินไปนิดนึง
3: ต้นไม้ใหญ่ไม่มี
4: นะฮะ
3: มีแต่ต้นหญ้า
4: ฮะแล้วก็บังเกอร์ลึก
3: ๆปลิวสวยเลยแล้วก็หญ้าค่อนข้างจะแห้ง
4: ๆ
3: ตกแล้ววิ่งโอ้ยกระจายเลยนะครับ
4: ครับผม
3: ดินมันแข็งใกล้ทะเลฮะแต่เธอก็ประคองตัวเข้าเป็นที่หนึ่งจนได้เพราะผู้ตามก็พังเหมือนกัน
4: ผู้ตามก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
3: เจ็ดอันเดอร์ของปาจารีก็เหลือแค
4: ่
3: 5อันเดอร์โดนไปอีก2โอเวอร์ครับ
4: ครับผม
3: ก็5อันเดอร์แต่ไม่เข้าที่2แล้วนะมีคนเบียดเธอขึ้นมา

0: ไทยฮะ
1: เอลิมคิมจากเกาหลีใต้ครับ
0: ก็เป็นเกาหลีเช่นกันเท่าไหร่ครับ
1: 4วันคิม4วัน7อันเดอร์ครับ
0: 7อันเดอร์ก็ตามแค่2
1: วันสุดท้ายมีเปิดวาร์ปเล็กๆ68
0: 68เลยนะถ้า72ล่อไป4อันเดอร์แต่ไม่ทัน
1: ไม่ทันครับวันที่3วันที่2วันที่3
0: ผมว่าเจนนี่ชินตอนหลุม17 18เธอก็เริ่มสั่นแล้วล่ะตอนนั้น
1: ครับเริ่มจะหลุดโค้ง
0: เพื่อนร่วมชาติแซงเข้ามาเนี่ยนะแต่ก็คว้าแชมป์ไปรับเงินรางวัลเท่าไหร่เจนนี่ชิน
1: น
0: ั่นนี่2ล้านเหรียญ
1: รับรางวัลไป
0: ต้องมี 300,000 อ่ะต้องมี 300,000 นะ
1: รับรางวัลไป 300,000 ครับรับรางวัลไป 300,000 นะฮะ
0: 300,000 ก็เอา30คูณง่ายๆ339ก็มาร่วม10ล้านอ่ะนะ
1: ครับ
0: 10ล้านบาท
1: ที่2เป็นเอลิมคิมคร
0: ับ
1: เอลิมคิมรับไป 106,000 นะครับปาจารีอนันตการของเราอยู่ที่3เดียว
0: ครับ
1: รับไป 110,000 โดยประมาณ
0: โอ้โห 100,000 นี่ก็3ล้านก็ประมาณ4ล้านนะครับ33บาทตอนนี้นะพิเศษด้วยนะ 100,000 เท่าไหร
1: ่ 110,000 นิดๆครับผม
0: ก็ประมาณร่วม4ล้านร่วม4ล้าน
1: อันดับ4นี่เป็นเฮสเตอร์เอเซนไลท์จากเยอรมันนะครับ
0: ไล่ไปถึง12เลย
1: อันดับ5ร่วมมี2คนครับมิยูยามาชิตะกับลอเรนคัฟลิงนะครับอันดับ7เดียวครับชนะตีวลาแสนของเราน
0: ี่มาแล้วรับซับแล้วหลังจากนี้ไม่เคยสู้ดีมาหลายรายการตอนที่จบ3วันอ่ะ
1: ครับ
0: วันที่3ก็ตี2อันเดอร์นะคนอื่นก็ตีโอเวอร์หมดนะก็ตี2อันเดอร์นะ
1: นี
0: ่ก็รวม3วันในตอนนั้นแก1โอเวอร์มาเปิดช่วงวันร่วม
1: มาเปิดช่วงวันสุดท้ายนะครับได้ไป 52,000 ครับโดยประมาณ
0: 55,35 กับล้านกว่า
1: ครับผมแล้วก็อันดับ8ร่วมมีหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอริกะฮาระนะฮะคนนี้ตีได้อีเกิลด้วยนะครับแล้วก็ไรอันโอทอโดนะครับแล้วก็เลโอน่าแม็กควาย
0: ยังไม่เจอเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะ
1: ฮะงานเหนื่อยงานนี้เหนื่อย
0: โลโลโลเดลี่ก็ได้เขาก็มานะ
1: อันดับ11ร่วมนะครับมี2คนครับอาคิเอะนะครับอีวาอินะฮะจากญี่ปุ่นแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสจากสเปนนะครับอันดับ13ร่วมมี3คนครับมีเอมิหยางนะครับชอยเฮจินนะฮะแล้วก็แพตตี้ธนกิจของเรา
0: แพตตี้ของเรานี่เป็นสาวไทยที่ตีดีเป็นคนที่3
1: ครับ
0: ตีปะพงโกนทวัฒนกิจแต้มเท่าไหร่
1: พังก่อนธนันจิตแต้มอยู่ที่1โอเวอร์ครับ
0: 1โอเวอร์วันที่4ก็ตี1อันเดอร์นะ
1: ครับผมก็ได้ประมาณ 35,000 ครับ
0: 35,000 เอา30คูณก็ประมาณเกือบล้าน
1: ครับแล้วเอาตรงถ้าแข่งกันขำๆ
0: ครับ
1: แกชนะมือ1ของโลกครับ
0: ครับทำไม
1: อันดับ16ร่วมครับเนลี่คอด้าคิมโยจูแล้วก็ดิสกาดากา
0: โอ้โหคิมโยจูก็อยู่ตรงนี้เหรอ16เหรอ
1: ครับผม16ร่วมด้วยกัน2โอเวอร์ครับ
0: เหนื่อยเลยในเรื่องของด้านงานนี้นะ
1: ครับแล้วก็อันดับที่15ร่วมครับเอเรียจุธานุการครับตีเกิน4นะครับ
0: ตีไป4โอเวอร
1: ์ครับ
0: อันดับ25
1: ครับอันดับ
0: รับเท่าไหร่รับเท่าไหร่
1: รับ 22,000 ครับโดยประมาณ
0: 22,000 คูณ36แสนประมาณ 7-800,000 บาทไทย
1: ครับอันดับที่28ร่วมครับอภิชยายุบล
0: ครับโอ้ยน้องโปรปิโนก็มานะ
1: ครับได้ไป 18,000 ครับ
0: 18,000 ก็ประมาณ 500,000 กว่า
1: ครับแล้วก็อันทิสาอุตมะครับ59ร่วมได้มา 7,500
0: 7,500 ก็สัก 300,000 อ่ะ
1: ครับผมแล้วก
0: ็หมดแล้ว
1: ไปอีกคนหนึ่งน่าจะไม่ผ่านตัดตัวก็คือโปรไมตรีฉัตรจินกับ
0: ไม่ผ่านตัดตัว
1: 2วัน
0: ตัวนี
1: ้ครับ
0: ก็หนักกับสนามพวกลิงคอร์สนี่นะทีนี้สัปดาห์นี้ก็ยังเป็นลิงคอร์สยังติด
1: ครับ
0: ที่อังกฤษนะครับ
1: ครับย้าย
0: จากสกอตแลนด์ครับนั่งรถบัสมาไม่ไกลครับตอนนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตมีความสุขมากนั่งจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปสกอตแลนด
1: ์
0: ไปเล่นกอล์ฟที่สนามลิงคอร์ทที่ใช้แข่ง
1: ดิ
0: เอ็น
1: เพน
0: เซนแอนโด
1: ครับเซนแอนโดต้องระยอง
0: บ้านเขาสวยมากเลยแต่ละสองข้างทางนี่นะ
1: ครับ
0: เจอฝูงแกะรั้วบ้านแต่ละหลังสูงประมาณ
1: เอว
0: ไม่ถึงเอวฟุตเดียวเองแต่บ้านเราโนโหยังกับกำแพงเรือนจำ
1: บ้านเรามีศิลปะตามกำแพงด้วยเป็นพวกขวดแก้วๆเยอะ
0: ๆก็มีความสุขมาก
1: ครับ
0: แล้วก็นั่งดูอะไรวะ
1: ครับ
0: นั่งดูหนังเรื่องของพวกสกอตแลนด์อังกฤษอะ
1: เบฟาร์ดอะคร
0: ับ เบฟาร์ด
1: ฟรีดอมฮะแล้วก็มี
0: เงินโชเฟอร์มันตั้งใจเผื่อให้พวกเราดูเลยแล้วที่ผมเล่าผมใส่หมวกอังกฤษลงไปเล่น
1: take it off
0: โอ้โหไอเด็กถือถุง3คนมันไม่มองผมเลยมันไม่ช่วยเลยจนกว่าคุณจะหันหมวกไปข้างหลังบอก
1: เอานะ
0: สนามที่จะแข่งที่อังกฤษนะเป็นเมเจอร์รายการสุดท้าย
1: ครับ
0: ย้ายมังกฤษนะ
1: ครับผม
0: แต่ก็เป็นลิงคอร์สเช่นกัน
1: ครับก็สนาม Royal Lytham and St Anne Golf Club ครับอยู่ที่แลงคาสเชอร์นะครับก็เป็นสนามที่
0: ติดทะเล
1: ลิงคอร์สไม่ติดทะเลไม่ใช่ลิงคอร์ส
0: ผมก็คืออธิบายเห็นว่าติดทะเลไง
1: ลิงคอร์สติดทะเลไม่ได้ติดทะเลผสมสนด้วยติดทะเลไม่มีอะไรเลย
0: ติดทะเลพอติดทะเลปุ๊บดินที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันจะเค็มๆนะต้นไม้ใหญ่ก็ไม่จะไม่ค่อยมี
1: ใช่ครับใช่
0: ม
1: ัน
0: จะยาก
1: น้ำเค็ม
0: ฉะนั้นพอไม่มีต้นไม้ใหญ่กันลมมันก็โอ้โหลมเข้ามาตึ้ม
1: ก็
0: ซัดเต็มหน้าเลยนะทรายเซยนี่ถ้าทำบังเกอร์แบบบ้านเราก็หายหมดแล้วครับทรายปลิวฮะก็เลยต้องทำเป็นบังเกอร์เป็นพอตบังเกอร
1: ์ครับ
0: มีที่กันลมอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็รอครับรออย่างเดียวถ้าตกบังเกอร์ก็เหนื่อยใจนิดนึง
0: ไปปุ๊บนะฮะของผมนี่นะฮะตีออกข้างมีอยู่หลุมตีออกหลังเพราะไปหน้าไม่ได้มันทางลมพอดีมันสูง
1: สูงไปไม่ไหว
0: คือเขาต้องทำแบบถ้าลมมาทางนี้เขาต้องทางนั้นให้สูงไว
1: ้
0: เพื่อรักษาทรายไว้นะก็สนุกกันนะ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้เวลาก็ห่างกัน5ชั่วโมงสมมุติถ้าออกจากนะของเรานี่มันจะเร็วกว่า
1: ครับ
0: ถ้าออก8โมงเช้าที่นู่นที่อังกฤษแล้วผมต้องนับมา5ชั่วโมง8ก็9 10 11 12บ่ายโมงบ้านเรา
1: เวลาดูได
0: ้ดูได้สบาย
1: เวลาดูได้ถามว่ามีถ่ายทอดที่ไหนก็คงไม่พ้น
0: ก็ AIS สิครับ
1: ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ
0: เหรอมันเป็นเมเจอร์นะ
1: เมเจอร์น่าจะ
0: เมเจอร์ไม่ใช่ AIS เน
1: า
0: ะ
1: น่าจะทัวร
0: ์โอ้โหเป็นทัวร์
1: น่าจะทัวร์
0: เดี๋ยวไปเช็คให้วันพรุ่งนี้คุณไปเช็คหน่อย
1: ครับ
0: ก่อนร
1: อถ้าไม่ออก AIS ไม่ออกทัวร์ก็แนะนำว่าซื้อตรงกับ INA เลย
0: โอ้แค่นี้ก็ไ
1: ปครับ
0: นะที่บ้านตอนนี้นะ
1: จ่าย
0: กับทรูเพื่อจะดูบอลทีมชาติไทยนะจ่ายกับโมโนแมคเพื่อจะดูพรีเมียร์นะจ่ายดิสนีย์จ่ายนะครับเน็ตฟลิก
1: แต่ดิสนีย์ด้วย
0: โอ้โหตอนนี้เดือนนี้ล่อเป็นหลายพันแล้ว
1: ป๋าจ่ายดิสนีย์ด้วยเหรอครับ
0: โอ้จ่ายทีเป็นรอบปีอะลูกสาวเขาจ่ายให
1: ้
0: ของถ้าเป็นกีฬาผมจ่ายเองทีก็เลยไม่เหงาแล้วครับอยู่บ้านนะฮะ
1: ถ่ายทอดสดของนี่ฉายทอดสดที่ทรูวิชั่นครับ
0: ทรูนะครับ ผมดูไม่ได้เลย
1: ทรูวิชั่นช่อง690สปอร์ต
0: ของผมที่จ่ายไปเนี่ย200กว่าบาทนี่ดูได้เฉพาะวันทีมชาติดูก็ไม่ได้เออ
1: คร
0: ับ แบ่งๆกันบ้างดูกันได้นะใจถึงๆกันนิดนึง
1: ป๋าป๋าพูดเป็นนั่นเลยนะที่บอกบอลโลกรอบชิงให้ฟรีหน่อยอ่ะก็วันพฤหัสที่31เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงครับรอบแรก
0: สาวไทยไปกันกี่สาววะ
1: ที่เห็นรูปมีจีน
0: มีอัตยาที่ญี่ปุ่นไปยังอ่ะรู้ยังอยู่กรุงเทพอยู่เหมือนมีธุระปะปังหลากหลายงาน
1: แต่ช่วงนี้เดินหาสปอนเซอร์กันอยู
0: ่ขอมาขอบคุณไม่หา
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณ
1: ก็มีจีโน่นะครับมีแพตตี
0: ้มีโมเมโมไปด้วยเมย์ไปด้วยสองพี่น้อง
1: ในรูปขึ้นโมเมนะครับแล้วก็ขึ้น
0: น้องอยู่ทางลูกการ
1: เชนเนตตีครับ
0: เชนเนตตีวรรณแสนโปรสาวโปรพาวจากเชียงใหม
1: ่ครับอีกคนหนึ่งน่าจะปาจารีน่าจะทำหน้างอนๆอยู
0: ่ปาจารีต้องไปสิโถยอันดับเขาถึงอยู่แล้วนะโปรเมียว
1: ในรูปที่พี่เซนนี่ทำหน้างอนๆ
0: เลย
1: ใช
0: ่คงไม่งอนแล้วมั้งเข้าที่3รับไปหลายตังค์อยู
1: ่
0: งานนี
1: ้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอบหญิงนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะมาดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะครับที่มีคนไทยไปเล่นนะ
0: ครับ
1: ที่มีคนไทยไปเล่นนะครับรายการ ISVS Honda เหมือนกันแต่เป็นซีเนียร์โอเพ่นนะครับ
0: ซีเนียร
1: ์นะฮะ
0: ก็มี2โปรไทย
1: ใช่ครับ2โปรไทยของเราไปนะครับโปรที่ผลงานดีที่สุดคือโปรช้างพงษ์เฮเจดีครับอยู่ที่อันดับ32ร่วมไปด้วยกัน2โอเวอร์พา
0: 2โอเวอร์พา
1: ได้ไป
0: 18,000
1: ยูโรครับ
0: ก็ประมาณ600,000
1: ครับแล้วก็โปรจุ๋มธรรมนูนศรีโรจน์
0: ครับ
1: อันดับที่62ร่วมมีด้วยกัน9โอเวอร์ครับรับไปทั้งสิ้น 5,400 โดยประมาณครับ
0: 5,000 ก็ประมาณ 200,000 อ่ะ
1: ครับผมแชมป์เป็นของอเมริกันครับเจอร์รี่เคลลี่นะครับ10อันเดอร์นะฮะ
0: 10อันเดอร์นะ
1: ครับ
0: อายุ50กว่ายังเล่นได้ดีนะ
1: ครับอันดับ2ร่วมมี3คนครับเป็นแมสโกเกลนะครับจากอเมริกาแล้วก็ดาเรนฟิชชาร์ดนะฮะจากแอฟริกาใต้ แล้วก็แคมเมรอนเพียซี่จากออสเตรเลียครับผม ส่วนคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแต่เป็นเอเชียคือเคเจชอยครับอันดับ7ร่วม
0: เคเจชอยโอ้ชื่อนี้คุ้นมากแต่ไม่ได้ยินนานแล้ว
1: ครับผมอดีตนักมวยจากเกาหลีใต้นะครับ
0: ทำไมเรื่องจริง
1: ก็เขาเป็นนักมวยมาก่อน
0: อ๋อเป็นนักมวยตอนเด็กเหรอ
1: ใช่
0: แล้วมาเล่นกอล์ฟทีหลัง
1: ใช่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นคือเป็นนักมวยเพราะว่าฐานแน่น
0: โอ้
1: ใช่นักมวยได้ฐานแน่นขาดีใช่ครับ
0: เลิกขาที่ใหญ่เลยนี่ผมเพิ่งรู้นะแกเป็นนักมวยมาก่อนเป
1: ็
0: นมวยนักมวยสากล
1: ครับ
0: ต่อยแบบแค่สมัครเล่น
1: สมัครเล่นแล้วก็สมัครเล่น
0: แล้วก็เลิกไป
1: เลิกไป
0: ตีกอล์ฟเอาดีทางนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เล่นกอล์ฟดีกว่า
1: แต่ต่อยมวยเจ็บตัวครับตีกอล์ฟไม่ค่อยเจ็บอ่ะต่อมาก็จะเป็นรายการของฝ่ายผู้หญิงไทยที่ไปเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ผ่านการตัดตัวนะจ๊ะโปสายป่านพนารัตน์ของเรา
0: ไปรายการไหนอ่ะ
1: ไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับรายการไดโตเคนตะกุเลดี้
0: ครับ
1: ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาตัดกัน4อันเดอร์โปรสายป่านเราได้2อันเดอร์2วันแรกไม่ผ่านการตัดตัวนะครับ
0: ครับโอ้
1: แชมป์ก็เจ้าบ้าน
0: ต่อไป
1: แชมป์เจ้าบ้านนะ22อันเดอร์ครับ
0: ครับ
1: เรนะคาโต้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายการของลิฟกอล์ฟนะครับรายการลิฟยูไนเต็ดคิงดัมนะฮะเล่นเย็นเที่ยง
0: อังกฤษอังกฤษ
1: ครับเล่น4วันแล้วนะ
0: เอาเหรอ
1: นะ4วันก็
0: เลิกเป็นลิฟกอล์ฟแล้วสิตอนนี้กลับมาปรับตัวให้เหมือนกับเพื่อนแล้ว
1: ก็ยังเป็นลิฟกอล์ฟเหมือนเดิมแล้วครับ
0: 4ก็เรียก54หลุมไม่ได้แล้วนะ
1: ก
0: ็มัน4วันแล้วนี
1: ่ก็ไม่ได้ครับแต่ว่าไม่
0: ได้72แล้วตอนนี
1: ้ก็แชมป์นะฮะเป็นของเฮอร์เบิร์ตจากออสเตรเลียนะครับอยู่ทีม Ripper GC เล่นไป4วันทำ30อันเดอร
0: ์
1: วันแรก11วันที่2 6วันที่3 3วันที่4 10เล่นกันสุดๆไปเลยนะครับและแชมป์ก็เป็นของ Ripper เหมือนกันครับ Ripper Golf Club นะฮะเป็นแชมป์ประเภททีมด้วยนะครับเล่นไป4วัน52อันเดอร์นะครับนะฮะอันนี้ของสายลิฟนะสำหรับแฟนๆลิฟกอล์ฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นรายการ 3M Open นะฮะแข่งกันที่ของอเมริกานะครับก็แชมป์เป็นของแจ็คสันโควุนนะครับจากอเมริกานะฮะ25อันเดอร์ครับที่2เป็นสกอตตี้เชฟเลอร
0: ์
1: 22อันเดอร์ตาม3เต็
0: ม
1: นะครับที่3เป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดครับคือฮิเดกิมัตสึยามะจากญี่ปุ่นนะครับ20อันเดอร์ตาม5เต็มนะฮะโดยประมาณแล้วก็นอกจากนั้นจะมีรายการของคนไทยที่แข่งกันอีกก็จะเป็นรายการของเกาหลีใต้ครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะฮะในช่วงไหนนะมีรายการเพิ่มของเกาหลีใต้อยู่ 2-3 รายการนะครับที่โปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราก
0: ับ
1: โปร PK พัชรยุทธาคงกระพันจะไปแข่งนะครับ
0: สัปดาห์นี้เหรอ
1: ใช่ๆเดี๋ยวผมดูก่อนผมเห็นว่าแวบนะฮะของโคเรีย
0: สองสาวนี้นะตั้งป้อมประจำการอยู่ที่เกาหลีสู้กับสาวๆในถ้ำเสือ
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะเงินเขาก็ไม่น้อยนะแต่ว่าตัวโอ้โหนักแข่งแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้น
1: เห็นน้องว่านก็ไปถ่ายรูปลงในบัตรแล้วก็เป็นโฟโต้การ์ดของทางKL แล้วค่อนข้างจะเป็นดาราเลยครับไม่ใช่นักกีฬา
0: โอ้โหหน้าตาน้องเขาสาวสวยด้วยสิ
1: ดาราแล้วครับนะครับก็รายการต่อไปที่จะเล่นกันชื่อว่าAurora World Championship ครับจะเริ่มแข่งกันวันที่30นี้นะครับก็มีพัชรจุฑาคงกระพันไปเล่นนะครับแล้วก็มีโปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเห็นแต่ว่าเห็นแต่พัชรจุฑาคงกระพันครับโปรว่านไม่ขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นประมาณ
0: หมดทุกโปรรายการ
1: ครบแล้วครับครบ
0: ก็สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ของนักกอล์ฟนะให้กระจายไปเล่นทั่วประเทศทั่วไทย
1: คร
0: ับ พอผมไปเล่นกอล์ฟที่ปัญญารามมาเมื่อวันเสาร์โอ้โหมันเหลือเชื่อว่าคนน้อยมากขนาดนี้ปกติเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหกว่าจะได้เวลาไปลงเล่นนะฮะออกต่างจังหวัดกันเยอะมากจนเมื่อวันศุกร์นะลูกสาวซึ่งไปทำงานที่สุวรรณภูมิบอกว่าทำไมรถมันติดเหลือเกินแสดงคนแห่กันนะฮะเดินทางกันออกนอกประเทศก็มีในประเทศก็มีนะหย
1: ุ
0: ดยาวๆไงมันหยุดยาวอ่ะบางคนลาวันจันทร์ลาวันศุกร์ด้วยเนี่ยก็ยาวไปเลยนะ
1: ออกนอกประเทศคือ
0: ครับ
1: ออกไปเที่ยวหรือ
0: เขาก็ไปเที่ยวแล้วคุณเขามีตังกันอะ
1: หรือหอบออกไปนอกประเทศแล้วไม่กลับมา
0: ไม่มีใครจะทำเช่นนั้นเมืองไทยน่าอยู่จะตายนะฮะแล้วก็ทางปัญญาลามก็เลยบอกมาเพราะว่าคนไม่ค่อยมีนะฮะลดกินฟรี3วันนี้อังคารพุธพฤหัสที่หยุดยามหยุด3วันเนี่ยกินฟรีเหลือ 2,000
1: ลดแล้วนะ
0: เหลือ 2,000
1: นี่ลดแล้วนะ
0: ลดแล้วลดแล้วไปเล่นกันได้นะครับ29 30 28 29 30นะคนน้อยมากจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกว่าจะไปอันพายเพราะเขาเชิญมาโปรตอนปวีณเชิญมาว่าทางอันพายเขาจะเปิดตัวอันพายบูสผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมพลังนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูร่างกายสำหรับนะฮะทุกไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟและก็เชิญออกรอบด้วยสนามที่ชอบจริงๆนะ
1: วิทยุไปไหมฮะ
0: แต่ไม่ได้ไปเสียบไหมติดต่อประวินเลยด่วนเลยแทนผมได้นะวันนี้ติดภารกิจสำคัญจะให้น้องเจมไปนะไปนะฮะรายงานข่าวให้นะครับขอบคุณที่เชิญมาครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899พักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99

0: าได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสียงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: FM 99นะครับนะกอล์ฟทริก 9:00 น.ถึง 10:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ไม่ได้ฟังได้เฉพาะทางหน้าปัดวิทยุอย่างเดียวแล้วนะครับฟังได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTubeนะที่ใดมีอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณนี่ฟังกันได้ทั่วประเทศทั่วโลก
6: แล้วก็แอป M-COT อะไรผมจำไม่ได้
5: M-COT
6: รวม
5: จ
6: ำไม่ได้ที่แอปไม่ได
5: ้ครับก็เข้าไปที่นะ FM 99 Active Radio นะ SMS ก็4689899สื่อสารกับเราได้แล้วก็ทางนรายฮิวนะฮะคุณเฉลียงสมบัติก็ฝากมาว่าไปออกรอบที่นั่นเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับถ้าเป็นวันหยุดนะฮะออกรอบ1วันพัก1คืนพร้อมอาหารเช้านะพักคู่ 1,950
6: ว้าว
5: ถ้าวันธรรมดานะก็ 1,850 นะถ้าวันหยุด 1,950 นะครับนี่พักคู่นะก็มีเอ็ดดี้รถกอล์ฟอะไรทุกอย่างครบเลยนะสนามนี้สุดยอดมี3คอร์ส ด้วยกันนะครับเอาละครับโปรเตมีเรื่องราวของวงการกอล์ฟอะไรไม่เอ่ยก่อนไปดู SMS ครับ
6: ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับพอเดี๋ยวไม้ใหม่จะออกกันอีกหลายๆค่ายโดยเฉพาะฝั่งญี่ปุ่นนะล่าสุดโปเกียก็ออกมาเพิ่มอีกแล้วครับผม
5: นะฮะเห็นกรมูตุบอกสัปดาห์นี้จะมีฝนนะฮะตั้งแต่27ถึง30
6: เอาไงก็ได้
5: แต่ไม่เห็นมีฝนเลยนะครับอ้าวละครับใครจะไปนะฮะเล่นกอล์ฟสนามไหนช่วงนี้ต้องจองกันหน่อยนะครับ
6: ครับ
5: เพราะว่าได้ข่าวต่างจังหวัดนี่คนออกกันไปค่อนข้างจะเยอะนะ
6: ครับผม
5: ถ้าโปรเตมีเวลาอยากไปเล่นกอล์ฟต่างจังหวัดสักสนามหนึ่ง
6: ครับ
5: นึกแบบเร็วๆเลยโปรเตอยากไปสนามไหน
6: ถ้าขับรถไปได้แล้วอยากไปแบบมีตังค์แบบว่าไปแบบผ่อนเลยอ่ะ
5: คือใช่อยากไปเรื่อยเงินไม่ต้องพูดถึงผมจ่ายให
6: ้โอเคไป 4-5 สนามเลยก็ได้ครับ
5: 4สนามเดียว
6: ผมอยากไปสวนอยากไปสวนแต่ถ้าสวนมาคนเยอะแล้วก็ช่วงนี้แบบสภาพฟ้าครึ้มคนครึ้มฝันอย่างเงี้ยผมไปนี่ก็ได้ครับ
5: ที่ไหน
6: ครับ Royal Hill ก็บอนันซ่าก็ได
5: ้โอ้ไปทาง Royal Hill นครนายก
6: ครับ
5: สนามภูเขาบอนันซ่านี่ไม่ได้ไปนานมากเลย
6: ไม่ก็คิริมายานะถ้าแบบจะไปนอนแต่ถ้าแบบกลับไปกลับเฉยๆอ่ะคาสคาต้าก
5: ็คาสคาต้าก็โอเคแล้ว
6: ก็โอเคแล้วคาสคาต้าก็โอเคแล้ว
5: ก็แค่ลำลูกกาคลอง15
6: ไปแล้วกลับสบายๆพอแล้วครับ
5: คุณรู้แบบสนามคาสคาต้าอยู่

0: นามที่อยู่ใกล้กรุงเทพและท้าทาย
1: ใช่ก็แฟนรายการเราโหวตได้เป็นสนามที่อยากเล่นมากที่สุด
0: ใช่
1: แล้วก็ทำใบประกาศนะฮะเกียรติคุณไปให้เรียบร้อยเสียจุกรับเรียบร้อยนะใครไม่เคยไปลองก็ลองดูนะครับจริงๆขับรถนะถ้าเป็นช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยสบายมากรถน้อยเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่ถึงชั่วโมงนะ
0: ไม่แป๊บเดียว
1: เลยสนามของที่หลายคนชะเง้อคอยว่าอยากจะได้ส
0: ักครั้
1: งโรบินฮูดไปสักหน่อยเดียว
0: ครับ
1: หน่อยเดียวก็คือกินข้าวในจานนึงอะตอนนั้นผมกลับไปหน่อยเดียวเหรอเสียจุกบอกหน่อยที่ไหนเนี่ยพี่โอ้โหขับมาตั้งนานไปเลยแต่ถนนหนทางเขาดีขึ้น
0: ครับ
1: นะกลายเป็น4เลนละนะครับสนามกอล์ฟเมืองไทยจริงเยอะมากนะมีทุกราคาทุกสภาพนะเหมาะกับพวกนะฮะคนทุกกลุ่มเลยนะจริงๆแล้วรัฐบาลควรจะมีนโยบายสักปีหนึ่งเป็นปีของกีฬากอล์ฟอ่ะเชิญชวนให้นักกอล์ฟทั่วโลกเข้ามาประเทศไทยเพื่อจะมาออกรอบกันนะผมก็จะเก็บเงินได้มหาศาลเลย
0: ก็เป็นเรื่องที่เขาคนต้องดูครับว่าหัวเขาตีเปล่า
1: ก็คือถ้าเราประกาศแล้วเราสนับสนุนให้มาในราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องแห่กันมาแหละแล้วตอนที่จะมาเนี่ยเมียก็ต้องมาด้วยหรือถ้ามีลูกก็มาเที่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: กล
1: างวันเล่นกอล์ฟกลางคืนเที่ยวเล่นเที่ยวหนึ่ง
0: กลางคืนเที่ยวหนึ่ง
1: วันกลางพักหนึ่งวันแล้วก็ออกรอบหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะเออของผมนี่ก็มีแผนที่จะไปต่างจังหวัดอยู่สองสนาม
0: ครับ
1: ก็มีเขาชะโงกกับรอยัลฮิล
0: เขาชะโงกไปทรมานตัวเองเหรอครับ
1: ก็อยากจะทดสอบตัวเองว่ายังพักได้ดีเหมือนเดิมไหมในสนามที่แบบว่าสนามกรีนภูเขาอย่างนี้นะ
0: เขาชะโงกเรื่องการพัดการตีไม่ใช่ปัญหาเลย
1: ยังไงปัญหาอยู่ไหนครับ
0: อากาศสุดแสนจะร้อนแล้วถ้าไม่ใช้รถนะ
1: ก็นี่ไงผมต้องไปหน้าหนาวไงผมจะไปกันยาไง
0: ถ้าไม่ใช้รถนะ
1: ไปหน้าร้อนอีกเด็ดขาดเลย
0: ชีวิตอยู่ในนั้นได้เลย
1: คือถ้าร้อนแล้วหญ้ามันแห้งด้วยไงแต่ถ้าไปหน้าหนาวหลังฝนน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหหญ้ามันจะเขียวแล้วอากาศก็ดีนะฮะแต่ตียามเช้า
0: ผมเคยเกือบเป็นผีเฝ้าที่นั่นเหมือนกัน
1: คือไปเล่น Royal Hill ก่อนแล้วนอนที่นั่น
0: แ
1: ล้วก็วันรุ่งขึ้นอาหารเช้าเสร็จปุ๊บก็ตีรถกลับกรุงเทพมาเข้าเขาชะโงกแล้วก็มากินพวกปลาช่องปลาช่อนท้องนาตรงปากซอยทางเข้าเขาชะโงกอร่อยร้านริมคลองนะฮะไปดูข้อความกัน
0: ครับผม
1: ป๋าต้มยำปลาช่อนคนชอบกินแต่หัวเนื้อมันไม่กินครับไอ้นี่จริงๆนะต้มยำปลาช่อนนี่คนชอบกินพุงมากกว่านะแล้วหัวปลาช่อนเนื้อไม่มีคุณจริงๆก็ชอบกินพุงปลาช่อนกันนะแต่ถ้าชอบกินหัวปลานี่จะเป็นพวกนวลปลาเก๋าโอ้ยนั่นอร่อยเลยนะ
0: ปลา
1: แซลมอนนะปลาช่อนเนื้อไม่ค่อยหัวไม่ค่อยมีเนื้อหรอกนะแต่ที่หลายคนที่เห็นแบบไม่ค่อยกินเนื้อเพราะตอนนั้นเมาแล้วเลยกินแต่หัวต้มแต่น้ำ
0: ปลาช่อน
1: ต้องใส่พริกแกงลงไปด้วยนะต้มยำปลาช่อนเนี่ยแล้วต้องอย่าน้ำข้นต้องน้ำใสแล้วถ้ามาแบบหม้อไฟอะนะโอ้โหสะโพกสะโพกเลยคุณเอ้ยแล้วต้องเป็นปลาช่อนนาด้วยนะเนื้อมันไม่มันอ่ะตัวมันจะไม่ใหญ่มาก
0: ได้ออกกำลังกายตัวไม่ใหญ่ไม่ใช่มาเลี้ยงผมถ้าปลาช่อนนี่ต้องทอดอย่างเดียวเลยครับ
1: ทอด
0: เพราะว่าถ้าไม่
1: เป็นปลาช่อนลุยสวนถ้าทอด
0: ทอดเฉยๆเลยอ
1: ่ะโอ้ไม่ต้องมาเอาเครื่องราด
0: ไม่ทอดเฉยๆเลยแยกเลยครับเพราะว่าผมเคยกินอยู่บางเจ้าทอดแล้วเขาจะมีกลิ่นดินทั้งเลยก็เลยแบบต้องทอด
1: กลิ่นโครน
0: ต้องทอดแบบทอดยับๆอ่ะ
1: กลิ่นโครนแล้วมีสาบควายได
0: ้
1: ไหม
0: ไม่ขนาดนั้น
1: แล้วพูดถึงที่คุณพูดเลยนะเอามาทอดแล้วก็ไปทำปลาช่อนลุยสวนเนี่ยร้านปากทางเข้าเนี่ย
0: ของดีของดีจุกได้
1: อร่อยอร่อยอร่อย
0: อร่อยอร่อย
1: อร่อยแต่ว่าถนนเวลามันไปทางนี้นะผมรถมันยิ่งรถบรรทุกมันเยอะจริงนะ
0: เรื่องปกติ
1: ขับรถเสียงมากเลย
0: เรื่องปกติเรื่องปกติ
1: คุณผู้ฟังคิดว่าสนามไหนที่แบบขับรถ2ชั่วโมงแล้วได้เล่นกอล์ฟออกจากกรุงเทพไปนะแล้วก็ชอบอ่ะ
0: ถ้า
1: ส่งมาหน่อยส่งมาหน่อย
0: ถ้าผมนะออกจากบ้านนะช่วง2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่มีบางท่านี่ก็ได้2ชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ย
0: ผมมีสนามใกล้ๆบ้าน2ชั่วโมงก็คือ
1: ที่ไหน
0: ทุ่งป่าครับ
1: 2ชั่วโมงหรือคุณขับไปทางไหนครับผม
0: ก็ขับ
1: ขับหลงเหรอฮะ
0: ไม่ฮะขับทางปกติเลยครับ
1: จากสะพานใหม่ของคุณนะ
0: ครับ
1: ไปทุ่งป่า2ชั่วโมงเหรอ
0: ติดอยู่ตรงหน้าครับชั่วโมงครึ่ง
1: ตายแล้วผมคุณขับหลงหรือไม่ก็เดินไป
0: ออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได
1: ้ทุ่งป่าก็เป็นสนามที่แบบยาวๆนะทหารสร้าง
0: ครับ
1: แต่หญ้ามันก็อย่างว่าเนาะอาจจะคุณภาพแต่เขาได้หญ้ามาตอนที่น้ำท่วมใหญ่

0: นั้นก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: เปลี่ยนไปทั่วเน
0: า
1: ะ
0: เปลี่ยนไปเยอะเปล
1: ี่
0: ยนไปเยอะ
1: นั่นแหละเขาเปลี่ยนหญ้าตอนที่น้ำท่วมใหญ่ตอนปี54อ่ะดีขึ้นดีขึ้นเลย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนไปบ่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะไม่ได้ราคาก่อนก็ต้องตู่ให้ผมเลยนะ
0: ครับ
1: มีบัตร
0: ทวงกันตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ใหญ่ฟังอยู่นะครับ
1: สวัสดีครับป๋าโปรเตน่าจะรอวันที่14กุมภาปีหน้าเพื่อที่จะปาวารณาตัวว่าจะไม่ยอมเป็นโสดแล้วใช่ไหมครับอีจากคุณป้อม
0: โอ้ยากครับพี่ป้อมยาก
1: ทำไมอ่ะ
0: ยาก
1: ตกลงคุณยังไม่ทราบตัวเองนี่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงเหรอ
0: ผมชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่ชอบผม
1: ก็ไม่ชอบผม
0: ปัญหาไม่ได้ยากอะไรเลย
1: ปัญหามันอยู่เรื่องที่ผู้หญิงไม่ชอบเราแต่เรานี่ชอบผู้หญิงแน่นอน
0: ใช่
1: แล้วคุณได้เริ่มชอบเขาอย่างจริงจังหรือยังอ่ะ
0: เคยแล้วครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ก็แล้วยังไงอ่ะฮะ
0: ก็เขาก็ไม่ชอบแค่นั้นเอง
1: ก็อยู่โอ้โหก็คือปัญหาเดิม
0: ปัญหาเดียวง่ายครับแก้จบได้ก็จบแต่มันแก้ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ผมอยากจะช่วยคุณนะ
0: แก้ไม่ได้อยู่แล้ว
1: คุณยินดีผมจะช่วยเจนนี่ชินเข้า LPGA ปี2011ตอนอายุ18ป่า28พอดีไงเขาก็เทิร์นโปรไง
0: นะ
1: แต่ว่าเขาไปอยู่ที่อเมริกานานแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็เริ่มสตาร์ทในอาชีพตั้งแต่ช่วง2010
1: ครับ
0: ไปเล่นเอฟเซนทัวร์ก่อน
1: โอ้ท่านนี้บอกว่าไปกลางปีไงพี่ M81 อ๋อ
0: กลางปี
1: M81 แต่กลางปีมันอยู่ทางโน้นอ่ะ
0: กลางปี
1: ถ้ามันเข้าไปทางอำเภอเมืองประมาณชั่วโมงเดียว M81 อ่ะแต่มันต้องออกอีกอ่ะ
0: กลางปีมันกาญจนบุรีใช่ไหม
1: ใช่มันอยู่อีกอำเภอข้างนอกนู่น
0: บ่อพลอย
1: บ่อพลอย
0: บ่อพลอย
1: นั่นน่ะก็คงดีขึ้นอ่ะนะ
0: ครับ
1: แถวท่าม่วงก็มีสนามสวยด้วย
0: ที่กาญจนบุรีผมว่ากลางปีสวยไกลๆนี่เคยไปไมด้า
1: ก็จะได้
0: ไมด้าเหนื่อยไมด้าเหนื่อยเล่นกันเยอะด้วยนั้น
1: มีหลายสนามเพราะว่าทางนั้นก็จะมีพวกชาวญี่ปุ่น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เล่นเล่นเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะฟุตบอลก็น่าดูน
0: ะ
1: ฟุตบอลเขาก็สโมสรที่น่าสนใจไง
0: กาญจนบุรี
1: มีปาร์คก็ไปทำแล้ว
0: กาญจนบุรีนี่อะไรอ่ะ
1: ทำไมฮะกาญจนบุรีไง
0: ไม่เคยดูบอลไทย
1: ก็สโมสรกาญจนบุรีเนี่ย
0: หรอครับ
1: ปักสังหอเนี่ย
0: ปักสังหอ
1: โค้ชเกาหลีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ถึงเป็นโค้ชเวียดนามอ่ะ
0: เพื่อนเก่า
1: ปิยพงษ์
0: ปิยพงษ์นะโอเคเพื่อนเก่าปิยพงษ์
1: สนามก็สวยด้วยก็เดี๋ยวนี้ไปง่ายตั้งแต่มีถนนเส้นเนี้ยก็
0: ร
1: ับ แล้วถ้าเราจะไปทางนครชัยศรีไปนี่ก็ขับมาทางนี้ได้นะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้านครชัยศรีเข้านครปฐมไปราชบุรี
0: ครับ
1: ถ้าราชบุรีคุณเคยไปเล่นสนามที่มันอยู่ในไร่อ้อยไหมที่ชื่อละโกเลย
0: ฟินิโกครับ
1: โกอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปนานแล้ว
0: ราชบุรีผมไม่ค่อยได้ไปครับราชบุรีไม่ค่อยได้ไป
1: อุชนาโคตรสนุกดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: เป็นกึ่งๆภูเขานะ
0: คร
1: ับ นี่บอกแล้วเมืองไทยนี่มันสนามกอล์ฟดีๆเยอะ
0: ครับผม
1: ป๋าเราจะรู้ดูยังไงว่าไข่เค็มชยาเป็นของแท้กรุงเทพเจอแต่ของปลอมโอ้โหก็ถ้าจะดูก็คือกล่องที่บรรจุมันนะครับผม
0: อ๋อเหร
1: อส่วนใหญ่ก็มันจะบอกเลยว่าทำจากชยาซึ่งมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์
0: ผมนึกว่าให้โทรไปถามชยามิชัย
1: ชยามิชัยคุณไข่เค็มชยานี่มันจะแดง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาใช้
0: แดงทั้งลูกเลยใช่ไหม
1: แดงเฉพาะไข่แดง
0: โอเคครับ
1: ครับเขาใช้ไข่เป็ดที่มาจากเป็ดเขาเรียกว่าเป็ดเลี้ยงทุ่งไม่ได้เลี้ยงในกรงแล้วเป็ดพวกเนี้ยมันก็กินเปลือกหอย
0: เป็ดธรรมช
1: าติเพราะชยามันติดทะเลเมื่อก่อนน้ำสมัยก่อนมันท่วมมาถึงข้างบน
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวนี้น้ำลดลงไปเยอะก็พื้นที่มันก็ยังมีเปลือกของเปลือกหอยอยู
0: ่
1: แล้วก็เวลาเขาทำตอนนั้นเราพาแฟนรายการไปดูนะไข่เค็มชยานะของเฮียจั่วเขาอ่ะจั่วไข่เค็มเจ้าดังอ่ะอยู่ริมถนน
0: อ
1: ่ะเขาก็สาธิตให้พวกเราดูดินอ่ะที่จะมาพอกอ
0: ่
1: ะต้องใช้ดินปลวกเท่านั้นนะ
0: ดินปลวก
1: เขารับซื้อดินปลวกเอามาขายช่างกิโลเป็นถุง
0: อ๋อที่ทำเป็นจอมปลวกอะไร
1: ไอ้ท่านจอมปลวกนั่นแหละเขาดินตรงนั้นแหละเอามาใส่น้ำเกลือแล้วก็มาพอกแล้วก็ไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือไอ้พวกผ่านจากการเผาเปลือกอะไรมาเนี่ยเป็นคิดต้องคิดเท่านะมาคลุกนะแล้วก็กี่วันผมไม่แน่ใจละ10 กว่าวันก็เอามากินได้แต่ต้องใช้ไข่ดินอะดินปลวกเท่านั้นนะ
0: แล้วต้องเป็นไข่เป็ดที่ยอมด้วย
1: ไข่เป็ดไม่ต้องยอมสิโอ้โหก็บอกไข่เป็ดเนี่ยไข่โคตรเป็ดไล่ทุ่งส่วนการทำที่ลพบุรีพวกนักใช้ดินสอพองมันต่างกันมันต่างกันแต่ก็คือหมักในโอ่งเป็นน้ำเกลือเหมือนกันวิธีการทำมันต่างกันแต่ดูแลกินอ่ะเหมือนกันแต่ความต่างก็คือเค็มชยามันจะอร่อยตรงที่มันแดงแล้วมันจะมันตอนนี้ใบหนึ่งก็ตกประมาณ 7-8 บาท
0: ก็ได้อยู
1: ่โอ้ได้ครับ
0: คร
1: ับ ก็ถ้าอยากจะซื้อไข่เค็มแท้รองงานโอทมที่เมืองทองเข้ามาปีละสองรอบ
0: ก็จะหิ้วมาปกติ
1: เอาขายเอาจ่ายผมก็ไปอุดหนุนตรงนี้ครับ
0: ผ
1: มของแท้ของปลอมคือถ้าแดงอ่ะใช่แต่วิธีการทำหรือพวกนี้ดูแพ็กเกจเป็นหลักนะแพ็กเกจจิ้งที่เขาใส่กล่องมามันจะบอก
0: ครับผม
1: นักกอล์ฟคนไหนชอบดูซีรีส
0: ์หญิง
1: รักหญิงนะ
0: ตอบยูริซากุมะหรือว่าชูริซากุมะ
1: เป็นไงนักกอล์ฟอันดับ37
0: อันนี้มันจะเป็นคำศัพท์เฉพาะกลุ่มนิดนึงผมยามชูริกับยูริก็ได้ไปประมาณสัก 7.5 นะฮะ
1: โล
0: ใช่เพราะว่าคำว่ายูริเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพวกสายอ่านการ์ตูนแบบนี้จะไม่ค่อยเข้าใจครับ
1: สายคุณเลยใช่ไหมไม่การ์ตูนเรื่องหนังสือการ์ตูน
0: การ์ตูนน่ะใช่แต่ผมไม่ใช่สายยูริ
1: ตกลงให้คะแนนยังไงฮะ
0: 7.5 ครับ 7.5
1: เหรออธิบายชูริกับยูริหน่อยผมไม่เข้าใจ
0: ยูริมันคือเป็นคำพูดที่เอาไว้สำหรับเรียกการ์ตูนหญิงรักหญิงส่วนของผู้ชายเขาจะเรียกว่าการ์ตูนวายหรือว่ายะโอยคือการ์ตูนผู้ชายรักผู้ชาย
1: เอาโล
0: ใช
1: ่โอ้ยูริชูริอ๋อครับ
0: ชูริไม่เกี่ยวกับยูริเฉย
1: ๆครับครับถ้าโปรเตยอมเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงครับป๋าโอ้โหนี่ถ้าคุณป้อมมาช่วยผมไม่ต้องเลยเพราะคุณป้อมเขาระดับโน้นเลย
0: ขึ้นชื่อขึ้นชื่อ
1: คาสโนวาเลย
0: ขึ้นชื่อขึ้นชื่อขึ้นชื่อ
1: นะครับมีทุกสนามอ่ะ
0: ครับผม
1: ที่ดูกันละกัน
0: อันนี้ป๋าพูดผมไม่เกี่ยวนะพี
1: ่เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังนะ
0: ครับฟังครับ
1: เฮ้ยหน้าตาเขาหล่อวันจันทร์ครับสนามโปร่งโล่งอวังจันทร์วังจันทร์อ
0: วังจันทร
1: ์อุ้ยวังจันทร์นี่สนามสุดโหดเลย
0: ถึงโล่งไงคร
1: ับ โอ้ถึงสนามโปร่งโล่งมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเดินทางไกลเหมือนกันนะ
0: ครับนิดนึง
1: อำเภอวังจันทร์เนี่ยมันอยู่จันทบุรีไอ้ระยองเลยนะ
0: ใช่หรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นสนามที่เขียนป้ายไว้เลยอ่ะสนามนี้เหมาะสำหรับคนที่รักกีฬากอล์ฟเท่านั้นเพราะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างมันควรสร้างสนาม
0: ก็
1: คือยากอย่างเดียว
0: ก็ต้องรัก
1: หน้าผานี้ไปหน้าผานู้นแล้วก็พาสามมาอยู่หลุมนะครับขนาดข้างล่าง
0: นะครับ
1: ก็ต้องผมใช้พิชชิ่งมัน105หลัง
0: ครับ
1: ตกหลังธง
0: นะ
1: แป๊บเดียวครับไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกน้ำข้างหน้าเราไม่รู้ตีกันแรกไอ้คนอื่นเขาไปกันก่อนวันหนึ่งมันก็ตีไปฝากข้างบนซ้ายฝากข้างบนขวาไอ้พวกเองตีกอล์ฟเป็นยังไงวะเนี่ยตีไม่ตรงธงเลยนี่กูจะตีให้ดูตุ้มเดี๋ยวไปหาธงไหลลงน้ำกับโอ้ยากมากยากมาก
0: เขาใช้คำว่าตีหลบกันคร
1: ับแล้วมันมีอยู่หลุมนะกรีนอ่ะคุณเคยไปยังมังจันอ่ะ
0: ยังครับ
1: มันมีล่องอะไรอ่ะอยู่ข้างบนกรีนอ่ะ
0: ล่องน้ำครับ
1: เออนั่นโอ้ว่าว่ากลางปี1ชั่วโมงครับลง M81 เลี้ยวขวาอ๋อให้เลี้ยวขวาไปบ่อพลอยอีกไม่ถึงชั่วโมงก็คือจากกรุงเทพไปเลี้ยวขวาตรงหน้าชั่วโมงแล้วก็อีกไม่ถึงชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับไปช่วงจุฬาได้กินเห็ดโคนด้วยครับสโมสรบอลชื่อพลังการ FC ครับปีนี้เชียร์เต็มที่นี่ไง
0: พลังการ FC
1: พลังการ FC ไงนี่ๆๆโอ้หน้าจอเราตอนนี้วงของน้องเดเน่เด็กภูเก็ตไงกำลังโชว์อยู่ที่ไปอยู่ในโครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คนดูกันตึมเลยอ่ะเมื่อช้ามีคนโทรมาส่งมาแจ้งเหมือนกันต่อครับโปรครับขอแนะนำการตีเวท52ขึ้นแค่9นาฬิกาแบบคอมเพรส
0: ครับ
1: ให้ได้50หลาต้องทำอย่างไรทำไมต้องขึ้นแค่9นาฬิกาแล้วให้50หลาด้วย
0: จริงๆเวท52ขึ้นไม่ถึง9นาฬิกาก็50หลาได้ครับ
1: มันต้องแข็งแรงหรือเปล่า
0: ไม่ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งลูกอยู่ตรงไหนถ้าตำแหน่งลูกอยู่ลูกมาทางขวาหน่อยองศามันก็จะดีหลบแล้วมันก็จะเพรสกดลงไปได้อยู่ดี
1: ลูกมันอยู่ทางเท้าขวาหน่อย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วขึ้น9นาฬิกาลูกมันก็ลอยขึ้น50หลาหรอ
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: แค่ขยับรูปมาทางขวาครับแล้วก็
1: 52นี่มันเป็นแก๊ปเวทใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตอนจดเซตอัพให้ยืนทิ้งน้ำหนักซ้ายสัก 80% หรือ 90% ก็ได้ครับ
1: น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย 80% ลูกอยู่ทางอดค่อนไปทางเท้าขวา
0: ครับ
1: เปิดเท้าซ้ายเล็กน้อย
0: ครับแล้วก็ใส่เลยคร
1: ับแล้วก็ใส่เลยขึ้นไป9นาฬิกาลงมาอย่าเบานะครับ
0: ครับ
1: ใส่เต็ม
0: ๆต้องผ่านนะต
1: ้องผ่านนะฮะ
0: ถ้าว่าถ้าเบามันจะไม่คอมเพรสครับมันจะสั่นลงไปต้องผ่าน
1: ครับแล้วก็อย่าทบบางคนยืดตัวท็อปปุ๊บหายไปนู่น
0: ท็อปก็ดีกว่า
1: หลังลูกครับ
0: หลังลูกที่ยืดแบบ
1: ยาวดีกว่าสั้น
0: ใช่ท็อปดีกว่าหลังลูกครับ
1: สนามงูเข้าป่าถ้าเขาปรับปรุงเป็นลิงค์คอร์สจะดีมากนอกจากทำสมาธิในการตีแล้วต้องทำสมาธิทางเสียงด้วยสนามงูติดกับสนามบินดอนเมืองเป็นสนามที่เขาเรียกว่าโอ้โห
0: ทั่วโลกไม่มี
1: ทั่วโลกไม่มีครับ
0: แล้วทั่วโลกก็ถามว่ามีสนามกอล์ฟตรงข้างสนามบินได้ยังไง
1: มันเป็นสนามที่เขาเรียกว่าฝรั่งบอกว่าอึ้งกินขี่ฮะ
0: ผิดระเบียบ
1: เขาอยากจะมาเล่นมากนะผมยังถ่ายรูปตอนเอเชียขึ้นแล้วผมก็ทีออฟพอดีให้รูปมันขึ้นพร้อมเครื่องอ่ะให้น้องเขาถ่ายรูปเออสวยมากเลยว่าเนี่ยแต่เขาก็ปรับไป 2-3 หลุมแล้วนะ
0: เพื่อ
1: ความมั่นคงอะไรตรงนั้นด้วย
0: เขาบอกว่าถ้าอะไรนะสมาคมท่าอากาศยานโลกบอกว่ามันผิดระเบียบเนี่ย
1: ตอนนั้นอ่ะถ้าเขาจะขยายสนามบินดอนเมืองมากกว่านี้สนามนี้ก็ต้องหายไปหลายหลุมอ่ะแต่โครงการนั้นยังแค่คิด
0: เห็นเขาบอกว่าเป็นพื้นที
1: ่ใครยังไม่ได้เล่นต้องไปเล่นด่วนนะฮะเพราะว่าอนาคตไม่น่าจะอยู่ได้อ
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับซ้อมเดือดร้อนปกติพูดที่
1: หรือทางฐานอากาศเขาก็จะมีสองสนามใช่ไหม
0: ค
1: ือทูป่าใช่ไหม
0: ครับ
1: กับอันเนี้ย
0: น้ำงูเนี่ยแหละ
1: น้ำงูส่วนทบก็มีที่ไหนนะสวนสน
0: วอสวนสน
1: แล้วก็รามินทา
0: ครับผม
1: แล้วก็อยู่ในค่ายเราไม่นับนะไอ้เก้าหลุม
0: ค่ายนับไม่นับค่ายนับ
1: ค่ายหลวงไม่มี
0: ค่ายเล็กสนามเล็ก
1: ฐานเรือก็มีใช่ไหม
0: ตอนทหารเมืองมีครับพูตาหลวงไง
1: ฐานพูตาหลวง
0: ตำรวจ
1: บางนาก็ใช่ปะ
0: ใช่ครับ
1: ของตำรวจเห็นตอนนั้นเหมือนโบนันซ่าบอกว่า
0: โบนันซ่านั้น
1: ขายหุ้นในทางตำรวจไอ้หุ้นอะไรเดี๋ยวนี้ยังเป็นหรือเปล่าเ
0: น
1: ี่ย
0: แต่ผมจำได้ว่าสมัยก่อนเคยมีสนามตำรวจที่พิษโลก
1: เหลือไม่เคยได้ยิน
0: อ่ะไป YouTube แป๊บนะครับ
1: ครับ
0: นัทสอนบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะนะฮะพี่เทวินบอกว่าสวัสดีครับโปพี่แป๊ะนะฮะว่าวันนั่งดูปัจจุบันลุ้นมากๆครับ
1: โ
0: อ้แล้วก็
1: ลิโบเมียวเนาะครับที่3
0: ครับเขาบอกว่าอยากให้ป้าแป๊ะจัดรายการดีๆนะครับเหมือนกับจัดรายการสนุกสนานเล่นทั่วไทยแบบพี่ดีๆนะครับแล้วก็กลุ่มเยาวชนอิตาลีพอเอามาพูดว่าเอาเงินมาให้ไทยป้าแป๊ะและโปรเตโ
1: อ้ขึ้นเลยนะถ้ามาแล้วมารยาทไม่ดีอย่างนี้ไม่ต้องเอามาเออนี่เป็นแค่นักศึกษานะแต่เขาขอโทษขอโพยแล้วก็โดนเล่นงานแน่นอนเวลากลับไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอกโปรเตและผมลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: ชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วมคอลแลบไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: 99 Music Room
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: มาแล้วนะฮะเล่าลูกกีฬานะครับมาแล้วจ้านะครับขอบคุณเพลงจากน้องไพร์ด้วยนะครับเพลงของคุณโจยี่โจยี่บอยใช่ไหมฮะ
1: ครับโจยี่ภูวศิษฐ์เนี่ย
0: อ๋อโจยี่ภูวศิษฐ์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องอัลลี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องแอลลี่นะ เขาคือใครอ่ะ เขาคือใครน้องแอลลี่นี่คือใครอ่ะ
1: น้องลี่เป็นลูกคุณอ่ำหรือเปล่า
0: อ๋อรู้เฮ้ยเรารู้อยู่แล้ว
1: ออ
0: ผมติดตามข่าวอยู่โอ้โหดังน้องลี่เน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าลี่ 500,000
0: อ้าว
1: ที่ปลายเลงอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ไหม
0: เขาคือใครอ่ะ
1: ฮะเอา
0: เพราะว่าตอนนี้ติดตามแค่ไทยกับฝั่งโน้นวอแฟนคลับไง
1: ครับ
0: ของเรากับแผ่นดินใหญ่เขาวอนอยู่ตัวนี้ฮะ
1: เรา
0: ก็ไม่ยอมนะ
1: เออ
0: เราเป็นฝ่ายถูกนะคุณโดนา
1: ครับ
0: ครับมหาเราเป็นฝ่ายผิดไปทำก่อนได้ไงล่ะสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยดีเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันนะคุณโดนาไปดูนี่ไงเรื่องราวดราม่าระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งแผ่นดินใหญ่คุณโดนา
1: ครับ
0: แผ่นดินใหญ่ใช่ไหมฮะเออนะฮะก็จบลงดีนะคุณโดนได้ดูหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
1: ก็เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วนะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่
0: โอ้โหตอนนี้ซีรีส์วายซีรีส์อยู่ที่ของเราเนี่ยดีนะ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งฝั่งนู้นต้องมุดอะไรนะVPN มาไม่ก็โดนฮะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่
0: มุดมาดูใช่ไหม
1: มุดมาดูไง
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าของเขาอาจจะติดข้อกฎหมายอะไรเงี้ยรัฐบาลเขาไม่ค่อยให
0: ้อ๋อก็มีเขาก็เลยนะ
1: เขาก็เลยไม่มีการสร้างเยอะแยะอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: เขาก็เลยต้องมุดมาดูของเราม
0: าดูของเรานะ
1: เออ
0: มาดูก็ทำตามกติกาหน่อยนะฮะครับผม
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: มาแซงคิวมาโซงคิวได้ไงฮะ
1: เออ
0: แล้วก็ไปฟูมไฟว่าตัวเองโดนทำร้ายก่อนไม่ได้นะ
1: ใช่เจ๊เสื้อส้มเนี่ย
0: เสื้อส้มเนี่ยคนเดียวเท่านั้นนะฮะเจอแฟนคนไทยเป็นไงอย่าให้คนไทยรวมพลังกันนะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: บอกไว้ก่อนนะ
1: ใช่
0: เราอาจจะมี ทะเลาะอะไรกันบ้างแต่ว่าอย่าให้เราไฟกับต่างชาตินะฮะ
1: อ
0: ิตาลีก็ต้องเพียงพ่ายไอ้พ่ายไปแล้วยังกระโดดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ย่าให้เจออย่าให้เจออ่
1: าฮะ
0: เออนะครับอ่ะนะครับก็มาคุยกันนะครับ489899นะแล้วก็ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะกระโดด
1: ครับ
0: สบายสบายแล้วกันเนาะ
1: เอออ
0: ย่างช่วงนี้นะครับฟุตบอลก็น่าจะมีเมื่อวานนี้เนาะชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าฟุตบอลนะอาเซียนฮุนไดครับใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่เตะกันเมื่อวานนี้เนาะก็เป็นการแข่งในกลุ่ม B
1: ครับ
0: แต่ว่าเรามันเตะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เราเตะไปวันแรกแล้ว
0: เตะวันแรกนะ
1: เพราะว่ากลุ่มนึงมันมี5ทีมไง
0: เออ
1: ครับเราก็เลยได้พักไปเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: นะครับก็มีเมียนมานะครับชนะฟิลิปปินส์ไป 4-1 นะดูจัดเลยนะครับส่วนมาเลเซียก็ชนะเป็นอันที่2ติดต่อกันนะครับถล่มลาวไป 4-0
0: ครับ
1: กลุ่มนี้ก็มาเลย์นะครับชนะ2นัดแล้วนะมี6แต้ม
0: oh.
1: ไทยชนะ1นะครับมี3แต้มนะครับ
0: ครับ
1: เมียนมานี่ชนะ1แพ้1นะมี3แต้มนะครับส่วนฟิลิปปินส์กับลาวยังไม่มีแต้มนะครับ
0: ครับ
1: ลาวนี่ยังยิงประตูไม่ได้เลยด้วยนะแพ้ไทย 5-0 แพ้มาเลเซีย 0-4 นะครับ
0: ครับนะฮะก็ผมดูนะโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยเขารายชื่อผู้เล่นตัวที่ลงสนามนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ลูกครึ่งทั้งทีมเลยนะเยอะมากฮะ
1: ใช่
0: นี่เขายังไม่อยู่ในร่างทองนะทีมเขานะ
1: ครับ
0: นะครับยังไม่ได้อัพเลเวลใช่ไหม
1: เอออ
0: ันนี้เป็นนักเตะในลีกลูกครึ่งเยอะหนึ่งครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มาจากต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: เล่นในลีกต่างประเทศไงแต่ว่าก็เป็นนักเตะที่เล่นในลีกในประเทศแต่ก็เป็นลูกครึ่งเยอะนะ
1: ใช่ใช่
0: แซดดี้วอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะขอที่อาหมัดโอ้โหอะไรพวกนี้นะพี่จำชื่อนะ
1: ครับ
0: มีใครล่ะมาร์คคล็อกไงจำได้คุณดอทแล้วก็เอเลียโนไรเดอร์ไง
1: ใช่
0: น้องชายของทีมชาติไรเดอร์ใช่ไหมกองกลางทีมชาติในแถลงของแมนซิตี้อ่ะเยอะนะคุณดอทนะ
1: ครับ
0: เออเวียดนามก็เอาบราซิลมาใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมมาเลเซียได้สเปนใช่ไหมคุณดอท
1: เออ
0: ฟิลิปปินส์ก็ลงครึ่งเยอะอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ฟังประเทศสามนาฬิกานะฮะก็โอนลีกมาเหมือนกันใช่ไหมโอนมาเหมือนกันใช่ไหมฮะติมอร์กับบราซิลใช่ไหม
1: ครับ
0: เราถึงเวลาหรือยังคุณด
1: อ
0: ทเออที่ต้องแบบมันต้องลุกครึ่งแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เอาแบบเป้งๆมาเลยอ่ะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อิตาลีเขายังทำเลยนะคุณดอทอะไรนะเอ็มเล็กลาป๊อกอ่ะก็ยังเป็นฝรั่งเศสแท้นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: เขายังเล่นกับสเปนเลย
1: เออ
0: เออเนาะถึงเวลายังฮะผมว่านโยบายของเรานะ
1: ครับ
0: ถ้าสัญหาลูกครึ่งไม่ทันเนี่ยเพราะว่าแหมก็ทางร้านนี้ก็ดีนะคุณโดด
1: เออ
0: โอสัญชาตินะ
1: อ่าฮะ
0: ว่าไห
1: ม
0: หลายคนก็พร้อมเล่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แต่ผมติดข้อกฎหมายรัฐบาลเนี่ยมันคงยากแหละคงยากแหละ
0: ใช้เวลาตั้ง20ปีนะโค้ชเชงไงกว่าจะเป็นชาติเชก็20ปีไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ใช่ไหมนะต้องให้พูดไทยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเขาไม่สอบเนี่ยนะคุณโดนนะ
1: ใช่คือถ้ามันเปิดให้โอนกันง่ายก็เดี๋ยวเราก็จะได้พม่าได้อะไรมาแทน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: จะเป็นเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยแหละฮะ
0: อ๋อมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มากินพื้นที่แล้วก็มาอยู่ที่บ้านเราเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วบางคนก็มาทำผิดกฎหมายนี่ไงไอ้เคสของอดีตนักเทนนิสอะไรนะชายหาดที่เพิ่งเสียชีวิตไปอ่ะ
0: เป็นข่าวอยู่อ่ะ
1: สรุปก็เป็นฝีมือของพม่านี่แหละฮะ
0: โอ้
1: เมียนมานี่แหละครับที่เป็นอดีตลูกจ้างไงแล้วก็โดนไล่ออกไปไง
0: ครับ
1: แล้วก็มาเนี่ยมีเนี่ยมาทำร้ายเนี่ยแล้วก็เหมือนขโมยเงินไปด้วย
0: นี่คือพูดตรงๆนะฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็เยอะนะคุณโดดแล้วมาทำเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะ
1: ก็มีคือมันก็
0: เยอะเลยอ่ะ
1: คือบางทีพอเขามาทำเสร็จแล้วเขาก็กลับจะกลับประเทศไงตอนนี้ก็ไม่รู้จับได้ยังนะก็เห็นว่ากำลังหนีไปที่จังหวัดตากอ่ะใกล้ข้ามชายแดนไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: คือพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะหาทางหนีกลับเข้าประเทศเขาไงซึ่งมันก็จะตามไปจับยากแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนตรงเนี้ย
0: ที่
1: ต้องระวังอ่ะ
0: เป็นเมียนมาคุณโดด29ปีฮะ
1: ครับ
0: ครับผมโค้ชนับแต่เน
1: า
0: ะคุณโดดเน
1: า
0: ะอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโค้ชชื่อดังนะ
1: ครับ
0: ครับบ้านพักอำเภอละมุงจังหวัดชลบุรีนะ
1: เออ
0: โค้ชนับอายุ64ปีคุณโดด
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เห็นว่าถูกบีบคอด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วมีมีดทำครัววางอยู่ใกล้ตัวแล้วคุณโดดนะ
1: ครับ
0: ครับเพิ่งถูกเลิกจ้างไปใช่ไหมฮะประมาณ1-2สัปดาห์นะก่อนเกิดเหตุคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผมโอนเงินจำนวนกว่าเงินมีเงินเนี่ย 37,500 บาทนะจาก iPad ของผู้วายชนด้วยฮะ
1: ครับ
0: เข้าบัญชีตัวเองด้วยคุณรถครับผม
1: ก็เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับได้ตามเขาก็เลยรู้เลยฮะครับเพราะว่าก็โอนตังไปเข้าไอ้บัญชีของเมียนมานี่ไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยรู้ว่ามันน่าจะต้องเป็นคนนี้แหละคือจัดการเสร็จแล้วก็โอนตังของโค้ดอ่ะเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็กำลังจะหนีข้ามชายแดนกับประเทศไปแล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้ตามจับได้ยัง
0: มาลงโทษให้หนักเลยเนาะนี่คนไทยนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ครับบ้านเนี่ยควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดว่าไหมโอ้นี่คือเสียชีวิตในบ้านนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นโค้ดแบบเอติลักษ์ใครของหลายๆคนเนาะนะครับโอ้ขอแสดงความเสียใจนะคุณโดนนะนะครับอ้าวก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับให้ได้นะแล้วก็รวมไปถึงชายแดนใต้ด้วยนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คลุกคลุนอยู่นะฮะนะครับ
1: ใช่
0: ช่วงหลังนี้ก็ว่างนะคุณโดนนะข่าวกรุงข่าวกีฬาไม่ดูแล้วนะฮะครับผม
1: ครับ
0: อ้าวส่วนชิงแชมป์อาเซียนนะย้อนกลับไปนะครับฟุตบอลนะชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับนะครับนัดต่อไปของเรา ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเจอมาเลนะ
1: ครับ
0: ในวันที่1สิงหาคมวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับจะว่าไปก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผมสองทุ่มนะ
1: ใช่
0: ที่ราชมังคลากีฬาสถานบ้านเฉพาะมีอยู่นะ
1: ครับ
0: เหมือนกับผมเข้าไปในไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับยังมีอยู่ครับก็ไปซื้อได้นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ตัวนี้นะบัตรราคาไม่แพงนะครับ400ก็ได้คุณรถ400ก็ได้นั่งทีดีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมแต่ว่าถ้าคุณยันอยากดูแบบฮาร์ดคอร์หน่อยหรือว่าเชียร์มันๆหน่อยก็หลังประตูเลยใช่ไหมฮะฝั่งใต้กับฝั่งเหนือใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: หลังโก300ไหมเหรอ
0: 300ไงได้เชียร์กันนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องใส่ชุดดำนิดนึงใช่ไหมแต่อย่าจุดพลุนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สมาคมไม่มีจ่ายแล้วนะ

0: แล้วครับผมสงสารสมาคมมากนะพวกคุณเลย
1: เออ
0: จุดพลุทำไมฮะ
1: ครับ
0: มันเท่ตรงไหนฮะ
1: อืม
0: แล้วจุดพลุเข้ามาในสนามด้วยนะ
1: ใช่
0: เพื่อ
1: เอออ
0: ยู่ใกล้อย่าดีดหูซะหน่อยฮะ
1: หืม
0: ครับ
1: ทำไมไม่จุดในบ้าน
0: โอ้ผมไปทำข่าวนะคุณโดนนะ
1: อืม
0: แล้วจุดพลุแบบไหนรู้ป่ะคือเอาเอพาราชูทนะคุณโดน
1: ครับ
0: ร่มอ่ะ
1: อ
0: เออใส่มาในร่มเล็กๆอ่ะคุณรถ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ลอยเข้ามานะครับจากนอกสนามไงจากนอกสนามแล้วก็เข้ามาในสนามลอยมาไงไ
1: uh-huh.
0: อเป็นร่มเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ควันโหขมงชงเฉงเลยฮะ
1: uh-huh.
0: เด็กๆเนี่ยต้องเดินหนีเรียกด้วยกัน
1: uh-huh.
0: ผู้ปกครองต้องเอาลูกๆเด็กๆเนี่ยหนีไปเพราะมันควันมันอยู่ในกลางสนามแล้วก็อากาศข้างในมันก็ไม่ถ่ายเทใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่ได้ถ่ายเทไงนั่นแหละฮะออกไปนอกสนามหลายคนเลย
1: เออ
0: เด็กๆก็ร้องไห้กันทั้งมีนะคุณโดนะสงสารเด็กอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: ขนาดเราอยู่ทนไม่ได้เนาะควัน
1: อื
0: มถ้าว่าใครเห็นตัวเนี่ยขอดีดกระโหลกสักครั้งหนึ่งครั้งได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ทำไปทำไมไม่รู้นะ
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืมนะครับเออเอาละครับส่วนกอล์ฟของเราเนี่ยยังเริ่มใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เริ่มวันไหนเอ่ยรายการ AG Women Open เนี่ยก็สัปดาห์นี้ไม่หรอ
1: ใช่
0: คืนพรุ่งนี้มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ในคืนวันนะพฤหัสบดีนะครับที่30กรกฎาคมนะครับที่โรยัลลิทเทียมใช่ไหมคุณรถแอนเซนแอนนะครับที่อังกฤษนะนักกอล์ฟไทยเข้าร่วม7คนนะครับตัดตัวหลังจบ36กลุ่มที่ท็อป65และเสมอนะคุณรถนะ
1: ครับ
0: มีนักกอล์ฟเข้าร่วม144คนนะครับรายการนี้ชิงเงินกัน10ล้านเหรียญแชมป์รับไป1ล้าน5แสนเหรียญนะครับ
1: ครับ
0: จิโดก็มั่นใจนะ
1: เออ
0: เออแม้ว่าจะยังไม่เคยได้แชมป์แรกก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: แชมป์แรกก็คือแชมป์ในระดับเมเจอร์นะ
1: อืม
0: ตอนนี้ของเราก็เท่าไหร่มือ2ของโลกเน
1: า
0: ะ
1: อ่าใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมอื
1: ม
0: ก็มีหลายคนนะ
1: ครับ
0: เปียโนก็ตีเนี่ยนะ
1: อ่าฮะ
0: พิชญายุบลนะครับก็จะเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ผลงานดีสุดในคุณโดนะนะครับอ๋อรายการนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเนาะดีสุดของเธอคืออันดับที่49ร่วมนะเมื่อปี2024นะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันนะอัจฉราอุตมะก็มาด้วยนะคุณโด
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะลุ้นมีใครล่ะแพตตี้ก็มานะธวัฒน์ธนกิจนะครับเอริยาจุฑานุการนะครับปาชลีอันนรดการชนตีวรรณแสนนะแล้วก็อย่างที่เรียนไปอภิชญาโปเปียโนแล้วก็อัญชิสาอุตมะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นกันนะคุณรถ
1: เอออ
0: ืมแต่ก่อนหน้านี้จีโน่ก็เคยเล่นในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นนะ3ครั้ง
1: อ่าฮะ
0: ได้รางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุดปี18และ19นะซึ่งเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ได้รางวัลดังกล่าว2ปีติดต่อกันนะครับจากนั้นก็เล่นในฐานะนักกอล์ฟอาชีพ5ครั้งดีสุดคืออันดับ7ร่วมนะเมื่อปี2022นะครับอ้าวลุ้นเลยก็ให้กำลังใจกันนะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: มีขวางเจ้าถิ่นอังกฤษก็มาด้วยนะล็อตตี้โวตในคุณรถโปรในวัย22ปีนะ
1: ครับ
0: เจ้าของแชมป์ในแอมเชียร์ทัวร์นะครับ2รายการก็มาด้วยนะครับ
1: ครีป
0: เอาติดตามได้นะทาง AIS Play นะครับ
1: ครีป
0: สนาม Royal Rhythm and St Anne นะนี่นะฮะพอดีเขาเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไงนะครับอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับติดตามกันนะครับทาง AIS Play นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: เออ
0: ก็คืนวันพรุ่งนี้เนาะ
1: ใช่
0: นะครับหลังๆเนี่ยก็พี่ดี้ก็ไปบรรยายกอล์ฟเหมือนกันนะครับนะ
1: เ
0: หรออืมงานเยอะจังเลยช่วงหลังอ่ะ
1: เออ
0: ๆไม่แบ่งกันเลยอ่ะ
1: อ้าว
0: อ้าว นะครับยอกนะ
1: เออ
0: ๆโอ้กิจงานเยอะนะบรรยายบอลโลกก็บรรยายเนี่ยใช
1: ่มั้ยใช่ๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: บรรยายกอล์ฟก็บรรยายคุณดอด
1: อืม
0: บอลโลกก็บรรยายเอเชียนเกมก็บรรยายนี่เนี่ย
1: เลอะ
0: ทีสปอร์ตเนี่ย
1: โอ้
0: งานเยอะจังเลยอ่ะ
1: แน่นอน
0: อืมพี่ดีแบ่งเลย
1: ถึงว่าช่วงนี้ไม่เจอเลย
0: เอาคนเดียวตลอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ไม่แบ่งกันเลยอ่ะอ้าวใช่ไหมฮะเอ๊ไปไหนกันอีกนะนะครับอ้าวก็ลุ้นกันนะน่าจะเป็นวอลเลย์บอลด้วยนะคุณดดใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้ก็มาแล้วไม่เหรออ
1: ะไร
0: อ้าว VC ACV ครับไงฮะวอลเลย์บอลหญิงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะแข่งขันนะเราจะไปแข่งขันสนามแรกที่เวียดนามก่อนนะครับ
1: อืม
0: ก่อนที่จะมาแข่งที่บ้านเราบ้านเราไม่ใช่ที่อินดอร์นะ
1: อ่าฮะ
0: ที่เชียงใหม่เจ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออก็ลุ้นกันนะนะครับเราจะตีลุ้นจับบันที่1ไมโครด
1: ครับ
0: 1สิงหาเนาะ
1: อืม
0: เฮ้ยไม่ใช่สิวันที่31ก่อนสิ
1: สามเอ็ด
0: เจออินโดนีเซียก่อนนะ
1: อืม
0: ครับ4โมงเย็นนะครับแล้วก็เจอฟิลิปปินส์4โมงเย็นเช่นกันวันเสาร์

0: และวันอาทิตย์เจอกับเวียดนามเวลา19นาฬิกานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาตีที่เชียงใหม่ใช่ไหมเห็นว่าตีที่เชียงใหม่นี่คือตีที่สมโภชเชียงใหม่700ปีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่ได้ตีที่ตะกอนศูนย์การค้าศูนย์แสดงสินค้าใช่ไหมเชียงใหม่ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาตีที่เชียงใหม่ใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับ CV ครับเดี๋ยวเขาใช้สมโภชเชียงใหม่700ปีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เอาไปข้างนอกใช่ไหมคุณดอ
1: ใช่
0: อืมถนนอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว
1: เออ
0: เออสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ออกไปถนนเขาออกไปด้านนอกใช่ไหมถ้าจำผิดนะ
1: อืม
0: ผมเคยไปอยู่ไง
1: อ่าฮะ
0: คุณเราไม่เคยไปใช่ไหมฮะ
1: อืมเคยสิฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เขาเรียกถนนด้านนอกนอกเมืองมากไม่แน่ใจตัวนั้นอ่ะ
1: จำไม่ได้นะมึงขี่รถออกไปไกลเหมือนกันอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เออจากมอนะจากมอเชียงใหม่สมัยนู้นอ่ะ
0: เอออ
1: ืม
0: ครับ
1: ใช่ก็700ปี
0: ใช่
1: ครับคือเพราะว่ามันชนกันไงเขาก็เลยชุดนี้ของเราไอซีวีคัพนี่มันจะใช้เป็นดาวรุ่งนะ
0: เยอะเลย
1: เป็นดาวรุ่งซะเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีชุดใหญ่ก็ต้องไปเล่นใน ABC นะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับ
0: ก่อนรายการอันนั้นรายการสำคัญนะ
1: อันนั้นรายการใหญ
0: ่ครับ
1: รายการใหญ่กว่าว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็มีการจับสลากมาที่เรียบร้อย
0: เป็นอย่าง
1: นะครับก็จะไปตีที่จีนนะที่เทียนจินนะครับก็ปรากฏว่าของไทยเรานี่อยู่กลุ่มไม่แข็งเท่าไหร่นะครับอยู่กับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะก็เรียกว่าโอกาสเข้ารอบถือว่าสดใสมากๆนะครับก็อยู่ในกลุ่ม B นะครับส่วนกลุ่ม A ก็จะมีจีนนะครับมีไต้หวันอิหร่านแล้วก็อิรักนะครับกลุ่ม C นี่หนักเลยญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงนะครับ
0: ครับ
1: ก็อันดับ 1 2ของแต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับพร้อมกับอันดับ3ที่ดีสุด2ทีมนะครับก็จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเล่นแบบน็อกเอาท์นะครับแพ้คัดออกนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็ถือว่า ไม่หนักเนาะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: พอได้นะคุณดอส
1: คร
0: ับผม
1: ครับ
0: แล้วเป็นทีมวางนะ
1: ใช่
0: จีนเจ้าภาพไทยก็เอ้ยทันแชมป์เก่านะทำไม่เล่นไปฮะ
1: ครับ
0: และญี่ปุ่นอันดับโลกสูงสุดนั้นได้เป็นทีมวางนะฮะ
1: ใช่
0: กลุ่ม B คุณรถ
1: อืม
0: ไหวไหมอ่ะกลุ่ม C เนี่ยกรุ๊ปออฟเดทนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้และฮ่องกงนะฮะอ้าวญี่ปุ่นเจอหนักซะแล้วครับผม
1: อืม
0: อืมก็อันดับหนึ่งนะครับแชมป์รายการนี้ได้ไปโอลิมปิกเกมก่อนใครนะ
1: ครับ
0: มีตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028เป็นเดิมพันนะรายการนี้ฮะ
1: ครับ
0: ก็ไทยต้องจบอันดับหนึ่งคุณรถในรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะจีนญี่ปุ่นต้องอยู่อันดับ2ถึง3ถึงมีโอกาสนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผมเพราะในรอบ8ทีมเนี่ยอันดับ1จะเจออันดับ8นะคุณรถนะซึ่งถ้าเราชนะได้ก็ไปต่อรอบ4ทีมนะฮะไม่เจอจีนก็ญี่ปุ่นคุณรถ
1: ครับ
0: เพราะเราจะไปเจอคู่ชนะระหว่างอันดับ4อันดับ5ส่วนจีนญี่ปุ่นจะไปแข่งกันเองเพื่อเข้าชิงไงคุณรถ
1: อืม
0: ไทยจะไปรอชิงแชมป์เอเชียกับทีมวางที่ชนะระหว่างจีนและญี่ปุ่นคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมสรุปแล้วก็เราต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วเนาะ
1: อืม
0: ว่าไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอออ
0: ้าวก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: พอได้ไหมคุณรถ
1: ก็โหแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
0: อืม
1: เจอจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือว่าเจอทีมไหนก็ยังเป็นรองอยู่นะครับยังเป็นรองอยู่แล้วก็มันมีตั๋วไปโอลิมปิกด้วย
0: ชิงแชมป์โลกด้วย
1: ชิงแชมป์โลกด้วยแต่ชิงแชมป์โลกมันก็จะเรียกว่าไงก็ได้ไปอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับถ้ามันได้ไปโอลิมปิกอ่ะถ้าได้แชมป์อ่ะนะคือแชมป์มันก็จะได้เยอะแยะเลยอ่ะพูดง่ายนะครับแต่ว่าถ้าได้ที่2ที่3ก็ไปชิงแชมป์โลกอยู่มั้ย
0: ปี2027ปีหน้า
1: ปีหน้าได้ไปอยู
0: ่ครับ
1: นะครับถ้าได้ที่2ที่3ได้ไปแต่ถ้าได้ที่1ก็คือไปชิงแชมป์โลก2ปีนะครับแล้วก็ไปโอลิมปิกด้วยนะครับคือเดิมพันมันสูงอ่ะนะครับแล้วมันต้องเป็นแชมป์ไงแชมป์มันจะได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จีนญี่ปุ่นเลยเขาคงจัดเต็มมาอยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่าจีนก็เพิ่งเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย VNL มาด้วย
0: เออใช่
1: อย่างโหดเลย
0: ที่ผมฟังบทวิเคราะห์นะเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกตัวเก่าไว้ก็โดด
1: ครับ
0: ครับไม่ส่งลงเล่นเลยฮะเอาตัวพวกที่แบบตัวเองคุมได้ไง
1: ครับ
0: ครับชนะเฉยเลยนะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ชนะอเมริกามาด้วย
0: ชนะอเมริกาด้วยนะอันดับหนึ่งของโลกอ่ะ
1: ครับ
0: จีนก็น่ากลัวนะเราเนี่ยเป็นแชมป์เก่า2023นะและแชมป์3สมัยนะครับส่วนจีน จ้าภาพเนี่ยแชมป์สูงสุด13สมัยญี่ปุ่น

0: ได้แชมป์มา5สมัยก็3ทีนี่แหละ
1: ฮะครับ
0: ไม่ไทยก็จีนหรือญี่ปุ่นครับจะได้สิทธิ์ก่อนหรือเปล่านะครับใครจะได้สิทธิ์ไปแข่งขัน LA 2028ก่อนติดตามได้
1: ครับ
0: 21ถึง30สิงหาคมนี้นะ21ถึง30สิงหาครับที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะมีสุดแม่คุณรถ
1: น่าจะมีนะ
0: มีไหมมีไหม
1: น่าจะมีนะ
0: แต่ว่าทัศน์ซีบีครับหรือว่าชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเอช่องวันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: มีส่วนนะคุณรถนะ
1: เออ
0: สาสเปดนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: มีไหมคุณรถชิงแชมป์เอเชียน่าจะมีนะ
1: อืม
0: โมโนมีไหมโมโนยิงไหม
1: น่าจะโมโนนะ
0: เอาเหรอ
1: เอออ
0: ้าว
1: คิดว่านะ
0: ลองดูซิ
1: เดี๋ยวลองดูซิเพราะว่ารายการไอชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายยังมีเลย
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: น่าจะได้ไหม
1: ครับ
0: ครับอืม
1: เอ๊ะไม่ใช่ดิ
0: อ้าวครับใ
1: ครเออนั้นมัน ABC ครับ
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: เออได้ไหมได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเลยคิดว่า
0: น่าจะมีนะจะมีนะ
1: มีแหละอ่ะ
0: เออก็ได้อยู่นะ
1: ถึง
0: อืมก็ได้อยู่นะ
1: อ
0: ืมบีหลังนี่โค้งหน้าโค้งหลังไง
1: ครับ
0: เออโกยังบรรยายเลยโกอ่ะ
1: อ้าว
0: เออใช่ไหม
1: เออ
0: โกเนี่ยมีโค้งหน้าด้วยเป็นไง
1: ครับ
0: ครับ
1: โกชำนาญแล้ว
0: เหรอ
1: เออ
0: จริงเหรอ
1: ใช
0: ่แม่สุดยอดโกเนี่ยเก่งนะ
1: ครับ
0: มันจะดู
1: เจอหน้าจะกระโดดขึ้นบล็อกตลอดเลย
0: อ๋อเหร
1: อ
0: มันยายเก่งนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: มีไหมคุณรถ
1: ฮะ
0: ยังไม่เห็นเนาะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนนะน่าจะมีแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก็นั่นแหละรอดูแล้วกันวันที่หนึ่งนะ
0: ครับผม
1: เริ่มวันที่หนึ่งนะครับเออ
0: ของไอ้นั้นเหรอใช่ไหมเริ่มวันที่เท่าไหร่คุณรถชิงแชมป์เอเชียเนี่ยฮะผู้หญิงเนี่ยฮะ
1: วันที่หนึ่งไง
0: หนึ่งสิงหาเหรอ
1: เออ
0: เอาเลิกเลยเหรอ
1: ครับ
0: เอา
1: ใช่ไอ้ไม่ใช่หนึ่งที่หนึ่งยี่สิบเอ็ด
0: ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะโอเค
1: เออยี่สิบเอ็ด
0: โอเคฮะ
1: เออ
0: ที่เทียนจินนะ
1: ที่เทียนจ
0: ิน อ๋อนี่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสิงหาคม
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ้าวก็ติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้นะ
1: ฮะ
0: มีตัวโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันนะ
1: อืม
0: แม่น่าสนใจนะ
1: ใช่
0: เออเอาติดตามกันได้นะครับ
1: ครับ
0: อืมเอาเลยครับส่วนอื่นๆก็ข่าวใหญ่ยังไงฮะซีดานกับมาชิดี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: คัมแบ็กเรียบร้อยนะมาชิดี้คัมแบ็กนะส่วนซิซูเป็นไงคุณรถ
1: ซิซูก็รอมาหลายปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: ไม่คุมอะไรเลยอ่ะ
0: เมื่อไหร่ในเยี่ยในช่องจะไปฮะ
1: ครับ
0: หัวจะได้เสียบสักทีใช่ไหมล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมตราไก่ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการสัญญายาวจนถึงบอลโลกปี2030เลยนะ ครับ
1: ครับ
0: บอกว่าการได้คุมฝรั่งเศสเป็นได้ยิ่งใหญ่และมีแต่ความภาคภูมิใจนะ
1: อืม
0: โอ้แกก็รองานมานานนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้คุมทีมมา5ปีอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แกไม่รับเลยไง
0: เหรอ
1: ไม่รับงานที่ไหนเลยก็รอฝรั่งเศสอย่างเดียว
0: ครับ
1: ใช่ก็จริงๆแกก็ประสบการณ์ไม่ได้เยอะอะไรนะซีดานเนี่ยแกก็คุมแต่มาดริดก่อนหน้านี้
0: เป็นผู้ช่วยของอัลเชลติก่อนนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็มาคุมมาดริดชุดเล็กก่อน
0: ครับ
1: จะมาชุดบีแล้วก็มาคุมเนี่ยชุดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นออกจากมาดริดมาแกก็ไม่ทำอะไรเลยนะนอนอยู่บ้าน
0: ไปดูลูกชายเอนโซไอซีดานไง
1: เออ
0: ที่เล่นกับแอลจีเรียใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่แกก็รับจ็อบเป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นไงตอนบอลอีโอลิมปิกแกยังมาเป็นนี่เลยพิธีเปิดอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ซีดานอ่ะเออแกก็รับจ็อบนู่นนี่นั่นไปก็หลุดงานคุมทีมก็เหมือนไม่เอาอ่ะ
0: ไม่เอานะ
1: รอฝรั่งเศสอย่างเดียว
0: ครับ
1: เออ
0: ก็กินเดดีซีดานใช่ไหมฮะก็สมัยก่อนน่ะดังมากไงซีดานเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเราไปกินข้าวก็กินเดดีซีดาน
1: เออ
0: ดังเลยนะ
1: ใช่
0: เวลาใครผมบางหรือว่าอะไรเนี่ยก็ว่าไงซีดานฮะแต่ก่อนเพื่อนผมชอบทักผมไงซีดานไง
1: ครับ
0: ผมสาวเลยฮะ
1: เออ
0: ไม่ชอบคนรุนแรงใช่ไหมเลยสาวไปทีหนึ่งนะฮะ
1: อ้
0: าวก็เออแต่ประสบการณ์ไหวหรือเปล่าในทีมชาติแล้วไม่ได้คุมทีมมานานด้วยนะ
1: ใช่
0: 5ปีก็ฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่รู้แกจะอยู่จนครบสัญญาเปล่า
0: ขอนั่นนะสินะ
1: เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องแบบศาสตร์ฟุตบอลสมัยใหม่อะไรไม่รู้แกจะเอาไปแล้วหรือยังนะ
0: ก็นั่นนะสิ
1: หลายปีแล้วอ่ะที่แกไม่ได้คุมทีมเลย
0: ถูกเกมแรกเนี่ยเยือนตุรกีนะ25กันยายนเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เดือนไหนอ่ะเดือนกันยายนเลย
1: เออ
0: ในศึกในเชลีกนะ
1: ใช่
0: ไปเยือนตุรกีนะครับ25กันยายนก็ลุ้นกันเลยกันว่า ผลงานของซิดานจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: แต่ว่าแกก็ได้ความเป็นตำนานนะเนาะความเป็นตำนานนักเตะก็อาจจะสั่งนักฟุตบอลได้หน่อยแต่ว่ามันอย่างไอ้พวกเดอชองมันก็ตำนานอยู่เหมือนกันนะชาวมาลาดีเดอชองอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ตอนคุมมาดริดก็ชนะนะคุมตั้งแต่2สมัยเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าลาออกไปแล้วกลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ชนะนะ
1: ก็ดูทรง
0: แชมป์ลีกสามสมัยติดอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวออกจากฝรั่งเศสแกคงกลับไปคุมมาดริดใหม่อ่ะ
0: ดูทรงอ่ะนะ
1: ชีวิตนี้คงคุมมืออยู่2ทีมแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องดูแต่ว่าด้วยความเป็นบารมีนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเอ้นี่ไงไอโอลิเซ่เนี่ยชอบซิดานมากนะ
1: ม
0: ันก็โอลิเซ่กับโดด
1: ใช่คือความเป็นตำนานมันก็จะมีส่วนตรงนี้มันก็ทำให้นักเตะแบบ
0: เคารพไง
1: เคารพชื่นชอบอ่ะมันชื่นชอบอยู่แล้วอยากร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้ก็เชื่อฟังเป็นพิเศษหน่อย
0: ครับ
1: คือคุมทีมชาติบางทีว่าจะไม่ได้แท็กติกอะไรเยอะแยะไงใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่ามันก็เน้นความสามารถเฉพาะตัวของตัวผู้เล่นอะไรอย่างนี้เป็นหลักอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่เ
0: ออคิดว่าจะเอานักเตะอยู่หรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: คุมอยู่ไหมนี่ฮะ
1: เ
0: พราะว่าตอนคุมมาดริดแกก็ได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกนะ
1: ครับ
0: ลาลิก้าก็ได้2สมัยนะคุณรสชนะอยู่นะ
1: ใช่
0: ฟีฟ่าคลับวอร์คัพก็ได้2สมัยนะซีดานะ
1: ครับ
0: ก็โอเคชนะอยู่
1: แชมเปี้ยนลีกนี่ได้เพียบเลย
0: ก็ปีหนึ่งจำเลยชนะลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: 2018เนี่ยที่ยูเครนไงจำได้เลยฮะบลูตินิกายิงของกาเรตเบลนี่แล้วก็ประตูของเอลิพัวโคโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมคาริวูดไง
1: ครับ
0: แจกโชคเลยฮะเรียบร้อยแบบนั้นจำได้เลยฮะ
1: ครับ
0: ครับผมซาร่าเอสุดแล้วซาร่าไปไหนโคโดนะยังไงฮะซาร่
1: าก็ยังเคว้งคว้างอยู่ฮะ
0: อ้าว
1: เออ
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกจะไปเบซิกตัสมั้งก็แต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ลงตัวก็เลยรอก่อนตอนนี้ก็รอก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนอิตาลีก็โรเบโต้บันชินี่นะนะครับตามคาดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นปีโร่แต่ว่าไปติดเรื่องแกไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับให้กับบริษัทพนันไงก็เลยไม่ได้นะครับก็เลยเป็นโรเบโต้มันชินี่แทนนะสำหรับทีมชาติอิตาลีแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่พ่วงมาก็คือเป็นทางด้านของคาวดิโอลาเนียรี่นะนะครับก็จะมาเป็นแทนมาดิเนียตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับก็คาวดิโอราเนรี่ก็จะมาเสียบแทนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะมาดินี่ก็อำลาไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าแกก็หนุนหลังปีโร่แบบเต็มตัวไง
0: ใช่
1: แล้วปรากฏว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเขาก็มีติดตรงนี้แหละนะครับเพราะปีโร่แกไปเป็น
0: รับจ็อบนิดหน่อยนะรับจ็อบนิดหน่อย
1: ให้กับพนันซึ่งก็ไม่ได้นะ
0: ขอรัสเซียไง
1: เออ
0: ซึ่งปีโร่บอกแค่ความร่วมมือกัน
1: ครับ
0: ไม่มีอะไร
1: เออ
0: เออ
1: แต่มาดินี่เขาก็เหมือนพูดไปแล้วอ่ะว่าถ้าปีโร่ไม่ได้เขาก็จะลาออกอะไรงี้ซึ่งก็ไม่ได้จริงๆด้วยนะครับก็ต้องลาออกไปนะครับพร้อมกับเลโอนาร์โดด้วยนะก็จะเป็นไรเนรี่นะครับมาทำหน้าที่แทนนะครับเป็นเทคนิคอลดีเรคเตอร์นะ
0: ครับ
1: น
0: ะฮะก็ไรเนรี่มาด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหไหนว่าคือแต่ก่อนนี้คือบอกว่าจะไม่คุมทีมแล้วนะไรเนรี่นะ
1: แต่นี้ก็มาทำเป็นผู้บริหารเนี่ยดูแลฝ่ายเทคนิคแทน
0: ครับ
1: เ
0: นาะอ่ะก็ประมาณนี้นะข่าวใหญ่เนาะจริงๆก็มีเรื่องของต่อสัญญาหลายๆคนนะยอสโกโคเดโอก็ต่อสัญญาในโคโดส
1: ครับ
0: จะถึง2031ใช่ไหม
1: เออ
0: เออนะครับแล้วก็มีโรดี้ก็ผ่าหลังนี้เรียบร้อยนะ
1: อ่าฮะ
0: ตอนรุ่นการก็ไม่ได้เจอเขานะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนบูโน่กีมาไลส์ก็ยังไงฮะจะมาอาร์เซนอลไหมอย่างหรือว่าไงฮะโคโดสมาไหม
1: มีสิทธิ์จะไปสูงนะ
0: เอา
1: เออ
0: เหรอ
1: พอดีคัสเซ่นก็พูดตรงๆล้างใครไม่ค่อยได้อ่ะ
0: เอา
1: อือฮึ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นแฟนกลุ่มอาร์เซนอลเขาบอกว่ากิมาไลนี่มันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็จะต้องโดนบังคับขายอยู่แล้วด้วยมั้งไม่แน่ใจนะ
0: เหรอ
1: เออเพราะเรื่องสัญญาพวกนี้เราก็ไม่ค่อยรู้นะเวลาเขาเซ็นกันน่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามันนิวคาสเซิลไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องขายออกมาในราคา60หรือ7 60ถึง70อะไรประมาณเนี้ยนะก็ตัวนักเตะอยากไปอาร์เซนอลอยู่แล้วไงบูโน่กิมาไลนะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ยื่นเคยยื่นไปแล้วแต่ดิโกเซอร์เขาปฏิเสธ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขในสัญญาแบบนี้ดูแล้วก็น่าจะล้างไม่อยู่อ่ะสำหรับดิโกเซอร์นะครับคือมันก็ ติดปัญหาการเงินอะไรหลายๆอย่างสำหรับนิวคาสเซิลแล้วก็ทีมมันก็ยังถ้าพูดถึงไซส์อะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นบิ๊กซิกแบบเต็มตัวไง มันก็ไปสู้พวกนะทีมที่มันเรียกว่าเป็นขาขึ้นอะอย่างอาร์เซนอลไม่ได้อะใช่ไหมล่ะนะครับเนี่ยก็ดูอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยก็หลังใครช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ขนาดโตนาลียังไปเลยไปสเปอร์ด้วย
0: ครับ
1: อีซักก็ไปใช่ไหมทีมก็เริ่มแตกไปเรื่อยๆ
0: ครับก็เราไปแล้วฟังข่าวดีกว่าแล้วก็โดนการย้ายตัวย้ายทีมนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยโรมาโน่กับฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กเนี่ยสรุปแล้วจะเชื่อใครดีคุณรถคุณรถอยู่ฝั่งใครฮะ
1: ครับ
0: ครับเห็นวอลอยู่ใช่ไหมตอนนี้ฮะ
1: เออ
0: ไฟกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เรื่องของไอ้ยานเดียวมงเด้ไงปรีของไดซิกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็โรมาโน่บอก here we go นี่เดียวมงเด้เนี่ยไปไม่ติดแล้วจ้าตกลงเรียบร้อยนักเตะเตรียมไปตรวจเส้นชี้นะตรวจตับตรวจไตนะตรวจร่างกายเรียบร้อยแต่ว่าฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังเหมือนกันนะทีมหนึ่งเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ของเยอรมันใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: บอกว่าไม่ใช่ยังไม่จบเจรจาอยู
1: ่
0: ยังไม่มี full agreement หรือว่าเจรจาแบบเสร็จสรรพยังไม่มี
1: ครับ
0: ค่าตัวยังไม่ได้ยังไม่ตกลงกันเลยแล้วบอกว่าโรมาโน่เนี่ยเฮียมิโกเร็วเกินไป
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็สาวกันได้ไหมฮะครับผมคุณรถตอบโต้กันไปมาไง
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: ก็เพเทสบอกว่าไอ้โรมาโน่เนี่ยชอบแบบเฮียมิโกก่อนใช่ไหมล่ะพอข่าวผิดก็ลบโพสใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: ให้ความสำคัญกับการเป็นคนแรกมากกว่าความถูกต้องเป็นไงยกตัวอย่างการโพสต์ผลฟุตบอลก่อนจบเกมจนต้องลบภายหลังก็โดนฮะเออ
1: ครับ
0: พูดถึงประเด็นการให้เครดิตแหล่งข่าววันนี้เนาะโรมาโน่ตอบกลับว่าหลายปีก่อนเพเทเบิร์กเคยดีเอ็มมานะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ขอเบอร์หน่อย
1: อ้
0: าวไม่ใช่ขอเบอร์สาวเหรอเด
1: ม
0: นี่คือเดลเล็กเมสเซจใช่ไหมฮะ
1: เล็กเมสเซจ
0: เวลาเราไปคุยกับหญิงใช่ไห
1: ม
0: คุยกับจีบได้ไหมใช่ไหมคุณโดนเป็นคำถามคลาสสิกนะ
1: ครับ
0: จีบได้ไหม
1: เออเออ
0: ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราจะให้เขาจีบไหมเขาถามมา
1: เ
0: มนี่คุณโดนจีบได้ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวก็ดูหน้าดูตา
0: เชยมากเลยจีบได้ไหมฮะ
1: เออ
0: แล้วก็มาขอคำแนะนำเรื่องการทำเพจและเพิ่มผู้ติดตามประชดว่าคนที่เคยขอคำแนะนำจากเขาวันนี้กลับมาสอนว่าควรทำข่าวอย่างไรฮะ
1: อ
0: ันนี้ผมเอาจากเพจคีแมนฟุตบอลนะผมขออนุญาตนะฮะ
1: ครับ
0: ครับมาพูดนะคุณโดนนะเชื่อคดีคุณได้ไหมฮะ
1: ก็น่าจะคือมันก็แล้วแต่ข่าวแล้วมั้งแล้วแต่ละข่าวเป็นเรื่องๆไปอ่ะ
0: เออ
1: พอโรมาโน่ก็หลังๆก็ผิดบ่อย
0: ก็เริ่มก็ผิดบ่อยนะพูดตรงนะ
1: ผิดบ่อยถ้าใช่คือเขาก็ด้วยความที่เขามีชื่อเสียงด้านเหมือนเป็นตัวปิดอ่ะ
0: เหรออ่
1: าแล้วก็มีความชื่อเสียงด้านความเร็วด้วยไง
0: เออ
1: ถ้าแกเฮียวีโกเมื่อไหร่ก็แปลว่าชัวร
0: ์ก็ลงผลบอลก่อนอ่ะแล้วเป็นไง
1: ก็แปลกไง
0: อ้าว
1: จำมาล่ะก็นั่นแหละหลังๆบางทีแกก็เฮียวีโกเร็วไงซึ่งก็นั่นแหละก็เหมือนที่พัทเบิร์ดพูดนั่นแหละว่าบางทีถ้าเกิดเอาชัวบางทีมือถ้าเอาชัวสุดมันก็ต้องรอชูเสื้อถูกไหมล่ะ
0: ม
1: ันต้องรอชูเสื้อซึ่งถ้าชูเสื้อมันก็ไม่มีใครจะเล่นแล้วไงนั่นมันก็คือแบบเขาเรียกว่าปิดดีลไปเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับคือคนที่แฟนบอลเนี่ยเขาไม่ได้อยากรอชูเสื้อเขาไม่ได้อยากดูรอชูเสื้อเขาอยากรู้ก่อนว่าแบบเฮ้ยดีลมันจบแล้วหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะถ้ามันชูเสื้อแล้วมันก็ชัวแล้วใช่ไหมมันก็ชัวแล้วนะครับแต่คนก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยตัวที่เราเล็งไว้อะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ต้องวัดกันตรงนี้ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันต้องวัดกันตรงนี
0: ้
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งโรมาโน่ก็ขึ้นชื่ออ่ะแกขึ้นชื่อเรื่อง
0: ก็เก่งอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: คือเรื่อง
0: บางครั้งนักเตะเนี่ยมาบอกแกนะว่าแกจะย้ายทีมนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือด้วยความที่แกเป็นคนดังด้วยยงเอเย่นอะไรก็คงแบบนั่นน่ะแจ้งแกแหละแกก็แหล่งข่าวกว้างขวางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีลแบบที่คนอื่นไม่รู้อะไรเงี้ยแต่แกก็รู้ไง
0: ครับเออใช่ไหม
1: ใช่อย่างเนี้ยไอ้เดียวมงเด้เนี่ยแกเฮียวีโกไปตั้งแต่นู่นแล้วนะ26อ่ะ
0: เหรอ
1: มันได้26แล้ว
0: โอ้วันอาทิตย
1: ์เออแกเฮียวีโกไปนานแล้ว
0: แต่ว่าเพลทบอกยังใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วเดวิดไอ้เขาที่ออสตายนะเขาโดนเน
1: า
0: ะอันนี้อันนักข่าวเกียรติใช่ไหมอันนี้ก็อีกเทนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็บอกว่าเอ้ยก็เจรจาอยู่นะแล็กซิกยังเจรจาอยู่
1: ครับ
0: แต่เชื่อว่าดีลเนี่ยคงสำเร็จอีกไม่นานนะเนาะครับผม
1: ครับ
0: ก็แบบนี้ไอ้เพเทเบิร์กก็เลยบอกว่าเอ้ยก็เลยแซวเดวิดออสตายนะคุณโดนนะครับผ
1: ม
0: แบบนี้ก็มันก็ยังไอ้ ดูเหมือนจะยังไม่ฟูลอะกรีเมนต์ใช่ไหมล่ะฮะ
1: อือ
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นไงไฟกันนะเป็นไงเวลาเราก็เห็น2คนนี้เนาะคุณรถ3คนนี้แล้วดังๆกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับ

0: เกมนั้นอย่างฮีเมโกเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เกมอะไรคุณรถ
1: เกมอะไร
0: เกมอะไรฮีเมโกคุณรถฮะเออเขาบอกเป็นเกมฮีเมโกไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันเนาะฮีเมโกเกมนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เป็นชื่อเกมประมาณนี้เน
1: า
0: ะอืมใครดีครับก็ไม่รู้เชื่อใครเนาะ
1: เออ
0: เออแต่ว่าเขาว่าหลังๆเนี่ยไอออนสไตล์ออนสตีนเนี่ยอะไรคุณรถ
1: ครับ
0: น่าเชื่อถือสุดนะ
1: เออ
0: หลังๆนะ
1: อืมอื
0: มนะครับส่วนเทนหนึ่งของเราใครดีฮะนัดไหมนัดเตลินพัดไหม
1: อืมเทียนหนึ่งเหรอบอลอะไรบอลไทยเหรอ
0: ก็ไม่รู้อ่ะบอลต่างประเทศบอลไทยกูโดนะ
1: ตรงพี่บับเบิ้ลหรือเปล่าแชมป์ด้วย
0: อ๋อแชมป์แชมป์แชมป
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ไม่เจอเลยพี่แชมป์เนี่ย
0: อ๋อเหรอนัดใช่ไหมนัดเตลินพัดใช่ไหมดูกันนัดไง
1: เ
0: ออนัดก็คนน่าจะถือก็โอเคนะแมนยูเนี่ยโอเคเลยผมชอบฟังแกนะ
1: ครับ
0: คุณนัดเนี่ยนัดเตลินพัดเนี่ยดูกับนัดแล้วเวลาถ้ามีบรรยายกีฬาเล่นด้วยกันแล้วนัดมาถ่ายรูปกับคุณไหมฮะหรือว่าไง
1: เ
0: ป็นกิจอย่างมาก
1: ครับ
0: ที่ได้บรรยายฟุตบอลกับจุดๆนะฮะ
1: ผมไม่เคยทำงานอะไรกับนัดเลยครับ
0: ก็นัดเวลาบรรยายฟุตบอลกับใครก็ต้องถ่ายรูปเป็นกิจอย่างมากครับผมทั้งงานใครก็เป็นกิจอย่างมาก
1: เชียร์หนึ่งต้องป๊อปวิรพลดิ
0: อ๋อเหรอแต่ป๊อปเนี่ยแฟนคลับเยอะนะ
1: ครับ
0: คุณป๊อปเวลาพูดคุยแมนยูเนี่ยผมฟังเขาก็มีอะไรนะจังหวะจากคนดีนะ
1: เ
0: ขาพูดมีแฟนคลับเยอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เลยถามว่าทอทำด้วยได้ไหมเห็นทำแล้วได้ตังค์ฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: มีคนติดตามเยอะนะ
1: เออ
0: คนดูเยอะ
1: ครับ
0: ติ๊กต็อกแกก็มีนะ
1: อืม
0: ยูทูบด้วยไหม
1: มีหมดอะ
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ ื
0: มแม่เก่งเหมือนกันนะครับ ก็เห็นได้ตังค์เยอะอยู่นะขอทำด้วยได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาครับผมอ่ะก็เทสหนึ่งเนาะวันนี้เนาะ
1: อืม
0: ครับทั้ง3คนนะคุณรถแล้วเราชอบแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก็เรื่องของฟุตบอลนะเนาะบอกว่าเรียนดีเจทั้งสองนะครับผมว่าอย่าสรรหาลูกครึ่งลูกเสี้ยมาเล่นเลยครับไม่มีความภูมิใจครับก็เป็นอีกแนวทางแล้วกันนะแต่ยินที่บอกไปผมก็มองว่ามันก็ใช้เวลานานแล้วกว่าจะได้สัญชาติไทยว่าไหมคุณรถใช่ไหมโคชเชย์ยังเท่าไหร่20ปีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ยากอะเนาะทำได้ตอนนี้ก็ลูกครึ่งไปก่อนแล้วกันนะ
1: ใช่
0: แต่มันก็เหนื่อยเนาะลูกครึ่งเนาะหาโหแต่ละคน
1: ตอนนี้ก็เริ่มจะไปทางลูกเสี้ยวแล้ว
0: ลูกเสี้ยวเอาหมดละ
1: ตอนนี้ก็เอาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ลูกเสี้ยวเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เอาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเป็นคนไทยด้วยนะเป็นลูกเสี้ยวลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าก็แบบเป็นโอนเลยแบบมาเล่นในไทย5ปีแล้วโอนเลยของเราก็ยังไม่ได้ไงยังไม่ได้นะครับตอนนี้เขาต้องไปหาเป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวมาแทนอืมใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่เคยพูดแหละว่ามันก็แล้วแต่คนตีความอ่ะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงอย่างลูกครึ่งลูกเสี้ยวบางคนพูดไทยก็ไม่ได้แล้วก็บางคนเตะบอลที่ต่างประเทศด้วยถ้าไม่เคยมาเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะใช่ไหมกับไอ้นักบอลคนหนึ่งเป็นบราซิลที่มาเล่นในเมืองไทย5ปีสมมุตินะแล้วก็พูดไทยก็ได้คล่องเลยใช่ไหมมีความผูกพันกับคนไทยอยากเป็นคนไทยอยากเล่นในทีมชาติไทยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาตีความแล้วแต่คนชอบอีกว่าแบบเฮ้ยคุณอยากได้แบบคนแบบไหน มาเล่นทีมชาติไทยอ่ะใช่ไหมมันก็แล้วแต่นะอย่างผมก็ว่าแบบอย่างสมมติเป็นบราซิลแล้วโอนสัญชาติมาแต่เขามาอยู่เมืองไทยหลายปีอย่างเงี้ยสำหรับผมแล้วพูดไทยได้ด้วยทราบเรียกว่ามีความซึมซับกับวัฒนธรรมไทยแล้วอ่ะเพียงแต่เขาแค่ไม่ได้เกิดเป็นคนไทยแค่นั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าผมก็โอเคนะไอ้แบบเนี้ยเพราะอย่างน้อยๆคือเขาก็มีความอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยไงใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยใช่ไหมเหมือนพ่อไมคอนน่ะใช่ไหมแต่ก่อนเขาก็อยากเล่นทีมชาติไทยแต่เขาก็อายุเยอะแล้วไงแล้วเขาก็มาอยู่เมืองไทยนานมากอ่ะอยู่เมืองไทยนานมากพูดไทยได้อะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็อยากเล่นทีมชาติไทยด้วยแต่ว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันยากไอ้แบบนี้มันยากเพราะว่ามันติดข้อกฎหมายของบ้านเราเยอะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเราก็เลยต้องไปหาลูกครึ่งลูกเสี้ยวมาซ
0: ึ่
1: งลูกครึ่งลูกเสี้ยวบางคนก็ไม่ค่อยจะมาเมืองไทยพูดไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าก็มาเล่นกับทีมชาติไทยก็แล้วแต่แบบว่าเราโอเคกับแบบไหนอะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะไม่โอเคทั้งสองอย่างเลยก็ได้ก็เป็นความคิดของแต่ละคนไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะแต่ตอนนี้สมาคมเขาก็เน้นไปทางลูกครึ่งลูกเสี้ยว
0: ก็ดีนะ
1: ใช่
0: ก็เร็วดีคุณรถเน
1: า
0: ะครับผมจะได้มาเติมไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: มันก็คืออย่างน้อยๆพวกนี้เขาก็ส่วนมากเขาที่ไปหามาก็ค้าแข่งในต่างแดนใช่ไหมล่ะเล่นอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือบางคนมันก็ ไป

0: จะไปเบียดแย่งลีกยุโรปแบบทีมชาติในยุโรปมันอาจจะไม่ไหวจะมาก็พิจารณาไทยเป็นทางเลือกเหมือนอินโดเงี้ยใช่ไหมอินโดเขาก็ไปจิ้มเอาตัวที่เป็นลูกเสี้ยวนะครับแต่ว่าเล่นในเนเธอร์แลนด์ซึ่งหลายๆตัวก็อาจจะเบียดทีมชาติฮอลแลนด์ไม่ไหวใช่ไหมจะขึ้นเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ไหวก็มาเล่นกับทีมชาติอินโดหลายๆชาติมันก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างไอของโมร็อกโกเนี่ยหลายๆตัวก็เกิดในฝรั่งเศสนะเกิดในฝรั่งเศสเล่นในเยาวชนก็เล่นในฝรั่งเศสใช่ป่ะแต่ว่าพอบอลโลกอ้าวโผล่ไปเล่นในโมร็อกโกแบบนี้ใช่ป่ะล่ะอย่างโมร็อกอย่างหลายๆชาติอย่างเงี้ยไอกูลาเซาเงี้ยไม่มีนักเตะเกิดที่กูลาเซาเลยแม้แต่คนเดียวในบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลือกได
1: ้
0: ของจริงอ่ะ
1: เนาะครับแล้วแต่นะ
0: แต่อย่างกุลาซาวรู้สึกจะมีไอ้ไทยชองคนเดียวมั้งที่เกิดที่กุลาซาวป่ะหรืออะไรอ่ะ
1: เออที่เหลือก็ไปค้นหาเอานะ
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไอ้กองหลังอ่ะ
0: เ
1: ป็นลงในแล้วไอ้ในเว็บอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคนไปหาเจอพอดีใช่ไหมล่ะ
0: เอออ
1: ะไรชื่ออะไรลูกเป๊ะเนี่ยคุณดวงนะ
0: ครับ
1: ไอ้กองหลังอ่ะเบอร์ซีอ่ะของไอ้นั้นเคปเวิร์ดเนาะขออภัย
0: เคปเวิร์ด
1: นะเคปเวิร์ดไงใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาบอกว่าไม่ได้เกิดที่เคปเวิร์ดเลยนะใช่ไหมคุณรอด
0: ครับ
1: ก็ยังไม่เชื่อสายวันนี้เนาะเราต้องค้นหาแล้วก็เก่งอ่ะ
0: เ
1: ขาไปลงอะไรในไลฟ์ในลิงก์อะไรคุณโดนะไอ้ลงในเพจอะไรอ่ะไอ้ที่ดังๆคุณโดนะครับเขาอ่านว่าอะไรนะไปลงในเหมือนแบบเขาไปเจอพอดีอ่ะครับผม
0: ครับ
1: ลิงก์อินใช่ไห
0: ม
1: นั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: ผมไปเจอพอดีไงแล้วว่าสนใจไหมเนี่ยครับผมสนใจมาร่วมงานกับเราไหมเนี่ยฮะอาจารย์ก็ต้องแบบนี้อ่ะเนาะทีมงานเรานะ
0: ครับ
1: คุณรถครับมีคนมาลงชื่อบอยคอร์ดไม่ให้เมียจิตนาในบอลโลกจริงหรือเปล่าครับ
0: โอ้ไม่ได้หรอกฮะ
1: ไม่เป็นไปได้ใช่ไหม
0: แต่พูดถึงจิตนาก็ล่าสุดก็ออกมายอมรับสารภาพไปแล้วนะว่าตัดสินพลาดอีกแล้วนะครับในฟุตบอลโลกนะวีอาร
1: ์
0: ไอ้บีเอ็มบอลโลกอ่ะนะครับจังหวะนั้นถ้าจำกันได้ก็คือ
1: สองเหลืองเหรอ
0: ที่โดนที่ไปพุ่งล้มอ่ะไปพุ่งล้มแล้วก็โดนตอนแรกเขาไปให้ใบเหลืองไอ้ปาเลเดสใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็สุดท้ายวีอาร์ก็ดูเฮ้ยจานไปดูหน่อยไอ้บีมาโลมันพุ่งล้
1: ม
0: พอพุ่งล้มเสร็จก็เลยยกเลิกใบเหลืองปาเลเดสแล้วก็ไปให้ใบเหลืองที่สองใช่ไหมใส่บีมาโลแทนนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นใบแดงไงเกมจริงหน้าเจอกับสวิตอ่ะในฟุตบอลโลกอ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยไอ้ IFAB นะครับ IFAB อ่ะก็มาบอกว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสิน VR ตัดสินผิดพลาดนะคือตัดสินผิดพลาดนี่ไม่ใช่ว่าไอ้บีมอลโลไม่ได้พุ่งล้มนะมันคนละความหมายกันแต่ตัดสินผิดพลาดเพราะว่าเขาบอกว่า VR มันไม่สามารถมาแทรกแซงมาให้ใบเหลืองบีมอลโลได
1: ้
0: ตามกฎกติกา
1: ครับ
0: นะครับคืออย่างที่เรารู้กันว่าไอ้ VR เนี่ยมันได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แบบอเนกประสงค์ขนาดนั้นน่ะคือมันจะได้แบบบางจังหวะแบบนี้เคสแบบนี้จะสามารถลงโทษได้แบบนี้ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปอ่ะซึ่งก็บอก VR เนี่ยทำได้แค่ยกเลิกใบเหลืองของปาเลเดสแต่ไม่สามารถที่จะไปให้ใบเหลืองเพิ่มเติมกับบีเอ็มโบโลได
1: ้ครับ
0: ซึ่งก็
1: อันนี้คืออยู่ในกฎหมายใช่ไหมที่เขาเอามาเพิ่มใน
0: กฎเนี่ย
1: ไอ้แปดบวกหนึ่งอะไรเนี่ยนะที่ออกมาตัวบอลโลกนี่นะ
0: ครับ
1: อ๋อคือไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้ใช่ไหม
0: ใช่คือเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะไปให้ใบเหลืองเพิ่มให้กับบีเอ็มโบโลได
1: ้แต่ว่าสามารถที่จะเช็คได้ว่าให้ใบเหลืองผิดพลาดได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เท่านั้น
0: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็ทุกคนมันก็เห็นกันทั่วโลกแล้วว่าไอ้บีเอ็มโบโลมันพุ่งล้
1: ม
0: ถูกไหมล่ะมันพุ่งล้มเพราะฉะนั้นคือก็ไม่เข้าใจว่า AIFAB เนี่ยทำไมไม่ออกกฎให้มันครอบคุมมากกว่านี้ไอ้ VR เนี่ยคือแล้วยิ่งคุณมาพูดแบบนี้มันก็ยิ่งแบบเนี่ยกฎคุณมันก็ไม่ค่อยครอบคุมไงแล้วมันก็ตลกอ่ะคนเห็นทั่วโลกว่าพุ่งล้มมันควรจะเป็นเหลือง2แต่ว่า VR ไม่สามารถที่จะมาให้ใบเหลืองได้นะครับ
1: ครับ
0: แบบนี้ก็คือให้ไอ้ Biomolo เนี่ยอยู่ในสนามต่อไปอย่างเงี้ยนะก็ตลกดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าว
0: คือเอาตรงนะคุณเงียบๆไปอ่ะยังดีสักกว่าไอ้แฟบอะไรเนี่ยออกมาพูดก็ยิ่งประจานตัวเองอ่ะ
1: อ้าว
0: เออ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะมันก็แปลกๆนะเมื่อกดคุณไม่ค่อยครอบคุมไง VR เนี่ย
1: แล้วใบเหลืองใบแดงบาลกันบาลกุลเป็นยังไงมีคนมา
0: เอาไม่มีอะไรฮะเพราะว่าพี่ทำเขาจัดการให้แล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่มีอะไรแต่ว่ามันนี่ไงยูฟ่ากับฟีฟ่าจะแตกกันอยู่แล้วเนี่ย
1: เหรอ
0: ครับก็นี่ไงเขาบอกยูฟ่านี่มันถึงขั้นขนาดแบบว่าวางแผนจะบอยคอร์ดเวิลด์คัพอ่ะฟุตบอลโลกเลยด้วยซ้ำอ่ะจะแบบบวกกันขนาดนั้นแล้วจากกรณีพี่ทำกับบาโลกันเนี่ยแหละฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ถ้ามันไม่มียุโรปมาเตะนี่ก็ฮาเหมือนกันนะเขาอยู่ฟ้าเขาก็เปิดตัวชัดเจนเลยไงจากกรณีนี้ว่าเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคกับฟีฟ่า
1: เขาก็กดอะไรต่างเนี่ยไม่มีนะคุณโดนนะพักดื่มน้ำไม่มีนะ
0: อ
1: ยู่ฟ้าบอกไม่มี
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีกฎหลายๆกฎนะที่เขาเอาไม่เอามาใช้นะในฟุตบอลสโมสรยุโรปอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ใช้ไปนะ
0: อ่าฮะ
1: แล้วเราจะใช้เชื่อใครดีคนเดียวนะไม่ดีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องแล้วแต่ทัวร์นาเมนต์หรือมั้ง
1: แล้วก็บอกว่าก็ล่าสุดก็ไปบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยคือแบบโหอย่าได้เงินประมาณนี้เนาะขายบอลโลกให้กลุ่มทุนอเมริกันมาเนี่ยเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วโต้แย้งด้วยนะ
0: อ
1: ีฟาติโน่ด้วยคุณโดดครับผม
0: ครับ
1: ก็ด่าอีฟาติโน่อ่ะใช่ไหมโดดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับฟุตบอลไม่ใช่ของที่มีไว้ขายนะเรียกร้องให้ทั้งสมาคมลีกสโมสรนักเตะแฟนบอลและรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างนี้แบบนี้อย่างจริงจังนะ
0: ครับ
1: ครับจิตวิญญาณของการบริหารฟุตบอลไม่ใช่สินทรัพย์นะคุณโดนะ
0: เ
1: ป็นไง
0: ครับ
1: ตรงๆก็ผมว่าอีฟานติโน่ก็สมควรที่จะโดนวิจารณ์ไหมนะหลายๆครั้งนะคุณโดว่ามา
0: ก็ช่วงหลังก็ไปทางการค้าเยอะแต่อีฟานติโน่จริงก็เป็นคนยุโรปนะเป็นคนสวิตเนี่ยแหละฮะสวิตอิตาลีอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: ก็เป็นคนยุโรปนี่แหละแต่ว่าก็ไฟกันแล้วตอนนี้เปิดศึกกันแล้ว
1: ก็ไอเซฟาลินก็ไม่ไปไม่เห็นประธานยูฟ่าไปนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยูฟ่ามันก็บอยคอร์ดไง
1: ไม่ไปใช่ไหม
0: ไม่ไป
1: นัดชิงอ่ะ
0: นัดชิงก็แบบไม่พอใจที่มาแบบให้ไอเนี่ยบาโลกันน่ะอยู่ดีก็ยกโทษเฉยเลยรอลงอาญาไง
1: มีด้วยแล้วก็นี่ไงผู้ตัดสินจำน
0: าย
1: โซมาเลียคุณโดดไม่ได้เข้าอเมริกาใช่ไหมผู้ตัดสินอ่ะใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มันเป็นเกมวันนั้นก็เป็นอเมริกามันเจอเบลเยียมไงใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ปกป้องชาติของยุโรปด้วยกันเอง
1: เนาะ
0: ใช่คือฟีฟ่ามันก็เกินเหตุอ่ะเอาจริงไอ้เคสนั้นก็แบบเสียมากอ่ะคือกฎไม่เป็นกฎไงแล้วก็มายกเลิกเพราะว่าพี่ทำคนเดียวใช่ไหมล่ะนะครับแล้วเนี่ยคือมันก็แย่ไปหมดอ่ะสุดท้ายเจ็ดไอ้ไม่ใช่ไอ้อเมริกาก็แพ
1: ้
0: ไอ้บาลูกันก็เล่นไม่ค่อยออกแล้วก็เนื้อตาแบบเซ็งๆด้วย
1: โดนเด็ก
0: แ
1: ต่ที่จะแบบไปเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ตัวเองก็ไม่ค่อยอยากจะลงอยู่แล้วอ่ะของจริงนะ
1: ใช่
0: แต่โค้ชสั่งก็ต้องลงไงเพราะว่ามันจริงๆมันก็ต้องโดนแบนอยู่แล้วไปยกโทษเฉย
1: ยกโทษเฉยนะครับส่วนบอยคอตไม่ใช่ยังคุณร้องใช่ไหมฮะ
0: ก็มันก็อาจจะมีแต่ว่ามันคงทำไม่ได้หรอกมันคงทำไม่ได้หรอกจะมาอย่างเคสเนี้ยคนก็ไปแบบเนี่ยลูกรักฟีฟ่าอีกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความจริงมันก็กรรมการเขาตัดสินผิดพลาดไงแต่ความจริงถ้าพูดตรงๆมันก็ทุกคนก็เห็นทั่วโลกว่าไอ้บีโบโลมันพุ่งล้
1: ม
0: ใช่ไหมล่ะมันพุ่งล้มมันก็ควรโดนใบเหลืองอะเอาตามจริงอะ
1: ครับ
0: เห็นว่ามันตัดสิน
1: เท้าปักพื้นหรือเปล่าไอ้พื้นสะดุดพื้นหรือเปล่าจังหวะนั้นอะ
0: ลอยมาเลย
1: เท้าปักพื้นแล้วก็อุ้ยล้มพอดี
0: ครับ
1: ไอ้โบโลบอก
0: เหรอ
1: ครับนะอะนะครับก็เนาะนะครับอย่าไปลื้อเลยฮะอีฟานติโน่บอกคนลืมๆไปแล้วครับอย่าด่าเยอะนะฮะสำนึกไม่ทันใช่ไหม
0: อ
1: ีฟานติโน่บอกนะฮะครับส่วนบาโลกันก็ว่ากันไปเนาะบาโลกันเนาะบอกว่าเพลงที่เปิดไปทำไมเศร้าจังเลยครับโหพอดีไปเขาจัดให้นะฮะตลาดหุ้นร่วงหนักเลยครับจังหวะนี้หน้าสวนคืออะไรคุณโดนะหุ้นเป็นยังไงมีอะไรเห็นว่ามีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: โอ้เห็นว่าโหหนักเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ที่ไหนคุมาโมตะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคุณโดน
0: คุมาโมโตะ
1: ใช่ไหม
0: คุมาโมโต
1: ะก็เป็นแบบเยอะเขาหนักเหมือนกันนะเขาบอกอ่ะ
0: เลยใช่
1: แ
0: มีห้างระเบิดด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ้ขนาด7เลยคุณโดนะ
0: ครับ

0: ที่คุมาโมโตะนะ
1: เอออ
0: ืมก็ส่งใจให้ชาวญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: จะจุดเด่นคุณรถที่จังหวัดคุมาโมโตะนะประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นเท่านั้นก็ระวังด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: อืมหุ้นตกเหรอช่วงนี้มีอะไรฮะ
1: ก็หุ้นอเมริกาไงหุ้นชิปเรื่องนี้ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออหุ้นตกตกเยอะเลยอ่ะ
0: พวกเซมิคอนดักเตอร์นี่เหรอว่าไงฮะ
1: อืม
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่หุ้น AI หุ้นอะไรเงี้ย
0: เอา
1: ตกอย่างรุนแรงทั่วโลกเลยฮะตอนนี
0: ้เอา หุ้นแล้วอันนั้นแหละฮะมันยังอยู่ในกองทุนอะไรยังมีอยู่นะ
1: อะไร
0: ยังได้ยังกองพวกกองทุนพวกอะไรทุกคนนะฮะ
1: กองทุนก็น่าจะลงแหละ
0: อ้าว
1: เพราะกองทุนมันก็ไปซื้อไอ้หุ้นพวกนี้ไง
0: อ้าว
1: อืม
0: เหรอ
1: ใช่
0: ผมก็แอบหยอดไปใส่กองทุนพวกนี้นะ
1: อ้าว
0: เฮ้ยมันต้องดีพวกเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมพวกชิปอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เออ
0: น่าจะดีนะ
1: ใช่แต่มาก่อนอันนี้มันกำไรไปตั้งเยอะแล้วมันขึ้นมาแบบ
0: เหรอ
1: ขึ้นไปโคตรเยอะเลยจริง
0: อืม
1: เออเพราะฉะนั้นก็
0: ตกบ้างเนาะ
1: คือถ้าคุณซื้อตั้งแต่ตอนมันเป็นฐานมันนะคุณก็กำไรอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: แต่ถ้าคุณไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปเยอะๆแล้วก็ชาวดอยนะฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ตกดอยนะ
1: เออก็ติดดอยไป
0: ครับ
1: อืม
0: เออเล่นหุ้นไม่เป็นนะฮะ
1: เอา
0: ก็เลยต้องไปหยอดไว้ในกองทุนนะเขาก็ไปซื้อให้เราใช่ไหม
1: เขาก็ไปจัด
0: โอเคเน
1: า
0: ะ
1: ซื้อให้
0: อะไรนี้ผู้จัดกองทุนใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วก็มั่นใจนะ
1: ครับ
0: ผม
1: ใช่
0: มั่นใจผู้จัดกองเออเขาเรียกผู้จัดกองทุนใช่พวกนี้นะฮะ
1: ผู้จัดการ
0: กองทุนเออเขาก็เอาเงินของเราไปลงทุนในหุ้นใช่ไหม
1: เขาก็ไปจัดพอร์ตให้อะไรเงี้ยว่าแบบซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ย
0: เออก็ดูอยู่นะอยู่นะ
1: เออ
0: ฝากไว้อยู่นะแต่หลังๆก็เริ่มลบเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ผม
1: เอออ
0: ืม
1: แต่หุ้นไทยมันก็ยังโอเคอยู่ไ
0: อ้
1: หุ้นไทยมันก็ขึ้นมาเยอะอยู
0: ่โอเคอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคุณเจคุณโอนครับข้างบ้านเริ่มตั้งวงแต่ทุ่มหนึ่งจนตอนนี้ยังไม่ลุกเลยครับนับถือจริงครับพี่ก็หยุดยาวไงเอ๊ะแต่ว่าเข้าพรรษาไม่ใช่เหรอวันนี้คุณเอ้ยเข้าพรรษาวันไหนวันที่30ไม่ใช่เหร
1: อ
0: วันนี้วันพระนะ
1: ครับ
0: พระใหญ่ด้วยนะ
1: ใช่
0: อาสาฬหบูชานะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคุณดอด
1: ครับ
0: ระวังนะครับ
1: ก็เขาอาจจะซื้อของตุนเวลาว่
0: าอ้าว
1: อืม
0: ไม่มีขายแล้ววันนี้นะ
1: อืม
0: ครับ
1: เ
0: ซเว่นไม่มีขายนะ
1: เออ
0: แล้วทำไง
1: ไ
0: ปเนี่ย
1: มีตู้แช่แบบยุทธชัยไง
0: อ้าว
1: ตุนเวลาย
0: ุทธชัยซื้อตู้แช่เลยเหรอ
1: เออ
0: ไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดาเหรอ
1: ไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดา
0: ตู้แช่ที่เขาแช่ไอ้ตามห้างสรรพสินค้าตามร้านไอ้พวกโชห่วยนี่นะ
1: ที่เขาแช่น้ำกงแข็ง
0: น้ำแข็งแช่ไอ้ไอติมนะ
1: เออ
0: ยุทธชัยซื้อไปแล้วเหรอ
1: โหยเขาลงทุนตายยุทธชัยแต่ก่อนยังซื้อไอ้หมูกระทะมาตั้งปิ้งกินกันอยู่ที่บ้าน
0: น่ะโอ้ถ้าซื้อตู้แช่ขนาดนั้นมันก็เกินไปนะก็มั้ยหรือว่าไงชอบจริงเหรอ
1: ก็จะได้มีของตลอดเวลาไง
0: พอเหรอ
1: เออ
0: โอ้โหยุทธชัย
1: วันพงวันพระก็จะได้ไม่ขาด
0: หนักแล้วยุทธชัย
1: ครับ
0: ซื้อตู้แช่มาฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: นินทาแกได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้แกไปภาคใต้แล้ว
0: เออก็อ้าวแต่มีแฟนคลับแกเดี๋ยวไปนั่นแล้วก็มาว่าเราอีกนะมาแซวเลยนะ
1: ครับ
0: เออหยอกนะ
1: อือหืออ
0: ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่มั้ย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อนะ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz

0: ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: มาแล้วนะครับรอบโลกกีฬานะครับเอาวันนี้มีอะไรน่าดูคุณรถมีฟุตบอลเนี่ยใช่มั้ย
7: ใช่
6: อุ่นเครื่องใช่มั้ยฮะ
7: อ
6: ้าวดอทมูนนะโลเตนะ
7: ครับ
6: ติดตามได้นะครับ
7: ก็ไปทัวร์ญี่ปุ่นนะสำหรับบริษัทดอทมูน
6: โอ้โหดอทมูนเนี่ยทีมพลังหนุ่มนะหาซื้อนักเตะพวกดาวรุ่งหลายคนนะไปนโยบายของดอทมูนนะเนาะ
7: ใช่
6: ตัวนี้นะ
7: อื้อ
6: ก็ติดตามได้ทาง AIS Play นะครับ
7: ครับ
6: มียิงสดด้วยนะ
7: เออ
6: เออนะครับวันนี้น้องคุณรถ
7: ครับ
6: ครับผม
7: 5โมง
6: 5โมงนะ
7: เออ
6: ติดตามได้เลยครับ AIS Play ยิงสดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
7: ครับ
6: รายการนี้นะครับ
7: ใช่ๆ
6: เรื่องเน
7: า
6: ะ
7: แล้วก็ SP ก็ถ่ายสดบูเดสลิก้าไง
6: ใช่
7: ฤดูกาลนี้นะครับ
6: ดอทบุนก็โหมาหลายคนนะคุณรถนะ
7: อืม
6: ใช่ไหมฮะ
7: ใช่
6: ครับผมมี
7: ขาดไปไม่กี่ตัว
6: เออ
7: พวกตัวเข้ารอบลึกๆบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ไม่ได้มาก็ไอ้นิโก้ชลอตเตอร์เบกนะเจ็บ
6: เจ็บนะ
7: เจ็บ
6: จากบอลโลกเนี่ย
7: เจ็บเนื้อบอลโลกไง
6: ชลอตเตอร์เบกอ่ะ
7: อืมอื
6: ม
7: ใช
6: ่ครับเจ็บในระหว่างบอลโลกด้วยนะชลอตเตอร์เบกอ่ะ
7: ใช่
6: ใช่ไหม
7: เจ็บตอนบอลโลกอ่ะ
6: เออ
7: เออ
6: ก็ไม่ได้มานะ
7: ช่วงต้นซีซั่นก็จะต้องพักไปก่อน
6: ก็เห็นนะโหขายก็ไอ้คาริบเดเยมี่เนี่ยใช่ไหม
7: ครับ
6: อืมที่ไปคุณรถ
7: ไปบาซ่าแล้ว
6: ไปบาซ่าไงไปได้ไงไม่รู้เนาะ
7: ครับ
6: 22ล้านยูโรอ่ะ
7: เออ
6: เออมีใครอะไรนะดูลันวิลใช่ไหมไปดียง
7: ใช
6: ่
7: ก็ปล่อยไปหลายตัว
6: หลายตัวนะ
7: เอออ
6: ้าวออชานเนี่ยไปแล้วนะคุณนะซึ่งออชานก็อายุเยอะแล้วเน
7: า
6: ะ
7: ออชานก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรอยู่แล้ว
6: อยู่เล่นบรอนซ์ไงคุณรถ
7: อืม
6: ครับ
7: อยู่เล่นบรอนซ์ก็หมดสัญญา
6: หมดสัญญานะ
7: เออ
6: เออมีใครล่ะที่ซื้อเลขก็เลิกเล่นเลยเนาะแล้วซื้อเลขเขากลับไปเหมือนเขาบอกจะเลิกได้ไหมเหรอ
7: แต่เหมือนเขาก็ไปเล่นแบบ
6: เล็กๆกันเน
7: า
6: ะ
7: ทีมสมัครเล่นกองกลางกองกลางอ่ะ
6: ใช่ไหม
7: ไม่ได้แบบจริงจังแล้วไง
6: ผมเห็นเขาซื้อก็สวยไปดาวลูกนะคุณโดนเนาะ
7: ครับ
6: ว่าไหม
7: เออ
6: มีอะไรไอ้ยูอานะกาดูใช่ไหมฮะสาวบวกไง
7: ครับ
6: แพงไหมกันนะ19 ล้านยูโรอ่ะนะครับวันนี้ก็ติดตามนะนะครับอุ่นเครื่องมาแล้ว2เกมนะดอทมูนวันนี้เจอกับเซเลโซซาก้านะครับ
7: ครับ
6: ตอนกี่โมงเลยคุณดอท
7: 5โมง
6: 5โมงนะ
7: เออ5โมงเย็นก็เซเลโซซาก้าก็จะมีชินจิคากาวะนะครับอดีตนักเตะดอทมูนไงนำทัพนะครับ
6: ครับ
7: ห้า
6: โมงหรือทุ่มหนึ่งคุณดอท
7: 5โมงก็ทุ่มหนึ่งที่ญี่ปุ่นไง
6: เอาเหรอ
7: เออ5โมงบ้านเราม
6: าเรานะ5โมงนะ
7: ครับ
6: ใช้เวลาดีๆนะเออติดตามทาง S Play นะครับ
7: ครับ
6: BG ก็ยิงสดนะคุณดอนเน
7: า
6: ะBG ก็ยิงสดหลายสโมสรอุ่นเครื่องอะไร BG ก็ยิงสดอยู่ไหนใช่ไหมฮะ
7: ก็มีเยอะเลยก็ลองเช็คโปรแกรมกันดูก็มีแทบจะเรียกว่าทุกเจ้าแหละ
6: ครับผม
7: โมโนแม็กอะไรก็มี
6: อ่
7: ะลองเช็คโปรแกรมกันดู
6: ใช่ๆ
7: ครับ
6: โปรแกรมเยอะนะ BG Sport ก็ยิงสดเยอะหลายคู่เลย
7: ใช่
6: มีเชลซีด้วยมั้ยคุณดอนเห็นวันก่อนเนี่ย ปเตะกับทีมในออสเตรเลียใช่ไหม
7: ก็ชนะไปไง 6-4 ป่ะ
6: เชลซีด้วยไง
7: แ
6: ล้วก็อย่าลืมนะวิลล่าที่จะมาเยือนที่บ้านเราด้วยนะ
7: ครับ
6: ติดตามได้นะนะครับ
7: วิลล่าก็มาเตะกับบีจี
6: กับบีจีนะ
7: ครับ
6: ครับก็โอ้มีฟุตบอลให้ดูด้วยกันหลายคู่นะก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่นะนะอุ่นเครื่องก็ได้อยู่นะเอ๊ะทำไมเราเสนอตัวตลอดเลยนะฮะครับผมข้อความมีมาทักทายกันเยอะเหมือนกันนะคุณโดนะ
7: ครับ
6: ครับข้างบ้านนะฮะโอ้ข้างบ้านไม่รู้ยังไงบ้างนะมันวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะนะครับหาทำงานทำครับไม่เคยหยุดนะครับเอาสู้ๆนะคุณบ๊อบเพชรยองได้เดือนละ 700,000 แต่ทำไมดูทรงจนครับแกแกล้งจนฮะแกไปจีบสาวก็แกล้งจนก่อนคุณโด
7: ครับ
6: ครับ
7: ใช่ใช
6: ่แล้วก็ยังไงฮะ
7: ทำหารักแท้ไง
6: อ๋อแล้วก็พอได้รักแท้ก็เป็นไงก็บอกว่าก็จนจริงใช่ไหม
7: ครับ
6: ฮ
7: ะใช่พอได้รักแท้ก็หนีไปดูบอลคนเดียวบ้างอะไรบ้างเขาก็เลิกฮะ
6: เอา
7: อือ
6: เหรอฮะ
7: ครับ
6: เรียบร้อย
7: เขาบอกจะอยู่คนเดียวอ่ะพยองเดชอ่ะ
6: จริงเหรออ
7: ือ
6: เฮ้ยยศช้างอยู่ไหนเขาบอกมาฮะช้างตอนนี้เขาไปอยู่คืน95เต็มตัวแล้วนะฮะวันก่อนเจอตัดผมสั้นเลยฮะ
7: ครับ
6: ขอข่าวตลาดนักเตะด้วยครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ
7: เออ
6: ใหญ่ๆก็อะไรล่ะมีแบบโมเดลจะไปมาดริดเนาะ
7: ครับ
6: ครับแล้วก็คาเดียเอกวาร์ดิโอก็ต่อสัญญาใช่ไหม
7: ฮะ
6: เรื่องกระทบกระทั่งจีนครับไม่อยากให้บานปลายแต่ว่าทุกอย่างก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมทั้งสองฝ่ายถอนแจ้งความแล้ว
7: ครับ
6: ผู้หญิงเสื้อส้มผู้หญิงที่เป็นชาวจีนเขาถอนแจ้งความและฝ่ายเราที่เป็นกาก็ถอนแจ้งความแล้วใช่ไหม
7: ครับ
6: ครับ
7: ใช่
6: แต่ว่าสงสารน้องที่ปฏิบัติหน้าที่เนาะที ่น้องเป็นกาละ
7: ครับ
6: เห็นว่าโดนไม่อยู่ใช่ไหมคุณรถ
7: ก็ไม่รู้เขียวก็
6: เอากลับมาแล้วเหรอ
7: กลับมาแล้วมั้ง
6: เอาเหรอ
7: แบบแยกย้ายอ่ะคุยกันน่าจะเคลียร์กันแล้วมั้งแล้วก็แยกย้ายกันไป
6: เออ
7: เ
6: นาะ
7: ใช่
6: แต่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าถ้าไม่มีงานที่ไหนมาหาพี่หนุ่มได้นะโอ้พี่หนุ่มเนี่ยสุดยอดนะ
7: เออ
6: พี่หนุ่มเนี่ย
7: เหรอ
6: ชอบคนปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไง
7: อ๋อ
6: พี่หนุ่มนะ
7: ทำไมพี่หนุ่มไม่พูดกับเราอย่างนี้บ้าง
6: อ้าว
7: เอา
6: เมื่อวานหกกระแสพี่หนุ่มมอบเงินให้ลุงไรเดอร์สองแสนคือรถสองแสนเป็นไงลุงไรเดอร์ไปไหนคุณรถเป็นไรฮะ
7: โดนต่อยดิลุงไรเดอร์ไง
6: เอาเหรอ
7: เอออ
6: ืม
7: ตาค้ำเลย
6: อ๋อที่ไปยังไงเหมือนว่ามีปัญหากันใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
7: แต่ผมไม่ได้ดูนะแต่ผมก็เห็นข่าวอยู่อะที่เขาไปจอดรถแล้วก็โดนไอ้รถนั่นน่ะลงมาต่อยอะ
6: เอาเหรอ
7: แต่ผมไม่รู้ทะเลาะอะไรกันนะแต่เห็นแบบลุงไรเดอร์นั้นโหตาแบบนั่นเลยตาปิดเลยอ่ะ
6: แล้วคนไรเดอร์ก็หาเช้ากินค่ำด้วยเนาะ
7: เออ
6: หลายคนขับรถก็ร้อนฝนตกด้วยเน
7: า
6: ะ
7: เห็นว่าลุงไรเดอร์ขาไม่ค่อยดีด้วย
6: อ
7: ืมก็ไปจอดรถอาจจะขวางทางรถเขาจะมาชาร์จไงชาร์จแบตอ่ะแล
6: ้
7: วก็ยุ่งเอาลงมาต่อย
6: ก็พูดดีๆก็ได
7: ้
6: เออบอกเออคุยกันดีๆคนไทยอ่ะใช่ไหม
7: ใช
6: ่ไปเดือดร้อนทำไมก็ไม่รู้คนไทยด้วยกันนะเน
7: า
6: ะ
7: ก็เนี่ยก็ต้องระวังไอ้ที่ชาร์จที่แย่งกันที่ชาร์จแบตกันเนี่ย
6: อืมเหรอ
7: เอออันตรายอยู่นะเห็นมีเรื่องกันบ่อย
6: นะอ๋อที่แย่งที่ชาร์จกันใช่
7: ไหมใช่แต่นี่ลุงเขาไม่ได้แย่งนะลุงเขาเป็นไรเดอร์ไงขี่มอเตอร์ไซค์ไงอ๋อ
6: นะครับ
7: แต่เขาไปจอด
6: ไปจอดขวางไว้เฉย
7: เออ
6: ก็บอกเขาดีๆก็ได้ลุง
7: ก็บอก
6: บอกไอ้ผมจะชาร์จแบตออกก่อนได้ไหมอย่างเงี้ย
7: ครับ
6: ครับ
7: เออ
6: เพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จแบตเนาะก็พูดตรงๆดีๆอ่ะว่าไห
7: ม
6: เออพี่ครับไอ้ลุงออกให้หน่อยครับเพราะว่าอันนี้ไม่ที่ชัดรถเนาะวันนี้เนาะก็พูดตรงๆอ่ะ
7: เออ
6: ไม่ใช่ที่จอดรถก็ว่ากันไปครับใช่ไหมเฮ้ยเนาะคนเราเนาะพี่เจงครับถ้าราชมังหลังคาสังกะสีกันฝนจะ Amazing จริงหรือเปล่าครับครับเป็นพ่อพี่ไอ้สมชายนะแกเป็นคนบอกให้กอทอทาสีแล้วทาสีเลยเป็นไงสวยงามนะ
7: ครับ
6: เป็นไงไอเดียแกนะเออสุดยอด
7: ไอเดียแกนะ
6: ครับ
7: เออ
6: ถ้าจีนไม่มาเที่ยวมาก็ไม่ได้ใช้เงินมากมายเด็กที่ใช้เงินเยอะก็ไว้ซื้ออ้าวครับผมเออก็เป็นเนดราม่าอยู่เนาะ
7: ครับ
6: สเปอร์ลีดเป็นไงไหมครับพี่ลีดได้เจเทฟฟอร์ดไหมเหรอ
7: ใช่
6: ประตูแมนซิตี้อ่ะ
7: ครับ
6: ซิตี้ยิ้มเลยอ่ะ ซื้อมาซื้อกลับมาใช่ไหมล่ะ แต่ขายอีกทีเนี่ยขายแพงเลยนะ
7: ก็ใช่
6: โอ้โหสุดยอดนะแมนซิตี้
7: ก็บอกเขาไปอีก
6: เหรอ
7: แต่ถ้าฟอร์มก็ของดีอ่ะจริงนะคือปีล่าเมืองครัวจะเป็นมือหนึ่งในเวลาตอนแรกอ่ะแล้วอยู่ดีก็ดอนาลูม่ามาอยู่ในตลาดเขาก็ไปเอามาอีก
6: ครับ
7: นั่นแหละแต่ว่าฝีไม้ลายมืออะไรแกก็ใช้ได้อยู่เจมส์แฮปฟอร์ดอ่ะ
6: เหรอใช้ได้นะ
7: โอเคอยู่อ่ะ
6: เนาะ
7: ผลิตก็เสียไอ้คาวดาโลไปไง
6: ใ
7: ช่ไหมล่ะไปอยู่แมนยูแล้วตอนนี้คาวดาโล
6: ครับนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะ
7: ครับ
6: ครับผมบอกว่าโหมาเยาวการฟุตบอลอิตาลีตกต่ำหรือเปล่าครับช่วงนี้ครับเขาบอกมาเน
7: า
6: ะ
7: มันก็แย่อยู่แล
6: ้
7: วฮะ
6: เหรอ
7: แย่ทีมชาติก็แย่แล้วก็สโมสรก็ช่วงหลังก็อาจจะดรอปๆลงไปบ้าง
6: เหรออ
7: ืมตอนนี้มันทุกอย่างมันก็มาพรีเมียร์กันหมดอ่ะว่าตามตรงนะเม็ดเงินอะไรต่างๆอ่ะ
6: อืม
7: ใช่ไหมล่ะลีกอื่นมันก็สู้ยากอ่ะมันก็จะมีแค่ทีม2ทีมอะไรงี้แต่ละลีกอ่ะใช่ไหมอย่างของสเปนก็อาจจะมี3ทีมอ่ะบาร์ซ่ามาดริดแล้วก็แอตเลติโก
6: อืม
7: ใช่ไหมถ้าอย่างของเยอรมันก็บาเยิร์นที่กันถูกกันถางหน่อยนะครับถ้าเป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นเปเชแต่ว่าในอังกฤษนี่มันมีหลายทีมเลยที่มันเงินถุงเงินถังน่ะ
6: ครับ
7: รวยๆทั้งนั้นเลย
6: เนาะนะฮะบอกว่าน้องเอลี่เนี่ยเหมาะกับคุณหยองครับเพราะว่าหยองเนี่ยได้เงินเดือน500,000ต่อเดือนคุณดวนฮะ
7: อ๋
6: อน้องเอลี่ล่าสุดใช่ไหม
7: น้องเอลี่นี่ไงที่500,000นี่ไง
6: เอาเหรอ
7: ใช
6: ่ครับ
7: ก็ถือว่าผ่านการพิจารณาขั้นต้นสำหรับพยองเดชนะเพราะอะไรได้ถึง 500,000 ตามที่ต้องการ
6: ครับ
7: ครับ
6: ฟุตบอลถ้วยคิงครับจัดเดือนไหนครับพี่กันยาตุลาก
7: ันยา
6: ที่สีเกียใช่ไหมคุณดอด
7: เ
6: สื้ออาร์เซนอลเนี่ยเปิดรุ่นการ์ยังเปิดตัวยังเห็นแต่ลิเวอร์พูลเสื้อเขียวมั้ยลิเวอร์พูลฮะตู้เย็นเร็วหรือเปล่าครับตู้เย็นไม่ได้มานะตู้เย็นเขาเลิกไปแล้วนะฮะอันนั้นน่าเหงียนที่บิ๊กทวนใช่ไหมฮะใช่ไหมไอ้ตู้เย็นอ่ะคุณรถเขาไม่อยู่แล้วเนี่ย
7: ตู้เย็นชื่ออะไรนะก็ชื่อตู้เย็นนะ
6: ก็ตู้เย็นไง
7: เหงียนที่มันชื่ออะไรวะ
6: เนี่ยประมาณนี้แหละ
7: ก็บ้านเราเรียกตู้เย็น
6: แต่น้องเขาไม่มาแล้ว
7: เลิกไปแล้ว
6: เขาเลิกไปแล้ว
7: โดนจับแล้วครับ
6: ไม่ได้นะ
7: ก็ไปตรวจแต่แรกก็ไม่ตรวจเนี่ย
6: ว่านั่นน่ะเซ่คุณรถคุณเจ๋งดูมวยไทยเจ็ดสีหรือเปล่าครับผม
7: ไม่ได้ดูละจ้ะ
6: อ๋อเหรอไม่ได้ดูเลยนะพี่รถคะตลาดนักเตะจะเหมือนตลาดไทยหรือเปล่าครับ
7: อ๋อไม่เหมือนละครับ
6: ไม่เหมือนนะเทียร์หนึ่งไม่ใช่เจมใหญ่เลยครับพี่อ๋อนักข่าวเทียร์หนึ่งเหรอเจมใหญ่เหรอไม่ใช่นะ
7: ครับ
6: ครับยาเนียโมเน่ได้จบหรือยังคุณรถ
7: ก็ยังไม่รู้ฮะ
6: เขาถามมาฮะ
7: ก็นี่มันโพสไปตั้งแต่2วันก่อนแล้วไงอะไรนะโรมาโน่อ่ะ
6: ครับ
7: ว่าเยวิโกไปแล้วอ่ะ
6: ครับเขาตุนไว้แล้วครับผมห้ามขายไม่ได้ห้ามกินนะครับเขาบอกมาฮะ
7: ใช่
6: แต่วันนี้มันพลาดใหญ่เขาห้ามนะไม่มีขายนะ
7: ไม่มีแต่ว่าเขาก็นั่นไว้แล้วไง
6: เหรอ
7: ครับ
6: ห้ามเก็บไว้แล้วนะ
7: ใช่ใช่
6: อ
7: ๋
6: อเหรอ
7: ตุนไว้ก่อนเนี่ย
6: ตุนไว้ก่อนนะโอ้โห
7: ครับจะได้ไม่ขาด
6: เหรอพอมันเสงใช่ไหมเวลาที่กำลังได้ที่ไหมคุณรถครับผม
7: กำลังติดลม
6: กำลังติดลมอย่างเงี้ย
7: ใช่
6: เราต้องหาซื้อใช่ไห
7: ม
6: เคยเป็นเหมือนกันนะ
7: ไม่มีแล้วก็นั่นไง
6: เหรอ
7: แล้วเวลาเมาก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันออกไปซื้อมันก็อันตราย
6: แล้วขับเมาด้วยนะขับรถไปแต่ออกนอกเมืองอ่ะ
7: ใช่
6: อันตรายจริงนะคุณดอด
7: สมัยก่อนต้องมานั่งงงน้อยออกกันนะใครจะต้องเสียสละไปซื้อเนี่ย
6: เหรอ
7: โอ้โหเอาชีวิตไปเสี่ยง
6: ก็ไปจริงๆเน
7: า
6: ะเวลาที่ไอ้เวลาที่ได้ที่ใช่ไหมล่ะ
7: ครับ
6: ขอบทใช่ไหม
7: ต้อง
6: ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อใช่ไหมฮะ
7: ใช่
6: ครับผม
7: ต้องงงน้อยออกกัน
6: ลำบากลำบาก
7: อ
6: ันนี้อันตรายจริงนะ
7: ขี่เขาไม่ค่อยตรง
6: คนแบบกึ่มกึ่มด้วยเราออกไปซื้ออย่างเงี้ย
7: ครับ
6: ระวังกันนะ
7: ใช่
6: ตำรวจจับอีกฮะเรียบร้อย
7: คือในไทยไม่รู้ไอ้ไม่ในกรุงเทพอย่างนี้เปล่าไม่รู้แต่เด็กตามต่างจังหวัดเนี่ยอย่างนี้งั้นน่ะ
6: เหรออ
7: ้าวก็ขี่มอไซค์งั้นน่ะอย่างผมเรียนมอเชียงใหม่ผมก็ขี่มอไซค์
6: เหรออ
7: ่าก็พ พอหมดก็ต้องโอนให้ออกกันแล้ว
6: เหรอ
7: เออไปหาซื้อมา
6: เองไปซื้อใช่ไหม
7: ครับ
6: เฮ้ยตัวนี้น่าจะสบายแล้วมั้งโคด
7: อ่า
6: เขากิ้งกลางกันแล้วนี่ใช่ไหม
7: เหรอ
6: โทรสั่งได้ไงพวกไรเดอร์พวกนี้นี่ฮะ
7: อ
6: ่
7: าใช่
6: ใช่ไหมล่ะแอปอะไรพวกนี้ไงสั่งได้ไม่รู้สั่งได้หรือเปล่า
7: ไม่รู้
6: นะคือในกระเป๋าสั่งได้ไหมเหมือนเดิมเน
7: ี
6: ่ยแต่ว่าตามร้านในต่างตามต่างจังหวัดนะคุณโดนะ
7: ครับ
6: ตามหมู่บ้านไงเราขอเบอร์เขาใช่ไหมล่ะให้เขามาส่งใช่ไหม
7: ใช่ใช่
6: อ
7: ัน
6: นี้ในหมู่บ้านนะ
7: เออ
6: ไม่ได้ออกถนนใหญ่นะ
7: ครับ
6: ในหมู่บ้านเขาจะมีร้านเครือร้านขายของชำใช่ไหม
7: อืม
6: แล้วก็ขอเบอร์เขาไว้ไงบอกว่าอย่าเพิ่งปิดนะ
7: ใช่
6: เขาปิดร้านใช่ไหมล่ะ
7: ป้าบางทีเขาจะปิดประตูเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอยู่ในร้านแหละ
6: เขาก็ดูหนังอยู่ใช่ไหม
7: ดูละครถ่ายอยู่อะไรเงี้ย
6: แล้วเราก็ไปแง้มดูอ้าวยังเปิดอยู่ครับผม
7: ครับ
6: บางครั้งผมเคยไปเคาะบ้านเขานะ
7: ใช่
6: ครับเขาปิดไปแล้วอ่ะ
7: เ
6: ขาก็งงเงียบหมดเลย
7: ครับ
6: ให้หนุ่มเอาอะไรช่างหน่อยนะครับผม
7: เขาอยากขายอยู่แล้ว
6: เนาะเขาขายอยู่แล้วนะเราไม่ได้รบกวนเขานะหมอเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ18:30ลิเวอร์พูลเจอเรคแฮมครับยิงสดทางโมโนแม็กนะครับอ๋อเหรอ
7: ใช่ใช่
6: อ
7: ๋
6: อเห็นโมโนแม็กยิงสดเอ้ยถ่ายทอดสดฟรีไหมคุณรถ
7: โมโนแม็ก
6: ยี่สิบเก้าว่
7: า
6: เออน่าดูนะ
7: ไม่ใช่นะ
6: อ้าวเหรอ
7: เออไม่รู้ฟรีหรือเปล่านะจะต้องเป็นแพ็กเกจหรือเปล่า
6: อืมครับบูเดสลิก้าที่เอสนะครับผมยิงสดเนี่ยใครบรรยายครับพี่นะครับมีกุดฟุกนะคุณโดนะ
7: ครับ
6: ครับผม
7: ม
6: ีกุดฟุกนะครับที่มาบรรยายด้วยนะเออติดตามได้นะใครเป็นแฟนกุดฟุกนะครับรอรายการวางแผนการเงินช่วยคุณหยบไปออกครับจากคนไม่มีไรนะครับสู่เงิน10ล้านนะครับพร้อมกับเสียงคุณโดนฮะอุ้ย
7: ครับ
6: เหรอเนื่องจากคนไม่มีไรตอนนี้ก็ไม่มีไรไม่เดิมนะฮะครับ
7: ครับ
6: ไม่เห็นมีใครเอาเคลีกแคนาดาลีกมาออกจอเลยเคลีก
7: มีวีจีไง
6: ใช่ไหม
7: เออมีวีจีมีถ่ายทางวีจีนะ
6: เ
7: คลีกอ่ะ
6: ครับ
7: เ
6: ออน้องก็มีถ่ายนี่ไม่ใช่เหรอ
7: มี
6: เคลิกบีจีถ่ายนั่นใช่ไหมพี่นะ
7: ใช
6: ่เออ
7: มีถ่ายอยู่
6: ครับ
7: เคลิกเจลิกอะไรพวกนี้มีบอลเอเชียก็ดูได้ทางบีจีอ่ะ
6: ครับหยองเนี่ยเทียร์หนึ่งใช่หรือเปล่าครับหยองเทียร์หนึ่งมาคุณรถ
7: หมายถึงอะไรด้านการย้ายทีมเนี่ยเหรอ
6: เอาเหรอก็นี่ไงเทียร์หนึ่งของเราก็มีนี่ไงเอเอ็มไงคุณรถ
7: ครับ
6: บอกว่าหลานชายเขาอยู่ที่อังกฤษต่อแน่นอนเนี่ย
7: เหรอ
6: แล้วเป็นไงล่ะมาท่าเรือ
7: ครับ
6: ขอบคุณ
7: เออ
6: แล้วเรื่องที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังขายตัวไปยังไงคุณโดฮารุนโซโลคุณโดนะ
7: เอออ
6: ืม
7: นี่ก็ยังไม่ทราบ
6: เห็นว่าครอบครัวของน้องเขาก็ขาดไม่ได้รับการติดต่อขาดการติดต่อกับครอบครัว
7: ครับ
6: หลายวันแล้วนะ
7: เ
6: ห็นว่าประเทศจอร์เจียผมก็เคยดูน้องนะน้องเขาไปลุยแบบหลายประเทศที่แบบมันดูลำบากอะเน
7: า
6: ะเข้าไปลำบากอะ
7: ครับ
6: น้องก็ไปผมชอบดูยูทูบเบอร์พวกนี้เน
7: า
6: ะผมชอบนะ
7: ครับ
6: จะใช้พวกนี้ไม่ได้คือกลุ่มนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีคนว่านะฮะยูทูบเบอร์แบบไปลุยต่างประเทศคุณรถ
7: ก็ไปแบบประเทศแบบสมบุกสมบัติหน่อย
6: โอ้มีคนดูเป็นล้านหลายล้านเลยนะ
7: ใช
6: ่โอ้แล้วน้องเป็นไงบ้างคุณโดด
7: ไม่ทราบ
6: เห็นว่าขาดการติดต่อ15วันนะ15วันคุณโดด
7: ครับ
6: หายไปอยู่จอร์เจียไง
7: ใช่
6: แล้วจอร์เจียมันก็ติดกับรัสเซียด้วยเนาะไอ้เราไม่รู้อยู่ไงบ้างเนาะคนติดตามเกือบล้านคุณโดด 9.25 แสนนะคุณโดดนะ
7: ครับ
6: น้องไปดูเมืองหลวงกลุ่มตาลิบันด้วยนะ
7: เหรอ
6: โอ้
7: ใ
6: ช่ไห
7: ม
6: ไปแอฟริกาด้วยนะคุณรถ
7: ครับ
6: น้องอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะ
7: ใช่
6: ก
7: ็ไม่รู้ผมถ้าสายท่องเที่ยวผมตามแต่พี่ต้นไทซอนเนี่ย
6: อ๋อแล้วพี่ต้นแกมี YouTube อ่ะ
7: แกไม่มีหรอกว่าแกก็โพสใน Facebook ด้วย
6: อ๋อเหรอ
7: ล่าสุดเห็นแกไปคีกีสถานด้วย
6: โอ้เหรออ
7: ือ
6: ครั้งนึงในชีวิตเลยเน
7: า
6: ะ
7: สมบุกสมบันใช้ได้ม
6: ากคนเรานะครั้งนึงชีวิตอ่ะ
7: เออ
6: ผมชอบแกไปชอบเดินป่าใช่มั
7: ้ยแกชอบไปปีนเขาเดินป่าอะไรพวกนี้พี่ต้นไทซอนน่ะ
6: ไม่กลัวเน
7: า
6: ะ
7: ใช่
6: เป็นเรากลัวนะ
7: อ
6: ้าว
7: ครับ
6: ผมนะฮะบอกว่าผมก็เคยนะครับเขาเรียกไม่พอนะครับยังเสร็จเขาอีกครับอ้าว คือไปเซ็นก็คือไปค้างเอาไว้ใช่ไหมฮะเอาของมาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เอามาจ่ายใช่ไหม
7: ครับ
6: ครับ
7: ใช่
6: คอลเลกเซ็นใช่ไหมอ๋อเซ็นไว้ใช่ไหมคุณรถ
7: เซ็นได้แสดงว่าคุณก็ยังพอมีเครดิตไงร้านก็เลยให้เซ็นได้
6: และตามหมู่บ้านเนี่ยมีจริงนะพวกนี้นะพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณรถร้านก๋วยเตี๋ยวร้านของชำอะไรพวกนี้นะ
7: ใช่
6: โดนคนในหมู่บ้านเซ็นไว้เยอะเลยนะคุณรถเซ็นก็คือน่าจะย่อมาจากลายเซ็นไว้เน
7: า
6: ะคือลงลายเซ็นไว้อ่ะ
7: ก็ที่
6: เซ็นชื่อไว้อ่ะ
7: ติดไว้ก่อนนะ
6: ก็ติดไว้ก่อนอ่ะ
7: วันนี้ยังไม่จ่าย
6: เอามาจากที่หลังไงโอ้สมัยเด็กเราเซ็นไว้บ่อยนะ
7: ก็จริงจริงเว้ยหน้าค่าตากันเป็นประจำอยู่แล้วไง
6: เหรอ
7: ร้านในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไห
6: มไม่หนีนะ
7: ใช่
6: ครับใช่ไหม
7: ก็ถ้าเราไม่หนีแล้วว่าคนอื่นไม่รู้
6: อ้าว
7: บางคนอาจจะหนีก็ได
6: ้ครับสมัยเด็กไงก็ที่บ้านบอกว่าไปเซ็นไว้ก่อนเลยร้านข้างบ้านเนี่ยฮะไอเราก็ไม่กล้าไปคุณรถ
7: เราจะได้แบบรวบยอดไง
6: เราเด็กไง
7: ม
6: าครั้งเราบอกเราอายอ่ะ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็เราจะได้ไม่ต้องจ่ายเป็นทีละนี่เราก็รวบยอดไงจ่ายเป็นเงินก้อน
6: ใช่ไหมจอร์เจียมีพื้นที่ต้องห้ามครับหวังว่าน้องจะไม่เข้าไป
7: อ๋อเหรอ
6: โอ
7: ้คือยังไงพื้นที่ต้องห้าม
6: น้องนี่ไงน้องไอ้น้องที่เข้าไปจอร์เจีย
7: ครับ
6: เหมือนจอร์เจียก็ติดรัสเซียไหมรัสเซียก็มีประเด็นปัญหาอะไรอยู่เปล่าไม่แน่ใจเน
7: า
6: ะก็ว่าน้องจะ
7: คนไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะนะจอร์เจียเนี่ย
6: สวยเนาะจอร์เจีย
7: สวยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงไง
6: ก็อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งไงเคยจะพาแฟนในการไปเที่ยวจอร์เจียคุณดอส
7: ครับ
6: ตอนที่ไทยไปเยือนจอร์เจียจำได้ไห
7: ม
6: ที
7: ่
6: เราแพ้ 0-7 อ่ะ
7: ฮะ
6: บอลไทยอ่ะ
7: ครับ
6: นั่นแหละฮะก็สถานที่มันสวยเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำนะฮะ
7: ครับ
6: ครับก็ไม่รู้มีเป็นยังไงตรงนั้นนะเนาะเราก็เคยเซ็นนะครับเจ๊เอาประมาณนั้นนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยกันนะฮะพอได้แล้วก็บอกเดี๋ยวเอามาให้นะเจ๊ต้องจำใจยอมนะครับออกมาแล้วเอาของมาให้แล้วแล้วก็บอกว่าเซ็นไว้ก่อนใช่ไหมฮะครับก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะ
7: ใช่ใช่
6: เราก็เซ็นใช่ไหมล่ะสมัยก่อนอ่ะเนาะ
7: ใช่
6: ตอนเด็กคุณตัวก็เซ็นไม่บ่อยนะไม่รู้แม่เอามาจ่ายทีหลังหรือเปล่านะฮะ
7: ครับ
6: สมัยก่อนเนี่ยแต่เราก็ไม่กล้าเน
7: า
6: ะบอกว่าน่าจะถ่ายได้สดทางแอปโมโนแม็กครับช่องทางเดียววันนี้นะฮะ
7: เห
6: มือนที่บอกมาถึงลิเวอร์พูลใช่ไหม
7: ลิเวอร์พูล
6: และแคมเหรอ
7: ใช
6: ่ทิกตอกก็สวัสดีเข้ามานะครับบอกว่าชอบพวกเราบรรยายฟุตบอลนะครับประมาณนี้เนาะผ่านรอบแรกคือเลยไม่แน่ใจนะเขาบอกมานะคุณรถก็ไม่รู้เรื่องอะไรไหมแต่วันนี้ก็ดูลิเวอร์พูลใช่ไหมลาเชื่อได้มาแล้วไหมคุณรถ
7: ไม่ใช่เช้าวันที่30
6: อ้าวหรือว่าเช้าวันนี้ฮะ
7: ไม่ใช่เช้าวันที่30
6: ครับ
7: อ๋อ
6: วันที่29เหรอ
7: ใช่
6: อ๋อวันนี้ลืมบันลืมคืนเลยนะฮะ
7: ครับ
6: อ๋อเหรอไอเราก็นึกว่าเตะวันนี
7: ้
6: ครับตอนนี้ก็เห็นนะวันจิฟันไดก็มาแล้วนะคุณรถนะ
7: ครับ
6: แล้วก็ลูกรักไงคนที่กักโปมาแล้วนะมาซ้อมที่เอ็กซ่าเทนนิสเซ็นเตอร์นะ
7: ครับ
6: ครับมาแล้ว
7: ก็
6: แสดงว่ากักโปอยู่ต่อใช่
7: โหอยู่ต่ออยู่แล้วตัวสำคัญเลย
6: ไม่ย้ายบ้างเหรอกักโป
7: อ้าว
6: ย้ายบ้างเถอะ
7: อาจจะดีก็ได้นะตอนบอลโลกก็ใช้ได้อยู่นะ
6: เหรอ
7: พอไม่มีอานงอะ
6: เหรอ
7: กักโปบอกนี่ไงผมก็กลับมาพังงาดเหมือนเดิม
6: โอ้ครับเห็นว่ากลับมาซ้อมแล้วนะกักโปกับไอ้วอร์จิลฟันได้ไง
7: ใช่
6: ครับ
7: ก็พวกตกรอบเร็วหน่อยก็กลับมาเร็วหน่อย
6: เอาเหรอแต่กันได้แค่ในเตะที่นิวยอร์กนะครับ
7: ครับ
6: ครับตอนนี้เขาไปเยือนอเมริกาใช่ไหมที่ชนะสแตนแลนด์ก็เตะที่แนชวิลล์นะ
7: ครับ
6: วันนี้เตะวันพรุ่งนี้เตะที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เจอลีดเตะที่ชิคาโก้น
7: ะ
6: แล้วกลับมาที่แอนฟิลด์นะครับเจอมอนาโกเดี๋ยววันที่9สิงหาคมนะครับ
7: ครับ
6: นะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับเอาขอมาก่อนก็บอกว่าเศรษฐีหลังนี่เขาเรียกว่าหักคอไก่นะครับประมาณนี้คุณโดนนะหรือหักคอคุณโดนไม่แน่ใจ
7: ก็เรียกว่าหักคอไง
6: เหรอตีคอใช่ไหม
7: ครับ
6: เขาเรียกหักคอตีคอใช่ไหมครับผม
7: ใช่บังคับบังคับ
6: บังคับนะเขาเรียกว่าเซ็นเนี่ยในหมู่บ้านมันก็เซ็นกันได้เน
7: า
6: ะธรรมดาครับผม
7: เขาก็จดไว้แหละ
6: เ
7: หมือนสมัยเด็กๆเราก็วิ่งไปหยิบเอาอะไรเงี้ย
6: ใช่
7: เดี๋ยวให้พ่อแม่มาจ่าย
6: ก็แต่ก่อนเนี่ยซื้อเนี่ยรถจะซื้อส้มตำไหมส้มตำในก่อนมัน3บาท5บาทเนี่ย
7: ครับ
6: มีตังค์2บาทคุณรถจำได้ถึงวันนี้นะบอกว่า2บาทซื้อได้ไหมอ่ะแ นะคะข้างบ้านเขาก็ดีว่าเออ2บาทก็ตามให้ก็ซื้อให้กินเน
7: า
6: ะเด็กๆนะคุณโดนเน
7: า
6: ะ
7: ก็ได้มะละกอล้วนมาไง
6: อ้าว
7: ครับ
6: ไม่มีอะไรเลยฮะ
7: เอออ
6: ่ะหมดเวลาครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับรอบลักดานะวันนี้อย่าลืมนะคุณโดนะ
7: ครับ
6: นะครับมีเอสเปนยิงสดฟุตบอลดอทบุนนะครับเจอกับเซนโซซาก้านะ
7: ครับ
6: เห็นว่าล่าสุดคิงคาซูยิงประตูได้นะคุณโด
7: เออ
6: เห็นไหมอ่ะเกือบ60ปีแล้วยิงประตูได้ที่โดนกัน
7: อืม
6: ใครคาซูเชมิวระใช่ไหม
7: ครับ
6: สุดยอดนะเออนะครับเอาวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
7: สวัสดีครับ
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: 6:32 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะประจำเช้าวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ค่ะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะมาประจำการเช่นเคยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคงเห็นข่าวที่ญี่ปุ่นก็เกิดสึนามินะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะคะคุณผู้ฟังก็บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศนะก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็บ้านเรือนอาคารถล่มลงมานะคะแล้วก็ทำให้ไฟฟ้านั้นดับครอบคลุมถึง 40,000 ครัวเรือนเหมือนกันนะคะการให้บริการทางรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวสื่อทางญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายรายด้วยกันนะคะญี่ปุ่นตั้งอยู่แนววงแหวนแห่งไฟคุณฟังก็จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยที่สุดในโลกก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกๆ5ทีมันก็มีสถิตินะการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากถึง120นะเป็นข้อมูลจากไทย PBS ส่วนเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆมาฝากคุณฟังเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ย คนมักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นไข้หวัดฉันเป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมบางทีแยกไม่ออกว่าอาการไหนกันแน่นี่คือไข้หวัดหรือคือไซนัสอักเสบวันนี้นำมาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
13: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
12: เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะอาการของไข้หวัดทั่วไปเนี่ยเกิดจากไวรัสอาการมักดีขึ้นเองแล้วก็หายได้ในไม่กี่วันอาจจะมีน้ำมูกไหลนะน้ำมูกใสๆไหลออกมามากคัดจมูกไอจามเจ็บคออาจจะมีเมื่อยตัวไข้ต่ำๆร่วมด้วยส่วนอาการของไซนัสอักเสบนะคะเกิดจากการอักเสบของผิวจมูกแล้วก็ไซนัสพบจากมลภาวะระคายเคืองหรือหลังจากการเป็นไข้หวัดนะคะน้ำมูกเขียวเหนียวข้นเปลี่ยนสีแล้วก็ไหลลงคอคัดจมูกมากๆแล้วก็แน่นบริเวณกลางใบหน้าหน้าผากนกแก้มอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ่อนอยู่มีไข้หรือว่าปวดเฉพาะตำแหน่งหากสังเกตแล้วนะอาการคล้ายๆไซนัสอักเสบที่กำลังพูดถึงเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและอาจจะต้องได้รับการเขาเรียกว่ายาพ่นจมูกลดการอักเสบหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในบางรายไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินเองนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันง่ายๆสั้นๆนะเป็นข้อมูลนะคะโดยอาจารย์นายแพทย์เปรมหวังเจริญฝ่ายโสตศนาสิกวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
13: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
12: คุณผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมนะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะคะหลายๆคนก็อาจจะไปวัดกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
14: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับท่านฟังก็น้องต่อก็ได้พูดถึงนำไปแล้วครับวันนี้ไปทำบุญใช่ไหมครับน้องสาว
12: ใช่ค่ะไปทำบุญกันนะคะ
14: ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำวิชาการมาใช้3วันต่อเนื่องกันเลยนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับเป็นวันหยุดยาวของคนไทยไม่ทราบว่าท่านไปเติมวันศุกร์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องต่อเพิ่มวันศุกร์หรือเปล่าคะ
12: ไม่เพิ่มค่ะอาจารย์ก็ไปทำงานปกติเพราะมีน้องๆเพิ่มไปหลายคนแล้วค่ะอาจารย์ตัวเองก็ไปทำงาน
14: หลายคนนะครับเราพูดเรื่องของกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสัปดาห์นี้เราเน้นภาควิชาการเรื่องกล้ามเนื้อภายในร่างกายให้ท่านเห็นภาพรวมเลยนะครับซึ่งซีรีส์ถัดไปของสัปดาห์ต่อๆไปนั้นเราจะมุ่งเข้าหาเรื่องของร่างกายให้มากขึ้นนะครับระยะนี้ระยะที่เราต้องเริ่มทำความเข้าใจให้กับร่างกายมนุษย์มากขึ้นเพราะว่ารายการเราเทศน์ทานก่อนเช้านี่ครับธรรมดาแล้วก็มีแฟนรายการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งต่างคนต่างก็มีอายุเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่เราทำรายการมาเราทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ขณะนี้มีหลานๆที่อายุน้อยลงมาร่วมฟังรายการด้วยมากขึ้นเยอะเลยครับตัวเลขนะครับที่เห็นชัดเจนจาก YouTube นี่ครับเราสังเกตได้แล้วก็รายการให้ผมได้ทราบด้วยว่าเรามีแฟนรายการที่อยู่ในกลุ่มของเซกเมนต์กลุ่มที่วัยทำงานมากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากว่าหลานกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการที่จะเริ่มดูแลครอบครัวแล้วครับ30 35 40นี่ครับไปวัยขนาดนี้ครับซึ่งเขาจะดูแลครอบครัวในแง่ของกลุ่มของตัวเขาเองและครอบครัวเช่นลูกสาวลูกชายเขาเองรวมทั้งอ้อมไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ครอบครัวไทยเราก็จะอยู่ร่วมกันนะพ่อแม่ลูก3 generation นะครับปู่ย่าตายายตัวคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัวลูกในครอบครัว3 generation อยู่ด้วยกันนั้นตลอดหลายกลุ่มที่วัยทำงานได้รับฟังรายการพวกนี้ก็จะมาเก็บความรู้ที่เป็นความรู้ของร่างกายทางการแพทย์แท้ๆความรู้ทางการแพทย์แท้ๆให้กับท่านนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกหลานท่านเองลูกสาวลูกชายตัวท่านเองกับคู่ครองนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เจเนอเรชั่น 3ด้วยนะครับวิทยาตายายที่บ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยความรู้เหล่านี้ครับเป็นพื้นฐานที่ทำให้ท่านเข้าใจในระบบของแพทย์ที่จะดูแลคนของท่านด้วยว่าคุณหมอกับระบบของโรงพยาบาลจะดูแลญาติพี่น้องท่านอย่างไรบ้างสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างดีผมพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อครับท่านสั่งเมื่อวานนี้พูดไปแล้วกล้ามเนื้อชุดที่หนึ่งนะครับ

0: แบบที่หนึ่งก็คือกล้ามเนื้อเรียบซึ่งมีส่วนใหญ่อยู่ในระบบ ลำไส้ครับทางเดินอาหารวันนี้เราตอบด้วยกล้ามเนื้อ ชุดที่สองเลยครับท่านผู้ฟังครับกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อของหัวใจหัวใจเป็นกล้ามเนื้อทั้งลูกเลยเป็นมวลกล้ามเนื้อพิเศษเฉพาะไม่มีใครเหมือนในร่างกายเลยเฉพาะที่ก้อนหัวใจก้อนนี้นะครับขนาดเท่าคำปั้นของเราเองนะครับแล้วก็เต้นตุบตับตุบตับตุบตับเพื่อจ่ายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่มาแล้วแต่ว่าทำงานเบาเพราะตอนนั้นยังจ่ายเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเ มื่อโตขึ้นร่างกายเราก็จะเติบโตขึ้นจนถึงวัยรุ่นร่างกายใหญ่โตขึ้นหัวใจลูกนี่แหละครับรับภาระในการสูบฉีดโลหิตปั๊มเลือดจากหัวใจนี่ครับเป็นเลี้ยงทั่วร่างกายตั้งแต่บนสุดคือหัวสมองท่านเองเลยกับเส้นผมเส้นบนสุดของท่านเส้นผมเส้นบนสุดลงไปถึงต่ำสุดก็คือนิ้วโป้งเท้าของท่านเห็นภาพไหมครับเป็นภารกิจของหัวใจรับหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตปั๊มเลือดไปเลี้ยงให้ถึงเส้นผมเส้นบนสุดของศีรษะเรารวมทั้งสมองด้วยและนิ้วเท้าของท่านเลยคุณค่านี้ครับมีความสำคัญมากอาศัยความเก่งกาจของกล้ามเนื้อลูกเท่ากำมือกำปั้นของท่านสามารถปั้นเลือดไปเลี้ยงได้มันมีระบบการทำงานสำคัญแล้วก็เซลล์เฉพาะของกันคือเซลล์หัวใจเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจส่องกล้องจุลทรรศน์ดูตอนเรียนแพทย์เนี่ยครับเห็นชัดเลยครับว่ากล้ามเนื้อหัวใจนี่มีลักษณะพิเศษจริงๆต่างกับกล้ามเนื้อเรียบที่เราพูดเมื่อวานนี้อยู่ในลำไส้นะครับกล้ามเนื้อเรียบจะเนียนนะครับเซลล์แต่ละเซลล์นั้นนูนๆเนียนๆไม่มีลักษณะพิเศษอะไรมากมายแต่ว่าพิเศษที่สมบูรณ์แบบนะครับทำงานเป็นแบบเมนเทนแนนซ์ให้บีบตัวเบาๆส่งต่อกันไปเป็นช่วงๆบีบตัววันเวย์จากคอจากปากจากกระเพาะลงไปสู่ทวารหนักกล้ามเนื้อใจไม่ใช่ครับเป็นกระสับเซลล์พิเศษตัวเองเรสปอนต่อกำลังไฟฟ้าเพราะกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายมนุษย์เองครับจะทำงานได้แต่เมื่อมีพลังของแร่ธาตุและพลังไฟฟ้าที่มาควบคุมมันนะครับลำไส้ควบคุมโดยพลังไฟฟ้าจากระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายออโตนอมิกเนอร์วัสซิสเต็มนะครับและลำไส้ของเราก็ควบคุมด้วยสมองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่างก็ตามแต่นะครับหัวใจควบคุมด้วยพลังไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ไฟฟ้านี้เป็นกล้ามเนื้อที่รับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเองเลยนะทำไมต้องเป็นอย่างขนาดนั้นหัวใจบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ผมดูแลชีวิตทุกคนคนนี้เจ้านายผมเนี่ยไปถึงแก่ถึงเฒ่าผมต้องเต้นเป็นคนจ่ายไฟฟ้าไปถึงสมองจะตั้งตัวถึงนิ้วโป้งเท้านะครับฉันผมต้องทำงานเต็มที่ผิดพลาดไม่ได้เลยผิดแค่เป็นแค่ไม่กี่วินาทีมีผลต่อสุขภาพของเจ้านายผมหัวใจบอกงั้นครับแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องสร้างโรงไฟฟ้ามาควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกเนี้ยลูกหัวใจเนี่ยครับให้ได้เต็มที่ทุกวินาทีต้องมีการควบคุมอย่างมีคุณภาพควบคุมโดย DNA ที่คุณพ่อครึ่งนึงคุณแม่ครึ่งนึงให้ผมมานี่คือคำตอบของหัวใจและโรงไฟฟ้านี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆด้วยที่ผนังหัวใจห้องบนขวานะครับเราเรียกเป็นว่าเป็นชื่อฝรั่งแล้วกันนะครับท่านฝรั่งไม่ต้องจำนะครับชื่อ SA node นะครับ SA node ย่อมาจาก sinoatrial node นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นตำแหน่งนี้ครับเป็นเซลล์พิเศษนับดูประมาณได้สัก 5,000 เซลล
1: ์
0: ส่องกล้องขยายอันนี้ความรู้สึกการแพทย์มันคือเจริญมากตั้งแต่ปัจจุบันกล้องขยายแต่มันเจริญมากนับได้เลยนะประมาณ 4-5,000 เซลล์แล้วแต่รูปร่างของคนคนนั้นหน้าที่คือสร้างไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อจ่ายไปเลี้ยงกล้ามหัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องทางซ้ายต่างนะครับครบทั้ง4ห้องหัวใจมนุษย์มี4ห้องนะท่านฟังซึ่งรายละเอียดจะได้พูดในซีรีส์ต่อไปวันนี้พูดเรื่องสีคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลำไส้และกล้ามเนื้อแขนขาซีรีส์สัปดาห์นี้นะครับเอาเฉพาะกล้ามเนื้อให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนเลยนะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่เราท่านครับมีไฟฟ้าของตัวเองในการจ่ายมาเพื่อควบคุมโรงงาน SA node ไฟสร้างไฟฟ้านี้มันสร้างมา70

0: เนี่ยตรงกลางๆนี่แหละครับเป็นค่าที่คนทุกไปทุกคนไปจับจิตจรขณะปกติดูจะได้ขนาดนี้แหละครับ72ถึง74ครั้งต่อนาทีเป็นค่าปกติไฟฟ้าจะวิ่งจากไปถึงกล้ามเนื้อปกก็จะไปทำให้มีการบีบตัวหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวซึ่งผมฟังจากสายฟังพิเศษผมที่เสียบหูเนี่ยเป็นคุณหมอที่กำมินเซนสายเนี่ยเขาเรียกสเตตโตสโคปเนี่ยนะครับราคาแพงมากเลยนะเขาบอกต้องกดออมอยู่เป็นปีเพื่อซื้อเพิ่มสักอันหนึ่งมันเป็นเครื่องพิเศษเสียงชัดเจนมากเลยครับพอเสียบหูฟังที่หัวใจปุ๊บจะได้ยินเสียงเป็นเสียงคู่นะครับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ใช่เต้นเป็นตุ๊บตุ๊บสิ่งที่เราเข้าใจกันในการ์ตูนนะครับเสียงจริงมันเป็นเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับของเสียงเต้นระหว่างห้องบนกับห้องล่างเต้นเป็นจังหวะสอดคล้องกันไปฟังด้วยเครื่องพิเศษของหมอนี่ครับจะได้เสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บซึ่งเท่ากับ72ถึง74ครั้งต่อนาทีการเคลื่อนไหวเกิดไฟฟ้าขึ้นใน SA node นั้นเป็นผลจากการที่มีแร่ธาตุในร่างกายเพียงพอแร่ธาตุก็จะเกิดประจุไฟฟ้าการรวมตัวกันสร้างไฟฟ้าขึ้นให้เซลล์ทั้ง 4,000-5,000 เซลล์ของ SA node นะครับส่งไฟฟ้าออกมากระจายไปทั่วกล้ามเนื้อหัวใจทุกห้องทั้ง4ห้องด้วยหลักๆอยู่ที่ห้องบนครับบนขวาและบนซ้ายแล้วก็ส่งผ่านลงไปที่ห้องล่างซ้ายขวาและด้วยนะครับที่พอทั้งหัวใจเต้นประสานงานกันอย่างดีเกิดเป็นเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับให้หมอได้ยินได้และเสียงเหล่านี้เองครับเป็นตัวบอกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บความผิดปกติหัวใจในเบื้องต้นเสมอที่มีผลทำให้การต่อตัวคนไข้ระยะต่อไปก็เช่นมีการวิ่งสายพานต่อเคยวิ่งสายพานปะ
1: ไม่เคยวิ่งอาจารย์แต่เคยตรวจเอ็กโคเฉย
0: ครับแล้วก็มีการตรวจอื่นๆร่วมกันเช่นตรวจ EKG
1: EKG เคย
0: อันนี้ดูขึ้นในฟ้าหัวใจโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ตรวจ echo cardiography ครับ echo นี่คือให้ความคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านลิ้นหัวใจต้องการจะดูว่าลิ้นหัวใจของเราเนี่ยมีการทำงานเป็นปกติหรือเปล่าลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนห้องล่างซ้ายกับขวาเนี่ยครับมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่ระหว่าง4ห้องเนี้ยเหมือนประตูห้องมีห้อง4ห้องมันปลูกอยู่ใกล้ๆกันประตูเปิดไปหากันได้จากห้อง1ไปห้อง2ได้ไปพูดคุยกันแล้วก็กลับมานอนห้องตัวเองได้ห้อง1อะไรครับประตูเราเองครับที่เปรียบเสมือนลิ้นหัวใจซึ่งเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีเข้าไปดูหัวใจเน้นที่ลิ้นหัวใจด้วยนะครับสำคัญให้การตรวจต่างๆจึงมีความสำคัญทั้งวิ่งสายพานในคนทั่วไปนะครับสงสัยจะมีอะไรหรือเปล่ากับหัวใจตรวจความแข็งแรงของมันเองด้วยนะครับนักกีฬาต่างให้นะครับรวมทั้งตรวจ EKG รับคลื่นไฟฟ้าที่เจ้าไอโลไฟฟ้าส่งมานะครับดูไฟฟ้ามาเข้าเครื่องแล้วก็ให้หมออ่านเป็นกราฟต่างๆนะครับว่าโรคเป็นโรคหัวใจจากอย่างไรบ้างรวมทั้งปล่อยคลื่นความต้านสีสูงนะครับสึกเสียงลงไปเพื่อจะดูว่าลิ้นหัวใจกับหัวใจนั้นทำงานเป็นปกติดีใช่ไหมและอื่นๆอีกหลายประเทศเลยที่ตรวจหัวใจปัจจุบันนี้เราจึงรู้จักหัวใจลูกเท่ากำปั้นเนี่ยครับอย่างดีมากโดยใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์พิเศษเหล่านี้ครับเข้าไปตรวจสอบสงสัยด้านไหนก็เอาคือมือเฉพาะด้านนั้นส่งเข้าไปตรวจที่หัวใจลูกกำปั้นนี่เองจึงถูกตรวจสอบทุกๆด้านทุกแง่ทุกมุมในเชิงลึกเชิงกลางและเชิงตื้นและทุกด้านจะรู้หมดแล้วครับว่าใดๆจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นที่ไหนครับตรวจไม่ได้เพียงอย่างเดียวคือเมื่อท่านอกหักเราตรวจท่านไม่ได้ครับ ไม่มีเครื่องมือตรวจอกหักนั่นต่างต้องดูสีหน้าว่าโอขัดจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าความพิสดารกล้ามเนื้อมนุษย์ในร่างกายทั้งสองกลุ่มแรกที่พูดไปแล้วทั้งลำไส้มีความพิเศษขนาดต้องสร้างกล้องส่องกระเพาะกล้องส่องลำไส้ใหญ่ขึ้นมาตรวจสอบกันทีเดียวก็จะเห็นข้างในให้ลึกหัวใจแล้วก็มีการตรวจด้วยเครื่องมือเครื่องไม้หลายอย่างเลยไม่ต้องวิ่งสายพานตรวจ EKG ตรวจ Echo Cardiography ต่างๆนะครับอื่นอีกหลายอย่างลึกๆไปและพรุ่งนี้จะพูดต่อถึงเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาชุดที่3กล้ามเนื้อหลังครับกล้ามเนื้อหมดทั้งหลายแหล่นี้ครับท่านเห็นภาพเลยว่าใช้งานมาตลอดเวลาทุกวินาทีตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาตื่นปุ๊บกล้ามเนื้อหนังตาคุณก็ถูกใช้แล้วล่ะ

0: ันนี้เป็นการเลือดชุดที่3นะครับการเลือดหนังตาเนี่ยการเลือดแขนขารวมทั้งการเลือดใบหน้าแขนขาด้วยดวงตาด้วยหนังตาด้วยพูดถึงมันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับท่านจะเห็นภาพเลยครับว่าทั้งหมดถูกทำงานเราก็นำมาใช้ประโยชน์ตลอดเวลาและผลตามมาคือเรามีพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยเป็นปกติทุกวันทุกวันทุกวันนะครับพาลูกไปส่งโรงเรียนได้ไปเรียนหนังสือทุกวันได้เราทำงานนู่นนี่นั่นได้ไปรับทำงานที่บริษัทได้เงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวได้ก็เพราะเจ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้เองครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นปกติได้ในด้านของการที่ดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตประจำวันของเราเองเพราะทุกอันมันทำงานตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เราหยุดงานจากบริษัทเจ้าลำไส้เจ้าหัวใจนี่ไม่หยุดด้วยนะทำงานตลอดเวลาครับถึงแม้กลางคืนเราหลับก็ตามแต่หัวใจก็ไม่ได้หยุดด้วยนะครับยังตึงเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าเต้นแบบเบาลงนิดหนึ่งใครไปสอนเขานาฬิกาชีวิตเป็นคนบอกว่าเบาลงได้แล้วพี่มันค่ำแล้วเมลาโทนินหลังจะนอนหลับแล้วหัวใจเต้นเบาลงได้แต่ห้ามหยุดนะหยุดก็ตายคือทั้งคือจะตายแน่ๆเต้นเบาลงนะครับทั้งหมดก็จะเต้นมาให้ขนาดที่เหมาะสมให้เราอยู่ได้เป็นปกติพอตอนเช้ามีนาฬิกาปลุกหรือพระอาทิตย์ปลุกก็ตามแต่ตื่นขึ้นมาเริ่มสตาร์ทเลยครับพอลืมตาตื่นปั๊บหัวใจก็เริ่มสตาร์ทขึ้นมาทำการเก่งขึ้นเร็วขึ้นสูบฉีดโลหิตได้แรงขึ้นไปเล็งถึงสมองไปเล็งถึงนิ้วเท้าข้างล่างวงจรนี้เป็นวงจรที่ทำมาปกติจนกระทั่งถึงท่านอายุ90ปีอัพขึ้นไปปัจจุบันนี้คนไทยซึ่งเคยมีอายุเฉลี่ย70ปีนะครับ30ปีก่อนนั้นอายุเฉลี่ยคนไทย70ไม่เกิน72เป็นค่าเฉลี่ยปัจจุบันนี้อัพขึ้นไปเป็น90ปีนะครับดูครับเจริญทางด้านการแพทย์เหล่านี้เองที่ช่วยชีวิตท่านโดยท่านไม่รู้นะครับซึ่งบางทีบางครั้งบางคราวก็อาจมีการขัดใจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันในการทำงานระบบของระบบแพทย์กับประชาชนทั่วไปที่มีความคาดหวังสูงเหล่านี้ครับท่านไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้ชีวิตท่านทั้งระบบที่เรียกว่าระบบการแพทย์เนี่ยเขาคืนของมีค่าท่านมากๆเลยครับคือชีวิตเขาให้ท่านเขาประดุงดูแลท่านไว้นะครับกรุณาให้ความเข้าใจกันต่อกันด้วยนะครับจะเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวมาตัววัดกันคนวัดด้วยชีวิตทั้งไปและกลับคือชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
1: โอ้ฟังอาจารย์นะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเรื่องของหัวใจนะทำงานตลอดเวลาคุณผู้ฟังหยุดทำงานเมื่อไหร่เราก็ตายทันทีนะอันนี้พูดตรงๆเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ที่นี่ถามว่าประเภทที่แบบคนที่เสียชีวิตนะอาจารย์ที่อาจจะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆเช่นหัวใจวายเฉียบพลันนอนแล้วหลับไปเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแบบไหนอาจารย์
0: หรือได้แต่นักวิ่งนะตามนะแต่ละเขาวิ่ง
1: ใช่
0: วิ่งเลยครับเป็นเพราะว่าเกิดมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเหล่านี้เองนะครับโรงงานไฟฟ้าที่ผิดเนี่ยครับพอมารับอะไรก็ตามแต่ที่เฉียบพลันเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะชดเชยปรับระบบให้สมบูรณ์เป็นปกติได้จังหวะตรงนี้แหละครับจะเกิดขัดแย้งกันระหว่างการทำงานหัวใจที่เต้นผิดไปรับงานเยอะไปจังหวะนี้ครับวินาทีนี้รับงานเยอะเกินไปเช่นไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเกิดผิดพลาดไปหรือการเต้นของระบบไฟฟ้าหัวใจมีการผิดแปลงไปโรงงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นหรือมีโรคประจำตัวอะไรก็ตามแต่ที่แอบแฝงอยู่ครับนี่ครับคือสิ่งที่ไปพบมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉียบพลันในคนบางคนแล้วหยุดน็อกทันทีหัวใจหยุดทันทีเราบอกเลยครับหัวใจหยุดทีเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีเครื่อง AED นะครับ AED คือเครื่องออโตเมติก A ออโต้เป็นเครื่องที่กระตุกไฟฟ้าเฉียบพลันมีระบบนี้ครับมาช่วยเพราะว่าเครื่องนี้หน้าที่คือเครื่อง AED นะท่านฟังปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการวิ่งจ็อกกิ้งหรือการที่สถานที่ที่เป็นคนอยู่เยอะก็จะมีเครื่องเหล่านี้ติดที่กำแพงไว้ถ้ามีเหตุผลเรื่องการกำจัดที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจหยุดเต้นคือได้ถูกนำมาใช้ทันทีโดยที่คนใช้อาจจะไม่ใช่หมอก็ได้เป็นคนที่มีความรู้กันในการใช้บ้างเช่นคุณพยาบาลได้ถูกเทรนมาแล้วนะครับเจ้าที่สาธารณสุขด่านนี่ครับนำมาติดที่หน้าอกเราติดตัวไฟฟ้าที่พูดถึงเนี่ยครับ มันจะอ่านไฟฟ้าจากหัวใจว่าไม่เต้นเพราะอะไรแล้วมันก็จะเข้าเครื่องจะมีการแปรผลแล้วก็สั่งการมาเลยว่าต้องกระตุกไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็ทำงานให้เราอัตโนมัติเลยพึ่งกระตุ้นไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อไปชดเชยจุดที่ขาดแคลนจุดที่ผิดพลาดของหัวใจถ้าก็เป็นการแก้โดยออโต้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มีปัจจุบันมีความสำคัญมากครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้ามีไว้ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆมันช่วยได้ที่มนุษย์ทำมาก่อนนี้เมื่อรถพยาบาลมาช่วยหรือคุณหมออยู่ใกล้ก็มีการช่วยคือการปั๊มหัวใจด้วยการใช้อุ้งมือนั่นก็คือถูกสอนใช่ไหมที่สอนเรามีการเทรนนั่นแหละครับทำงานคล้ายๆกับเครื่อง AED ที่พูดถึงแต่นั่นคือมนุษย์ทำให้ไม่มีเครื่องอยู่ใกล้ๆเลยปั๊มด้วยมือเรานี่เราวะกดหัวใจท่านนั้นครั้งแล้วก็เป่าลมเข้าทางปากกันนั้นครั้งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่พอสร้างเครื่องขึ้นมาก็เป็นเครื่อง AED เนี่ยครับที่พูดถึงเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เราจะช่วยส่งเสริมโดยสสส.ส่งเสริมให้ผู้ที่จัดงานวิ่งมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนทุกผู้จัดนะครับปีหนึ่งเราจัดการวิ่งเกือบ 1,000 ครั้งทั่วประเทศไทยขอให้มีเครื่อง AED อยู่ในงานวิ่งนั้นด้วยกระจายไปจนจุดที่มีอาจจะมีโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นได้ของนักกีฬาที่วิ่งเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆนั้นเพื่อจะให้นำมาใช้ได้ทันทีเพื่อช่วยชีวิตและผลปรากฏว่าช่วยชีวิตคนมาเยอะแล้วครับในงานเหล่านี้ครับซึ่งเป็นการที่ไม่ค่อยมีระบบแพทย์ไปถึงมือนั้นก็ใช้เครื่องนี้ช่วยได้ครับก็ดึงชีวิตคืนกลับมาโดยการมันช่วยกระตุกหัวใจให้กระตุกหัวใจนี่คือการสร้างไฟฟ้าพิเศษไปช่วยปรับความสมบูรณ์คืนกลับมาให้คนคนนั้นหัวใจเขาจะกลับมาเต้นเหมือนเดิมอันนี้พูดถึงเรื่องการเต้นก็คือโรงไฟฟ้าที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ AV node นะครับที่พูดถึงถ้าผิดปกติเราก็สร้างขึ้นมาครับเชิญครับ
1: มันมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานิดนึงค่ะอาจารย์คนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่แบบโหเป็นนักกีฬาคนที่แบบรู้สึกพร้อมที่จะวิ่งจะอะไรแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งปรากฏว่าหัวใจวายเฉียบพลันกลางสนามนั่นหมายความว่าร่างกายของเขาหรือว่าหัวใจของเขาทำงานหนักเกินไปเหรออาจารย
0: ์เป็นอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเรียกเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นโทษอะไรก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนเหล่านี้ครับเช็คเหมือนหมดแล้วก่อนจะออกไปทำงานหรือภารกิจใดๆก็ตามแต่ที่เขาทำนะครับเราเช็คหมดแล้วว่าหัวใจเขาโอเคภาวะปกติเช็คทีไรก็ปกติทุกทีแต่บังเอิญภาวะนั้นๆ นะครับรับภาระอะไรมากเกินจุดธรรมดาหรือว่าตื่นเต้นด้วยบวกด้วยหลายๆอย่างเหตุใดก็ตามแต่ที่รวมๆกันแล้วทำให้เกิดหัวใจผิดพลาดไปไฟฟ้าที่สร้างจากไอ้โรงงานไฟฟ้านี่ครับมันผิดปกติไปหัวใจคือกล้ามเนื้อที่พูดถึงวันนี้กล้ามเนื้อหัวใจเลสปอนผิดไปมันหยุดเต้นทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็พบว่ามีจริงๆเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบฉุกเฉินเป็นอุบัติเหตุถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิดแต่เราก็สร้างคือมือไปคอยรองรับความไม่คาดหวังเหล่านี้เอาสิมาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไหร่คืนนี้ก็ฉุกออโตเมติกด้วยออโต้แก้ไขให้เราออโต้ได้แต่เฉพาะเรื่องของการไม่เต้นเท่านั้นเองนะครับเครื่อง AED ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแก้เหตุอื่นของหัวใจไม่ได้เว้นเรื่องเดียวคือไม่เต้นหยุดเต้นอะไรท่านอ่านข้อความได้ว่าเพราะอะไรแล้วก็แก้ตรงนั้นเท่าที่ทำได้มักจะได้ผลดีแทบทุกรายนะครับ
1: เนาะอาจารย์เราต้องดูแลเขาดีๆนะหยุดทำงานเมื่อไหร่นะไปเมื่อนั้นอาจารย์นะ
0: นี่แหละครับยกเว้นอย่างก็อกหักเนี่ยแก้กันไม่ได้นะท่านฟังขอเน้นไปก่อนสองข่าวแล้วกัน
1: งั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพหัวใจคิดได้อย่างหนึ่งคือของเรื่องของการออกกำลังกายแบบพอด้ามพอดีเสริมความแข็งแรงของหัวใจได้อย่าหนักเกินไปถูกต้องไหม
0: มัชฌิมาปฏิปทากลับมาเป็นหลักการอีกแล้วนะครับเราจะเลือกพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่วนไปวนมาสุดท้ายกลับมาก็คือเข้าสู่ระบบเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะครับเป็นวิธีการที่น่าจะดีที่สุดงั้นก็ตามแต่นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มาช่วยชีวิตเราอันหลาที่ฟังลุงหมออยู่กรุณาจับประเด็นนะครับในอีกสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ครับจะมีซีรีส์ใหญ่เรื่องหัวใจอันนั้นลงลึกไปเลยครับว่าหัวใจเป็นยังไงเพื่อท่านจะได้รับรู้ผมพูดให้ฟังง่ายๆไม่ได้ใช้ศัพท์แพทย์มาแต่ว่าพยายามอธิบายแบบที่ชาวบ้านอย่างพวกเราฟังแล้วจะเข้าใจเป็นพื้นฐานในใจเราว่าด้วยว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานดับแบบที่ชาวบ้านเข้าใจได้แบบนี้ครับพอไปอยู่ในระบบ

0: กิดเจ็บป่วยแรงๆขึ้นมาเราสื่อสารกับระบบแพทย์เขาไม่ได้เพราะมันพูดกันคนละภาษานะระบบแพทย์ก็จะพูดภาษาศัพท์แพทย์อ่ะนะชาวบ้านอย่างเราก็ฟังไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำไมนัดไปตรวจอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทำไมอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันผมอยากจะสร้างความเข้าใจช่วงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านคนไทยบนแผ่นดินไทย70ล้านคนกับระบบแพทย์ที่เขามีการระบบเจริญไปมากขนาดนี้ครับเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันคิดดีต่อดีต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็เกิดผลดีกับสุขภาพคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ครับการเข้าใจการต่หากครับที่เป็นความสำคัญเข้าใจเชื่อมโยงถึงแม้จะพูดกันคนละเทคนิคเพราะการแพทย์มันเป็นเทคนิคอีกอันนึงนะครับใช้ภาษาหนึ่งพูดกันแต่ว่าคนไทยก็ต้องรับรู้ด้วยว่าคุณหมอหมายถึงอะไรจะช่วยเราแบบไหนจะได้เตรียมตัวเสริมร่วมมือให้ดีผลตามมาสุดท้ายคือสุขภาพคนไทยจะแข็งแรงครับรวมทั้งปู่ย่าตายายซึ่งช่วยเจไม่ค่อยได้แล้วล่ะอายุมากแล้วและรวมทั้งเด็กน้อยนะครับลูกสาวลูกชายเราที่บ้านด้วยคนกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่หลานๆไม่ไหวทำงาน35 45 50แถวๆนี้ครับต้องช่วยดูแลครับดูแลเอื้อมไปข้างบนไปหาปู่ย่าตายายและเอื้อมลงมาหาลูกสาวลูกชายด้วยหน้าที่ของท่านนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่ท่านต้องรับไปในการดูแลครอบครัวโดยที่ท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับ
1: อาจารย์แล้วประเภทพวกไหลใจเจ้าชู้มันเกี่ยวกับหัวใจทำงานหนักไหมอาจารย์
0: ก็ตรวจไม่ได้ครับแต่ไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวจะหาว่าคนเจ้าชู้นี่มันน่าเกลียดน่ารำคาญ แต่ผมว่าสาวๆเขาดูสายตารู้แล้วว่าคนเนี้ยเจ้าชู้นะไอ้คนเจ้าชู้ที่มันมีแววนะผมเคยมีเพื่อนหลายคนที่เจ้าชู้เหมือนกันนะครับสมัยที่เรียนระดับมัธยมก่อนเข้าเรียนแพทย์เนี่ยแต่มองรู้กันนะมันนึกตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยนึกย้อนหลังกันไปเฮ้ยท่าทางมันก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราไม่ได้สังเกตเพื่อนเราเองว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่ามันมีลักษณะของแววตาทั้งเต่าระวังดีๆสำหรับเด็กสาวนะดูแววตาด้วยนะครับเวลามีชายหนุ่มมาจีบอะจะบอกซะก่อน
1: โอ้โหอาจารย์ไม่ไหวคนประเภทนี้ทำให้รู้สึกแย่นะคะนะ
0: อาคุณฟังเดี๋ยวจะมีเครื่องมือตรวจด้วยนะครับทั้งเจ้าชู้ทั้งอกหักเนี่ยตรวจไม่ได้ครับแพทย์ไม่มีเครื่องมือตรวจให้นะจะบอกสักก้อน
1: นะคะเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากมีแบบให้ใจเราช้ำเราก็อย่าไปคบคนประเภทนี้นะอาจารย์
0: ใช่นะให้ดีดูแล้วตาให้ดีๆด้วยนะครับ
1: นะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน mcot connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้ถามมาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะอาจารย์หมอกำลังพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจคุณผู้ฟังการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจนี่ก็ทำงานตลอดชีวิตนะตั้งแต่เราเกิดยันเราตายเป็นน้องโรงงานไฟฟ้าโรงงานหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลามีหนักบ้างเบาบ้างตามเวลาตามนาฬิกาชีวิต